0: กินมากยังไม่สุกแต่มินว่ามันต้องเข้มข้นอ่ะเพราะกลิ่นเทศคือถุนหอมเครื่องเทศคือถึงมาก
1: พอเราตักไปประมาณนึงเราก็ต้องนวดด้วยนะคะ
0: อย่างอันนี้ภาษาไทยเรียกหมูน้ำค้างภาษาถิ่นบ้านเรานี่เรียกว่าอะไรคะ
1: เรียกว่าออนลาบนะคะถ้าเป็นภาษาอิวเมียนเลยนะคะบางคนเขามาทานแล้วเขาก็บอกต่อกันไปเออเนี่ยไปทานแฮมยูนานจากหมู่บ้านนู้นหมู่บ้านนี้มาอย่างเงี้ยนะคะแตกต่างกันที่เครื่องเทศเฉยๆนะคะ
2: จะออนลาบกังปลาหรือว่าแฮมยูนานนี่ก็เป็นชื่อเรียกของหมูน้ำค้างทั้งนั้นเลยนะคะเพราะการทำหมูน้ำค้างก็คล้ายๆกับการทำแฮมนี่แหละค่ะมักจะเลือกใช้เนื้อหมูติดมันหรือว่าหมู3ชั้นถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือแล้วก็อาศัยความเย็นเพื่อไล่ความชื้นทำให้เนื้อหมูนั้นเก็บไว้ได้นานค่ะแต่ว่าความพิเศษของหมูน้ำค้างนะคะคือจะมีการเพิ่มรสชาติด้วยการหมักเครื่องเทศจีนทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและเพื่อให้เครื่องเทศนะคะซึมเข้าเนื้อจนได้รสชาติก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1คืนแล้วค่อยนำไปตากค่ะ

0: หมูน้ำค้างแล้วก็หมูน้ำค้างที่เราหมักได้ที่แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอามา
1: ตาก
0: ไว้เนาะ
2: อันนี้มีอันที่แม่ตากไว้แล้วด้วยโอ้อันนี้ตากไว้นานหรือยังอะคะแม
1: ่ก็ตากไว้ประมาณสัก 4-5 วันแล้วค่ะ
2: อันนี้คือหมูน้ำค้างไส้น้ำค้างนะคะตากกันเป็นแผงเลยคือทำราวเอาไว้สำหรับตากหมูน้ำค้างโดยเฉพาะ
1: ใช่ค่ะ
2: เหมือนตากผ้าเลยตากเป็นหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างนะคะแล้วก็ตากบนที่สูงแบบนี้ด้วยอันนี้พี่น้ำฝนต้องตากไว้อีกนานไหมคะกว่าที่เราจะกินได้อะค่ะ
1: ตากไว้ประมาณ 5-7 วันค่ะให้มันแห้งนะคะพอกลางคืนน้ำเหมยเนาะน้ำเหมยจะลงมาเคลือบไว้นะคะ
2: น้ำเหมยคือน้ำค้าง
1: น้ำค้าง
2: อ๋อแล้วเรียกน้ำเหมย
1: ค่ะค่ะกลางคืนน้ำค้างจะลงมาเคลือบไว้และตอนเช้าพอแดดออกมันจะทำให้มันแห้งเนาะแห้งมันจะเคลือบไว้มันจะมีความอร่อยตรงนี้ค่
2: ะ
1: ช่วยให้นุ่มขึ้นแล้วก็การมันเสียด้วยภาพปกติถ้าหน้าร้อนเราทำคือแดดอย่างเดียวเนี่ยมันจะเสียเร็วนะคะถ้าเราตากเนี้ยค่ะ
2: การจะทำหมูน้ำค้างหรือไส้น้ำค้างเนี่ยจะต้องได้ทั้งแดดก็สำคัญ
1: ค่ะน
2: ้ำค้างก็
1: สำคัญค่ะ
2: ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่นึกอยากตากก็ตากได้
1: ใช่ถ้างั้นก็ตากได้ทั้งปีเนาะมันต้องเนี่ยถ้าเป็นหมูน้ำค้างก็ทำได้ช่วงเดียวช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะ
2: ค่ะนี่ยาวมากอันนี้มินจะให้ดูนะคะอันนี้คือไส้น้ำค้างที่เราเพิ่งตากเลยแล้วก็อันนี้คือไส้น้ำค้างที่พี่น้ำฝนได้ตากไว้แล้ว5วันอันนี้มีขอจับได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะได้มันก็เริ่มแห้งเริ่มแข็งแล้วนะคะ
2: ผิวคือตึงๆแห้งๆแข็งๆแล้วนะคะ
1: อีกสัก2วันพอแห้งได้ที่ก็เก็บได้แล้ว
2: นอกจากหมูน้ำค้างนะคะที่เป็นการถนอมอาหารในหน้าหนาวของคนอิวเมียนเชื้อสายจีนยูนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันมีอีกหนึ่งอย่างเนาะพี่น้ำฝนที่ทำกินเหมือนกันแล้วก็เป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เลยเส้นหนึ่งนี่ยาวเฟ้ยเลยโอ้โห

0: 3อำเภอจานวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่บ้านปางควายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับการถนอมอาหารของคนไทยเชื้อสายจีนยูนนานช่วงที่แล้วนะคะมินพาไปรู้จักกับอาหารที่ทำได้แค่ช่วงหน้าหนาวอย่างหมูน้ำค้างกันมาแล้วอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เป็นการถนอมอาหารเหมือนกันก็คือการทำผักดองค่ะแต่ว่าผักดองที่นี่นะคะจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงเดี๋ยวเราตามพ่อหลวงวิชัยไปเก็บผักกันก่อนเลยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะพ่อหลวงพามินมาที่แปลงผักของชาวบ้านซึ่งเขาก็จะปลูกระหว่างทางขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็ทำเป็นแปลงปลูกแซมในสวนลิ้นจี่น่ารักมากอันนี้เป็นสวนของแม่อมพรนี่แม่กำลังตัดผักอยู่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ
2: ดูก่อน
1: ผักที่เห็นเนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะข้างหลังนี่จะมีผักทอดหนูเคยกินในสลัดมีคะน้ากวางตุ้งและอย่างอันนี้ที
2: ่นี่เป็นผักกาดดอย
1: ผักกาดดอย
2: ครับนี่ผักกาดดอยส่วนใหญ
1: ่
2: ต้องนั่งใหญ่มาก
1: ผักกาดดอยค่ะที่แม่เพิ่งตัดคือแบบสดสดดูกรอบกรอบมากแล้วผักนี่คือเย็นเลยนะคะแล้วใบเขาใหญ่ด้วยค่ะเขียวสดมากคือสวยมากอะค่ะ
2: ส่วนมากก็มาใช้ทำอาหารเป็นผักกาดดองผักกาดต้มนั่นก็ได้ครับ
1: ผักกาดดอยเนี่ยทำได้หลายอย่างเลย
2: ทำได้หลาย

0: ทำเป็นผัดผักก็ได
1: ้
0: เอาไปทำเป็นผ
1: ัก
0: ดองก็ได้ต้มก็ได
1: ้
0: ก็เหมือนผักกาดใบเนี่ยออกเป็นกลางๆกลมๆเขียวๆอยู่นั่นน่ะกรอบมากนะคะตัดไม่ยากนะคะก
2: ็
0: ค
2: ือ
0: เนี่ยตัดตรงโคนมาเลยแล้วก็อันนี้ที่แม่ทิ้งนี่คือ
2: ไม่ดีละ
0: ไม่สวยแล้ว
2: ละ
0: นี่แล้วก็ได้ออกมาเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะแล้วอันนี้อย่างผักกาดดอยอะค่ะเรา
2: ผักกาดดอย
0: ได้ตลอดทั้งปีไหมคะ
2: ไม่ได้ช่วงหนาวช่วงฤดูหนาวนี่มันจะโตช่วงแล้งมันไม่ใหญ
0: ่ค่ะ
2: ต้นมันเล็ก
0: ต้องอากาศหนาวๆทั้งนั้น
2: อากาศหนาวเนี่ยมันจะสวย
0: อ่ะเดี๋ยวแม่พาหนูตัดผักกาดหน่อย
2: ตัด
0: ก้อนไหนดี
2: ตัวก้อนนี้ก็ได้
0: ได้ไ
2: หมคะได้แล้ว
0: โอ้เสร็จแล้ว มันจะไปยากอะไรตัดผักนี่ค่ะผักกาดดอยค่ะสดสดกรอบกรอบต้นใหญ่มากข้างล่างหนูว่าใหญ่แล้วนะข้างบนนี่ใบใหญ่
2: ข้างบนใหญ่กว่าเนาะ
0: ข้างบนใบใหญ่กว่าค่ะมีให้ดูอันนี้มันก็ผักกาดดอยเหมือนกันค่ะอ๋อมันคนละพันกันเหรอ
2: คนละพันแต่มันก็ดองได
0: ้
2: แม่ก็ดองอยู่แต่มันก็ไม่ขม
0: เป็นผักกาดดอยอีกชนิดนึงค่ะอันข้างล่างเนี่ยใบมันจะกลมกว่าแล้วก็เล็กกว่าแต่ต้นเนี้ยคือใบเนี่ยยาวแล้วก็ใหญ่กว่านะคะนอกจากผักกาดดอยสดๆแล้วนะคะเราจะเก็บยอดถั่วลันเต้าเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างด้วยค่ะ
2: แถวนี้ก็ตัดเดะได้แล้วเนี่ยดูมันยาวหน่อยเราก็เดะได้แล้ว
0: ดูอันที่ยอดยาวหน่อย
2: ใช่แล้ว
0: แล้วก็ต้นแบบขวบหน่อยลักษณะของยอดถั่วลันเต้าเนี่ยเขาก็จะออกเป็นต้นเล็กๆแล้วก็แทงออกมาเป็นใบคู่กันแบบนี้แล้วก็มียอดแหลมๆแบบนี้คือใช้ได้เลยนะคะเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างผักกาดดอยที่เก็บมาสดๆแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปทำอาหารได้ทันทีเหมือนผักทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะแต่สำหรับการทำผักดองแบบจีนยูนนานจะต้องนำผักไปตากแดดไว้ประมาณ 1-2 วันค่ะเพื่อให้น้ำในผักนั้นแห้งที่สุดเพราะถ้าเกิดว่านำผักสดๆแบบนี้มาดองนะคะน้ำในตัวผักกาดนั้นจะออกมาเยอะมากค่ะทำให้ผักดองนั้นเน่าง่ายแล้วก็เก็บได้ไม่นานนั่นเองค่ะ
3: อันดับแรกจะตัดหัวตัดหัวทิ้งไปหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
3: ตัดประมาณนิดนึงนิดนึง
0: ประมาณนี
3: ้โอเคค่ะแต่ถ้าต้นมันใหญ่ให้ผ่าหน่อยนะคะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ค
0: ่
3: ะผ่าค่ะโอเคค่ะ
0: ปึ
3: ๊บโอ้ผ่าแล้วค่ะ
0: ค่ะ
3: ซอยเลยค่ะ
0: ซอยเลย
3: หั่น
0: ประมาณนี้เหรอคะแม่
3: ค่ะหั่นบางๆหน่อยเลยค่ะ
0: ผักดองนะคะก็จะมีผักกาดดอยแล้วก็จะมีขิง
3: okay.
0: รากซูมีพริกป่นแล้วก็มีเกลือเท่านี้เลยได้เลยนะคะแล้วปกตินี่ผักดองแล้วนี่คือใช้ผักอะไรบ้างคะแม่นอกจากผักกาด
3: ใช้ผักกาดดอยได้ใช้ผักกาดกวางตุ้งก็ได
0: ้
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะ
3: ขอเป็นผักกาดต้นเขียวๆคือผักกาดเป็นผักกาดเจ้าหม่อมก็ได
0: ้ค่ะคือเป็นผักใบเขียว
3: ผักใบเขียว
0: เป็นตระกูลผักกาด
3: ใช่ค่ะ
0: ได้หมดเนาะจะเป็นผักกาดดอยกวางตุ้งอะไรก็ได้หมดเลย
3: ใช่ค่ะ
0: ขิงนี่เราใส่เยอะไหมคะแม
3: ่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะให้ได้กลิ่นพอ
0: แล้วก็หัวซูหรือว่ารากซูนะคะกลิ่นก็จะเหมือนกระเทียม
3: ใส่เกลือนวดก่อนนะคะ
0: นี่คือแม่ขยำเลยนะ
3: ขยำค่ะขยำใช้แรงขยำเลย
0: ผักดองที่เราทำนี่คือเราเอาไปกินกับอะไรยังไงบ้างคะแม
3: ่ไม่นะอย่างว่ากินกับข้าวต้มก็ได้มายำกินแล้วกินกับข้าวซอยกินกับก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ขนมจีนก็ได้ค่ะ
0: คือเป็นเครื่องเคียง
3: เครื่องเคียง
0: กินกับเมนูอาหารได้หลายอย่างเลย
3: โอเคนะคะตอนนี้นวดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้นวดแล้วมันจะออกเป็นน้ำ
0: ๆ
3: จะสุกๆช้ำๆเป็นน้ำๆไปแล้วตอนนี้เราก็ใส่พริกค่ะใส่พริกเลยค่ะ
0: อันนี้แล้วเดี๋ยวพอเราขยำเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต่อ
3: ต้องใส่ในถุงมัดไว้ไม่ให้ออกอากาศเลยถ้าออกอากาศมันจะเน่า
0: ไม่ให้ออกอากาศเลยแล้วคุณผู้ชมจะดูได้ไงอ่ะแม่แม่แบงค์ไปละแม่หมายถึง
3: ไม่ให้อากาศ
0: ไม่ให้อากาศเข้า
3: ใช่ไม่ให้อากาศเข้าออก
0: ผักดอง

0: ยูนานนะคะจะเน้นเรื่องของรสชาติที่จัดจ้านมีกลิ่นหอมค่ะผักดองที่อร่อยนะคะแม่หลวงบอกว่าจะต้องดองทิ้งไว้ประมาณ15วันโดยที่ไม่ต้องใส่ในตู้เย็นนะคะก็จะได้ผักดองสูตรจีนยูนานรสชาติเปรี้ยวเค็มเป็นเครื่องเคียงที่เพิ่มรสชาติให้อาหารได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้นะคะเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองกันต่อค่ะ
1: อุ้ยหอมมาก
0: วันนี้เราจะมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองยูนนานกันค่ะซึ่งหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างที่เห็นอยู่นี้นะคะผ่านการตากจนแห้งมาแล้วประมาณ10วันค่ะ
2: อันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่แม่ตากเอาไว้แล้วมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งไส
3: ้
2: เดี๋ยวมันจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่ทำจากหมูสามชั้นแม่ตากเอาไว้แล้ว10กว่าวันแล้วคือแห้งหนังนี่คือแห้งๆแข็งๆนี่เนื้อหมูคือเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเลยนะคะแต่ว่ายังหอมเหมือนเดิมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำหมูน้ำค้างทอดแล้วก็ทำเป็นผัดผักโอเคเดี๋ยวเราจะหั่นกันเนาะ
3: ตัดเฉียงอะไรอย่าบางเกินแล้วก็อย่าหนาเกิน
2: แบบนี้ได้ไหมคะ
3: โอเคค่ะ
2: พอหั่นดูนี่คือเนื้อข้างในนี่คือแห้งเลยนะคะแล้วก็สีเข้มขึ้น
0: เนื้อหมูน้ำค้างที่เราจะนำไปทอดกินนะคะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนกับไส้น้ำค้างเลยค่ะแต่สำหรับหมูน้ำค้างที่จะนำไปผัดกับยอดถั่วลันเตานะคะแม่หลวงบอกว่าจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อแดงๆเพราะถ้าเกิดว่ามีมันเยอะเนี่ยจะทำให้ผัดผักของเรานั้นมันเกินไปจะไม่อร่อยค่ะ
2: เริ่มทอดกันเลยน้ำมันไม่ต้องเยอะเนาะ
3: ไม่ต้องเยอะค่ะ
2: เพราะว่าตัวไส้ของเราก็คือมีมันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมินจะให้ดูนะคะว่าตัวไส้เนี่ยพอหั่นออกมาแล้วด้านนอกนี่คือผิวเขาจะตึงเลยส่วนด้านในก็ยังนุ่มๆอยู่แล้วก็แห้งเลยนะคะมีทั้งเนื้อมีทั้งมันคล้ายๆกุนเชียงเหมือนกัน
3: คล้ายกุนเชียงใช่ๆค่ะ
2: กระทะร้อนแล้ว
3: ค่ะกระทะร้อนแล้ว
2: ใส่หมดเลยนะคะ

0: มมาก
1: หอมมาก
0: อยากให้โทรทัศน์มีกลิ่นเสร็จแล้ว
1: คือจะเสร็จแล้วนะคะ
0: โอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะทอดหมูน้ำค้างกันเลยใส่น้ำมันนิด

0: ซอยใส่ซอยมาแล้วก็ไปจิ้มน้ำจิ้มที
1: หรือ
0: เอามาซอยซอยใส่จานอย่างเงี้ยแล้วไปนึ่งใส่พริกไทยดำเลยพริกไทยดำข้างบนหอมมาก
2: หนึ่งจานอร่อยจากหมูน้ำค้างที่เราจะทำกันก็คือหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเต้าค่ะ
3: ทีนี้จะลวนหมูก่อนเลยอันนี้แม่จะเตรียมพริกกระเทียมนะคะผัดผักของเราเนี่ยก็จะมียอดถั่วลันเต้านะคะมีหมูน้ำค้างที่แม่หั่นเอาแต่เฉพาะเนื้อแดงไปส่วนใหญ่แต่ก็ติดมันด้วยซอสหอยนางรมเกลือนะคะแล้วก็มีพริกแห้งมีกระเทียมเดี๋ยวเราใส่กระเทียมกันก่อนนะคะเจียวให้ออกเหลืองๆหน่อยเนาะ
0: ค่ะเจียวให้เหลืองๆหน่อยให้กระเทียมกับพริกมันหอมหน่อยแล้วก็ใส่หมูน้ำค้างลงไปเลยค่ะโอเคลงได้เลยค่ะหมูโอ้จะไหม้แล้วค่ะ

0: หลังจากที่ใส่ผักลงไปไม่นานนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำมันหอยแค่นี้เลยค่ะหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเตาก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ
1: โอเคเสร็จแล้ว
2: เสร็จแล้ว
3: ไวมาก
2: ไวมาก

ส่วนจานสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นอาหารจากผักดองยูนานซึ่งผักดองแบบนี้ก็สามารถกินเป็นเครื่องเคียงได้ทันทีค่ะหรือว่าจะนำมาผัดกับหมูสับเต้าหู้หรือว่าถั่วงอกก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มความอร่อยขึ้นอีกด้วยการยำกันแบบง่ายๆสไตล์บ้านปางควายกันค่ะ

0: เดี๋ยวก่อนใส่มีขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติประมาณไหนอันนี้ดองไว้15วัน
1: ใช่อันนี้ดองไว้15วันรสชาติเปรี้ยวจัดจ้าน
0: เค็มเปรี้ยวรสมันจัดมากนะ
1: คะ
0: แต่ว่าผักนี่คือสดกรอบแล้วก
1: ็
0: เผ็ดนิดๆหอมขิงหน่อยๆแต่คือแต่รสจัดหนูว่าอย่างเงี้ยคือกินกับข้าวต้มก็อร่อยเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ที่นี่คือกินหลายอย่าง
1: กินหลายอย่างใส่ผักดองไปนะคะ
0: ค่ะ
1: ย้ำหมดเลยนะคะ
0: จ้ะเสร็จแล้วแค่นี
1: ้แค่นี้เอง
0: ได
1: ้เมนูแล้ว

0: อันนี้มินเริ่มจากไส้น้ำค้างก่อนนะคะไส้น้ำค้างทอด
1: ออกเค็มๆนะกินกับข้าวร้อนๆนะอร่อยนะ
0: เราเริ่มจากตัวไส้น้ำค้างที่มินชิมก่อนคืออันเนี้ยแม่ตากเอาไว้นี่คือ10กว่าวันแล้วเอามาทอดคือหอมเครื่องเทศมากนะคะหอมมากคือมันเหมือนหมูลมควันผสมหมูแดดเดียวอ่ะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่มินเคยกินส่วนตัวหมูเนี่ยค่ะก็คือเหมือนหมู3ชั้นทอดเลยแหละแต่ว่าเขาก็จะมีรสชาติเค็มนำแล้วก็จะมีความหอมเครื่องเทศที่ใส่ลงไปอร่อยมากนะคะอันนี้ยิ่งกินเนี่ยคือยิ่งได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วมันไม่ได้ฉุนหรือเหม็นนะคะคือมันออกหอมๆมาที่ยำผักดองกันบ้างนะคะเข้มข้นมากค่ะ
1: เข้มข้นจัดจ้าน
0: คือออกเปรี้ยวเค็มเข้มข้นเลยนะคะแล้วอันนี้พอเราเอามายำเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นของตัวหอมผักชีแล้วก็ได้ความเผ็ดของพริกเพิ่มจัดจ้านมากนะคะมาต่อกันที่ตัวนี้หมูน้ำค้างผัดกับยอดถั่วลันเตาผักนะคะคือกรอบสดมากจริงๆแล้วก็คล้ายๆมันว่ารสชาติเขาคล้ายๆกับผักขมอะค่ะคือไม่เหม็นเขียวไม่ขมไม่ฝาดอะไรเลยออกหวานด้วยหวานกรอบสดแล้วก็หอมเลยนะคะพอผัดกับหมูน้ำค้างคือตัวหมูน้ำค้างเนี่ยเขามีรสชาติเค็มอยู่ในตัวแล้วก็มีความหอมอยู่ในตัวพอผัดแล้วคือจะได้รสชาติแบบกลมกล่อมพอดีเลยเป็นว่าไม่ว่าจะทอดหรือผัดเนี่ยจะออกเป็นแห้งๆหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเขาเอาไปตากน้ำค้างตากแดดเนาะน้ำในหมูมันก็จะออกหมดค่ะอันนี้อร่อยเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือเยี่ยมเลยวันนี้อร่อยมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่หลวงมากนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้มีกินนะคะขอบคุณนะคะรวมไปถึงพ่อหลวงแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะคะแม่อมพรเจ้าของสวนผักด้วยขอบคุณนะคะวันนี้นะคะตามเพอจานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้มินนี่และแม่หลวงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะ
0: ข
2: อบคุณ
0: อร่อยมากหมูน้ำค้างก็จะมีผักชี
2: ต้นหอม
0: แต่มินจะให้ดูผักชีต้นหอมบ้านนี
1: ้สวยมากเหมือนเจ้าของ
0: โอ้ยดูชมด้วยชมตัวเองเฉยแม่บอกว่าสวยมากเหมือนเจ้าของเออสวยจริงคือต้นใหญ่มากนะคะอันนี้ปลูกบนดอยเหมือนกัน
1: ปลูกบนดอยเหมือนกัน
0: นี่ก็ผักชีต้นหอมดอยเหมือนกันอมรินทร์ทีวี

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะตั้งเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวอ้าวนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมาโอ้ยโอ้ย
0: ร้องร้องฮัลโหลพ่อพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2500

2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานนะรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: ทิ้งสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: ไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นั่นเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: ไอ้โอ้ยข้ามึนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: เก่งนี่ที่ผ่านด่านไปติดจะสมุบบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
7: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได
4: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: แม่คนฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
7: ได้ข้าเล่น
6: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
5: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
6: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
5: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
4: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
5: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
6: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
5: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
4: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
5: เอ้าโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
4: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
5: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
4: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชายังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
5: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
4: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
6: ท่องจำเก เก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
8: ฮะ
9: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
6: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
9: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
6: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงข้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
4: ฮะว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
6: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
4: ฮะ
6: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
5: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
4: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
5: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
6: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้ว
4: เฮ้ย
6: เอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได้
5: แบบนี้เขายังชั่วน้อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
4: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
5: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
6: ได้ไปกันเลย
5: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
4: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
5: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
6: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
4: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
6: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
5: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
6: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
4: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
6: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
4: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านข้ายังมองไม่เห็นเลย
6: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
4: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
6: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
4: ขอบคุณขอรับ
6: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่สองเดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
5: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
4: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

ประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังกันอย่างแพร่หลายมานานกว่า40ปีถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการทำประมงพื้นบ้านที่ใช้พื้นที่น้อยให้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงสนับสนุนให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านมีความรู้และทักษะในการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับประชาชนและถือเป็นการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการดูแลฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนการสร้างกระชังเลี้ยงปลาในธรรมชาติสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการเลือกทำเลที่ตั้งเพราะแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้ปลาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอัตราการรอดสูงช่วยทุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ามีปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาได้แก่ 1. เป็นบริเวณชายฝั่งซึ่งมีน้ำไหลถ่ายเทได้ดีแต่ไม่แรงจนเกินไปอัตราความเร็วของกระแสน้ำที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.5 เมตรต่อวินาทีมีการขึ้นลงของกระแสน้ำและเมื่อน้ำต่ำสุดในฤดูร้อนควรมีความลึกไม่น้อยกว่า2เมตร 2. เป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบไม่ได้รับผลกระทบมากนักเมื่อเกิดพายุ

หรือภัยธรรมชาติ 3. มีคุณสมบัติน้ำที่ดีควรมีปริมาณออกซิเจนในน้ำในช่วงเช้า6 ppm หรือสูงกว่ามีอุณหภูมิและความเค็มไม่เปลี่ยนแปลงมากนักและอยู่ห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดน้ำเน่าเสีย 4. ต้องมีน้ำจืดเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาในระหว่างการเลี้ยงและการรักษาโรค 5. ควรอยู่ห่างเส้นทางสัญจรทางน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 6. ควรเป็นแหล่งที่มีการคมนาคมที่ดีสะดวกต่อการขนส่งอาหารปลาและจำหน่ายกระชังเลี้ยงปลาลอยน้ำส่วนใหญ่นิยมทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมโดยมีส่วนประกอบแบ่งเป็น4ส่วนดังนี้ส่วนที่1โครงสร้างกระชังหรือโครงแพใช้สำหรับเป็นที่แขวนลอยตัวกระชังเพื่อให้กระชังคงรูปอยู่ได้อย่างแข็งแรงสามารถต้านทานกระแสน้ำและคลื่นลมได้ดีโครงกระชังสามารถใช้วัสดุได้หลายประเภทโดยคำนึงถึงอายุการใช้งานและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เช่นเหล็กหรือท่อประปามีอายุการใช้งานประมาณ 5-8 ปีไม้แปรรูปมีอายุการใช้งานประมาณ 4-6 ปีไม้ไผ่หรือไม้เป้งมีอายุการใช้งานประมาณ 1-2 ปีส่วนที่2อ้วนกระชังวัสดุที่นิยมใช้ทำเนื้ออ้วนมากที่สุดคือใยสังเคราะห์ไนลอนโพลีเอทิลีนเพราะมีความทนทานแข็งแรงยืดหยุ่นได้ราคาไม่แพงและป้องกันเพลียงเข้ามาเกาะได้โดยขนาดของตาอ้วนจะขึ้นอยู่กับขนาดของปลาที่เลี้ยงส่วนที่3ทุ่นลอยเป็นส่วนที่ช่วยพยุงให้กระชังสามารถลอยน้ำอยู่ได้ควรเลือกใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและมีราคาถูกมีความสะดวกในการซ่อมแซมทนทานและสามารถลอยน้ำได้ดีส่วนที่4ตุ้มถ่วงน้ำหนักใช้สำหรับตรึงโครงแพและอวนกระชังให้คงรูปอยู่กับที่ไม่ถูกพัดไปตามกระแสน้ำตัวอย่างการสร้างกระชังเลี้ยงปลาโครงแพไม้ไผ่ขนาด49ตารางเมตรมีส่วนประกอบแยกเป็น2ส่วนคือส่วนของโครงแพและส่วนที่เป็นอวนกระชังส่วนประกอบของโครงแพมีดังนี้ไม้ไผ่น็อตแผ่นเหล็กโค้งสำหรับยึดน็อตทุ่นลอยสายพานผ้าใบสำหรับผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่วิธีการประกอบโครงแพขั้นตอนที่1เจาะรูไม้ไผ่เรียงเป็นคู่ห่างกันประมาณ50เซนติเมตรและวางไขว้เป็น3แถวห่างกันคู่ละประมาณ 2.5 เมตรแล้วยึดโครงไม้ไผ่ให้ติดกันด้วยน็อตรองด้วยแผ่นเหล็กโค้งทำให้เกิดเป็นคอกเลี้ยงปลาขนาด 6.25 ตารางเมตรจำนวน4คอกโดยอาจวางไม้ไผ่หรือไม้อัดเสริมบริเวณโครงรอบกระชังเพื่อใช้เป็นทางเดินสำหรับให้อาหารหรือตรวจสภาพกระชังขั้นตอนที่2ใช้สายพานผ้าใบผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่โดยจัดเรียงกระจายน้ำหนักให้โครงแพมีความสมดุลเมื่อเตรียมส่วนของโครงแพเสร็จก็มาถึงขั้นตอนการเย็บอวนกระชังใช้อุปกรณ์ดังนี้อวนเนื้อใยสังเคราะห์เชือกไนลอนสำหรับทำเชือกคร่าวและขอบกระชังได้เย็บอวนชุนสำหรับเย็บอวนเทคนิคการเย็บอวนกระชังให้มีความแข็งแรงทนทาน 1. ตัดเนื้ออวนยาว10เมตรนับจำนวนตาอวนตามความยาวทั้งหมดแล้วทำเครื่องหมายแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันเพื่อใช้ทำด้านกว้างทั้ง4ด้านของอวนกระชัง 2. นำเชือกไนลอนมาผูกเป็นหูกระชังไว้ที่ปลายเชือกด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งนำมาร้อยเข้าไปกับเนื้ออวนเพื่อทำเป็นเชือกคร่าวเส้นที่1โดยทำเครื่องหมายที่เชือกทุก 2.5 เมตรเพื่อให้ได้ความยาวตามขนาดที่ต้องการเท่ากันทุกด้านเมื่อร้อยเชือกคร่าวเส้นที่1ครบทุกด้านแล้วให้นำได้เย็บอวนมาเย็บยึดปลายเชือกให้ติดกันแล้วจึงเริ่มวนเชือกคร่าวเส้นที่2อีกชั้นหนึ่ง 3. การทำเชือกคร่าวเส้นที่2ให้นับหูกระชังที่ผูกไว้อันแรกเป็นมุมกระชังมุมที่1แล้วทำการวนเชือกคร่าวเส้นที่2ไปตามแนวยาวโดยสังเกตเครื่องหมายที่ทำไว้ที่เชือกคร่าวเส้นที่1และเนื้ออวนนับตำแหน่งนี้เป็นมุมกระชังมุมที่2ผูกเชือกคร่าวเส้นที่2ทำกระชังหูที่2แล้วจึงทำการเย็บเพื่อยึดเชือกคร่าวทั้ง2เส้นและเนื้ออวนให้ติดกันค่อยๆทำแบบเดียวกันนี้วนไปจนครบทั้ง4ด้าน4เมื่อวนเชือกคราวเส้นที่2ครบทั้ง4ด้านแล้วให้เหลือเชือกทิ้งไว้ 2.5 เมตรเพื่อทำขอบกระชังและผูกปลาย

เชือกเป็นหูก้นกระชังสำหรับผูกกับตุ้มถ่วงน้ำหนักเย็บเชือกและเนื้ออวนส่วนขอบกระชังขอบที่1ให้ติดกันแล้วพักไว้5เย็บส่วนก้นกระชังให้ติดกันครบทุกด้านโดยใช้วิธีการนับตาอวนให้เท่ากับขอบกระชังด้านบน6นำเชือกมาเย็บเป็นขอบกระชังและผูกหูก้นกระชังให้ครบทั้ง4ด้านเท่านี้ก็จะได้อวนกระชังที่แข็งแรงทนทานพร้อมนำไปใช้งานเมื่อต้องการติดตั้งกระชังให้ใช้เชือกหรือสายสลิงผูกหูกระชังเข้ากับมุมโครงแผ่ทั้ง4มุมและผูกหูก้นกระชังด้านล่างเข้ากับตุ้มถ่วงน้ำหนักโดยจัดตำแหน่งให้ตุ้มถ่วงน้ำหนักฝังลงสู่พื้นดินใต้น้ำตรึงอวนกระชังแต่ละด้านให้ตึงเพียงเท่านี้ก็จะได้กระชังเลี้ยงปลาจากการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นซึ่งประชาชนริมฝั่งน้ำในแต่ละภูมิภาคสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหน้าหรือชมย้อนหลัง

เลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอน

สอนเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: รู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
3: ่ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5

้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: เสียพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงของชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนอะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับยังก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงนะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
5: เย้
4: อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
6: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
2: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจ และมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
3: พี่เลี้ยง
4: ได้ครับ
0: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
0: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
6: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลย
1: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
1: ่
4: ะ
1: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
6: อันตรายอันตรายอันตราย
1: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
4: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
1: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
0: โอ้พูดแบบนี้เองสินะดีจังเลยเนาะ
5: ไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
1: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติก ขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
3: กลัวกลัวกลัว
4: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
1: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
0: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
5: ได้เลย
0: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็รีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
3: DLTV DLTV
0: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
4: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
0: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: ขีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: ยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1กล้องพร้อม
6: ปิด
7: ปิด
8: พี่โนนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะ
7: ค่ะ
8: ทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2 action
9: ยังทำดีตามพ่อสอน
10: สวัสดีครับ
8: วันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อกับพลอยสวยพี่เหม่งใจกันถึงเรื่องหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
6: หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นมีด้วยกันหลายข้อครับและข้อที่ผมประทับใจก็คือข้อที่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นสอนว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราต้องเข้าใจภูมิสังคมครับ
8: แล้วภูมิสังคมคืออะไรหรอคะพี่เหม่งจ๋า
6: ใจเย็นครับเดี๋ยวผมจะฟังครับ
8: พลอยใส่ว่าถ้าเราไปดูตัวอย่างไปด้วยแล้วประกอบไปด้วยอาจจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นก็ได้นะคะ
6: เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ
8: งั้นเราไปดูกันเลยค่ะ
9: เย้

0: การที่เราไปทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเราต้องดูสังคมแวดล้อมหรือคนรอบข้างหรือประเพณีของที่เราไปอยู่นะครับเราต้องเข้าใจของใจคอของคนข้างๆรอบข้างเราครับเราจะทำอะไรถึงได้มีอย่างมีความสุขครับถ้าสำหรับผมนะครับภูมิสังคมตรงนี้ผมอาจจะมองโดยภาพรวมว่าแต่ละคนมีความเชื่อทางด้านศาสนาหรือว่ามีการปฏิบัติอย่างไรและเราสามารถมาทำเกี่ยวกับงานของเราปรับใช้ให้มันดีที่สุดครับภูมิสังคมก็อาจจะเกี่ยวกับการทำเกษตรอย่างผมทำการเกษตรผมก็ต้องดูว่าสิ่งที่ผมจะปลูกนั้นเหมาะกับพื้นที่บริเวณนี้หรือไม่ว่าดินบริเวณนี้เหมาะสมหรือไม่หรืออากาศหรือแดดถึงเพียงพอหรือไม่ครับการเรียนก็ถ้ามุดอยู่ในห้องเราก็ต้องดูเพื่อนดูคนรอบข้างครับว่าคนรอบข้างกำลังทำอะไรหรือกำลังเล่นหรือกำลังทำงานเราได้ปรับตัวให้กับคนรอบข้างได้อย่างดีครับครับถ้าสำหรับผมนะครับผมว่าไม่เกี่ยวกับการทำงานอย่างเดียวครับคือเราสามารถนำมาใช้ได้ในการดำรงชีวิตในทุกๆด้านหรือทุกๆเรื่องนะเช่นการแบ่งเวลาการนอนการทำการบ้านการใช้ชีวิตหรือการอยู่กับสังคมรอบข้างการอยู่กับเพื่อนนะคือใช้ได้ทุกอย่างแค่เราว่าทำความเข้าใจกับสิ่งที่พระองค์สอนและนำมาใช้มันก็ทำให้เราอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขถ้าคนที่มานำปรับมาใช้คือมันใช้ได้กับทุกเรื่องนะครับสำหรับผมนะครับก็ได้มาเรียนโรงเรียนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากครับเพราะโรงเรียนนี้ให้อะไรผมหลายๆอย่างนะอย่างเช่นให้ผมได้กล้าแสดงออกให้ผมในพื้นที่ที่ผมอยู่แล้วก็ให้โอกาสผมกลับมาเป็นสังคมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขครับผมก็ขอให้เพื่อนๆหรือเยาวชนทุกๆคนนะครับให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าหลักคำสอนของพระองค์ท่านนะครับนำมาใช้ในกับชีวิตประจำวันให้มากที่สุดครับเพื่อให้เราอยู่กับคนรอบข้างหรือว่าสังคมเราจะได้เจริญยิ่งขึ้นครับ
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะพลอยสวยพี่มินจ๋ายตัวอย่างที่เรามาเล่าให้ฟังในวันนี้ดีมากเลยค่ะเยาวชนที่ทำตามด้วยความเข้าใจนี่เก่งจริงเลยนะคะ
2: เพราะหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9สามารถใช้ได้กับทุกคนนะครับเด็กและเยาวชนอย่างพวกเราก็สามารถนำไปใช้ได้เหมือนกันครับ
1: ใช่ค่ะน้องพลอยสวยเห็นด้วย
2: เห็นด้วยแล้วอย่าลืมนำไปใช้กันนะครับเพื่อนๆทุกคน
1: ถูกต้องแล้วค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
3: ยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีครับ
1: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
4: ผ่าน
1: ได้ค่ะอ้าวทุกคน

0: ในฐานะที่เราเป็นเด็กเราก็อยากจะทำความดีเพื่อในหลวงรัชกาลที่9พ่อสอนว่าไม่ต้องให้คนไทยรักพ่อแต่ขอให้คนไทยรักกัน
1: แรงบันดาลใจในเรื่องนี้คือพระองค์ทรงมีน้ำใจทรงช่วยเหลือประชาชนทรงดูแลประชาชนไม่เคยทิ้งประชาชนค่ะสิ่งที่หนูจะทำคือเป็นเด็กดีค่ะและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
2: เราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยนะคะก็อยากจะตอบแทนท่านนะคะด้วยการเป็นเด็กดีขยันอดทนหมั่นเพียรค่ะ
3: หนูภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ค่ะพอนอกจากจะได้รับประโยชน์กับตัวเองแล้วยังส่งต่อสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆเด็กๆและเยาวชนคนไทยอื่นๆได้อีกด้วยค่ะยังทำดีตามพ่อสอนเย
4: ้ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการทำงานยากลำบากกว่าการเรียนการเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตรหรือเรียนตามวิชาต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยจัดลำดับให้แต่การทำงานไม่มีหลักสูตรวางไว้จำจะต้องใช้ความริเริ่มและความคิดพิจารณาด้วยตนเองในอันที่จะทำสิ่งได้อย่างไรเมื่อใดหากไม่รู้จักพิจารณาให้ถูกช่องถูกโอกาสถึงมีวิชาอยู่ก็ไม่เป็นผลแก่งานและแก่ตัวนักพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันพฤหัสบดีที่3กรกฎาคมปีพุทธศักราช2512

0: พ่อสอนเทปที่3ซีน3คัด1เทป2ดินแบ่งสาย
1: ไม่รู้ค่ะแต่สามารถ
2: โอ้ยเสียงน้ำ
1: ไม่รู้ค่ะแต่สามารถเรียนรู้ได
0: ้ไอคิโลปั๊บนึง
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือคุณหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในชั่วโมงนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่6เรื่องแผนภาพกล่องหรือในหนังสือของนักเรียนนะครับจะเป็นชื่อหน่วยว่าสถิติ3นะครับโดยเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือจะให้นักเรียนเนี่ยรู้จักกับแผนภาพกล่องในเรื่องของแนะนำแผนภาพกล่องนะครับสำหรับแผนภาพกล่องเนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งในทางสถิตินะครับที่ใช้ในการอธิบายการกระจายของข้อมูลโดยจะใช้จากการวัดค่ากลางนะครับโดยค่ากลางที่นักเรียนเคยรู้จักเนี่ยจะเป็นเรื่องของอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นค่าเฉลี่ยมัธยฐานและฐานนิยมใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยเราจะเอาข้อมูลตัวนี้นะครับมาใช้ในการสร้างควอทายนะครับดังนั้นนะครับนักเรียนจำเรื่องมัธยฐานได้ใช่ไหมครับไม่เป็นไรนะครับโดยในวันนี้นะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับจะเป็นเรื่องของเพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของควอทายได้และ2ก็คือให้นักเรียนหาควอทายของข้อมูลที่กำหนดให้ได้นะครับพูดถึงควอทายก่อนที่เราจะไปพูดถึงควอทายนะครับจากที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเรามีค่ากลางของข้อมูลใช่ไหมครับค่ากลางจะประกอบด้วยค่าเฉลี่ยมัธยฐานและฐานนิยมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงค่ากลางตัวหนึ่งก็คือมัธยฐานนะครับนักเรียนครับนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศลองพิจารณาข้อมูลดังนี้นะครับก็คือครูมีคะแนนสอบของนักเรียนห้องม .3/1 กับม .3/2 นะครับโดยมีคะแนนเป็นดังนี้นะครับห้องม .3/1 มีนักเรียนกี่คนเนี่ยที่เอามามีอยู่1 2 3 4 5 6 7 7คนใช่ไหมครับและห้องทับ2มีนักเรียนกี่คนครับมีอยู่กี่คนนะมีอยู่8คนนะครับเราต้องการจะหามัธยฐานของข้อมูลใช่ไหมครับในขั้นตอนการหามัธยฐานเนี่ยเริ่มต้นเราจะต้องเริ่มจากการเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือสามารถเรียงจากมากไปน้อยก็ได้นะครับแต่ว่าที่เรานิยมเนี่ยเราจะนิยมเรียงจากน้อยไปมากนะครับโอเคนะในที่นี้นะครับเราต้องการเรียงคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องม .3/1 นะครับครูต้องการเรียงคะแนนสอบนะครับของม .3/1 จากน้อยไปมากเรียนยังไงครับเริ่มต้นเราจะต้องดูก่อนว่าค่าน้อยสุดคืออะไรนะครับค่าน้อยที่สุดก็คือ26เราก็นำ26มาใส่นะครับต่อไปต่อไปก็จะเป็น27นะครับเลขไหนที่เราใช้ไปแล้วเราก็แนะนำว่าให้ใช้ขีดค่าทิ้งนะครับตอบจาก27เป็นอะไรครับ30ต่อไปเป็น30ต่อจาก30คือ32นะครับต่อจาก32คืออะไรครับ34นะครับต่อจาก34ล่ะ35นะครับและจำนวนสุดท้ายที่เหลืออยู่ก็คือ39นะครับนักเรียนปลายทางได้เหมือนกันไหมครับอันนี้คือเป็นการเรียงลำดับข้อมูลนะครับถือว่าไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เราเรียงเสร็จแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับครูขอเอาข้อมูลที่เราเรียงนะครับไปใส่ในคะแนนของม .3/1 แบบเรียงใหม่นะครับโอเคนะในทำนองเดียวกันนะครับมัธยฐานของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องม .3/1 เป็นเท่าไหร่มัธยฐานคืออะไรนะครับมัธยฐานคือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางนะครับนักเรียนสังเกตว่าข้อมูลทั้งหมด7ตัวนี้นะครับจำนวนใดที่อยู่ตรงกลางของข้อมูลทั้งหมดครับ
3: 32
2: ก็คือ32นะครับสังเกตว่าข้อมูลที่น้อยกว่า32มีอยู่กี่จำนวนครับ
3: 3
2: มีอยู่3จำนวนใช่ไหมครับและข้อมูลที่มากกว่า32มีอยู
3: ่
2: 3จำนวนนะครับโอเคนะมัธยฐานของเราก็คือ32นะครับต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปครูจะให้นักเรียนเรียงคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นม .3/2 จากน้อยไปมากนะครับมานักเรียน เรียงข้อมูลได้เลยครับข้อมูลมีกี่จำนวนนะครับ8จำนวนนะครับนักเรียนลองเรียงเลยครับ

0: ่อไปนะครับนักเรียนปลายทางกับนักเรียนห้องออกอากาศเรียงข้อมูลของเราเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วนะครับมาจำนวนที่น้อยที่สุดครับคือ10นะครับแล้วก็เป็น16 26
1: 33 34 36 39 41
0: ได้ข้อมูลตามนี้นะครับนักเรียนปลายทางได้เหมือนกันไหมครับหลังจากที่เราเรียงข้อมูลเสร็จนะครับครูขอนำข้อมูลที่เรียงนะครับแทนลงไปในคะแนนห้อง 3/2 เดิมนะครับเราต้องการมัธยฐานคะแนนสอบของวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนห้อง 3/2 มัธยฐานคือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางใช่ไหมครับสังเกตว่าคะแนนสอบของห้อง 3/2 มีนักเรียนกี่คนครับกรณีนี้มีอยู่8คนนะครับจำนวนที่อยู่ตรงกลางของเราก็คือจำนวนที่อยู่ตรงไหนครับอยู่ระหว่าง
1: 33 34
0: จำนวนที่อยู่ระหว่าง33กับ34อุ๊ยหายังไงครับนักเรียน
1: 33 บวก 34
0: อย่างที่เพื่อนบอกครับก็คือหาค่าเฉลี่ยของ2จำนวนที่อยู่ตรงกลางนะครับก็คือนํา33นะครับมาบวกกับ34และหารด้วย2นะครับซึ่ง33บวก34และหารด้วย2มีค่าเท่าไหร่ครับก็คือมีค่าเท่ากับ 33.5 นะครับดังนั้นมัธยฐานคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องม.3/2ก็คือ 33.5 คะแนนนะครับมาต่อไปนะครับนักเรียนสังเกตว่าเมื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากแล้วนะครับจำนวนข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำกว่ามัธยฐานของนักเรียนห้อง 3/2 มีกี่จำนวนนักเรียนสังเกตว่ามัธยฐานของ 3/2 ก็คืออยู่ระหว่าง33กับ34ตรงที่ครูขีดไว้ใช่ไหมครับจำนวนข้อมูลที่อยู่ต่ำกว่า 33.5 มีกี่จำนวนครับมีอยู่กี่จำนวนมีอยู่4จำนวนนะครับโอเคนะในทำนองเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าครูอ่ะ

0: นักเรียนสังเกต4จำนวนที่ครูมีนี้นะครับอ่ะถ้าเกิดว่าครูขอวงเป็นกรอบสีชมพูไว้นะอ่ะถ้าในกรอบสีชมพูเนี้ยครูอยากได้มัธยฐานอีกรอบนึงใช่ไหมครับโอเคนะในกรอบสีชมพูอ่ะเรามีเลขกี่จำนวนครับเรามีอยู่4จำนวนนะครับอ่ะถามว่ามัธยฐานของ4จำนวนนี้ดูตรงไหนครับก็คือข้อมูลที่อยู่ระหว่าง16กับ26นะครับอ่ะค่าเฉลี่ยของ16กับ26คืออะไรครับก็คือนำอะไรครับนำ16มาบวกกับ26และหารด้วย2ซึ่ง16บวก26ได้เท่าไหร่ครับ
1: 42
0: ได้42หารด้วย2มีค่าเท่ากับ21นะครับดังนั้นนะครับมัธยฐานของข้อมูลที่อยู่ต่ำกว่ามัธยฐานนะครับโอเคนะอ่ะมัธยฐานจะอยู่ระหว่าง16กับ26ใช่ไหมครับและเมื่อกี้นะครับเราคิดเลขแล้วว่ามัธยฐานของตัวนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับมีค่าเท่ากับจำนวนที่อยู่ต่ำกว่ามัธยฐานก็คือมีอยู่2จำนวนใช่ไหมครับแล้วก็จำนวนที่มากกว่ามัธยฐานของกรอบสีชมพูก็คืออีก2จำนวนเหมือนกันนะครับโอเคนะต่อไปมัธยฐานของข้อมูลที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่ามัธยฐานของข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ระหว่างข้อมูลใดก็คืออ่ะนักเรียนสังเกตกรอบสีน้ำเงินนะครับมัธยฐานของสีน้ำเงินอยู่ระหว่างใดครับ
1: 38 39
0: จะต้องอยู่ระหว่าง36และ39ใช่ไหมครับโอเคนะดังนั้นอ่ะนักเรียนสังเกตว่ามัธยฐานของสีน้ำเงินเนี้ยจะแบ่งข้อมูลของเราออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันใช่ไหมครับโอเคนะจะมีส่วนละกี่จำนวนเอ่ยจะมีอย่างละ2จำนวนนะครับนักเรียนสังเกตนะมัธยฐานแต่ละค่านะครับสีเขียวเป็นมัธยฐานแบ่งข้อมูลออกเป็นกี่จำนวนนะครับแบ่งออกเป็น4กับ4ใช่ไหมครับทำนองเดียวกันค่าที่น้อยกว่าสีเขียวนะครับเราก็หามัธยฐานต่อเป็นสีชมพูนะครับมัธยฐานสีชมพูตัวนี้นะครับแบ่งข้อมูลออกเป็นกี่จำนวนครับแบ่งออกเป็น2กับ2ทำนองเดียวกันกับสีน้ำเงินแบ่งออกเป็นกี่จำนวนครับ2กับ2จำนวนนะครับโอเคนะนักเรียนสังเกตว่าณตอนนี้ข้อมูลของเรา 3/2 นะครับจากมีกี่คนนะครับจากมี8คนนะครับถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันครับแบ่งออกเป็น1 2 3 4นะครับข้อมูลแบ่งออกเป็นกี่ส่วนนะครับ4ส่วนเท่าๆกันนะครับแต่ละส่วนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลทั้งหมดครับ
1: 25
0: แต่ละส่วนนะครับจะคิดเป็น 25% ของข้อมูลทั้งหมดนะครับโอเคนะมาทีนี้แหละนักเรียนสังเกตนะครับข้อมูลของเราเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น4จำนวนใช่ไหมครับตรงจุดแบ่งของเรานะครับเราจะเรียกว่าควอไทล์นะครับโอเคนะควอไทล์จะเป็นค่าณตำแหน่งที่แบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะครับโอเคนะเริ่มต้นนะครับเรามีข้อมูลที่เรียงจากน้อยไปมากอยู่นะครับควอไทล์ที่1นะครับจะแบ่งข้อมูลเป็นเท่าไหร่ครับเป็น 25% ของข้อมูลทั้งหมดนะครับข้อมูลในตำแหน่งที่0ถึง 25% นะครับก็คือจะอยู่ในช่วงของควอไทล์ที่จะถูกแบ่งด้วยควอไทล์ที่1นะครับต่อไปนะครับข้อมูลที่มากกว่า 25% แต่ไม่ถึง 50% นะครับโอเคนะ 25% ต่อไปจะอยู่ในช่วงจะถูกแบ่งด้วยควอไทล์ที่2นะครับ 25% ต่อไปจะถูกแบ่งด้วยควอไทล์ที่3นะครับโอเคนะดังนั้นควอไทล์ที่1นะครับใช้ตัวย่อเป็น Q1 นะครับเป็นค่าณตำแหน่งที่แบ่งข้อมูลแล้วทำให้ข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่าค่านี้นะครับมีค่าอยู่ประมาณ 25% ของจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับในทำนองเดียวกันนะครับ ควอไทล์ที่2นะครับหรือ Q2 เป็นค่าณตำแหน่งที่แบ่งข้อมูลแล้วทำให้ได้ข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่านี้นะครับมีค่าอยู่ประมาณ 50% นะครับโอเคเนาะตรง Q2 นะครับจะมีค่าโอเคนะจะมีข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่าค่า Q2 นี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 50% ทำนองเดียวกันนะครับควอไทล์ที่3หรือ Q3 นะครับเป็นค่าณตำแหน่งที่แบ่งข้อมูลแล้วทำให้ข้อมูลมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่านี้มีค่าอยู่ประมาณ 75% นะครับโอเคนะควอไทล์นึกถึงควอไทล์เหมือนควอเตอร์อะควอเตอร์เป็นควอเตอร์แปลว่าควอเตอร์คือ4ใช่ไหมครับแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนดังนั้นถ้าแบ่งออกเป็น4ส่วนจะมีตัวแบ่งกี่ตัวครับจะมีตัวแบ่งอยู่3ตัวนะครับโอเคเนาะอ่ะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องควอไทล์ให้มากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่1ของครูขึ้นมานะคะหยิบใบกิจกรรมที่1ขึ้นมานะครับใบกิจกรรมที่1เรื่องพลังงานจากผลไม้นะครับโดยอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมนะครับจะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับอย่างที่1คือตารางรายการผลไม้อย่างที่2คือแถบกระดาษ15เซนติเมตรและอย่างที่3ก็คือแถบกระดาษ19เซนติเมตรนะครับโดยวิธีการทำนะครับเริ่มแรกนะครับครูจะให้นักเรียนแต่ละคนนะครับรวมถึงนักเรียนปลายทางเลือกผลไม้ที่ชอบนะครับมากที่สุดมา15ชนิดจากตารางรายการผลไม้ที่กำหนดให้นะครับโอเคนะจากนั้นให้นักเรียนหาพลังงานที่ได้รับจากการบริโภคผลไม้แต่ละชนิดตามปริมาณที่บริโภคในแต่ละครั้งนะครับจากนั้นนะครับบันทึกข้อมูลลงไปในแถบกระดาษ15เซนติเมตรนะครับโอเคนะอ่ะสมมุติว่าอันนี้สมมุติของครูนะครับในระหว่างนี้นะครับนักเรียนปลายทางนักเรียนห้องออกาศนะครับเลือกผลไม้ที่นักเรียนชอบได้เลยนะครับอย่างเช่นครูนะครับจะชอบแอปเปิลนะครับชอบแอปเปิลนะครับต่อไปครูชอบกล้วยนะครับโอเคนะต่อไปครูชอบเชอรี่นะครับครูชอบอินทผาลัมนะครับครูชอบหลายอย่างจังเลยต่อไปชอบฝรั่งนะครับแล้วก็กีวีลิ้นจี่ครูก็ชอบนะครับส้มแมนดารินครูก็ชอบนะครับต่อไปมัลเบอร์รี่นะครับครูก็ชอบมัลเบอร์รี่เหมือนกันนะครับแล้วก็ชอบลูกพีชครูชอบสับปะรดต่อชอบลูกเกดลูกเกดกินเป็นถ้วยนะครับแล้วก็ชอบมะเฟืองชอบมะขามและก็ชอบแตงโมนะครับโอเคนะอันนี้คือผลไม้ที่ครูชอบแต่ครูไม่ได้ชอบแค่นี้ครับโอเคนะสำหรับเชอรี่หนึ่งผลมันไม่พอนะครับครูเอา2ผลนะครับดังนั้นถ้าครูชอบเชอรี่2ผลพลังงานที่ครูจะได้รับกิโลแคลอรี่ครับ8จะต้องคูณ2เข้าไปเท่ากับ8กิโลแคลอรี่นะครับทำนองเดียวกันลิ้นจี่นะครับครูชอบ5ผลผลเดียวไม่พอนะครับดังนั้นลิ้นจี่พลังงานที่ครูได้รับเท่าไหร่ครับเท่ากับ 35กิโลแคลอรี่นะครับโอเคนะมีอะไรอีกไหมมะขามครับมะขามอยู่ไหนเอ่ยมะขาม1ฝักครูไม่พอนะครับครูชอบมะขาม10ฝักมะขาม10ฝักครูจะได้พลังงานเท่าไหร่ครับ50กิโลแคลอรี่นะครับตอนนี้นะครับครูให้นักเรียนเลือกผลไม้ที่นักเรียนชอบมาคนละ15ชนิดก่อนนะครับและก็เขียนว่านักเรียนชอบเท่าไหร่ครับ

ตอนนี้นะครับนักเรียนห้องออกอากาศกับนักเรียนปลายทางได้ผลไม้ที่นักเรียนชอบหรือยังครับอ่ะจากข้อมูลของเรานะครับต่อไปครูจะให้เอาแค่พลังงานมาใช้นะครับจากผลไม้ที่ครูเลือกนะครับอ่ะนักเรียนอาจจะเลือกแตกต่างจากครูก็ได้นะครับอ่ะเราจะได้ข้อมูลของเรานะครับเป็นดังนี้นะครับอันนี้ครูขอยังไม่เรียงนะเริ่มต้นนะครับก็คือ95นะครับก็คือมาจากแอปเปิ้ลแล้วก็111มาจากกล้วยนะครับ8มาจากเชอรี่20นะครับ37นะครับ112นะครับ35 47 60 59 453 434 28นะครับ50และก็86นะครับแต่เราต้องการหาควอไทใช่ไหมครับขั้นตอนแรกเราจะต้องเรียงปริมาณพลังงานจากน้อยไปหามากก่อนนะครับจากข้อมูลของครูนะครับครูจะเรียงข้อมูลใหม่นะครับโอเคนะจากตัวนี้นะครับครูจะเรียงข้อมูลใหม่เลขไหนน้อยที่สุดของครูครับน้อยที่สุดของครูคือ8นะครับต่อไป8ใช้เสร็จปุ๊บก็ฆ่าทิ้งเลยนะครับต่อจาก8เป็น20นะครับต่อจาก20เป็น28นะครับต่อจาก28เป็น35นะครับต่อจาก35เป็น37นะครับต่อจาก37เป็น47นะครับต่อจาก47เป็นอะไรครับเป็น50ต่อจาก50เป็น59นะครับต่อจาก59เป็นเท่าไหร่ครับเป็น60ต่อจาก60คือ86ครับต่อจาก86เป็นเท่าไหร่ครับเป็น95นะครับต่อจาก95ก็คือ111และก็112นะครับครูสายตาเห็นพอดีนะครับแล้วก็เป็น434และ453นะครับต่อไปให้นักเรียนนะครับเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากและนำใส่กระแผ่นกระดาษที่มีความยาว15เซนติเมตรนะครับนะครับจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับ

ต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนพับข้อมูลที่อยู่ในกระดาษนะครับเริ่มต้นคือเราจะพับครึ่งหนึ่งก่อนนะครับนักเรียนพับครึ่งตามครูนะครับต่อไปนะครับพับอีกครึ่งหนึ่งนะครับนี่นะณตอนนี้นะครับเราพับกระดาษของเราถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนนะครับออกเป็น

นะครับโอเคเนาะอ่ะตรงจุดที่เป็นรอยพับตรงกลางคือเลขอะไรครับของครูคือ59นะครับโอเคเนาะแล้วก็รอยพับที่1เป็น35นะครับแล้วก็รอยพับที่3เป็น111นะครับอ่ะนะครับเนี่ยเราจะสามารถกล่าวได้ว่าข้อมูลของครูนะครับควอทายที่1คืออะไรครับคือ35นะครับควอทายที่2คือ59และควอทายที่3คือ111นะครับอ่ะต่อไปครูอยากให้นักเรียนลองสังเกตข้อมูลของนักเรียนเองนะครับ

ต่อไปนะครับในไปกิจกรรมนะครับก็คือจะให้นักเรียนเนี่ยเพิ่มผลไม้ไปกี่ชนิดครับเพิ่มอีก4ชนิดนะครับจาก15ชนิดจะกลายเป็น19ชนิดนะครับและผลไม้ที่ครูจะเพิ่มนะครับก็คืออันดับแรกนะครับครูจะเพิ่มเลมอนนะครับจำนวน1ผลนะครับพลังงานคือ17แคลอรี่นะครับโอเคนะต่อไปครูจะเพิ่มมะละกอ1ผลก็คือ215กิโลแคลอรี่นะครับแล้วก็เพิ่มราสเบอร์รี่นะครับ1ถ้วย64กิโลแคลอรี่นะครับและเพิ่มบลูเบอร์รี่1ถ้วยคือ84กิโลแคลอรี่นะครับอ่ะจากข้อมูลที่ครูเพิ่มมานะครับโอเคนะอ่ะครูก็จะนำข้อมูลที่เพิ่มมานะครับไปใส่ลงไปในกระดาษที่มีความยาว19เซนติเมตรนะครับเป็นใบนี้นะครับโอเคนะครูจะให้นักเรียนนะครับเพิ่มผลไม้ที่นักเรียนชอบไปอีก4ชนิดนะครับโอเคนะตัวที่ครูทำสีส้มไว้นะครับก็คือข้อมูลที่ครูเพิ่มเข้าไปจากข้อมูลเดิมนะครับเหมือนนะครับเราได้ข้อมูลลงไปในแผ่นกระดาษแล้วเราทำอะไรต่อครับเราก็จะพับครึ่ง2รอบนะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับอ่ะพับครึ่งรอบที่1นะครับโอเคนะและก็พับครึ่งรอบที่2นะครับอ่ะให้นักเรียนสังเกตข้อมูลที่อยู่ตรงรอยพับของครูนะครับอ่ะนะครับตรงรอยพับที่1ของครูเป็น35นะครับรอยพับที่2ของครูเป็น60นะครับและรอยพับที่3ของครูคือ111นะครับโอเคนะอ่ะให้นักเรียนห้องอากาศและนักเรียนปลายทางลองสังเกตข้อมูลในแผ่นกระดาษทั้ง2นะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรและมีความเหมือนกันอย่างไรนะครับ

0: ต่อไปนะครับครูอยากจะให้นักเรียนห้องออกอากาศนะครับลองนำเสนอผลงานของนักเรียนสัก1คนหน่อยครับมีใครอาสาไหมครับเชิญได้เลยครับ
1: ช่องบนแถบกระดาษที่ยาว15เซนติเมตรนะครับโดยผมเนี่ยเรียงลำดับพลังงานที่ได้รับจากการบริโภคผลไม้แต่ละชนิดจากน้อยไปมากนะครับซึ่งค่าผลไม้ที่ผมเลือกนะครับใน15เซนติเมตรนะครับมีเชอร์รี่มะขามลิ้นจี่เสาวรสเลมอนมะนาวแคนตาลูปฝรั่งส้มแมนดารินสตรอเบอรี่แตงโมแอปเปิ้ลองุ่นกล้วยแล้วก็มะม่วงครับซึ่งจากที่ผมพับทั้งหมด4ส่วนนะครับได้ค่าคอท้ายทั้งหมด3ค่าค่าแรกคือ17 37และ95ครับหลังจากนั้นผมก็เลือกผลไม้ที่ตนเองชอบเพิ่มอีก4ชนิดครับแล้วพับช่องบนแถบกระดาษที่ยาว19เซนติเมตรครับผลไม้ที่ผมเพิ่มมานะครับมีมะละกอเงาะลูกเกดแล้วก็สับปะรดครับหลังจากที่ผมพับทั้งหมด4ส่วนนะครับได้ค่าคอท้ายอีก3ค่าครับคือ17 49แล้วก็202ครับ
0: นักเรียนครับจากที่เพื่อนนำเสนอกับตัวอย่างที่ครูนำเสนอนะครับครูขอถามคำถาม2คำถามให้กับนักเรียนนะครับคำถามที่1นะครับจากขั้นตอนในข้อ4นะครับเพราะเหตุใดพลังงานที่ตรงกับรอยพับจึงเป็นค่าควอทายของแต่ละตำแหน่งสังเกตว่าตรงรอยพับที่1ก็คือค่าควอทายที่1รอยพับที่2คือค่าควอทายที่2และรอยพับที่3คือค่าควอทายที่3นะครับเพราะเหตุใดพลังงานที่ตรงกับรอยพับนะครับจึงเป็นค่าควอทายของแต่ละตำแหน่งครับมีใครตอบได้ตอบไหมครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับ
2: เพราะบนแถบกระดาษที่ยาว15เซนติเมตรได้มีการบันทึกแคลอรี่ที่ได้รับจากการบริโภคผลไม้โดยเรียงลำดับจากน้อยไปมากและจากการพับครึ่งแถบกระดาษ2ทบเมื่อขี้ออกปรากฏเป็นรอยพับ3รอยที่แบ่งกระดาษออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนจะมีจำนวนข้อมูลประมาณ 25% ของข้อมูลทั้งหมดจึงทำให้แคลอรี่ของผลไม้หน้าตำแหน่งรอยพับที่แบ่งแต่ละส่วนนั้นเป็นค่าของควอทายแต่ละตำแหน่งครับ
0: ขอบคุณครับอย่างที่เพื่อนตอบไปเมื่อสักครู่นะครับสังเกตว่าการที่เราพับครึ่งกระดาษ2ทบแล้วใช่ไหมครับเมื่อเราคลี่ออกมาที่รอยพับทั้ง

300นะครับแบ่งกระดาษออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันนะครับ300นั้นแบ่งกระดาษเป็น4ส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนมีข้อมูลประมาณเท่าไหร่ครับ 25% ของข้อมูลทั้งหมดนั่นก็คือค่าที่บอกว่าแต่ละควอไทยแต่ละค่าครับมีค่าเท่าไหร่นะครับต่อไปนะครับพลังงานที่เป็นค่าควอไทในแถบกระดาษทั้ง2แตกต่างกันหรือไม่ครับจากทั้งของครูกับของเพื่อนแตกต่างกันไหมครับจากแถบ15เซนติเมตรจากแถบ19 10เซนติเมตรแตกต่างกันไหมครับมีใครแตกต่างกันบ้างยกมือหน่อยครับยกมือหน่อยมีใครที่ควอไททั้งแถบบนและแถบล่างเหมือนกันไหมครับยกมือหน่อยครับซึ่งสถานการณ์นี้นะครับอาจจะแตกต่างหรือไม่แตกต่างก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการเลือกผลไม้ที่ชอบเพิ่มอีก4ชนิดนะครับและปริมาณที่บริโภคครับโอเคนะครับจากกิจกรรมของเราพอรู้เกี่ยวกับเรื่องของควอทายคร่าวๆยังครับรู้เรื่องของควอทายคร่าวๆแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนในการหาควอทายนะครับโอเคนะเริ่มต้นนะครับเราจะต้องหาอะไรก่อนนะครับเรามีข้อมูลปุ๊บเราต้องเรียงข้อมูลจากเราต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากก่อนนะครับเราจะหาข้อมูลได้เราต้องเรียงข้อมูลก่อนนะครับหลังจากที่เราเรียงข้อมูลเสร็จแล้วนะครับให้เราหามัธยฐานนะครับของข้อมูลทั้งหมดก่อนนะครับซึ่งมัธยฐานของเราก็คือควอทายที่2นะครับโอเคนะหลังจากได้มัธยฐานแล้วนะครับจากนั้นเราจะหามัธยฐานเฉพาะข้อมูลที่อยู่ต่ำกว่าควอทายที่2ก็คือควอทายที่1นะครับทำนองเดียวกันในสีเขียวนะครับเราหามัธยฐานของสีเขียวก็จะได้เป็นควอทายที่3นะครับโอเคนะเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจการหาควอทายมากยิ่งขึ้นนะครับครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่1เรื่องควอทายนะครับโดยแบบฝึกหัดของครูนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4ข้อนะครับเหมือนเดิมสำหรับข้อมูลแต่ละข้อครูจะให้นักเรียนเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมากของแต่ละข้อก่อนนะครับจากนั้นหามัธยฐานของข้อมูลที่ทั้งหมดได้ควอทายที่2นะครับหาข้อมูลหามัธยฐานของข้อมูลที่อยู่ต่ำกว่าควอทายที่2จะได้ควอทายที่1และหามัธยฐานของข้อมูลที่มากกว่าควอทายที่2จะได้เป็นควอทายที่3นะครับให้นักเรียนดำเนินการทำได้เลยครับ

0: สำหรับแบบฝึกหัดที่1นะครับเรื่องควอทายนะครับเริ่มต้นนะครับจากข้อที่1นะครับข้อที่1จากข้อมูลที่กำหนดให้นะครับโอเคนะเริ่มต้นเราจะต้องทำอะไรก่อนนะครับจากข้อมูลของเราจะต้องเรียงลำดับจากน้อยไปหามากก่อนนะครับโอเคนะน้อยที่สุดคือ22นะครับแล้วก็ตัวไหนที่เราใช้แล้วครับเราก็จะทำเครื่องหมายเป็นตัดทิ้งนะครับโอเคเนาะ22 22 22ไปเรื่อยๆจนถึง30นะครับนักเรียนสังเกตว่าข้อมูลนี้นะครับมีกี่จำนวนครับมีอยู่15จำนวนนะครับข้อมูลที่อยู่ตรงกลางของ15จำนวนนี่ครับก็คือมัธยฐานหรือควอทายที่2นะครับจะมีค่า27คะแนนนะครับโอเคนะต่อไปจำนวนที่อยู่ต่ำกว่า27นะครับโอเคนะครับมีอยู่1 2 3 4 5 6 7มีอยู่7จำนวนนะครับซึ่งมัธยฐานของ7จำนวนนี้ครับก็คือ22ดังนั้นควอทายที่1ของเราคือ22นะครับทำนองเดียวกันในการหาควอทายที่3นะครับนะครับสำหรับ7จำนวนหลังนะครับจำนวนที่ตรงกลางของเราก็คือ29นะครับจะได้ว่าควอทายที่3ของเราก็คือ29นะครับโอเคนะข้อ1นะครับไม่ยากใช่ไหมครับโอเคนะครับต่อไปนะครับมาดูที่ข้อ2นะครับข้อ2นะครับหลักการนะครับก็คือข้อมูลของเรานะครับในแต่ละแถวนะครับจะมีจำนวนอยู่ทั้งหมด10จำนวนนะครับเพื่อให้นักเรียนสังเกตง่ายๆเนาะข้อนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมดกี่จำนวนเอ่ย21จำนวนนะครับเหมือนเดิมเราจะเรียงลำดับใหม่จากน้อยไปหามากนะครับจะได้ดังนี้นะครับเริ่มต้นเราหาควอทายที่2ก่อนนะครับเรามีอยู่ทั้งหมด21จำนวนดังนั้นจำนวนที่อยู่ตรงกลางหรือมัธยฐานของเราก็คือตัวที่11ก็คือ103นะครับทำนองเดียวกันเราจะหาควอทายที่1และควอทายที่3ได้ดังภาพนี้นะครับควอทายที่1อยู่ระหว่าง91กับ92ซึ่งจำนวนนั้นคือ 91.5 นะครับและควอทายที่3จะอยู่ระหว่าง111กับ114ซึ่งควอทายที่3ของเรานะครับมีค่า 112.5 นะครับต่อไปนะครับจะเป็นข้อที่3นะครับโอเคเนาะข้อนี้ข้อมูลค่อนข้างจะน้อยนะครับข้อที่3นะครับข้อนี้มีอยู่12จำนวนใช่ไหมครับทำนองเดียวกันเราเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากนะครับควอทายที่2คือมัธยฐานของข้อมูลทั้งหมดนะครับซึ่งอยู่ระหว่าง24กับ25มีค่า 24.5 นะครับทำนองเดียวกันเราหาควอทายที่1กับควอทายที่3ควอทายที่1อยู่ระหว่าง17กับ18มีค่าเป็น 17.5 และควอทายที่3อยู่ระหว่าง26กับ27มีค่า 26.5 นะครับอันนี้เป็นสำหรับข้อที่3นะครับต่อไปจะเป็นข้อที่4นะครับข้อที่4นะครับข้อที่4ข้อนี้นะครับมีข้อมูลอยู่กี่ตัวเอ่ย
1: 10 20 7
0: 12ข้อนี้นะครับมีอยู่26จำนวนนะครับเหมือนเดิมเราเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากนะครับมัธยฐานก็คือจะอยู่ระหว่าง117ขออภัยครับ177กับ181ซึ่งมีค่าก็คือ179นะครับโอเคนะควอทายที่1ก็คือ160และควอทายที่3คือ190ครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องกับคุณครูนะครับต่อไปนะครับเราจะให้นักเรียนออกมาร่วมกันนำเสนอสรุปความหมายเกี่ยวกับควอทายนะครับมีใครอาสาสรุปความหมายของควอทายให้กับเพื่อนๆปลายทางและเพื่อนๆในห้องออกอากาศไหมครับเชิญครับ
2: ควอทายเนี่ยเป็นค่าตำแหน่งที่แบ่งข้อมูลเป็น4ส่วนเท่าๆกันค่ะซึ่งในควอทายแรกนะคะหรือว่า Q1 เนี่ยจะเป็น 25% ของข้อมูลค่ะคิวที่2เนี่ยจะเป็น 50% ของข้อมูลค่ะแล้วก็คิวที่3เนี่ยจะแบ่งเป็น 75% ของข้อมูลค่ะ
0: ครับขั้นตอนการหาควอทายหายังไงเหรอครับ
2: ขั้นตอนการหาควอทายนะคะเราจะเรียงจำนวนจากน้อยไปมากค่ะหรือว่าจะเป็นมากไปน้อยก็ได้ค่ะแต่ว่าจะนำจำนวนตรงกลางเนี่ยโดยจะใช้ค่ามัธยฐานค่ะซึ่งจะหาค่ามัธยฐานในส่วนแรกก่อนเราจะได้เป็นควอทายที่2ค่ะแล้วเราจะไปดูในส่วนที่เป็นจำนวนที่น้อยกว่าค่ามัธยฐานค่ะแล้วเมื่อเราก็จะหาค่ามัธยฐานของส่วนนั้นเราก็จะได้ควอทายที่1แล้วเราก็จะไปในส่วนที่มากกว่าค่ามัธยฐานค่ะแล้วเราก็จะหาค่ามัธยฐานของส่วนนั้นแล้วเราก็จะได้ควอทายที่3ค่ะ
0: ครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถือว่าเพื่อนสรุปได้ชัดเจนและตรงประเด็นดีนะครับแต่ว่าครูขอสรุปเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับสำหรับความหมายของควอทายนะครับควอทายเป็นค่าณตำแหน่งที่แบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะครับควอทายที่1หรือ Q1 เป็นค่าที่แบ่งข้อมูลโดยมีข้อมูลน้อยกว่าค่านี้อยู่ 25% ของข้อมูลทั้งหมดควอทายที่2เป็นค่าที่แบ่งข้อมูลนะครับโดยจำนวนข้อมูลที่น้อยกว่าหรือเท่ากับค่านี้จะมีอยู่ประมาณ 50% ของจำนวนข้อมูลทั้งหมดและควอทายที่3นะครับเป็นค่าณตำแหน่งที่แบ่งข้อมูลแล้วให้ได้ข้อมูลเนี่ยมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่านี้อยู่ประมาณ 75% ของจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับและอย่างที่เพื่อนบอกไปนะครับก็คือสำหรับการหาควอทายนะครับเริ่มต้นเราจะต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากนะครับมัธยฐานของข้อมูลนะครับก็คือควอทายที่2นะครับจากนั้นนะครับเราหามัธยฐานข้อมูลที่อยู่ต่ำกว่าควอทายที่2มัธยฐานตัวนี้จะเป็นควอทายที่1นะครับและมัธยฐานของข้อมูลที่อยู่สูงกว่าควอทายที่2จะเป็นควอทายที่3นะครับจบไปแล้วครับสำหรับเรื่องของแนะนำให้นักเรียนรู้จักกับควอทายนะครับในชั่วโมงต่อไปนะครับเราจะมาสร้างแผนภาพกล่องกันนะครับในเรื่องของการสร้างแผนภาพกล่องซึ่งจะเป็นชั่วโมงที่1นะครับสำหรับเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับจะเป็นใบกิจกรรมที่2เรื่องนักวอลเลย์บอลไทยสูงเท่าไหร่และแบบฝึกหัดที่2นะครับเรื่องแผนภาพกล่อง1นะครับสำหรับก่อนที่จะไปเนื้อหาในวันพรุ่งนี้นะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทบทวนเรื่องของการหาควอทายให้ดีๆนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ในการสร้างแผนภาพกล่องนะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้

0: ี่สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับ
3: บ๊ายบาย

0: หลงทางยังพอหาเจอแต่หลงเธอสิ้นเหลือทน
1: wow.
0: แต่ยุคนี้เราไม่หลงกันแล้วเรามีแอปพลิเคชันช่วยบอกทิศทางและเทคโนโลยีที่ใช้ก็คือ GPS เคยสงสัยกันไหมครับว่า GPS ทำงานอย่างไรสำหรับองค์ประกอบใหญ่ๆ2องค์ประกอบสำหรับการทำงานของ GPS หรือ Global Positioning System ประกอบด้วย2 อย่างก็คือองค์ประกอบแรกคือดาวเทียมในทุกๆขณะของเรานะครับมีดาวเทียมกว่า30ดวงโคจรรอบโลกของเรานั่นก็แปลว่าในทุกๆขณะของเรานะครับเราจะรู้นะครับว่าดาวเทียมแต่ละดวงอยู่ตำแหน่งไหนณปัจจุบันองค์ประกอบที่2คืออะไรคือเครื่องรับสัญญาณนั่นเองก็ได้แก่โทรศัพท์มือถือหรือนาฬิกาออกกำลังกายของพวกเรานั่นเองครับสำหรับหลักการทำงานของ GPS ผมต้องขอไว้บอร์ดครับสำหรับหลักการทำงานของ GPS นะครับมันเริ่มต้นจากที่ดาวเทียมนะครับดาวเทียมจะส่งคลื่นวิทยุมายังตัวรับสัญญาณของเราการที่ส่งคลื่นวิทยุดังกล่าวนั้นเราจะทราบความเร็วของคลื่นวิทยุและระยะเวลาที่ใช้จากการส่งคลื่นวิทยุจากตัวดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราและจากสูตรฟิสิกส์ยอดฮิตของเราระยะทางเท่ากับความเร็วคูณเวลาในตอนนี้เราทราบความเร็วและเวลาใส่ไปในสูตรปิ๊งเราจะทราบว่าระยะทางระหว่างดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราจะยาวเท่าไหร่ก็แปลว่าตำแหน่งของเราณปัจจุบันก็จะอยู่บนขอบหรือเส้นรอบวงของวงกลมนั่นเองแต่สังเกตไหมครับว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตำแหน่งของเราจริงๆนั้นอยู่ตรงไหนแสดงว่าเราต้องการอะไรครับเราต้องการอะไรครับ
2: ดาวเทียมดวงที่2ครับผม
0: ถูกต้องนะครับซึ่งเมื่อเราใช้ดาวเทียมดวงที่2ภาพที่เราได้คือภาพนี้ครับทำให้เรารู้ว่าตอนนี้ตำแหน่งของเราไม่ตรงนี้จุดตัดหรือไม่ก็จุดตัดตรงนี้แสดงว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตำแหน่งของเราจะอยู่ตรงไหนดังนั้นเราต้องทำยังไงครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการ
2: ดาวเทียมดวงที่3คร
0: ับ
2: ผม
0: ต้องนะครับ
3: หวานเจี๊ยบเลย
0: และเมื่อเราใช้ดาวเทียมดวงที่3สิ่งที่เราได้คืออะไรครับเราจะรู้ว่าจุดตัดจุดนี้คือตำแหน่งที่เราอยู่นั่นเองและจริงๆแล้วนี่คือภาพจำลอง2มิตินะครับแต่ในโลกของความเป็นจริงเราคงทราบว่าจริงๆเราต้องใช้3มิตินั่นก็แปลว่าแทนที่จะเป็นวงกลมเราต้องใช้ทรงกลมนั่นเองครับและนี่คือตัวอย่างของการนำวงกลมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราแต่เดี๋ยวก่อนอาจารย์มีอีกหนึ่งตัวอย่างของการประยุกต์ใช้วงกลมในชีวิตประจำวันของเราซึ่งใกล้ตัวกว่าที่เราคิดและตัวอย่างนั้นก็คือสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลของเราเนี่ยนะครับก็จะมีวงกลมหรือส่วนของวงกลมปรากฏอยู่หลายที่ด้วยกันแว็บแรกที่เราเห็นก็คือตรงกลางสนามตรงที่เตะมุมที่กรอบเขตโทษไอ้วงกลมเหล่านี้มันมีประโยชน์อะไรกฎสำคัญในกีฬาฟุตบอลก็คือว่าทุกครั้งที่มีการเตะลูกฟรีคิกนักฟุตบอลทีมอื่นจะต้องอยู่ห่างจากจุดที่เราเตะฟรีคิกไป10หลาซึ่งนั่นก็แปลว่าเมื่อเราคิกออฟทั้ง2ทีมจะต้องอยู่หลังเส้นนี้ในทำนองเดียวกันครับเมื่อได้การเตะจุดโทษเกิดขึ้นนักเตะทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้ครับเป็นเส้นโค้งของวงกลมรัศมี10หลาโดยที่จุดศูนย์กลางคือจุดนี้และส่วนสุดท้ายคือการเตะคอร์เนอร์หรือเตะมุมจะมีเส้น1ส่วน4ของวงกลมอยู่ตรงนี้รัศมีของวงกลมตรงนี้จะเล็กที่สุดเลยซึ่งก็คือ1หลาบางสนามจะมีขีดเล็กๆตรงนี้ขีดนี้นะครับจะเป็นการช่วยผู้ตัดสินรัศมีของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนั้นกลางไปทั้งหมด10หลานะครับเพื่อเป็นไกด์ช่วยกรรมการตัดสินว่านักฟุตบอลทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้เป็นระยะทางทั้งหมด10หลาซึ่งนอกจากวงกลมปรากฏอยู่ในสนามฟุตบอลแล้วนะครับถ้าเราดูกีฬาบ่อยๆเราก็จะคุ้นๆว่าไอ้วงกลมเนี่ยก็ถูกไปประยุกต์ใช้กับสนามบาสเกตบอลด้วยจริงๆมันเป็นส่วนของวงกลมมันจะไปปรากฏตรงที่เส้นโค้ง3แต้มไงครับโดยที่เส้นโค้ง3แต้มนั้นจุดศูนย์กลางของมันก็คือตรงห่วงนั่นเองนะครับก็หวังว่าพวกเราจะได้ดูฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่ในสนามฟุตบอลจริงๆเพราะทุกวัน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิการเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทำที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับคุณมณิตาสาเล่ค่ะและวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางของเราและนักเรียนปลายทางของเราเรามีนัดกันใช่ไหมคะลูกใช่ไหมเอ่ย
3: ใช่ค่ะ
2: อย่าลืมนะวันนี้จะเป็นวันประเมินทั้งการเขียนและการพูดการรายงานเชิงวิชาการดังนั้นค่ะวันนี้จะเป็นทักษะการพูดเรามาดูกันสิคะว่านักเรียนของเราหลังจากที่ได้พัฒนาทั้งการเขียนและการพูดไปแล้วเนี่ยเด็กๆจะสามารถทำออกมาได้ดีเพียงใดนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางวันนี้จะเป็นการนำเสนอเต็มรูปแบบรวมไปถึงการประเมินด้วยเช่นกันฝากคุณครูปลายทางนะคะถ้าหากคุณครูกำลังดำเนินกิจกรรมไปตามตารางของ DLTV เหมือนกันคุณครูสามารถที่จะรีเสียงโทรทัศน์ลงแล้วจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการนำเสนอได้เลยค่ะและหากคุณครูนะคะอยากจะชมการนำเสนอของนักเรียนต้นทางก็สามารถทำได้เช่นกันถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูจะนำเด็กๆไปดูกันนะคะว่าวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานั้นมีอะไรบ้างจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันและนักเรียนจะต้องแสดงออกมาให้เห็นว่านักเรียนเกิดพฤติกรรมเหล่านี้คือ1นักเรียนจะต้องอธิบายหลักการพูดนำเสนอรายงานวิชาการได้2นักเรียนพูดนำเสนอรายงานวิชาการนะคะและ3คือใช้เทคโนโลยีออกแบบสื่อนำเสนอได้เหมาะสมกับการนำเสนอรูปแบบทางการนั่นหมายความว่าครูจะตรวจทั้งการพูดและสื่อนำเสนอของนักเรียนด้วยเช่นกันทั้งนี้คุณครูจะนำเสนอคุณครูจะประเมินการนำเสนอโดยเด็กๆจะต้องนำเสนอให้สอดคล้องกับรูปเล่มจำได้ไหมเอ่ยเราทำงานเขียนไปแล้วเราปรับงานเขียนมาสู่การพูดดังนั้นทั้งสองอย่างนี้จะต้องประเมินร่วมกันค่ะค่ะนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราและต่อไปค่ะก่อนเข้าสู่การนำเสนอนั้นคุณครูอยากให้เด็กๆวางเกณฑ์ไว้ด้วยกันก่อนนะคะเราจะใช้เกณฑ์เดียวกันทั้งหมดรวมไปถึงคุณครูนะคะคุณครูทั้งต้นทางปลายทางนะคะเราจะให้เด็กๆเป็นผู้กำหนดเกณฑ์10คะแนนนี้นักเรียนคิดว่าเราจะให้คะแนนอะไรบ้างนะคะนักเรียนคะในส่วนนี้เด็กๆจะต้องนำความรู้จากการเขียนและการพูดจากชั่วโมงที่ผ่านมามากำหนดเป็นเกณฑ์การพูดรายงานการนำเสนอคราวนี้คุณครูอยากถามว่าหนูอยากให้ครูประเมินอะไรบ้างลองบอกครูสิเนื้อหาแน่นอนค่ะนี่คือส่วนสำคัญเลยส่วนเนื้อหานะคะดังนั้นครูจะดูความถูกต้องของเนื้อหาเป็นหลักนะคะทั้งในรูปแบบการเขียนแล้วก็สิ่งที่หนูนำเสนอออกมานั้นตรงหรือเปล่าต่อไปค่ะอยากให้ครูพิจารณาอะไรต่อคะลูก
3: ความ
2: รูปแบบการนำเสนอใช่ไหมคะได้ค่ะรูปแบบการนำเสนอแล้วอะไรต่อดีคะเด็กๆอีกสักหนึ่งเกณฑ์ได้ไหมเราทำงานเป็นกลุ่มใช่ป่ะความสามัคคีตรงนี้คุณครูสามารถประเมินด้วยได้ไหมดีมากนะคะคุณครูขอ เปลี่ยนคำพูดจากความสามัคคีเป็นกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มดีไหมเอ่ยเพราะไม่อย่างนั้นแล้วพอมันเป็นนามธรรมปุ๊บสิ่งที่ครูประเมินก็จะยากขึ้นนั่นเองนะคะก็เป็นกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มจะขอย่อเป็นกระบวนการกลุ่มนะคะซึ่งจะสามารถพิจารณาได้อย่างเป็นรูปธรรมเนาะถ้าคุณครูเห็นถึงการทำงานร่วมกันการมีปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่มครูก็จะให้คะแนนส่วนนี้ได้คราวนี้ค่ะเราจะมากำหนดน้ำหนักคะแนนสินักเรียนคิดว่าครูจะกำหนดอย่างไรดีกำหนดคะแนนค่ะให้เนื้อหาเท่าไหร่ดี4ค่ะได้เลยก็จะเหลืออีก6นะคะนักเรียนรูปแบบการนำเสนอให้เท่าไหร่ดี3นะคะ ต่อไปกระบวนการกลุ่มก็คงจะเป็น3รวมแล้วจะได้10คราวนี้ค่ะคุณครูจะทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเนื้อหา4คะแนนรูปแบบการนำเสนอ4ขออภัยค่ะ3คะแนนแล้วก็กระบวนการกลุ่มอีก3คะแนนรวมเป็น10พอใจไหมคะจะปรับเปลี่ยนไหมหรือจะเพิ่มอะไรไหมไม่มีนะคะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นนี่เป็นข้อสรุปของการกำหนดเกณฑ์นะคะเด็กๆทุกคนคะเปิดสมุดแล้วกำหนดเกณฑ์เอาไว้และเกณฑ์นี้ค่ะเกณฑ์นี้จะไม่ใช่เป็นการประเมินตนเองเท่านั้นแต่เป็นการประเมินผู้อื่นด้วยให้หนูกำหนดช่องตารางไว้แบบนี้ลูกแล้วอีกช่องหนึ่งเพิ่มมาหนึ่งช่องนะคะเพิ่มช่องหนึ่งเป็นคะแนนของกลุ่มตนเองค่ะและอีกหนึ่งช่องเป็นกลุ่มที่เราอยากประเมินค่ะนะคะเด็กๆทุกคนคะกำหนดตารางไว้ในสมุดตัวเองเลยค่ะตอนนี้เลยให้เวลาสักเล็กน้อยนะคะสำหรับการกำหนดเกณฑ์ในส่วนนี้จะได้เท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในวันนี้นะคะเพิ่มเป็นช่องคะแนนของตัวตนเองและช่องคะแนนของกลุ่มอื่นนะคะกลุ่มไหนก็ได้ที่หนูอยากประเมินและในการนำเสนอแต่ละครั้งนะคะครูจะสุ่ม1คนเพื่อให้ข้อเสนอแนะนะคะไม่ชมอย่างเดียวนะต้องเสนอแนะให้เพื่อนพัฒนาเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเนื้อหา4รูปแบบการนำเสนอ3ก็กระบวนการกลุ่ม3รวมเป็น10

บร้อยไหมลูกโอเคกลุ่ม4ลูกเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะเอาละไปกันต่อค่ะคราวนี้ค่ะเราจะมาเติมเต็มความรู้กันในช่วงต่อไปค่ะช่วงเพิ่มพูนปัญญาปัญญาวันนี้นะคะขอเตือนก่อนเลยค่ะว่าเราจะมีรูปแบบการนำเสนอที่มีลักษณะเหมือนกันนะคะโดยหลักการพูดนั้นจะแบ่งเป็น3ขั้นตอนค่ะคือการเกริ่นนำนะคะในส่วนเนื้อหานี้ไม่ควรเดินออกมาแล้วนำเสนอเลยควรจะเกริ่นนำด้วยการแนะนำตัวก่อนหรือจะบอกถึงความสำคัญของเนื้อหาก็ได้นะคะจากนั้นในส่วนของเนื้อหาเนี่ยล่ะค่ะเป็นส่วนที่เป็นคะแนน4คะแนนของเราและการปิดจบให้น่าสนใจมาดูเทคนิคกันสักเล็กน้อยนะคะโดยส่วนเกริ่นนำนั้นนะคะเราสามารถที่จะบอกจุดประสงค์บอกแหล่งที่มาของข้อมูลก็ได้หรือจะบอกความเป็นมาของการทำรายงานในครั้งนี้เช่นการทำรายงานในครั้งนี้เราจะมุ่งศึกษาเรื่องของคำยืมภาษาอะไรเป็นหลักเพราะอะไรนะคะโดยน้ำเสียงที่ใช้นั้นจะต้องกำหนดให้มีความดังเหมาะสมพิจารณาอย่างไรหนูพิจารณาจากจำนวนเพื่อนที่นั่งในห้องจำนวนความกว้างของห้องเราจะพูดประมาณไหนถึงจะดังเพียงพอถ้าเมื่อไหร่เพื่อนย่นคิ้วจากฝั่งด้านหลังมาแสดงว่าเสียงเป็นไงอาจจะไม่ชัดเจนมากนักดังนั้นถ้าเราพูดโดยไม่มีไมโครโฟนนะคะนักเรียนอาจจะใช้ต้องใช้พลังเสียงสักเล็กน้อยเพื่อให้ได้ยินทั่วถึงแต่ถ้าหากสมาชิกมีไม่มากนะคะไม่จำเป็นต้องตะเบงค่ะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมันจะกลายเป็นเสียงที่ดังอยู่ตลอดเวลามันก็จะทำให้ไม่น่าฟังนั่นเองค่ะและต่อไปคือน้ำเสียงนุ่มนวลหมายความว่าไม่จำเป็นต้องกระโชกโฮกฮากมากนักถือว่าเป็นการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนเราคุยกับเพื่อนนะคะเพียงแต่เราปรับให้นุ่มนวลและก็เหมาะกับงานวิชาการมากขึ้นนั่นเองค่ะค่ะนี่คือส่วนของเกริ่นนำและต่อไปค่ะในส่วนของเนื้อหาลำดับมาให้ดีนะคะลำดับเหตุการณ์ขั้นตอนก่อนหลังให้ถูกต้องและต่อเนื่องรวมไปถึงมีความสัมพันธ์กันซึ่งตรงนี้คุณครูจะไม่ห่วงนะคะถ้าหนูนำเสนอตามงานเขียนที่นักเรียนได้ทำแล้วเพราะนั่นเราเรียบเรียงมาเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนต่อมาส่วนสรุปนะคะคุณครูมีตัวเลือกให้ว่าหนูอยากจะสรุปแบบไหนได้บ้างเช่นสรุปผลลัพธ์ของเนื้อหาว่าจากการศึกษาแล้วเนี่ยเราพบอะไรบ้างหรือจะเป็นการเน้นย้ำประเด็นหลักเช่นบอกว่าคำยืมที่เราศึกษามานั้นเป็นคำยืมที่เข้ามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วอย่างไรคะแล้วสุดท้ายแล้วคำเหล่านี้ก็เข้ามากลมกลืนกับภาษาไทยทำให้เห็นว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงของภาษาทำให้คลังคำศัพท์มันเพิ่มขึ้นนะคะแล้วเปิดโอกาสให้ซักถามส่วนนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับประเด็นที่นำเสนอและสุดท้ายค่ะเราไม่ควรจะขอการนำเสนอแต่เราควรจะขอบคุณที่รับฟังนะคะแล้วค่อยสวัสดีในภายหลังนี่คือส่วนสรุปและมีคำต้องห้ามค่ะไม่รู้ว่าเด็กๆเคยชินกับคำเหล่านี้หรือเปล่าแต่ขอบอกไว้เลยว่าเมื่อเรียนเรื่องของการพูดแล้วเราต้องรู้นะคะว่า3คำนี้เลี่ยงได้เลี่ยงค่ะคำที่1ต้องขออภัยไว้ก่อนที่ดิฉันไม่ถนัดหัวข้อนี้เลยทำไมถึงพูดไม่ได้คะเพราะอะไรถูกต้องมันเหมือนเราไม่ได้เตรียมตัวเราไม่มั่นใจแต่ในเมื่อเราออกมาพูดนำเสนอเราก็ต้องมั่นใจในสิ่งที่เราจะพูดถูกต้องไหมคะค่ะอันนี้เลี่ยงนะคะและต่อไปคือเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสิ่งนี้มีนัยยะว่าที่พูดมาทั้งหมดนั้นเสียเวลาหมดเลยดังนั้นลบได้ลบค่ะการพูดอย่างมืออาชีพเราต้องเตรียมมาแล้วค่ะทุกอย่างที่พูดมานั้นไม่เสียเวลาแน่นอนดังนั้นเปลี่ยนเป็นลำดับต่อไปจะดีกว่าค่ะนะคะตรงนี้เรารู้แล้วเราจะเก็บไว้ในกระเป๋าและก็ไม่ต้องพูดอีกเลยนะคะและสุดท้ายค่ะขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้มีใครพูดไหมเอ่ยมีใครพูดไหมพูดแก้เขินจะไปแล้วใช่ไหมคะจริงๆถามว่าพูดได้ไหมก็ไม่ได้ผิดขนาดนั้นแต่จะให้มีศิลปะกว่านี้ถ้าเราทิ้งท้ายบางอย่างไว้ให้น่าสนใจเช่นเนื้อหาของเรานั้นหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแบบนี้จะดีกว่าไหมหรือจะทิ้งความหมายไว้คิดว่า
แม้คำยืมจะมีมากแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องไม่ลืมก็คือที่มาของมันและเลือกใช้คำให้ถูกกับบริบทถูกกับบริบทและถูกกาลเทศะค่ะเปลี่ยนแบบนี้จะดีกว่านะคะค่ะและนี่คือสิ่งที่คุณครูอยากจะเตือนไว้สำหรับการพูดนำเสนอในวันนี้นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วคุณครูอยากให้นักเรียนได้มีเวลาในการตระเตรียมตัวกันสักเล็กน้อยนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปเตรียมตัวกันเลยไหมถ้าพร้อมเข้าสู่ช่วงนี้กันค่ะช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะเราจะนำทุกคนเข้ามาสู่การพูดรายงานเชิงวิชาการเรื่องคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทยโดยมีกติกาดังต่อไปนี้ค่ะคือ 1. นักเรียนจะต้องแต่ละกลุ่มนะคะนำเสนอไม่เกินเท่าไหร่กลุ่มละ10ให้เต็มที่เลยนะคะแล้ว2คือนักเรียนผู้ฟังนะคะจะต้องให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้พร้อมกับแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่ผู้นำเสนอโดยครูจะสุ่มเพียง1คนต่อ1กลุ่มเท่านั้นนะคะตกลงไหมเอ่ยถ้าพร้อมคุณครูจะให้เด็กๆเตรียมตัว

0: ่อไปนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของการนำเสนอค่ะให้นักเรียนทุกคนนะคะเตรียมตัวที่จะเลือกว่านักเรียนจะประเมินกลุ่มใดด้วยนะคะรวมถึงผู้นำเสนอจะต้องนำเสนอเสร็จแล้วต้องประเมินตัวเองต่อไปด้วยค่ะเอาละค่ะมากันที่กลุ่มแรกนะคะคุณครูจะสุ่มเลือกกลุ่มที่1ขึ้นมานะคะโดยไม่เรียงตามลำดับกลุ่มและกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มคำยืมภาษาจีนค่ะขอเชิญค่ะปรบมือให้เธอหน่อยอ่ะพร้อมแล้วลุยเลยลูก
1: สวัสดีครับ
2: ผมชื่อเด็กชายปานสิทธินแก้วชื่อเล่นชื่อออตันครับ
3: ผมเด็กชายเต๋ที่พนันชื่อเล่นชื่อน็อตครับ
4: ดิฉันเด็กหญิงนันทพัฒน์สำราญชื่อเล่นชื่อเฟียค่ะ
5: ดิฉันเด็กหญิงชัญญานุศรีนวลจันทร์ชื่อเล่นชื่อเจนค่ะ
6: ผมเด็กชายเกษตรกรใจเพชรชื่อเล่นชื่อโตค่ะ
7: ดิฉันชื่อเด็กหญิงธัญพรนวลผ่องชื่อเล่นชื่อขนมปังค่ะ
8: ค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมานำเสนอเรื่องคำยืมภาษาจีนค่ะจุดประสงค์

0: นะคะก็คืออยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการที่ภาษาจีนเข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทยค่ะอิทธิพลภาษาจีนนะคะเนื่องจากมนุษย์เนี่ยมีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันโดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือค่ะจึงเกิดการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดภาษาซึ่งกันและกันคําในภาษาหนึ่งจึงถูกถ่ายทอดและหยิบยืมไปใช้ในอีกภาษาหนึ่งถือเป็นเหตุการณ์ปกติที่ซึ่งทําให้มีคํายืมภาษาจีนเข้ามาอยู่ในภาษาไทยค่ะสาเหตุของคํายืมนะคะมีดังนี้ค่ะความสัมพันธ์ด้านธุรกิจและการติดต่อค้าขายความสัมพันธ์ด้านการเมืองความสัมพันธ์ด้านศาสนาความสัมพันธ์ด้านการศึกษาความสัมพันธ์ด้านขอโทษค่ะความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีต่างๆความสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีค่ะการที่คำยืมเนี่ยมาอยู่ในภาษาไทยนะคะส่วนใหญ่มักได้มาจากการพูดค่ะไม่ใช่การเขียนเพราะว่าการเขียนของจีนและไทยเนี่ยแตกต่างกันมากค่ะลักษณะการยืมนะคะก็จะมีอยู่3รูปแบบค่ะคือการยืมโดยวิธีการทับศัพท์การยืมโดยวิธีการแปลศัพท์และก็การยืมโดยวิธีการบัญญัติศัพท์ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับตัวอย่างคำยืมค่ะ
1: ต้ออยากรู้ไหมว่าคำยืมในภาษาจีนเนี่ยมีกี่หมวดหมู่แล้วมีอะไรบ้าง
2: อยากสิเจน
1: แล้วทุกคนอยากรู้กันไหมคะ
3: อยากค่ะ
1: งั้นเรามาดูกันเลยค่ะหมวดแรกนะคะเป็นคำศัพท์หมวดอาหารค่ะเราได้หยิบยกมา4คำนะคะมีดังนี้ค่ะขนมเปี๊ยะคือขนมชนิดหนึ่งที่ทำมาจากแป้งเป็นชิ้นๆมีไส้โจ๊กคือข้าวต้มชนิดหนึ่งที่ใช้ปลายข้าวต้มจนเละค่ะพะโล้คืออาหารที่มีไข่ต้มปอกเปลือกมีหมูและเต้าหู้และลิ้นจี่ค่ะคือผลไม้ที่มีผลกลมแดงมีรสหวานอมเปรี้ยวค่ะ
4: ต่อมานะคะเป็นคำศัพท์ของใช้เป็นคำศัพท์หมวดของใช้ค่ะตัวอย่างเช่นโต๊ะคือสิ่งของที่ทำจากไม้สามารถวางสิ่งของต่างๆได้2เก้าอี้คือม้านั่งหรือที่นั่งหรือที่นั่งที่สามารถยกหรือย้ายได้ค่ะ3ตะหลิวคือเครื่องมือที่ทำด้วยเหล็กใช้สำหรับผัดหรือตักของทอด4ขิมคือเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งค่ะ
2: ถ้างั้นเราขอพูดคำศัพท์หมวดขยัดบ้างละกันเตี่ยคือพ่อตี่คือน้องชายเจคือพี่สาวเจคืออาและซอคือพี่สะใภ
5: ้สรุปคำยืมภาษาจีนนะครับคำยืมภาษาจีนการศึกษาคำยืมในภาษาจีนเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยอิทธิพลที่ได้รับเข้ามาคือจีนนำวัฒนธรรมเข้ามาเผยแพร่พร้อมกับภาษาผสมผสานกับวัฒนธรรมของไทยเป็นจำนวนมากซึ่งเกี่ยวกับอาหารการค้าและวิถีชีวิตครับ
6: ต่อไปนะครับจะเป็นการตอบคำถามครับเข้าสู่ช่วง
7: จีนจ๋าอยู่ไหนจ๊ะ
6: ด้วยคำถามของเรานะครับข้อแรกนะครับก็คือข้อใดต่อไปนี้คือคำยืมที่มาจากภาษาจีนใครตอบได้มั้งครับ
8: ลิ้นจี่ครับ
6: ลิ้นจี่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวมารับรางวัล
5: ข้อ2นะครับข้อใดเป็นคำยืมภาษาจีนที่คนไทยใช้เรียกเจ้าของร้านหรือผู้ชายที่มีผู้สูงอายุกว่าครับข้อ1ป้าข้อ2ลุงข้อ3อาเฮียข้อ4อาแปะครับ
6: มีใครตอบได้มั้งครับ
9: อาแปะครับ
6: อาแปะเป็นคำตอบที่ผิดนะครับผิดไม่เป็นไรคำตอบที่ถูกนะครับก็คืออาเฮียนั่นเองครับข้อต่อไปนะครับข้อใดต่อไปนี้เป็นคำยืมภาษาจีนที่ใช้เรียกเครื่องแต่งกายหรือของใช้ครับ
2: กี่เผาครับ
6: กี่เผาเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
5: ยินดีด้วยนะครับทุกคนเล่นเกมนี้จนจบหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้เกี่ยวกับคำยืมที่มาจากภาษาจีนเพิ่มมากขึ้นนะครับ
10: ขอบคุณ
5: ครับ
11: เป็นไงกันบ้างคะกลุ่มแรกเตรียมตัวมาดีเลยทีเดียวนะคะและต่อไปค่ะมาดูกลุ่มที่2กันนะคะกลุ่มที่2นั้นได้แก่คำยืมภาษาเขมร

0: รบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงณัชยารัมไพกาชื่อเล่นชื่อต้นข้าวค่ะ
2: ดิฉันเด็กหญิงวินาคุชัยชื่อเล่นชื่อหนูนาค่ะ
1: วันนี้นะคะเราจะมีเรื่องน่ารู้นะคะเกี่ยวกับคำยืมภาษาเขมรในภาษาไทยมาให้ทุกคนได้รู้กันค่ะเนื่องจากภาษาเขมรเนี่ยเป็นภาษาที่มีความใกล้เคียงกับภาษาไทยมากๆเลยค่ะ
2: อิทธิพลภาษาเขมรในไทยนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยภาษาเขมรกับภาษาไทยเนี่ยมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะคะแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็คือไทยกับเขมรนะคะมีการติดต่อสัมพันธ์กันมาอย่างช้านานค่ะแล้วก็เราเนี่ยจะใช้เป็นคำราชาศัพท์เพื่อแสดงความยกย่องถึงพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็ใช้ในทางวรรณคดีหรือวรรณกรรมเกี่ยวกับศาสนาและพิธีกรรมนำไปใช้ในการจารึกต่างๆค่ะสุดท้ายก็คือคนไทยและคนเขมรเนี่ยต่างนับถือและนิยมใช้ภาษาของกันและกันค่ะถัดไปนะคะเราจะมาดูลักษณะคำยืมภาษาเขมรกันค่ะในลักษณะแรกนะคะก็คือใช้ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราค่ะมักใช้พยัญชนะจอจานยอหญิงดอเด็กนอหนูรอเรือรอลิงหรือสอเสือสะกดค่ะ
1: เช่นขจรจรัสจรันรันจวนและก็ผานค่ะ
2: ในลักษณะที่สองนะคะก็คือพยัญชนะต้นเนี่ยมักเป็นคำควบกล้ำค่ะและคำที่ใช้อักษรนำค่ะ
1: เช่นกราบกรงขังขลาดเสด็จเสวยชนากและถวายค่ะ
2: ลักษณะต่อไปนะคะลักษณะที่3ค่ะคำเขมรเนี่ยนิยมเติมคำนำหน้าคำกริยาหรือคำวิเศษค่ะมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันค่ะ
1: ในประเภทแรกนะคะจะเป็นประเภทของประเภทบังบันแล้วก็บำค่ะเช่นบังบังเกิดบังคมบันบันดลบันเทิงและบำบำบัดค่ะประเภทที่2นะคะจะเป็นประเภทปอหรือผอพึ่งนำหน้าค่ะเช่นปราบปรายประจนผอพึ่งผจนผจงและผเด็จค่ะและในประเภทสุดท้ายนะคะจะเป็นประเภทปรเช่นคำว่าชุมเปลี่ยนเป็นประชุมมูลเปลี่ยนเป็นประมูลค่ะ
2: ถัดมานะคะก็จะเป็นลักษณะคำยืมลักษณะที่4ค่ะมักเติมคำไว้ตรงกลางคำนามคำกริยาหรือคำวิเศษค่ะมีทั้งหมด3ประเภทค่ะ
1: ประเภทอำนอค่ะเช่นจองเป็นจำนองติเป็นตำหนิและคันเป็นคำนันค่ะประเภทอำตรวจเป็นตำรวจค่ะเรอเป็นบำเรอค่ะและเสร็จเป็นสำเร็จค่ะและประเภทสุดท้ายนะคะประเภทนอค่ะเช่นเกยเป็นเขนยค่ะแผกเป็นแผนกค่ะ
2: ถัดมานะคะก็จะเป็นตัวอย่างคำยืมภาษาเขมรค่ะในหมวดหมู่แรกที่เราจะยกตัวอย่างมานะคะก็จะเป็นคำยืมหมวดทั่วไปค่ะคำแรกก็จะเป็นคำว่ากระดานค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ทำมาจากไม้นะคะมีลักษณะแบนราบแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นคำว่าถนนค่ะเป็นทางที่ทำขึ้นหรือว่าทางสัญจรค่ะถัดมาก็จะเป็นคำว่ากระบือนะคะหรือว่าควายนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์ต่อมานะคะจะเป็นคำศัพท์ของหมวดราชาศัพท์ค่ะคำว่าเสวยนะคะแปลว่ากินค่ะถวายแปลว่าให้หรือมอบให้ค่ะและสุดท้ายเสด็จเป็นคำว่าไปค่ะ
2: ในหมวดหมู่สุดท้ายที่กลุ่มเรายกตัวอย่างมานะคะจะเป็นคำที่ใช้ในวรรณคดีค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าขจรค่ะแปลว่าฟุ้งไปคำว่าดำรงค่ะแปลว่าทำให้คงอยู่ทรงไว้หรือว่าชูไว้ค่ะสุดท้ายเป็นคำว่าพกาค่ะแปลว่าดอกไม
1: ้ค่ะในส่วนของสรุปนะคะคำภาษาเขมรในภาษาไทยส่วนใหญ่เป็นคำที่รับมาโดยตรงค่ะหรือมีการปรับรูปให้เข้ากับภาษาไทยนั่นเองค่ะอาจจะถูกใช้ทั่วไปค่ะหรือว่าใช้เป็นราชาศัพท์หรือคำในวรรณคดีก็ได้ค่ะและสุดท้ายนะคะสังเกตได้จากการใช้พยัญชนะบางตัวการขึ้นต้นคำหรือการแผลงคำค่ะ
2: มีเพื่อนๆคนไหนมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีเนี่ยเราจะเข้าสู่ช่วงเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
1: สู่ช่วงคำถามคำใจค่ะซึ่งก่อนที่เราจะมาเริ่มเล่นเกมของเราเนี่ยเราจะมาฟังกฎกติกากันก่อนนะคะซึ่งกฎกติกาของเราเนี่ยจะขึ้นคำถามในลักษณะนี้ค่ะ แล้วกลุ่มใดก็ตามที่ยกมือก่อนให้ส่งตัวแทนออกมาเพื่อที่จะจิ้มในการตอบคำถามนั่นเองค่ะในคำถามแรกนะคะคำใดเป็นคำยืมภาษาเขมรภรรยาตำรวจเมตตาและกติกาค่ะขอตัวแทนออกมาได้เลยค่ะ
2: สามารถเลือกคำตอบไปเลยค่ะ
1: แล้วก็กด submitเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ
2: อย่าเพิ่งกลับค่ะ
1: อย่าเพิ่งกลับค่ะ
2: เรามีให้ลุ้นของรางวัลกันอีกค่ะ
1: มีกล่องอยู่3ใบนะคะซึ่งกล่องของขวัญเนี้ยสามารถเลือกแล้วก็จะได้ของรางวัลที่แตกต่างกันค่ะ
2: อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะ
1: ยินดีด้วยนะคะได้รับของรางวัลเดี๋ยวให้ตัวแทนมารับตอนถ่ายคาบนะคะค่ะคำถามที่2นะคะคำใดเป็นคำยืมภาษาเขมรแล้วก็คนที่ออกมาตอบเนี่ยจะต้องขอคำแปลของแต่ละคำด้วยค่ะขอหนึ่งคนค่ะ

0: ถูกต้องค่ะคำตอบคือคำว่าแขนั่นเองค่ะคำว่าแขแปลว่าอะไรหรอคะ
1: แปลว่าพระจันทร์ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเชิญเลือกของรางวัลได้เลยค่ะยินดีด้วยค่ะได้รับของรางวัลอย่าลืมมารับของรางวัลท้ายคาบนะคะค่ะก็ในช่วงนี้นะคะก็อาจจะเรากลุ่ม2นะคะกลุ่มคำยืมภาษาเขมรในภาษาไทยเนี่ยก็หวังว่าเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางนะคะจะได้ความรู้ค่ะจะได้ความรู้จากการนำเสนอของพวกเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ตอนนี้คำยืมก็ผ่านไป2กลุ่มแล้วนะคะมาดูที่กลุ่มที่3ค่ะขอนำทุกคนนะคะขึ้นเครื่องไปต่อกันที่ญี่ปุ่นค่ะเชิญค่ะปรบมือต้อนรับเพื่อนหน่อย
4: สวัสดีครับผมเด็กชายมโนรชมนาชื่อเล่นชื่อโอเกะครับ
5: และผมเด็กชายพิพัฒน์สายงามครับชื่อเล่นชื่อไบครับ
4: ซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมานำเสนอในเรื่องของคำยืมภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมครับพี่ไบ
5: ใช่ครับ
4: ซึ่งคำยืมภาษาญี่ปุ่นนะครับก็อยู่กับเราทุกๆวันครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆนะครับก็เราก็ขอให้พี่ไบเนี่ยอธิบายเรื่องเกี่ยวกับอิทธิพลแล้วก็หลักการสังเกตหน่อยครับ
5: ได้ครับอิทธิพลของภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทยนะครับประเทศญี่ปุ่นเริ่มติดต่อกับประเทศไทยในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสโชกุนอินยาสุทางญี่ปุ่นประกาศให้สำเภาไทยไปทำการค้าโดยเสรีภาพจนกระทั่งสมัยสงครามโลกครั้งที่2ประเทศญี่ปุ่นเข้าประเทศไทยอยู่ระยะหนึ่งจากการสัมพันธ์เป็นเวลานานโดยได้รับอิทธิพลภาษาญี่ปุ่นมาจากวัฒนธรรมการกินอย่างเช่นอาหารหรือวัตถุดิบต่างๆรวมไปถึงกีฬาบางประเภทด้วยครับและนี่คือภาพทหารญี่ปุ่นที่เข้ามายึดพื้นที่หนึ่งของฝั่งไทยในทะเลอันดามันนะครับหลักการสังเกตคำยืมในภาษาญี่ปุ่นนะครับคำยืมในภาษาญี่ปุ่นมักไม่มีตัวสะกดนะครับแล้วก็คำยืมในภาษาญี่ปุ่นมักเป็นคำทับศัพท์นะครับคำยืมในภาษาญี่ปุ่นไม่นิยมวรรณยุกต์ครับคำยืมในภาษาญี่ปุ่นมักเป็นคำหมวดอาหารนะครับ
4: ซึ่งทุกคนอาจจะเห็นหลักการสังเกตไปแล้วนะครับแต่ทุกคนก็อาจจะยังนึกภาพไม่ออกด้วยการหลักสังเกตที่ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่างคำยืมภาษาญี่ปุ่นกันครับนี่คือตัวอย่างคำภาษาญี่ปุ่นนะครับอย่างแรกนะครับก็จะเป็นซูชินะครับซูชินะครับคืออาหารญี่ปุ่นชนิดหนึ่งที่ประกอบไปด้วยข้าวที่ผสมน้ำส้มสายชูและท็อปปิ้งต่างๆหรือไส้ต่างๆครับที่นิยมเป็นอาหารทะเลปลาหรือวัตถุดิบอื่นๆครับโดยทั่วไปนะครับมักจะหมายถึงข้าวปั้นที่มีหน้าต่างๆหรือว่าข้าวห่อสาหร่ายครับอย่างที่สองนะครับก็จะเป็นราเมงจะเป็นบะหมี่ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนครับโดยราเมงนะครับจะมักจะทานกับเนื้อหมูครับสาหร่ายคามาโบโกะต้นหอมโดยจะมีเส้นนะครับที่ทำมาจากแป้งสาลีแล้วก็จะมีลักษณะเป็นเส้นกลมเหลืองและมีความเหนียวนุ่มดังภาพเลยครับอย่างที่3นะครับก็จะเป็นซามูไรซามูไรนะครับคือนักรบญี่ปุ่นโบราณโดยมีบทบาทครับในการคุ้มกันผู้มีอำนาจในสมัยก่อนขึ้นชื่อเรื่องความจงรักภักดีครับโดยจะเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธโดยเฉพาะดาบครับยึดหลักวิธีนักรบโดยที่เรียกว่าบูชิโดครับที่ให้ความสำคัญกับการให้เกียรติและศักดิ์ศรีครับและอย่างสุดท้ายนะครับคาราเต้ครับคาราเต้นะครับคือศิลปะการต่อสู้ที่มีต้นกำเนิดมาจากญี่ปุ่นครับและได้รับความนิยมไปทั่วโลกครับในปัจจุบันครับโดยจะเน้นการใช้มือเท้าศอกและเข่าในการโจมตีและป้องกันตัวครับปัจจุบันนะครับเป็นกีฬาที่มีการแข่งขันระดับนานาชาติโดยถึงเป็นหนึ่งในกีฬาที่แข่งขันในระดับโอลิมปิกอีกด้วยครับในลำดับต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่ช่วงญี่ปุ่นจ๋ามาให้ไวซึ่งกติกาของเรานะครับมีอยู่ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีเวลาเตรียมตัวทั้งหมด1นาทีครับซึ่งแต่ละกลุ่มนะครับก็จะมีกระดาษ A4 ทั้งหมด1ใบซึ่งเอาไว้สำหรับ การปรึกษาหรือว่าการเขียนคำยืมภาษาญี่ปุ่นไปได้เลยครับเมื่อครบเวลา1นาทีนะครับเราจะแต่ละกลุ่มครับจะต้องส่งตัวแทนมาหน้าชั้นเรียนโดยที่ตัวแทนนะครับจะมีเวลาทั้งหมด30วินาทีในการเขียนคำยืมภาษาญี่ปุ่นให้ได้มากที่สุดครับก็ในลำดับต่อไปนะครับก็ขอให้กลุ่มครับได้มีเวลาเต็มตัวทั้งหมด1นาทีในการหาคำยืมภาษาญี่ปุ่นได้เลยครับก็กิจกรรมของเราก็จบเพียงแค่นี้นะครับใช่ไหมครับพี่ไบซึ่งก็หวังว่าการนำเสนอครั้งนี้นะครับจะได้ทำให้รู้ว่าพี่ๆน้องๆคนเนี่ยการใช้คำยืมภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันทุกครั้งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆครับสำหรับวันนี้ครับกลุ่มเรานะครับก็ต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: น่าเสียดายนะคะเนื่องจากว่าเวลาเรามีจำกัดนะคะเราได้ดูตัวอย่างการนำเสนอไป3กลุ่มด้วยกันแต่กลุ่มที่เหลือไม่ต้องเสียใจนะคะเนื่องจากว่าเรามีห้องเรียนด้านนอกนะคะเพื่อที่จะทำให้นักเรียนสามารถนำเสนอได้ครบถ้วนนักเรียนปลายทางเช่นกันค่ะเมื่อหมดชั่วโมงแล้วนะคะให้นักเรียนส่งคำนำข้อเสนอแนะของแต่ละกลุ่มนะคะที่ได้ประเมินไว้ให้กับเจ้าของผู้ที่นำเสนอนะคะเพื่อให้เขาได้อ่านถึงข้อเสนอแนะและก็สามารถพัฒนาตัวเองต่อไปได้และข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่อยากให้เด็กๆนะคะระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของความถูกต้องของเนื้อหารวมไปถึงเวลาใช้ตัวขนาดตัวอักษรนะคะหัวข้อขนาดใหญ่ได้ไม่ควรใหญ่เกินไปจนทำให้ตัวเนื้อหาดูเล็กไปนี่คือข้อเสนอแนะที่คุณครูมีให้สำหรับ3กลุ่มนี้นะคะและขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรากันในช่วงนี้ค่ะช่วงมินิคำไทยพิษคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าคุณครูต้องการคำว่าตระหง่านที่แปลว่าสูงเด่นเป็นสง่าหมายถึงข้อไหนคะ1หรือ2 1หรือ2คนที่ตอบ1แสดงว่าแม่นยำในเรื่องของวรรณยุกต์นะคะถูกต้องค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะและคนที่ตอบ2แสดงว่าหนูยังไม่แม่นยำเรื่องวรรณยุกต์นะคะเพราะนี่อ่านว่าตระงานนะคะลูกระวังด้วยนะสำหรับการผันวรรณยุกต์ผันให้ถูกต้องแล้วเราจะสื่อสารได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้นค่ะแล้วครั้งต่อไปค่ะเราจะมาพบกันในหน่วยการเรียนรู้ใหม่เขียนสื่อสารงานอาชีพเรื่องสรรคำสื่อสารในงานอาชีพนั่นเองค่ะก็จะเป็นการพัฒนาที่สูงขึ้นในระดับม.3นะคะฝากเตรียมหนังสือหลักภาษาสมุดและมีใบงานด้วยค่ะคุณครูปลายทางฝากเตรียมให้เด็กๆด้วยนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: น
3: ัก
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ประเทศต้องมีกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสมัยสุโขทัยกษัตริย์ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูกและมีความใกล้ชิดกับราษฎรมากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงระบุว่าเมื่อราษฎรมีเรื่องเดือดร้อนให้ไปสั่นกระดิ่งที่ประตูเมืองกษัตริย์จะเสด็จมารับเรื่องร้องทุกข์และไต่สวนตัดสินอย่างยุติธรรมต่อมาในสมัยอยุธยากษัตริย์มีสถานะเปรียบดังสมมุติเทพมีการตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้เข้มแข็งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเรียกว่าการปกครองแบบจัตุสดมแบ่งเป็นกรมเมืองดูแลความเรียบร้อยภายในเมืองหลวงกรมวังดูแลความเรียบร้อยภายในราชสำนักกรมคลังเก็บรักษาทรัพย์ของหลวงติดต่อค้าขายกับต่างประเทศและกรมนาดูแลตรวจตราการทำไร่ทำนาและเก็บหางข้าวเป็นของหลวงนอกจากนี้ยังมีกฎหมายกำหนดชนชั้นในสังคมคือเจ้าขุนนางไพร่และทาสไพร่คือราษฎรทั่วไปหากมีสังกัดขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์เรียกว่าไพร่หลวงขึ้นอยู่กับมูลนายหรือขุนนางเรียกว่าไพร่สมไพร่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงหรือมูลนายปีละ6เดือนส่วนทาสคือผู้ที่ยอมขายตัวเป็นทาสของผู้อื่นครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ไทยมีการติดต่อกับชาติตะวันตกมากขึ้นมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายที่ยึดถือมาแต่เดิมสิ่งล้าหลังในสายตาของประเทศตะวันตกและทำให้ไทยต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางการศาลแก่ประเทศคู่สัญญาทางการค้ากล่าวคือเมื่อคนไทยมีข้อพิพาทกับชาวต่างชาติคนไทยต้องขึ้นศาลของประเทศคู่ความดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็น12กระทรวงตามหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมทั้งปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนอกจากนี้โปรดให้ตรากฎหมายเลิกทาสซึ่งต้องใช้นโยบายอย่างแยบยลค่อยผ่อนปรนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งจนทาสหมดสิ้นไปในแผ่นดินไทยที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือโปรดให้ยกเลิกระบบไพร่ซึ่งทำให้ชาวไทยไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงและมูลนายทำให้ราษฎรมีเสรีในการประกอบอาชีพซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมาครั้นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในพุทธศักราช2475ถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองทรงส่งเสริมการทำงานของรัฐบาลเพื่อความมั่นคงในการปกครองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรเป็นสำคัญชาวไทยจึงจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือเสียรเกล้าตราบนิรันดร์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับชาวต่างชาติเรียกวัดนี้ว่า The Marble Temple หรือวัดหินอ่อนเพราะพระอุโบสถและพระระเบียงสร้างด้วยหินอ่อนจากอิตาลีผมกำลังหมายถึงวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารวัดสำคัญในรัชกาลที่5ครับ
1: เดิมชื่อวัดเบญจมบพิตรหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดโบราณขนาดเล็กต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สวนดุสิตอันเป็นเขตพระราชฐานโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดข้างพระราชวังที่ใหญ่โตสง่างามเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมพระพุทธรูปทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกยุคทุกสมัยมาประดิษฐานรอบพระระเบียงคดนอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างของงานช่างศิลปกรรมและจิตรกรรมและเป็นศูนย์กลางศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและวิชาสามัญชั้นสูงสำหรับพระสงฆ์และเยาวชนทั่วไป
0: เอกลักษณ์สำคัญของวัดเบญจมบพิตรคือพระอุโบสถที่มีการออกแบบผสมผสานแนวคิดแบบตะวันออกและตะวันตกโดยภายนอกเป็นแบบประเพณีนิยมภายในมีการประดับกระจกสีแบบโบสถ์ตะวันตก
1: พระพุทธชินราชจำลองพระประธานในพระอุโบสถหล่อขึ้นที่เมืองพิษณุโลกโดยทำมาจากปืนทองเหลืองที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเมื่อรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาบรรจุไว้ภายใต้รัตนบัลลังก์ตามพระราชประสงค์ภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระมหาธาตุเจดีย์ที่สำคัญของประเทศไทย8แห่งภายในวัดเบญจมบพิตรยังมีอาคารสำคัญเช่นพระที่นั่งทรงผนวดเดิมอยู่ในพระบรมมหาราชวังใช้เป็นที่ประทับเมื่อทรงผนวดภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระราชประวัติรัชกาลที่5ตั้งแต่โสกันจนถึงการสร้างวัดที่สำคัญยังมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้หน่อมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำมาปลูกไว้มีอายุร้อยกว่าปีที่ยังคงสูงตระหง่านแผ่ร่มเงาสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม
0: ปัจจุบันวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารยังคงเป็นวัดสำคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความเคารพสักการะและชื่นชมในศิลปกรรมอันงดงามสวัสดีครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

your student, you can group with less than this number, okay? Fewer than this number. For example, allow 1 to 2 or 2 to 3 people. And student on site here, and have you are already in your groups, nah? And then, so you will be given A to Z cards from the teacher. It's like this, nah? A to C, nah? So we have cards A, B, C, D, E, F, G until Z, nah? Like this. An easy one. You just press it on your table. Spread it on your table, A to Z. And then, so, you have to listen to my question. I will tell you the question. I will ask you the question. For example, this is my question, for example. What can you find in school? What can you find in school? So, what can you find in school, everybody? Many things, right? So you have to take turn, one person at a time. No, one person, you will grab one number or one letter, like this. Okay, B, for example, B. What can you find in school, B? Book, for example, okay? The first person, you can grab T. What is T? Table, for example. The second one, the second person in your group, you can say G. What is G? You can find in the school. Maybe glass. Giraffe? No, no. You not find giraffes in school. Okay. And if you touch O, what about O? What can you find O in school? What is that in O in school? Oranges? Maybe not. Okay. Like you can think about that. You can think about your answer. Now, มีหลายอย่างมากนะครับผม. ซึ่ง you have to so you have to compete it with your friend in the groups นะครับเราต้องแข่งกับเพื่อนในกลุ่มดังนั้นแล้วถ้าเพื่อนพูดคำศัพท์ที่ไม่น่าจะอยู่ในโรงเรียนเราต้องทำไงไม่ได้ไม่ให้ผ่านโอเคไหมโอเค and then so I will turn on the songs along with the activity and whoever is looking for an answer when the song stop you lose the game and in that round okaySo I will turn on the song, and when I stop the song, who is the person who looking for the answer is the loser. Okay? นั่นหมายความว่าคุณครูจะเปิดเพลงไปด้วยใช่ไหมครับและเมื่อเพลงหยุดใครที่กำลังหาอยู่นะครับกำลังหาคำตอบอยู่คนนั้นจะเป็นคนที่แพ้ในรอบนั้นจะมีบทลงโทษนะครับตอนท้ายคาบด้วยนะครับผมโอเคไหมโอเค group 2 you can get the cards โอเค ready ถ้าไม่อยากให้อยู่ที่คำตอบอยู่ที่ตัวเองครับเราต้องรีบหาคำตอบให้เร็วที่สุดนะครับเราจะไม่แย่งกันนะครับเราจะผัดกันทีละคนวนไปนะครับเราเลือกเอาเลยว่าจะใครก่อนนะครับผมเราจะวนที่ใครก่อนนักเรียนไปทางพร้อมนะครับคุณครูไปทางแจกการ์ดให้แล้วนะครับผมโอเคนะครับผม so let's see the questions my question is นะครับอย่าเพิ่งเริ่มนะครับ you don't start yet นะครับผม so my question is whatCan you see when you watch TV? What can you see when you watch TV? So you have this song. Let's go, do it. What can you see when you watch TV? Okay. Hurry up, hurry up, hurry up. So if the song is stopped,A person who looking for the answer is the loser. ถ้าวนกลับมาถึงเราแล้วก็ต้องอีกบานรอบหนึ่งครับผม อะไรก็ได้ที่เราเห็นในหน้าจอทีวีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสิ่งของอะไรก็ได้หมดเลยนะครับผมอยู่ในภาพยนตร์เราเจออะไรในหนังเราเจออะไรได้หมดเลยนะครับผมYou can share it to your friends. เดินไปห่างๆครับผม

And then time's up นะครับผมโอเค so who has the most นะ who has more than one who has more than one โอเคออตันhow many do you have two ต้นข้าวhow many three who has the most two so, are you sure group three group four so you can share group three who has the most not or q or q q so give me one letter that you can find when you watch tv one letter okay b what is that boomerang okay group two who has the most เก่ง one letter news นะครับ n for news and group one c is cartoon networks group five h is house t is the war song who has zero การใครไม่ได้สักอันเลย raise your hand เดี๋ยวเรามีบทลงโทษให้นะครับตอนท้ายครับใครที่ไม่ได้เลยสักอันนะครับผมเก็บไว้นะครับโอเค so you put the letter down on your table นะครับเอากระดาษวางไว้นะครับรอบนี้นะครับจะยากขึ้นนะครับจะยากขึ้นนิดหน่อยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมโอเคพร้อมนะครับ all right now the second question is นะครับ let's see the second questions นะครับ the second question isAre you ready? Let's see the letter first. Look at your letter first. Look at your letter first. And then you have to take turn. อย่าลืมนะเราไม่ได้แข่งกันกับเพื่อนต่างกลุ่มนะเราแข่งกับกันในเพื่อนในกลุ่มนะครับผมใครไม่มีกระดาษเลยนะครับกลุ่มนั้นนะครับผมเราจะมีบทลงโทษให้สำหรับคนนั้นโอเคนั่นเรียกไปทางพร้อมนะครับ The second question is you can take turn. เราจะเริ่มจากคนที่ได้คำตอบมากที่สุดก่อนนะครับผมเป็นคนตอบอันแรกนะครับ Let's see the second question isname of Thai or international superstar it can be nickname or real name ครับ3 2 1 go let's go เรียนไปทางพร้อมนะครับผมไทย or international superstar

0: or some news, some interview on TV. They are different from movie, right? ถ้าเราดูหนังภาพยนตร์ is it real? เป็นความจริงไหมหนังภาพยนตร์ซีรีส์ไม่จริงซิทคอมไม่จริงนะ What about news? News ข่าวจริงไหม is real? Some content like interview การสัมภาษณ์ต่างๆนานานะครับรวมถึงเดี๋ยวนี้เริ่มจะมีรายการที่เอาคนมานั่งคุยกันหรือว่าทำเกมแข่งเกมกันเพื่อดูว่า reaction ของคนที่มาร่วมจะตลกแค่ไหน entertain หรือสนุกสนานแค่ไหนสิ่งเหล่านี้นะครับ we call it reality TV นะครับ listen to the audio
1: reality TV reality TV
0: reality TV your turn one to go so we stress on all reality one to go reality TV okayหรือเราชอบเรียกเป็นภาษาไทยทับศัพท์ว่า reality อะไรอย่างเงี้ยจริงๆคำนี้ออกเสียงว่า reality นะครับ reality นะโอเค one more time everybody reality TV not reality นะ reality นะครับอย่าสับสนนะครับผมโอเค so channel 3 has dramas game shows and reality TV นะครับ one two go channel 3 has dramasGame shows and reality TV. Okay. Who love reality TV? ไหนมีใครชอบ reality TV บ้างไม่ชอบใช่ไหมกูชอบมากกูชอบดูแนว reality game show ที่ไม่มีการเตรียมมาก่อนนะครับรู้สึกว่าสนุกสนานดีนะครับ reality TV นะครับผม Okay, that's it. Okay. Everybody clap. ฉากclap ฉากฉาก everybody ฉากฉากฉากฉากฉาก so in this thing everybody take a deep breath นะครับ take a deep breath นะครับ so group 1 and group 2 and group 3 1 2 3 can you help me read this one want to go did youdid you watch the match last night what does it mean match can be any sport like football volleyball basketball we call match ก็คือ competition การแข่งขันเอง did you watch the match last night and he said
2: no.
0: go 4 and 5 want to go
2: no
0: I didn't if I had finished my works early yesterday I would have watched the match so he watched or he didn't watchHe didn't watch the match. And group 1, 2, 3, one to go. If you had watched the match, you would have enjoyed it so much. If you had watched it, you would enjoy it, but you didn't watch. Okay. So we're going to talk about this sentence. Everybody, can you read it one more time? One to go. Everybody together. One to go. If I had finished.My work early yesterday. I would have watched the match. So, did he watch the match? He watched the match, yes or no? Did he watch the match, do you think? He watched it or he didn't watch it? He didn't watch it, but he said, if I had finished my work early yesterday, I would have watched the match. But in fact, or in reality, he didn't finishHomework, so he didn't watch the mat. So this one, what do we call this one? If I had finished my work early yesterday, it is condition or result. We call condition, and I would have watched the mat. It's called
2: result.
0: This is real or unreal? He said, if I had finished my work, I would have watched the mat. But in fact, he didn't watch, so it's real or unreal.The real thing is he didn't watch, but this one he said, if I had finished my work, I would have watched. So it is unreal because he didn't watch it, right? แสดงว่าเหตุการณ์นี้เป็นจริงหรือไม่เป็นจริงครับไม่เป็นจริงเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ได้ถ้าเขาเสร็จงานเร็วเมื่อคืนเขาคงจะได้ดูไปแล้วแต่ในความเป็นจริงเขาได้ดูไหมไม่ได้ดูเพราะว่าเขาทำงานไม่เสร็จ In this one we callpast unreal situation everybody say

0: Past unreal situation together. One to go. Past unreal situation. So it happened in the past and it is unreal. We call conditional sentence type 3. Okay, take it, write it on your notebook please นะครับผมจดด้วยความรวดเร็วนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับผม conditional sentence type 3รูปแบบที่3เราเรียนมาถึงรูปแบบที่3แล้วซึ่งยากขึ้นนะครับผมและยาวมากนะครับนะสติต้องมานะครับตอนนี้นะครับเราต้องตั้งใจนิดหนึ่งเพราะว่าจะเป็นไทป์ที่ยากที่สุดนะครับผมไทป์ที่ยากที่สุดนะครับเราเรียกว่า past unreal situation ต่างกับไทป์ 2ยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับ Can you remember type 2 what is type 2 when do you use type 2 present unreal for example if I were a bird I would fly to Japan this is present but this one if I had finished my homework yesterday I would have watched the matchTalk about the past, okay? Past unreal. Let's see. นักเรียนไปทางทันไหมครับผม So, we imagine something would happen if the things were different from reality in the past. นะครับเราคิดถึงผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้เป็นแบบนั้นเช่น ifIt had rained yesterday. I wouldn't have come to school. ถ้าเมื่อวานนี้ฝนตกนะฉันคงไม่มาโรงเรียนแต่ในความเป็นจริงฝนตกไหมไม่ตกและฉันก็มาโรงเรียนอันนี้คือเหตุการณ์สมมุติในอดีตนะครับผมโอเคเราเรียกว่า past unreal situation นะโอเค past unreal นะครับผมเราจดตามความเข้าใจได้นะครับไม่ต้องจดทุกคำนะครับผมโอเค can I pass โอเคจดตามความเข้าใจนะครับไม่ต้องจดทุกคำนะครับ You can say to imagine what would happen if things were different นะครับ That's okay นะครับ If things were different โอเคนักเรียนปลายทางนะครับผมเน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องนี้เราจะพูดถึงเหตุการณ์สมมุติในอดีตเท่านั้นนะครับเหตุการณ์สมมุติในอดีตนะครับเราจะไม่พูดถึงปัจจุบันแล้วนะเพราะปัจจุบันจะเป็นไทป์ไหนนะครับไทป์สองอันนี้เราสมมุติในอดีตเป็นไทป์ทรีโอเค Let's seeEverybody, can you read this sentence together? If you had tune, one to go. If you had tune into channel 7, you would have seen many drama. So this one, if you had tune, it is condition or result? Conditions. And you would have seen, it is? Result. Okay. So let's see these sentences. Look at the structures. What?Do they have in common? What do they have in common? We have if. What else do we have? Comma. What do we have in common? The same thing. Have and. Full stop or period. And. Have and. Would have. So we have would have. Like this. Would have. So now. These are the common things in these three sentences. นี่คือ3สิ่งที่ต้องมีใน conditional sentence type 3.แต่ทีนี้เรามาดูนะครับหลังจาก if เหมือนเดิมนะครับ what's come after if we have oh we also had the same thing นะครับ sorry นะ had and had นะครับ had ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องมีใน conditional sentence type 3นะครับ so if come after subject had and comma subject would have and then this one we also have subject verbs นะครับAfter had, we have verbs. And after would have, we have verb too. Any groups? Give you 3 points now. Who can tell me? Listen carefully. And don't hit until I count 3, 2, 1. What are the difference between verb in blue and verb in purple? Ring a bell. Okay, go for it. Go for it.
1: So the verb blue is like a word past simple because it, in the meaning of conditional sentence type 3, it said past unreal situation. So I think the verb blue is verb 2 and the verb purple is verb 3 because it have gone, it mean of go, went, and gone.
0: Okay. Thank you very much, group 4. นะครับผมBut there's a minor mistake a little bit, so I give you one.

1 point นะครับให้1คะแนนมีใครแตกต่างจากกลุ่ม4บ้างมั้ยมีใครแตกต่างกับกลุ่ม4บ้างมั้ย Group 4 said did is verb 2 and did is verb 3 who think differently ใครคิดแตกต่างนะ verb 2กับ verb 3นะครับ studied verb 2 or verb 3 how do you think wait how can you identify verb 2 and verb 3ถ้าเราเจอกริยาที่เติม ed เราจะแยกได้อย่างไรครับว่าเป็น verb ช่องที่2หรือช่องที่3มาเพราะมันเติม ed เหมือนกันเราจะรู้ได้ไงเป็นช่องที่2หรือช่องที่3ถ้ามันมาเดี่ยวๆจะเป็นช่องที่2แต่ถ้ามี have has นำหน้าแบบนี้เราจะเรียกว่านี่คือ verb ช่องที่3และอันนี้ก็เป็นช่องที่เท่าไหร่3เหมือนกันเพราะตามหลัง have ดังนั้นทั้งสีฟ้าและสีม่วงเป็นช่องที่3เหมือนกันโอเคนะครับผมเป็นช่องที่3เหมือนกันนะครับผมโอเคอ่ะเรามาดูโครงสร้างกันนะครับประโยคนะครับผมเรามี if subject had verb 3 comma subject would have and verb 3 this is the structures of conditional sentence type 3 write it down นะครับผมอ่ะจดด้วยความรวดเร็วนะครับผม if they had invited me I would have gonenะครับถ้าเขาเชิญฉันก็จะไปแล้วตั้งแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยแต่ความจริงคือเขาไม่ได้เชิญและฉันก็ไม่ได้ไปนะครับผมโอเคไหมเขาไม่เห็นความสำคัญของเราเขาไม่เชิญเราแต่เราสมมุติขึ้นมาเพราะว่าเราอยากจะไปนะครับเราก็เลยว่า if they had invited me I would have gone ถ้าเขาเชิญฉันตอนนั้นนะฉันคงไปแล้วนะครับผมนะหลักการจำง่ายๆคือ if จะมาคู่กับ had verb 3ส่วนคอมม่าหลังคอมม่านะครับ would have จะตามด้วย verb 3จะมาคู่กันแบบนี้นะครับผมจะยากสักนิดหนึ่งแต่ไม่ยากสำหรับเราเชื่อว่านะครับได้ไหมนะครับนั่นเนี่ยหมายทางจดโครงสร้างนี้ไปด้วยนะครับผมแบบที่ยากที่สุดเราเรียกว่า conditional sentence type 3โอเค if subject had verb 3 subject would have verb 3นะครับ if they had invited me I would have gone นะครับAre you done? Okay, give you a little more time. Okay, let's go. Here, let's check your understanding. นะครับผมเราลองดีกว่านะครับถ้าเราจดโครงสร้างไปเยอะๆเราก็จำไม่ได้เราลองสร้างประโยคเองดีกว่านะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับให้นักเรียนเขียนลงในบอร์ดนะครับนักเรียนปลายทางสามารถเขียนลงในสมุดได้เลยนะครับคุณครูจะมีประโยคพร้อมกริยาให้นะครับช่วยกัน3ถึง2ถึง3คนนะครับ1บอร์ดต่อ1บอร์ดนะครับ2ถึง3คนต่อ1บอร์ดนะครับผมนะกลุ่มไหนถูกให้คะแนนนะครับกลุ่มไหนถูกให้คะแนนโอเคไหมอ่ะพร้อมประโยคที่1นะฮะลองสร้างดูนะครับผมอย่าลืมนะถ้ามี if ต้องใช้ had verb 3ถ้ามี would have ต้องใช้ verb 3นะครับผมประโยคแรกนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับลองเขียนใส่สมุดนะครับนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางเสร็จแล้วยกเลยครับให้3บอร์ดแรกนะครับ2คะแนนนะครับ3บอร์ดแรก2คะแนน This one the boy If I had woken up early I catch the bus write it down easy one If I had woken up early I catch the bus ถ้าฉันตื่นนอนเร็วนะฉันก็คงไปทันนะครับโอเคนะครับใครได้แล้วนะครับเขียนก่อนส่งปากกาไปเลยนะครับของต้นทางใครอยากได้ปากกาเพิ่มนะครับผมส่งไปปากกาไม่ติดตรงนู้นนะครับผมหยิบไปหลายๆอันก็ได้นะครับหยิบไปหลายๆอันได้นะครับผมโอเคใครได้แล้วยกเลยใครได้แล้วยกเลยยังไม่มีนะครับยากไปนะครับผมcast verb 3ของ cast คืออะไรนะจะมีใครได้หรือเปล่านะ2คะแนนนะครับ2คะแนน verb 3almost นะครับไม่ใช่ ed นะครับผมเกือบแล้วขาดไป1คำนะครับผมสามบอร์ดแรกนะครับผมเปิดสมุดที่เราจด verb กริยา3ช่องไปได้นะครับ correct 1 point 2 point หายไป1คำครับ correct ครับผมครบ3ทีมถ้าพลาดไปนิดเดียวนะครับครบ3ทีม2คะแนนครับ2คะแนนอ่ะรอคำต่อไปนะครับรอคำต่อไปนะครับผมรอคำต่อไปนะครับ cash นะครับ
แคชชื่ออะไรนะฮะ If I had woken up early I would have caught the bus นะครับ would have caught นะถ้าฉันตื่นเร็วฉันก็คงจะไปทันรถนะครับผมข้อต่อไปครับนี่ตากฝนอยู่เลยนะครับ so they are walking or running under the rain นะครับ so it said if we had checked the weather we bring an umbrella if we had checked the weather we bring an umbrella นะครับอะไรนะถ้าพวกเราเช็คพยากรณ์อากาศก่อนเราก็คงจะนำร่มไปแล้วนะครับเหตุการณ์สมมุติในอดีตนะครับโอเคกิริยาสามช่องผ่านยังไงนะ

ขียนตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับคุณจะได้อ่านออกครับแล้วเรียกไปทางเขียนลงสมุดได้เลยนะครับcorrect correct more more more more more correct correct almost นะครับ almost นะครับ one group one more group I give you one more group นะครับสักหนึ่งกลุ่มอีกสักหนึ่งกลุ่มแล้วอีกสักหนึ่งกลุ่มอีกสักหนึ่งคู่อีกสักหนึ่งคู่correct correct นะครับผมโอเคหมดเวลานะครับผม so the answer is if we had checked the weather we would have brought an umbrella would have brought นะครับ bring brought brought ช่อง3นะครับใครไม่แม่นกริยา3ช่องเราต้องไปท่องหนักๆเลยนะครับผมโอเค2คะแนนนะครับ2คะแนนให้กลุ่ม2คะแนนให้กลุ่มตัวเองนะครับผมใครกลุ่มไหนที่ได้2บอร์ดเลยก็ได้4คะแนนไปเลยครับกลุ่มไหนได้2บอร์ดก็ได้4คะแนนไปเลยนะครับผมอ่ะ This one everybody If he not break his leg he would have play in the game If he not break his leg he would have play in the game ถ้าเขาไม่ขาหักนะเขาคงได้เล่นร่วมกับเพื่อนแล้วนะครับผมIf he not break his leg, he would have play in a game. เนี่ยไปทางเขียนลงสมุดเลยครับดูดีๆนะครับด้านหน้าตรงไหน condition ตรงไหน resolve อย่าสับสนนะแต่มี not ด้วยนะครับมี not ด้วยalmost นะครับผมส่วนของ condition ต้องโครงสร้างอะไรนะอย่า hiscorrect นะครับผม1 point 2 point 2 point correct almost นะครับนิดเดียว almost นะครับ correct almost นะครับยังอีกสัก2กลุ่มแล้วอีกสัก2กลุ่มนะครับ almost นะครับcorrect one more group almost นะครับผมใครไม่แม่นกริยา3ช่องต้องมาเลยนะครับ correct almost เฉลยนะครับผม correct นะครับผมโอเค the answer is ใคร break ช่องที่3ของ break คือ broken นะครับ if he hadn't broken his legHe would have play in the game นะครับ He would have play in the game โอเค That's it นะครับผมโอเคนะครับ So everybody please don't forget to give yourself the score นะครับอย่าลืมให้คะแนนกลุ่มตัวเองด้วยนะครับผม So in this worksheet นะครับ I give you for homework นะครับเดี๋ยวคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่8ใบงานที่8นะครับ Most famous Thai TV channels part B นะครับให้กับนักเรียนได้เลยนะครับ So in this worksheet you have to read the dialogue and then find the conditional sentence type 3นะครับในใบงานนี้นะครับคุณครูอยากให้เราหา conditional sentence type 3นะครับและขีดเส้นใต้โอเคไหมให้มากที่สุดเท่าที่เราจะหาได้โอเคเนาะตัวอย่างเช่นนักเรียนปลายทางเดี๋ยวทำไปพร้อมกันกับครูสัก3อันนะครับ Teacher said นะครับIf you had explored more Thai TV, which channel would you know, for example? Or, if I had followed more, I would have known about channel 7. If you had tuned into channel 7, you would have seen many dramas and news programs. นะครับประมาณนี้นะครับที่เหลือเราลองไปหาเองขีดเส้นใต้ conditional sentence type 3นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ใบงานนี้ในครั้งต่อไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้เป็นการบ้านนักเรียนไปขีดเส้นใต้นะครับผมประโยคที่เราหาประโยคที่เราพบ conditional sentence type 3นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาดูกันว่ามีกี่ประโยคนะครับผมอ่ะคุณครูให้ไปแล้ว3ประโยคนะครับประมาณนี้เนาะเรื่องนี้จะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมไปทบทวนด้วยนะครับ

0: Okay, everybody, let's review นะครับ let's review what you learned today. Everybody shark. Everybody shark. Everybody shark shark. Shark shark shark. Clap clap. Everybody clap. Okay, everybody clap. Clap clap. Shark shark. Let's check what you learned. Vocabulary for today. Tune.Channel, trendy, air, content, reality TV. What's about conditional sentence type 3? When do we use conditional sentence type 3? 3 point, ring a bell. Go 5, ครับ When do we use conditional sentence type 3? 3 point.
1: Past unreal situation.
0: Past unreal situation. Give me hand to group 5, 3 points. นะครับผม So, and then, what is the structures of conditional sentence type 3? 3 point ring a bell. Group 2, ครับ
2: If followed by subject, followed by had and verb 3, comma, subject followed by would.And have followed by verb 3.
0: Verb 3. Give a big hand to group number 2. 3 points. นะครับผม And last question for 3 points. Last question for 3 points. We have had verb 3 and would have verb 3. Who can remember what we call verb 3 in English? Ring a bell. Group 1ครับ 3 points. Verb 3. What do we call verb 3 in English?
3: Past participle.
0: Past participle. The correct answer. Give you 3 points. Giving hand. Okay. Now, for commonly confused verb today, I have 2 verbs. The first one is borrow. Everybody, repeat under me. Borrow. Borrow. Borrow is regular verb. We call borrow with ed in past. Borrow. And another word we call lend. Everybody, repeat after me. Lend.Lent. Lent. How are they different? How are they different between borrow and lend? If I want to get your pencil or your pen, kill. ท่านครูอยากยืมปากกาของเพนคุณครูจะใช้คำว่า borrow หรือ lend ดีคุณครูจะบอกว่า I need to borrow your book. แปลว่าอะไร I need to borrow your book. ฉันอยากยืมปากกาคุณฉันอยากยืมหนังสือของคุณ sorry นะครับ sorry นะครับ I need to borrow your book นะครับ คุณครูอยากยืมหนังสือของคิวสมมตินะครับคุณครูเป็นผู้หญิงด้วยนะครับคิวจะตอบครูว่าอะไรคิวจะตอบครูว่าไงถ้ายืมได้จะตอบว่า Sure I lend you my book ต่างกันยังไงระหว่าง lend กับ borrow borrow คือยืมแต่ lend คือให้ยืมนะแสดงว่าถ้าเราจะขอยืมอะไรบางอย่างจากเพื่อนเราถามได้สองแบบคือ Can I borrow your pen คือฉันยืมปากกาคุณได้ไหมหรือ Can you lend me your pen แปลว่าคุณสามารถให้ฉันยืมปากกาได้ไหมนะครับต่างกันนะครับระหว่าง borrow กับ lend นะครับผมโอเค So next time we're going to talk about fantastic TV programs number 2 and the teacher back home you can download worksheet number 9 if I had done it and worksheet number 10A sentence form, a pictures Thai TV channels. And you can download this worksheet from www.dltv.ac.th. Everybody, take a deep breath. Everybody shark. Everybody shark. Everybody clap. Clap, clap. Shark, shark. Everybody shark, shark, shark. Today I have a quote from Ken Burns, an American filmmaker. It's go like, great.Television is not just good storytelling. It's also how we connect to culture. นะครับนะครับบอกว่าทีวีที่มันยิ่งใหญ่หรือทีวีที่มันดีเนี่ยคุณภาพดีๆเนี่ยมันไม่เพียงแต่เล่าเรื่องราวอะไรบางอย่างให้กับเราแต่มันจะต้องเชื่อมเราไปสู่วัฒนธรรมอะไรบางอย่างที่เราได้มากกว่าความบันเทิงนั่นเองนะครับเราลองถามตัวเองดูว่าเราดูทีวีแล้วเราได้อะไรจากสิ่งนั้นนอกจากความบันเทิงนะครับวันนี้นะครับอย่าลืมกลับไปดูทีวีที่เราชื่นชอบด้วยนะครับ Everybody are you tired?
4: Yeah.
0: Are you fatigued?
4: Yeah.
0: a little bit. Next time we're gonna collect more score. Don't forget to revise and review the lesson. Everybody, see you again next time.
4: Please thank the teacher.
5: Thank you.

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดิน

เส้นทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพรากไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองหมายหรือตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะมีเหลือ

0: แล้วด้วยนะครับปู
1: ่ DLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าท้าเรื่องกินปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
4: จริงด้วย
5: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
6: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
6: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
4: สบม.สบายมากครับ
6: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
4: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่ลาหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
4: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในพื้นที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: ่แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหว

0: จากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
1: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเร็วของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
3: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินสุดเป็นการสุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการสุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
3: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
1: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
3: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
2: อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: ันนี้ยังคงอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะคะสถานที่ที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าป้อมเพชรค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกันทั้งทางการทหารและการค้านะคะสงสัยไหมคะว่า2 อย่างนี้มาเชื่อมโยงกันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้านในพร้อมกันเพราะว่าวันนี้จะมีนักโบราณคดีมาให้ข้อมูลกับเราพร้อมแล้วไปเลยค่ะนักโบราณคดีที่จะมาให้ข้อมูลกับเราอยู่ด้านข้างที่ฉันแล้วนะคะคุณชยาดาสุวรัชชุพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอ้นนะคะ
1: ค
0: ุณอ้นเป็นนักโบราณคดีปฏิบัติการให้คุณอ้นเล่าหน่อยค่ะว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะป้อมเพชรเนี่ยมีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วทำไมถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้คะ
1: ก็ในส่วนของป้อมเพชรนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงทางด้านหน้าและในขณะเดียวกันเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิ
0: ม
1: แต่ว่าถัดไปทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วก็สามารถเดินทางไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพราะฉะนั้นที่เขามาสร้างป้อมตรงนี้ก็เพื่อ1เหตุผลทางด้านการทหารค่ะ
0: แล้วเห็นบอกว่าถัดจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะมีอีก1ป้อม
1: ใช่ค่ะ
0: มีความสำคัญเหมือนกัน
1: ใช่พื้นที่ในปัจจุบันที่เห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด16ป้อมตอนนี้ที่ยังปรากฏชัดเจนก็คือ2ป้อมแต่ว่าในเอกสารเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีป้อมที่มันอยู่ตรงมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกา
0: ะ
1: กรุงศรีอยุธยาทั้งหมด3ป้อมด้วยกันคือก็ป้อมเพชรแล้วก็ป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงแล้วก็ป้อมหอราชครึ
0: กแล้วสำหรับป้อมหอราชครึกเนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
1: ก็สำหรับทั้งป้อมหอราชครึกกับป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะปรากฏในเอกสารโบราณก็คือเป็นภาพวาดของชาวฮอลลันดารูปทรงเนี่ยเป็นแบบแปดเหลี่ยมส่วนความสำคัญเนี่ยว่าเคยเป็นพื้นที่ที่พระมหาธรรมราชาค่ะทรงใช้บัญชาการในขณะที่รบกับพญาละแวกในขณะที่พญาละแวกเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่ขนอนบางตะนาวศรี
0: ค่ะก็เหมือนเป็นจุดที่ใช้วางแผนการรบว่าอย่าง
1: นั้นใช่ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะพี่อ้นจุดนี้ป้อมเพชรอย่างที่เราเกริ่นบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่านอกเหนือจากเรื่องของการทหารแล้วยังเกี่ยวของการค้าด้วยม
1: ัน
0: ไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะ
1: ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่ามีความสำคัญเรื่องการค้าขายเป็นหลักยุทธศาสตร์ตรงนี้นอกจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการทหารแล้วก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่เวลามีเรือสินค้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นทั้งในแผ่นดินหรือว่านอกแผ่นดินเนี่ยค่ะทุกที่เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ตรงหน้านี้หน้านี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบางกระจับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในอดีตอะค่ะก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดน้ำวนบางกระจับก็จะเป็นการถ่ายเทสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะเอาใส่เรือเล็กแล้วก็ค้าขายในกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเทจากเรือสำเภาใหญ่ค่ะ
0: แม้จะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร
1: ์
0: มากทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะมาพระนครศรีอยุธยาก็อย่าไปแต่วัดใหญ่ๆนะคะมาจุดเล็กๆแบบนี้บ้างและที่สำคัญคุณอ้นค้าจุดนี้อย่างที่บอกยุทธศาสตร์ดีไงโอ้โหร่มรื่นนะคะแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นเวิ้งน้ำได้สวยงามทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้นด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณนะคะ
1: ดีค่ะสวัสดี
0: ส่วนคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนอีกรับรองว่าได้ความรู้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ถูกจัดสร้างขึ้นใหม่เลยโดยช่าง10หมู
0: ่
2: นะฮะแล้วสำนักการสังกีนั้นก็สร้างเรื่องของเครื่องแต่งกายนะฮะแล้วก็วิธีการเชิดต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องที่เราแสดงในครั้งแรกจัดแสดงในครั้งแรกนะครับเป็นเรื่องรามเกียรตินะครับเป็นงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชงานนั้นก็มีการแสดงหุ่นหลวงนะครับเป็นการแสดงหุ่นหลวงถวายครั้งแรกนะฮะหลังจากที่ได้ปิดตัวไปร้อยกว่าปีนะครับแล้วก็เป็นการแสดงที่ยังความภาคภูมิใจให้กับศิลปินของกรมศิลปากร
0: ฟังน้ำเสียงอาจารย์ก็รู้เลยค่ะว่าภูมิใจแค่ไหนนะคะเราก็ร่วมภาคภูมิใจไปกับอาจารย์ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับกรมศิลป์อยากเล่าปี3ตอนหน้าเนี่ยเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจเรื่องอะไรติดตามกันได้ค่ะจากช่องทางนี้นะคะส่วนช่วงนี้เราทั้ง2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่หน้าบ้านนะคะที่มีดอกไม้สีสันสวยงามเยอะแยะไปหมดเลยค่ะนี่เลยสวยไหมคะอุ๊ยชมแบบนี้พี่ลิซ่าก็เขินเหมือนกันนะน้องๆเคยสังเกตไหมคะว่าบนโลกของเรามีสีสันที่หลากหลายมากเลยนะคะอย่างเช่นท้องฟ้าท้องฟ้า sky s k y sky ท้องฟ้าน้องๆรู้ไหมคะว่าท้องฟ้ามีสีอะไรใช่แล้วท้องฟ้าเป็นสีฟ้านั่นเองแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยู่บนท้องฟ้าเหมือนกันจะเป็นเส้นโค้งๆมีสีหลายๆสีเรียงกันเลยน้องๆรู้ไหมคะว่าคืออะไรถูกต้องสายรุ้งนั่นเองสายรุ้ง rainbowR A I N B O W Rainbow สายรุ้งสายรุ้งนะคะก็คือสีสันจากธรรมชาตินั่นเองจะเกิดขึ้นหลังฝนตกนะคะเพราะว่าแสงแดดจะส่องแสงผ่านหยดน้ำเม็ดเล็กๆแล้วก็แตกแยกออกมาเป็นหลายๆสีเลยคือสีม่วงคล้ำน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแล้วก็สีแดงรวมกันก็จะเป็นสีแดงดอกไม้ตรงนี้ไหมคะนี่ดอกไม้นี้มีชื่อว่าดอกดาวเรืองนะคะแต่ว่าเป็นดอกดาวเรืองฝรั่งเศสแล้วก็ดอกดาวเรืองที่เราจะเห็นเป็นประจำนะคะคือแบบนี้เลยนี่สวยไหมคะดอกดาวเรืองมีสีอะไรนะใช่แล้วสีเหลือง yellow y e l l o w yellowสีเหลืองวันนี้พี่ลิซ่าก็จะพาน้องๆนะคะไปทำผ้ามัดย้อมเป็นผ้าโพกหัวเลยค่ะจากสีของดอกดาวเรืองนั่นเองน้องๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทำยังไงเดี๋ยวเราไปทำกันเลยไปกัน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: หนูชื่อลิซ่านะคะ
2: คุณนกค
0: ่
2: ะ
0: น้องๆวันนี้คุณนกนะคะจะมาสอนพี่ลิซ่าวิธีการทำผ้ามัดย้อมจากนี้เลยดอกดาวเรืองผ้า clothC L O T H cloth ผ้าแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้ดอกดาวเรืองเราสามารถใช้ดอกอื่นได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะถ้าเป็นดอกไม้นะคะดอกอัญชันก็จะให้ดอกใช้เหลือบสีม่วงนะคะหรือจะเป็นดอกกันนิกาก็จะให้สีส้มส่วนดอกดาวเรืองเนี่ยก็จะให้สีเหลืองที่สดใสค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาเด็ดดอกดาวเรืองให้เหลือตะกรีบแบบนี้นะคะเพื่อที่จะนำไปนึ่งเพื่อให้มันนิ่มลงแล้วก็ให้มันคลายน้ำมันออกมา
0: ดอกดาวเรืองดอกนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเด็ดกันนะคะแบบนี้เลยแล้วก็แกะตรงนี้ครูทำไวมาก
2: ค่ะสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราเด็ดกลีบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนำกลีบที่ได้นะคะมาใส่ไว้บนผ้าเขาบ้างนะคะแล้วเราก็จะนำเข้าไปใส่ในหม้อนึ่งค่ะ
0: ใส่เลยนะคะ
2: ได้ค่ะเราจะนึ่งทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะซึ่งระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมามัดผ้ารอกัน
0: ได้เลยค่ะผ้าของพี่ลิ
2: อุปกรณ์ก็จะมีเหมือนกันนะคะก็ผ้าโพกหัว1ผืนนะคะแล้วก็ก้อนหินน้องอยากให้มีลวดลายตรงไหนนะคะก็เล็งเอาไว้นะคะส่วนที่โดนหนังยางมัดคือส่วนที่จะไม่ติดสีแล้วมัดให้แน่นหลายๆรอบนะคะขั้นตอนนี้ผู้ปกครองสามารถช่วยได้นะคะเพราะว่าเด็กอาจจะมัดได้ไม่แน่นมากพอนะคะ
0: นี่เลยพี่ลิซ่ามัดไป5จุดน้องๆสามารถทำลวดลายตามที่ตัวเองต้องการได้เลยนะคะลวดลาย patternP A T T E R N pattern ลวดลายขั้นตอนต่อไป
2: ค่ะเราก็จะนำตัวที่เรานึ่งออกมาเนี่ยลงไปต้ม
0: ขั้นตอนนี้น้องๆต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่ามันร้อนมากๆห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะคะแล้วก็ให้พ่อแม่เราช่วยด้วยค่ะต้ม boil B O I L boilต้อง
2: นะคะ
0: น้องๆดูสิสีเริ่มออกมาแล้ว
2: เป็นสีเหลืองสดใส
0: ว้า
2: วประมาณ5นาทีนะคะ
0: ต้องครบ5นาที แล้วขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรนะคะ
2: ค่ะพอหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้สีเหลืองสวยงามแบบนี้นะคะเราจะย้ายผ้าที่เรามัดย้อมตัวเนี้ยลงมาแช่ในน้ำที่เราใส่เกลือ1ส่วนผักส้ม1ส่วนต่อน้ำ100ส่วนเพื่อให้สีของผ้าเนี่ยสดใสขึ้นแล้วก็ติดได้นานขึ้นค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะหนีบผ้าขึ้นมานะคะน้องๆ
2: นี่
0: ต่อไปเดี๋ยวเราจะแกะเพื่อที่จะเห็นลวดลายนะคะ
2: ค่ะ
0: เริ่มกันเลย
2: นี่บีบน้ำออกสักนิดนึงนะคะ
0: นี่น
2: ะ
0: นี่ลายผ้ามัดย้อมของพี่ลิซ่าสวยไหมแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราเอาไปตากกันก่อนนะคะแบบนี้เลยตาก dryDRY dry ตากน้องๆสามารถชวนผู้ปกครองหรือว่าเพื่อนๆมาลองทำกันดูได้นะคะทั้งง่ายแล้วก็สนุกมากเลยแถมใช้สีจากธรรมชาติด้วย

0: T-H, cloth. Pa, pattern. P-A-T-T-E-R-N, pattern. Luot lai, boil. B-O-I-L, boil. Tom, dry. D-R-Y, dry. ตาย
1: ังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: ด้วยด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณชนันท์ชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเรายังคงเกาะติดเรื่อง

0: ของสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับแล้วก็ในอีกหลายพื้นที่ของประเทศนะครับตอนนี้ที่จังหวัดน่านเองยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังจากมวลน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือไหลลงสู่แม่น้ำน่านก่อนที่จะทะลักเข้าในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองน่านครับส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและขอให้ประชาชนที่อยู่ริมน้ำน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสานั้นเตรียมยกของขึ้นที่สูงขณะที่รัฐบาลครับก็พร้อมจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนสองส่วนทั้งเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องครัวและการเยียวยาที่อยู่อาศัยรวมถึงพืชสวนไร่นาครับนอกจากนี้ยังมีเงินเยียวยากรณีพิเศษจากน้ำท่วมขังซึ่งก็เตรียมเสนอครม.ในเร็วๆนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แถลงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านโดยระบุว่าน้ำท่วมครั้งนี้ได้รับการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเรื่องการเยียวยาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
1: ปีนี้ก็ทำเรื่องงบประมาณเข้ามานะครับเหมือนที่ท่านผู้ว่านะครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการนะครับว่าขอให้เรื่องตรงนี้นะครับสามารถทำด้วยความรวดเร็วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะดูแลในเรื่องเกี่ยวกับมติครม.ให้นะครับ
2: ทางด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะเปิดเผยว่าในภาพรวมระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงอย่างที่อำเภอปัวแล้วก็ที่อำเภอท่าวังผาค่ะระดับน้ำเริ่มแห้งในหลายจุดหลังจากนี้จะเข้าไปฟื้นฟูทำความสะอาดถนนแล้วก็บ้านเรือนพี่น้องประชาชนโดยได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆเข้าไปช่วยเหลือแล้วคาดว่าจะใช้เวลา2วันจะแล้วเสร็จ
3: ระหว่างนี้เนี่ยพื้นที่ทั้ง2เนี่ยนะครับพี่น้อง
0: ขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอปัวเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่และกำลังพลที่ระดมกำลังปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนนอกจากนี้ได้มอบถุงยังชีพอาหารกล่องจากรถครัวพระราชทานและน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมกำชับกำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางการอพยพประชาชนการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่จำเป็นและการสนับสนุนภารกิจด้านการบรรเทาสาธารณภัยตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที
2: ่และตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็มีรัฐมนตรีหลายกระทรวงค่ะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่ากระทรวงอว.ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์พร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางมายังสถานีวัดน้ำเอ็นหนึ่งบริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนืออำเภอเมืองเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งคืนโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์เปิดเผยนะคะว่าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวโดยคณะรัฐมนตรีและทุกหน่วยงานจะปักหลักเฝ้าระวังและบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเน้นย้ำขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งอพยพไปยังจุดปลอดภัยเป็นลำดับแรกรวมถึงยกสิ่งของขึ้นที่สูงอย่างน้อย60เซนติเมตรเพื่อลดความเสียหายจากมวลน้ำที่จะเอ่อล้นเข้ามานอกจากนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้สั่งการและกำชับให้กรมชลประทานรวมถึงโครงการชลประทานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนและก็น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งนำเครื่องจักรและก็เครื่องสูบน้ำเข้าประจำพื้นที่เพื่อสนับสนุนการระบายน้ำทางนี้ล่าสุดนะคะได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วจำนวน1เครื่องในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและก็ขนาด8นิ้วจำนวน3เครื่องในพื้นที่อำเภอเวียงสาเพื่อจะเร่งคลี่คลายสถานการณ์และก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะก็นั่งเรือท้องแบนติดตามสถานการณ์น้ำโดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ยังแสดงความกังวลถึงประชาชนที่ยังคงสมัครใจอาศัยอยู่ในบ้านพักของตนเองเนื่องจากเป็นห่วงทรัพย์สินภายในบ้านว่าให้ระมัดระวังให้มากที่สุดนอกจากนี้ค่ะยังให้กำลังใจประชาชนที่พักอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวของเทศบาลซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางกว่า26คนที่จะย้ายออกจากบ้านตามคำแนะนำแล้ว

0: ข้อคำเตือนของปภ.ค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์สดๆในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านยังคงทรงตัวตั้งแต่ช่วงเช้าส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบบางจุดน้ำสูงถึง2เมตรครับไปติดตามจากคุณธีรพงษ์โลหะวัชระรายงานสดมาจากตลาดเทศบาลสีคำเทศบาลเมืองน่านคุณธีรพงษ์เชิญครับ
2: สถานการณ์น้ำในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่านวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าต้องบอกว่าระดับน้ำเนี่ยยังคงทรงตัวนะครับขึ้นลงประมาณ 5-6 เซนติเมตรตลอดเขตพื้นที่ในเมืองเลยนะครับส่งผลให้หลายพื้นที่ในการเมืองนั้นได้รับผลกระทบครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่มีน้ำท่วมสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตรนะครับและบางจุดมีน้ำท่วมสูงมากกว่า2เมตรครับซึ่งเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนต้องระดมกำลังเข้าให้ความช่วยเหลือครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากจากหลายพื้นที่ครับระดมกำลังเข้าแจกจ่ายอาหารพร้อมทานให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านในชุมชนหัวเวียงใต้ในเขตเทศบาลเมืองน่านนะครับซึ่งจุดนี้ระดับน้ำสูงมากครับโดยน้ำเนี่ยมาจากแม่น้ำน่านนะครับท่วมสูงประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตรครับโดยชุมชนนี้เป็นชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำและมีประชาชนอยู่ในบ้านเรือนหลายหลังคาเรือนโดยเจ้าหน้าที่ได้ทยอยนำส่งอาหารพร้อมทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้นแล้วนะครับส่วนในพื้นที่ถนนมโนและบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนสตรีศรีน่านครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดที่อยู่ใกล้กับน้ำน่านนะครับน้ำเนี่ยสูงกว่า 40-60 เซนติเมตรบางจุดสูงกว่า1เมตรครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือหรือว่ารถยกสูงในการเข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งตลอดเส้นทางการช่วยเหลือเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนคอยเรียกนะครับให้รับอาหารตลอดเส้นทางด้วยนะครับอีกจุดที่ต้องไปดูเลยนะครับก็คือที่ถนนมหาวงใกล้วัดกู่คำระดับน้ำจากแม่น้ำน่านนะครับไหลเอ่อท่วมจากเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือขึ้นถนนตั้งแต่ช่วงเช้าครับหลายจุดมีน้ำท่วมสูงแต่ว่ารถยังสามารถสัญจรได้บางส่วนนะครับซึ่งมีประชาชนทยอยเดินทางมาสำรวจระดับน้ำตั้งแต่ช่วงเช้าขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายหน่วยงานนะครับเข้าประจำจุดเพื่อรอให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มีการแจ้งเหตุต่างๆด้วยนะครับไปดูอีกหนึ่งสถานที่สำคัญก็คือที่วัดภูมินครับโบราณสถานสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่านนะครับจุดนี้น้ำจากแม่น้ำน่านไหลทะลักเข้าท่วมภายในบริเวณวัดเป็นวงกว้างตั้งแต่ช่วงเช้าครับโดยมวลน้ำไหลล้อมรอบพระวิหารจตุรมุขครับซึ่งเป็นจุดที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังปู่ม่านย่าม่านอยู่ภายในเบื้องต้นมวลน้ำยังไม่ส่งผลกระทบต่อตัวพระวิหารนะครับแล้วก็อยู่ในลักษณะของการล้อมพระวิหารไว้นะครับอีกจุดที่ต้องพาไปดูจริงๆก็คือที่ชุมชนภูมินท่าลี่ครับซึ่งชุมชนนี้อยู่ใกล้กับวัดภูมินแล้วก็เรือนจำกลางจังหวัดน่านนะครับจุดนี้เป็นจุดรับน้ำสำคัญของเทศบาลเมืองน่านครับซึ่งน้ำป่าได้ทลายทะลักเข้าท่วมตั้งแต่ช่วงเช้าครับซึ่งชุมชนนี้เป็นจุดรับน้ำสุดท้ายของเขตเมืองน่านซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับระดับน้ำเนี่ยอาจจะอยู่ต่ำกว่าพื้นที่อื่นเล็กน้อยแต่จุดนี้จะท่วมนานที่สุดนะครับแล้วก็รับน้ำจากทั้งพื้นที่เทศบาลเมืองน่านเนี่ยเข้าไปที่จุดนี้แล้วก็จะเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่น้ำเนี่ยจะไปที่อำเภอเวียงสานะครับขณะเดียวกันพาไปดูเรื่องของความช่วยเหลือกันบ้างนะครับที่สำนักงานเทศบาลเมืองน่านครับเปิดอาคารศูนย์ดูแลสุขภาพเทศบาลเมืองน่านเป็นศูนย์อพยพประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงนะครับซึ่งที่จุดนี้มีประชาชนมาอยู่อาศัยประมาณ60คนทั้งผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็ผู้ดูแลมาเข้าพักร่วมกันนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลน่านคอยดูแลสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยประชาชนที่เข้ามาอพยพเนี่ยนะครับเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยมีการเตรียมตัวก่อนที่จะเกิดสถานการณ์น้ำตั้งแต่เมื่อคืนวานนี้ครับและเทศบาลก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้อพยพรวมถึงมีเจ้าหน้าที่ไปรับผู้ป่วยผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเปราะบางเนี่ยที่บ้านเลยนะครับซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเคลื่อนย้ายผู้อพยพได้เป็นอย่างดีครับเราไปฟังเสียงของผู้ประสบภัยกันสักหน่อยครับ
3: ปีที่แล้วมันทุลักทุเลมากอะลูกของอะไรมันก็ไปหมดเก็บไม่ทันเลยอะน้ำมันไวมากเลยมาปีนี้ก็เลยเราก็เลยพอเขาประกาศเตรียมตัวทีนี้ทางเทศบาลก็ติดต่อมาเราก็เลยมาตามรถให้ไปรับเลย
4: คือออกมาเลย
3: ออกมาเลย
4: สบายใจกว่านะแบบนี
3: ้นั่นแหละสบายใจนะลูก
4: มาอยู่นี่น่าจะวันนึงแล้วคืนนึงแล้วเป็นยังไงบ้างโอเคไหม
3: ก็โอเคนะลูกดีกว่าเราไปอยู่อย่างนั้นนะมันไม่ไหวอ่ะและทีนี้เราก็เตรียมตัวของเราเรียบร้อยแล้วมาอยู่เทศบาลเนี่ยมันสบายใจดีอ่ะลูกห้องน้ำห้องท่าอะไรมันก็มีพร้อมทุกอย่างเนาะ
5: ป้าเอามาทีหลังแต่พี่สาวเขา

0: เอารถมาเพราะว่าประสานจากทางเทศบาลแล้วเราก็รอว่าเอ๊ะวันนี้มันจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยยังไม่มาพอ2โมงมาพี่สาวก็มาเลยก็เอามานะคะเอามาก็มีคนมาเยอะแล้วเขามากันก็เยอะเหมือนกันนะคะค่ะ
1: ครับที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับคือบริเวณ4แยกดอนแยงครับเราจะเห็นว่ามีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับอาจจะประมาณ 20-30 ซมแล้วก็จะมีราวเหล็กนะครับกั้นอยู่นะฮะจุดนี้เนี่ยเมื่อช่วงเช้านี่ทางพี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาราวเหล็กมากั้นไม่ให้เข้าไปได้นะครับเพราะว่ามีระดับน้ำที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็การขับรถเร็วๆเนี่ยก็จะส่งผลกระทบกับบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในบริเวณนี้ซึ่งเป็นร้านค้าแล้วก็เป็นชุมชนเศรษฐกิจของจังหวัดน่านนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยหลายบ้านนะครับหลายร้านเนี่ยก็เริ่มมีการทำความสะอาดกันบ้างแล้วนะครับเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยกำลังปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตอนนี้จากข้อมูลนะครับเขาบอกว่าที่จุด N1 นะครับเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือเนี่ยระดับน้ำเมื่อช่วง12นาฬิกาที่ผ่านมานะครับอยู่ที่ประมาณ 8.32 เมตรนะครับเริ่มต่ำกว่าพนังกั้นน้ำซึ่งสูงประมาณ 8.5 เมตรนะครับแต่ว่าจุดนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังครับเพราะว่าในเขตเทศบาลเมืองน่านเนี่ยนะครับมันจะมีจุดที่พนังต่ำกว่าจุดอื่นๆอยู่เล็กน้อยนะครับทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยทะลักเข้ามาในจุดนั้นได้รวมถึงมีน้ำที่มุดจากท่อขึ้นมาซึ่งเป็นผลจากน้ำในจุดนั้นที่ทะลักเข้ามานะครับแล้วก็ขึ้นมาตามท่อด้วยซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าถ้าหากปริมาณน้ำในนอกคันเนี่ยนะครับต่ำกว่า 8.2 เมตรแล้วเนี่ยก็จะสามารถสูบออกได้ตลอดเวลาก็จะทำให้อัตราการไหลของน้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านเนี่ยลดลงเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มวลน้ำก้อนนี้ก็จะไปที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านต่อไปนะครับธีรพงศ์โลหะวัชระทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงานครับ
2: ครับขอบคุณครับคุณธีรพงศ์โลหะวัชระและก็ทีมข่าวนะครับที่รายงานติดตามสถานการณ์ซึ่งนอกจากหน่วยงานต่างๆรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้การดูแลพี่น้องประชาชนแล้วทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์เองนะครับโดยสำนักประชาสัมพันธ์ที่3ซึ่งครอบคลุมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของบ้านเราเนี่ยนะครับก็ส่งเจ้าหน้าที่ระดมทุกสภากำลังในการสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์และข้อมูลความเป็นจริงนะครับเพื่อการเตรียมความพร้อมซึ่งก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอีกช่องทางหนึ่งครับ
3: นอกจากนี้ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็มีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำโดยเน้นย้ำ5แนวทางก่อนเกิดเหตุค่ะโดยสั่งเร่งย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมกับจับตาสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนางสาวชัดดาพรบุญพีรณัฐรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำณกองบัญชาการอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ประเมินสถานการณ์ในระดับที่ร้ายแรงที่สุดไว้ก่อนพร้อมกับสั่งการ5แนวทางปฏิบัติเร่งด่วนได้แก่การเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าการอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงเป็นลำดับแรกการประสานกรมชลประทานเพื่อแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อชี้เป้าช่วยเหลือครัวเรือนที่มีผู้

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ข้าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: รู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
3: ่ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์กับครูปันรัตนภักดีนะครับก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของฉากละครเนาะแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของอุปกรณ์ประกอบฉากละครด้วยทําให้เราแยกได้ว่าในฉากละครฉากนึงที่เราเห็นออกมาเป็นภาพเนี่ยอะไรคือฉากอะไรคืออุปกรณ์ประกอบฉากซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับจะเป็นการแยกอุปกรณ์ประกอบฉากออกมาจากฉากแล้วก็วาดออกมาเป็นภาพฉากของภาพยนตร์โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องสีโปสเตอร์ครั้งที่1นะครับซักนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการวิเคราะห์ฉากก่อนเนาะแล้วก็ในขั้นตอนต่อๆไปก็จะเป็นเทคนิคของการใช้สีโปสเตอร์ในการวาดภาพฉากนะครับมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับสำหรับคาบนี้นะครับในด้านความรู้ความเข้าใจนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนฉากภาพยนตร์ให้เป็นฉากรับเบื้องหลังได้คำว่าฉากรับเบื้องหลังเนี่ยก็คือฉากของละครฉากของการแสดงนั่นแหละนะครับเราจะเอาฉากภาพยนตร์ที่เราเลือกมาเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นฉากรับเบื้องหลังให้ได้นะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนของการตัดอุปกรณ์ประกอบฉากทั้งหมดออกตัดนักแสดงออกไปนะครับต่อมานะครับสามารถอธิบายขั้นตอนการตีสเกลเพื่อที่จะคัดลอกจากต้นฉบับเนี่ยลงไปเป็นฉากรับเบื้องหลังได้ก็คือวันนี้เราเอาภาพต้นฉบับมาแล้วเนาะเราจะต้องตีสเกลลงไปแล้วก็ตีสเกลในกระดาษขนาด A3 ของเราด้วยนะครับหลังจากนั้นจะถ่ายทอดแบบจากต้นฉบับเนี่ยลงไปในผลงานที่มีขนาดใหญ่กว่าซึ่งวันนี้เราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการตีสเกลกันด้วยนะครับต่อมานะครับด้านทักษะคือสามารถวิเคราะห์ฉากภาพยนตร์แล้วก็เปลี่ยนให้เป็นฉากรับเบื้องหลังได้วิเคราะห์อันนี้สำคัญเราจะต้องวิเคราะห์ได้ว่าอะไรคืออุปกรณ์ประกอบฉากส่วนไหนคือนักแสดงที่เราจะต้องตัดออกนะครับซึ่งวันนี้จากที่เห็นภาพฉากภาพยนตร์ของเพื่อนต้นทางแล้วมีหลายคนที่อาจจะต้องไปเปลี่ยนภาพมาใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับต่อมานะครับก็คือสามารถคัดลอกแบบร่างมาได้มาเป็นฉากรับเบื้องหลังด้วยเทคนิคการตีสเกลนะครับและสุดท้ายคือด้านคุณลักษณะนะครับนักเรียนเห็นความสำคัญแล้วก็เห็นถึงคุณค่าของการสร้างฉากรับเบื้องหลังที่เราสามารถเอาไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือเวลาที่เราจะต้องทำงานในขนาดใหญ่ๆหรือสเกลใหญ่ๆอย่างเช่นการทำฉากของสแตนกีฬาสีการทำฉากประกอบการแสดงอะไรสักอย่างที่ต้องใช้ฉากขนาดใหญ่มากๆก็สามารถเอาเทคนิคการตีสเกลเนี่ยไปปรับใช้กับงานที่เราจะทำได้เลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ขั้นตอนแล้วก็วิธีการตีสเกลรวมถึงการวิเคราะห์ภาพนะครับครูขอดูทักษะในเรื่องของการศึกษาหรือการมองรายละเอียดในภาพของพวกเราก่อนมีกิจกรรมจับผิดภาพมาให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ขึ้นมาดูด้านหน้าใกล้ๆเลยก็ได้นักเรียนปลายทางก็สามารถขยับเข้าไปดูใกล้ๆโทรทัศน์ได้เลยนะครับแล้วก็ลองคุยกันว่ามีกี่จุดที่เป็นจุดที่แตกต่างของทั้ง2ภาพนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันตรงไหนไหมซึ่งรายละเอียดเนี่ยมันเล็กๆมากๆเลยอาจจะต้องดูใกล้โทรทัศน์นิดนึงนะครับห้องต้นทางพร้อมไม่เอ่ยพร้อมเดี๋ยวมาดู2ภาพแรกนะครับสองภาพนี้มีความแตกต่างกันอยู่นะครับเดี๋ยวใครที่ต้องการที่จะมาดูแล้วก็มาวงเชิญได้เลยครับมาได้เลย

มีเยอะนะแต่ว่ารายละเอียดค่อนข้างเล็กนะครับคนอื่นสามารถมาดูใกล้ๆได้นะวงทั้ง2ภาพถูกต้องครับคนอื่นเชิญเลยมาดูใกล้ๆได้นะครับนักเรียนปลายทางนะครับสามารถชี้ภาพจากโทรทัศน์แล้วก็ดูไปพร้อมๆกันได้เลยมี2จุดแล้วในห้องต้นทางตอนนี้นะครับเชิญครับเชิญสามจุดแล้วที่เก้าอี้ที่กำลังรีดนมวัวนะครับฟางที่อยู่บนกองฟางมีอีกไหมเอ่ยมีอีกไหมครับมีใครเห็นมาวงได้เลยโอ้ครบหรือยังมีอีกไหมครับมีอีกไหมตอนนี้ได้แล้ว1 2 3 4 5จุดครูกลัวครูเฉลยไม่ตรงกับที่พวกเธอวงจังเลยแต่คิดว่าน่าจะตรงแล้วก็ใกล้เคียงกันนะครับพร้อมไปดูเฉลยไหมไปดูเฉลยเนาะเดี๋ยวมาดูเฉลยกันก่อนนะครับสำหรับคู่แรกภาพแรกนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าภาพต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับมาดูคู่แรกภาพแรกกันก่อนจุดที่1ถูกต้องนะครับที่คนรีดนมวัวนะครับจุดที่2ที่กองฟางจุดที่3ที่ลูกหมูตัวเล็กๆที่หายไปนะครับจุดที่4ที่แอปเปิ้ลที่อยู่บนต้นนะครับแล้วก็จุดที่5จุดสุดท้ายคือที่เส้นของขอบถุงเท้าแสดงว่าพวกเราสามารถพิจารณารายละเอียดที่อยู่ในภาพเนี่ยได้ดีนะครับซึ่งทักษะวิธีการนี้เนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้กับการพิจารณาต้นฉบับภาพยนตร์ของตัวเองได้ด้วยนะครับคราวนี้มาดูภาพต่อไปกันบ้างนะครับภาพต่อไปเป็นบรรยากาศในตลาดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าทุกคนจะเห็นรายละเอียดไหมซึ่งค่อนข้างท้าทายเหมือนกันใครพร้อมแล้วขึ้นมาได้เลยใครมองเห็นแล้วขึ้นมาได้เลยโอ้ยเก่งมากที่มองจากไกลๆเห็นนะครับต่อคิวกันได้เลยครับต่อคิวกันได้เลยโอ้เสื้อชัดมากมีกล้วยที่แขวนอยู่หายไปนะครับมีจำนวนของกะหล่ำปีจาก6เหลือ5มีใครเพิ่มเติมอีกไหมตอนนี้มีกี่จุดแล้วตอนนี้3จุดมีอีกนะครับมีอีกอะไรอ๋อปลาที่ร้านค้าร้านแรกนะครับก้อนเมฆบางคนบอกว่ามองไม่เห็นอะไรเลยจริงตอนครูเริ่มทำครูก็อะไรเนี่ยมันอยู่ตรงไหนทำไมมันเล็กไปหมดเลยนะครับแต่ที่ให้เราดูเล็กๆเนี่ยเพราะว่าเวลาเราไปทำในงานนะครับเวลาเราไปสังเกตหรือไปวิเคราะห์ตัวภาพต้นฉบับที่เราได้มาจากภาพยนตร์เนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดเล็กๆแบบนี้แหละที่เราอาจจะต้องตัดออกไปนะครับเพื่อให้มันเป็นภาพฉากที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นอาจจะต้องอาศัยทักษะของการเก็บรายละเอียดเล็กๆแบบนี้เดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะครับว่าจะถูกต้องหรือเปล่านะครับจุดแรกคือปลาในมือของแม่ค้าที่หายไปนะครับจุดที่2ก้อนเมฆนะครับโอเคถูกต้องจุดที่3คือกล้วยเนาะกล้วยที่แขวนอยู่แล้วก็หายไปนะครับจุดที่4คือเสื้อของลูกค้าเนาะที่เปลี่ยนสีไปแล้วก็จุดที่5คือจำนวนกะหล่ำปีนะครับที่จาก6เหลือแค่5ลูกถูกต้องปรบมือให้ตัวเองหน่อยแสดงว่าพวกเราสามารถมองรายละเอียดในภาพได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่ารายละเอียดในภาพเนี่ยจะเล็กมากๆนะครับก็สามารถมองเห็นได้ทักษะนี้เอาไปปรับใช้กับฉากภาพยนตร์ที่ตัวเองเลือกมาได้เลยโดยที่นักเรียนดูแล้วก็ลองสังเกตว่าอะไรในภาพนั้นที่มันควรจะเป็น อุปกรณ์ประกอบฉากก็จะต้องตัดออกรวมถึงตัวนักแสดงด้วยก็จะต้องตัดออกนะครับเพราะว่าบางอย่างที่มีอยู่ในฉากภาพยนตร์ที่อยู่ในมือเราตอนนี้สามารถเปลี่ยนไปเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากได้นะครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของเนื้อหากันบ้างนะครับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของการเปลี่ยนฉากภาพยนตร์เป็นฉากรับเบื้องหลังก็คือเอาฉากภาพยนตร์ที่เราชอบเนี่ยมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นฉากที่เราจะสมมุติว่าจะใช้จริงๆในการแสดงนะครับซึ่งเราจะขยายขึ้นจากภาพขนาด A4 เนี่ยไปเป็นขนาด A3 นะครับอันนี้เป็นการจำลองว่านักเรียนจะมีวิธีการตีสเกลแล้วก็ขยายภาพได้ยังไงซึ่งสามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้กับการเขียนฉาก

ฉากใหญ่ๆอย่างเช่นเต็มเวทีหรือฉากที่เป็นฉากของสแตนเชียร์อัฒจันเชียร์ในกีฬาสีก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับมาดูในส่วนของการเปลี่ยนฉากภาพยนตร์ให้เป็นฉากรับเบื้องหลังนะครับจะมีขั้นตอนอยู่4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกเราจะเริ่มจากการวิเคราะห์องค์ประกอบก่อนวิเคราะห์องค์ประกอบที่อยู่ในภาพที่เราเลือกมาว่ามีอะไรบ้างที่จะเป็นฉากและอะไรบ้างที่จะเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากนั่นคือส่วนที่เราจะต้องตัดออกไปจากฉากนะครับเพราะวันนี้เราจะวาดแค่ตัวฉากเท่านั้นต่อมากำหนดจุดประสงค์นะครับกำหนดจุดประสงค์ของการใช้ฉากรับเบื้องหลังก็คือกำหนดว่าฉากนั้นน่ะมันเป็นเนื้อเรื่องอะไรเหตุการณ์อะไรอย่างเช่นเป็นฉากสงครามเป็นฉากที่มีการแข่งขันกีฬาหรือเป็นฉากที่เป็นการเล่นน้ำทะเลอย่างนี้เป็นต้นเราต้องกำหนดจุดประสงค์ของเขาออกมาก็คือวิเคราะห์จากตัวภาพนั่นแหละนะครับต่อมาคือตัดส่วนประกอบที่ไม่จำเป็นออกตัดอะไรบ้างตัดนักแสดงตัดอุปกรณ์ประกอบฉากนะครับรวมถึงบางอย่างที่เราคิดว่าสามารถสร้างมาเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากได้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่นักแสดงถืออุปกรณ์ที่เป็นโครงสร้างหรืออุปกรณ์ที่เป็นชิ้นส่วนของฉากนะครับที่เราเรียนกันไปครั้งที่แล้วเนี่ยส่วนที่เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยต้องตัดออกหมดเลยนะครับและสุดท้ายคือพอเราตัดออกไปแล้วเราจะต้องมาต่อเติมให้ฉากสมบูรณ์พอหนูตัดนักแสดงออกแสดงว่าฉากที่เราเคยมีอยู่หายไปใช่ไหมมันก็จะแหว่งไปหนูก็จะต้องตัดออกเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะครับมาดูตัวอย่างนะครับอันนี้จากภาพยนตร์เรื่อง Age of Tomorrow นะครับซึ่งเป็นฉากสงครามเดี๋ยวมาดูว่าในฉากนี้เราจะต้องวิเคราะห์อะไรบ้างนะครับซึ่งถ้าสังเกตหลักๆนะครับผลงานชิ้นนี้นะครับจะมี2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นส่วนพื้นเนาะแล้วก็ส่วนที่เป็นบรรยากาศที่เป็นด้านหลังบรรยากาศท้องฟ้านะครับจะมี2ส่วนด้วยกันให้เราเริ่มจากวิเคราะห์แบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็วิเคราะห์องค์ประกอบที่อยู่ในภาพทั้งหมดจาก2ส่วนนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าบนท้องฟ้ามีอะไรบ้างบนท้องฟ้ามีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างที่เราจะต้องวิเคราะห์ว่าเป็นส่วนที่จะต้องตัดออกวิเคราะห์ว่าเป็นส่วนที่จะต้องเก็บไว้เป็นบรรยากาศหรือว่าบางอย่างอย่างเช่นเครื่องบินถ้าเราคิดว่าในการแสดงของเราเนี่ยเราจะให้มีสลิงห้อยเครื่องบินมาเลยเราก็คิดได้แต่ถ้าใครคิดว่าไม่อ่ะของเราเวทีเล็กๆ เราไม่มีสลิงเราก็วาดเครื่องบินเข้าไปในฉากได้เลยอันเนี้ยแล้วแต่เราว่าจะเป็นคนกำหนดนะครับให้เราได้กำหนดได้ด้วยตัวเองเลยนะครับนี่คือการดูองค์ประกอบนะครับที่อยู่ในส่วนของท้องฟ้านะครับต่อมามาดูในส่วนของพื้นดินนะครับก็วิเคราะห์ในส่วนของพื้นดินว่ามีอะไรบ้างที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือพวกอุปกรณ์หรือยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการรบนะครับแล้วก็มีนักแสดงด้วยรวมถึงนักแสดงที่เรียกว่านักแสดงประกอบหรือว่าพวกหมู่มวลนะครับก็จะต้องตัดออกด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาอยู่ในสถานที่จริงหรือที่แสดงละครเวทีจริงเนี่ยเหล่านี้ก็จะเป็นคนมาแทนที่ทั้งหมดเนาะเพราะฉะนั้นในฉากพวกนี้เราก็จะต้องวิเคราะห์แล้วก็ตัดออกนะครับต่อมานะครับบรรยากาศโดยรวมนอกเหนือจากแยกเป็นส่วนท้องฟ้ากับพื้นดินแล้วดูซิว่าบรรยากาศส่วนไหนบ้างที่เราจะเก็บไว้หรือเราจะตัดออกคราวนี้บรรยากาศเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ก็ได้ตัดออกก็ได้เก็บไว้ในกรณีที่เวทีของเราเป็นเวทีเล็กๆอีกเหมือนกันไม่สามารถสร้างสเปเชียลเอฟเฟคเป็นไฟลุกขึ้นมาได้เราก็ต้องเก็บไฟไว้ในฉากนึกออกไหมเพื่อให้เห็นว่ามีไฟเกิดขึ้นในฉากนั้นแต่ถ้าเราคิดว่าในฉากเราเนี่ยสามารถทำให้มีไฟเกิดขึ้นได้จริงๆโดยใช้สเปเชียลเอฟเฟคหรือเอาถังแก๊สมาเปิดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราก็ตัดไฟอันนี้ออกได้เลยเพราะว่าในการแสดงจริงของเรามีไฟจริงมาใช้เนาะเพราะฉะนั้นหนูต้องเป็นคนกำหนดกันเองว่าเราจะใช้รูปแบบไหนจะมีสเปเชียลเอฟเฟคไหมหรือไม่มีนะครับต่อมาอันนี้คือวิเคราะห์เสร็จแล้วนะครับดูถึงดูองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะควันที่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจะให้มีไว้ไหมถ้ามีไว้หนูต้องวาดถ้าไม่มีไว้หนูก็ตัดออกได้เลยแล้วก็วาดอย่างอื่นทดแทนไปนะครับมาดูต่อนะครับคราวนี้การกำหนดนะครับกำหนดจุดประสงค์อันนี้เนี่ยก็คือบรรยายได้เลยว่าเป็นฉากของการรบเป็นเหตุการณ์ของการรบแค่นี้เลยนักเรียนก็ดูตัวอย่างภาพของนักเรียนว่าของนักเรียนเนี่ยเป็นเหตุการณ์อะไรนะครับตัวละครนะครับที่เป็นระยะ

หน้าเนี่ยจะต้องตัดออกจะต้องตัดออกก็คืออยู่ในขั้นตอนที่3เนาะก็คือตัดนักแสดงออกเพราะว่าทำให้นักแสดงถ้ามีภาพวาดนักแสดงอยู่ในฉากนักแสดงจริงมาก็จะเป็นภาพทับซ้อนกันไปหมดเพราะฉะนั้นต้องตัดนักแสดงออกด้วยเนาะของทุกคนเลยของใครจะเป็นการ์ตูนหรือว่าจะเป็นนักแสดงที่เป็นคนจริงๆเนี่ยก็ต้องตัดออกนะครับนี่คือเขาตัดด้านข้างออกเนาะตัดนักแสดงที่อยู่ตรงกลางออกนะครับก็จะเหลือแค่พื้นฉากหลังเฉยๆนะครับพอตัดออกไปแล้วมันก็จะแหว่งใช่ไหมครับคนก็จะหายไปเราก็จะต้องจินตนาการขึ้นมาเองว่าในส่วนนั้นฉากมันควรจะเป็นยังไงก็ยังเป็นสมรภูมิรบเหมือนเดิมก็จะต้องวาดเพิ่มเติมขึ้นมาจินตนาการให้มีหมอกมีควันจากการสู้รบกันเพิ่มเติมขึ้นมานะครับคราวนี้ก็คือส่วนที่นักเรียนจะต้องเพิ่มเติมหลังจากที่ตัดอุปกรณ์ประกอบฉากออกไปแล้วก็หลังจากที่ตัดนักแสดงออกไปด้วยนะครับคราวนี้แล้วจะทำยังไงให้ฉากของเราเนี่ยสมบูรณ์นะครับจะทำยังไงให้จากภาพเล็กๆพอมาขยายใหญ่แล้วมันสมบูรณ์มากขึ้นวิธีการก็คือตีสเกลแค่นั้นเลยนะครับเราจะตีสเกลซึ่งจริงๆแล้วการตีสเกลเนี่ยในการวาดงานศิลปะโดยปกติเราจะไม่ทำกันเราจะอาศัยทักษะการวาดการฝึกฝนนะครับแต่ว่าในการวาดฉากละครเนี่ยเราอาศัยความแม่นยำและก็ความสมส่วนของสิ่งต่างๆที่อยู่ในฉากเนาะเพราะฉะนั้นศิลปินเนี่ยอาจจะต้องออกแบบมาในกระดาษพื้นที่เล็กๆก่อนแล้วก็ขยายขึ้นไปบนฉากจริงก็เลยจะต้องอาศัยการตีสเกลเพื่อให้สัดส่วนและองค์ประกอบของสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในฉากเนี่ยสมบูรณ์มากที่สุดนะครับคราวนี้วิธีการของการตีสเกลนะครับนักเรียนจะต้องกำหนดสัดส่วนแล้วก็ช่องตารางที่เราจะใช้ในการวาดให้มันเท่ากันก่อนคราวนี้จากภาพต้นฉบับของเราเนี่ยเราพิมพ์มาเต็มกระดาษ A4 ใช่ไหมครับเวลาวาดเราจะไปวาดลงกระดาษขนาด A3 A3 ใหญ่เป็นกี่เท่าของ A4 2เท่าเพราะฉะนั้นทุกตารางที่หนูตีลงไปใน A4 เนี่ยคูณ2หมดเลยก็จะได้ขนาดของกระดาษที่เป็นตารางของ A3 นะครับและนักเรียนก็สามารถขยายวาดได้เลยอย่างนี้นะครับคราวนี้วิธีการวาดในช่องแรกหนูเห็นอะไรบ้างในช่องแรกของ A3 หนูก็วาดลงไปแบบนั้นแต่คราวนี้ใครคิดว่าถ้ามีแค่9ช่องมันใหญ่เกินไปหนูก็สามารถตีเพิ่มได้อีกให้มันมากกว่า9ช่องได้อีกรายละเอียดของแต่ละช่องก็จะน้อยลงนะครับมาดูจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับขั้นแรกคือการเตรียมแบบก่อนหลังจากที่เราได้แบบมาแล้วนะครับเราจะเตรียมแบบแล้วก็จะเป็นการตีตารางขั้นของการเตรียมแบบเมื่อสักครู่เนี่ยคือการตัดส่วนที่ไม่จําเป็นออกนะหลังจากนั้นเราจะมาตีตารางตีตารางตีเป็น9ช่องได้9ช่องอันนี้ใครคิดว่าตัวเองมีทักษะทางศิลปะที่ค่อนข้างดีค่อนข้างแม่นยํา9ช่องได้ส่วนใครที่คิดว่าตัวเองไม่ค่อยแม่นยำเลยนะครับตัวเองไม่ค่อยแม่นยำนักเรียนสามารถตีไปเลยกี่ช่องก็ได้แต่นักเรียนจะต้องเป็นคนเอากำหนดอัตราส่วนและจำนวนช่องด้วยตัวเองทั้งแนวตั้งและแนวนอนคราวนี้พอเวลาเรามาวาดทีละช่องอ่ะเราก็จะง่ายอย่างเช่นช่องนี้เราก็จะวาดแค่โดน2ตัว2ช่องนะครับก็โดนก็จะอยู่ใน2ช่องนี้แค่นั้นเองนะครับก็คือเราจะพิจารณาไปทีละช่องแต่ใครคิดว่าตัวเองอ่ะทักษะการวาดดีไม่ต้องตีช่องเยอะขนาดนี้ก็ได้อันนี้ให้นักเรียนกำหนดจำนวนช่องได้เองเลยนะครับต่อมานะครับการตีช่องสามารถตีได้2แบบคือแบบที่1เราได้กระดาษ A4 มาใช่ไหมครับเราตีเต็มกระดาษ A4 คราวนี้เราจะเห็นว่ามันมีส่วนที่ไม่มีภาพอ่ะใช่ไหมข้างบนภาพมันไม่ถึงทำยังไงหนูต้องใช้จินตนาการตัวเองและเติมเข้าไปเติมภาพเข้าไปว่าควันมันจะขึ้นไปทิศทางไหนเครื่องบินมันจะไปอยู่ตรงไหนได้อีกหนูจะต้องจินตนาการแล้วก็วาดเพิ่มเข้าไปรวมถึงด้านล่างด้วยนะครับต่อมาอีกแบบนึงแบบที่เราไม่อยากเติมเองเราบีบสเกลของเราให้เล็กลงไปให้เท่ากับขนาดของภาพวันนี้บางคนอาจจะต้องใช้วิธีนี้นะครับเพื่อบีบเข้าไปให้ได้กรอบที่เล็กสังเกตไหมว่าอัตราส่วนมันยังเท่าเดิมแต่แค่คลุมพื้นที่ที่เล็กลงและเราไม่ต้องจินตนาการเองอันนี้เลือกเอาว่าจะใช้วิธีไหนนะครับต่อมานะครับขั้นตอนของการเตรียมกระดาษเราจะต้องตีจำนวนช่องของเราในกระดาษ A3 ให้เท่ากับในกระดาษต้นฉบับก็คือ A4 ด้วยนะครับพอจำนวนช่องเท่ากันก็ถึงจะพิจารณาวาดไปทีละช่องเนาะเราก็จะวาดทีละช่องนะครับแล้วก็กำหนดอัตราส่วนวาดเพิ่มเติมทุกอย่างนะครับแล้วก็กำหนดความกว้างความสูงให้มันได้อัตราส่วนกันด้วย

ต่อมาพอได้เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มดูจากภาพต้นฉบับเนี่ยไปทีละช่องแล้ววาดไล่ขึ้นไปหนูจะเริ่มต้นจากฝั่งไหนก็ได้มุมบนซ้ายมุมบนขวาล่างซ้ายล่างขวาได้หมดแต่ให้วาดไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อภาพเนี่ยมันจะได้ต่อเนื่องกันเหมือนจิ๊กซอต่อกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องไล่ไปแบบนี้เนาะโดยดูภาพต้นฉบับเยอะๆนะครับคราวนี้พอวาดแล้วถ้าเราเลือกแบบแรกก็คือมีส่วนที่เราต้องต่อเติมเพิ่มเราก็จะต้องวาดต่อเติมไปในส่วนที่ขาดหายไปนะครับเพื่อให้ภาพของเราเนี่ยสมบูรณ์รวมถึงภาพคนที่หายไปก็ต้องวาดบรรยากาศฉากหลังมาทดแทนด้วยนะคราวนี้ก็จะต้องวาดต่อเติมเนาะเนี่ยอันนี้คือจากแบบที่เราได้มาส่วนที่เราจะต้องต่อเติมเพิ่มคือส่วนด้านบนท้องฟ้าส่วนด้านล่างพื้นดินและส่วนที่ตัดนักแสดงออกไปนะครับเราก็จะต้องวาดเพิ่มเติมเข้าไปให้ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์นะครับคราวนี้สำหรับงานวันนี้นะครับครูจะให้ทุกคนเนี่ยเอาภาพของฉากภาพยนตร์ที่ทุกคนหามาเนี่ยมาวิเคราะห์นะครับเพื่อที่จะได้วางแผนในการสร้างฉากเบื้องหลังของตัวเองนะครับก็คือจะเปลี่ยนจากการวิเคราะห์เนี่ยไปเป็นฉากลับเบื้องหลังอีกทีนึงวันนี้ในใบงานนะครับที่แจกให้ทุกคนนะครับจะมี2หน้านะครับหน้าด้านหน้ากับด้านหลังซึ่งจะประกอบไปด้วย4ขั้นตอนในการวิเคราะห์ฉากภาพยนตร์นะครับนักเรียนปลายทางนะครับตอนนี้รับใบความรู้และก็ใบงานจากคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางได้เลยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําใบงานกันก่อนเพื่อที่จะได้เห็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้นะครับมาดูส่วนประกอบกันครับในส่วนประกอบนะครับในใบงานด้านแรกตอนนี้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันเลยหน้าแรกนะครับเราจะมีอยู่4ส่วนหลักๆด้วยกันส่วนแรกนะครับก็คือให้เขียนข้อมูลจากฉากภาพยนตร์ของตัวเองว่าเป็นเรื่องอะไรเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรนะครับเป็นฉากไหนฉากนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไปคร่าวๆหลังจากนั้นนะครับให้มาวิเคราะห์องค์ประกอบที่อยู่ในภาพว่ามีอะไรบ้างในภาพต่อมาขั้นตอนของการกำหนดจุดประสงค์ขั้นนี้เป็นการเขียนว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแค่นั้นเลยนะครับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นฉากนี้ใช้ทำหน้าที่อะไรและส่วนสุดท้ายของหน้านี้คือการตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกให้หนูเขียนได้เลยว่าตัดอะไรออกบ้างอย่างเช่นตัดนักแสดงที่เป็นนักรบออกตัดรถถังออกแล้วก็อาจจะเขียนบรรยายด้วยว่าในเวทีจริงเราจะใช้รถถังที่เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากแทนเขียนด้วยนะครับอันนี้ก็เขียนต่อไปว่าเราจะตัดอะไรออกบ้างในภาพนั้นสิ่งสำคัญที่จะต้องตัดออกคือ1นักแสดง2อุปกรณ์ประกอบฉากที่เราคิดว่าในเวทีของเราเนี่ยเราสร้างสิ่งนั้นมาเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากได้แน่ๆตัดทิ้งได้เลยนะครับส่วนที่เราคิดว่าไม่ได้เราก็ยังคงต้องวาดไว้นะครับต่อมาส่วนที่2ที่สำคัญมากๆนะครับคือการร่างภาพด้วยดินสอก็คือจากผลงานของเราเนี่ยที่เราได้ต้นฉบับมาเนี่ยก็ให้ร่างลงไปในใบงานอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งของใบงานให้เราร่างคร่าวๆตัวนี้เนี่ยหนูจะตีสเกลตีเส้นใหม่เป็นของตัวเองก็ได้นะครับใช้ปากกาสีที่ต่างการตีสเกลใหม่ก็ได้เพื่อให้เป็นภาพคร่าวๆว่าในครั้งหน้าที่เราวาดลงกระดาษ A3 จริงๆเนี่ยผลงานจะเป็นไปในทิศทางไหนส่วนที่มันหายไปทั้งด้านบนและด้านล่างเราเติมอะไรเพิ่มเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นผลงานก็จะเป็นในลักษณะนี้เนาะเราจะต้องไปทําให้มันครบถ้วนแล้วก็ครอบคลุมด้วยเติมให้ภาพฉากของเราเนี่ยสมบูรณ์มากที่สุดนะครับส่วนจะตัดอันไหนหรือไม่ตัดอันไหนเป็นวิจารณญาณเป็นการตัดสินใจของหนูเองนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้พวกเราได้ทําใบงานในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ภาพจากฉากภาพยนตร์นะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการเปลี่ยนเป็นฉากรับเบื้องหลังที่เราจะสร้างสรรค์กันต่อในคาบต่อๆไปด้วยตอนนี้ทุกคนสามารถเริ่มพิจารณาจากต้นฉบับของตัวเองได้เลยวิเคราะห์ไปตามขั้นตอนแล้วก็ลงมือทําได้เลยนะครับในตัวใบงานเราจะแค่ร่างเส้นแค่นั้นจะไม่มีการลงสีนะครับเดี๋ยวการลงสีเนี่ยเราจะไปลงในผลงานจริงแล้วก็ตัวต้นฉบับให้นักเรียนนํามาทุกครั้งในการเรียนเรื่องนี้นะครับเพราะเราจะต้องดูต้นฉบับไปพร้อมๆกับการลงสีไปเรื่อยๆครับตอนนี้ทุกคนลงมือทำใบงานได้เลยครับ

นักเรียนปลายทางครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจบทบาทของตัวเองมากขึ้นตอนนี้ครูให้ทุกคนเป็นผู้กำกับเวทีการแสดงละครเลยนะครับให้เราเป็นผู้กำกับเวทีเลยนะครับคราวนี้เราจะต้องกำหนดว่าในฉากเนี่ยเราจะให้อะไรเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากบ้างแล้วก็จะให้อะไรเป็นฉากซึ่งในผลงานชิ้นนี้ของเพื่อนนะครับเป็นฉากของการเต้นรำของอสูรกับเจ้าหญิงนะครับซึ่งเขาจะใช้การตัดเชนเดเลียออกนะครับก็คือตัวโคมระย้าเนี่ยเพื่อนจะตัดออกเพื่อที่จะให้ใช้เชนเดเลียของจริงเขาบอกว่าเวทีของเขาเป็นเวทีที่รวยนะครับเขาจะให้มีตัวเชนเดเลียของจริงเนี่ยค่อยๆห้อยลงมาจากด้านบนเพดานแล้วก็หมุนด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่วาดเข้าไปในฉากเลยนะครับเพื่อที่จะได้โชว์ให้เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากแทนอันนี้ที่บอกว่าให้นักเรียนได้กำหนดเองคือนักเรียนสามารถเลือกได้เลยว่าส่วนไหนเราจะให้เป็นฉากและส่วนไหนเราจะไม่วาดลงไปในฉากเพราะเราจะให้เขาเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากเหมือนเพื่อนคนนี้เลยที่ให้ตัวเชนเดเลียเนี่ยเป็นของจริงที่ห้อยลงมาจากหลังคานะครับเพราะฉะนั้นในตัวฉากของเขาก็จะตัดตัวเชนเดเลียหรือโคมระย้าเนี่ยออกไปได้เลยนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งเทคนิคนึงนะครับที่นักเรียนสามารถเอาไปประกอบกับการวิเคราะห์ตัวภาพต้นฉบับของตัวเองได้นะครับจะได้ผลงานที่ชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายรวมถึงตัวฉากของหนูเนี่ยก็จะสมบูรณ์มากขึ้นด้วยครับ

นักเรียนครับครูมีอีกวิธีหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานที่ครูสนใจนะครับซึ่งครูเองก็ไม่เคยทำเหมือนกันเพื่อนใช้วิธีการพับกระดาษเลยพับกระดาษเพื่อแบ่งแต่ละส่วนนะครับแบ่งแต่ละส่วนของงานให้เป็นเส้นก็คือเป็นแบ่งเป็นช่องโดยการพับนั่นเองนักเรียนสามารถทำแบบนี้ได้นะลูกใครที่คิดว่าตัวเองวัดไม่แม่นหรือว่าสายตาไม่ตรงสายตาเอียงสามารถพับแบบนี้ได้เลยแล้วครูถามเพื่อนว่าแล้วเวลาไปทำลงในงานจริงขนาด A3 จะทำยังไงเพราะว่าครูไม่ให้พับงานขนาด A3 แน่นอนเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะวัดแต่ละช่องในผลงานที่เป็นต้นฉบับเนี่ยแล้วก็คูณ2หลังจากนั้นก็เอาคูณ2ที่คูณเสร็จแล้วเนี่ยไปตีช่องในผลงานจริงอันนี้ถือว่าเป็นอีกวิธีนึงนะที่ทำให้ได้ช่องตารางที่แม่นยำเป๊ะแล้วก็สามารถถ่ายทอดองค์ประกอบต่างๆที่อยู่ในภาพเนี่ยได้ตรงกับภาพต้นฉบับด้วยเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าตัวเองตีเส้นได้ไม่ค่อยตรงวัดแบ่งตามจุดทศนิยมได้ไม่ค่อยเก่งพับแบบนี้ได้ครับแล้วก็ค่อยเอาค่าของแต่ละช่องเนี่ยไปคูณ2เพื่อให้ได้ขนาดของกระดาษขนาด A3 มาอีกครั้งนึงในการทำงานคาบหน้าวิธีนี้น่าสนใจเหมือนกันครับไปใช้ได้

นักเรียนปลายทางครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานหนึ่งของเพื่อนในห้องต้นทางที่น่าสนใจนะครับโดยภาพต้นฉบับของเขาเนี่ยเป็นโรงเรียนเรือนแพนะครับก็จะมีโครงสร้างของอาคารเรียนแล้วก็มีแพไม้ไผ่ที่กำลังลอยน้ำอยู่นะครับบรรยากาศด้านหลังเป็นบรรยากาศของเขื่อนแล้วก็มีภูเขามีต้นไม้ส่วนที่เพื่อนจะตัดออกนะครับก็คือตัวคนนะครับที่จะเปลี่ยนไปเป็นนักแสดงแล้วก็ตัวแพไม้ไผ่ที่มัดไว้เป็นก้อนๆนี้ก็จะตัดออกด้วยเพราะว่าเพื่อนให้เหตุผลว่าจะใช้เป็นแพของจริงนะครับเป็นส่วนของอุปกรณ์ประกอบฉากที่เป็นโครงสร้างที่เป็นชิ้นส่วนเนี่ยที่ยกเข้ามานะครับตอนนี้เนี่ยส่วนที่เพื่อนทำไปแล้วนะครับก็คือการร่างภาพนะครับซึ่งบางส่วนเนี่ยที่เป็นภาพที่เราตัดนักแสดงออกไปแล้วหรือว่าตัดในส่วนของแพที่เป็นไม้ไผ่ออกไปแล้วเนี่ยเพื่อนก็ได้ต่อเติมองค์ประกอบต่างๆขึ้นมานะครับอันนี้คือวิธีการที่ทุกคนจะต้องทําเหมือนกันเลยก็คือส่วนไหนที่เราตัดนักแสดงออกไปตัดอุปกรณ์ประกอบฉากออกไปเราจะต้องวาดต่อเติมฉากในส่วนนั้นให้สมบูรณ์นะครับแล้วก็ในครั้งหน้าให้นักเรียนนําใบงานใบนี้แหละมาใช้เป็นแบบในการวาดภาพจริงนะครับในผลงานขนาด A3 ของเราแล้วก็ให้นำตัวภาพต้นฉบับที่เราปริ้นมาด้วยนะครับมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งหน้าด้วยครับ

0: นักเรียนปลายทางครับตอนนี้นะครับเราได้ทำใบงานกันไปนะครับซึ่งก็มีของเพื่อนๆในห้องต้นทางหลายคนเหมือนกันที่น่าสนใจแล้วก็ได้ให้เป็นแนวทางนักเรียนไปแล้วเนาะก็สามารถเอาวิธีการของเพื่อนๆในห้องต้นทางเนี่ยไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์งานของตัวเองได้ใบงานชิ้นนี้มีความสำคัญมากครับเราจะสามารถใช้เป็นองค์ประกอบในการดูเป็นวิธีเป็นขั้นตอนในการทำงานของเราในชิ้นที่เรากำลังจะทำเนี่ยนะครับได้ด้วยก็คืออยากให้นักเรียนเนี่ยเก็บใบงานใบเนี้ยไว้เพื่อที่จะได้ดูตลอดนะครับว่าจริงๆแล้วส่วนที่เราจะตัดออกคืออะไรเวลาเราไปทำในงานจริงเราตัดได้ครบถ้วนตามที่เขียนไว้ไหมนะครับแล้วก็องค์ประกอบในภาพที่เราต่อเติมไปเนี่ยเป็นไปตามที่เราได้ร่างแบบไว้ไหมเพราะฉะนั้นในทุกๆครั้งที่เราสร้างสรรค์ผลงานฉากรับเบื้องหลังเนี่ยอยากให้ทุกคนเอาภาพต้นฉบับมาที่เราปริ้นมานะครับเอาภาพต้นฉบับมาและ2ให้นำใบงานใบนี้มาด้วยเพื่อที่จะได้เป็นขอบเขตในการสร้างสรรค์ผลงานของเราไม่ให้หลุดไปจากกรอบการทำงานนะครับคราวนี้ขอทบทวนความเข้าใจของพวกเราสักนิดนึงนะครับว่าพวกเราเข้าใจดีหรือยังว่าในภาพฉากภาพยนตร์ของพวกเราเนี่ยจะต้องตัดอะไรออกบ้างในกิจกรรมชวนคิดเดี๋ยวครูมีภาพมาให้ดูและให้ทุกคนช่วยกันคุยช่วยกันตอบว่าในภาพที่ครูให้ดูเนี่ยมีอะไรบ้างที่ต้องตัดออกและตัดออกเพราะอะไรจะเอาอะไรมาแทนนะตัดอะไรออกตัดออกเพราะอะไรและเอาอะไรมาแทน3คำตอบนะครับมาดูภาพกันตัวภาพนะครับเป็นภาพนี้1ตัดอะไรออกตัดออกเพราะอะไรและจะใช้อะไรมาแทนใครจะตอบเชิญตอบเลยครับมีหลายส่วนนะครับที่ต้องตัดออกใครจะตอบยกมือได้เลยเชิญครับเอาเลยครับเอาเลยครับมีหลายส่วนนะลูกแบ่งกันตอบก็ได
1: ้ตัดนักออกครับ
0: ตัดนักแสดงออกเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าในฉากไม่ต้องใช้นักแสดงครับ
0: เพราะในฉากไม่ต้องใช้นักแสดงเรากำลังหมายถึงว่าเดี๋ยวเรามีนักแสดงจริงมาใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับแล้วส่วนที่ตัดออกไปหนูจะต้องต่อเติมเป็นรูปอะไรบ้าง
1: เป็นตึกด้านหลังครับ
0: เป็นตึกด้านหลังเป็นอะไรอีกครับ
1: ต้นไม้ครับ
0: เป็นต้นไม้และเป็น
1: ถนนครับ
0: ถนนปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับส่วนแรกที่เพื่อนเลือกจะตัดออกนะครับคือนักแสดงแล้วก็ต่อเติมฉากด้านหลังให้สมบูรณ์หลังจากตัดนักแสดงออกไปมีใครจะตัดส่วนไหนอีกบ้างเชิญครับโอ้ถือไมค์รอแล้วพร้อมมากมาดูนะครับว่าเพื่อนจะตัดส่วนไหนออกและเอาอะไรมาแทน
2: ค่ะถ้าเป็นหนูนะคะจะตัดในส่วนของรถด้านหน้าออกค่ะที่อยู่คู่กับนักแสดง
0: มีตัดรถด้านหน้าที่อยู่คู่นักแสดงออกเพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าเหมือนจะเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากค่ะซึ่งหากเป็นในการทำละครเวทีขึ้นมาจริงๆเนี่ยหนูจะใช้อุปกรณ์ประกอบฉากที่เป็นรถขึ้นมาแทนค่ะ
0: ก็คือจะเอารถจริงๆมาแทนเลยก็คือให้เหมือนนักแสดงกำลังเปิดประตูรถของจริงเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีอีกไหมที่คิดว่าควรจะตัดออกมีอีกไหมครับไม่มีจริงหรอมีต้องมีสิอีกสักส่วนหนึ่งมีใครจะตอบได้ไหมถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวครูเฉลยอีกส่วนหนึ่งที่ควรจะตัดออกแล้วก็เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากแทนเชิญครับเชิญนี่ใบให้แล้วนะเชิญเดี๋ยวดูว่าเพื่อนจะตอบว่าส่วนไหนนะครับ
3: เป็นบริเวณรถข้างหลังที่จอดอยู่ค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
3: เพราะมันจะเป็นสิ่งที่เป็นรถที่เราสามารถเอารถจริงๆมาเป็นองค์ประกอบได้ค่ะ
0: ดีมากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าจะตัดรถที่จอดเรียงด้านข้างออกเพราะว่าสามารถสร้างตัวรถขึ้นมาเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากได้นะครับถูกต้องทั้ง3ส่วนเลยนะครับที่เราจะตัดออกแล้วก็ตรงตามเหตุผลที่เพื่อนบอกด้วยนะครับจะทำให้ฉากของเราเนี่ยมีแค่ตัวตึกมีตัวถนนแล้วก็มีตัวท้องฟ้าเล็กน้อยทำให้ฉากของเราเป็นฉากที่สมบูรณ์มากขึ้นและส่วนอื่นๆก็จะกลายเป็นนักแสดงและอุปกรณ์ประกอบฉากแทนแสดงว่าพวกเรามีความเข้าใจในเรื่องการตัดองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นในฉากออกไปได้ดีนะครับก็สามารถทำได้คราวนี้ครั้งหน้านะครับเราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องสีโปสเตอร์ครั้งที่2ครั้งหน้าจะเริ่มลงในผลงานจริงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้าให้นักเรียนเตรียมใบความรู้ที่4มาในเรื่องของการตีสเกลนะครับเพื่อครั้งหน้าเราจะได้ตีสเกลลงในตัวงานจริงแล้วก็ในตัวภาพต้นฉบับนะครับแล้วก็ผลงานจริงขนาด A3 ของเราด้วย พราะฉะนั้นให้เตรียมใบความรู้มานะครับจะเป็นตัวที่สามารถกำหนดทิศทางในการตีสเกลให้กับนักเรียนได้นะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมมานะครับอย่างแรกเลยคือกระดาษ100ปอนด์ขนาด A3 ไม้บรรทัดนะครับดินสอ HB ครูแนะนำให้ใช้ HB เนาะเพราะว่าความเข้มเขาน้อยยางลบนะครับแล้วก็รูปจากภาพยนตร์ที่เราพิมพ์มานะครับภาพต้นฉบับรวมถึงใบงานชิ้นนี้อยากให้เอามาด้วยเพราะเป็นขอบเขตในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับวันนี้เราได้กำหนดทิศทางในการสร้างสรรค์ฉากรับเบื้องหลังของตัวเองแล้วจากภาพละครหรือภาพภาพยนตร์ที่ตัวเองชื่นชอบนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะได้สร้างสรรค์ลงผลงานจริงขนาด A3 ของเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กลับไปดูขอบเขตการทำงานของเราในใบงานมาให้ดีจะได้ครอบคลุมพื้นที่ครอบคลุมขอบเขตในการทำงานของเราอย่างถูกต้องนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางเนี่ยก็ขอแบ่งปันแนวทางในการสร้างฉากภาพยนตร์เป็นฉากรับเบื้องหลังไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สไตล์ครั้งหนึ่งในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ในสวนดอกไม้แสนสวยนะคะดอกไม้ flower F L O W E R flower ดอกไม้ดอกไม้ก็จะมีหลายสีแล้วก็มีกลิ่นที่แตกต่างกันไปนะคะน้องๆเราสามารถเอาดอกไม้ไปถวายพระหรือว่าไปจัดแจกันตกแต่งบ้านได้สวยๆเลยแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่ดอกไม้ทำได้ด้วยน้องๆลองเดาดูซิว่าทำอะไรได้ดอกไม้กินได้ด้วยนะคะน้องๆกิน eat e a t eat กินวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูไปชิมแล้วก็เราก็จะทำเมนูอาหารอร่อยๆจากดอกไม้ที่กินได้นะคะน้องๆจะเป็นยังไงตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปน้องๆดูตรงนี้สิตรงนี้มีดอกไม้ที่สามารถกินได้ด้วยนะคะแบบดอกนี้เลยดอกนี้เรียกว่าดอกหางนกยูงดอกไม้จะชอบแสงแดดมากเลยนะคะเพราะว่าแสงแดดทำให้เขาเติบโตแล้วก็ออกดอกเยอะๆเลยแสงแดด sunlight S U N L I G H T sunlight แสงแดดเดี๋ยวเราไปคุยกับเพื่อนตรงนี้กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ชื่อพี่ลิซ่านะคะน้องชื่ออะไรหรอคะ
1: หนูชื่อแซมมอนนะคะ
0: พี่ลิซ่าอยากรู้ว่าที่นี่มีปลูกดอกอะไรบ้างเหรอคะ
1: มีเยอะเลยค่ะอย่างเช่นอัญชันบานชื่นโพชมพูดอกดอกกระจายดอกมะเฟืองแล้วก็ดอกอเมริกันบิวตี้ค่ะ
0: โหเยอะมากเลยแล้วดอกพวกนี้ก็คือกินได้หมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นพี่ลิซ่าขอชิมต้นนี้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: อันนี้คือต้นอะไรเหรอคะ
1: อันนี้คือต้นมะเฟือง
0: ค่ะต้นมะเฟืองงั้นเดี๋ยวพี่ลิซ่าเด็ดดอกไม้เลยนะนี่ดอกมะเฟืองค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดอกมะเฟืองมีรสชาติเปรี้ยวนะคะน้องๆเปรี้ยว sour s o u r sour เปรี้ยวอันนี้ดาวกระจายใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นพี่ลิซ่าขอลองชิมได้ไหม
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคนี่ชิมกันเลยดอกดาวกระจายขมค่ะทุกคนขม bitter b i t t e r bitter ขมดอกไม้สีชมพูอันนี้สวยจังเลยมันเรียกว่าดอกอะไรเหรอคะ
1: อันนี้ดอกพงชมพู
0: อุ๊ยแล้วตรงนี้ก็สีชมพูเหมือนกันเลยคล้ายๆดอกเข็มด้วยอันนี้ดอกอะไรเหรอคะ
1: อันนี้ชื่อ American Beauty ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ American Beauty งั้นพี่ลิซ่าขอลองชิมอันนี้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคนี่ค่ะดอก American Beauty เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยกินทั้งอันเลยเหรอโอเคดอกอเมริกันบิวตี้หวานค่ะทุกคนหวาน sweet s w e e t sweet หวานดอกไม้ไม่ใช่ทุกดอกที่สามารถกินได้นะคะน้องๆน้องๆต้องไปศึกษาก่อนนะคะว่าดอกไหนกินได้บ้างดอกไหนกินไม่ได้นะคะและต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองด้วยนะคะแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปทำโรดอกไม้น่ารักน่ารักกินกันไปกันเลยนี่เลยเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะทำโรดอกไม้ให้น้องๆดูนะคะสวยใช่ไหมล่ะทำง่ายด้วยนะเผื่อน้องๆอยากจะชวนเพื่อนๆมาลองทำกินดูเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ำลงไปในจานนิดนึงนี่แล้วเราก็จะเอาแผ่นแป้งจุ่มลงไปในน้ำแผ่นแป้งจะได้นุ่มนะคะนี่แป้งนุ่มแล้วค่ะน้องๆเดี๋ยวเราเอาวางไว้บนจานนะคะปึ๊บเสร็จแล้วเราก็จะเอาผักมาวางไว้นะคะวางไว้ตรงปลายตรงนี้เลยตอนม้วนจะได้ม้วนง่ายๆพี่ลิซ่าเอาปูอัดแล้วกัน

างไว้นะคะนี่ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาจัดเรียงดอกไม้ให้สวยๆเลยเอาอันนี้วางไว้ตรงกลางเลยแล้วกันแล้วสีน่ารักมากเลยเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสีน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราจะมาม้วนกันนะคะตอนเราม้วนเราต้องค่อยๆม้วนนะคะไม่งั้นแป้งอาจจะขาดได้นะนี่นี่เลยโรดอกไม้ฝีมือพี่ลิซ่าสีสันน่ารักน่ากินมากเลยใช่ไหมล่ะน้องๆอยากลองชิมใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะชิมให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะรสชาติ taste t a s t e taste รสชาติเดี๋ยวเราชิมกันเลยเดี๋ยวเราจะจิ้มซอสด้วยนะคะน้องๆ

0: วันนี้น้องๆก็ได้รู้จักกับดอกไม้สวยๆที่กินได้หลายชนิดเลยนะคะน้องๆอย่าลืมลองชวนเพื่อนๆไปทำโรดอกไม้กินกันดูนะคะแต่ตอนนี้ถึงเวลาทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
1: flower f l o w e r flower ดอกไม้ eat e a t eat กิน sunlight s u l i g h t sunlight แสงแดด sour s o u r sour เปรี้ยว bitter b i t t e r bitter ขม sweet s w e e t sweet หวาน taste t a s t e taste รสชาติ
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือคุณหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในชั่วโมงนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่6เรื่องแผนภาพกล่องหรือในหนังสือของนักเรียนนะครับจะเป็นชื่อหน่วยว่าสถิติ3นะครับโดยเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือจะให้นักเรียนเนี่ยรู้จักกับแผนภาพกล่องในเรื่องของแนะนำแผนภาพกล่องนะครับสำหรับแผนภาพกล่องเนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งในทางสถิตินะครับที่ใช้ในการอธิบายการกระจายของข้อมูลโดยจะใช้จากการวัดค่ากลางนะครับโดยค่ากลางที่นักเรียนเคยรู้จักเนี่ยจะเป็นเรื่องของอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นค่าเฉลี่ยมัธยฐานและฐานนิยมใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยเราจะเอาข้อมูลตัวนี้นะครับมาใช้ในการสร้างควอไทล์นะครับดังนั้นนะครับนักเรียนจำเรื่องมัธยฐานได้ใช่ไหมครับไม่เป็นไรนะครับโดยในวันนี้นะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับจะเป็นเรื่องของเพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของควอไทล์ได้และ2ก็คือให้นักเรียนหาควอไทล์ของข้อมูลที่กำหนดให้ได้นะครับพูดถึงควอไทล์ก่อนที่เราจะไปพูดถึงควอไทล์นะครับจากที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเรามีค่ากลางของข้อมูลใช่ไหมครับค่ากลางจะประกอบด้วยค่าเฉลี่ยมัธยฐานและฐานนิยมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงค่ากลางตัวหนึ่งก็คือมัธยฐานนะครับนักเรียนครับนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศลองพิจารณาข้อมูลดังนี้นะครับก็คือครูมีคะแนนสอบของนักเรียนห้องม .3/1 กับม .3/2 นะครับโดยมีคะแนนเป็นดังนี้นะครับห้องม .3/1 มีนักเรียนกี่คนเนี่ยที่เอามามีอยู่1 2 3 4 5 6 7 7คนใช่ไหมครับและห้องม .3/2 มีนักเรียนกี่คนครับมีอยู่กี่คนนะมีอยู่8คนนะครับเราต้องการจะหามัธยฐานของข้อมูลใช่ไหมครับในขั้นตอนการหามัธยฐานเนี่ยเริ่มต้นเราจะต้องเริ่มจากการเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือสามารถเรียงจากมากไปน้อยก็ได้นะครับแต่ว่าที่เรานิยมเนี่ยเราจะนิยมเรียงจากน้อยไปมากนะครับโอเคนะในที่นี้นะครับเราต้องการเรียงคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องม .3/1 นะครับครูต้องการเรียงคะแนนสอบนะครับของม .3/1 จากน้อยไปมากเรียนยังไงครับเริ่มต้นเราจะต้องดูก่อนว่าค่าน้อยสุดคืออะไรนะครับค่าน้อยที่สุดก็คือ26เราก็นำ26มาใส่นะครับต่อไปต่อไปก็จะเป็น27นะครับเลขไหนที่เราใช้ไปแล้วเราก็แนะนำว่าให้ใช้ขีดค่าทิ้งนะครับตอบจาก27เป็นอะไรครับ30ต่อไปเป็น30ต่อจาก30คือ32นะครับต่อจาก32คืออะไรครับ34นะครับต่อจาก34ล่ะ35นะครับและจำนวนสุดท้ายที่เหลืออยู่ก็คือ39นะครับนักเรียนปลายทางได้เหมือนกันไหมครับอันนี้คือเป็นการเรียงลำดับข้อมูลนะครับถือว่าไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เราเรียงเสร็จแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับครูขอเอาข้อมูลที่เราเรียงนะครับไปใส่ในคะแนนของม .3/1 แบบเรียงใหม่นะครับโอเคนะในทำนองเดียวกันนะครับมัธยฐานของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องม .3/1 เป็นเท่าไหร่มัธยฐานคืออะไรนะครับมัธยฐานคือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางนะครับนักเรียนสังเกตว่าข้อมูลทั้งหมด7ตัวนี้นะครับจำนวนใดที่อยู่ตรงกลางของข้อมูลทั้งหมดครับ
1: 32
2: ก็คือ32นะครับสังเกตว่าข้อมูลที่น้อยกว่า32มีอยู่กี่จำนวนครับ
1: 3
2: มีอยู่3จำนวนใช่ไหมครับและข้อมูลที่มากกว่า32มีอยู
1: ่
2: 3จำนวนนะครับโอเคนะมัธยฐานของเราก็คือ32นะครับต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปครูจะให้นักเรียนเรียงคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นม .3/2 จากน้อยไปมากนะครับมานักเรียน เรียงข้อมูลได้เลยครับข้อมูลมีกี่จำนวนนะครับ8จำนวนนะครับนักเรียนลองเรียงเลยครับ

ต่อไปนะครับนักเรียนปลายทางกับนักเรียนห้องอากาศเรียงข้อมูลของเราเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วนะครับมาจำนวนที่น้อยที่สุดคืออะไรครับคือ10นะครับแล้วก็เป็น16 26

0: ได้ข้อมูลตามนี้นะครับนักเรียนปลายทางได้เหมือนกันไหมครับหลังจากที่เราเรียงข้อมูลเสร็จนะครับครูขอนำข้อมูลที่เรียงนะครับแทนลงไปในคะแนนห้อง 3/2 เดิมนะครับเราต้องการมัธยฐานคะแนนสอบของวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนห้อง 3/2 มัธยฐานคือข้อมูลที่หยุดตรงกลางใช่ไหมครับสังเกตว่าคะแนนสอบของห้อง 3/2 มีนักเรียนกี่คนครับกรณีนี้มีอยู่8คนนะครับจำนวนที่อยู่ตรงกลางของเราก็คือจำนวนที่อยู่ตรงไหนครับอยู่ระหว่าง33กับ34จำนวนที่อยู่ระหว่าง33กับ34อุ๊ยหายังไงครับนักเรียน
1: 33 บวก 34
0: อย่างที่เพื่อนบอกครับก็คือหาค่าเฉลี่ยของ2จำนวนที่อยู่ตรงกลางนะครับก็คือนำ33นะครับมาบวกกับ34และหารด้วย2นะครับซึ่ง33บวก34และหารด้วย2มีค่าเท่าไหร่ครับก็คือ
1: 33.5
0: มีค่าเท่ากับ 33.5 นะครับดังนั้นมัธยฐานคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องม.3/2 ก็คือ 33.5 คะแนนนะครับมาต่อไปนะครับนักเรียนสังเกตว่าเมื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากแล้วนะครับจำนวนข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำกว่ามัธยฐานของนักเรียนห้อง 3/2 มีกี่จำนวนนักเรียนสังเกตว่ามัธยฐานของ 3/2 ก็คืออยู่ระหว่าง33กับ34ตรงที่ครูขีดไว้ใช่ไหมครับจำนวนข้อมูลที่อยู่ต่ำกว่า 33.5 มีกี่จำนวนครับมีอยู่กี่จำนวนมีอยู่4จำนวนนะครับโอเคนะในทำนองเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าครูนักเรียนสังเกต4จำนวนที่ครูมีนี้นะครับถ้าเกิดว่าครูขอวงเป็นกรอบสีชมพูไว้นะถ้าในกรอบสีชมพูเนี้ยครูอยากได้มัธยฐานอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับโอเคนะในกรอบสีชมพูเรามีเลขกี่จำนวนครับเรามีอยู่4จำนวนนะครับถามว่ามัธยฐานของ4จำนวนนี้ดูตรงไหนครับก็คือข้อมูลที่อยู่ระหว่าง16กับ26นะครับค่าเฉลี่ยของ16กับ26คืออะไรครับก็คือนำอะไรครับนำ16มาบวกกับ26และหารด้วย2ซึ่ง16บวก26ได้เท่าไหร่ครับได้42หารด้วย2มีค่าเท่ากับ21นะครับดังนั้นนะครับมัธยฐานของข้อมูลที่อยู่ต่ำกว่ามัธยฐานนะครับโอเคนะมัธยฐานจะอยู่ระหว่าง16กับ26ใช่ไหมครับและเมื่อกี้นะครับเราคิดเลขแล้วว่ามัธยฐานของตัวนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับมีค่าเท่ากับจำนวนที่อยู่ต่ำกว่ามัธยฐานก็คือมีอยู่2จำนวนใช่ไหมครับแล้วก็จำนวนที่มากกว่ามัธยฐานของกรอบสีชมพูก็คืออีก2จำนวนเหมือนกันนะครับโอเคนะต่อไปมัธยฐานของข้อมูลที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่ามัธยฐานของข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ระหว่างข้อมูลใดก็คือนักเรียนสังเกตกรอบสีน้ำเงินนะครับมัธยฐานของสีน้ำเงินอยู่ระหว่างจำนวนใดครับจะต้องอยู่ระหว่าง16และ39ใช่ไหมครับโอเคนะดังนั้นนักเรียนสังเกตว่ามัธยฐานใหม่มัธยฐานของสีน้ำเงินเนี้ยจะแบ่งข้อมูลของเราออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันใช่ไหมครับโอเคนะจะมีส่วนละกี่จำนวนเอ่ยจะมีอย่างละ2จำนวนนะครับนักเรียนสังเกตนะมัธยฐานแต่ละค่านะครับสีเขียวเป็นมัธยฐานแบ่งข้อมูลออกเป็นกี่จำนวนนะครับแบ่งออกเป็น4กับ4ใช่ไหมครับทำนองเดียวกันค่าที่น้อยกว่าสีเขียวนะครับเราก็หามัธยฐานต่อเป็นสีชมพูนะครับมัธยฐานสีชมพูตัวนี้นะครับแบ่งข้อมูลออกเป็นกี่จำนวนกี่จำนวนครับแบ่งออกเป็น2กับ2ทำนองเดียวกันกับสีน้ำเงินแบ่งออกเป็นกี่จำนวนครับ2กับ2จำนวนนะครับโอเคนะนักเรียนสังเกตว่าณตอนนี้ข้อมูลของเรา 3/2 นะครับจากมีกี่คนนะครับจ จากมี8คนนะครับถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันครับแบ่งออกเป็น1 2 3 4นะครับข้อมูลแบ่งออกเป็นกี่ส่วนนะครับ4ส่วนเท่าๆกันนะครับแต่ละส่วนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลทั้งหมดครับ
1: 25
0: แต่ละส่วนนะครับจะคิดเป็น 25% ของข้อมูลทั้งหมดนะครับโอเคนะมาทีนี้แหละนักเรียนสังเกตนะครับข้อมูลของเราเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น4จำนวนใช่ไหมครับตรงจุดแบ่งของเรานะครับเราจะเรียกว่าควอทายนะครับโอเคนะควอทายจะเป็นค่าณตำแหน่งที่แบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะครับโอเคนะเริ่มต้นนะครับเรามีข้อมูลที่เรียงจากน้อยไปมากอยู่นะครับควอทายที่1นะครับจะแบ่งข้อมูลเป็นเท่าไหร่ครับเป็น 25% ของข้อมูลทั้งหมดนะครับข้อมูลในตำแหน่งที่0ถึง 25% นะครับก็คือจะอยู่ในช่วงของควอทายที่จะถูกแบ่งด้วยควอทายที่1นะครับต่อไปนะครับข้อมูลที่มากกว่า 25% แต่ไม่ถึง 50% นะครับโอเคนะ 25% ต่อไปจะอยู่ในช่วงจะถูกแบ่งด้วยควอทายที่2นะครับ 25% ต่อไปจะถูกแบ่งด้วยควอทายที่3นะครับโอเคนะดังนั้นควอทายที่1นะครับใช้ตัวย่อเป็น Q1 นะครับเป็นค่าณตำแหน่งที่แบ่งข้อมูลแล้วทำให้ข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่าค่านี้นะครับมีค่าอยู่ประมาณ 25% ของจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับในทำนองเดียวกันนะครับควอทายที่2นะครับหรือ Q2 เป็นค่าณตำแหน่งที่แบ่งข้อมูลแล้วทำให้ได้ข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่านี้นะครับมีค่าอยู่ประมาณ 50% นะครับโอเคเนาะตรง Q2 นะครับจะมีค่าโอเคนะจะมีข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่าค่า Q2 นี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 50% ทำนองเดียวกันนะครับควอทายที่3หรือ Q3 นะครับเป็นค่าณตำแหน่งที่แบ่งข้อมูลแล้วทำให้ข้อมูลมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่านี้มีค่าอยู่ประมาณ 75% นะครับโอเคนะควอทายนึกถึงควอทายเหมือนควอเตอร์ควอเตอร์เป็นควอเตอร์แปลว่าควอเตอร์คือ4ใช่ไหมครับแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนดังนั้นถ้าแบ่งออกเป็น4ส่วนจะมีตัวแบ่งกี่ตัวครับจะมีตัวแบ่งอยู่3ตัวนะครับโอเคเนาะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องควอทายให้มากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่1ของครูขึ้นมานะครับหยิบใบกิจกรรมที่1ขึ้นมานะครับใบกิจกรรมที่1เรื่องพลังงานจากผลไม้นะครับโดยอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะครับจะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับอย่างที่1คือตารางรายการผลไม้อย่างที่2คือแถบกระดาษ15เซนติเมตรและอย่างที่3ก็คือแถบกระดาษ19เซนติเมตรนะครับโดยวิธีการทำนะครับเริ่มแรกนะครับครูจะให้นักเรียนแต่ละคนนะครับรวมถึงนักเรียนปลายทางเลือกผลไม้ที่ชอบนะครับมากที่สุดมา15ชนิดจากตารางรายการผลไม้ที่กำหนดให้นะครับโอเคนะจากนั้นให้นักเรียนหาพลังงานที่ได้รับจากการบริโภคผลไม้แต่ละชนิดตามปริมาณที่บริโภคในแต่ละครั้งนะครับจากนั้นนะครับบันทึกข้อมูลลงไปในแถบกระดาษ15เซนติเมตรนะครับโอเคนะสมมุติว่าอันนี้สมมุติของครูนะครับในระหว่างนี้นะครับนักเรียนปลายทางนักเรียนห้องออกาศนะครับเลือกผลไม้ที่นักเรียนชอบได้เลยนะครับอย่างเช่นครูนะครับจะชอบแอปเปิ้ลนะครับชอบแอปเปิ้ลนะครับต่อไปครูชอบกล้วยนะครับโอเคนะต่อไปครูชอบเชอรี่นะครับครูชอบอินทผาลัมนะครับครูชอบหลายอย่างจังเลยต่อไปชอบฝรั่งนะครับแล้วก็กีวีลิ้นจี่ครูก็ชอบนะครับส้มแมนดารินครูก็ชอบนะครับต่อไปมัลเบอร์รี่นะครับครูก็ชอบมัลเบอร์รี่เหมือนกันนะครับแล้วก็ชอบลูกพีชครูชอบสับปะรดต่อ

ชอบลูกเกดลูกเกดกินเป็นถ้วยนะครับแล้วก็ชอบมะเฟืองชอบมะขามและก็ชอบแตงโมนะครับโอเคนะอ่ะอันนี้คือผลไม้ที่ครูชอบแต่ครูไม่ได้ชอบแค่นี้ครับโอเคนะสำหรับเชอรี่อ่ะ1ผลมันไม่พอนะครับครูเอา2ผลนะครับดังนั้นถ้าครูชอบเชอรี่2ผลพลังงานที่ครูจะได้รับกี่โลแคลอรี่ครับจะต้องคูณ2เข้าไปเท่ากับ8กิโลแคลอรี่นะครับทำนองเดียวกันลิ้นจี่นะครับครูชอบ5ผลผลเดียวไม่พอนะครับดังนั้นลิ้นจี่พลังงานที่ครูได้รับเท่าไหร่ครับเท่ากับ35กิโลแคลอรี่นะครับโอเคนะมีอะไรอีกไหมมะขามครับมะขามอยู่ไหนเอ่ยมะขาม1ฝักครูไม่พอนะครับครูชอบมะขาม10ฝักมะขาม10ฝักครูจะได้พลังงานเท่าไหร่ครับ50กิโลแคลอรี่นะครับตอนนี้นะครับครูให้นักเรียนเลือกผลไม้ที่นักเรียนชอบมาคนละ15ชนิดก่อนนะครับและก็เขียนว่านักเรียนชอบเท่าไหร่ครับ

ตอนนี้นะครับนักเรียนห้องออกอากาศกับนักเรียนปลายทางได้ผลไม้ที่นักเรียนชอบหรือยังครับอ่ะจากข้อมูลของเรานะครับต่อไปครูจะให้เอาแค่พลังงานมาใช้นะครับจากผลไม้ที่ครูเลือกนะครับอ่ะนักเรียนอาจจะเลือกแตกต่างจากครูก็ได้นะครับอ่ะเราจะได้ข้อมูลของเรานะครับเป็นดังนี้นะครับอันนี้ครูขอยังไม่เรียงนะเริ่มต้นนะครับก็คือ95นะครับก็คือมาจากแอปเปิ้ลแล้วก็111มาจากกล้วยนะครับ8มาจากเชอรี่20นะครับ37นะครับ112นะครับ35 47 60 59 453 434 28นะครับ50และก็86นะครับแต่เราต้องการหาควอไทใช่ไหมครับขั้นตอนแรกเราจะต้องเรียงปริมาณพลังงานจากน้อยไปหามากก่อนนะครับอ่ะจากข้อมูลของครูนะครับครูจะเรียงข้อมูลใหม่นะครับโอเคนะอ่ะจากตัวนี้นะครับครูจะเรียงข้อมูลใหม่เลขไหนน้อยที่สุดของครูครับน้อยที่สุดของครูคือ8นะครับต่อไป8ใช้เสร็จปุ๊บก็ฆ่าทิ้งเลยนะครับต่อจาก8เป็น20นะครับต่อจาก20เป็น28นะครับต่อจาก28เป็น35นะครับต่อจาก35เป็น37นะครับต่อจาก37เป็น47นะครับต่อจาก47เป็นอะไรครับเป็น50ต่อจาก50เป็น59นะครับต่อจาก59เป็นเท่าไหร่ครับเป็น60ต่อจาก60คือ86นะครับต่อจาก86เป็นเท่าไหร่ครับเป็น95ครับต่อจาก95ก็คือ111และก็112นะครับครูสายตาเห็นพอดีนะครับแล้วก็เป็น434และ453นะครับต่อไปให้นักเรียนนะครับเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากและนำใส่แผ่นกระดาษที่มีความยาว15เซนติเมตรนะครับนะครับจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับ

ต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนพับข้อมูลที่อยู่ในกระดาษนะครับเริ่มต้นคือเราจะพับครึ่งหนึ่งก่อนนะครับนักเรียนพับครึ่งตามครูนะครับต่อไปนะครับพับอีกครึ่งหนึ่งนะครับนี่เนาะณตอนนี้นะครับเราพับกระดาษของเราถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนนะครับออกเป็น4ส่วนนะครับโอเคเนาะตรงจุดที่เป็นรอยพับตรงกลางคือเลขอะไรครับของครูคือ59นะครับโอเคเนาะแล้วก็รอยพับที่1เป็น35นะครับแล้วก็รอยพับที่3เป็น111นะครับนะครับเนี่ยเราจะสามารถกล่าวได้ว่าข้อมูลของครูนะครับควอทายที่1คืออะไรครับคือ35นะครับควอทายที่2คือ59และควอทายที่3คือ111นะครับต่อไปครูอยากให้นักเรียนลองสังเกตข้อมูลของนักเรียนเองนะครับ

ต่อไปนะครับในไปกิจกรรมนะครับก็คือจะให้นักเรียนเนี่ยเพิ่มผลไม้ไปกี่ชนิดครับเพิ่มอีก4ชนิดนะครับจาก15ชนิดจะกลายเป็น19ชนิดนะครับและผลไม้ที่ครูจะเพิ่มนะครับก็คืออันดับแรกนะครับครูจะเพิ่มเลมอนนะครับจำนวน1ผลนะครับพลังงานคือ17แคลอรี่นะครับโอเคนะต่อไปครูจะเพิ่มมะละกอ1ผลก็คือ215กิโลแคลอรี่นะครับแล้วก็เพิ่มราสเบอร์รี่นะครับ1ถ้วย64กิโลแคลอรี่นะครับและเพิ่มบลูเบอร์รี่1ถ้วยคือ84กิโลแคลอรี่นะครับอ่ะจากข้อมูลที่ครูเพิ่มมานะครับโอเคนะอ่ะครูก็จะนำข้อมูลที่เพิ่มมานะครับไปใส่ลงไปในกระดาษที่มีความยาว19เซนติเมตรนะครับเป็นใบนี้นะครับโอเคนะครูจะให้นักเรียนนะครับเพิ่มผลไม้ที่นักเรียนชอบไปอีก4ชนิดนะครับโอเคนะตัวที่ครูทำสีส้มไว้นะครับก็คือข้อมูลที่ครูเพิ่มเข้าไปจากข้อมูลเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับเราได้ข้อมูลลงไปในแผ่นกระดาษแล้วเราทำอะไรต่อครับเราก็จะพับครึ่ง2นะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับอ่ะพับครึ่งรอบที่1นะครับโอเคนะและก็พับครึ่งรอบที่2นะครับอ่ะให้นักเรียนสังเกตข้อมูลที่อยู่ตรงรอยพับของครูนะครับอ่ะนะครับตรงรอยพับที่1ของ

ครูนะครับนะครับตรงรอยพับที่1ของครูเป็น35นะครับรอยพับที่2ของครูเป็น60นะครับและรอยพับที่3ของครูคือ111นะครับโอเคนะให้นักเรียนห้องอากาศและนักเรียนปลายทางลองสังเกตข้อมูลในแผ่นกระดาษทั้ง2นะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรและมีความเหมือนกันอย่างไรนะครับ

0: ต่อไปนะครับครูอยากจะให้นักเรียนห้องออกอากาศนะครับลองนำเสนอผลงานของนักเรียนสักหนึ่งคนหน่อยครับมีใครอาสาไหมครับเชิญได้เลยครับ
1: ช่องบนแถบกระดาษที่ยาว15เซนติเมตรนะครับโดยผมเนี่ยเรียงลำดับพลังงานที่ได้รับจากการบริโภคไม้แต่ละชนิดจากน้อยไปมากนะครับซึ่งค่าผลไม้ที่ผมเลือกนะครับใน15เซนติเมตรนะครับมีเชอร์รี่มะขามลิ้นจี่เสาวรสเลมอนมะนาวแคนตาลูปฝรั่งส้มแมนดารินสตรอเบอรี่แตงโมแอปเปิ้ลองุ่นกล้วยแล้วก็มะม่วงครับซึ่งจากที่ผมพับทั้งหมด4ส่วนนะครับได้ค่าคอท้ายทั้งหมด3ค่าค่าแรกคือ17 37และ95ครับหลังจากนั้นผมก็เลือกผลไม้

0: ที่ตนเองชอบเพิ่มอีก4ชนิดครับแล้วพับช่องบนแถบกระดาษที่ยาว19เซนติเมตรครับผลไม้ที่ผมเพิ่มมานะครับมีมะละกอเงาะลูกเกดแล้วก็สับปะรดครับหลังจากที่ผมพับทั้งหมด4ส่วนนะครับได้ค่าคอท้ายอีก3ค่าครับคือ17 49แล้วก็202ครับ
1: อ่ะนักเรียนครับจากที่เพื่อนนำเสนอกับตัวอย่างที่ครูนำเสนอนะครับครูขอถามคำถาม2คำถามให้กับนักเรียนนะครับคำถามที่1นะครับจากขั้นตอนในข้อ4นะครับเพราะเหตุใดพลังงานที่ตรงกับรอยพับจึงเป็นค่าควอทายของแต่ละตำแหน่งสังเกตว่าตรงรอยพับที่1ก็คือค่าควอทายที่1รอยพับที่2คือค่าควอทายที่2และรอยพับที่3คือค่าควอทายที่3นะครับเพราะเหตุใดพลังงานที่ตรงกับรอยพับนะครับจึงเป็นค่าควอทายของแต่ละตำแหน่งครับมีใครตอบได้ตอบมั้ยครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับ
2: พับบนแถบกระดาษที่ยาว15เซนติเมตรได้มีการบันทึกแคลอรี่ที่ได้รับจากการบริโภคผลไม้โดยเรียงลำดับจากน้อยไปมากและจากการพับครึ่งแถบกระดาษ2ทบเมื่อขี้ออกปรากฏเป็นรอยพันรอยพับ300ที่แบ่งกระดาษออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนจะมีจำนวนข้อมูลประมาณ 25% ของข้อมูลทั้งหมดจึงทำให้แคลอรี่ของผลไม้หน้าตำแหน่งรอยพับที่แบ่งแต่ละส่วนนั้นเป็นค่าของควอทายแต่ละตำแหน่งครับ
1: ขอบคุณครับอย่างที่เพื่อนตอบไปเมื่อสักครู่นี่ครับสังเกตว่าการที่เราพับครึ่งกระดาษ2ทบแล้วใช่ไหมครับเมื่อเราคลี่ออกมาที่รอยพับทั้ง300นะครับแบ่งกระดาษออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันนะครับ300นั้นแบ่งกระดาษเป็น4ส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนมีข้อมูลประมาณเท่าไหร่ครับ 25% ของข้อมูลทั้งหมดนั่นก็คือค่าที่บอกว่าแต่ละควอทายแต่ละค่าครับมีค่าเท่าไหร่นะครับต่อไปนะครับพลังงานที่เป็นค่าควอทายในแถบกระดาษทั้ง2แตกต่างกันหรือไม่ครับจากทั้งของครูกับของเพื่อนแตกต่างกันไหมครับจากแถบ15เซนติเมตรจากแถบ19เซนติเมตรแตกต่างกันไหมครับมีใครแตกต่างกันบ้างยกมือหน่อยครับยกมือหน่อยใครที่ควอทายทั้งแถบบนและแถบล่างเหมือนกันไหมครับยกมือหน่อยครับซึ่งสถานการณ์นี้นะครับอาจจะแตกต่างหรือไม่แตกต่างก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการเลือกผลไม้ที่ชอบเพิ่มอีก4ชนิดนะครับและปริมาณที่บริโภคครับโอเคนะครับจากกิจกรรมของเราพอรู้เกี่ยวกับเรื่องของควอทายคร่าวๆยังครับรู้เรื่องของควอทายคร่าวๆแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนในการหาควอทายนะครับโอเคนะเริ่มต้นนะครับเราจะต้องหาอะไรก่อนนะครับเรามีข้อมูลปุ๊บเราต้องเรียงข้อมูลจากเราต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากก่อนนะครับเราจะหาข้อมูลได้เราต้องเรียงข้อมูลก่อนนะครับหลังจากที่เราเรียงข้อมูลเสร็จแล้วนะครับให้เราหามัธยฐานนะครับของข้อมูลทั้งหมดก่อนนะครับซึ่งมัธยฐานของเราก็คือควอทายที่2นะครับโอเคนะหลังจากได้มัธยฐานแล้วนะครับจากนั้นเราจะหามัธยฐานเฉพาะข้อมูลที่อยู่ต่ำกว่าควอทายที่2ก็คือควอทายที่1นะครับทำนองเดียวกันในสีเขียวนะครับเราหามัธยฐานของสีเขียวก็จะได้เป็นควอทายที่3นะครับโอเคนะเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจการหาควอทายมากยิ่งขึ้นนะครับครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่1เรื่องควอทายนะครับโดยแบบฝึกหัดของครูนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4ข้อนะครับเหมือนเดิมสำหรับข้อมูลแต่ละข้อครูจะให้นักเรียนเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมากของแต่ละข้อก่อนนะครับจากนั้นหามัธยฐานของข้อมูลทั้งหมดได้ควอทายที่2นะครับหาข้อมูล หามัธยฐานของข้อมูลที่อยู่ต่ำกว่าควอไทที่2จะได้ควอไทที่1และหามัธยฐานของข้อมูลที่มากกว่าควอไทที่2จะได้เป็นควอไทที่3นะครับอ่ะให้นักเรียนดำเนินการทำได้เลยครับ

สำหรับแบบฝึกหัดที่1 นะครับเรื่องควอทายนะครับเริ่มต้นนะครับจากข้อที่1 นะครับข้อที่1จากข้อมูลที่กำหนดให้นะครับโอเคนะเริ่มต้นเราจะต้องทำอะไรก่อนนะครับจากข้อมูลของเราจะต้องเรียงลำดับจากน้อยไปหามากก่อนนะครับโอเคนะน้อยที่สุดคือ22

0: ับแล้วก็ตัวไหนที่เราใช้แล้วครับเราก็จัดทำเครื่องหมายเป็นตัดทิ้งนะครับโอเคเนาะ22 22 22ไปเรื่อยๆจนถึง30นะครับนักเรียนสังเกตว่าข้อมูลนี้นะครับมีกี่จำนวนครับมีอยู่15จำนวนนะครับข้อมูลที่อยู่ตรงกลางของ15จำนวนนี่ครับก็คือมัธยฐานหรือควอไทที่2นะครับจะมีค่า27คะแนนนะครับโอเคนะต่อไปจำนวนที่อยู่ต่ำกว่า27นะครับโอเคนะครับมีอยู่1 2 3 4 5 6 7มีอยู่7จำนวนนะครับซึ่งมัธยฐานของ7จำนวนนี้ครับก็คือ22ดังนั้นควอไทล์ที่1ของเราคือ22นะครับทำนองเดียวกันในการหาควอไทล์ที่3นะครับอ่ะนะครับสำหรับ7จำนวนหลังนะครับจำนวนที่ตรงกลางของเราก็คือ29นะครับจะได้ว่าควอไทล์ที่3ก็คือ29นะครับโอเคนะข้อ1นะครับไม่ยากใช่ไหมครับโอเคนะครับอ่ะต่อไปนะครับมาดูที่ข้อ2นะครับข้อ2นะครับหลักการนะครับก็คือข้อมูลของเรานะครับในแต่ละแถวนะครับจะมีจำนวนอยู่ทั้งหมด10จำนวนนะครับเพื่อให้นักเรียนสังเกตง่ายๆเนาะข้อนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมดกี่จำนวนเอ่ย21จำนวนนะครับเหมือนเดิมเราจะเรียงลำดับใหม่จากน้อยไปหามากนะครับจะได้ดังนี้นะครับเริ่มต้นเราหาควอไทล์ที่2ก่อนนะครับเรามีอยู่ทั้งหมด21จำนวนดังนั้นจำนวนที่อยู่ตรงกลางหรือมัธยฐานของเราก็คือตัวที่11ก็คือ103นะครับทำนองเดียวกันเราจะหาควอไทล์ที่1และควอไทล์ที่3ได้ดังภาพนี้นะครับควอไทล์ที่1อยู่ระหว่าง91กับ92ซึ่งจำนวนนั้นคือ 91.5 นะครับและควอไทล์ที่3จะอยู่ระหว่าง111กับ114ซึ่งควอไทล์ที่3ของเรานะครับมีค่า 112.5 นะครับต่อไปนะครับจะเป็นข้อที่3นะครับโอเคเนาะข้อนี้ข้อมูลค่อนข้างจะน้อยนะครับข้อที่3นะครับข้อนี้มีอยู่12จำนวนใช่ไหมครับทำนองเดียวกันเราเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากนะครับควอไทล์ที่2คือมัธยฐานของข้อมูลทั้งหมดนะครับซึ่งอยู่ระหว่าง24กับ25มีค่า 24.5 นะครับทำนองเดียวกันเราหาควอไทล์ที่1กับควอไทล์ที่3ควอไทล์ที่1อยู่ระหว่าง17กับ18มีค่าเป็น 17.5 และควอไทล์ที่3อยู่ระหว่าง26กับ27มีค่า 26.5 นะครับอันนี้เป็นสำหรับข้อที่3นะครับต่อไปจะเป็นข้อที่4นะครับข้อที่4นะครับข้อที่4ข้อนี้นะครับมีข้อมูลอยู่กี่ตัวเอ่ย
1: 10 20
0: 7ข้อนี้นะครับมีอยู่26จำนวนนะครับเหมือนเดิมเราเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากนะครับมัธยฐานก็คือจะอยู่ระหว่าง117ขออภัยครับ177กับ181ซึ่งมีค่าก็คือ179นะครับโอเคนะควอไทล์ที่1ก็คือ160และควอไทล์ที่3คือ190ครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องกับคุณครูนะครับต่อไปนะครับเราจะให้นักเรียนออกมาร่วมกันนำเสนอสรุปความหมายเกี่ยวกับควอไทล์นะครับมีใครอาสาสรุปความหมายของควอไทล์ให้กับเพื่อนๆปลายทางและเพื่อนๆในห้องออกอากาศไหมครับเชิญครับ
2: ควอไทล์เนี่ยเป็นค่าตำแหน่งที่แบ่งข้อมูลเป็น4ส่วนเท่าๆกันค่ะซึ่งในควอไทล์แรกนะคะหรือว่า Q1 เนี่ยจะเป็น 25% ของข้อมูลค่ะคิวที่2เนี่ยจะเป็น 50% ของข้อมูลค่ะแล้วก็คิวที่3เนี่ยจะแบ่งเป็น 75% ของข้อมูลค่ะ
0: ครับขั้นตอนการหาควอไทล์หายังไงเหรอครับ
2: ขั้นตอนการหาควอไทล์นะคะเราจะเรียงจำนวนจากน้อยไปมากค่ะหรือว่าจะเป็นมากไปน้อยก็ได้ค่ะแต่ว่าจะนำจำนวนตรงกลางเนี่ยโดยจะใช้ค่ามัธยฐานค่ะซึ่งจะหาค่ามัธยฐานในส่วนแรกก่อนเราจะได้เป็นควอไทล์ที่2ค่ะแล้วเราจะไปดูในส่วนที่เป็นจำนวนที่น้อยกว่าค่ามัธยฐานค่ะ แล้วเมื่อเราก็จะหาค่ามัธยฐานของส่วนนั้นเราก็จะได้คอท้ายที่1แล้วเราก็จะไปในมากกว่าค่ามัธยฐานค่ะแล้วเราก็จะหาค่ามัธยฐานของส่วนนั้นแล้วเราก็จะได้คอท้ายที่3ค่ะ
0: ครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถือว่าเพื่อนสรุปได้ชัดเจนและตรงประเด็นดีนะครับแต่ว่าครูขอสรุปเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับสำหรับความหมายของควอทายนะครับควอทายเป็นค่าณตำแหน่งที่แบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะครับควอทายที่1หรือ Q1 เป็นค่าที่แบ่งข้อมูลโดยมีข้อมูลน้อยกว่าค่านี้อยู่ 25% ของข้อมูลทั้งหมดควอทายที่2เป็นค่าที่แบ่งข้อมูลนะครับโดยจำนวนข้อมูลที่น้อยกว่าหรือเท่ากับค่านี้จะมีอยู่ประมาณ 50% ของจำนวนข้อมูลทั้งหมดและควอทายที่3นะครับเป็นค่าณตำแหน่งที่แบ่งข้อมูลแล้วให้ได้ข้อมูลเนี่ยมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่านี้อยู่ประมาณ 75% ของจำนวนข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับและอย่างที่เพื่อนบอกไปนะครับก็คือสำหรับการหาควอทายนะครับเริ่มต้นเราจะต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากนะครับมัธยฐานของข้อมูลนะครับก็คือควอทายที่2นะครับจากนั้นนะครับเราหามัธยฐานข้อมูลที่อยู่ต่ำกว่าควอทายที่2มัธยฐานตัวนี้จะเป็นควอทายที่1นะครับและมัธยฐานของข้อมูลที่อยู่สูงกว่าควอทายที่2จะเป็นควอทายที่3นะครับจบไปแล้วครับสำหรับเรื่องของแนะนำให้นักเรียนรู้จักกับควอทายนะครับในชั่วโมงต่อไปนะครับเราจะมาสร้างแผนภาพกล่องกันนะครับในเรื่องของการสร้างแผนภาพกล่องซึ่งจะเป็นชั่วโมงที่1นะครับสำหรับเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับจะเป็นใบกิจกรรมที่2เรื่องนักวอลเลย์บอลไทยสูงเท่าไหร่และแบบฝึกหัดที่2นะครับเรื่องแผนภาพกล่อง1นะครับสำหรับก่อนที่จะไปเนื้อหาในวันพรุ่งนี้นะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทบทวนเรื่องของการหาควอทายให้ดีนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ในการสร้างแผนภาพกล่องนะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณครับ
5: บ๊ายบาย

0: อีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะแล้ววันนี้พี่ลิซ่าอยากจะมาชวนน้องๆวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันข้างหลังพี่ลิซ่าก็คือห้องสมุดนะคะห้องสมุด library L I B R A R Y library ห้องสมุดเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะมีอะไรนอกจากหนังสือบ้างตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปสีน่ารักกันมากเลยดูสิมีหนังสือเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าหนังสือ book b o o k book หนังสือมีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยน้องๆดูไหมคะว่าเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดเขาเรียกกันว่าบรรณารักษ์นะคะเดี๋ยวเราไปหาพี่บรรณารักษ์กันดีกว่าตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไป
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรเหรอคะ
2: ชื่อพี่วัดค่ะพี่วัดเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดนะคะ
1: หนูอยากรู้ว่านอกจากอ่านหนังสือแล้วยังมีกิจกรรมอะไรให้ทำอีกไหมคะ
2: มีกิจกรรมวาดภาพระบายสีเพื่อเสริมทักษะนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเกมการศึกษาซึ่งไม่ใช่เป็นเกมการศึกษาที่อยู่ในมือถือนะคะ
1: ดีเลยค่ะแล้วคนนอกสถาบันสามารถมาใช้บริการได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะห้องสมุดเปิดเวลา 8:30 ถึง 4:30 นะคะช่วง 9:00 ถึง 11:30 จะเป็นของงานศูนย์มาใช้บริการช่วงเที่ยงถึง 14:30 จะเป็นของคณาจารย์มาอัดคลิปวิดีโอและนักศึกษามาค่ะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมค่ะแล้วก็คนนอกจะมาใช้ได้ตั้งแต่เวลา14:30ถึง16:30ค่ะเชิญชวนน้องลิซ่าอ่านหนังสือนิทานได้ตามสบายเลยนะคะ
1: ขอบคุณค
2: ่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่เลยพี่ลิซ่าเลือกหนังสือมาหลายเล่มเลยน้องๆดูสีหน้าอ่านทั้งนั้นเลยอ่าน read r e a d read อ่านเฮ้ยนิทานเล่มนี้สนุกมากเลยค่ะน้องๆนิทาน storybook s t o r y b o o k storybook นิทานน้องๆรู้ไหมว่าการอ่านนิทานมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะได้ทั้งคติสอนใจในแต่ละเรื่องแล้วก็ยังมีประโยชน์ที่สุดนะคะถ้าน้องๆได้อ่านกับพ่อแม่นะคะเพราะเป็นการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับครอบครัวของเรานั่นเองน้องๆอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะหุ้ยแล้วนอกจากนิทานพิลิซามีหนังสือแบบนี้มาด้วยเป็นหนังสือป๊อปอัพนะคะตอนเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้เลยฮู้จะเพิ่มความสนุกในการอ่านเลยนะคะน้องๆดูสิด้านบนก็จะเป็นเรือนะคะและข้างใต้ก็จะเป็นท้องทะเลฮู้นี่แล้วมุมนี้นะคะน้องๆเป็นมุมเสริมสร้างจินตนาการนี่พี่ลิซ่ากำลังจัดแต่งบ้านตุ๊กตาของพี่ลิซ่าเลยจินตนาการ imagination i m a g i n a t i o n imagination จินตนาการส่วนตรงนี้นะคะน้องๆมีกระดาษให้เราเลือกรูปที่เราชอบเพื่อที่จะเอาไประบายสีได้นะคะระบายสี coloring c o l o r i n g coloring ระบายสีเอาอันไหนดีนะอันนี้แล้วกันนี่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวไประบายสีกันนะคะน้องๆ

0: ซาละไวเสร็จแล้วค่ะน้องๆนี่แปะไว้รวมกับเพื่อนๆสวยไหมวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยกับการได้มาทำกิจกรรมในห้องสมุด Fun สนุก FUN Fun สนุกน้องๆอย่าลืมนะคะวางมือถือหนังสือกันด้วยนะคะหรือว่าจะให้คุณพ่อกับคุณแม่อ่านนิทานให้ฟังก่อนนอนก็ได้แต่ตอนนี้เราไปทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปเลย
1: library l i b r a r y library ห้องสมุด book b o o k book หนังสือ read r e a d read andStorybook, S-T-O-R-Y-B-O-O-K, Storybook, นิทาน Imagination, I-M-A-G-I-N-A-T-I-O-N, Imagination, จินตนาการ Coloring, C-O-L-O-R-I-N-G, Coloring, ระบายสีFun, F-U-N, Fun, สนุก
0: และยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun, คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: วก positive mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ังจากผ่านวิกฤตพายุทรายที่พัดทลายเต็นท์มาได้แต่ดูเหมือนเรื่องร้ายๆก็ยังไม่หยุดกระหน่ำเข้ามาทำให้เราจำเป็นต้องเบนเข็มการเดินทางเข้าสู่เมืองใหญ่แบบเร่งด่วนขับรถตรงยาวจากนาวาโฮเนชั่นที่รัฐยูทาห์ตอนล่างขึ้นมายังตอนบนที่เมืองซอลต์เลคซิตี้เมืองหลวง

ป่วยแล้วเนี่ยจะเห็นว่าแขนแพทมันเป็นผื่นอย่างเงี้ยขึ้นอย่างเงี้ยแล้วมันคันมากอ่ะคันแบบคันจนไม่ไหวอ่ะคือตอนนอนนี่แบบเหมือนลุกขึ้นมาเกาเหมือนกับว่าตอนเนี้ยผิวหนังทั้งหมดอ่ะมันเป็นผื่นเล็กๆอ่ะแล้วถ้าเกิดเกาตรงไหนอ่ะมันจะขึ้นเป็นตุ่มใหญ่อย่างเงี้ยแพทไม่รู้เป็นไรคือทายากินยาแก้แพ้มา 2-3 วันแล้วมันก็แบบไม่ดีขึ้นเนี่ยมันแล้วมันขึ้นเพิ่มจนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นไรเปล่าเนี่ยกังวลมากก็เลยหาหมอคราวนี้เนี่ยแพทมีประสบการณ์ที่แย่มากๆกับการหาหมอในต่างประเทศตอนนั้นเนี่ยไปแล้วไม่ได้ทำประกันคือมันแพงระดับที่

แบบคือเข็ดจนตายเลยบอกทุกคนเอาไว้ตรงนี้เลยว่าถ้าเกิดไปต่างประเทศอะยิ่งเดินทางยาวๆอย่างเงี้ยทำประกันไว้เลยอะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆมันเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือว่าป่วยอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเงี้ยเราก็ทำประกันเอาไว้เผื่อระบบการหาหมอของเมืองไทยกับต่างประเทศเนี่ยจะไม่เหมือนกันก็คือว่าของเมืองไทยเนี่ยเราเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็รอคิวเข้าห้องพบแพทย์แพทย์ก็จะซักประวัติใช่ไหมว่าเป็นอะไรไปไหนทำยังไงคือแพทย์เป็นคนซักประวัติเองแต่ของที่เนี่ยยังไม่ถึงมือแพทย์คนตะกี้ที่เข้ามาเขาจะแค่ตรวจทั่วไปเหมือนวัดอุณหภูมิวัดความดันต่างๆเนี่ยแล้วก็กรอกประวัติข้อมูลทั้งหมดว่าเรากินยาอะไรเข้าไปบ้างแล้วเรามีอาการยังไงบ้างอะไรเงี้ยประวัติแบบเบื้องต้นกรอกเข้าไปในคอมพิวเตอร์เหมือนกับว่ากรองข้อมูลก่อนหนึ่งชั้นแล้วเดี๋ยวก็รอหมอมาหมอจะเข้ามาอ่านสแกนทีเดียวแล้วก็วินิจฉัยว่าตกลงเป็นอะไรวิธีการรักษาทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยมาแล้วเหรอยามือแรกของเราต้องทำยังไงยากินหรือยาฉีดหรืออะไรเดี๋ยวได้รู้กัน

0: ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วนะคะก็สิ่งที่ได้ติดออกมาก็จะเป็นนี่เลยอันนี้ใบแรกใบแรกเป็นคล้ายๆกับใบสั่งยาเนี่ยเขาจะมีเขียนบอกว่าเนี่ย your meditation นู่นนี่ให้ read attach information ข้างหลังนะใบนี้เนี่ยนำมาใช้ในการซื้อยาระบบการจ่ายยาของเมืองไทยกับต่างประเทศไม่เหมือนกันของไทยเนี่ยสมมติเราไปเข้าโรงพยาบาลปุ๊บก็เดินไปที่แผนกจ่ายยาแล้วก็รับยาซื้อยาอะไรเรียบร้อยจ่ายตังค์แต่ของเมืองนอกเนี่ยเขาจะให้ใบนี้มาเพื่อที่จะนำไปซื้อยาที่ไหนก็ได้ฟาร์มาซีที่ไหนก็ได้แต่จริงๆจะเรียกว่าที่ไหนก็ได้ก็คงไม่ขนาดนั้นน่ะคือมันจะมีข้อแม้อยู่นิดนึงก็คือคุณหมอเนี่ยจะมีใบไลเซนส์เฉพาะรัฐอ่ะจะให้ดูใบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นไลเซนส์คุณหมอถ้าเกิดว่าเราไปหาโรงพยาบาลในรัฐไหนเราก็จะต้องซื้อยาจากฟาร์มาซีในรัฐนั้นห้ามไปซื้อข้ามเขตแดนสมมติอะอยู่ยูทาห์อย่างเงี้ยจะไปซื้อไอดาโฮเนี่ยไม่ได้เพราะว่าไลเซนส์เนี่ยอยู่ที่รัฐยูทาห์ดังนั้นเนี่ยจะไปซื้อฟาร์มาซีไหนก็ได้แหละแต่ขอแค่อย่างเดียวขอให้อยู่ภายในรัฐเดียวกับที่คุณหมอเขาออกใบสั่งยามาสิ่งที่เราจะต้องซื้อเนี่ยหลักๆก็มี2อย่างอย่างแรกคือยาที่แพทกินไปตอนที่เขาให้ยาเป็นเม็ดแรกเนี่ยกินเข้าไปแล้วแล้วก็หลังจากนั้นนับไปอีก6ชั่วโมงเขาให้กินทุกๆ6ชั่วโมงประมาณ 2-3 วันอาการก็ควรจะดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องแบบไปติดตามผลต่อเขาก็จะมีแบบ follow up นะ emergency department อะไรเงี้ยแต่ว่าคุณหมอเขาค่อนข้างมั่นใจว่าอาการของแพทเนี่ยมันน่าจะหายไปภายใน 2-3 วันหลังจากที่กินยานี้เข้าไปประกอบกับยาทาเนี้ยจะเป็นแบบ one time คือทาครั้งเดียวแล้วก็ชะโลมไปทั่วตัวตั้งแต่คอเนี่ยเขาจะมีมาร์กเอาไว้ให้วิธีการใช้และสิ่งที่แพทรู้สึกแบบชอบมากของที่นี่คือเนี่ยเห็นป่ะเขาจะเขียนไว้ว่า read the attached information เนี่ย2 อย่างนี้อันนี้คือชื่อโลชั่นที่เราต้องใช้ attached information คือนี่เจ้าตัวลายคุณหมอบอกว่านี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้แพทขึ้นผื่น
1: My suspicion is that you're suffering from either scabies or other flea-like infestation. So anytime you're exposed to an environment, especially in an area in the desert, there are going to be a lot of insects around, and you may just be the unlucky one that tends to camp in an area where there are scabies present.
2: Scabby mite หรือตัวหิดจัดเป็นปรสิตที่กินเซลล์ผิวหนังของคนเป็นอาหารเมื่อเราได้รับเชื้อหิดมามันจะขุดผิวหนังชั้นนอกของเราจนกลายเป็นโพรงคดเคี้ยวคล้ายงูเลื้อยแล้วหิดตัวเมียจะวางไข่ในโพรงนี้พอตัวอ่อนฟักไข่มันจะเติบโตเป็นหิดตัวเต็มวัยภายใน 10-15 วันส่วนแม่หิดจะเริ่มขุดผิวหนังที่อื่นต่อเพื่อสร้างโพรงวางไข่แห่งใหม่และสามารถขุดไปได้เรื่อยๆตลอดอายุไขซึ่งนานกว่า 1-2 เดือนดังนั้นถ้าไม่รักษามันก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่บนผิวของเราและเพิ่มจำนวนขึ้นอีก
1: You can't see these things. They're microscopic.
3: Oh, we cannot see.
1: Sometimes you can see fleas, but scabies are very hard to see.
2: เรามองไม่เห็นตัวหิดจึงไม่สามารถเดาได้เลยว่ามันจะขุดผิวส่วนไหนต่อสำหรับวิธีหยุดวงจรที่น่ากลัวนี้คุณหมอสั่งยามา2ขนานก็คือยาแก้แพ้เบนาดริลกินทุก6ชั่วโมงและครีมเพอร์เมทรินซึ่งจะต้องชะโลมให้ทั่วตัวตั้งแต่คอลงมาจนถึงเท้าส่วนใบหน้าแต้มแค่เฉพาะจุดทิ้งเอาไว้ทั้งคืนแล้วค่อยล้างยาออกในตอนเช้านอกจากนี้เสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวอื่นๆก็ต้องพ่นยาฆ่าหิดด้วยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นหรือกลับมาติดเชื้ออีกครั้ง
4: You win
2: หลังจากกินและทายาตามที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดในที่สุดอาการโรคหิดของแพทก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีแรงออกไปลุยต่อได้เรายังอยู่กันที่เมืองซอลเลซิตี้ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของศาสนาจักรมอร์มอนที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
5: Basically a lot of the early history of the church was in the east in Ohio in Nauvoo Illinois and you kind of wonder well wait a minute the capital of the Mormon church is basically Salt Lake City but what happened
2: สังคมมอร์มอนในเมืองนาวูขยายตัวอย่างรวดเร็วแต่ต่อมาท่านโจเซฟสมิธศาสดาคนแรกถูกสังหารท่านบริกัมยังจึงกลายเป็นผู้สืบทอดคนต่อไปและได้นำคณะชาวมอร์มอนเดินทางมายังหุบเขาซอลเลกตามภาพนิมิตที่ท่านโจเซฟได้สั่งไว้ก่อนโดนสังหาร
5: But when they went to Salt Lake it wasn't even the American territory anymore it was just free territory so nobody could bug them they couldn't be persecuted again And so that's why they were able to flourish and grow and become strong as kind of the capital of the Mormonism, and then it spread throughout the world.
6: มีชื่อว่าอาคาร Tabernacle จุดประสงค์ของการสร้างก็คือสร้างขึ้นมาเหมือนเป็นห้องประชุมซึ่งจะจัดขึ้น2ครั้งต่อปีตึกนี้เป็นตึกดั้งเดิมเลยสร้างตั้งแต่ในยุคที่ผู้บุกเบิกเนี่ยเข้ามาที่ Salt Lake City ใหม่ๆจุดที่โดดเด่นที่สุดของตึกนี้ก็คือการที่เราสามารถได้ยินเสียงจากตรงกลางตรงนู้นน่ะโดยไม่ต้องใช้ไมค์ปกติเนี่ยถ้าห้องโถงใหญ่ขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ธรรมดาก็อาจจะได้ยินเสียงไม่ชัดแต่ว่าที่นี่เนี่ยได้ยินชัดเจนเลยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาคารที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีมากๆแต่พอเวลาผ่านไปผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสเนี่ยเข้ามาที่ในห้องนี้จำนวนมากยิ่งขึ้นทำให้ห้องประชุมนี้ไม่สามารถที่จะรับคนได้หมดก็เลยมีการสร้างหอประชุมแห่งใหม่ขึ้นมาชื่อว่า Conference Center อาคารเนี่ยตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของอาคารเดิมนี่แหละแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยจะใหญ่มากๆใหญ่ถึงขนาดที่ว่าเป็นเจ้าของสถิติ Indoor Auditorium ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา
2: ภายในเขตวัดซอเลกประกอบไปด้วยหลายอาคารบางอาคารถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จึงไม่เปิดให้คนทั่วไปได้เข้าชมในขณะที่อาคารหลายแห่งเปิดสาธารณะและหนึ่งในนั้นก็คือบ้านหลังนี
6: ้บ้านนี้มีชื่อว่าบ้าน Beehive House เป็นทั้งบ้านแล้วก็เป็นทั้งออฟฟิศของท่านบิงแคมยังซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาจักรมอร์มอนคนที่2ต่อจากท่านโจเซฟสมิธทุกวันนี้เนี่ยเขาก็เปิดเป็นอารมณ์คล้ายๆพิพิธภัณฑ์ให้คนได้เข้าไปดูเข้าไปศึกษาดูของเก่าที่ยังคงอนุรักษ์ไว้แต่ย้อนกลับไปในอดีตในช่วงที่ผู้บุกเบิกชาวมอร์มอนได้เข้ามาใหม่ๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นที่รกร้างเป็นดินแดนทะเลทรายแห้งแล้งถามว่าทำไมผู้บุกเบิกถึงจะต้องมาอยู่ที่นี่ด้วยก็เพราะว่าท่านโจเซฟสมิธเนี่ยซึ่งเป็นศาสดาคนแรกเนี่ยได้นิมิตเห็นภาพว่าเนี่ยต้องเป็นที่ตรงนี้แหละที่ที่เคยเห็นในวิชั่นSalt Lake City เท่านั้นแต่ด้วยความที่ภูมิประเทศแถวนี้เนี่ยมันทุรกันดารมากมันแทบจะอยู่ไม่ได้เลยสุดท้ายก็เลยสวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าที่เนี่ยใช่อ่ะใช่ในนิมิตจริงๆขอให้มีความช่วยเหลือมีคนมาช่วยเหลือแล้วก็เป็นดังนั้นจริงๆจากนั้นมาไม่นานเนี่ยก็มีชาว Native American เนี่ยเข้ามาหยิบยื่นความช่วยเหลือแนะนำให้รู้จักกับพืชท้องถิ่นเป็นดอกไม้ชื่อว่า Sago Lilyดอกไม้นี้เราอาจจะไม่เห็นอยู่แถวนี้เพราะว่าเป็นดอกไม้ที่อยู่บนเขาเขาก็นำพันธุ์มาให้แล้วก็แนะนำให้เอาหัวเนี่ยไปต้มกินได
2: ้เซโกลิลลี่เป็นพืชถิ่นของอเมริกาตะวันตกและถูกกำหนดให้เป็นดอกไม้ประจำรัฐยูทาห์เดิมชาวเผ่าโฮปิมักนำไปใช้ในงานพิธีกรรมและพวกเขายังได้สอนวิธีใช้ประโยชน์ของพืชชนิดนี้ให้กับผู้อพยพชาวมอร์มอนซึ่งมาลงหลักปักฐานใหม่ในเมืองที่ขณะนั้นมีชื่อว่า Great Salt Lake City โดยที่มาของชื่อนี้มาจากทะเลสาบเกลือขนาดใหญ่

0: ใกล้ตัวเมืองชื่อว่า Great Salt Lake
1: มองผิวเผินเหมือนหาดทรายธรรมดาแต่ว่าถ้าลงมาเดินแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่ามีสิ่งที่แตกต่างความรู้สึกสัมผัสที่เท้าเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเลยกรอบแกรบกรอบแกรบเราจะเห็นทั้งเป็นรูปแบบของผลึกเป็นแผ่นหรือว่าเป็นคราบอยู่ที่พื้นทรายนี่ไม่ใช่ชายหาดธรรมดาแต่ว่าเป็นชายหาดของทะเลสาบที่นี่คือ Great Salt Lake เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในซีกตะวันตกของอเมริกาใหญ่มากอ่ะจนทำให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่ทะเลสาบอ่ะมันคือทะเลชัดๆเลยเพราะว่าโอ้มองไปรอบทิศเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินอีกอย่างที่รู้สึกได้ก็คือกลิ่นที่ลอยขึ้นมามันเลยทำให้ความรู้สึกเนี่ยเหมือนเป็นทะเลมากขึ้นมันเป็นกลิ่นไอเค็มทุกอย่างเหมือนทะเลเดะเลยทะเลสาบนี้เนี่ยเกิดมาจากการรวมตัวของแม่น้ำหลักๆ3สายก็คือแม่น้ำจอร์แดนแม่น้ำเวเบอร์แล้วก็แม่น้ำแบร์พอแม่น้ำ3สายกับแม่น้ำสายย่อยๆอีกเล็กน้อยเนี่ยไหลลงมาบรรจบปุ๊บเหมือนทุกอย่างถูกเทลงมาในอ่างเดียวกันแล้วอ่างเนี้ยไม่มีรูรั่วไม่มีทางออกก็คือขังอยู่อย่างนี้แหละทำให้ไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุหรือว่าปริมาณความเข้มข้นของเกลือมันสูงมากที่นี่ก็เลยได้ฉายาว่าอเมริกาเดซีมันมีลักษณะอย่างนึงที่เหมือนกันก็คือถ้าเกิดว่ามีใครลงไปว่ายน้ำเนี่ยตัวก็จะลอยไม่จมไม่มีทางจมเลยเพราะว่าปริมาณความเข้มข้นของเกลือในน้ำเนี่ยสูงมาก
0: ความเค็มกินพื้นที่ขึ้นมาถึงชายหาดสายแทบทุกเม็ดของที่นี่ถูกเคลือบไปด้วยผลึกเกลือลงไปแค่แป๊บเดียวคุณตากล้องของเราก็ได้ของฝากติดขาขึ้นมาอีกแล้วคราวก่อนเป็นหนามกระบองเพชรส่วนคราวนี้ก็อย่างที่เห็นดูภาพรวมแล้วอาจจะเหมือนทะเลแต่มันไม่เคยเป็นทะเลมาก่อนเลยย้อนไปเมื่อ 30,000 ปีที่แล้วไม่มีชื่อ Great Salt Lake ในประวัติศาสตร์มีแต่ทะเลสาบโบราณขนาดยักษ์ที่ชื่อเลคบอนาวิลจนกระทั่ง 17,000 ปีก่อนทะเลสาบเกิดการหดตัวและน้ำเริ่มระเหยไปร่องรอยนั้นสามารถพบได้ที่บอนาวิลซอลฟ์แฟลตส์ซึ่งห่างจากที่นี่ไปทางตะวันตกราว175กิโลเมตรแต่มีอีกหลายส่วนที่น้ำยังระเหยไม่หมดคงไว้ในรูปแบบทะเลสาบย่อยๆและหนึ่งในนั้นก็คือเกรซอลเลกนั่นเองเกรซอลเลกเริ่มปรากฏขึ้นเมื่อ 10,000 ปีก่อนและแน่นอนว่าผู้ที่ค้นพบทะเลสาบนี้เป็นกลุ่มแรกก็คือชนพื้นเมือง
2: So a lot of people, you know, our native, our Navajo people will come up to the Great Salt Lake to collect the salt and do our prayer offering. So, you know, it's out by 50 miles out of town and you can stop by the road and just collect some salt, a cup, and then bless it and bring it back. And you can use it on your food.
0: นอกจากนี้ยังมีการใช้เกลือในพิธีกรรมสำหรับเด็กแรกเกิดใครที่ทำให้เด็กทารกหัวเราะขึ้นมาครั้งแรกคนนั้นจะต้องรับหน้าที่จัดงานฉลองครั้งใหญ่เนื่องในโอกาสที่เด็กทารกคนนั้นเดินผ่านจากโลกของวิญญาณเข้ามาสู่โลกของเราและเกลือจะถูกใช้ในการโรยหน้าอาหารในพิธีนั้น
2: I remember my grandpa telling me that way back in the day they used to ride the wagons and take a trip up to Salt LakeAnd this was considered the mother, and that's a big significance of the salt that we bring into our family.
0: Great Salt Lake ไม่ได้มีคุณค่าต่อมนุษย์เท่านั้นสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็ได้ประโยชน์จากระบบนิเวศในบริเวณนี้ด้วยหนึ่งในสถานที่ที่บอกเล่าเรื่องราวนี้ได้ดีคือพื้นที่ชุ่มน้ำทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบศูนย์นกอพยพแห่งนี้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ปากแม่น้ำแบร์ตั้งอยู่ที่จุดกึ่งกลางระหว่างเส้นทางนกบิน2แห่งคือขอบตะวันออกของ Pacific Flyway และขอบตะวันตกของ Central Flyway ที่นี่จึงกลายเป็นจุดที่นกจากทั้ง2ฝั่งซึ่งมีมากถึงราว275สายพันธุ์บินอพยพผ่านมาโดยใช้เป็นที่หลบภัยพักผ่อนหาอาหารและทำรัง
3: Bird nests behind me on the wall are built by cliff swallows. They spend most of the year in Mexico, Central America. They come this far north each spring to build a new

0: nest and have babies.
1: ช่วงนี้เราจะได้เห็นนกนางแอ่นผาและลูกนับร้อยตัวอาศัยอยู่ในรังใหม่ของพวกมันซึ่งสร้างอยู่ตามซอกอาคารหรือใต้สะพานพ่อแม่นกจะยุ่งมากกับการป้อนอาหารลูกด้วยแมลงซึ่งจับมาจากบริเวณเหนือน้ำพอถึงช่วงกลางกรกฎาคมลูกนกจะเริ่มหัดบินและเมื่อลูกๆบินได้นกนางแอ่นผาทั้งหมดจะบินอพยพกลับลงใต้อีกครั้งนอกจากนกนางแอ่นผายังมีอีกชนิดที่เราเจอเยอะมากในวันนี้ก็คือสายพันธุ์ Yellowhead Blackbird หรือนกเดินดงหัวเหลืองซึ่งอาจจะสร้างรังอยู่ริมหนองน้ำในบริเวณใกล้เคียงกับ Redwing Blackbird หรือนกเดินดงปีกแดงพวกมันจะอพยพมาที่นี่เพื่อผสมพันธุ์และวางไข่ในฤดูใบไม้ผลิถึงปลายฤดูร้อนตัวผู้จะเกาะอยู่บนต้นอ้อเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของอาณาเขตนั่นคือภาพที่เราจะได้เห็นเป็นส่วนใหญ่ในช่วงฤดูนี้และไม่ต้องไปหาส่องที่ไหนไกลอยู่ริมถนนนี้เลย
2: อ้าวคันนั้นเขาไปแล้วฮะมาจอดก่อนหน้าเราก็เลยจอดตามเอาซะเลยระหว่างที่เราขับมาเนี่ยเราเจอนกเยอะมากทั้งข้างๆกำลังหาแมลงกินอยู่หรือว่าบนท้องฟ้าที่นี่เนี่ยเต็มไปด้วยนกมากมายหลากหลายสายพันธุ์มากซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยยังไม่ถึงเขตของออโต้ทัวร์นะออโต้ทัวร์เนี่ยคือการทัวร์ดูนกโดยใช้รถยนต์จะต้องขับไปเป็นลูปดริฟท์นี่แค่ต้นทางเท่านั้นเองเรายังได้เจอนกเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยฟังเสียงข้างๆดูคือเยอะมากจริงๆคนที่ชอบดูนกเนี่ยแพทว่าน่าจะแฮปปี้มีความสุขมากเลยนะ

เมื่อเข้ามาอยู่บนเส้นทางออโต้ทัวร์ก็จะเห็นเลยว่านี่เป็นสวรรค์จริงๆทั้งสวรรค์ของนักดูนกและตัวนกเองด้วยนกส่วนใหญ่จะกินเมล็ดพืชและแมลงเป็นอาหารและถนนเส้นนี้ก็มีแมลงเยอะมากจนเรารู้สึกสยอง

0: ื้นที่ชุ่มน้ำที่ปากแม่น้ำแบเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของนกและถือเป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในระบบนิเวศของ Great Salt Lake แต่นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ชุ่มน้ำในบริเวณทะเลสาบอีกหลายแห่งซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าชนิดอื่นๆโดยเฉพาะเกาะที่ใหญ่ที่สุดบน Great Salt Lake ที่มีชื่อว่า Antelope Island
1: ตอนแรกที่คิดว่าจะมาที่เนี่ยเพราะว่าได้ข่าวว่าที่นี่มีสัตว์ป่าเยอะเขาปล่อยให้เดินกันเพ่นพ่านตามอิสระเลยซึ่งแบบโหสไตล์เรามากเลยพอมาถึงปุ๊บเนี่ยหูเจอตัวแรกตกใจเลยหุยได้เจอจริงๆเหรอแพทว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ที่หาดูได้ยากนะคือแอนติโลปชื่อตรงกับชื่อสถานที่เลยแอนติโลปไอแลนด์อย่างไบซันข้างหลังอันเนี้ยคือแพทเคยเห็นมาแล้วความตื่นเต้นก็จะระดับนึงแต่ไม่มากเท่ากับแอนติโลปตอนแรกเห็นตัวเดียวก็รู้สึกว่าโอ้โหความตื่นเต้นระดับท็อปมากแล้วหลังจากนั้นได้ไปเจออีกเป็นฝูงจากนั้นกลุ่มที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยล่าสุดเลยอ่ะได้เจอลูกของเขาด้วยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอยู่ในระยะของการออกลูกพอดีช่วงประมาณต้นซัมเมอร
2: ์ It's actually kind of fawning season for the antelope and the deer so we actually have some antelope fawns it's really special to get to see a baby when you see them they're really really cute
0: แอนติโลปมักอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าแพรรี่ซึ่งจะพบมากบนที่ราบ Great Plain ทางตอนกลางของอเมริกาพวกมันมีประสาทการฟังที่ดีและวิ่งเร็วมากเพราะการที่อยู่ในสถานที่เปิดกว้างไม่มีพื้นที่ให้หลบภัยทุ่งหญ้าสูงสีน้ำตาลอ่อนเหมือนทุ่งข้าวสาลีเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้พวกมันสามารถพรางตัวให้กลมกลืนแต่หญ้าทุกแห่งไม่ได้สูงเสมอไปการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือวิ่งให้เร็วเข้าไว้เพื่อหนีนักล่าอย่างพวกหมาป่าหรือสิงโตภูเขา
3: They are our fastest land mammal here in the North Americas. They can maintain speeds up to 55 miles an hour. Pronghorn, they're considered antelope. Neither are right, but neither are wrong. But they're technically not an antelope. They're apparently more closely related to giraffe.
0: ที่หลายคนเรียกกันอาจจะไม่ถูกซะทีเดียวที่จริงแอนติโลปเป็นสัตว์ในอันดับกีบคู่ซึ่งพบมากในทวีปแอฟริกาหรือโซนยูเรเชียส่วนพรองฮอร์นเป็นสัตว์พื้นเมืองของอเมริกากลางและตะวันตกซึ่งมีชื่อเรียกมากมายไม่ว่าจะเป็นแอนติโลปแพรี่แอนติโลปอเมริกันแอนติโลปหรือพรองฮอร์นแอนติโลป
3: There's a fair amount of names for them and you can use any of them I just call them pronghorn for short, just because then, you know, to say the whole thing, yeah. Mm-hmm. So, pronghorn for short.
0: บอกลาพรองฮอร์นที่เกาะแอนติโลปบน Great Salt Lake ขับขึ้นเหนือต่อไปยังเกาะบนทะเลสาบอีกแห่งหนึ่งที่ชื่อ Flathead Lake ซึ่งบนเกาะนั้นก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเช่นกัน
1: เงียบกริบเลยวันนี้ลมแรงกว่าปกติแล้วก็เนี่ยดูท้องฟ้าโหแสนจะไม่เป็นใจดำมาเชียแผนของวันนี้ตอนแรกเนี่ยเราจะไปเช่าคายักแล้วก็ข้ามทะเลสาบไปยังเกาะที่อยู่กลางน้ำชื่อว่า White Horse Island เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดใน Flathead Lake แต่ว่าวันนี้เนี่ยความเร็วลมประมาณ24 miles per hour ซึ่งก็ถือว่าพัดแรงมากแล้วไม่ปลอดภัยต่อการนั่งเรือไปหรือว่าพายเรือไปเองก็เลยผิดหวังคิดว่าน่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้ฮะถ้าเป็นไปได้หนักกว่าฝนอีกคือเจอลูกเห็บแพทไม่อยากจะจินตนาการเลยถ้าว่าวันนี้แพทตัดสินใจไปพายเรือคายักนี่จะเกิดอะไรขึ้นอยู่กลางทะเลสาบแล้วแบบลูกเห็บตกลงมาขนาดนี้อากาศที่นี่แบบสุดยอดเลยทั้งฝนทั้งลมทั้งลูกเห็บหนาวมากด้วยเขาไปหลบในรถกันเถอะไม่ไหวแล้ว

ิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขาอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิ์การเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทำที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์

ับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถ

0: ่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันนึงคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองได้ยังไงบ้างครับเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ Cans and Bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะเปเปอร์กระดาษนะครับแล้วก็ Trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางนี้อันนี้คือ Solar Cell นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมี Solar Cell เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับ1เลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็น1ไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมี

0: ังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าเช่นเป็นขยะในย่านฟิฟท์อเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นเนอะย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้างนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะถังสีดำสองถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสืออ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ยก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 3% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะไปสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปผมบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไปแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บอู้เข้าไปเลยครับตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำเป็นยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นชิ้นเนี่ย

0: ต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10 เซนต์นะครับโอ้ยอาย
1: เขามีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90 ล้านกิโลกรัมนะครับ90 ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400 กว่าครั้งด้วยกันนะครับ คิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120 ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปึ๊บนี่ด้านหลังนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี
2: ่ Why you put here
3: anybody and other people can you
2: yeah it's better than throw it away
3: Okay,
2: so let's do it. Go ahead.
3: Okay, thank you.
2: Bye bye. Thank you so much.
3: Thank you so much.
0: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมือง Zero Waste ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: Stop and Swap อย่าทิ้งหนูนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

เบสวัสดีครับก้องชนะจากกรีนไดอารี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์หนึ่งที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Top and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Top

0: ครับตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเรานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสือโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับหรือแม้ครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่เอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้มั้ยเนี่ยนี่มีหมดนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องมั้ยครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสวอปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ Stop and swap Stop and swap อย่าทิ้งหนูได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากTell us what the Stop and Swap is.
1: Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need and take things home for free and you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
2: How often is this event?
1: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the last fiscal year, and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.
0: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนก็เข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับจะเห็นว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมาแอสไซน์อินที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่างทุกอย่างต้องผ่านการชั่งแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำออกไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของนะครับ right hereWhat do you do when people bring the stuff here?
1: So my job is I help answer questions and I also put everything, or I process the donations so they have to be weighed.
2: Yeah.
1: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning, and then at the end when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them again. So we see how much went out to the community. And that's how we, that's our research too, so that's how we quantify how successful our program is.
0: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลย

คักมากเลยครับวันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้วนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: So what did you get, Jay? Can you show us?
1: Some glasses.
2: I have four.
0: Wow. Why glasses?
3: I love it. I think it's a great idea. Uh-huh. Oh, and it's fun. It's just, you don't need to really bring anything, but
0: yeah.
3: It's helpful.
0: Yeah.
3: Because, you know, we all have things that we don't need and other people can use them. Mm-hmm. So it's a great thing. It's mm-hmm. fun.
0: Okay, what did you bring today?
4: Oh, a lot.
0: Oh, can I see it?
4: Pots, globes, fluffy pants.
0: Wow. You have two of them.
4: You have to go far.
0: Dripping. See the lamp.
5: A little glass.
4: Yeah, you put a candle.
0: So how do you think about this event?
5: Well, we don't know yet. We're going to go inside. We think it's a great idea.
0: Uh-huh.
5: But we're going to go inside and see uh-huh. how it is.
4: Especially now with all the things you hear about the recycling. China doesn't want to take it, and they don't know where to put the landfills.
5: It's better than
0: uh-huh. yeah.
4: It's a great idea.
0: How do you think this event, Stop and Swap, can help the city in terms of environment?
2: I think that this event, Stop and Swap, can help the city mm-hmm. By providing a means for them to like give back to their community in a way mm-hmm. that's not as easy with other programs, because you can't see where your donation is going, yeah. you know, with some other drop-offs, you know, mm-hmm. you're like, where is it going? But with Stop and Swap, I've heard from several people, yeah. like they saw their item taken right away when they donated it. So they yeah. know, oh, it went to like a member of my community. Mm-hmm. And it's also helpful if like you want to reuse more and mm-hmm. reuse is, you know, such a great way to help the environment. Mm-hmm. And it's just a great way to help the New York City environment by, yeah. you know, reducing waste.
0: Yeah.
2: Yeah.
0: And stop that, like production, right?
2: Yeah, mm-hmm. definitely. Production mm-hmm. waste, transportation waste, mm-hmm. all of that manufacturing costs. Mm-hmm. So it's just basically let's reuse items.
6: เมืองไทยบ้านเราก็มีโครงการสำหรับส่งต่อสิ่งของเครื่องใช้อยู่หลายโครงการเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยคัดมา5โครงการสำหรับรับบริจาคสิ่งของกันครับ 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ 5. โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
0: โอ้โหลายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่นะครับ Shop and Swap นะครับอีกหนึ่งรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

พระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องคาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาพิเศษรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศ

ฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องง้อป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย
3: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี
2: ้เหรอ
3: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะ
2: เขาแข็งแรงเลยเหรอ
3: ใช่ครับใช่

0: สวัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับเรามาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มๆถูกไหมที่ลุ่มคืออะไร
2: ที่ลุ่มก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำแอ่งน้ำอะไรประมาณนี้ที่มีความชื้นตลอดเวลา
1: ดินนี่มันจะแบบเลนมันจะแบบโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มต้องถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
2: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงเลยทุกที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ถูกต้อง
2: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ
1: ่ครับ
2: เอกก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ย
1: อันนี้แน่นอนเลย
2: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ดินจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสาเข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเท่าไหร่แต่ดินเนี่ยเกิดการซุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
1: ้
2: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเนี่ยซึ่งก็อาจเกิดอันตรายกับเรา
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีพิษใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ความชื้นใต้บ้านนู่นนี
2: ่
1: โอ
2: ้
1: โหมันก็จะเรียกว่าสะสม
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายคุณได้กับความเสียหายกับตัวกระเบื้อง
2: ถูกต้องครับ
1: แม้ของในบ้านต่างๆอ่ะโอเคอันนี้คือเรื่องของดินซุดหลังจากสร้างบ้านไปแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วมีปัญหาอะไรอีกครับผม
2: นอกจากดินซุดเนี่ยอย่างที่บอกคือโครงสร้างข้างใต้มันเป็นโพรง
1: ครับ
2: พอเป็นโพรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิดอันตรายกับเราก็มีสูงโครงสร้างของบ้านที่เรามาวันนี้เนี่ย
1: เ
2: ราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีช่องว่างแกลบประมาณฝ่ามือหนึ่ง
1: ไม่เห็นซุดเลยไหนไม่เห็นมีแต่กวด
2: อย่างที่บอกโครงสร้างเราไม่ได้ซุดแต่ตัวดินข้างใต้มันซุดออกไป
1: เอาเหรอ
2: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้ซุดตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นโพรงข้างใต้
1: เอากวดออกไปนะจะเห็นเลยว่ามันแบบซุดเอางี้ดีกว่า
2: ถูกต้องครับ
1: และตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอัตโ
3: ต้สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรยากไงไม่นานๆเจอทีโอเคอัตโต้วันนี้อุปกรณ์หูอุปกรณ์เพียบเลยเว้ย
3: ใช่ครับพี่อุปกรณ์
1: เฮ้ยงานใหญ่นะ
3: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
2: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉย
1: ๆใช่โอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที่แบบว่าเอ้ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมอันนี
3: ้
1: แนวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างคร
3: ับ
1: ตอนน
3: ี้ก็แนวทางนี้นะครับเราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว
2: ้กรวด
1: ปกปิดความจริงนะคุณนะเขาทำบ้าน
3: แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
1: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า
3: ใช่ครับ
1: มันคือการอุ้ยไม่สวยก็หินมาโรย
3: ใช่
1: ไหมซึ่งจริงก็ทำได้แหละ
3: ทำได้ครับ
1: เออแต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทาง
3: อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี่มันไม่ได้ซุดจากโรงรถมันอาจจะเป็นดินสไลด์เข้าไปข้างล่าง
1: เฮ้ยเหรอคือใต้บ้านเป็นโพรง
3: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอเปิดหิน
1: เปิดหินขึ้นมาปึ๊บแล้วก็เราได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไรไอ้เปิดหินก็คือเอาหินออกมาเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
2: มาเห็ดก้อน
1: ซึ่งมันก็คือที่นิยมกันเลยเป็นกวดแม่น้ำกวดภูเขาโน่นนี่ที่เขาเอามาโรยในสวน
3: ใช่ครับ
1: นะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปุ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
3: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
3: เราก็จะใช้ PU โฟมครับเทเข้าไปครับ
1: เฮ้ย
3: วันนี้เราใช้เทด้วย
1: เทด้วยเทโฟมเหรอ
3: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่
3: แต่วันนี้เราเอาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีเท
1: เอาละ
3: เพราะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
1: โอเค
3: ครับ
2: คือทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
3: ทำได้เลยครับ
1: เหรอ
3: ครับผม
1: แล้วโฟมหน้าตาเป็นไง
3: โฟมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
1: อันนี้คือเฮ้ยเป็นของเลวอ่ะ
3: เป็นของเลวครับ
1: อ้าวเหรอ
3: มันจะเป็นตัว A กับตัว B ผสมกันครับ
1: อ๋อมัน A กับ B ผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นโฟมที่เราใช้นะ
3: ใช่มันจะพองประมาณ25เท่าครับ
2: 25เท่า
3: ใช่25เท่าเลย
1: บึ้บเลย
3: บึ้บเลย
1: โอ้ก็ต้องผสมกันก่อนถึงใช้งานได้
3: ใช่ครับ
1: อ๋อโฟมคืออย่างนี้นะก็คือเป็นของเหลวแล้วมันผสมกันทำปฏิกิริยากลายเป็นเนื้อโฟมไปพองข้างใน
3: ครับ
1: ถูกไหมประมาณ25เท่าเลยคือหลักๆคือเราไม่อยากให้มันมีช่องว่างถูกไหม
3: ใช่
1: เราอยากจะอุดรอยที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะช่องว่างข้างใต้ดินที
3: ่
1: เราไม่เห็นให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้แบบมีสัตว์ร้ายอะไรโผล่แทรกขึ้นมาได้
3: ใช่ครับพ
1: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้อันนี้เป็นหลักเลย
3: ใช่
1: ครับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงการชุดตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะอันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นแล้วกันครับ
2: งานใหญ
1: ่โอ้ตายเลยทำไม
2: ทำไม
3: คร
1: ับ แต่ไม่ใช่นะฮะอันนี้เรามาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได
3: ้ครับ
1: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์ร้ายมันจะเป็นสัตว์มีพิษงู ตะขาบแมงป่องต่างๆที่มันอยู่ใต้บ้านมากมายที่มาจากดินนะฮะขึ้นมาทำร้ายอันตรายกับคุณหรือว่าสัตว์เลี้ยงคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามนะอันนี้เราต้องจัดการป้องกันให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางอย่างที่อาตอมพูดไปสุดยอดมากๆอ่ะถ้างั้นเราจัดการเลยดีกว่า
3: ครับ
1: ครับผมไป
3: ผมชวนปูสุดเลยผมชวนเอาให้สุดเลย
2: อ่ะนั่นแหละ
3: พยานเอาให้สุดเลยไปครับ

0: เอาละครับเรามาที่ขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็คือการผสมโฟม
1: ใช่
0: แล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1ต่อ1แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนเราจะกวนเป็นของเหลวนะครับประมาณสัก5วิถึง6วิแล้วเราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบโฟมที่เขาใช้พ่นนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่นี้ก็คือเป็นปริมาณมาก
1: ใช่ใช่
0: มาแล้วก็มาเทในพื้นที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่คือมันไม่ได้สำเร็จรูปเรามาผสมหน้างานอีกทีนึง
0: ครับผมอันนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้ในพื้นที่เยอะ
2: ใหญ
1: ่
2: เออถ้าเป็นงานเล็กๆน้อยเรามีแบบกรณีว่าเป็นสเปรย์ก็มี
0: ใช่
2: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้ครับไอ้ตัวนี
0: ้เหรอ
2: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2โลต่อตารางเซนนะพื้นที
0: ่เฮ้ย
2: ใช่ครับ
0: แข็งแรงอะดิ
2: ใช่มันแข็งแรงแล้วน้ำหนักได้ระดับนึงไอ้พวกขวดพวกเนี้ยสบาย
0: อ๋อเหรอ
2: ถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ว่ายังไงก็สบายสบาย
0: เขาแข็งแรงเลยเหรอ
2: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
0: ครับอ๋อดำเนี่ยอ๋อขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
2: ไหนบอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
0: เพราะมันจะฟูเลยเหรออ่
2: าอุ้ยถ้ามันเข้ากัน
0: นี่เข้าหน้านะฟูเข้าหน้านะปุ้มปุ้มไม่เทงนี่เลยวะมันอร่อยอะ
2: ลักษณะคล้ายมูส
0: ดูดีอะ
2: อ่ะพี่เริ่มมาแล้วเริ่มแล
0: ้วเฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
2: ใช่ครับ
0: ต้องมีตีฮะต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่อย่างนี้
2: เริ่มแบบเกลี่ย
0: ดึงหู้เอาแล้วมาแล้ว
2: มาแล้ว
0: คือจากเนี้ย25เท่าเลย
1: ครับผม
2: จากที่แบบดูทัสเกตอยู่ในถ้วย
0: อุ้ยฟูแล้ว
2: ไม่ได้ผสมผงฟูนะครับอันนี้ไม
0: ่มีโฟม
2: อ
0: ันนี้โฟมล้วนๆนี่มาแล้วนี่ดูที่พื้นนี่เห็นไหมฮะก็ฟูนี่ก็ฟูนั่นก็ฟู
2: แต่แบบนี้รู้สึกว่าจะเวิร์กกว่าถ้าเป็นพื้นที่ยาวๆอย่างเงี้ย
0: ก็ใช่
2: ถ้าสเปรย์เนี่ยผมว่าน่าจะ
0: เปลืองนี่โอ้โหนี่มาแบบเยอะเลยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อย
1: ๆใช่คร
0: ับใช่ไหมฮะอันนี้ไปเรื่อยให้มันตลอดแนว
1: ใช่คร
0: ับ มันก็จะแบบอัดช่องนี้ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเทปูน
1: ใช่ครับ
0: คือบางทีพอเทปูนมันซุดอีก
1: คร
0: ับ มันก็จะแตกแคลงนนนี่ใช่ไหม
1: ถ้ามีคนถามว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมต้องบอกก่อนว่าตอนผสมตอนแรกมันเป็นของเหลว
0: ครับ
1: เพราะยังไง
0: มันก็ซึมเข้าไปเดี๋ยวมันไปแทรก
1: ใช่ครับ
0: อ๋อมีข้อดี
2: เพราะอย่างนึงถ้าเราเทปูเข้าไปอ่ะมันจะหนักขึ้นเรื่อย
0: ๆอ่ะใช่มีโหลด
2: ตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
0: เออใช่เบา
2: แล้วก็รับแรงได้ประมาณนึง
0: เออก็คือน่าจะเหมาะสมกับงานประเภทนี
2: ้เป็นงานซ่อมแซม
0: ครับจะฟูจังเลยโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อเลยครับ
1: ครับเทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนนั่นแหละ
3: ถ้าเทียบกับไอ้ตัวสเปรย์ตัว
1: ยังไงนี่ก็ถูกกว่าพี่น่าปอกสองร้อยกว่าแต่ความแข็งแรงอะพี่อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้ตัวนู้นนะ
2: แต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต้ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
0: โอ้เหรอครับผมยังไง
2: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศดิพอมันฟองตัวเรียบร้อยตัวเนี้ยระดับแรกของตัว PU โฟมเนี่ยมันจะกันความร้อน
0: PU
2: ใช่ครับ
0: ที่เขาใช้ทำฉนวนนะ PU
2: ต่อมันจะกันความร้อนอันดับที่2คือมันจะกันการดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำ
0: อ๋อก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
2: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับ3คือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช่นม
0: ัน
2: จะ
0: ไม่กัดก่อนต่างๆ
2: ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
0: ้โอ้ก็แน่นอนนะเพราะดูโฟมอยู่เป็นร้อยปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่าง
1: ๆใช่ครับ
0: โอ้โหเรียกว่าฟูฟ่องเลยนะครับแล้วก็แข็งแล้วด้วยนะ
2: โ
0: อ้หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าแข็งยังไงให้พูดนี่เฮ้ยแข็งจริงว่ะเอาไงอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB เนี่ยก
2: ับ
0: ตัวกระป๋องเนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
1: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพงกว่าม
0: ันสำเร็จรูปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับจะคำสะดวกเนี่ยกระป๋องก็สะดวกกว่า
0: ก็ใช่
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันคัฟเวอร์พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหมอ
1: ย่างอันเนี้ยครับผสมหนึ่งส่วนอ่ะจะได้25เท่า
0: 25เท่า
1: ใช่
0: แล้วกระป๋อง
2: อ่ะมันมีปริมาตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วราคาเนี้ยกระป๋องมันจะเหมาะกับในส่วนของพวกงานแนวตั้งมากกว่า
1: ครับ
0: ถูกมันได้สะดวกไง
2: ถูกต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
0: ไปรินมันก็จะแบบ
2: ใช่ครับ
0: บวมไม่ทัน
2: ไม่ทัน
0: แต่ว่า คือออกมาจากกระป๋องปุ๊บมันบวมเลยอันนี้คือข้อที่การใช้งานนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรอยแครกแนวตั้งเราเคยซ่อมไปแล้วท่านผู้ชมบ้านเคยทำนะฮะรอยแครกที่แบบว่าเป็นผนังที่มันแครกออกจากบ้านอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นส่วนต่อเติมผนังที่มันแครกตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้ง
2: แนวตั้ง
0: บวมทันที
2: แต่ถามว่าแนวนอนโฟมใช้สเปรย์ใช้ได้ไหมใช้ได้
0: ได้
2: พื้นที่มันใหญ่ไง
0: ไม่มีความจำเป็น
2: ใช่ครับ
0: คืออันนี้มารินเอาเนี่ยมันก็บวมตามตามนี้ก็โอเคใช่ไหมฮะอ่ะแล้วเรื่องของการตัดแต่งอะไรคล้ายกันไหม
1: คล้ายกันครับ
0: ก
1: ็คือใช้คัตเตอร์ตัดได้เหมือน
0: คัตเตอร์ตัดได้เลยนะ
2: ง่ายเลย
1: ทั้งกระป๋องทั้งผสม
0: ครับ
1: ครับใช้คัตเตอร์ได้เลย
0: ใช้คัตเตอร์ในการตัดแต่งให้เรียบให้เป็นรูปทรงแบบไหนอะไร
2: รูปทรงเป็นก้อนเมฆอะไรอย่างนี้ไม่ต้องตัดถ้าไม่อยากเป็นก้อนเมฆก็ไม่ต้องตัดก็ได
1: ้
2: จินตนาการจินตนาการ
0: เหมือนเดินขึ้นสวรรค์ทุกวัน
1: ครับ
0: อังกฤษกันทำงานกันต่อ
1: ครับ

0: มว่ายังไงก็ต้องเช็คละเอียดครับว่ามันเกิดการชุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำรวจรอบๆเลยมันมีอะไรสังเกตได้บ้างไหมว่าเฮ้ยบ้านชุดแล้ว
1: ครับสิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทำสวนไปเนี่ยรู้สึกว่าพื้นเราเรียบเสมอ
0: ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จนะคุณผู้ชมบ้านข้างๆรอบๆบ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบดินมันจะเสมอกันมันดีใจเกรดเรียบร้อย
1: พอผ่านไปปีสองปีเอ้าอยู่นี่มีหลุมขึ้นมาอยู่ดีมีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
0: อาจจะเข้าใจว่าอุ้ยแฟนอยากทำบ่อน้ำแล้วก็ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เกิดการซุดตัว
1: ใช่เกิดการซุดตัวของตัวดิน
0: อ๋อ
1: สันนิษฐานในเบื้องต้น
0: ดับแรก
1: ครับซึ่งลักษณะเนี้ยในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินๆไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาเราก้าวเดินวิธีง่ายสุด
0: โอเค
1: แต่
0: โดยกายภาพเลยสังเกต
1: ใช่ครับแต่โดยสาเหตุหลักๆของตัวดินซุดน่ะพี่ฮงเต
0: ้
1: ดินซุดกับโครงสร้างซุดมันแตกต่างกัน
0: เออน่าสนใจ
1: คือดินซุดอ่ะมันจะมีทั้งหมดสาเหตุหลักๆทั้งหมด3สิ่ง
0: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ้
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติทำ
1: คนทำ
0: มนุษย์ทำ
1: แล้วก็ถมดิน
0: ถมไม่ดี
1: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจากแต่ละพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละปีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
0: มันซุดอยู่แล้ว
1: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: นิดเดียวสี่เซนอะไรเงี้ย
1: ใช่ประมาณ 2-3 เซนถ้าตามที่ยังได้แต่สมัยก่อนที่ยังเตะกรุงเทพมหานครเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง 7-10 เซน
0: เฮ้ย
1: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
0: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนแล้วเราเป็นชั้นหิน
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
1: ใช่ครับ
0: ที่เหมือนจริงๆน้ำบาดาลมันเป็นตัวอุ้มด้วยนะ
1: อุ้มพยายามพยุงดิน
0: ใช
1: ่
0: ไหมอุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเลเยอร์ดินขึ้นมา
1: คร
0: ั้งนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะๆน้ำมันจะเป็นเรื่องอาจจะขุดเองขุดบ่อเถื่อนโน่นนี่
1: ตามสาธารณะ
0: ก็เกิดการซุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวฉันทำบ่อเดียวมันจะไปซุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
1: ใช้น้ำขึ้นไป
0: ก็เรียบร้อยเลยคะแนนชั้นบ้านเราน้ำบาดาลมันก็ลด
1: เขาเลยมีมาตรการลดการใช้ขุดน้ำมาทำให้ดินจากประมาณช่วงปีนั้นปีสมัยก่อนเนี่ย7-10เซนเนี่ยเหลือประมาณ 2-3 เซน
0: โอ้ก็เลยว่าโอ้เคยชั่ว
1: แต่อย่าลืมนะปีละ 2-3 เซน
0: แล้วมันลงเรื่อยๆ
1: 10ปีก็มาเป็นทัด
0: อุ้ยก็ไปเป็นฟุต
1: ก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: โอเคอ
1: ันดับที่2คือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างไซต์งานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย
0: เออใช่
1: จะมีทั้งการขุดดิน
0: เมกะโปรเจกต์ต่างๆ
1: ถูกต้องครับขุดทีไม่ได้ขุดแค่เมตร2เมตรนะครับ
0: ไม่ใช่ดิ
1: เป็น10-20เมตร
0: ที่จอดรถคุณน่ะลงไปกี่ชั้น
1: ถูกต้องครับ
0: มีไม่รู้กี่พีเลยโอ้โหเยอะมาก
1: ถ้าสมมติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
0: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนด์มีดินสไลด์ออกไป
1: ถูกต้องแต่ในมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้ในฐานะเจ้าของบ้าน
0: ครับ
1: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองผู้อาศัยโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3เมตรครับ
0: ครับ
1: ความลึกตัวนี้ระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2เท่าของความลึก
0: อ๋อเออเข้าใจ
1: ใช่แต่ก็ยังมีวิธีครับกรณีไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วเราจริง
0: ๆอ่ะ
1: ม
0: ัน
1: จะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
0: โอเคชีทพาย
1: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกตพื้นที่ก่อสร้างรอบๆเราเพื่อไม่ให้บ้านเราดินซุด
0: มีข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรอยู
1: ่
0: ใช่ไหมมีดินที่แบบว่าไหลไปทางเขาไหม
1: ยิ่งสังเกตเลย
0: เ
1: นี่ยยิ่งอันตราย
0: กลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนจริงๆแล้วควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการขุดดินฉันจะไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่ฉันเรียบร้อยมีชีทพายมีอะไรให้เรียบร้อย
1: เรียกว่าเป็นการมี EIA ของการก่อสร้าง
0: มันคืออะไรมันคืออะไร
1: EIA ก็คือเป็นในส่วนของการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพชุมชน
0: นี่โอ้โหนี่สำคัญมากนะครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยนะมันจำเป็นเนี่ยต้องมีการข้อตกลงกันแบบนี
1: ้
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนทำอะไรได้โดยอุดมพละการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได้คร
0: ับ อยู่กันไม่ได้
1: อันตรายสิ่ง
0: หรือจริงๆปรึกษาพวกวิศวกรหรือ ปรึกษาสถาปนิกก่อนเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ว่าเอ้ยมันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้มันซุดอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขุดไอ้บางสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10คนแล้วขุดไปบางทีมันซุดเลย
1: ซุดเลย
0: ใช่ไหม
1: ไม่ถูกอันดับที่3คือการถมดิน
0: ครับ
1: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างบ้านเ าเรียกว่าบ้านจัดสรรค
0: ่
1: อนข้างเยอะดังนั้นพื้นที่ตะก่อนอาจจะเป็นทุ่งนาอย่างที่เราบอกไป
0: เป็นทุ่งนาเลย
1: ทุ่งนาสวนมะพร้าวต่างๆ
0: ล่องสวนต่างๆ
1: ล่องสวน
0: บึง
1: แต่เราต้องการใช้พื้นที
0: ่
1: แล้วทำการถมดินเข้าไปบางครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
0: ถูกต้อง
1: หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสักหนึ่งฤดูถึงสองฤด
0: ูมันนานอ่ะต้อง
1: ใช่ครับ
0: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะบ้านเนี่ยเวลาที่มีที่มาแล้วจะปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปรับระดับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
1: ไม่ได้
0: ไม่ใช่นะคร
1: ับยิ่งถ้าเป็นโดนน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยๆโดนทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้นแน่นขึ้น
0: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่ว่ามีบ้านเดิมอยู
1: ่
0: แล้วรื้อบ้านนะทุบบ้านเดิมแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทับช่างเอาพวกเศษปูนเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
1: มาทิ้ง
0: ถมไปถมไป
1: รียูส
0: ไปรียูสมันก็ดูเต็มๆดีอ่ะพอเอาดินถมไปอุ้ยเต็มง่ายเลยครับเนี่ยเจ้าของบ้านแฮปปี้ใช้รถไม่กี่คันเอง
1: ประหยัดเงิน
0: เออยอดบัดเจ็ต
1: ใช่ประหยัดบัดเจ็ตเรา
0: เลยคันเนี้ยเวลาผ่านไปอายุจัดเลยฮะอันนี
1: ้ดีไม่ดีอาจจะเสียมากกว่าตอนนั้นอีกก
0: ็
1: ได
0: ้ใช
1: ่ซ่อมบ้านนี่ยากกว่าสร้างบ้าน
0: ถูกต้องเรโนเวทนี่แพงกว่านะครับ
1: คุ
0: ณต้องเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการถมดินเนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่ไหม
1: สำหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะก่อนเป็นอะไรคุยกับโครงการดีๆด้วยว่าเราถมดินเป็นอะไรยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
0: อันนี้บางคนแบบขี้เกรงใจ
1: ไ
0: ปถามเขาจู้จี้เดี๋ยวเขารำคาญหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคุณนะครับ
1: อัน
0: นี้เรื่องจริงเลยอ่ะโอเคการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวังการถมดินมีประมาณนี
1: ้ใช่ครับ
0: นะเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี
2: ้ก็คือหลังจากโฟมเซตตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่จะเอาแล้วเราก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
0: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
2: ยืดหยุ่นครับ
0: เนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอุ้ยเอาปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีกอีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
2: ใช่คร
0: ับใช่ไหมฮะแล้วก็ปิดสนิทอะใช่ไหมซีลไปเลย
2: ครับผม
0: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
2: ใช่เราทาสีกบให้ใกล้เคียงกับเนื้อปูนครับ
0: เออเนียน
1: แต่งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
0: ครับไม่เสร็จนะไม่เสร็จนะ
2: ใช่
0: ในมือนี่คือเราเอามาปลูกต้นไม้เหรอคร
2: ับใช่ครับเราจะเอามา
1: ใช่ใช่ครับ
0: ใช่ด้วย
2: ใช่ครับเราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
0: ้ว้า
2: ไม่ใช่เป็นหิน
0: อะไรทำอะไรอ่ะ
2: เดี๋ยวเราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นนึงแล้วก็เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
0: หินปิดพื้นผิวโอเค
1: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
0: ่เออก็คือมีกรวดทั่วเนี่ยแล้วก็คือไอ้กรวดแม่น้ำใกล้เคียงกับเดิม
1: เราสามารถอะแดปต์ก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ต้องการเป็นกรวดหิน
0: เอออ
1: าจจะเป็น
0: ก็เป็นหินกรวดก็ได
2: ้ครับ
1: ครับผม
0: อ่ะวางเลยแล้วกัน
2: ครับ
0: มาวางเลยแล้วกันมันกี่เส้นวะ
2: 3เส้น
0: เราก็วางซ้อนกันเนาะ
2: คร
0: ับ แล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่ไหมครับคือตะข่ายมาติดวางทำไม
2: วางเพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่ในบนอีพ็อกซี่เผื่อเวลาอนาคตเราเอาย้ายออกก็ออกได้ง่ายขึ้น
0: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไม่งั้นต้องนั่งโกย
2: เหมือนเมื่อเช้า
0: ใช่ครับเหมือนเช้าคือยาก
2: อันนี้ก็ตามอาวุโสแล้วกันนะครับคนเดียวเลย
1: ตามอาวุโส
0: เหมือนปล่อยปลาเลยรู้ป่ะเออตายอ่ะนี่อันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กละเอียดเลย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็มาเราจะทำการอะไรเทลงไปอ
2: ่
0: ะ
2: เทลงไป
0: เทแล้วเกลี่ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
0: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเราเนี่ยก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
2: ครับ
0: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดคนละเรื่องกันหนูไอ้บูม
2: ถูกครับ
1: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันซุดเหมือนพื้นคอนเต้มันจะเกิดรอยแยกรอยร้าวรอยแครก
0: อันนี้มีผลเยอะ
1: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแคบจะ 100% เลยอันตราย
0: ใช่
1: แรกอันตรายแต่แล้วนี่ดินซุดเนี่ยครับโครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
0: วันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องของดินซุดเนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอยที่มันจะเป็นโพรงแล้วเกิดมีสัตว์ร้ายอะไรขึ้นมาได
1: ้ถูกต้อง
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขตรงนี้
1: ใช่ครับ
0: นะครับอ่ะโอเคขอบคุณอาตอมมากครับที่วันนี้มาช่วยกันขอบคุณครับ
2: ครับ

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาในปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
1: อมรินทร์ทีวี
2: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate C L I

C-L-I-M-A-T-E Climate แปลว่าภูมิอากาศ Terrain T-E-R-R-A-I-N Terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้น

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักเกษตรขั้นเทพวันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับพืชผักอันแสนวิเศษที่สามารถเสกเงินเสกทองและบันดาลความสุขให้กับเกษตรกรอย่างเราได้แต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะพืชที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือเจ้าหน่อไม้ฝรั่งนี่แหละครับนี่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าการส่งออกมหาศาลเลยแหละครับพลิกชีวิตเกษตรกรอย่างพี่ลีให้กลายเป็นเศรษฐินีแบบชั่วพริบตาพูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเจ้าหน่อไม้ฝรั่งที่เราเห็นกันอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยต้นกำเนิดมันเป็นอย่างไรและจะสร้างรายได้มากมายขนาดไหนรวมถึงจะสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นเกษตรกรเงินล้านให้กับคุณผู้ชมได้หรือไม่ติดตามให้ดีนะครับ
1: มีความสุขจริงๆโอ้ยเดี๋ยวไปโชว์ให้คนดูนะว่าตกใจแน่นอนว่าทำไมถึงมีเวทมนต์แบบนี้อะไรเนี่ยหูมีแม่มดหนีมาอยู่ที่นี่เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยนี่อะไร
2: แม่มงแม่มดอะไร
1: ก็นี่ไง
2: ฉันเป็นมนุษย
1: ์ไม่ต้องมาโกหกดิแม่มดแน่นอนนี่มีไม้กายสิทธิ์เหมือนกันมีไม้วิเศษเหมือนกันนะ
2: อันนี้ไม่ใช่ไม้วิเศษ
1: มึงอย่ามาโกหกนี
2: ่แต่มันเป็นพืชที่วิเศษที่ให้เราได้ตังค
1: ์อันนี้คืออะไรนะฮะ
2: หน่อไม้ฝรั่ง
1: หน่อไม้ฝรั่งเสกตังค์ได
2: ้ได
1: ้เอ้ยพูดเป็นเล่นไป
2: เรื่องจริง
1: ปีนึงเสกได้อะไร
2: ปีนึงเหรอเอาแค่เดือนไปก่อนไหม
1: อ้าววิเคครับ
2: เดี๋ยวนะนับวันก่อน
1: เออจะนับเป็นวัน
2: เดี๋ยวมันไล่ไม่ถูกมันไล่ไม่ถูก
1: โอ
2: ้สามถึงห้าพัน
1: วันหนึ่งได้สามถึงห้าพัน
2: ใช่แล้วแต่ช่วงฤดูนะ
1: อาทิตย์หนึ่งเฮ้ย
2: จริง
1: ไอ้นี่เสกได้เลยแสนสี
2: ่ได
1: ้เสกเงินได้มันก็น่าสนใจแล้วเสกเงินเดือนเป็นแสนได้มันก็โอเคทุกวันนี้ทำอะไรกันอยู่ล่ะฮะ
2: ท่านไปเสกอะไรอาคมอะไรเวทมนต์อะไรมาเสกหน่อไม้ฝรั่งกับเราสิ
1: อะไรไม่ได้หรอกฉันแต่งตัวมาเต็มยศขนาดนี้จะให้ไปเสกหน่อไม้ปลูกผักปลูกหญ้ามันไม่ได้หรอกดูให้แกชุดนิดนึง
2: ชุดนี้เป็นชุดรับปริญญาหรือชุดอะไรเนี่ย
1: ให้เกียรติสถาบันหน่อยโอ้โหมาบอกเป็นชุดรับปริญญาไม่ใช่นี่เป็นชุดนักเรียนมาจากฮอกวอตส์นี่มันเสกได้ไงนี่เขาเสกกันนี้
2: เข้าหลังเอามาเผื่อพี่มั้งสิ
1: เดี๋ยวพี่จะใส่ชุดนี้เสกหน่อไม้ไม่ได้หรอกนะมันไม่ควรเอาไปว่าอย่างเงี้ยไปไงมาไงถึงมารู้จักเขาได้เนี่ย
2: ไปไงมาไงไปบ้านญาติ
1: ไปบ้านญาติก่อน
2: แล้วเห็นเขาทำ
1: คือญาติทำอยู่แล้วที่ไหน
2: ที่ลมสัก
1: ลมสัก
2: ที่เพชรบูรณ์เรานี่ค่ะแต่ที่อีกอำเภอนึง
1: อำเภอลมสัก
2: ใช
1: ่แล้วเขาทำเยอะไหม
2: เขาทำไม่ค่อยเยอะแต่ว่าแต่ก่อนเขาอยู่กระต๊อบแต่ 3-4 ปีผ่านมาเขามีบ้านหลังเป็นร้าน2ล้านเงี้ย
1: เฮ้ย
2: แล้วก็เลยถามว่าเขาทำอะ

0: อะไรเพราะว่าเขาบ้านอยู่ในหมู่บ้านแต่พื้นที่ทำการเกษตรไม่มีใครไปเห็นของเขาไง
1: แต่เห็นแล้วว่ามีบ้านแล้วเราก็รู้มาก่อนว่าญาติคนนี้สมัยก่อนกระท็อปเลยแต่เห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาในเรื่องฐานะการเง
0: ิน
1: เราก็เลยสงสัยขึ้นมาว่า
0: อยากได้เหมือนเขา
1: แล้วก
0: ็ได
1: ้เลยขอเขาดูว่าเขาทำอะไรอันนี้ก็เจอเขาปลูกหน่อไม้ฝรั่งอันนี้เรียกหน่อไม้ฝรั่ง
0: ใช่ค่ะ
1: ก่อนหน้านั้นเราทำอะไรล่ะก่อนที่จะไปเจอหน่อไม้ฝรั่ง
0: ก่อนหน้านั้นก็ปลูกข้าวโพดตามฤดูกาลปลูกหอมแดงปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาลนะคะ
1: แสดงว่าเราก็เป็นเกษตรกรอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่อ๋อ
0: บ้านเราเป็นเกษตรกร
1: มีอาชีพอื่นไหมที่ตัวพี่อะไรนะ
0: พี่ลี
1: ตัวพี่ลี
0: มีค่ะ
1: ทำอะไร
0: ปลูกดอกไม้ปลูกดาวเรือง
1: ดอกดาวเรือง
0: ค่ะ
1: แล้วดาวเรืองดีไหม
0: ดี
1: ก็ดีอ
0: ่ะก็มีช่วงที่ไม่ดีก็มีค่ะ
1: แต่รู้สึกว่าอันนี้ราคาดีก็เลยถูกด้วย
0: ค่ะ
1: มารู้จักเขาเมื่อสักสาม
0: สี่ปี
1: ที่แล้วก็เริ่มปลูกมาแสดงว่าเรื่องของความรู้ทั้งหมดก็คือเอามาจากญาติเลย
0: เอามาจากญาติไหมหน่อไม้หรือดอกไม
1: ้หน่อไม้ฝรั่ง
0: หน่อไม้คือไปศึกษาว่าเขาปลูกยังไงแต่ว่าขั้นตอนการปลูกที่เราก็มาคิดเองทำเอง
1: เอ้า
0: เรียนรู้เอง
1: แสดงว่าญาติเขาไม่ได้ถ่ายทอดอะไร
0: มาให้ไม่ได้ไปถ่ายทอดไม่ได้ไปแค่ไปศึกษาว่าเขาได้รายได้จากตรงนี้จริงไหมอะไรเงี้ยแต่วิธีการขั้นตอนการปลูกหรืออะไรเราทำเองก็กลับมาก็ลงมือหว่านต้นกล้าเลย
1: ปลูกเลยสำเร็จเลยเหรอ
0: สำเร็จเลย
1: ครั้งเดียวเท่านั้นเอง
0: เพราะว่าบ้านเรามีพื้นฐานเกี่ยวกับเกษตรอยู่แล้ว
1: อ๋อก็ใช้ความรู้ที่เคยทำเกษตรนี่แหละมาเริ่มทำเจ้าหน่อไม
0: ้ค่ะ
1: 4ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีอะไรเรียนรู้ใหม่จากเขาเลยหรือว่าจริงๆมีความรู้เก่าที่ปลูกอย่างอื่นมาก็ใช้ได้เลย
0: ปลูกอย่างอื่นมาใช้กันได
1: ้ได้เหมือนกัน
0: เพราะว่าเรารู้ว่าระบบน้ำจะวางยังไงเรายังไงอย่างเงี้ยค่ะ
1: สบายหน่อยเพราะว่าเราอ่ะเป็นเกษตรกรอยู่แล้ววันนี้จะพักเรียนเวทมนต์มาเรียนปลูกหน่อไม้ฝรั่งก่อนล่ะ
0: ให้มันจริงเถอะนะ
1: ได้ไหมล่ะได้ไหม
0: ได้ค่ะได้
1: ไหนลองทำท่าเศษเงินที่เราเอาหน่อไม้ฝรั่งเศษกันติ๊งไปกันได้แล้วเพราะว่าสมองเราพอๆค่ะเฮ้ยมันปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้าให้ทำอะไรก็ทำหมดเลยดีจัง
2: แม่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเจ้าหน่อไม้ฝรั่งต้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยเขาจะสามารถสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรได้เพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันสักทีว่าพี่ลีจะใช้ความรู้ทางด้านการเกษตรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมเอามาปรับใช้กับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งได้อย่างไรบ้างคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเจอกันรู้หรือไม่ชนชาติใดปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นชาติแรก

0: รู้หรือไม่ชนชาติใดปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นชาติแรกแอสพารากัสหรือว่าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเป็นพืชพื้นเมืองแถบยุโรปและแอฟริกาคุณสมบัติสำคัญอยู่ที่ความหวานกรอบและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวรสชาติดีมีคุณค่าทางอาหารสูงจากหลักฐานเราพบกันว่าชาวกรีกเป็นชนชาติแรกที่ริเริ่มปลูกเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วโน่นและต่อมาก็เป็นที่นิยมบริโภคกันมากขึ้นสำหรับชาวกรีกโรมันแล้วก็อียิปต์โบราณนั่นเองแหละครับ
1: อันนี้หลุมห่างประมาณ
2: นี
1: ้เพราะฉะนั้นเราจะปลูกนี่ก็ง่ายมากก็คือขุดหลุมเตรียมงี
2: ้แล้วเราก็ขุดหลุมแล้วเราก็จะเอาต้นกล้ามาปลูกที่เราเพาะไว
1: ้พี่ต้นกล้าของพี่เนี่ย
2: อันนี้พี่เพาะมาแล้ว4เดือน
1: จากเมล็ดโตขึ้นมาเป็นอย่าง
2: น
1: ี้
2: 4
1: เดือนเวลาเอาออกมาคือต้องเอามาทั้งเง่ามันอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ค่ะมันจะมีรากมีเง่าเราจะเอามาทั้งหมดเพราะว่าขยายรากเง่าใหญ่ก็จะทำให้หน่อไม้โตเร็ว
1: ถ้าเกิดอยากให้เอาแข็งแรงก็คือทิ้งเขาไว้นานหน่อย
2: ค่ะ
1: อ๋อ
2: แต่ปกติค่ะ4เดือนปกติ3
1: นั่น
2: นี่เราสามารถแบ่งได
1: ้แบ่งได้ด้วย
2: อันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้ที่ก่อนจะปลูกเองไหมคะ

0: เองสิปลูกเองสิถูกต้องไหม
1: ค่ะ
0: แต่หลายดินนี่ก็หน่อยเพราะดินโอ้โหดินเป็นก้อนเลยล่ะ
1: ประมาณนี้
0: ประมาณนี้แค่นั้นเอง
1: ค่ะแล้วก็รดน้ำดูแลไป
0: ตอนแต่ละต้นนี่ห่างกันประมาณสัก
1: 50เซน
0: 50เซน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เกินนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ไร่นึงเราลงกี่ต้นฮะ
1: ไร่นึงใช้ประมาณ 5,000
0: 5,000 ต้น
1: ค่ะ5,000 ต้นถ้าจำนวนเมล็ดนี้ก็จะประมาณ2ขีด
0: 5,000 ต้นนี่ลงเมล็ดแค่2ขีดได้ได้ 5,000 ต้นเลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โอ้โห
1: เม็ดมันเล็กเม็ดติดเดียว
0: พอลงแบบนี้แล้ว
1: รดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลทำหญ้าให้ประมาณ3เดือนพอต้นนี้แก่ใช่ไหมครับพอต้นนี้แก่เราก็จะต้องหักต้นนี้เดี๋ยวก็จะมีหน่อลูกมันขึ้นเพื่อจะเอา
0: หักต้นคือหมายถึงว่าหักตรงนี้เลยเหรอ
1: ค่ะไม่ใช่ค่ะถอนคือถอนคือหักถอนแล้วมันก็จะเหลือแต่โคนข้างล่างแล้วก็จะมีหน่อ
0: เขาจะแตกหน่อขึ้นมาใหม
1: ่แตกหน่อขึ้นมาใหม่มาแทนต้นนี
0: ้
1: ทำอยู่3รอบแล้วก็จะได้เป็นแบบนี
0: ้อ๋อได้เป็นแบบไหนพาไปดูหน่อย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ไปเลย
2: คุณผู้ชมครับวิธีการปลูกต้นหน่อไม้ฝรั่งนี่มันไม่ยากจริงๆนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้ขุดหลุมลึกประมาณ20เซนติเมตรห่างกันประมาณ50เซนติเมตรจากนั้นก็ให้นำต้นกล้าที่เกิดจากการเพาะเมล็ดไว้ 3-4 เดือนมาปลูกลงไปครับส่วนวิธีเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์เนี่ยก็ให้ดูจากรากเลยครับเพราะว่าต้นหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยยิ่งเขามีรากมีเงาใหญ่แค่ไหนต้นหน่อไม้ฝรั่งก็จะโตเร็วมากขึ้นเท่านั้นแหละครับโดยไร่หนึ่งในพี่ลีแนะนำว่าปลูกไปเลยครับปลูกได้ประมาณ 5,000 ต้นแค่นี้ก็เพียงพอแล้วล่ะครับ
0: อ้าวหูพี
1: ่เราต้องแกล้งทำหัก
0: ให
1: ้
0: ได
1: ้ก็หน่อใหญ่สวมหมวกเลยค่ะสวมหมวกเลย
0: อันนี้สวมหมวก
1: เพื่อกันมัน
0: บาน
1: ใช่
0: เพราะไอ้นี่คือโบเอแน่นอน
1: ใช
0: ่เห็นอนาคตเขาอย่างนี้เลย
1: เห็นเลยถ้าพวกไม่มีอนาคตแบบนี้เราไม่ต้องใส่หมวก
0: อันนี้ไม่มีอนาคต
1: ปล่อยให้ตากแดดไปเลยปล่อยให้ตากแดด
0: เฮ้ยสมน้ำหน้าเกิดมาไม่สมบูรณ์แบบบีมันส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้แหละพวกเกิดมาดูขัดการกันเกิดพ่อแม่เขาจะไม่ค่อยดูแลเพราะเขาพุงปล่อยให้อ้วนบ้างเตี้ยบ้าง
1: เนาะเหมือนวิธีก่อน
0: นี่ไงปัด
1: เดี๋ยวมันเสียเราสองคนตอนนี้ใช่ไหม
0: เดี๋ยวมันเสียก็เป็น
1: เขาดูแลดีเขาเรียกว่าดูแลดีได้ขนาดนี้
0: อันนี้ก็เก็บไปเรื่อยจนเต็มถ
1: ัง
0: แล้วก็เอาไปเข้ากระบวนการต่อไปทีนี้ไอ้พวกนี้เองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอายุเท่าไหร่เราถึงได้เก็บเขาได
1: ้หมายถึง
0: หน่อเขาเนี่ยถ้าเขาต้องอายุประมาณเท่าไหร่ขึ้นถึง
1: ได้เก็บทุกวันนะคะ
0: คือดูขนาดไซส์เขาเลย
1: ใช่อย่างวันนี้เราสวมไว้อยู่แค่นี้แค่พรุ่งนี้เช้าได้เก็บแล
0: ้
1: ว
0: แต่อันนี้โตเป็นโบเอแน่นอน
1: ค่ะ
0: อ๋อ
1: เอโบเอโบแล้วอ๋อ
0: แต่อย่างนี้รอก่อนอย่างนี้รอก่อนอ๋อ
1: พรุ่งนี้สามารถเก็บได้
0: เก็บได้ทุกวัน
1: เพราะว่ามันโตตอนกลางคืนหน่อไม้ฝรั่ง
0: ทำไมอ่ะ
1: ไม่รู้อะค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนพอพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวมันจะสูงเท่านี้เลย
0: อ๋อรู้แล้วทำไมโตตอนคืน
1: เพราะ
0: มันก็โตตามถิ่นกำเนิดมันไงมันเป็นหน่อไม้ฝรั่งไม่ใช่หน่อไม้เอเชียแต่เอเชียก็ต้องโตกลางวันใช่ไหมแต่พอเรากลางคืนเสร็จ ก็คือกลางวันของฝั่ง
1: บ้านเขา
0: ฝั่งฝรั่งมันก็เลย
1: โตน่าจะใช่เน
0: า
1: ะ
0: น่าใช่แสดงว่าหลังจากที่เราปลูกลงดินตอนนั้นอีกนานแค่ไหนก็ถึงจะเริ่มให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตได
1: ้3เดือนค่ะ
0: 3เดือนจะออกเป็นหน่อแบบนี้เลย3เดือน
1: ค่ะ
0: อ๋ออันนี้คือต้นๆเขาเลย
1: อันนี้ต้นๆเลยที่จะได้ผลผลิตที่เราจะได้เก็บ
0: ไซส์นี
1: ้
0: ค่ะไปแค่ไหนถึงเขาถึงจะเริ่มเติบโตเป็น
1: 6เดือน
0: Able
1: 6เดือน
0: Able มาตอน6เดือน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะน
1: ั้
0: น
1: 5-6เดือนไปแล้วค่ะจะได้ไซส์แบบนี้ที่เราถอนกันครั้งแรกตอนนี้เราจะเริ่มมีรายได
0: ้การที่ต้นเขายาวต้นเขาสั้นต้นเขาใหญ่ต้นเขาเล็กมีเคล็ดลับทำให้เขาได้มาตรฐานดีเยอะไหมฮะเพราะว่าดูแล้วเหมือนเสี่ยงดวงเอาเลยอ่ะบางทีก็ขึ้นหน่อเล็กบ้างบางทีขึ้นอันใหญ่บ้าง
1: ตอนนี้มันอยู่ที่สภาพอากาศด้วย
0: อ
1: ันนี้มันเพิ่งผ่านการฟื้นจากการหน้าฝนมา
0: อ๋อช่วงหน้าฝน
1: ค่ะแต่ถ้าหน้าก่อนฝนนะคะจะหน่อใหญ่สมบูรณ์แบบเสมอ100โลเนี่ยเราจะได้ผลผลิตเอโบเนี่ยประมาณ 70%
0: นั่นคือเป็นเพราะว่าเขาไม่โดนฝน
1: ใช
0: ่แสดงว่าถ้าเทียบฤดูกาลของไทยแล้วเนี่ยฝนนี่คือแย่สุด
1: ใช่หน้าฝนแย่สุดทำให้ผลผลิตเราลดดีไม่ดีได้หยุดพักไม่ได้เก็บเลยประมาณเดือน2เดือน2เดือนนะคะ
0: เพราะว่าเขาไม่ได้มาตรฐานจริงทีนี้หน้าไหนที่พอปลูกได้บ้างหน้าหนาวเป็นยังไง
1: ผลผลิตน้อยแต่ราคา

0: สูง
1: ผลผลิตน้อยแต่ราคาสูงเพราะว่า
0: เพราะว่ามันเป็นพืชที่เราส่งต่างประเทศนะคะแต่ว่าบ้านเขาอ่ะหนาวบ้านเขาก็ไม่มีหน่อไม้เหมือนกัน
1: แสดงว่าหนาวเราเนี่ยของเขาหนาวกว่าเราเยอะ
0: ใช่หิมะตก
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นพืชผลทางการเกษตรเขาปลูกไม่ได้เลยเขาต้องสั่งจากเราไปกิน
0: ใช
1: ่ช่วงนั้นหนึ่งแพง
0: แพง
1: แต่ว่าพอเราหน้าร้อนจัดของเราเขากำลังวอร์มพอดีปลูกได้พอดี
0: ของเขาก็ขึ้นหน่อให้เขาเก็บ
1: แสดงว่าของเราก็จะถูกลง
0: ของเราก็ถูกลง
1: แต่ผลผลิตเราดีมาก
0: เยอะ
1: ช่วงหน้าร้อนผลผลิตดีมาก
0: วันเป็นร้อยกิโล
1: โอ้โหเพราะมันได้โบเอโบหมดเลยได้อยู่อ่ะไปแล้วเก็บต่อ
2: วันนี้หน่อไม้ฝรั่งต้นกำเนิดเนี่ยมาจากเขตเมดิเตอร์เรเนียนหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเราจะคิดว่ามันชอบอากาศเย็นนะเพราะฉะนั้นเขตนั้นเนี่ยมันจะเป็นเขตร้อนกลางวันเนี่ยร้อนกลางคืนเนี่ยเย็นถามว่าอุณหภูมิของหน่อไม้ฝรั่งที่อุณหภูมิที่ชอบนะครับก็คืออุณหภูมิจะอยู่ที่25-35องศาเราผลิตได้ทั้งปีเนี่ยก็คือเก็บเกี่ยว2เดือนแล้วก็ถอนต้นที่บอกว่าเป็นลำต้นเทียมเป็นต้นแม่เนี่ยออกไปพักต้นเอาไว้ให้ต้นแม่ขึ้นมาใหม่อีก1เดือนเพราะฉะนั้นเก็บ2พัก1เก็บ2พัก1เก็บได้ทั้งปี
1: หลังจากขั้นตอนการเก็บเกี่ยวกันมาแล้วตรงนี้เอามาทำอะไรครับเนี่ย
0: เราเอามาตอนนี้เขาเรียกว่าตอนขั้นตอนการตัด
1: ขั้นตอนการตัดมีเก็บเกี่ยวแล้วก็มีตัด
0: ค่ะ
1: ตัดทำไม
0: ตัดในส่วนที่เราไม่ต้องการเนี่ยค่ะออกเพราะว่าขนาดที่บริษัทรับซื้อเราเนี่ยเขาจะซื้ออยู่ที่25เซนค่ะเราต้องตัดตรงนี้ทิ้งหรือว่าขาวๆตรงนี้คิดว่าพิธีกรท่านกินได้ไหมคะเนี่ยมันกินไม่ได้
1: อันนี้กินไม่ได้เหรอ
0: มันแข็ง
1: อ๋อส่วนที่เกินจาก25เซนส่วนใหญ่จะแข็ง
0: ค่ะเราจะวัดจากยอดลงมาย
1: อดลงมา25เซน
0: ค่ะ
1: ปั๊บเราตัดเลยเครื่องตัดนี่ก็ชาญฉลาดมากนะเครื่องตัดนี่ต้องอิมพอร์ตมาจากสเปนนะ ถึงจะได้ขนาดเท่ากันนะเครื่องตัดนี่อิมพอร์ตมาจากประเทศไหนครับสเปนฮะ
0: ประเทศลาวนี่แหละค่ะ
1: นี่คือภูมิปัญญาฝรั่งน
0: ะ
1: ฝรั่งนี่ต้องโอ้ไปซื้อเครื่องนะต้องรอเหล็กขึ้นมาปั๊บพอดีปั๊บเหล็กตัดไม่ต้องอ่ะเอาไม้วัด25เซนทำขอบ
0: ค่ะแล้วก็ใช้มีดตัดไม่ต้องใช้เครื่องมือ
1: ทำสมัยก็ใช้มีดตัดแหละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แรงงานตรงนี้ก็ใช้ครอบครัวในครอบครัวกัน
0: ครอบในครอบครัว
1: เฮ้ยนี
0: ่ตัวเล็กตัวน้อยทำหมด
1: แบบนี้ก็กำล้างก็เสร็จขั้นตอนนี
0: ้แถวนี้กินการแม่ค้ามาซื้อ
1: แม่ค้ามาซื้อไปขายตามร้านอาหารตามอะไรอย่างงี้ใช้นี้แต่อันนี
0: ้ไม่ได้กิน
1: อันนี้เราไม่ได้กินไปไหน
0: ชาวบ้านไม่ได้กิน
1: นี่ไปไหน
0: เขาทำส่งต่างประเทศ
1: อันนี้ส่งออกเพราะฉะนั้นกินไซส์นี้ต้องไปกินข้างนอกนั่งบินตามไปก
0: ินไม่งั้นก็ซื้อที่แพงเขาก็ไม่ซื้อกัน
1: ก็กินได้อ่อนๆก็อร่อยดี
0: รสชาติเหมือนกันนะคะจะหน่อเล็กหน่อใหญ่ก็รสชาติเหมือนกัน
1: สรุปแล้วตรงนี้ก็คือมาคัดก่อน
0: ค่ะ
1: เขามีอะไรบ้างนะมี
0: จะเอโบแล้วก็เอเขียวเอขาวเวลาเราคัดแต่ว่าเขาก
1: ็เอโบเอโบนี่คือใหญ่สุด
0: ใหญ่สุดคือแบบนี
1: ้เอโบเอเขียว
0: ใช
1: ่เอเขียวคืออะไร
0: เอเขียวคือหน่อเขียวตัดหน่อเขียวถ้าเอขาวมันจะมีตัดขาวปนที่เราถอดสั้นแต่ส่วนมากเอเขียวเอขาวนี่ราคาเดียวกัน
1: แบ่งตามนั้น
0: แบ่งตาม
1: ราคาจะลดหลั่นกันไป
2: สรรพคุณของหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือพูดง่ายว่ามันมีค่อนข้างจะเยอะมากนะครับมันมีธาตุอาหารมีอะไรต่างๆไม่งั้นมันคงไม่จัดลำดับเป็นในเรื่องของราชินีของผักถ้าเกิดกรณีจริงๆหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยมันมีสารวิตามินต่างๆสารฟอสฟอรัสสารแคลเซียมนะฮะหมายพวกสารสำคัญมีอยู่สารตัวนึงก็คือสารเอสปาจิสจะเป็นตัวที่แบบว่ากระตุ้นในเรื่องของระบบเลือดนะฮะในเรื่องของระบบเลือดก็คือขยายหลอดเลือดนะฮะขยายหลอดเลือดทำให้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ว่างั้นเถอะไม่เป็นอัมพฤกษ์นะแล้วก็มันมีสารตัวนี้สารตัวนี้มีผลในเรื่องของเป็นอนุมูลอิสระต้านมะเร็งได้ด้วย
0: เล็กบานอะไรเราก็เก็บออกให้หมดที่เป็นบาน
1: อันนี้เล็กนะ
0: ค่ะมันก็จะเหลือแต่ตูมละเดี๋ยวเขาค่อยไปคัด โบ A B C เราเพราะอย่างน้อยบานทุกรุ่นเราต้องเอาออก
1: เพราะมันไม่ได้หรอกค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
3: ลักษณะวิธีการดูบานคือดูไงดูถ้ามันมี
0: นี่ค่ะเนี่ยเทียบกันเนี่ยค่ะเทียบกัน
3: พอเริ่ม
0: หมายถึงว่ากีบเลี้ยงเนี่ยค่ะมันจะไม่แตกอันนี้มันเริ่มแตกออกละ
3: อ๋อถ้าเห็นรูมีรูอากาศเมื่อไหร่คือแสดงว่าใช่ละ
1: อันนี้ต้องเอาออกหมดเลย
0: อันนี้
1: ถ้าพวกนี้ได
0: ้ได้แล้วก็เอารวมไว้เดี๋ยวคนคัดไซส์จะไปคัดเป็นจัมโบ้ละ
1: ซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมาดูบานอีกทีนึงด้วยตอนนี้เขาคัดจัมโบ
0: ้ถ้าเรามีเวลาเราก็จะดูให้เขาถ้าเราไม่มีเขาก็ทำเองทุกขั้นตอน
3: แสดงว่าคัดเอาให้ได้โบเอจริงๆก็น้อย
0: โบจะน้อยแต่จะเป็น A เยอะ
3: เนี่ยเนี่ยไอ้พวกนี้บานหมดเลย
0: ค่ะ
3: ขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นการขั้นตอนคัดบาน
0: คัดไซส์คัดบานทุกอย่างเลยเป็นขั้นตอนที่เราจะเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะขึ้นตาชั่งเพื่อจะรู้ว่าโบกี่โล A กี่โลแล้วค่ะตรงนี้
4: ถือได้ว่าหน่อไม้ฝรั่งนี่เป็นพืชที่มีกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกก่อนส่งขายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกก็น่าจะต้องมีการวางแผนและการจัดการที่ดีครับเพื่อลดความเสียหายนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าไปไหนนะครับช่วงหน้าเราจะไปล้วงเคล็ดลับเหล่านี้จากพี่ลีเราจะได้มีหนทางสู่การเป็นเกษตรกรขั้นเทพและเป็นเกษตรกรเงินล้านได้ในที่สุดรู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่

0: ือไม่หน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่หน่อไม้ฝรั่งเป็นหนึ่งในผักไม่กี่ชนิดที่ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตชนิดที่เรียกว่าอินูลินซึ่งเป็นสารประเภทฟรุกโตโอลิโกแซคคารายมีลักษณะเฉพาะคือมีรสชาติที่หวานคล้ายน้ำตาลแต่จะไม่ถูกย่อยในทางเดินอาหารครับจึงไม่ให้พลังงานและไม่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดโดยอินูลินจะไปช่วยแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้เพิ่มจำนวนมากขึ้นพร้อมๆกับการยับยั้งจำนวนการเพิ่มของแบคทีเรียตัวร้ายที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วงได้อีกด้วยนะครับ
1: พูดถึงเรื่องการจัดการสักนิดนึงก็แล้วกันอย่างการปลูกเจ้าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถือว่ามันยากไหม
2: ถามว่ายากไหมไม่ยากนะคะแต่ว่าเราต้องใช้ความอดทนก่อนในช่วงแรก
1: เพราะ
2: เป็นการลงทุนที่ยังไม่ได้ผลผลิตยังไม่ได้จำหน่ายสินค้าเราไม่มีสินค้ามาขายเงี้ยซึ่งมันมีแต่การลงทุนอยู่ช่วง3เดือนแรก
1: 3เดือนแรกเนี่ยอย่างการปลูกถ้าเทียบเป็นต่อไร่ต้องลงทุนยังไงบ้าง
2: ต้นพันประมาณ 1,000 กว่าบาท
1: ซื้อเม็ดเข้ามาเนี่ย
2: ซื้อเม็ดเข้ามา
1: ไร่นึงเนี่ยต้องลงทุนค่าเม็ด 1,000 กว่าบาท
2: ใช
1: ่หวานเลย
2: หวานทำแปลงหวานเพื่อว่าเราจะได้เอาต้นกล้ามาปลูก
1: อ๋อนี่คือเริ่มจากการหวานเม็ดเพื่อเอาต้นกล้า
2: หวานเพาะเม็ดเมล็ดไปก่อน
1: แล้วทำไมอ่ะทำไมไม่ปลูกหวานเสร็จแล้วก็ปลูกปล่อยให้มันขึ้นเลยทำไมต้องให้มันเป็นต้นกล้าต้องขุดมันออกมาอีก
2: เพราะว่าเราจะต้องดูแลในพื้นที่แคบก่อนใช่ไหมคะก่อนที่เราจะมาลงแปลงอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราลงแปลงเลยอ่ะเราจะต้องมาเสียเวลาเดินระบบน้ำใช้ปุ๋ยใช้ยา
1: เข้าใจแล้ว
2: คือกำจัดวัชพืชอะไร
1: คือช่วงแรกอ่
2: ะ
1: มันแค่โตเป็นต้นเล็ก
2: ๆ
1: ก็ใช้พื้นที่ไม่ต้องเยอะได้แล้วไม่ต้องดูแลเยอะแต่พอเขาโตมาเต็มวัยที่พร้อมที่จะไปขยายต่อแล้วไอ้เจ้าที่มันเคยปลูกอยู่แปลงเดียวเนี่ยมันสามารถงัดขึ้นมาแล้วมันสามารถ
2: ปลูกได้เป็นไร่สองไร่เลย
1: อ๋อปลูกต้นหนึ่งไร่เอาไปขยายได้กี่ไร
2: ่ต้นกล้าไม่ถึงไร่ค่ะต้นกล้าเราปลูกเราหว่านไว้ประมาณ10เมตร20เมตรอย่างเงี้ยระยะความยาวของแปลงต้นกล้าแล้วมันก็สามารถถอนมาปลูกได้ประมาณ 2-3 ไร
1: ่โอ้โหแต่ถ้าตอนเริ่มปลูกก็สิต้องมีเรื่องระบบน้ำเข้ามา
2: ใช่ค่ะ
1: ตอน1ไร่ใช้ระบบน้ำลงทุนเท่าไหร
2: ่ใช้ระบบน้ํา 5-6,000
1: 5-6,000 ต่อไร
2: ่ค่ะ
1: มีค่าอะไรอีกมั้ยค่าปุ๋ย
2: ค่าปุ๋ยก็มีค่ะค่าปุ๋ยแต่ว่าช่วงแรกเรายังไม่ได้ใช้เยอะปุ๋ยก็จะเป็นตัวปรับสภาพดินจะเป็นชีวภาพผสมกับปุ๋ยเคมีทั่วไป
1: ปลูกต้นกล้า3เดือน
2: ค่ะ
1: เอาขึ้นมาไปปลูกลงแปลงจริงอีก3เดือน
2: ใช่ค่ะ
1: ถึงจะเริ่มแตกหน่อมาให้เราเก็บได้
2: จ้ะ
1: เพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าความอดทนอย่างแรกเลยก็คืออดทนต่อการลงทุน6เดือนแล้วผลผลิตที่ได้กลับมา
2: ผลผลิตที่ได้กลับมาก็คุ้มนะคะ
1: คุ้มนะคุ้มกับการรอคอย
2: คุ้ม
1: นอกจากเรื่องของการอดทนเรื่องของ3เดือนแล้วเนี่ยมีอะไรที่ยากสำหรับหน่อไม้ฝรั่งไหม
2: ยากสำหรับหน่อไม้ฝรั่งก็จะมีช่วงฤดูฝน
1: ฤดูฝน
2: ใช่น้ำฝนตกเยอะจะทำให้ต้นหน่อไม้เราเป็นโรคเราก็ต้องปล่อยต้นนี้ไว้เพราะว่าถ้าหมดฝนเราก็จะถอนต้นแม่พักถ้าเราปล่อยไว้เลยมันจะเป็นเหมือนโรคเชื้อราทำให้คนเน่าแล้วจะไม่มีหน่อแล้วทำให้ต้นไหม้ตายไปเลย
1: แล้วเราต้องทำยังไงพอเราสมมติว่ามันเชื้อรามันลงเราทำยัง
2: ไงใช้ยาฉีดไตโคเดอร์มาป้องกันโรคเชื้อรา
1: ทุกวันนี้เราปลูกพื้นที่ประมาณ
2: 5ไร่
1: เราใช้คนงานกี่คน
2: ใช้คนงานเมื่อเช้าถ้าเมื่อเช้านี้ก็ใช้ประมาณ 4-5 คน
1: 4-5 คน
2: ปกติถ้าไม่เกี่ยวกับการทำความสะอาดสวนนะเราก็จะใช้คนประมาณ5คนถอน
1: 5ไร่
2: 3โมงเช้าก็เลิกแล้วค่ะ
1: 9โมงเช้าหรือว่า3โมงเช้าก็เลิกถอนได้ตั้งกี่โมง
2: 6โมงเช้า
1: 6โมงเช้าก็ใช้เวลา3โมงแล้ว5คนนั้นไม่ทำอะไรต่อ
2: 5คนไปทำอะไรต่อ2คนก็จะคัดหน่อไม้ที่บ้าน
1: อ
2: ีก2คนหรือ3คนก็จะมาดูหญ้าในสวนให้น้ำบ่ายมาเขาก็จะฉีดปุ๋ยฉีดฮอร์โมนให้หน่อไม้อย่างเงี้ยค่ะเป็นบางวันแล้วแต่ว่ามันจะชนกับเว้นกี่วันจะมาเจอทำอะไรค่ะก็ทำตามหน้าที
1: ่มันเพราะฉะนั้นแบ่งง่ายๆเลยคือ5คนต่อ5ไร่เนี่ยก็คือ ช่วงเช้า5คนช่วยเก็บผลผลิตพอเก็บผลผลิตปั๊บก็เอา2คนแบ่งไปคัดแยกผลผลิตอีก3คนก็คือกลับมาดูงานในไร่จะต้องมีให้น้ำยังไงจะต้องซ่อมไอ้นี่จะต้องเก็บอะไรไปอันนี้ก็คือ1วันตรงนั้นเสร็จก็คือเสร็จกันแล้วก็วนมาอีกทีก็มาเก็บอย่างนี้อีก
2: พรุ่งนี้เช้าก็มาเก็บใหม
1: ่อีกอย่างนึงที่สงสัยก็คือแปลงเราทำไมต้องขึงเชือกหรือว่าขึงไว้กันสองฝั่งให้ตีกันหรือไง
2: ไม่กันมันล้ม
1: ทำไมอ่ะ
2: กันมันล้มกันลมพัด
1: เพราะที่นี่เราลมแรง
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ถ้าลมพัดแล้วเป็นยังไง
2: ก็บอกว่าก็จากที่ไปศึกษามาจากที่เขาบอกว่าถ้ามีต้นไม้มีการโยกคอนโอนเอ็นอยู่ตลอดเวลาน่ะจะทำให้รากเหง้ามันโยกไปโยกมาจะทำให้หนอไม่ค่อยขึ้น
1: ต้นเขานิ่งๆ
2: ใช
1: ่ก็เลยเอาเชือกหนีบต้นเขาไว
2: ้ใช
1: ่ตามหลักการที่ได้ไปศึกษามาแสดงว่าหนีบตั้งแต่แรกเลย
2: หนีบตั้งแต่แรกมาตั้งแต่แรกค่ะถ้าสมมติว่ามันต้นโอนเอ็นล้มมันไปทับกันอย่างเงี้ย มันก็ยากในการให้ปุ๋ยให้ยาหมายถึงเวลาเราฉีดพ่นฮอร์โมนให้อย่างเงี้ย
1: อ๋อมันจะไม่ทั่วถึงมันจะบังกัน
2: ใช
1: ่อ๋อเพราะการหนีบแบบนี้โอเค
2: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่คนที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ
2: เกิดจากการไม่ค่อยใส่ใจ
1: เวลาไม่พูดคำว่าไม่ใส่ใจไม่ต้องจ้องหน้าผมสิ
2: ถ้าเราใส่ใจเราดูแลตลอดเนี่ยแม้แต่ว่ามันมีปัญหาอะไรเราก็จะคอยแก้ไขทันนะมันก็ไม่ทันเสียหาย
1: พี่ลีถ้าเกิดเขาเอาไปปลูกมั่งแต่เขาไม่มีพื้นฐานการรู้เรื่องการเกษตรเหมือนพี่ลีมาก่อนถ้าเกิดเขามีปัญหาเจอปัญหาพี่ลีจะแนะนำให้เขาไปหาข้อมูลหาทางออกของปัญหาเขาได้ยังไง
2: ส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เขาก็จะเจอเหมือนกันว่ามีโรคตอนนี้นะเขาก็จะโทรคุยกันจะปรึกษากันว่าใช้อะไร
1: อ๋อโทรปรึกษาได้
2: ค่ะ
1: ทุกวันนี้ทำของเราแล้วเรามีลูกสวนมีอะไรอยู่ไหม
2: มีค่ะ
1: มีคนที่เป็นลูกสวนแล้วปลูกหน่อไม้ฝรั่งนี่ก็มีเหมือนกัน
2: มีค่ะมีอยู่ที่สุพรรณแล้วก็อยู่ที่ลำนาลายจังหวัดลพบุรี
1: เหรออันนี้เป็นลูกสวนเราวิธีการลูกสวนมันเป็นยังไงอ่ะ
2: เขาก็จะมาติดต่อที่เราว่าเขาอยากปลูกกับเราตลาดที่เดียวกับเราเนี่ย
1: ให้เราช่วยหาตลาดให้เขา
2: จะขอส่งด้วยนะอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: อ๋อก็แบ่งให้กันไป
2: ก็แบ่งให้กันไป
1: หักนิดหน่อย
2: ไม่หัก
1: เฮ้ย
2: เรื่องจริงไม่หักเราไม่หักของเขาสมมติเราได้โลละร้อยเขาก็ได้โลละร้อยแต่ส่วนต่างนั้นคือบริษัทจะให้เราในการจัดการต่างหาก
1: อ๋อคือบริษัทเขาจะให้เขาเรียกว่าค่าน้ำร้อนน้ำชาในการดูช่วยดูแลของให้เขา
2: ทำบินดูของอย่างเงี้ย
1: อันนี้ก็เราก็ได้
2: เขาจะส่งที่ไหนก็เรื่อง

0: ขาเขาจะส่งที่ไหนแต่ว่า
1: แต่ผลผลิตเนี่ยคือราคาเท่ากัน
0: เท่ากัน
1: เราจะให้เขาเท่ากัน
0: ใช่เพราะเขาดินบัญชีแต่เราจะเขียนว่าวันนี้ราคาเท่าไหร่ต้องก็แจ้งกันทุกวันค่ะ
1: เดือนนึงต้องให้ปุ๋ยกี่ครั้ง
0: เดือนนึงใช้2ครั้ง
1: 2ครั้ง
0: 2ครั้ง
1: สูตร15 15 15บ้างหรือ16 16บ้างแล้วก็ไอ้ปุ๋ยชีวภาพกับปรับปรุงดินอันนี้คือให้พร้อมกัน
0: ให้พร้อมกันผสมกัน
1: ผสมกันแล้วก็หวานเลย
0: ค่ะ
1: หวานเลย
2: แล้วการปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยราคาสูงนะครับราคาสูงแล้วต้องการคุณภาพนำผลผลิตนะยิ่งเวลาเขาขายเขาจะขายเป็นเกรด A ราคาขนาดนี้เกรด B ราคาขนาดนี้อันนี้เกรดจะตามราคาเข้าใจมั้ยครับยิ่งต้องการคุณภาพเน้นคุณภาพก่อนผลผลิตยิ่งการที่จะปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเกษตรกรจะปลูกโดยที่แบบว่าอ่านตำราหรือฟังเข้ามาแล้วก็ไปเรียนรู้โดยดูแปลงเขาเนี่ยไม่ได้นะจริงๆก็คือต้องผ่านการอบรมแล้วต้องรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็หลังจากนั้นคือศึกษาร่วมกันเป็นระยะระยะเพราะว่าเวลามันเกิดโรคเกิดอะไรจะได้ช่วยเหลือกันนะครับ
1: ไล่หน่อไม้ฝรั่งเราเคยมีอุปสรรคอะไรใหญ่ๆเข้ามาในชีวิตไหมอ
0: ุปสรรคก็มีโรคเชื้อราหน้าฝนนะโคนเน่า
1: โคนเน่า
0: ค่ะ
1: ต้องทิ้งไหม
0: ไม่ทิ้งค่ะก็ต้องรักษาต้อง
1: รักษาเขาเฉย
0: ๆค่ะรักษา
1: เสียรายได้ไหมนานแค่ไหน
0: ประมาณ2เดือน
1: 2เดือนที่ไม่มีรายได้จากเขาเลย
0: ใช่
1: เหมือนกับมาอดทนใหม่อีกรอบนึงนะไอ้ที่3เดือนแรก
0: อดทนใหม่แต่เราก็ต้องดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยมาพักฟื้นบำรุงมาถึงมีหน่อค่ะ
1: เหมือนคนไข้
0: ใช่
1: ถ้าเกิดไม่สบายก็พาไปหาหมอหมอเขาก็ให้ยาให้ข้าวให้น้ำตามที่ควรจะต้องให้เสร็จแล้วก็ฟื้นกลับมาได
0: ้มีแปลงที่ไถทิ้งคือแปลงตรงเนี้ยที่พี่ปลูกกล้วย
1: ทำไมข้าง
0: หลังเนี้ยมันติดใต้ใกล้ต้นไม้ใหญ่
1: อ๋อแดดมันไม่ถึง
0: ใช่แดดไม่ถึงแล้วรากไม้ใหญ่ก
1: ็แล้วพี่ทำไมพี่ไปปลูกตรงนั้นนะ
0: พี่ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะปลูกก็ลองดูไง
1: ทดลองปลูกก่อน
0: ก็ลองปลูกกับ2ไร
1: ่หว่านมันตรงนี้ดู2ไร
0: ่2ไร่
1: เจ๊งมั้ย
0: ไม่เจ๊งแต่ว่าใกล้ๆต้นไม้ใหญ่มันจะไม่ค่อยมีหน่อแล้วก็เลยหยุด
1: แถวบ้านผมเนี่ยเรียกว่า2ไร่นะเจ๋ง
0: ไม่เจ๋งเพราะว่าพอเราได้เก็บผลผลิตมาแล้ว 2-3 ปีแล้วไง
1: อ๋อก็มีแต่มันไม่ค่อยฉ่ำ
0: มันไม่ดกไงมันไม่ดกไอ้ที่ติดต้นไม้มันไม่ดกแต่ไอ้ที่อยู่ทางเนี้ยมันก็ดกแต่ว่ามันไม่คุ้มมันไม่คุ้ม ไม่เจ๋งไงแต่ไม่คุ้ม
1: เป็นคนชอบเลยมันไม่เสียมันไม่เจ๊ง
0: มันไม่เจ๊งอ่ะมันไม่แต่มันไม่ได้เยอะมันไม่ได้ผลผลิตเยอะ
1: เจ๊งไหม
0: ไม่ เราจะไม่ใช้คำนี
1: ้เราจะคำนี
3: ้คุณผู้ชมที่รักครับหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่เรื่องของโรคนี้ก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับเพียงแต่เกษตรกรผู้ปลูกเนี่ยควรจะต้องให้ความใส่ใจและต้องมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคให้ดีนะครับแต่ถ้าใครพบปัญหาแล้วยังแก้ไม่ได้เนี่ยทางพี่ลีของเราก็ยินดีให้คำปรึกษาทั้งสิ้นเลยล่ะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันสักทีว่าหน่อไม้ฝรั่งของที่นี่เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรถึงได้มาผงาดโดดเด่นอยู่ในตลาดส่งออกหน่อไม้ฝรั่งได้รู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์

0: รู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เพราะหน่อไม้ฝรั่งมีโฟเลตสูงจึงมีฤทธิ์บำรุงเลือดและช่วยยับยั้งโฮโมซิสเตอีนจึงป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและช่วยทารกในครรภ์มีความแข็งแรงสมบูรณ์หน่อไม้ฝรั่งจึงเหมาะมากๆเลยล่ะครับสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่โดยเฉพาะในเดือนแรกๆแล้วก็ดีครับสำหรับคนที่เคยมีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคอัมพาตด้วยนะครับ
1: แสดงว่าทุกวันนี้เราขายแม่ค้าสำหรับเกรดที่ตกเกรดแต่ถ้าได้เกรดก็คือจะมีบริษัทมารับซื้อและส่งออกซึ่งเอเวอร์คือใหญ
2: ่
1: ได้ขนาดหัวรีบพอดีไม่มีบานออกถ้า A ธรรมดาคือแบ่งเป็น A ขาวกับ A เขียวถ้า A ขาวคือตัดแล้วยังมีคนของขาวอยู่แต่ราคาเท่ากัน
2: เท่ากัน
1: มีเกรด B
2: เกรด B
1: แล้วก็เกรด C ส่วนใหญ่คนไทยก็จะได้กินเกรด B กับเกรด C
2: ได้กิน A ก็ได้กินไง A โบA B C แต่ที่มัน
1: ดาแต่ส่วนใหญ่เราคิดว่าเราไม่ต้องจ่ายแพงขนาดกิน A โบก็ได้
2: ใช่รสชาติเหมือนกัน
1: รสชาติเหมือนกันแล้วพวกตลาดพวกนี้เขารู้จักเราได้ยังไงพี่เขาพี่ไปเปิดตัวให้เขารู้จักได้ยังไง
2: เขารู้จักได้ไงก็ส่วนมากเป็นแม่ค้าแถวบ้านเราเนี่ยค่ะออกซื้อผักซื้ออะไรไปขายแล้วก็มาเห็นหน่อไม้ฝรั่งที่จะทำเงินให้เขาคือในช่วงเทศกาลอย่างใกล้ปีใหม่อย่างเงี้ยจองเต็มทั้งที่แบบว่าคนลูกหลานเขากลับมาจากกรุงเทพเขาก็จะซื้อกลับไปฝากเพื่อน
1: อันนี้สำหรับคนที่เป็นแม่ค้าที่มาซื้อแล้วก็คนที่เป็นพื้นที่ซื้อกลับไปเป็นของฝากแล้วส่วนบริษัทครับเขารู้จักพี่ได้ไง
2: ส่วนบริษัทเราจะรู้จักตั้งแต่เราเริ่มปลูกเราจะติดต่อ
1: พี่เลยเป็นคนติดต่อไป
2: ค่ะติดต่อเขา
1: แล้วไปเอาเบอร์เขามาได้ยังไงไปรู้จักเขามาได้ยังไง
2: ดูในเน็ต
1: คลิกในเน็ตดูเลย
2: ค่ะ
1: พิมพ์คำว่าอะไร
2: สุชีรา
1: สุชีราแสดงว่าเราก็ต้องรู้อยู่แล้วสิว่ามีบริษัทนี้เขาส่งออก
2: รู้อยู่ได้เคยได้ยินอยู่แต่ว่าเรายังไม่เคยคุยกับเขาแต่นี้เราก็เคยติดต่อเขาโดยตรง
1: ติดต่อบริษัทไปแล้วบอกว่าเรามีผลผลิตเป็นฝรั่งเขาต้องส่งสเปคมาให้เราดูไหมว่าสเปคเขาที่ต้องงานคืออะไร
2: เขาก็จะบอกเลยว่าขนาดหน่อเอหน่อโบเขาก็จะมีที่วัดค่ะเขาเรียกว่าเวอร์เนียร์ใช่ไหมคะไอ้ที่เล็กๆเอาไว้วัดว่ามันมีกี่มิล
1: ซึ่งนั่นหมายความว่าง่ายเลยเพราะว่าเราเองอ่ะมีญาติที่ปลูกอยู่แล้วด้วยและเราเองก็มีความรู้เรื่องการเกษตรอยู่แล้วด้วยผลผลิตของเรานอกจากหน่อไม้ฝรั่งนี่เรามีส่งออกเหมือนกันไหม
2: ส่งออกมีหอมแดงนี่ค่ะตอนนี้กำลังผลิตอยู่แต่ช่วงปีใหม่ค่ะถึงจะได้ส่ง
1: นั่นไง
2: แต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนทำเองพี่ชายทำ
1: อ๋อบริษัทเดียวกัน
2: ไม
1: ่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออีก
2: คนละบริษ
1: ั
2: ทค่ะคนละบริษัทไปคนละประเทศจะได้ไม่เกี่ยวกับตรงนี
1: ้อ๋อแสดงว่าทุกวันนี้เองผลผลิตออกมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย
2: ไม่พอค่ะ
1: ยังได้อีกเยอะเลย
2: ยังได้เยอะยังขาดอีกเยอะ
1: ยังขาดอีกเยอะแบบนี้เองพี่มองของเรายังไงเราจะไปต่อไปยังไง
2: เราต่อไปยังไงเพราะว่าบางสวนก็ประสบปัญหาที่บอกว่าเป็นโรคในฤดูฝนมาเขาก็ทิ้งเพื่อว่าจะปรับปรุงดินหรือว่าย้ายที่ใหม่ในบริเวณใกล้ๆเขากำลังเพาะใหม่ของเราก็จะขยายเพิ่ม
1: เราจะขยายเพิ่ม
2: ค่ะ
1: จากตอนนี้5ไร
2: ่ค่ะ
1: เพิ่มเป็น
2: อีกสัก3แล้วกัน
1: อีกสัก3
3: ตลาดในประเทศเนี่ยหน่อไม้ฝรั่งก็ถือว่าเป็นผักที่คนไทยนิยมนะเพียงแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยก็คือเมื่อง่ายว่ามันปลูกในพื้นที่จำกัดแล้วก็เน้นในเรื่องของการส่งออกเพราะฉะนั้นถามว่าคนในเขตภาคกลางเท่านั้นนะที่จะได้บริโภคแล้วก็ชอบในรสชาติถามว่าในเขตต่างจังหวัดเขตอีสานเขตอะไรเนี่ยยังไม่ได้เคยลิ้มรสหน่อไม้ฝรั่งเลยมีเฉพาะบางจุดยังถามว่าจริงๆแล้วตลาดหน่อไม้ฝรั่งภายในประเทศตลาดใหญ่ไหมใหญ่ถ้าเกิดเราส่งเสริมหรือสอนให้คนรู้จักการบริโภคหน่อไม้ฝรั่งมากขึ้นเนี่ยตลาดภายในประเทศก็ใหญ่แต่ตอนที่เราปลูกหน่อไม้ฝรั่งเราเน้นเพื่อการส่งออกซึ่งตลาดการส่งออกยิ่งใหญ่มือมาเลย
1: หน่อไม้ฝรั่งจากสวนพี่ลีไปประเทศไหนบ้าง
2: มีไปไต้หวัน
1: ไต้หวัน
2: ไปจีน
1: ค่ะ
2: ไปเกาหลี
1: อ๋อเพราะอาหารจีนก็มีหน่อไม้
2: ค่ะแล้วก็เมืองจีนไม่แน่ใจแต่ไปเยอรมันไปแถวยุโรปก็ไปอะค่ะ
1: แหมดีจริงๆมีวิธีการที่จะควบคุมคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่งอย่างไรให้สามารถที่จะผ่านเกณฑ์แล้วก็ส่งออกได
2: ้ผ่านเกณฑ์ส่งออกได้เพราะว่าส่วนมากนี้เราไม่เน้นเคมียาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงเราแทบจะไม่ได้ใช้เราจะได้ใช้ตอนถ้าเราใช้ยาฆ่าหญ้าเราจะใช้ตอนพักต้นที่เราไม่เก็บเลยที่20กว่าวันนะคะแล้วสารตกค้างมันก็จะหมดพอดีพอต้นมันได้เก็บสารตกค้างก็ไม่เหลือละ
1: เพราะว่าเวลาที่เราทิ้งไว้อยากจะเคลียร์ทีเดียวก็เอายาฆ่าหญ้าลงสักทีนึงก็จะเรียบไปเลยทีนี้
2: เหมือนการประหยัดประหยัดค่าแรงในการ

0: ถอนหญ้า
1: แต่พอผลผลิตเขาออกแล้วเราก็ไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้
1: ก็เป็นเก็บด้วยมือหญ้า
0: เก็บด้วยมือทำด้วยมือ
1: ทำด้วยมือเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของสารตกค้างที่มันอยู่ในระยะเวลาที่เขากำหนดไว้มันก็จะผ่านเกณฑ์ปกติไม่มีอะไรเลย
0: ใช่
1: เราก็จะได้ใบแกะของเราอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: ต่อทุกปี
0: ต่อทุกปี
1: ต้องต่อทุกปีที่นี
0: ่กรมวิชาการเกษตรเขาจะมาต่อให้ทุกปี
1: อนาคตนอกจากการขยายแล้วเรามีแผนอะไรไหมเช่นส่งเสริมให้คนที่มีพื้นที่แถวนี้เริ่มลงมือปลูกเพื่อที่จะเป็นลูกฟาร์มของเราลูกไร่ของเราอีก
0: ส่งเสริมตลอดเวลา
1: ทุกวันนี้ทำอยู
0: ่ทำอยู
1: ่วิธีการเป็นยังไง
0: วิธีเขาก็จะดูจากรู้จักเราจากในเน็ตบ้างในอะไรบ้างในเฟซบ้างเนี่ยเขาก็จะโทรมาอยากได้เมล็ดพันธุ์
1: ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้จำกัดแค่คนเพชรบูรณ
0: ์ไม่ค่ะทุกที่
1: ไม่ใช่แค่หนองไผ่เท่านั้นที่ปลูกได้
0: ไม่ค่ะทุกที่
1: ทุกที่
0: ในประเทศไทยเลย
1: ถ้าอยากเป็นลูกฟาร์มก็คือติดต่อเรามาแบบนี้เองพี่ลีอยากจะฝากอะไรถึงเกษตรกรหน้าใหม่ที่สนใจอยากจะมาเสกหน่อไม้ฝรั่งให้เป็นเงินมั่ง
0: ก็ไม่ยากนะคะในการลงทุนที่จะปลูกหน่อไม้ฝรั่งครั้งแรกเนี่ยคือทุนแรกเลยคือต้องมีใจให้กับมันเพราะว่าครั้งแรกเลยเหมือนที่เราคุยกันว่ารายได้ไม่เกิด3เดือนทำอะไรบ้างที่ไม่ได้ตังค์อ่ะ3เดือนมันก็นานอยู่แต่เราอดทนผ่านไปมันก็จะสามารถสร้างรายได้ให้เราทุกวันแล้วต้นทุนในการปลูกเนี่ยก็ไม่สูงแล้วมันเป็นพืชที่อยู่แบบนาน8ปี
1: ถ้าผ่าน3เดือนนี้ไปได้ดูแลเขาดีๆผลตอบแทนก็จะดีเอง
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือหัวใจหลัก
0: คุยกันมาตั้งนานวันนี้จะให้ผลสรุปการเก็บหน่อไม้ในวันนี้ว่าเป็นแบบไงแบบไหน
1: อันนี้คือหน่อไม้ฝรั่งที่เราเก็บมาอันนี้ไซส์อะไร
0: ไซส์เอโบค่ะเนี่ย
1: เอโบอันนี้คือเอโบเลย
0: ค่ะ
1: อ๋อเก็บมาผมผลิตวันนี้สรุปแล้ว
0: ตัวเลข
1: ได้เงินเท่าไหร
0: ่ตัวเลขได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวดูบินก่อน
1: นี่ดูบินด้วยดูบิน
0: แล้วเขามีคนทำบัญชีอยู่ทำบ
1: ิน อ๋ออันนี้เขาแยกผมผลิตมาแล้วเนา
0: ะ
1: ได้เอโบ 7.1 กิโลใช่มั้ย A เขียว 4.8 A ขาว 1.7
0: รวมดีกว่ารวม
1: แล้วทั้งหมด4รวมนี่ 24.8 กิโลกรัมเอารวมหลายอย่างน
0: ะ
1: แล้วได้เงิน4รวมวันนี้ 3,403 บาท
0: ค่ะ
1: วันเดียว 3,403 บาทแล้วมีให้เก็บอย่างนี้ทุกวันแล้วช่วงนี
0: ้แล้วก็จะเพิ่มแล้วปริมาณก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะตอนนี้มันเพิ่งเริ่มได้เก็บ
1: จะเพิ่มขึ้นอีกทุกวัน
0: เพิ่มทุกวัน
1: โอ้โหมันน่าสนใจจริงๆพี่ลีเอาอันนั้นอันนั้นวันนี้ได้ 3,400 มันจะเก็บได้เพิ่มขึ้นอีกอันนี้ไม่เคยได้อะไรจากอันนี้เลย
0: ไม่รักษาไว้ต่อหรอ
1: เอาไว้ให้เป็นที่ระทึก
0: ได้เลยได
1: ้จะเอาเนี่ยไปให้ที่ฮอกวอตส์ดูว่าเลิกใช้ไม้กายสิทธิ์เธอไม่ได้เรื่องอะไรอันนี้ดีกว่าปิ้งเป็นเงินไปแล้ว
2: ต้องขอบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งไปเต็มๆจากเกษตรกรขั้นเทพอย่างพี่ลีที่เขาใช้ความรู้จากการทำเกษตรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมครับแล้วก็นำมาต่อยอดหาพืชผักที่มีราคาดีมาปลูกจนได้มาเจอกับเจ้าหน่อไม้ฝรั่งพืชพลิกชีวิตที่สามารถสร้างรายได้กับพี่ลีอย่างเป็นกอบเป็นกำแต่ทุกอย่างก็คงจะมาถึงความสำเร็จได้ไม่ง่ายถ้าหากคุณมีความรู้เฉพาะด้านการเกษตรเท่านั้นเพราะสิ่งสำคัญไม่แพ้กันครับก็คือวิสัยทัศน์ที่พวกเราต้องคอยมองหาช่องทางการขายอยู่เรื่อยๆอย่างพี่ลีเกษตรกรต้นแบบของเราในวันนี้นี่เองแหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนจะรู้ลึกรู้จริงเรื่องของการเกษตรขั้นเทพอีกบ้างต้องติดตามให้ดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ปลาทะเลจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญที่มีความต้องการของตลาดในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องการเพาะเลี้ยงปลาทะเลในกระชังตามแนวชายฝั่งจึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยปลาทะเลที่นิยมเลี้ยงกันมากได้แก่ปลากระพงขาวปลากระพงแดงและปลากระรังหรือปลาเก๋าเพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตเร็วเป็นที่ต้องการของตลาดขายได้ราคาสูงและสามารถหาซื้อพันธุ์ปลาจากสถานีประมงหรือฟาร์มเอกชนได้สะดวกอีกด้วยพันธุ์ปลาที่นำมาเพาะเลี้ยงในกระชังควรมีขนาด4นิ้วขึ้นไปจึงจะมีอัตราการรอดสูงและควรจำกัดปริมาณพันธุ์ปลาที่เลี้ยงในแต่ละคอกตามอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมของพันธุ์ปลาแต่ละชนิดเช่นปลากระพงขาวและปลากระพงแดงมีอัตราการปล่อย100ถึง300ตัวต่อตารางเมตรปลากระรังหรือปลาเก๋ามีอัตราการปล่อย30ถึง75ตัวต่อตารางเมตรทั้งนี้ความหนาแน่นขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำและการจัดการที่ดีถ้ากระแสน้ำไหลถ่ายเทดีสามารถปล่อยในอัตราความหนาแน่นมากขึ้นได้อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาทะเลซึ่งเป็นปลากินเนื้อมีอยู่3แบบคือปลาสดหรือเหยื่อปลาอาหารผสมเปียกและอาหารเม็ดสำเร็จรูปซึ่งปลาสดหรือเหยื่อปลาเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดประกอบด้วยปลาหลายชนิดรวมกันจึงมักเรียกว่าปลาเป็ดหรือปลาเบญจพรรณโดยปลาที่นิยมนำมาเป็นอาหารปลาก็อย่างเช่นปลาหลังเขียวปลาข้างเหลืองปลาทูปลาลังและปลาไส้ตันเทคนิคการให้อาหารด้วยปลาสดจะเลือกให้เป็นช่วงเวลาทุกเช้าหรือเย็นเพื่อให้ปลาเรียนรู้เวลาอาหารที่ถูกต้องใน2เดือนแรกให้อาหารทุกวันวันละ1ครั้งส่วนเดือนต่อๆไปให้อาหารแบบวันเว้นวันและมีข้อควรปฏิบัติในการให้อาหารปลาดังนี้ควรใช้อาหารที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดปลาควรปรับปริมาณอาหารให้พอเหมาะต่อความต้องการของปลาอย่าให้อาหารมากเกินไปจนเหลือทิ้งเพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองแล้วยังก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ำซึ่งจะย้อนกลับมาเป็นปัญหาต่อสุขภาพอย่างรุนแรงได้ถ้ามีเศษอาหารเหลือควรนำออกจากกระชังให้หมดระหว่างการให้อาหารต้องสังเกตพฤติกรรมความผิดปกติของปลาอยู่เสมอเพื่อป้องกันหากเกิดโรคหรือมีปัจจัยรบกวนทำให้ปลาเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ในระหว่างการเลี้ยงควรตรวจตรากระชังอวนอย่างสม่ำเสมอหากชำรุดให้รีบซ่อมแซมมันกำจัดเพลียงหรือตะไคร่น้ำที่มาเกาะเนื้ออวนนำเศษอาหารขยะหรือสัตว์ทะเลเล็กๆออกจากกระชังให้หมดเพื่อให้น้ำสามารถถ่ายเทได้สะดวกจะช่วยลดการเกิดโรคเพิ่มอัตราการรอดได้ปลาที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยการเลี้ยงแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือนได้ปลาน้ำหนักประมาณตัวละ 500-800 กรัมจึงเป็นขนาดเหมาะสมสำหรับการจับจำหน่ายการทำธุรกิจประมงให้ประสบความสำเร็จนั้นนอกจากความใส่ใจเรื่องการเลี้ยงปลาให้ได้คุณภาพที่ดีแล้วปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มจากการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบ

มีการทำเอกสารหลักฐานการรับและจ่ายเงินบันทึกและสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวันจำนวนเงินสดคงเหลือบัญชีกำไรขาดทุนรวมถึงบันทึกรายการทรัพย์สินหนี้สินและทุนคงเหลือในแต่ละเดือนซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการได้ทำให้เห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนสามารถประเมินจุดอ่อนจุดแข็งแก้ไขปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างคุ้มค่าและได้ผลกำไรสูงสุดถ้าเปรียบการผลิตสินค้าและการทำบัญชีเป็นระบบหลังร้านระบบที่เปรียบเสมือนหน้าร้านซึ่งช่วยในการสื่อสารกับลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้ดีที่สุดก็คือการทำการตลาดเบื้องต้นควรเริ่มจากการวิเคราะห์สินค้าที่มีอยู่หาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผนในการเสนอขายกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการขายสินค้ามีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมีการสร้างกลยุทธ์ในการขายเช่นเพิ่มช่องทางการขายแบบ Delivery มีการจัดส่งสินค้าถึงบ้านเพิ่มช่องทางขายส่งให้กับร้านอาหารหรือร้านค้ารวมกลุ่มการจัดตั้งสหกรณ์มีการแปรรูปผลผลิตให้หลากหลายและช่วยยืดอายุการเก็บรักษารวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใกล้ตัวขยายโอกาสทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์การตลาดออนไลน์หรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้นเราซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายก็สามารถเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ได้ง่ายๆด้วยการผสมผสานเครื่องมือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของเราให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการสร้างหน้าร้านออนไลน์ด้วย LINE Official Account ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสื่อสารด้วยข้อความแชทรูปภาพและวิดีโอได้เหมือนแอปพลิเคชัน LINE ทั่วไปแต่จะมีฟีเจอร์ช่วยในการโปรโมทธุรกิจหรือสินค้าให้มีความน่าสนใจมากขึ้นสามารถประกาศข่าวหรือโฆษณาให้กับลูกค้าที่ติดตามทั้งหมดได้ในครั้งเดียวมีระบบตอบกลับอัตโนมัติและระบบฐานข้อมูลลูกค้าสามารถตั้งค่าแสดงภาพหรือวิดีโอโฆษณาสินค้าอัตโนมัติมีปุ่มลัดเพื่อแสดงเมนูหรือรายการสินค้ามีระบบสะสมคะแนนรวมถึงสามารถทำคูปองส่วนลดหรือจัดโปรโมชั่นเพิ่มยอดขายอีกเครื่องมือดิจิตอลมาร์เก็ตที่น่าสนใจและมีศักยภาพมากคือการสร้างร้านค้าบน Facebook Pageโดยมีวิธีการใช้งานคล้ายกับ Facebook Profile ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปแต่แตกต่างกันตรงที่ไม่จำกัดผู้ติดตามสามารถเพิ่มสินค้าได้ไม่จำกัดมีระบบโฆษณาช่วยโปรโมทร้านค้าและมีระบบฐานข้อมูลเชิงสถิติช่วยวิเคราะห์ให้ร้านค้าของเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเราสามารถเชื่อมโยงร้านค้าออนไลน์เหล่านี้สู่แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆเพื่อให้เกิดการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายในวงกว้างมากยิ่งขึ้นองค์ความรู้และทักษะต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของประชาชนและชาวประมงไทยให้สามารถประกอบธุรกิจของตนเองสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานสนับสนุนให้ทุกชุมชนร่วมกันพัฒนายกระดับความสามารถในการประกอบวิชาชีพเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจส

0: ุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ปิ้งให้อึ๊บปิ้ง
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
3: สวัสดีครับ
4: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
3: โชคดีนะครับ
2: โอ้โห
4: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให้วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
2: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
4: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
2: โหคุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้สิลูกได้เลย
2: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
4: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
2: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรหมู่บ้านชาวประมงที่ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเหตุเพราะปัญหาจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
1: ที่ผมทำของเกาะพิทักษ์ให้มีเกิดการท่องเที่ยวขึ้นมาเนี่ยเพราะความล่มสลายของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาก่อนคือคนเกาะพิทักษ์เนี่ยอาชีพหลักๆคือการประมงพอทำการประมงเสร็จแล้วเมื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมันล้มตูมขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านเริ่มออกจากพื้นที
2: ่เมื่อก่อนตอนที่ไม่มีการท่องเที่ยวเยอะก็คือว่าที่นี่หนึ่งมันลำบากอ่ะเอาพวกลงเมื่อก่อนผมออกเรือประมงไอ้นี่ผมไม่กล้าทำวิ่งเรือเนี่ยกลัวส่งลูกเรียนไม่ทัน
3: มันหาปลาได้น้อยลงค่ะรายได้มันก็หดหาย
1: ความล้มสลายเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาจากคนอีกตัวหนึ่งไม่รู้จักรวมกลุ่มไม่รู้จักการคิดมือยาวสาวได้สาวแล้วก็โกบโกยกันโดยที่ใช้เครื่องมือประมงผิดหมดก็มาจากสาเหตุเรือประมงอวนลากเรือรุนทั้งหลายนะครับอยู่ในอ่าวหมด
4: เรือลำใหญ่ๆอ่ะเข้ามาวางอวนล้อมแถวหน้าเกาะหรือว่าริมๆขอบเขตเกาะนะรวบทั้งปลาเล็กปลาใหญ่ไปหมดเลย
1: ตอนนี้ประมงเนี่ยใช้ประมงพื้นบ้านเรือประมงพาณิชย์เราห้ามหมดไม่ให้เข้ามานะและ2อุปกรณ์ที่ทำการประมงที่ผิดกฎหมายเราลดเลิกหมดอุปกรณ์ประมงบางตัวที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ทางลายเนี่ยเราก็ไม่ให้ทำงาน
0: อีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือขยะในชุมชน
5: ตอนเช้ามาเลยเนี่ยเราต้องเก็บถุงพลาสติกทุกวันเลยไม่ว่าจากที่ไหนก็ไม่รู
1: ้ใต้ถุนบ้านเมื่อก่อนในคนเกาะพิทักษ์เนี่ยมันก็ล้มสลายมาจากเรื่องขยะด้วยนะฮะขยะจริงๆในคนเกาะพิทักษ์รับจากภายนอกประมาณ 98% นะพอขยะมาเนี่ยชาวบ้านมานั่งมองว่าตัวเองไม่ได้ทำก็เลยไม่เก็บปล่อยให้ขยะได้หมักหมมจนเน่าเหม็นหมดเราก็มีเครื่องมือตัวหนึ่งคือจุลินทรีย
0: ์ฟื้นฟูน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ
1: ก็ไปเรียนรู้เรื่องตรงนี้เลยนะว่าทำยังไงให้ปลาเข้ามาใต้ถุนบ้านได้ทำโคลนเน่าโคลนเสียให้เป็นโคลนหมักและให้มีแพลงก์ตอนเรดแอนเข้ามาโดยธรรมชาติของวงจรของสัตว์เนี่ยปลาเล็กปลาน้อยมันก็ต้องเข้ามาตามธรรมชาติที่มากินตรงนี้ใช่ไหมพอปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาปลาใหญ่ก็ต้องตามเข้ามากินเนี่ยนั่นหลักง่ายๆนะเราก็มีผลทดลองทำทุกเรื่องนะจากที่เราเอาทุ่นไปปล่อยแล้วตกแบดกันไม่มีปลานะหลังจากที่เราอิมบอลไปทิ้งตุ่มวันนี้สองลูกพรุ่งนี้สองลูกมะรืนนี้สองลูกจะทำแบบนี้ตลอดหลังจากนั้นประมาณไม่เกิน20วันนะไปตกปลาตรงนี้ปลาจะเข้ากินมากพอเราเริ่มปรับอนุรักษ์ปุ๊บเนี่ยทำยังไงให้จิตใจเขาเนี่ยทำด้วยหัวใจให้ได้ไงต้องหาเครื่องมือสักตัวหนึ่งที่ถ้าการอนุรักษ์และยั่งยืนได้และชาวบ้านทุกคนเต็มใจจะทำเนี่ยคือการท่องเที่ยวไง
3: ก็เอาการท่องเที่ยวจับเข้ามาช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้มากยิ่งขึ้น
0: การท่องเที่ยวนำผู้คนภายนอกมาเยี่ยมเยือนแต่สิ่งที่ต้องคำนึงคือการรักษาสภาพแวดล้อมควบคู่กันไป
4: ที่นี่เขาจะมีการทำน้ำจุลินทรีย
5: ์ส้มจี๊ดมะนาวเปลือกสับปะรดแล้วก็อาหารทะเลก็จะเป็นหัวกุ้งก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับเราเลยเราใช้วัตถุดิบพวกนี้เป็นน้ำหมักเศษอาหารของเราเราก็จะเอาไปทำปุ๋ย
4: ทำกับทุกหลังนะครับ
1: ใส่ถังปุ๊บไม่เสียขยะเปียกใส่แล้วใช้จุลินทรีย์น้ำ EM น้ำใส่ตามและตั้งไว้1คืนแล้วก็พาไปเท
3: ที่ปลูกมากที่สุดก็คือมะ

0: ราปลูกไว้เราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้หมดเลยค่ะ
1: ขุดหลุมรอบต้นไม้ใส่เลยณตอนนี้เนี่ยคนกรอบไปทักพูดง่ายๆนักท่องเที่ยวหรือใครมาเที่ยวเนี่ยถ้ากินผักมันกรอบไปทักนะปลอดสารแน่นอน 100%
0: แล้วก็ใช้น้ำหมักเนี่ยค่ะในการที่จะบำบัดน้ำเสีย
2: มันเมื่อก่อนมันการหมักหมมดินโคลนเนี่ยเหยียบย่ำลงไปแล้วมันจะมีกลิ่นขึ้นมา
3: ที่อยู่บริเวณใต้บ่อส้วมแล้วก็ตรงที่เราล้างจานอย่างเงี้ยเวลาเราราดน้ำลงไปเยอะๆเนี่ยน้ำมันก็จะดำๆมีกลิ่นพอเราใช้น้ำพวกนี้ไปราดมันก็จะปรับหน้าดินให้กลิ่นมันหายไปแล้วก็สภาพดินก็จะเข้ามาอยู่เหมือนเดิม
4: แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่รักษาสภาพแวดล้อมควบคู่กับการท่องเที่ยว
1: ตัวสุดท้ายที่เราเน้นมากที่คือสังคมต้องอยู่กันให้ได้เราอยู่ยังไงอยู่ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้ให้ระเบิดจากภายในให้ได้ว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยต้องทำจากใจให้ได้ก่อน
4: แต่ยังสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรชุมชนที่สร้างผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
0: สมัยก่อนก็คือเราจะมีอาชีพประมงค่ะเป็นอาชีพหลักส่วนหนึ่งก็คือเราเอาเพื่อยังชีพใช่ไหมคะแล้วก็ขายกับพ่อค้าคนกลางค่ะแต่พอมีการท่องเที่ยวเข้ามาเสริมเนี่ยค่ะเราก็จะเอามาแปรรูปค่ะ
4: ช่วยให้วิถีประมงพื้นบ้านดำเนินต่อไปท่ามกลางความไม่แน่นอนของทรัพยากร
5: สมัยเด็กๆของมันเยอะแล้วมาตอนหลังได้ของมันก็ดีแล้วตั้งแต่เรือใหญ่เข้ามาข้างในแล้วช่วงนี้ก็ปิดเรือใหญ่ปลาเนี่ยถ้าได้มาแล้วก็ต้องใส่เกลือไว้กินแต่จะขายยากแต่เดี๋ยวนี้ได้อะไรมาก็ขายได้มาทุกอย่างสมัยก่อนนี่ทิ้งหมดเลยเนี่ยไม่เอาไม่มีใครกิน
0: ป้าภูใช่ไหมคะแกออกปลาหลังเขียวได้แกก็เอามาให้เข้ากลุ่มเพื่อที่จะแปรรูปเป็นปลาหวานต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: สัตว์น้ำที่ถูกจับได้จะถูกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสร้างรายได้ให้สมาชิกในชุมชนแน่นอนว่ากรรมวิธีนั้นถูกถ่ายทอดมาจากคนรุ่นบรรพบุรุษ
0: ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเราก็คือจะมีภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะก็คือเอาปลาที่เราออกหาจากทะเลได้เนี่ยเอามาฝังไว้ในทรายค่ะเลยก็คือการถนอมอาหารไม่ว่าหาปลาอะไรเราก็สามารถทำได้แต่ที่ตัวเด่นๆของเกาะพิทักษ์เลยก็คือจะเป็นปลาอินทรีย์ฝังทรายค่ะเราล้างทำความสะอาดค่ะเอาไส้ออกแล้วก็เอาเกลือนะคะเกลือเม็ดนะคะก็เอาใส่ไว้ในภูมิค่ะเรามีการค่ะพันตัวปลาลองไว้เอาปลาใส่ไว้นึงแล้วก็ใช้ทรายกบค่ะปลาตัวเล็ก2อาทิตย์1อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะปลาตัวใหญ่ก็คืออยู่ที่ประมาณ1เดือนค่ะ
1: พอฝังเสร็จแล้วเนี่ยเอาขึ้นมากินเนี่ยมันจะหอมเปรี้ยวแล้วมันก็ติดจากนู้นเลยแล้วคนโบราณเลยสอนติดต่อกันมา
0: เนื้อของเขาจะเป็นสีชมพูค่ะจะแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนกลิ่นสัมผัสเลยค่ะหอมชวนหิวค่ะเราสามารถที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เรามีอะค่ะให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นน้ำพริกปลาอินทรีย์ฝังทรายค่ะคือเอาเนื้อปลาอินทรีย์เนี่ยค่ะนำมาย่างค่ะย่างจนหอมค่ะแล้วก็โขลกให้เนื้อมันฟูขึ้นค่ะเราใช้ตะไคร้หอมกระเทียมใบมะกรูดเอาไปย่างไฟค่ะค่ะแล้วก็เอานำมาโขลกไปผัดค่ะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงค่ะเพราะว่าจะไม่ใช้น้ำมันเลยเขาจะมีรสชาติของปลาอินทรีย์บวกกับเครื่องแกงใต้ค่ะ
4: ภูมิปัญญาของชาวเกาะพิทักษ์ยังคงถ่ายทอด

0: จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสืบสานวิถีชีวิตเรียบง่ายให้ดำรงต่อไปควบคู่กับสังคมที่เปลี่ยนแปลงหลังการพัฒนาชุมชนขึ้นใหม่เกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีเสน่ห์ของธรรมชาติ
1: ถ้าตามสำมะโนครัวที่เกาะพิทักษ์ก็อยู่ที่ประมาณ50หลังค่ะทำโฮมสเตย์ทั้งหมด24หลังค่ะของเกาะพิทักษ์คือเราจะกำหนดนักท่องเที่ยวค่ะหลังละประมาณ20คนประมาณนี้ค่ะ
0: เที่ยวได้ทั้งแบบไปกลับและพักบ้านแบบโฮมสเตย์
2: สองแบบครับแบบพักกับแบบมาเที่ยวแล้วกลับเมื่อแขกโทรมาจะข้ามฟากนี่ห้ามถามเด็ดขาดว่ามากี่คนต้องไปรับคนเดียวก็ต้องรับไปกลับก็คนละ40บาทขาละ20คือว่าเด็กเราจะไม่คิดน่ามากับพ่อแม่นะถ้าเด็กหนีเที่ยวเจ็บ
0: วิถีชีวิตพื้นบ้านชาวเลแฝงไปด้วยเสน่ห์และประสบการณ์ที่เป็นการเรียนรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
3: บรรยากาศของเรามันก็ไม่ได้มากมายเหมือนกับฝั่งอันดามันแต่ทำไมเข้ามาเขาบอกว่ามันเป็นอัตลักษณ์ที่มีอาหารสด
0: สัตว์น้ำจากทะเลหน้าบ้านสดใหม่มีให้กินตลอดทั้งปี
3: แล้วก็บรรยากาศก็เป็นบรรยากาศเหมือนกับว่าเป็นธรรมชาติจริงๆที่ยังมีให้เหลืออยู
0: ่ธรรมชาติดั้งเดิมและชายหาดหลังเกาะสามารถเดินชมได้ทั่วประมงพื้นบ้านไม่เพียงเพื่อปากท้องของชุมชน
4: เราทำประมงเนี่ยเมื่อก่อนทุกอย่างเอาหมดทุกอย่างหลังๆก็มาช่วยกันอนุรักษ์บ้างการจับที่มีไข่บ้างปล่อยบ้างชายฝั่งเนี่ยเรากั้นเขตไว้เพื่อให้ชุมชนเขาทำอาชีพกัน
0: แต่ยังให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสวิถีชาวเลยามค่ำคืน
5: ตอนนี้เรามาตกปลาตกปลากล้วย
6: ครับผมอ
5: ันนี้เป็นเหยื่อปลอมชื่อว่ายุทธกาไม่ต้องโยนไปไกล
6: เฮ้ย
0: เศษวัสดุธรรมชาติยังสร้างสีสันและลวดลายสวยงามบนผืนผ้าให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้และนำกลับไปเป็นที่ระลึก
3: ผ้ามัดย้อมของเราก็จะเป็นผ้ามัดย้อมธรรมชาติเป็นเปลือกของไม้เขี้ยมที่เราเอามาใช้ทำบ้านสร้างบ้านเรือนของเรานี่แหละ
1: เปลือกไม้เขี้ยมใบหูกวางมะพร้าวไฟค่ะอีกอย่างนึงคือมันเป็นการกำจัดขยะได้แล้วนะคะ
3: แล้วก็เป็นสีที่ได้รับความนิยมทั่วไปคือใครเห็นก็ชอบ
1: แทนที่เราจะเผาให้มันเป็นมีฟันนะคะเราจับของอย่างเงี้ยให้มันเป็นรายได
0: ้กิจกรรมทางน้ำมีให้ผ่อนคลายพักผ่อนสบายๆในราคาที่ชุมชนอยู่ได้และจ่ายไม่แพง
3: ตั้งราคาเราก็จะต้องมีการประชุมกันราคานี้จะเป็นราคามาตรฐานของเกาะพิทักษ์เลยต่อหัวถ้าอาหาร3มื้อหัวละ800พร้อมค่าเรือรับส่งแล้วก็ถ้า2มื้อก็หัวละ600พร้อมค่าเรือรับส่งเหมือนกันต่อวัน
1: เราจะได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยนะคะทุกๆปีค่ะ
3: คือเราเน้นคำว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนจริงๆเรายืนอยู่ได้นักท่องเที่ยวก็เข้ามาเที่ยวได้
0: รายได้จากการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งถูกแปรมาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสมาชิกในชุมชน
7: เราจะอยู่กันแบบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าคนเกาะพิทักษ์จะถือหุ้นทุกเรื่องภูมิคุ้มกันมันต้องถือหุ้นกันมีเงินออมกันทุกคน
3: เราก็ต้องหัก 3% ให้กับหมู่บ้าน
7: ไอ้เงิน 3% ตัวนี้เนี่ย
2: 60% นี่คือให้กลุ่มเป็นเงินออมเป็นเงินที่ว่าจะมาแบ่งปันผลกันให้กับสมาชิก
7: 40% เราแบ่งเนี่ย1สวัสดิการให้เด็กตั้งแต่แรกเกิดคุณจบปริญญาตรีปริญญาเอกปริญญาโทไม่เกี่ยวถ้าเรียนหนังสือเนี่ยนะเหมือนปีที่แล้วเราให้มา 7,800 ต่อคน
1: มีเงินปันผลให้กับผู้สูงอายุตอนสิ้นปีค่ะ
7: คนเอา60อัพเนี่ยจะให้ปีที่แล้ว 6,200 ต่อคนผู้สูงอายุนะครับ
3: หรือด้านต่างๆที่เราสามารถที่จะช่วยได้ทั้งในชุมชนในเกาะพิทักษ์แล้วก็ชุมชนด้านนอกที่เขาเดือดร้อนแล้วก็เราสามารถที่จะช่วย

0: ได
1: ้คือหลักพ่อหลักราชการที่9ผมเชื่อเลยนะว่าคนก่อไปทักยึดจริงๆนะไม่จำเป็นต้องมีเงินมีทองหรอกคือจุดหมายปลายทางคนก่อไปทักเนี่ยตั้งเป้าไปภายใต้วิสัยทัศน์เลยนะว่าความสุขต้องอยู่ข้างหน้า

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดีนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดิน

0: อุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆทราบไปแล้วนะคะว่าดินนั้นมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันและแต่ละประเภทนั้นเหมาะสมสำหรับพืชชนิดใดบ้างเดี๋ยววันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ค่ะว่าสีของดินนั้นจะบอกเราอะไรได้อีกบ้างถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะในสถานที่ต่างๆเราจะพบว่าดินที่เราเหยียบย่ำอยู่ในแต่ละพื้นที่นั้นมีความแตกต่างกันออกไปสีของดินเป็นสมบัติของดินที่เรามองเห็นได้ชัดเจนเช่นสีของดินซึ่งมีทั้งสีดำสีน้ำตาลสีแดงหรือสีเหลืองเป็นต้นหรือลักษณะของเนื้อดินที่มีความหยาบละเอียดแข็งนุ่มแตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของแร่ที่เป็นองค์ประกอบในดินสภาพแวดล้อมของการเกิดดินกระบวนการเกิดดินหรือวัสดุอื่นๆที่อยู่ในดินเราสามารถจำแนกสีของดินได้ดังนี้สีดำสีน้ำตาลเข้มหรือสีคล้ำแสดงว่าดินนั้นมีอินทรีย์วัตถุอยู่ในดินมากมักมีความอุดมสมบูรณ์สูงเป็นดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินแร่ที่มีสีเข้มเช่นหินภูเขาไฟพวกบะซอลถ้าเป็นดินในที่ลุ่มต่ำหน้าดินจะมีสีคล้ำและดินชั้นล่างก็จะมีสีเทาเนื่องจากสภาพอับอากาศจะต้องเตรียมการระบายน้ำดินสีขาวหรือสีเทาอ่อนมักเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำมีการระบายน้ำดีเนื่องจากวัตถุต้นกำเนิดเป็นหินแร่สีจางซึ่งมีธาตุอาหารน้อยถ้าดินมีเนื้อเป็นดินทรายจะทำงานง่ายเพราะเป็นดินเบาแต่ต้องระวังเรื่องการซึมลึกของน้ำชลประทานและการช้าละลายธาตุอาหารพืชจนเลยเขตรากพืชดินสีเหลืองหรือสีแดงเป็นดินที่มีอัตราการผุพังสลายตัวสูงเนื่องจากมีพวกออกไซด์ของเหล็กและอลูมิเนียมมาเกิดในบริเวณที่สูงตามเนินเขาหรือที่ราบไหล่เขาดินเหล่านี้มีการระบายน้ำดีถึงดีมากถ้าดินมีการระบายน้ำในหน้าตัดดินดีอยู่เสมอส่วนใหญ่จะมีสีแดงแต่ถ้าการระบายน้ำของดินไม่ดีดินจะมีสีเหลืองดินสีเทาปนน้ำเงินแสดงบริเวณนั้นอยู่ในสภาวะที่มีน้ำขังเป็นเวลานานเช่นดินนาในพื้นที่ลุ่มหรือดินในพื้นที่ป่าชายเลนที่มีน้ำทะเลท่วมถึงอยู่เสมอมีการระบายน้ำและการถ่ายเทอากาศไม่ดีทำให้สารประกอบของเหล็กอยู่ในรูปที่มีสีเทาดินสีประ

หรือดินที่มีหลายสีผสมกันเป็นดินที่อยู่ในสภาวะที่มีน้ำแช่ขังสลับกับแห้งโดยทั่วไปมักปรากฏเป็นจุดประสีเหลืองหรือสีแดงบนวัสดุพื้นสีเทาเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบของเหล็กที่จะแสดงสีเทาเมื่ออยู่ในสภาวะที่มีน้ำขังหรือขาดออกซิเจนนั่นเองและเปลี่ยนรูปเป็นสารที่ให้สีแดงเมื่ออยู่ในสภาวะดินแห้งหรือมีออกซิเจนมากเรามักจะพบในดินนาซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลพอสมควรซึ่งน้ำระบายจากหน้าตัดจนแห้งได้ในฤดูแล้งหลังการเก็บเกี่ยวคำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil component S O I L C O M P O N E N T soil component แปลว่าองค์ประกอบดิน light soilLIGHT SOIL light soil แปลว่าดินเบา deep percolation DEEP PERCOLATION deep percolation แปลว่าการซึมลึกสีของดินจะทำให้เราทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินว่ามีอินทรีย์วัตถุที่ปะปนและย่อยสลายกลายเป็นฮิวมัสมากแค่ไหนถ้าเกิดว่าดินมีสีจางก็แปลว่ามีฮิวมัสน้อยและอุดมสมบูรณ์น้อยนั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องปัญหาของดินค่ะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดี

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: น่ะเลย
1: แล้วใบหมาน้อยมันอยู่ตรงไหนอะคะ
2: มันจะเกิดตามที่รกร้างว่างเปล่าแบบนี้แหละค่ะ
1: แล้วต้นเครือหมาน้อยนี่มันเป็นยังไงเหรอคะ
2: ลักษณะมันจะเป็นใบคล้ายๆรูปหัวใจอะค่ะคล้ายๆรูปหัวใจแบบนี้เนี่ยแต่มันมีขน
1: เฮ้ย
0: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่มันไม่มีขนค่ะ
1: มีหรือเปล่าคะ
3: ไม่ใช่
4: ไม่มีขน
1: โหมีหลายใบมากที่เป็นรูปหัวใจแต่มันไม่มีขนอะ
2: ใช่มันจะลักษณะคล้ายๆกันเราต้องดูดี
1: ๆค่ะพาวเวอร์หาเจอบ้างไหมครับ
5: ไม่เจอเลย
2: นี่นี่เราว่าหากันอย่างนี้มันหาไม่เจอหรอกเราว่าแยกย้ายกันไปหาดีกว่าหาเป็นแถวแบบนี้ไม่เจอหรอก
1: ได้ค่ะได
5: ้เราหาคนละคนมันจะได้เหรอ
1: แปลว่าพี่ต้องพาพวกเราไปคนใดคนหนึ่งเดี๋ยวพวกเราลงน
2: ะพี่เขาพาไป
5: โอเค
4: เบนนั่นใช่ใบมันน้อยไหมล่ะ
5: น่าจะไม่ใช่ต้องเป็นรูปหัวใจแล้วก็มีขนด้วย
4: นั่นมันไม่ใช่

0: ทำไมไม่เห็นมีเลย
1: เ
0: ดี๋ยวนี้ก็เมื่อก่อนยังมีเลย
2: ปกติขึ้นตามต้นไม้แล้ว
3: เจอแล้วพี่ๆใบหมาน้อย
4: เฮ
3: ้ยไปแล้วไปแล้ว
4: เจอแล้วเหรอคะ
3: เจอเลย
1: ต้นนี้ต้นนี
5: ้ต้นนี้ก็ใช่
3: ต้นอะไรแค่นี้เหรอ
4: พี่จ๋าทำไมมันต้นเล็กอย่างนี้อ่ะ
5: มันกำลังโตไงต้นเล็กๆอ่ะ
4: นี่คือมันจะโตได้อีก
6: มีขน
5: ใช่มันจะโตได้อีกมันมีขนด้วยเห็นไหม
6: นี่ค่ะ
5: งั้นพี่ว่าเราขุดไปปลูกที่บ้านดีกว่ากันป่ะ
6: ได้ค่ะ
4: มันดึงออกมาไม่ได้หรอ
5: ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวรากมันจะขาดปลูกไม่เกิด
6: นะว่าเหรอพี่เขา
4: เราต้องขุดกว้างมากไหมคะเนี่ย
0: กว้างค่ะเพื่อที่จะให้รากมันไม่ขาด
3: แสดงว่ารากมันต้องใหญ่รากมันต้องแบบ
6: แล้วขนมันนิ่มมาก
3: มันขยายพันธุ์ยังไงอะ
7: มันมีเมล็ดของมันแต่ว่า
3: หาได้ที่ไหนอะ
7: แต่ว่าเราไม่ค่อยเจอเมล็ดเท่าไหร่เราต้องขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้ไง
0: ตัวเล็กเหมือนพาวเวอร์เลยอ่ะ
3: เย
5: ้งั้นเราเอาไปปลูกที่บ้านพี่กันแล้วไปกินข้าวที่บ้านด้วย
3: ได้ค่ะได้ค
5: ่
3: ะ
5: อันเลย
3: เอาดินใส่เยอะเลยแหมเพิ่มพลังสักหน่อยหลังจากที่เดินป่ากันมา
5: เหนื่อย
3: ค่ะแตกจืดพี่มาเก็บใบหมาน้อยกันบ่อยไหมคะ
5: ก็เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มหายากแล้วเพราะว่าคนเข้ามาเขาจะมาขุดไปปลูกไว้ที่บ้านอะค่ะยายพี่เคยบอกว่าสมัยก่อนเขาจะโอ้ยเหมือนกับเราปลูกกล้วยไว้ประจำบ้านอะต้องมีทุกบ้านอะค่ะ
3: แล้วที่บอกว่าเหมือนขนมวุ้นนี่
4: อะไรเนี่ย
3: เหม
4: ือ
3: นย
4: ัง
3: ไงอะคะ
5: พี่ว่าน้องๆไปพิสูจน์กันที่บ้านพี่กันดีกว่า
3: โอ้ได้ค่ะ
4: ได้เลยค่ะ
3: อยากรู้แล้วล่ะค่ะว่ามันจะเหมือนวุ้นยังไง
4: ใช่
3: เป็นใบไม้แบบนี้อย่างนี้เหรอ
4: ใช
3: ่เก่งปะ
2: ซื้อเ
5: หมือนดู
0: ไม่ต้องขยับมา
7: ของใช้ไม่ต้องใช้เวลานานนะกว่าจะปรับตัวจาก

0: ดินป่ามาอยู่ดินบ้านอีก
1: โอ้แล้วมันชอบอะไรคะชอบแสงชอบน้ำ
0: ชอบน้ำแบบนั้นชอบน้ำหน้าฝนจะสวยแต่ว่าหน้าแล้งนี่จะตายเลยบางต้นใช่
1: เสียดาย
0: ไปดูใบหม่าน้อยกันดีกว่ามันมีต้นโตอยู่อ่ะอยู่เนี่ยแถวเนี้ย
1: ได้
2: ไปดู
1: ไหนเอ้ยแบบนี้
3: โอ้ยนี่ใบใหญ่มากนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: เก็บเลย
0: มีใบใหญ่ๆนี
1: ่เก็บใบข้างล่างดีกว่าไม่ถึง
3: แบบนี้ได้ไหมอ
0: ่
3: ะ
0: ตอนนั้นมันยังอ่อนอยู่นี่เอาใบแก่ๆสีเขียวนี่ได้ไหม
1: ย
0: ัง มี
1: ผลอยู่อันนี้ได้ไหมอ่ะ
0: ได้ค่ะ
3: ต้องขอมาแข็งกว่าเดิมนะ
1: โอเค
0: เก็บเลยอันนี้ใบแก่ๆนี่
1: สู้ได้แล้วครับป๊าป๊าราตาอันนี้ก็อาจจะได้ว้ายมดต่อย
0: เก็บเชื้อเขา
1: ได้มดมันอยู่บนต้นไม้นั่นไง
0: เก็บไว้ได้ครับ
1: ได้เหรอ
0: แล้วดูดิเห็นไหมมันเขียวเหมือนกันเลยมันสีเขียวแก่แล้ว
1: ยังไม่เห็นมาวัดสีหน่อยดิ
4: เก็บ
1: อันนี้ได้เนาะแต่ใบเล็ก
0: ครับ
1: มันใบเล็กอะคนน้อยเนาะใบเล็กมันคนเยอะ
0: นี่ใบอ่อนๆคนมันจะเยอะใบแก่ๆไม่มีคน
1: อันนี้น่าจะได้
0: ได้ครับได้ๆ
1: เนาะเล็กแล้วเขียวๆก็ได้ทำไมใบมันงออย่างเงี้ยเนี่ยไอ้ก้านงออย่างเงี้ยโอ้ได้เยอะมาก
0: เยอะว่าให้พาวเวอร์ได้ทดลอง
3: แล้วก็มีอีก
0: ต้นนู้นกัน
3: มีเหมือนกันเหรอคะ
0: มี
3: โอ้บ้านที่มีกี่ต้นเนี่ย
1: 10กว่าต้นมั้งไม่ถึงอ่ะ
3: น่ากินหอมช่อยมาถึงนี่เลยนะคะ
5: กินข้าวลูกกินข้าว
3: งั้นเรากินอันนี้ก่อนนะคะ
0: นี่ชิมตัวนี้ก่อนนี่ก็ได้
3: ได
0: ้งั้นก็พริกเหรอถ้ามันเผ็ดอ่ะ
2: อร่อยแล้วเนี่ย
3: จะลองชิมดูนะคะ
5: มันเผ็ดนิดน
0: ึ
5: ง
0: ใช่ไหมอะไรบ้าง
5: ตัวนี้ถ้าไม่เผ็ดมันจะมีทั้งตะไคร้ทั้งอันนี้นั่นแหละอะไรอย่างนี้ปลาแตงไ
1: หมเผ็ด
3: กว่ากันครับ
1: อันนี้อันนี้เหรอ
2: พาวเวอร์ยังไม่ได้กินอันนี้เลยอ
0: ่
2: ะ
0: พาวเวอร์กินเผ็ดได้ไหม
1: กินได
0: ้กินได้เก่งค่ะ
1: นิดหน่อย
0: นิดหน่อย
3: พี่ไม่ชอบ
1: เร็วๆ
3: จิ้มอะไรนี่คะ
5: จิ้มตัวนี้กับตัวนี้ก็ได้จิ้มตัวไหนก็ได
1: ้เมื่อกี้ผมจิ้มไข่เมื่อกี้จิ้มไข
5: ่เยอะค่ะ
3: ผู้ขมอ่ะพี่เฟย์อ้ำ
5: ลูกเผ็ดไหมกินแตงกันไหมจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: กินแตงโมจิ้มลาบไหมแตงโมจิ้มลาบขอหน่อยชิ้นหนึ่ง
3: ถ่ายเผ็ดยังไม่เสร็
1: จ
3: พี่เฟย์ปกติพี่เฟย์ไม่เผ็ดใช่ไหมอันเนี้ย
0: เป็นไงพาวเวอร์อร่อยไหมทานไงเหมือนกับเด็กที่โรงเรียนพี่เลยเด็กที่โรงเรียนพี่ก็ไม่ชอบอาหารแบบนี้เหมือนกันพี่ก็เลยทำโครงงานมาเป็นโครงงานเกี่ยวกับอาหารแต่ไม่ใช่อาหารแบบนี้นะเป็นขนม
1: แล้วมีขนมอะไรบ้างเหรอคะ
0: จะมีชุบแป้งทอดม
1: ี
0: น้ำปันแล้วก็มีวุ้นใบหม่าน้อยด้วย
1: แต่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะคะจากใบไม้แบบนี้ธรรมดาจะเอามาทำเป็นวุ้นแบบนี้ได้ยังไง
3: ใช่ค่ะแล้วผ่าออกมาก็มีวุ้นด้วยทั้งนั้นยังบางซะขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราไปทำขนมวุ้นหม่าน้อยกันเลยดีกว่าค่ะปันอยากชิมรสชาติแล้ว
0: งั้นเดี๋ยวพี่จะไปเตรียมอุปกรณ์เราจะมาทำกันตรงนี้เดี๋ยวพี่หญิงเก็บพื้นที่ตรงนี้นะคะ
3: ได้ค่ะ
0: ตัวนี้ใบหม่าน้อยใช่ไหมเราจะเอามาขยี้ก่อนนะขั้นตอนแรกเราจะเอามาขยี้ก่อนขยี้
1: เปล่าๆแล้วคั้นแล้วเวลาคั้นซ้ำมันจะเป็นอะไรไหม
0: เป็นมันจะไม่แข็งเหมือนเดิมไงมันจะ
1: มันจะไม่แข็ง
0: มันจะไม่เป็นวุ้นเป็นอยู่แต่เป็นนิดเดียว
1: เป็นนิดเดียว
0: ต้องขยี้แล้วก็ค่อยเอาน้ำใส
1: ่ขยี้เละเลยนะ
3: ขยี้เปล่าๆแล้วมันมีอะไรออกมาหรือเปล่า
0: ขยี้ก่อนนิดนึงแล้วก็เอาน้ำใส่นะ
1: ว้ายเละจ๋าหนูลองขยี้หน่อยนะจ๊ะ
0: ลองขยี้ดูเดี๋ยววุ้นมันก็จะออกมาจากใบออกมาพร้อมน้ำ
1: อ๋อขยี้ไม่ใช่ขยำ
0: ขยี้เต็มมือเลยเอาเต็มมือเลยนี่แหละนี่แหละมันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าขยี้แรงๆเลยให้ใบมันขาดออกจากกันเลยขยี้นะไม่ใช่ ฉีกนี่เห็นไหมนี่เริ่มได้วุ้นแล้วนี
3: ่นี่ไงวุ้น
2: มาดูนะ
0: ลองทำดูดิลองทำดู
2: เอาไหนวุ้นห
3: น่อยซักผ้า
0: เหมือนซักผ้าเลย
3: เฮ้ยเอามือมาเอามือมานี่ไงวุ้น
1: อุ้ยวุ้น
3: นี่พาวเวอร์เอามือมาม
1: ันจะเป็นแบบ
3: ใบนั้นก่อนอย่างนี้นี่เราใส่น้ำได้เลย
1: มันลื่นอ่ะมันลื่นนะมันลื่น
3: นี
1: ่
3: มัน
1: ป
3: ังมันเหนียวอ่ะ
0: ใช่นี่แหละวุ้นเขาทำกันอย่างนี้แหละต้องใส
1: ่
0: ต้องขยี้แล้วก็มาใส่น้ำเราจะได้วุ้น
3: บีบพอขยี้แล้วต้องบีบด้วยนะแล้ววุ้นจะออกมาใช่ไหมคะ
0: ตัวนี้ก็คือทำให้รู้เฉยๆว่า
3: โอ๊ยมาได้วุ้นแล้วนี่วุ้นแล้วน
0: ี่วุ้นมันได้มาจากไหนอย่างที่น้องสงสัยไงว่าเออทำไมใบบางๆแบบเนี้ยเราได้ทำไมเราได้วุ้นมาเยอะอะไรขนาดเนี้ย
3: ใช่
0: แล้วก็มาขยี้ไงขยี้แล้วก็ใส่
3: ในใบของใบหมาน้อยความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
0: ใช่แม่นั่นออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
1: โอ้ผงวุ้นของพี่ค้นมากเลยของพี่ยังไม่น้ำ
0: ขยี้ดิขยี้เลยขยี้เห็นไหมใบมันยังไม่
4: ขยี้เหมือนซักผ้าเดี๋ยวจะออก
1: เอาวุ้นไปป้ายได้พอได้แล้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมว่าได้มาจากไหน
3: รู้แล้วค่ะได้มาจากใบ
0: งั้นพี่
3: หมาน้อย
0: เรามาทำเป็นวุ้นขนมของกินกันดีกว่าเราใส่น้ำเชื่อมเลยเอาน้ำเชื่อมมาแทนน้ำเลยมันจะหวานเข้ากันกับ
3: อ๋อจะหวานเข้ากันเลย
0: ใช่จะหวานเข้ากันเลย
3: แต่อันนี้เราใส่น้ำเปล่าไปแล้ว
0: ตัวนี้พี่แค่อยากให้
3: ทดลองให้ดู
0: ใช่ทดลองให้ดูเฉยๆว่าวุ้นมันมาจากไหนอย่างที่น้องสงสัยไง
3: แค่ใบไม้ธรรมดาก็นำมาทำอะไรได้หลายประโยชน์เหมือนกัน
0: หลายอย่างด้วยมีสรรพคุณเยอะแยะเลย
6: ต้นเครือหมาน้อยเป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านแถบภาคอีสานคุ้นเคยกันดีนะครับซึ่งมักจะขึ้นอยู่ตามป่าและที่รกร้างเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยามากมายชาวบ้านจึงนิยมขุดมาปลูกไว้ในครัวเรือนใช้กินเป็นยาใช้ทำเป็นอาหารและทำขนมอย่างที่เราจะทำกันในวันนี้ยังไงครับเด็กๆโรงเรียนบ้านอีเซจังหวัดศรีสะเกษกลุ่มนี้ช่วยกันคิดค้นนำใบเครือหมาน้อยมาดัดแปลงทำเป็นขนมแซ่บอร่อยหลายอย่างเลยเช่นวุ้นหมาน้อยน้ำปั่นใบหมาน้อยหมาน้อยขั้วโลกเหนือมาน้อยฟรุตสลัดเป็นของหวานกินเล่นถูกใจเด็กๆที่พ่วงยาบำรุงร่างกายเอาไว้ด้วยว้าวประโยชน์ท่วมท้นสักขนาดนี้ใครๆก็อยากอนุรักษ์ต้นเครือหมาน้อยให้อยู่คู่ท้องถิ่นของตนเองตลอดไปครับ
0: ก่อนอื่นเรามาเริ่มทำใบมันวุ้นใบหมาน้อยกันเลย
3: ค่ะ
0: วัตถุดิบจะมีใบหมาน้อย
3: ใบหมาน้อย
0: แล้วก็มีน้ำเชื่อม
3: น้ำเชื่อม
0: นมสด
2: นมสดหอม
3: เ
0: ม
3: ฆ
0: มีนมสดแล้วก็มีใบเตยน้องปั้นลองคั้นดู
3: คั้นเองก็ลองด้วย
0: เราจะใส่ใบเตยให้มีกลิ่นนะให้มีกลิ่นใบเตยจะได้หอมขึ้นเพราะหมาน้อยไม่มีกลิ่นใช่ไหม
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่ลองคั้นดูขยี้ให้เข้ากัน
3: ทั้งหมดเลย
0: ใช่ขยี้เข้ากันให้เข้ากันนี้น
3: ะ
0: ลองทำดู
1: เว้ย
0: เอาสั้น
1: คลุกให้เข้ากันแล้วก็ขยี้ด้วย
3: ต้องคลุกให้เข้ากันด้วย
0: ขยี้ก่อนเวลาเราใส่น้ำเชื่อมเราจะใส่พอประมาณถ้าใส่มากเวลาในการแข็งมันจะนาน
3: นี่ถ้าไม่สังเกตนี่ไม่รู้เลยนะคะนี่ว่าเป็นใบหมาน้อย
0: ใช่เห็นไหมเราไปหาเมื่อเช้าอันใบที่มีลักษณะแบบนี้เยอะแยะเลย
3: แต่มันไม่มีขน
0: เดี๋ยวของเราได้ที่แล้วของ
3: เรายังไม่ได
0: ้
3: เ
0: ตยคอส
3: อันนี้น้ำเชื่อมค่ะใส่น้ำเชื่อมเลยจะได้เข้ากันได้ดี
0: ใช่มันจะได้หวานเข้ากันไง
1: เราก็จะเอานิ้วไปแตะแล้วก็มากินอร่อย
3: คราวนี้มันก็จะเหนียวไปเลย
2: เหนียวขึ้นค่ะดูสิแป๊บเดียวเหนียวแล้วอ
0: ่ะเราจะทำเป็น2ชั้นนะชั้นข้างบนจะเป็นนมชั้นข้างล่างจะเป็นน้ำ
3: ก็เหมือนกับพี่วุ้นธรรมดาที่มีหน้ากะทิด้วย
0: ใช่แต่ตัวนี้เราจะเอานมแทนไง
1: มีประโยชน
3: ์แต่กะทิเราก็ใส่ได้ใช่ไหมคะ
0: กะทิก็ใส่ได้
1: มันไม่เข้ากันมันคลุกเคล้า
3: แอ้ว
0: ขยี้นะไม่ใช่แย่ yeah.
3: ยิงใส่ได้เลยไหมคะ
4: ได้เหรออ
3: ่ะพาวเวอร
4: ์ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะไม่แข็ง
0: แล้วจะใส่นมด้วยไงทานนั้นอ่ะ
3: พอไหมคะ
1: วายเหนียวมันไปมือเลยก็บีบปูด
5: พองวุ้นก็จะออกมา
0: ของพี่ออกเยอะแล้วนะนี่
5: ยังไม่ออก
3: นี่
5: ย
3: ัง
5: ไม
3: ่มาเพราะว่าเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
1: ยังไม่ออกเลยสักนิด
5: เดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
1: ยัง
0: หอมไหมหอมใบเตยไหม
3: กินใบเตยเพิ่มขึ้น
0: ใช่หอมไหมล่ะ
1: ยังไม่ได้กินใบเตย
3: เพราะว่าอยากได้กินถ้าอยาก

0: ่งต้องรีบขยี้เลยนะ
1: ขยี้
0: แข่งกัน
1: ขยี้
0: ถือว่าฝึกวิธีการซักผ้าไปในตัวไม่ใช่แล้วยังไม่ข้น
2: เดี๋ยวเอาน้ำสดมาใส
0: ่ใส่ไปเลยมันจะได้บีบง่ายนะ
1: เอาเลย
2: ตอนนั้นเราจะทำเป็นหน้าไง
1: ขยี้หรือเหมือนเดิม
2: ของเราอยู่ข้างล่างไงเราทำสองชั้นไง
0: อ๋อแต่ของเขานี่คือผสมไปเลย
2: ใช่ผสมมันจะได
0: ้กลิ่นหอมมากเลยอ่ะ
2: พี่ว่าของเราได้ที่แล้วเรามากอง
1: โอ้ยผมม
2: ัน
1: ก
2: ิน
1: น้ำรสหวานเลยจริงๆได้กลิ่นอย่างนั้นอ่ะ
2: เอามาไม่ต้องผัดโอเคเอามาใส่มาอีกและ
0: เราจะ
1: กินเหม
2: ือ
1: น
2: ใส่มาเลย
0: กินจริงๆ
2: เทเลย
1: จริงเหมือน
2: กดลงมาด้วยกดลงมาด้วย
0: ยกมือลื่น
2: นั่นแหละ
0: อึบพอแล้วค่ะ
2: เราคั่นกัน
0: มือลื่นมากเลยพี่จ๋าแล้วมือหนูใบไม้แล้วมันจะลงไหมอ่ะ
2: ลง
1: ส้มเงินเป็นไงส้มเงินเป็นไง
2: เจ้าให้หมดเลยใช่ไหมเนี่ย
1: ค่ะพอล้างแล้วทำไมต้องทำอีกอ่ะมันก็เสียไปฟรี
2: พอแล้วพอแล้ว
1: ล้างพวกมันก็จะหลุดออกไป
0: ได้แล้วค่ะ
2: ก็ตัวนี้ไว้ข้างล่างตัวนั้นไว้ข้างบน
0: ได้ไหมพาวเวอร์เอาผ้ามุมนี้ขึ้นไปด้วยนะคะพาวเวอร์ผ้ามุมนี้ด้วยครับ
1: คุมขึ้นไปคุมขึ้นไป
0: บีบบีบบีบบีบ
2: โอ้โห
0: ได้เยอะมาก
1: โอ้ยแรงเยอะมากเลยอ่ะ
0: ไหน
1: เสร็จแล้วอ่ะเอาวางเลยมันยังได้อีกนิดนึง
0: ได้นิดนึง
1: โอ้โหมันหยดติ้งติ้งติ้งติ้งลงไป
2: ตักใส่เลย
0: อันนี้ก่อนเวอร์ตังเลยครับอันนี้แห้งเลยเหรอคะไม่ต้องเอาไปแช่เย็นหรอ
2: ไม่ต้องพอแล้วครับพอแล้ว
0: แล้ว
2: แต่ตัวนี้มา
0: หรือเราจะเอาใส่ถาดใหญ่ๆแล้วก็เราก็เป็นอันนี้ก็ได้นะนี่
2: ใช่
0: แล้วเอาอันนี้มากด
2: ใช่ตัวนี้มาเป็นพิมพ์ไงเอาใส่ใหญ
0: ่อันนี้ก็จะเป็นแต่ละรูปแต่ละลักษณะของลาย
2: ใช่แล้วแต่ว่าเราจะทำแบบไหน
0: เวลาไม่สบายเวลาไข้ขึ้นหรือร้อนในแบบกินอะไรไม่ค่อยได้กินขนมวุ้นหมาน้อยได้เลยนะคะเพราะมันจะช่วยลดเทลงมาเลยไหมอากาศร้อนในกับไข้ขึ้นเทลงมาเลย
1: ปิ๊บปีดี
0: เทเลยนี่ใช้ช้อนหุยกว่าสักเกี้ยงเลยอุ้ย
1: เฮ
0: ้แล้วพอรอใส่อันนี้เสร็จปุ๊บกินได้เลยเหรอคะ
2: รอให้มันจับตัวกันก่อนแล้วให้มันแข็งก่อนรอไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็กิน
0: เป็นขนมที่ทำง่ายที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาเลยนะคะแต่ก็มีประโยชน์มากที่สุดเหมือนกันนี่แล้วนี่เครือหมาน้อยนี่ได้ประโยชน์กว่าผงวุ้นธรรมดาด้วยนะคะแถมเราไม่ต้องเอาไปแช่เย็นเราสามารถรอให้มันแห้งได้เลยนี่นี่นี่เทแล้ว
2: แกปวดหลังปวดเอวด้วย
0: อุ้ยแกปวดหลังปวดเอว
2: ใช่สำหรับผู้หญิงอย่างเราเนี่ยก็เป็นยาปรับประจำเดือนด้วยแล้วก็บำรุงผิวพรรณด้วย
0: เฮ้ยจริงเหรอคะอย่างนี้พวกเราต้องกินเยอะๆแล้วใช่ค่ะพาวเวอร์ต้องกินเยอะๆนะบำรุงผิวพรรณด้วย
1: นั่นไงเล็กๆ
0: เวลาปวดหัวนะก็เงี้ยไปทำบุญอย่างนี้แล้วอย่างนี้พาวเวอร์ก็กิน
1: แล้วถ้าสมมติจะเอามาทำเป็นยาก็เอาไปต้มน้ำกินอย่างนี
2: ้
1: แล้วที่กรุงเทพมันจะขึ้นเหรอ
0: เอาไปนี่ไงเดี๋ยวเราไปปลูกขอพี่เขา
3: ปลูกได้ถ้าเราดูแลดีรดน้ำทุกวันก็ปลูกได
1: ้ห้ามขี้เกียจโอเค
0: ดูๆอันนี้ก็ได้ครึ่งนึงแล้วค
2: ่
0: ะ
2: ใช่
1: รอให้มันแห้งโอ้ดูดิมันผสมกันไปหมดเลยเนี่ย
2: ตักอันนี้ใส่มา
0: เป็นเนื้อปลาเลยนะคะ
1: ว้าย
2: เอซถ้ามันไม่สวย
4: ส่วนผสมขนมวุ้นหมาน้อยส่วนผสมตัวขนมใบหมาน้อย250กรัมน้ำเชื่อม2ถ้วยตวงใบเตย100กรัมส่วนผสมหน้าขนมใบหมาน้อย250กรัมนมสด2ถ้วยตวงใบเตย100กรัม
0: นี่เสร็จแล้วใช่ไหมคะ
1: เสร็จแล้ว
0: แห้งแล้ว
2: กินได้แล้วกินได้แล้ว
1: นี่อันนี้แห้งแล้ว
0: วิ่งไปเร็วๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่เฟย์

0: วุ้นที่ทำเป็นข้างหน้าของวุ้นเนี่ยมันมีกลิ่นนมหอมมากๆเลยนะคะ
1: ถือว่ามีประโยชน์
0: กว่าน้องป้าลองชิมดูนาง แหมเล่นมุกมีคนรับมุกเนี่ยดีเราขำกันสองคนไม่มีใครขำเลยป้าเลยเป็นยังไงคะ
1: ใช่ค่ะเหมือนที่พี่เพย์บอกจริงๆด้วยข้างบนมันจะหอมมาก
0: หอมกลิ่นนมมาก
1: แต่ว่าเหมือนข้างล่างมันจะเหนียวกว่าค่ะแต่ข้างบนมันจะร่วนๆ
2: ดำๆเนี่ย
1: เพราะว่าใส่นมไปเนาะ
3: พี่หญิงคะขอน้ำปั่นหน่อยค่ะ
1: โอ้ยแต่จะทำอะไร
4: น้ำปั่นใบหมาน้อยแล้วก็หมาน้อยฟุตสลัดนะคะแล้วก็มีหมาน้อยคั่วโลกเหนือค่ะ
1: หมาน้อยคั่วโลกเหนือ
0: นี่แหละค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้กินมาร้อยคั่วน้อง
1: เย็นเลยนะคะ
0: อันนี้ดีกว่าน
1: ี่ค่ะขอบคุณค่ะงั้นเราชิมอันนี้ก่อนเนาะ
3: เป็นไงคะ
1: มันหวานค่ะแล้วก็กรอบๆของเกล็ดน้ำแข็งแล้วก็เย็น
0: ส่วนหมาน้อยฟรุตสลัดใช่ไหมคะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: อร่อย
0: อันนี้รสชาติหวานหอมมากๆเลยค่ะมันจะกรุบกรอบกับกรอบแอปเปิ้ลด้วย
1: อ๋อเยี่ยมมันต้องชิมไปถึงข้างใน
0: พี่เฟย์ขอชิมหมาน้อยพูดเลย
1: เนี่ยพี่เฟย์ตลอด
0: มันเป็นยังไง
1: อันนี้คือวุ้นหมาน้อยที่พวกเราทำกัน
4: ใช่ค่ะตัวนี้เป็นวุ้นหมาน้อยที่เราทำกันตัวนี้เป็นไอศกรีมเราเอามาแต่งให้มันน่ากินขึ้นไงอร่อยไหมครับ
1: แต่ว่ามันจะหวานหวานเปรี้ยวๆใช่ไหมพาวเวอร์เนาะ
0: อันนี้มีวุ้นข้างในด้วยเหรอคะ
4: ใช่เราปั่นออกมาเป็นวุ้นไงเป็นวุ้นหมาน้อยเลยลองชิมดู
1: งั้นบ้างลองชิมอันนี้บ้างนะคะพาวเวอร์ชิมยัง
0: มันแข็งมาก
4: หมาน้อยครับชิมดู
1: นี่ควายหวานหวานนะคะก็จะเย็นของไอศกรีม
0: ที่นี่นี่ดีจังเลยนะคะมีทั้งป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีพืชพันธุ์ที่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะรวมถึงมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำสิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยมาทำให้มีประโยชน์มากขึ้นค่ะ
5: ค่ะแล้วแถมยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีอีกด้วยนะคะ
3: แล้วเท่าที่พี่รู้มาก็คือประเทศไทยเราไม่ต้องนำเข้าวุ้นจากต่างประเทศมากเหมือนแต่ก่อนด้วย
1: การมาเที่ยวของพวกเราครั้งนี้เนี่ยพวกเราก็ได้ความรู้แล้วก็ความสนุกจากพี่ๆในหลายๆเรื่องเลยค่ะขอบคุณพี่เจนแล้วก็พี่พรมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
6: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
3: แล้วเที่ยวหน้าน้องๆจะไปที่ไหนกันอีกล่ะ
0: อ๋อเราจะไปหาขนมไทยอะไรเอ่ยที่เพื่อนๆไม่เคยเห็นมาให้รู้จักกันรวมถึงช่วยกันอนุรักษ์ด้วยค่ะ
3: ดีจังเลยนะเดี๋ยวพี่ๆขอเป็นกำลังใจให้นะคะ
1: ขอบคุณค่ะค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเรามาชิมวุ้นของเราต่อกันดีกว่านะคะ
1: ได้ค่ะนี่อันนี้ก็มีประโยชน์นะคะ
0: ใช่รวมถึงอันนี้ด้วยอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะ
3: น้ำปั่น
1: น้ำปั่นน้ำปั่นหมาน้อยอันนี้ฟรุตสลัดหมาน้อย
2: คนนี่มันดำมันจะ
1: โอ้โหโอ้ยคนเลยคนเลย
7: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษา

ือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคเหนือและภาคอีสานครับยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในวันนี้นะครับเนื่องจากร่องมรสุมครับยังคงพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงเช่นกันครับโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคมนี้ประเทศไทยนะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยครับโดยพื้นที่ดังกล่าวนะครับคุณหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับพื้นที่ที่ต้องระวังนั้นขยับลงมาบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคอีสานรวมถึงบางจังหวัดของภาคตะวันออกด้วยครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่และกำแพงเพชรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง

เรือนจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับช่วงนี้ยังคงต้องระวังภัยจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้รู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่ง

0: นันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: โอ้โหนี่หลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
0: ่ใช่เลยจ้ะ
1: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวงชนอย่าง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: บัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะมีเหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เราหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลาก สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเร็วของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: ปูครับDLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
2: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู

0: ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
1: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
0: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินสุดเป็นการสุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการสุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
1: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
0: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันกับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
0: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: คืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
0: ุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะ

0: แล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทํากี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทําให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: คือมันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีแรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกมาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมากใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคณานี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไร
0: ค่ะ
1: ทั้งดอกแคที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม้กระทั่งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่างี้นะแล้วตำข้าวสารกรอบหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอ
0: ะ
1: จมูกข้าวอะ MBO อะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมด
0: ใช่
1: ให้ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
0: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอกย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีความว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของรัชกาลรัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางwww.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: เฟรย่าค่ะคุณหมออ้อยคะ
1: ค
2: แล้ววันนี้ค่ะเราจะไปดูสัตว์ชนิดไหนกันบ้างคะ
1: ก่อนอื่นที่เราจะไปดูสัตว์กันเนี่ยน้องเฟรย่ารู้ไหมครับว่าคุณหมอมีอาชีพอะไร
2: อ๋อรู้สิคะคุณหมอก็ต้องเป็นสัตวแพทย์หรือว่าเวชที่คอยดูแลรักษาสัตว์ไงคะ
1: ใช่ครับหน้าที่หลักของสัตวแพทย์ก็คือดูแลรักษาสัตว
2: ์
1: น้องเฟย่ารู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์เนี่ยก็สามารถดูแลรักษาคนได้เหมือนกัน
2: มีด้วยเหรอคะและทำยังไงอะคะ
1: น้องเฟย่ารู้จักคำว่าอาชาบำบัดไหมครับ
2: อ๋อรู้จักค่ะอาชาก็แปลว่าหมา
1: ใช่ครับ
2: อาชาบำบัดก็แปลว่าการบำบัดจากหมาหรือเปล่าคะ
1: ถูกต้องเลยครับน้องเฟย่า

0: ถึงแล้วเฟย่า
1: โอ้โหมาเยอะมาก
0: มาเต็มเลยเฟย่า
1: โอ้โห
0: คราวนี้เฟย่ารู้ไหมครับว่าอาชาบำบัดเนี่ยเราใช้บำบัดใครเดี๋ยวน้องเฟย่าเก็บคำถามที่สงสัยไว้ถามผู้เชี่ยวชาญดีกว่าดีไหมครับน้องเฟย่าอาการใกล้มาพอดีเลย
1: สวั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
0: นี่น้องเฟย่าครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเฟย่าสวัสดีค่ะ
0: เฟย่ามีคำถามถามอาจารย์ก้อยเยอะแยะไปเลยครับ
3: ยินดีค่ะ
1: อาชาบำบัดอะคะใช้กับเด็กได้อย่างเดียวหรอคะใช้กับผู้ใหญ่ได้หรือเปล่าคะ
3: อาชาบำบัดนี่ใช้กับผู้ใหญ่ก็ได้นะคะแต่ว่าอาชาบำบัดของเราเนี่ยเราจะเน้นกับเด็กเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะใช้กับเด็กพิเศษเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเขาค่ะ
1: อาจารย์ก้อยคะและเด็กพิเศษในไทยอะคะมีเยอะหรือเปล่าคะ
3: ในปัจจุบันนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงของสังคมมากขึ้นนะคะปัจจุบันนี้มีแนวโน้มที่มีเด็กพิเศษเพิ่มมากขึ้นค่ะในประเทศไทย
0: น้องเฟย่ารู้ไหมครับที่น้องเฟย่าถามอาจารย์ก้อยอะว่าเด็กพิเศษเนี่ยน้องเฟย่ารู้ไหมครับว่าเด็กพิเศษหมายความว่าอะไรเดี๋ยวถามอาจารย์ก้อยดีกว่าครับอาจารย์ก้อยครับเด็กพิเศษในความหมายของอาจารย์ก้อยเนี่ยคืออะไรครับ
3: ค่ะเด็กพิเศษนะคะก็คือเด็กที่มีความสามารถนะคะที่แตกต่างออกจากเด็กทั่วๆไปนะคะซึ่งบางความสามารถเนี่ยเราจะต้องส่งเสริมพัฒนาเขานะคะยกตัวอย่างในปัจจุบันนะคะก็มีออทิสติกนะคะซึ่งออทิสติกเนี่ยจะเป็นเด็กที่จะมีความภาวะผิดปกตินะคะในเรื่องของการเข้าสังคมนะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่สบตานะคะแล้วถ้าหากว่าชอบหรือทำอะไรก็จะทำซ้ำๆนะคะไม่สามารถปรับตัวได้อย่างที่สองที่เราจะพบกันบ่อยๆอย่างเช่นเด็กสมาธิสั้นนะคะหรือว่า ADHD
0: น้องเฟย่าสมาธิสั้นหรือเปล่า
1: ไม่
0: นะ
3: ลักษณะของสมาธิสั้นก็อย่างเช่นซนมากหยุดไม่นิ่งนะคะไม่สามารถทำงานเสร็จได้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มก็คือในกลุ่มที่มีเรื่องของการเรียนรู้บกพร่องนะคะกลุ่มพวกนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราอยู่เฉยๆจะมองไม่เห็นความผิดปกตินะคะแต่ถ้าเราให้เขาดูหนังสือดูภาพเนี่ยเขาจะมีความสามารถในเรื่องของการแยกแยะภาพแยกแยะตัวหนังสือเนี่ยจะมีความบกพร่อง
0: ดูยากมากเลยคร
3: ับ ใช่เมื่อเทียบกับเด็กวัยเดียวกันนอกนั้นก็จะยังมีกลุ่มดาวซินโดรมนะคะดาวซินโดรมเราอาจจะเคยเห็นที่จะมีศีรษะท้ายทอยค่อนข้างแบนตาเฉียงขึ้นอันนี้เราอาจจะมองเห็นแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่ใช้ในการทำอาชาบำบัดก็คือในกลุ่มที่เป็นสมองพิการ
0: สมองพิการด้วยครับ
3: ใช่กลุ่มนี้จะมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อการเคลื่อนไหว

0: องเฟย่ารู้ไหมครับว่าสมองพิการแล้วทำไมกล้ามเนื้อถึงมีปัญหา
1: ไม่ทราบค่ะ
0: เพราะสมองเนี่ยเป็นตัวที่คอยส่งกระแสประสาทไปที่กล้ามเนื้อต่างๆถ้าสมองมีปัญหาแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อเราก็ไม่ได้รับกระแสประสาทก็ทำให้การบังคับหรือว่าควบคุมไม่ได้นะนั่นเองใช่ไหมครับอาจารย์จ้อย
2: ใช่ค่ะแล้วก็ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญเหมือนกันว่าในกลุ่มสมองพิการเนี่ยก็เราจะต้องมีการคัดเลือกด้วยว่าถ้าหากว่ามีภาวะเกร็งหรือกระตุกมากเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับการทำอาชาบำบัดอ
0: ันตรายใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีขึ้นหลังม้าเนี่ยน้องเฟย่าคิดสิครับถ้าขึ้นหลังม้าเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วน้องที่มาทำอาชาบำบัดเกิดเกร็งอาจจะตกหลังม้าได้อันตรายดังนั้นการทำก็ต้องอยู่ในความดูแลใกล้ชิดของอาชาบำบัดเนี่ยอายุช่วงอายุที่เขาใช้ได้เนี่ยครับ

0: จะเริ่มตั้งแต่กี่ขวบถึงกี่ขวบครับ
1: ปัจจุบันเราจะรับที่5ปีถึง13ปี
0: 5ปีถึง13ปีนะครับน้องไฟเยอร์อยากรู้หรือยังครับว่าม้าชนิดไหนเหมาะกับเด็กแบบไหน
2: อยากรู้แล้วค่ะ อาจารย์ก้อยค่ะและคิดว่าเฟย์จะนั่งบนม้าตัวไหนคะ
3: งั้นเดี๋ยวเราไปถามหมอม้าข้างในกันเลยไหม
2: โอเค
0: ดีครับไปกันดีกว่าน้องเฟย์ไปเชิญอาจารย์ก้อยนำไปเลยครับ

0: มากเลย
1: ค่ะหมอวุฒินะคะน้องเปรย่า
0: สวัสดีค
2: ่
0: ะ
2: สวัสดีครับน้องเปรย่า
0: ม้าเนี่ยค่ะชื่ออะไรเหรอคะชื่ออะไรเหรอคะ
2: ม้าชื่อบราวนี่ครับ
0: เฮ้ยบราวนี่ขนมโปรดแม่หนูเลยค่ะ
2: พี่ก็ชอบเหมือนกัน
0: อายุเท่าไหร่อ่ะ
2: ตอนนี้บราวนี่เขาอายุ13ปีแล้วครับ
3: แล้วม้าแล้วม้าที่จะใช้ในการบำบัดเนี่ยเขาเริ่มใช้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับหมอวุฒิ
2: จะเขาจะใช้ประมาณอายุ7ปีขึ้นไปอะครับ
3: 7ปีขึ้นไป
2: เพราะว่าช่วงอายุ7ปีเนี่ยนิสัยเขาจะเริ่มนิ่งแล้ว
3: แล้วปกติแล้วเนี่ยการใช้อาชาบำบัดเนี่ยมันมีในไทยมานานหรือยังครับแล้วต่างประเทศเขาทำมานานหรือยังครับหมอวุฒ
2: ิจริงๆในเริ่มจากต่างประเทศก่อนนะครับ
3: คร
2: ับ จริงๆอาชาบำบัดมีการเริ่มใช้ในประเทศกรีกก่อนในช่วงตั้งแต่ก่อนคริสต์ศักราชแล้ว
3: โอ้
2: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขา
3: ตั้ง2 3เท่าไหร่นะเกือบ 2,000 ปีแล้วอย่างเงี้ยฮะ
2: 2,000 ปีแล้วครับซึ่งตอนแรกเนี่ยยังไม่มีทฤษฎีอะไรแต่ว่าเขาจะใช้ในการบำบัดทหารที่บาดเจ็บในพ.ศ.1952เนี่ยมีนักกีฬาแข่งม้าชื่อลิสฮาเทลจากประเทศเดนมาร์กคนเนี้ยเขาเป็นโรคโปลิโอแต่ว่าเขาสามารถคว้าเหรียญเงินที่กีฬาโอลิมปิกได
0: ้เก่งนะคะ
2: หลังจากนั้นเนี่ยในการใช้อาชาบำบัดก็เลยมีการแพร่หลายไปทั่วโลกครับ
3: อ๋อคือหมายว่าเขาป่วยก่อน
2: ใช
3: ่ครับแล้วก็คือเหมือนกับใช้ม้าเนี่ยบำบัดตัวเขาเอง
2: เขาจะใช้เป็นลักษณะเหมือนเขาเป็นนักกีฬาขี่ม้าอยู่แล้วครับแล้วเขาไปโชว์ศักยภาพในการแข่งกีฬาระดับโลกได
3: ้ก็เลยแพร่หลาย
2: ใช่คร
3: ับคนทั่วไปก็เลยรู้สึกว่าการใช้อาชาบำบัดเนี่ยสามารถร
2: ัก
3: ษาผู้ป่วยได้
2: ใช่ครับ
3: นะอ๋อโอเค
2: ส่วนในไทยเนี่ยเริ่มมาแล้วประมาณ10ปีโดยเริ่มมาจากทางฝั่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทหารก่อนจากนั้นเนี่ยจึงเริ่มมีการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆครับจนถึงปัจจุบัน
3: น้องไฟย่าจะถามอะไรคุณหมอวุฒินะครับ
0: คุณหมอวุฒิคะและขี่ม้าได้อย่างเดียวหรอคะขี่วัวขี่ควายขี่โลมาขี่อะไรพวกนี้ไม่ได้หรอคะ
2: อ๋อจริงๆสัตว์อื่นก็ใช้ได้ครับแต่ว่าในม้าเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษที่ต่างจากสัตว์อื่นก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่การเคลื่อนไหวของม้าจะช่วยทำให้คนที่มีปัญหาเรื่องระบบประสาทการเดินเขาพัฒนาขึ้นซึ่งจะต่างจากสัตว์อื่นที่เขาไม่มี
3: ม้าที่ใช้ฝึกเนี่ยหรือว่าที่เอามาใช้ในอาชาบำบัดเนี่ยต้องเป็นม้ามีสายพันธุ์พิเศษไหมครับหรือว่าเป็นม้าอะไรก็ได้
2: จริงๆถ้าแบ่งตามสายพันธุ์นะครับเขาจะมีแบ่งหลายๆแบบ
3: ครับ
2: อาจจะมีอย่างเช่นแบ่งเป็นม้าเลือดร้อน
3: ม้าเลือดร้อนคือดุดุแล้วเลือดร้อนนี่ไม่ใช่
2: ใช่คือเขาลักษณะจะก้าวร้าว
3: ก้าวร้าว
2: หรือว่าเขาจะใจร้อนกว่
3: า
2: ซึ่งม้าในกลุ่มเลือดร้อนเนี่ยจะไม่เหมาะกับอาชาบำบัด
3: ครับ
2: นอกนั้นก็จะมีเลือดอุ่นกับเลือดเย็นที่นิสัยเขาจะนิ่งกว่าหรือถ้าแบ่งอีกอย่างนึงคือที่เขานิยมกันก็คือแบ่งตามความสูงครับ
3: ครับ
2: จะมีฮอร์สกับโพนี่
3: รู้จักไหมครับว่าโพนี่คืออะไร
0: โพนี่ตัวเล็กกว่าหรือเปล่า
3: ถูกต้องครับโพนี่คือม้าชนิดหนึ่งซึ่งมีขนาดเล็กกว่าม้าโดยทั่วไปซึ่งหน่วยวัดความสูงของม้าเราใช้หน่วยที่เรียกว่าแฮนด์ครับโพนี่จะมีความสูงไม่เกิน 14.2 แฮนด์ส่วนม้าทั่วไปหรือที่เรียกว่าฮอร์สจะมีขนาดสูงกว่า 14.2 แฮนด์ครับ
0: น้ำหนักอะค่ะจำกัดปะคะหนูใหญ่ขนาดเนี้ยค่ะแล้วม้ามันจะไหวป่ะคะหนูหนัก25ค
2: ่
0: ะ
2: จริงๆม้าครับถ้าเป็นม้าไซส์เล็กอะครับสามารถรับน้ำหนักได้ถึง40กิโลเลย
3: หลังจากที่เด็กขึ้นมาบนหลังม้าแล้วเนี่ยเราจะประเมิน เราจะประเมินยังไงครับกี่ครั้งหรือว่าเป็นคอร์สยังไงถึงจะรู้ว่าอาการเขาดีขึ้นไม่ดีขึ้นครับ
4: คือจริงๆแล้วก่อนขึ้นบนหลังม้าเราประเมินก่อน
3: ประเมินก่อนขึ้นแล้วนะฮะรอบนึง
4: แล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยทางหมอวุฒิก็จะมีการประเมินว่าเด็กกลัวม้าไหมแพ้ฝุ่นไหมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะให้เด็กเขาลองขี่ครั้งแรกประมาณ15นาทีนะคะให้เขาสร้างความคุ้นเคยหลังจากนั้นเราก็ออกแบบกิจกรรมละว่าเด็กน่าจะชอบกิจกรรมแบบไหนตามที่เราตั้งใจว่าเราจะส่งเสริมอะไรเขา

0: แล้วก็พอไปได้ครึ่งคอร์สนะคะเราก็จะมีการวัดพัฒนาการ
1: สอบมิดเทอม
0: ใช่มีการสอบมิดเทอมนะคะแล้วก็พอจบก็มีสอบไฟนอล
1: โอ้โหว่าผ่านไม่ผ่าน
0: ใช่
1: หลังจากนั้นก็ไปสเต็ปถัดไป
0: ค่ะหยุดไป1เดือนมาวัดอีกทีนึงว่ายังดีอยู่ไหม
1: อ๋อครับน้องฟยาถ้าจะชอบมานั่นเนี่ย
2: น่าจะชอบอ่ะค่ะ
1: จริงเหรอคะม้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรน้องฟยา
2: ม้าภาษาอังกฤษเรียกว่า horse ค่ะ
1: ขี่ได้มั้ยขี่ได้มั้ยน้องฟยาขี่ได้ม
2: ั้ยเวลาขี่อ่ะค่ะต้องมีที่นั่งตรงข้างหลังหรือว่านั่งอย่างนี้เลยค่ะ
1: ต้องมีอุปกรณ์ด้วยน้องฟยา
2: ก็มีอุปกรณ์อ๋อค่ะ
1: อุปกรณ์เยอะมาก
2: อ๋อ
3: สำหรับอุปกรณ์ที่สำหรับปกป้องตัวคนขี
1: ่ครับ
3: ก็จะมีหมวก
1: เหมือนหมวกกันน็อกเลยน้องฟย่า
3: ตัวนี้จะเป็นเสื้อสำหรับป้องกันสันหลังครับตัวนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์เรียกว่าสายบังเหียนปกติแล้วมันจะมีสีเดียวแต่นี้เราทำอยู่2 สีใช่
2: สวยค่ะ
3: สวยน่ารักเนาะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็ถ้าเกิดเราทำสองสีเนี่ยเวลาเราบอกสีให้กับเด็กพิเศษเขาจะเข้าใจได้ง่ายกว่าคำว่าซ้ายขวา
1: อ๋อบอกว่าอาจจะฝั่งชมพูฝั่งน้ำเงิน
3: ชมพูน้ำเงินใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นผ้ารองอาน
1: แบบ
3: ผืนยาว
1: ครับ
3: ตัวนี้เรียกว่าอาน
2: อาน
3: ตัวอาน
1: ครับ
3: ตัวอานเนี่ยจะเป็นที่ให้เรานั่งบนหลังม้าตัวนี้เขาจะเรียกว่าตะกร้อจะช่วยเวลาที่เราใส่เท้าเข้าไปเท้าเราอ่ะจะไม่ติดอยู่ในตัวข้อเท้าตรงนี
1: ้อยากถามอาจารย์ก้อยหนึ่งครับว่าเวลาเด็กที่เข้ามาใช้อาชีพบำบัดเนี่ยเวลาเราจัดคอร์สให้เขาเนี่ยเราแบ่งตามประเภทเด็กหรือว่าเราต้องการเหมือนกับต้องการฝึกทักษะไหนถึงออกแบบคอร์สแบบไหนแล้วแบ่งยังไงครับ
0: ถ้ามาถึงเราแล้วอะค่ะหลังจากที่เราประเมินแล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งตามทักษะที่เราต้องการที่จะส่งเสริม
1: คือไม่ว่าเด็กจะมาแบบไหนก็แล้วแต
0: ่
1: ถ้าเราต้องการพัฒนาทักษะไหนเราก็จะออกแบบบทเรียน ให้สอดคล้องกับทักษะที่เขาต้องการพัฒนาอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะ
4: คราวนี้ก็ได้เวลาที่น้องเฟย่าจะสาธิตให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับว่าการใช้อาชาบำบัดเขาทำกันอย่างไรบ้างเริ่มด้วย
1: อัน
4: ที่1เป็นกิจกรรมที่ช่วยในเรื่องการเข้าสังคมในรูปแบบต่าง
3: ๆแตะคอม้า
1: แตะคอม้าสิครับ
3: แตะคอม้า
1: แตะหูม้าสิครับ
3: แตะหางม้าได้มั้ย
2: ใช่เดี๋ยวมันเตะใส่
0: ลองดู
1: แตะหางม้าแตะหางม้าหางม้า
3: ถ้าเรามั่นใจว่าม้าเขานิสัยดีจับได้ฝึกมาก่อนเราแตะได้โอเคเตรียมเดิน1 2 3เตะ
4: ฐานที่2และ3เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาและคณิตศาสตร์ครับ
3: ไหนลองอ่านคำนี้ดูนะ
2: Can you hold your lens ค่ะ
3: ใช่ถูกต้องแปลว่า
2: ตรงนี
3: ้แปลว่าจับบังเหียน
2: จับบังเหียนค่ะ
3: 2บวก5ได้เท่าไหร
2: ่2บวก5 7ค่ะ
3: 5บวก2
2: 5บวก2ก็7
3: 5ลบ2
2: 5ลบ2ก็3ค่ะ
3: เก่งมากโอเค
4: ฐานที่4กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านมิติสัมพันธ์เช่นการกะระยะ
3: ไหนลองโยนลูกบอลสิเอาสีไหนก่อนครับ
2: สีอะไรก่อนก็ได้ค่ะ
3: นี่ครับโอเคขออีกลูกนึงขอบคุณครับ
4: ฐานที่5กิจกรรมที่ฝึกเรื่องการยับยั้งชั่งใจ
3: Go and stop 1 2 3 Go ไปยะโอ Tik tok tik tok tik tok tik tok Go ไป
4: ที่6กิจกรรมฝึกการทรงตัว
3: มือขวาแต่ไหลมือซ้ายแต่ไหล2มือแต่หัวแต่เอวกางแขนมาข้างหน้า5วิ1 2 3 4 5
4: และนอกจากนี้ยังสามารถเสริมกิจกรรมอื่นๆที่เด็กๆชื่นชอบได้ด้วยครับ
3: เก่งมากเลย1 2 3ยู

0: ฟย่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับที่ได้ขี่ม้าเนี่ย
1: อันได้ก็สนุกตื่นเต้นเสียวๆค่ะตอนนี้โอ้โหแบบไม่กลัวแล้วค่ะ
0: ได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยเปิดเป็นคลินิกอาชาบำบัดโดยตรงเลยไม่ทราบว่าเป็นความร่วมมือกันของที่ไหนบ้างครับ
2: ครับก็ที่นี่เปิดเป็นคลินิกในความร่วมมือของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับ
0: ครับ
2: ร่วมมือกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
0: ต้องมาติดต่ออะไรยังไงบ้างครับ
2: ก็หลักๆแล้วคือผมจะเป็นคนรับเคส
0: ครับ
2: ก็ผู้ปกครองจะเดินเข้ามาติดต่อผมหรือว่าจะโทรศัพท์มาก็ได้ครับ
0: อ๋อ
1: แล้วมีเด็กพิเศษมาที่นี่เยอะมากเลยใช่ไหมคะ
2: เยอะมากเลยครับตอนนี้รันคิวกันแทบไม่ทันเลยครับ
0: พัฒนาการเขาดีขึ้นไหมครับอาจารย์ก้อยครับ
3: ที่ตั้งแต่ที่เราทำมาประมาณปีกว่าๆนะคะก็โดยทั้งหมดเลยเนี่ยมีพัฒนาการดีขึ้นแต่ว่าอาจจะดีขึ้นมากหรือน้อยเนี่ยแตกต่างกันออกไปค่ะอย่างเคสที่ประสบความสำเร็จมากๆก็กรณีเคสที่มีปัญหาในเรื่องของการเรียนรู้ล่าช้านะคะมีเคสหนึ่งคือเด็กมาเนี่ยอายุประมาณ14ปีละแต่ว่าพอเราวัดพัฒนาการเบื้องต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8ขวบ 7-8 ขวบนะคะพอครบคอร์สไปเมื่อจริงๆเพิ่งครบไปเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าพัฒนาการในเรื่องของกระบวนการรู้คิดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้การประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือเนี่ยปรากฏว่าดีขึ้นชนิดที่ว่าแบบเยอะมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จแล้วก็เป็นความภูมิใจของคลินิกเรา
0: ครับแล้วของคุณหมอวุฒิล่ะครับ
2: ของผมจะมีเป็นเคสนึงครับ
0: ครับ
2: เคสนี้เขาจะเป็นเด็กออทิสติกแล้วก็ในวันนี้ครับผมได้เชิญคุณแม่ของเคสนี้กับเด็กอะครับมาด้วยเดี๋ยวผมจะเชิญคุณแม่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพวกเรานะครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างกับการได้มาทำอาชีพบำบัดที่นี่ครับ
1: ค่ะสวัสดี
4: ค่ะ
0: คุณแม่เชิญนั่งตรงกลางครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ทำไมน้องถึงเป็นอย่างนั้นนะคะ
4: สาเหตุคือได้ปรึกษาคุณหมอคือยังไม่ได้ทราบโดยตรงว่าเกี่ยวกับอะไรแต่คือจริงๆแล้วเด็กกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ที่จะเป็นด้านเด็กพิเศษเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้อยู่ในตอนท้องอะค่ะที่แม่คุยกับคุณหมอนะคะจะต้องเกิดมาก่อนแล้วก็ค่อยจะมาเห็นผลว่าน้องเริ่มมีพัฒนาการ เริ่มช้าหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มดูจากตอนนั้นค่ะ
1: ค่ะ
4: ค่ะเริ่มสังเกตได้
0: ครับแล้วคุณแม่พาน้องมาใช้บริการที่นี่เรารู้สึกยังไงบ้างครับ
4: โอ้ประทับใจค่ะประทับใจค่ะทั้งครูแล้วก็ครูผู้ช่วยทุกคนที่ไม่ได้เอ่ยนามนะคะเพราะว่าตั้งแต่นิกกี้มาเริ่มขี่ม้านี่ค่ะ
0: ครับ
4: เริ่มมีความสึกเขามีการทรงตัวสรีระ อะไรเงี้ยดีขึ้นการเดินการทรงตัวแล้วก็ด้านอารมณ์นะคะด้านการรักสัตว์ด้วยเขาจะกอดม้าแต่ว่ากำหนดมืออาจจะแรงอยู่แต่ก็ยังแต่ก็มีความสัมพันธ์ในด้านการความรักเงี้ยค่ะ
0: ก็คือพัฒนาการเขาดีขึ้นเรื่อยๆ
4: ดีขึ้นเรื่อยๆ
0: นี่น้องนิกกี้ได้รับการใช้อาชีพบำบัดเนี่ยนานขนาดไหนแล้วครับ
4: สองอาทิตย์ก็ขอโทษสองเดือนก็ประมาณ8ครั้งแต่ว่าหลังจากสองเดือนแล้วก็จะมีแล้วแต่โอกาสอย่างเงี้ยค่ะที่คุณครูจะเรียกให้แม่มาให้น้องมาฝึกบำบัดอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะก็คือตอนนี้ค่ะเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะ
4: เริ่มดีขึ้นค่ะในด้านความคิด
0: ครับ
4: หรือว่าแต่ว่าก็มีความซนเป็นของเด็กที่ทั่วไปนะคะทุกอย่างแต่ว่าเริ่มรู้เริ่มคำสั่งบ้างบางครั้งอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครั้งแรกอะค่ะที่ขึ้นมาหักตัวหรือเปล่าคะ
4: ครั้งแรกที่นิกกี้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
4: ก็จะมีตื่นเต้นมีกรี๊ดอะไรเงี้ยนะคะมีตกใจแบบว่าเพราะว่าน้องเนี่ยเคยเห็นแต่ในรูปภาพใช่ไหมคะพอน้องได้มาเห็นสัมผัสตัวจริงๆของม้าเนี่ยน้องก็มีอาการแบบตกใจมีเกรงบ้างแล้วก็แต่ได้ครูเนี่ยค่ะดูแลแล้วก็ปรับให้น้องได้คุ้นเคยกับม้าค่ะแล้วก็ขึ้นนั่งได้ปกติและทำได้ดีค่ะ
0: อาชาบำบัดเนี่ยช่วยน้องได้เยอะเลยไหมครับ
4: ช่วยได้เยอะนะคะช่วยในด้านสรีระด้านการเคลื่อนไหวจังหวะแล้วก็ด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์นะคะเพราะว่าอันนี้มันเหมือนแบบว่าน้องไม่ได้ดูแลกับคุณหมอแต่คือสัตว์มาดูแลน้องดูแลด้านต่างๆเพราะน้องแต่นั่งมาขี่ม้าเนี่ยน้องมีการนั่งตัวตรงขึ้นแล้วก็มีการเคลื่อนไหวอย่างที่บอกค่ะแล้วมีความสัมพันธ์กับสัตว์ได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นม้าหรือว่าอย่างอื่น
0: แล้วน้องเขาสื่อสารกับเราได้ดีขึ้นด้วยไหมครับ
4: ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นจากเดิมที่เมื่อก่อนอาจจะสั่งการอาจจะช้าแต่ครั้งก็เดี๋ยวนี้ก็ยังมีบ้างแต่ว่าก็จะรู้เรื่องมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ
0: แล้วตอนนี้คือน้องเขาจบคอร์สไปแล้วตอนนี้กำลังเหมือนกับเพิ่มกำลังหาคอร์สใหม่ให้อยู่ป่ะครับ
2: ใช่ครับกำลังหาคอร์สใหม่ให้อยู่
0: อ๋อก็คือค่อยๆจะพัฒนาจาก

0: ที่เขาได้ละ1ทักษะจะเพิ่มทักษะที่2ที่3ที่4เข้าไปอย่างงี้ใช่มั้ยครับ
1: ก็จะทักษะเดิมก็จะพัฒนาเพิ่มขึ้นด้วยแล้วเราก็พยายามเพิ่มทักษะใหม่เข้ามาด้วย
0: ค่ะผมอยากให้คุณหมอวุฒิเนี่ยช่วยฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยได้มั้ยครับแล้วก็หมอก้อยด้วย
1: ครับก็อาชาบำบัดนะครับจริงๆมันเป็นกิจกรรมที่มันสนุกมันคือการทำกิจกรรมเกมบนหลังม้าการที่เราสร้างความสนุกให้กับเด็กเราเล่นเกมด้วยกันเราทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยคือมันจะช่วยให้มีประโยชน์ทั้งต่อตัวเด็กเองต่อตัวเราด้วย
0: แล้วส่วนของทางอาจารย์ก้อยล่ะครับมีอะไรที่จะฝากบ้างไหมครับ
2: ค่ะก็ขอฝากไว้นะคะอย่างที่คุณแม่น้องนิกกี้ได้บอกนะคะว่าอาชาบำบัดนะคะก็จะเป็นการรักษาทางเลือกนะคะเพราะว่าในเด็กกลุ่มพิเศษพวกนี้เขาจะมีโรคของตัวเองนะคะการที่ให้เขาได้มีโอกาสได้มาทำกิจกรรมนะคะโดยอยู่บนหลังม้าเนี่ยก็ช่วยให้เขาได้ออกจากโรคของตัวเองนะคะให้เขาได้เรียนรู้ในการควบคุมตัวเองรวมทั้งเขาจะต้องมีสมาธิอยู่กับกิจกรรมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้เด็กสนุกมากกว่าที่จะอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเนื่องจากมหิดลของเรานะคะก็เป็นที่ทราบว่าจะเป็นสาขาที่เป็นทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะในกลุ่มคลินิกอาชาบำบัดของเราเนี่ยนอกจากจะให้บริการในกลุ่มเด็กพิเศษแล้วเนี่ยเราก็ยินดีต้อนรับนะคะไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครหรือว่านักศึกษาที่สนใจนะคะทั้งนักศึกษาแพทย์นักศึกษากายภาพบำบัดนักศึกษากิจกรรมบำบัดหรือว่านักศึกษาสาขาอื่นที่จะอยากมามีโอกาสได้ฝึกนะคะในการทำอาชาบำบัดเราก็ยินดีแล้วก็
0: เข้ามาเรียนรู้
2: ใช่
0: แล้วดูว่าเขาทำยังไงกันบ้าง
2: คือคีย์เวิร์ดของกลุ่มเราก็คือว่าเราเคียวเด็กนะคะรักษาเด็กในขณะเดียวกันแล้วเนี่ยเราก็แคร์พาเรนต์ก็คือว่าดูแลผู้ปกครองด้วยเวลาที่เราบำบัดแล้วเด็กมีพัฒนาดีขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เด็กดีขึ้นแต่หมายความว่าเราได้ให้ครอบครัวครอบครัวนึงเนี่ยมีความสุขตรงนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รู้สึกว่าเกิดมาชาตินึงเราได้ทำประโยชน์เพื่อคนอื่น
0: ส่วนคุณแม่ล่ะครับมีอะไรอยากจะเล่าหรือว่าอยากจะฝากไหมครับ
3: ค่ะก็ของแม่ก็จะฝากเกี่ยวกับผู้ปกครองที่มีน้องเป็นเด็กพิเศษเหมือนน้องนิกกี้เหมือนแม่นะคะว่าขอให้ดูแลน้องที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยเอาใจใส่เขามากๆนะคะแล้วก็หากิจกรรมดีๆให้เขาอยากให้เขาอยู่ในโลกส่วนตัวก็อย่างอาชาบำบัดที่แม่มาใช้บริการที่นี่นะคะดีมากค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็มาใช้บริการคุณครูใจดีมากค่ะแล้วน้องก็ได้รับผลประโยชน์จากคุณครูแล้วก็มาด้วยค่ะ
0: เห็นไหมครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับสัตว์เนี่ยสามารถบำบัดคนได้นะฮะ
4: ไม่ใช่คนบำบัดม้าหรือสัตว์ได้อย่างเดียว
0: สัตวแพทย์ก็รักษาสัตว์แล้วสัตว์เนี่ยก็กลับมารักษาคน
4: ได้เหมือนกันค่ะ
0: ต้องขอขอบคุณคุณแม่แล้วก
4: ็
0: คุณหมอวุฒิคุณหมอก้อยมากนะครับที่ให้โอกาสน้องเฟย่าแล้วก็ผมได้เข้ามาเรียนรู้ว่าอาชาบำบัดเนี่ยเขาทำกันยังไงมีประโยชน์กับน้องๆยังไงบ้างนะครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วขอลาทุกท่านไปก่อน
5: สวัสดี
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
4: ้สิ่งต้องมี
5: Animals

ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าธาตุอาหารนั้นมีความจำเป็นสำหรับพืชในการเจริญเติบโตเพราะธาตุอาหารเป็นองค์ประกอบหลักสำหรับโครงสร้างพืชนั่นเองแต่มีใครสงสัยไหมนะว่าพืชเขาลำเลียงธาตุอาหารไปอย่างไรวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะโครงสร้างหลักที่ใช้ในการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุคือรากทำหน้าที่ในการดูดน้ำและแร่ธาตุลำเลียงผ่านส่วนของรากขึ้นไปสู่ลำต้นและใบรากพืชทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุที่ละลายปนอยู่ในน้ำโดยจะมีขนรากลักษณะเป็นเส้นเล็กๆจำนวนมากอยู่รอบๆรากทำหน้าที่ดูดน้ำขนรากคือเซลล์พืชที่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง

0: ไปทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุเข้าสู่รากพืชพบบริเวณเหนือปลายหมวกรากขึ้นมาเล็กน้อยมีลักษณะยาวและบางเหมือนขนเส้นเล็กๆหรือเป็นฝอยบางๆจำนวนมากอยู่รอบปลายรากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์แบบนี้ทำให้ขนรากมีพื้นที่ผิวสัมผัสกับน้ำและแร่ธาตุในดินได้มากขึ้นจึงดูดน้ำและแร่ธาตุเข้าสู่รากพืชได้ดีขึ้นด้วยต่อจากนั้นก็จะเกิดการลำเลียงภายในพืชซึ่งระบบเนื้อเยื่อท่อลำเลียงของพืชประกอบด้วย2ส่วนใหญ่ๆคือท่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุกับท่อลำเลียงอาหารการลำเลียงในพืชแบ่งเป็น2ประเภทคือ 1. ลำเลียงในไซเลมเป็นการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุที่รากดูดจากภายนอกขึ้นไปสู่ส่วนบนของลำต้นเท่านั้นและการลำเลียงน้ำจะเกิดขึ้นได้ดีในตอนกลางวันเพราะเมื่อพืชได้รับแสงในตอนกลางวันและเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 2. การลำเลียงในโฟเอมเป็นการลำเลียงสารอินทรีย์ได้แก่น้ำตาลกรดอินทรีย์กรดอะมิโนและฮอร์โมนพืชที่ได้ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วจะถูกลำเลียงจากใบสู่รากเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตการจัดเรียงไซเลมและโฟเอมในรากและลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่จะมีความแตกต่างกันโดยลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่จะมีท่อลำเลียงไซเลมและโฟเอมเรียงกันเป็นวงรอบลำต้นส่วนลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีท่อเลี้ยงไซเลมและโฟเอมกระจัดกระจายทั่วลำต้นค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant transportation plant transportation plant transportation แปลว่าการลำเลียงในพืช xylem xylem xylem แปลว่าท่อลำเลียงน้ำ phloem phloem phloem แปลว่าท่อลำเลียงอาหารพืชจะใช้รากในการดูดซึมน้ำและธาตุอาหารแล้วลำเลียงผ่านไซเลมเพื่อขึ้นสู่ส่วนบนของพืชส่วนอาหารที่พืชสร้างขึ้นมานั้นใบจะลำเลียงผ่านโฟเอมเพื่อไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆของต้นพืชค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ครับจนกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและที่สำคัญครับทุเรียนที่เขาผลิตขึ้นมานั้นได้มาตรฐานส่งออกนอกได้ด้วยเฮ้ออยากรู้ไหมครับว่าเกษตรไทยไอดอลของเราทำได้ยังไงเพราะฉะนั้นไปรู้จักกับเขาเลยดีกว่าไปกันเลยครับ
1: ลุงเศษใจดีปลูกทุเรียนมาตั้งแต่ปี2507นอนนะครับตอนนั้นมีสวนเพียง2ไร่พอหันมาทำสวนแบบไม่ใช้สารเคมีก็ทำให้มีกำไรมากขึ้นจนทุกวันนี้มีสวนกว่า60ไร่และยังเคยได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวนของจังหวัดระยองมาแล้วด้วยนะครับ
0: ลุงเศษครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยคือลูกทุเรียนอายุประมาณเท่าไหร่ฮะเนี่ย
2: ประมาณ3อาทิตย์ในจริงเนี่ยลุงเศษจะเอา3ลูกเนี
0: ่ยแล้วเอาออกดูยังไงฮะ
2: ดูก็ดูที่หางแย่เนี่ยหางปิ่นเค้าเรียกปิ่นมันเนี่ยปิ่นมันเนี่ยลูกเนี่ยไม่ใช่ว่าจะ 100% นะเนี่ยลูกเนี่ย
0: เนี่ยเหรอ
2: เออไม่ใช่ 100% นะมันยังออกมามันยังขี้นิดนี่มันต้องให้เหมือนลูกดิ่งจริงๆอ่ะเคยเห็นลูกดิ่งดิ่งบานมั้ยดิ่งข้าวบานอ
0: ่ะลูกดิ่งที่แบบว่าห้อย90องศาลงพื้นเนี่ยนะ
2: ใช่ตรงเป๊ะ
0: ก็คือดูจากก้านจนถึง
2: ดูจากก้านจนถึงปลายนี
0: ่อ๋อ
2: ก้าน
0: นี่เอียงอันนี้
2: หัวนี่สำคัญเบานี
0: ่อ๋อ
2: ต้องให้เบานี่ย้ายด้วยถึงว่าลูกจะงาม
0: อ๋อครับ
2: มันอยู่ที่เบาเนี่ยยางลูกเนี่ยโตแน่นอน
0: น
2: ัดเลยไม่ต้องไปดูอันนี้
1: ถ้าลูกไหนไม่ได้มาตรฐานพูดง่ายๆก็คือรูปทรงไม่สวยไม่เข้าตาลุงเศษเขาก็จะตัดทิ้งแบบไม่มีกั๊กกันเลยล่ะครับ
2: นี่มันลึกที่ลูกนับก่อน1 2 3 4 5 6 7มากไปเอาลูกนี้ออกปัญหามันละเอียดเกินไปไม่ได
1: ้นอกจากดูทรงของลูกแล้วลักษณะการเรียงตัวของน้ำทุเรียนก็เป็นสิ่งที่ลุงเศษให้ความสำคัญ
0: อย่างน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันถี่มากเกินไปเนี่ยไม่ดี
2: ไม่ดีไม่มีเม็ดใน
0: ต้องแบบห่างๆ
2: ต้องห่างๆกิ่งนี่เอาไว้ลูกเดียวพอเอาลูกเดียว5กิโล
0: ทำเพื่อคัดคุณภาพนี้มันต้องละเอียดขนาดนั้นเลย
2: ละเอียดอย่าง
0: น
2: ั้นเลย
1: ลุงเศษบอกว่าช่วงที่ลูกทุเรียนอายุยังไม่ถึง9สัปดาห์ไม่ต้องใส่ปุ๋ยหรือสารบำรุงใดๆทั้งสิ้นครับทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับลูกทุเรียนนั่นเองล่ะครับ
0: เอาไปดูก้าสัปดาห์กันหน่อยดีกว่า
2: ตามไปดูนะ
0: ไปครับตามไปดูฮะลุงเศษนำผมเลย
2: ไปดูไปดูตัวนี
0: ้เฮ้ยลูกใหญ่แล้วอ่ะ
1: ผ่านไป4สัปดาห์เข้าสู่สัปดาห์ที่7ลูกทุเรียนก็จะมีขนาดใหญ่เท่าที่เห็นนี่แหละครับแต่ถึงลูกจะโตขนาดนี้ถ้ายังไม่สวยไม่เข้าตาลุงเศษก็หมดสิทธิ์ไปต่อนะครับ
0: เฮ้ยอย่างนี้ยังมีตัดออกอยู
2: ่นี่เนี่ยลูกเนี่ยเบาเล็กไหมลุงเด็กลุงต้องตัดออก
0: อ๋อลูกเนี้ย
2: นั่นแหละ
0: อ๋อใช่ว่าคัดครั้งแรกมาแล้วจะรอด
2: ไม่รอดไปตัดเอาที่ที่9ที่8
0: เอาทำไมฮะ
2: ดูอีกครั้งนึงว่าพอมาพูดอย่างนี้แล้วเขาจะแสดงบทบาทอะไรมามั้ย
0: ให้โอกาส
2: ใช่ให้โอกาส
0: ให้โอกาส
2: ครับไม่ตัดใจ
0: และไซส์ที่เรียกว่าส่งออกได้เนี่ยขั้นต่ำๆลูกนึงน่าจะสักกี่กิโล
2: 2กิโล2กิโลไปเรื่อยไปไปถึง7กิโล
0: 7กิโล
2: 7กิโลก็เอา
0: 7กิโล
2: 7กิโลก็เอาต้องหาสวยนะไม่ใช่7กิโลภูเดียวมี7กิโลไม่ได้
1: อยากเห็นแล้วล่ะครับว่าเจ้าทุเรียนลูกละ7กิโลกรัมจะใหญ่สักแค่ไหน
2: เวลานี่อ่ะ6กิโลครึ่ง
1: โอ้ยอยู่โน่นครับบนปลายยอดนู่นเลยใหญ่จริง
0: ๆแล้วไอ้ลูกนี้แล้วเราไปทําอะไร
2: มันก็นาบถึงไปเป็นแผ่นดินเป็นปุ๋ย
0: ที่เราเห็นตามโคนต้นเนี่ยเห็นลูกดำๆอะไรตกอะไรเนี่ยนี่ฮอร์โมนก็ลงดินกันหมด
2: ก็เดี๋ยวพอเอาจุลินทรีย์หลาดไปบนลูกนะรากทุเรียนจะมากินลูกมันจะยุ่ยเป็นอาหารที่ดีที่สุดหมายลุงเตี้ยจะไปใช้ปุ๋ยหมักทำไม
0: อ๋อเหรอ
2: เออเนี่ยมันดึงเอาอาหารเข้าไปนี่ดีทำไม
0: มันเป็นปุ๋ยดีขนาดนี้
1: เป็นปุ๋ยชั้นดีขนาดนี้แล้วผมหยิบติดไม้ติดมือมาทำไมล่ะครับ
0: ไปไม่ถูกแล้วไม่รู้ทำไงดีชีวิต
1: แล้วจะเอาไปคืนที่ต้นไหนล่ะทีเนี้ย
2: ง่ายๆนะเออลุงเตี้ยว่าคือปุ๋ย
0: ครับ
2: ปุ๋ยลุงเตี้ยนะ
0: การที่เราจะจัดการสวนทุเรียนให้ได้ดีเนี่ยต้องเริ่มต้นจากอะไรต้อง
2: ต้องสร้างดินก่อน
0: ครับ
2: สร้างแผ่นดินให้มีชีวิตก่อนคือสร้างดินด้วยอะไรคือน้ำจุลินทรีย์ท้องถิ่นเนี่ยมาทำแล้วดินจะมีชีวิต
0: จุลินทรีย์ท้องถิ่นเนี่ยมันได้แต่บำรุงดินไหมมันบำรุงอย่างอื่น
2: โอ้ยชีวิตต้นนะชีวิตลูกอะมันทุกอย่างอันเดียงประสงค
0: ์บำรุงต้นบำรุงลูก
2: ใช่
0: โอ้ยมันอะไรขนาดนั้น
2: ขนาดนั้นเลยนะ
0: อยากเห็นแล้วว่าจุลินทรีย์ท้องถิ่นนะอยากเห็นแล้วว่า
2: อยากเห็นตามไปดูที่บ้าน
0: ได้
2: ได้แล้วเดี๋ยวจะให้ดูก็ได
0: ้ทำให้ดูเลยนะ

0: เดี๋ยวจะราดให้ดูและจะทำให้ดูด้วย
1: เฮ้ย
2: ครับผมและตอนนี้ก็ได้เรียกว่าเรามาดูว่าเคล็ดลับที่เรียกว่าจุลินทรีย์ท้องถิ่นของคุณลุงเสพเนี่ยทำกันยังไงองค์ประกอบมีอะไรบ้างครับ
0: กล้วยน้ำว้านะ
2: กล้วยน้ำว้าก
0: ล้วยหอมกล้วยไข่เอาไม่ได
2: ้ทำไมฮะ
0: มันบูดง่าย
2: ถามจริงๆคุณ
0: ถามจริงๆมันบูดง่ายและอาหารก็น้อย
2: อ๋อธาตุอาหารน้อย
0: ใช่ไม่เหมือนกล้วยน้ำว้า
2: ครับ
0: มันเต็ม
2: วัตถุดิบในการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ท้องถิ่นของลุงเศษก็หาได้ง่ายๆนะครับมีผักบุ้ง3กิโลกรัมส่วนกล้วยน้ำว้าลุงเศษบอกว่าปอกเปลือกทิ้งไปเลยครับเอาเฉพาะเนื้อล้วนๆให้ได้3กิโลกรัมครับและน้ำอ้อย2กิโลกรัมครับน้ำอ้อยน้ำตาลอ้อย
0: ไม่เรียกน้ำตาล
2: ไม่ใช่น้ำตาลด้วย
0: ไม่ใช่ต้องเรียกน้ำอ้อยที่ครึ่งเอามาถ้าพวกเราเขาเขียวแล้วเป็นแตงเมมาใส่กระบะไม่เพื่อใช้ครึ่งเอา
2: ก็คือโดยส่วนมากถ้าเกิดว่าเขาทำน้ำหมักจุลินทรีย์อะไรกันเขาจะเป็นพวกกากน้ำตาล
0: น้ำตาลลุงเชษไม่ใช่
2: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่เพราะมันมีสารตัวหนึ่งชนิดหนึ่งที่ว่าทำให้ดินเราเสียได
2: ้โอ้ใช่นี่ดีกว่า
0: ใช่ใช่นี่ดีกว่าแน่นอนลองมาหลายอย่าง
2: ลุยกันเลย
0: ลุยเลยอ้าวเธอลุยไปเลย
2: แล้วครับขั้นตอนต่อไปก็นำส่วนผสมต่างๆมาคลุกเคล้าบดบี้ขยำให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยล่ะครับเมื่อส่วนผสมต่างๆละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เทลงถังหมักก็ปิดฝาให้แน่นหมักทิ้งไว้15วันพอวันที่16ให้เติมน้ำลงไป20ลิตรครับแล้วหมักไว้อีก15วันก็จะได้หัวเชื้อน้ำหมักจุลินทรีย์ท้องถิ่นวันที่16
0: เปิดใส่น้ำ
2: ใส่น้ำ20ลิตร
0: 20ลิตร
2: น้ำที่บอกว่าเป็นน้ำบ่อ
0: น้ำบ่อ
2: โอเค
0: น้ำฝนไม่ใช่น้ำประดานไม่ใช่น้ำประปาไม่ใช่ใช้ได้แต่ต้องเอาตั้งไว
2: ้10วัน
0: 7วันพอ
2: 7วันพอโอเค
0: ลุงเศษเคยแจกมา1เดือนไม่ไหวน้ำอ้อยมาแพงสมัยก่อน15 16บาทเดี๋ยวนี้มันเกินไม่ถึงลุงเศษจำเป็นต้องขายเอาทุนมาทำมาต่อไปใช่ไหมไม่จะขายแล้วรวยไม่จะเอามารวยใส่กระเป๋ารวยสายมาขายมาขายไปเอาเงินนั่นมาซื้อน้ำอ้อยต่อไปทำแล้วก็ให้ถั่วไปเลย
2: เวลาจะใช้ก็ขันเอาเฉพาะน้ำกรองเอากากออกแล้วผสมน้ำในอัตราส่วนน้ำจุลินทรีย์1ลิตรต่อน้ำ100ลิตรถ้าทุเรียนลูกเล็กให้ฉีดพ่นที่ลูกครับแต่ถ้าทุเรียนอายุ9สัปดาห์ให้ราดที่โคนต้นไปเลยครับลุงเศษบอกว่ารดแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วส่วนเคล็ดลับในการบำรุงลูกทุเรียนของลุงเศษก็จะใช้สาหร่ายเขากวางซึ่งเป็นสาหร่ายท้องถิ่นครับจำนวน10กิโลกรัมมาล้างน้ำสะอาด10ครั้งจากนั้นก็จะนำไปต้มในหม้อต้มพลังงานแสงอาทิตย์นาน10วันก็จะได้สารสกัดที่ลุงเศษเรียกว่าฮอร์โมนสาหร่ายรดที่โคนต้นสัปดาห์ละครั้งในอัตราส่วน300ซีซีต่อน้ำ200ลิตรครับนอกจากเรื่องคุณภาพและความอร่อยแล้วจะทำให้ทุเรียนส่งออกได้เรื่องการตลาดล่ะครับคุณลุงจะต้องทำยังไงกันบ้าง
1: ลุงเศษครับการทำทุเรียนเพื่อการส่งออกได้มาตรฐานทำยังไงฮะ
0: เพราะว่าต้องดูทรงนี่สำคัญที่สุดจะไปคิดว่างอกงอกก็ทรงได้ไม่ใช่นะงอกงอกก็ทรงได้มันไม่ใช่แล้วต้องดูให้มีคุณภาพคือต้องดูรูปตรงเหมือนกันดูครัวมาตรฐานคือต้องเอาตูดตรงเนี่ยมาหางแยกดึงตรงแล้วรูปมันจะมี4ภู5ภู
1: ครับ
0: อย่างน้อยๆก็3ภูเม็ดทั้งนี้เราก็ส่งออกได้ทั้งหมดคือคุณภาพสําคัญอยู่ที่การแต่งรูปเราเป็นผู้ผลิต
1: ครับ
0: เราก็ต้องคุยกับตลาดด้วยกระทําแล้วก็ต้องการรูปโตมั้ยปีนี้สมมุติว่าใครทําได้3 4 5
1: ค
0: นละก็3 4 5คือ3กก4กก5กกถ้าใครได้3กก4กก5กกจุดนี้ครับราคาจะเด่นเลยเราเป็นผู้ผลิตเราต้องรู้ด้วยนะว่าตลาดต้องการยังไง
1: ลุงเศษคิดว่าปัญหาของเกษตรกรที่ทำสวนผลไม้เอาอย่างทุเรียนเนี่ยหลักๆที่ทำแล้วมีปัญหา ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะอะไร
0: ใช่เคมีเถอะเพลินไปพอหลากมาเนี่ยยังพันอะไรก็แล้วแต่พันทุเรียนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เป็นหลากที่อ่อนแอมากเลยระบบหลากเนี่ยจะเสียง่ายจะหนาวง่ายจะเปื่อยง่ายจะเฉาง่ายอะไรมันอยู่ที่ระบบหลากสมมติดินเราไม่ดีเนี่ยเราใส่เคมีอะไรนี่มันก็โทรมได้เลยมันไม่มาตรฐานไงเราทำสวนน้อยก็ได้มากได้แต่เราทำให้มีคุณภาพตรงไหนดูแลจัดการสวนให้ดีดูแรงน้ำให้ดีแล้วก็ดูการปรับปรุงดินให้ดีดินนั่นมันทำให้เนื้อเสียได้เนื้ออะไรนั่นก็เลยเดี๋ยวคุณภาพไปเนื้อต้องการดูที่ดินเท่าดินเราดีดินดีเท่าแล้วเนื้อต้องดีผลไม้นะเท่าดินดีน้ำดินดีน้ำดีเนื้อจะกินอร่อย
1: การทำเกษตรแบบอยู่ได้และมีความสุขต้องยึดหลักอะไรบ้าง
0: โอ้โหอย่างนั้นนะเธอถามมาแบบนี้ลูกเป็ดเฉือดคอดีกว่า
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็ลงทุนประหยัดก็จะอยู่ได้ไงทำให้มันประหยัดที่สุดอ่ะจะไปคิดใหญ่โตจะไปคิดว่ากูต้องรวยไปคิดว่ากูต้องทำแบบนี้ถามว่าทำไมได้ตามเป้าหมายอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมอะไรต้องทำแบบว่าเราลงทุนน้อยๆแต่ได้กำไรเยอะ
1: ๆก็คือเท่าที่ฟังดูเนี่ยเคล็ดลับลุงเสกคือดูแลดินให้ดี
0: ดูแลดิน
1: ประหยัดใส่ใจ
0: เป็นจุดเด่นสำคัญ

0: ลุงเศษใจดีครับทำสวนทุเรียนโดยไม่ได้เอากำไรเป็นที่ตั้งครับแต่คำนึงถึงคุณภาพของสินค้าแล้วก็ความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตซึ่งก็คือตัวลุงเศษแล้วก็ครอบครัวครับอีกทั้งยังบำรุงรักษาพื้นดินให้สามารถทำกินได้อย่างยั่งยืน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภูมิใจให้ลุงเศษใจดีคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลปลาช่อนถือว่าเป็นปลาน้ำจืดที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเนื้อแล้วก็รสชาติที่ถูกปากใครหลายคนไม่ว่าจะทำเป็นปลาช่อนแปะซะเผาต้มยำทำสามรสหรือว่าจะพาไปลุยสวนและบนเนื้อที่หลังบ้านกว่า10ไร่ของพี่สมคิดศรีโพงามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ก็ได้แปรสภาพเป็นบ่อเลี้ยงปลาช่อนกว่า11บ่อการเลี้ยงปลาช่อนจะยากง่ายยังไงผมว่าเราไปถามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับร้อนอยากจะลงบ่อแต่จริงๆเลย
2: ไม่
0: ได
2: ้ค
0: ือ
2: มาเลี้ยงไว้เท่าไหร่ก็ถึงเท่านั้น
1: พี่สมคิดบอกกับเรานะครับว่าพื้นที่แถวๆจังหวัดสุพรรณบุรีนี้เดิมทีชาวบ้านเขายึดอาชีพทำนาเป็นหลักละครับต่อมาก็ได้เปลี่ยนมาเลี้ยงปลาช่อนกันซะส่วนใหญ่ซึ่งก็ทำกันมานานกว่า30ปีเลยทีเดียวครับแต่ในปัจจุบันต่างก็เลิกเลี้ยงกันไปมากแล้วจะเพราะอะไรไปฟังจากปากเกษตรไทยไอดอลของเรากันดีกว่านะครับ
2: เมื่อปี40นั่นน่ะตอนช่วงนั้นบ่อปลาเยอะมากในหมู่บ้านเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยเมื่อปี43 44 45เรื่อยมาเนี่ย
3: ครับ
2: ภาวะของการเลี้ยงยากก็คือต้นทุนจะสูงขึ้นมา
1: ต้นทุนที่สูงขึ้นคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฟาร์มปลาช่อนหลายแห่งในอำเภอ2พี่น้องต้องปิดตัวลงพี่สมคิดบอกว่าการลดต้นทุนและหมุนเวียนให้ระบบการเลี้ยงปลาช่อนอยู่ได้นั้นก่อนอื่นก็ต้องเริ่มจากระบบการจัดการน้ำในบ่อเลี้ยงล่ะครับที่ฟาร์มของพี่สมคิดทุกเช้าก็จะเติมน้ำใหม่จากคลอง2พี่น้องเข้ามาในบ่อเลี้ยงทุกวันเลยล่ะครับ
3: อันนี้ก็คือมันจะเดินรอบบ่อแล้วก็เข้ามา
2: เข้ามาแล้วก็มาปล่อยออกท้ายบ่อคือเป็นการถ่ายน้ำนุ่นน้ำใหม่สุดแล้วก็มาอยู่ในบ่อปลา
1: แม่ได้น้ำมาอย่างนี้เจ้าปลาช่อนเขาก็เพลิดเพลินเรืองร่าแข็งแรงอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับในช่วงบ่ายก็จะเริ่มปล่อยน้ำออกจากบ่อโดยน้ำจากบ่อเลี้ยงทุกบ่อจะไหลเข้าสู่บ่อพักบำบัดซึ่งก็จะมีเจ้าปลาดุกคอยเก็บกินเศษอาหารที่เหลือค้างต่างๆล่ะครับ
2: ปลาดุกเขาจะกินทุกอย่างที่ออกไปให้เขาเจอเขาก็จะจัดการรีไซเคิลไม่มีอาหารเหลือออกไปหรอก
1: นอกจากจะช่วยบำบัดน้ำในส่วนหนึ่งแล้วปลาดุกยังสามารถขายเป็นรายได้เสริมระหว่างการเลี้ยงปลาช่อนได้อีกด้วยนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่ไม่เลวเลยว่าแต่การเลี้ยงปลาช่อนจะต้องมีการถ่ายน้ำเข้าออกทุกวันอย่างนี้เลยหรอครับพี่สมคิด
2: สมัยนี้จะต้องเลี้ยงลักษณะนี้ต้องให้ความเป็นอยู่ที่ดีข้อสำคัญสุดคือหน่วยราชการเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบถ้าเกิดของเราไม่ผ่านเขาก็จะไม่อนุญาตให้เราเนี่ยจับปลาออกไปส่งตลาดได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีใบอนุญาตทุกวันนี้มีใบอนุญาตอยู่จะดูได
3: ้คือมีการตรวจสอบคุณภาพของสัตว์น้ำ
2: ของสัตว์น้ำของน้ำทุกรูปแบบทุกปี
3: เข้าออกทุกวัน
2: ทุกวัน
3: เช้าเข้า
2: บ่ายก็ถ่ายออกจะมีช่วงกลางคืนช่วงคืนก็คือดับเครื่องตอน5โมงเย็นถึงตีห้า
1: หลังจากได้รู้เกี่ยวกับระบบน้ำในการเลี้ยงปลาช่อนกันไปแล้วต่อมาก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยล่ะครับนั่นก็คืออาหารของปลาช่อนซึ่งพี่สมคิดเขาก็ผสมผสานกันระหว่างอาหารเม็ดกับอาหารสดให้วันละ3เวลาเช้ากลางวันแล้วก็เย็นแต่ข้อดีข้อเสียของอาหารทั้ง2ชนิดเนี่ยมันต่างกันยังไงล่ะครับ
2: ให้อาหารเม็ดชะลอความเน่าของน้ำไปได้ทิ้งไว้เท่าไหร่ก็คือกินเท่านั้น ไม่มีการให้เหลือ
0: คือเช้าอาหารเม็ดก็คือน้ำมันจะไม่ค่อยเสียแต่ให้อาหารเม็ดเดียวมีข้อเสียไหม
2: มีข้อเสียถ้าเกิดเราให้อาหารเม็ดตลอดเนี่ยอัตราการโตของปลาเนี่ยจะไม่เป็นไปตามที่เรากำหนด
0: เฮ้ยจริงเหรอผมนึกว่าให้อาหารเม็ดแล้วปลามันจะโตเอาโตเอาเพราะอาหารเม็ดแบบ
2: โอ้โห
0: ธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์เลย
2: ใช่อันนั้นถูกต้องธาตุอาหารสมบูรณ์จริงแต่ปลาเนี่ยอาหารเม็ดเนี่ยเมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะอืดไปอืดในท้องมันเองอะการลักษณะการย่อยจะยากเราเคยเลี้ยงมาแล้วอาหารเม็ดทั้ง3เวลานะฮะอัตราการโตเนี่ยมันสู้เรากินพวกปลาเป็ดอย่างเมื่อก่อนนี้ไม่ได้ไอ้คุณไม่เลี้ยงปลาเป็ดให้ตลอดล่ะ
0: เออใช่
2: จะได้มันจะได้โต
0: จริงพี่กําลังจะพูดเลย
2: เพราะว่าปลาเป็ดเมื่อตอนก่อนกับสมัยเนี้ยราคามันแตกต่างครึ่งนึงปลาเป็ดโล7บาทตอนนี้13บาทแล้ว
0: อุ้ยครึ่งๆ
2: ครับผม
0: ทั้งหมด11บ่อเนี่ยพี่ใช้เท่าไหร
2: ่กินมื้อละตันกว่าฝ่าม
0: ื้อละตันกว่าม
2: ื้อละตันกว่า
0: พูดเหมือนน้อย
1: มื้อละตันกว่าไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับพี่และที่เห็นกองพะเนินอยู่ตรงนี้ก็คือปลาเป็ดหรือปลาจั๊บซึ่งก็คือปลาตัวเล็กๆหลากหลายชนิดวัตถุดิบสำคัญสำหรับอาหารมื้อเที่ยงของปลาช่อนเขาล่ะครับ
4: สาเหตุที่เราต้องใส่ลำผสมเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยเหยื่อจะเหลวเกินไปเพราะฉะนั้นเราต้องไม่เหนียวเนี่ยพอปั้นแล้วปักออกมาเนี่ยแล้วโยนลงไปน้ำมันจะไม่ละลายได้ได้เพื่อนมือหน่อยโยนป้อมมันก็คือไม่ละลายมองลักษณะก็คือไม่ละลาย
5: ก็คือการผสมลำเนี่ยได้ทำให้แบบ
4: มันเหนียวขึ้น
5: มันเหนียวขึ้น
4: เหนียวขึ้น
5: อารมณ์เหมือนถ้าทำลูกชิ้นเนี่ยก็ใส่แป้ง
4: ใช่ใช่
5: อ๋อแต่เนี่ยไม่ใช่ลูกชิ้น
1: อาหารมื้อเที่ยงพร้อมแล้วแม่น่าทานไหมล่ะครับคุณผู้ชม
0: อาหารเนี่ย1กระป๋องเนี่ยประมาณ13กิโลฮะปลาช่อน1ตัวจะได้น้ำหนักเนื้อประมาณ1กิโลกรัมเนี่ยจะต้องกินอาหารประมาณ 3-5 กิโลกรัมคิดดู 3-5 พูดง่ายๆอ่ะกินเกือบครึ่งถังเนี่ยกว่าจะได้1กิโลอ่ะว้าวนักไม่ใช่น้ำหนักปลานะถังเนี่ยนักถือนานๆหนักมากเห็นเขาโดดเขาโดดเนี่ยคือไงเขาโดดขึ้นมากินแล้วก็โดดออก
2: ไม่ใช่มันงับเหยื่อแล้วโดดออก
0: ขึ้นมาจากข้างล่าง
2: มาจากข้างล่างงับเหยื่อแล้วโดดออก
0: แล้วโดดออก
2: ตัวเล็กจากวัวตัวใหญ
0: ่พี่มันไม่เล็กนะที่มันกระโดดไปมันมีใหญ่กว่านี้เหรอ
2: ใช่มันใหญ่กว่านั้นอีกเนี่ยตัวนี้ตัวกินกี่โลกว่าเห็น
1: ที่ฟาร์มแห่งนี้จะให้อาหารปลาช่อนวันละ3มื้อนะครับเช้าก็จะเป็นอาหารเม็ดเที่ยงก็จะเป็นปลาเป็ดผสมกับรำส่วนตอนเย็นจะเป็นหัวปลาบดผสมกับรำซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงทั้งหมดกว่า8เดือนด้วยกันล่ะครับ
0: ผมอยากรู้เลยพี่เลี้ยงปลาครั้งนึงเนี่ยสักประมาณที่บอกประมาณ8เดือน
2: นะครับ8เดือนนะ
0: ถ้าเลี้ยงอย่างสูตรพี่เนี่ยฮะก็คืออาหารเม็ดเที่ยงปลาเป็ดเย็นเป็นหัวปลา
2: ใช่ใช
0: ่8เดือนเฉลี่ยเนี่ยไซส์เขาประมาณเท่าไหร
2: ่ไซส์กงตลาดกงตลาดหมายถึงว่ามีทั้งโบ
0: โบคือ
2: ปลาโบคือโลกว่า
0: ตัวละโลกว่า
2: ตัวละโลกว่ามีแล้วก็มี78นะครับ
0: จะไปขีด
2: จะไปขีดเป็นปลาเผาอะ
0: ปลาเผา
2: ปลาพิมพ์นิยมสมัยน
0: ี้ไซส์นี้คือปลาเผา
2: แล้วก็มันเป็นปลาซ่าหมายถึง5ขีด
0: ปลาซ่านี่
2: ต้มปลาซ่าแกงเป็ดซ่าอะไรต้มปลาซ่าเนี่ยฮะแล้วก็มีปลาตัวเล็กลงมาคือมีทุกไซส์

0: แล้วตัวเล็กเราไม่เลี้ยงต่อก็ขายไปอย่างนั้นเลยเหรอ
1: มันไม่ได้ครับคือปลาช่อนเนี่ยเป็นปลาที่ตื่นง่ายเมื่อเราจับกันต้องจับครั้งเดียวให้หมดแต่ไม่ใช่จับวันเดียวหมดนะ
0: ครับ
1: ก็คือว่าอย่างที่ผมเคยเกริ่นให้ฟังแล้วว่าเอาอวนลากมาวันนี้ใช้2ตันวันนี้ใช้ตัน5อะไรก็ขึ้นมาตามจำนวนนั้นจนกว่าจะหมดบ่อถามว่าบ่อเนี้ยถ้าเกิดว่าจับกันจริงๆแล้วสักกี่วันจริงๆแล้วประมาณ5วัน
0: ต่อ1บ่
1: อ1บ่อ
2: ปลาช่อนถือว่าเป็นปลาที่ตกใจง่ายแล้วถ้าวันไหนเขาตกใจไม่กินอาหารที่เตรียมไว้จะทำยังไงล่ะครับพี่สมคิด
1: เนี่ยเมื่อไม่กี่วันเนี่ยมันหลุมพอดอู้ๆมาต้นกล้วยหัก 2-3 ต้นจากนั้นปลาก็ไม่กินเหยื่อเลยไม่กินอาหารเลยพอไม่กินเลยทำไงครับอาหารที่ผมบดมาแล้วเนี่ยเอาไปเก็บก็ไม่ได้เพราะมันละเอียดแล้วเก็บไปชั่วโมงเดียวมันก็จะอืดแล้วเสียทิ้งก็ต้องวิ่งกลับมาให้ปลาดุก
0: คือพูดง่ายแกจะได้กินอาหารปลาช่อนก็ต่อเมื่อปลาช่อนเขาตกใจกินไม่ได้ใช
1: ่
0: นี่เลี้ยงไว้เผื่อเหตุการณ์
1: เผื่ออาหารตัวนี้เหลือ
2: แม่ก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีทีเดียวครับดูเหมือนว่าการเลี้ยงปลาดุกควบคู่กับการเลี้ยงปลาช่อนจะได้ประโยชน์มากเลยนะครับพี่แต่ยังไงก็ขออย่าให้ปลาช่อนเขาตกใจบ่อยเลยนะครับเดี๋ยวปลาดุกจะอ้วนไปซะก่อน
0: ที่เห็นต้องมีตะข่ายล้อมเงี้ยกันปลากระโดด
1: กันนกฮะนี่ค่ะที่ถ่ายก็คือกันนกเลย
0: นก
1: โดยเฉพาะเลย
2: ในน้ำมีปลาบนฟ้ามีนกบินเต็มไปหมดเลยครับและก็ถือว่าเป็นปัญหาสำหรับปลาช่อนที่ยังมีขนาดเล็กล่ะครับ
1: ตัวที่ร้ายสุดก็คือนกกระน้ำ
0: นกกระน้ำนกกระยางเหรอ
1: นกกระน้ำตัวดำๆอ่ะ
0: อ๋อเคยเห็น
1: นกกระน้ำใช่ไหมเขาบินอยู่ตามอากาศเนี่ยถ้าเห็นปลาตัวเล็กๆผุดเนี่ยเขาจะพุ่งดิ่งลงมาจะเป็นน้องตุ้มดาวลงไปขึ้นมาคือคาบนกคาบปลาขึ้นมาเลย
2: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ากว่าจะได้ปลาช่อนตัวโตๆไปขายได้ชื่นใจคนเลี้ยงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยต้องใช้ความรู้และประสบการณ์อย่างมากเลยทีเดียวจึงจะยืนหยัดอยู่ในยุทธจักรนี้ได้สุดยอดเลยครับพี่สมคิดเห็นวิธีการเลี้ยงปลาช่อนแล้วตอนนี้ก็มาคุยกับพี่เขาหน่อยดีกว่านะครับว่าการตลาดปลาช่อนของพี่สมคิดเขาเป็นยังไงกันบ้าง
0: ตลาดเป็นยังไงบ้างพี
1: ่ตอนนี้เราคือเรามีในญี่ปุ่นทำมาตั้งแต่พ่อยันลูกมีความมาตรฐานพอสมควรมาจับทุกปีทุกครั้งที่เรามีปลา
0: คือเจ้าหลักของเรา
1: เจ้าหลัก
0: กิโลเท่าไหร่
1: กิโลเท่าไหร่นี่ก็ขึ้นอยู่กับในช่วงเดือนนั้นๆถ้าโดยเฉลี่ยคิดว่าไม่น่าจะต่ำจาก100บาทนี่120เนี่ยได้แน่แต่130เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะไปถึงหรือเปล่า
0: โอ้โหสูงเหมือนกันนะ
1: สูงครับล่าสุดผมจับเมื่อเดือนกันยาจับปลาไป 1,500 ลังลัง50โลราคาขึ้นไปเรื่อยในเดือนนั้นน่ะพอจะจับเสร็จผมได้125คนก็ฟังแล้วเอ๊ะแล้วทำไมพี่ไม่รอจับ125ทีเดียวจะได้เยอะๆ
0: ทำไมไม่รอปลาแพงมีเหตุผลแน่นอน
1: มีเหตุผลคือพ่อค้าเนี่ยเค้าก็จะไล่คิวมาถ้าหากผมไม่จับเค้าก็ไม่จับเจ้าต่อไปผมก็ตกคิวไปเพราะนั้นถึงคิวต้องไปอีกคำถามนึงทำไมต้องขายพ่อค้าคนเดียวล่ะคนอื่นไม่ขายบ้างล่ะ
0: นั่นแหละผมก็เลยจะถามพี่เลยเจ้าอื่นน่ะไม่มีหรอ
1: มีแต่ว่าพ่อค้าบางคนเนี่ยกดราคาถ้าเกิดว่าถึงเวลานั้นเนี่ยเงินทุนหมุนเวียนของเราไม่มีไม่พอ5บาทเขากินไปคิดไปแล้วดีไปกิโลจับไปก็สักบ่อวะเสียดุลไปแล้ว5บาทต่อ1บ่อ200ลัง 10,000 โล 50,000 หายไป
0: นี่ทำเป็นเล่นมั้ยนะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีกลไกของการทำงานมากมายที่เราจะต้องเลือก
0: เราเลี้ยงปลาช่อนเราขายปลาช่อนละ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ในระหว่างนั้นเนี่ยเรามีรายได้เสริมอะไรมาจากตรงไหนบ้าง
1: รายได้เสริมก็คือบางครั้งเราไปซื้อปลามา
0: เหมือนแพร่ปลา
1: เหมือนแพร่ปลา
0: อย่างทำอย่างนี้ทำตามออเดอร์เลยใช่ไหมออ
1: เดอร์เขาสั่งเขามีไม่ออเดอร์ก็มีมันขึ้นอยู่กับเราหาของได้โทรไปบอกเขาว่าวันนี้มีของอย่างนี้อย่างนี้นะ
0: อันนี้คือทำอะไรให้เขา
1: อันนี้ทำเขาร้านอาหารก็จะไปทำพวกแปะซะ
0: นี่มีมาตลอดมีปลาหลากหลายชนิดปลาช่อน
1: มีปลาช่อนม
0: ี
1: ปลาโกด
0: ปลาหมอ
1: มี
0: หมดเลยก็คือทำเป็นแพปลาให้ครอบครัว
1: นั่นลักษณะนั้นถ้าใครคิดจะทำเนี่ยก็ลองศึกษาดูก็ต้องคำนวณตัวเองดูว่าคุณจะทำมากทำน้อยทำเล็กทำใหญ่ก็แล้วแต่คือถ้าคุณทำอาชีพอะไรอยู่ได้แล้วก็เอาปลาเนี่ยเป็นอาชีพเสริม
2: แม้ว่าจะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆแต่ก็สามารถพลิกแพลงเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสจนสามารถอยู่ได้ในยุทธจักรการเลี้ยงปลาช่อนมากกว่า30ปีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่สมคิดศรีโพงามคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
3: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
4: ไม่เป็นไรสบายมาก แล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
3: นี
4: ่ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
3: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรอะไรก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

มนึกถึงชีวิตของผมเองน่ะเมื่อก่อนน่ะเขาก็อาจจะมีคนรวยคนมีเงินอยู่บ้างอย่างผมเนี่ยมันจนอยู่เนาะตอนนั้นอ่ะไม่รู้จะทำยังไงสมัยนั้นน่ะผมลำบากนะแต่ตอนนี้ผมมองอะไรก็เห็นคนมอญเนี่ยคือว่ามหัศจรรย์เราทำไปเราก็กินไปคือว่ามันช่วยเป็นเรื่องสุขภาพของเราด้วยนะมันช่วยเรื่องอาชีพด้วยนะอาชีพที่เราเมื่อก่อนไม่มีทำตอนนี้มันมีอยู่แล้วตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราภูมิใจมากนะครับ

เมื่อความรู้ในการทำเกษตรมีไม่มากทางเลือกในการทำการเกษตรแทบติดลบชัดชัยบัวแสนทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยที่ชีวิตเขามีแต่ขาดทุนและเป็นหนี้เพิ่มขึ้นทุกปี

0: ชีวิตเมื่อสมัยก่อนก็ทำแต่ไร่ปลูกข้าวอย่างเดียวอย่างอื่นเราก็ไม่รู้จะปลูกอะไรแล้วปลูกข้าวพอเลี้ยงอาชีพไปปีๆไปครับเราทำตรงนี้พอดินมันเชื่อมโยงไปปุ๊บเราก็ไปย้ายทำที่ใหม่มันคือว่าเลื่อนลอยครับตอนนั้นไม่มีความรู้อะไรสักอย่างในด้านการเกษตรไม่มีทางเลือกเลยเพราะว่าเหมือนเราอยู่ในความมืดมองอะไรไม่เห็นอะอย่างเงี้ยครับก็เห็นแต่กินข้าวทุกวันก็ทำแค่นั้นครับ
1: เมื่อหลายคนที่ไม่ใช่แค่ฉัตรชัยมีความคิดเช่นนี้พื้นที่ป่าทางภาคเหนือจึงกลายเป็นไร่ข้าวข้าวโพดและขยายออกไปอย่างไร้ทิศทางและกลายเป็นภูเขาหัวโล้นสุดลูกหูลูกตา

0: ก่อนที่ความคิดเลื่อนลอยจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆชัดชัยโชคดีได้รับโอกาสเข้าร่วมอบรมกับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสครั้งนั้นเหมือนแสงส่องชีวิตใหม่ให้กับชัดชัยให้หยุดความเลื่อนลอยของตัวเองไว้แค่นั้น
1: มีโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าเข้ามาในภูพยัคฆ์พอดีพวกผมนี่ก็ได้เข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ด้านการเกษตรพอดีว่ามาได้เรื่องมอนเข้าปลูกเราก็ดูว่าเอ๊ะพื้นที่ตรงนี้ไม่เคยเห็นเลยเราก็อยากปลูกแล้วก็ทดลองมากินเอ๊ะมันก็อร่อยอย่างนี้เราก็เลยเอาต้นพันธุ์เนี่ยมาทดลองปลูกแค่3ต้น

0: พื่อว่าเราจะได้เปลี่ยนชีวิตที่ในอดีตอะที่มันลำบากอะอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่อย่างนี้ครับ
1: ต้นหม่อน3ต้นที่ได้รับจากโครงการพระราชดำริภูพยัคฆ์ชัดชัยนำมาปลูกลงในแปลงโดยหวังว่าพืชตัวใหม่นี้จะทำให้เขาพบทางรอดได้ในอนาคต

ตอนนั้นปีแรกยังไม่คิดว่าจะขายได้ก็แค่อยากมาลองปลูกเราไม่รู้ว่าตลาดเป็นยังไงเราถามทางสถานีว่าผลผลิตมอนที่เราไปปลูกนะมันออกไปแล้วเราจะทำยังไงก็ลองเอามาขายดูผมปลูกไปแล้วที่จริงผมไม่คิดว่าจะเป็นเงินสุดท้ายผมก็ได้เงินมาโอ้ก็ดีใจ

0: จากต้นหม่อนเพียง3ต้นถูกขยับขยายเป็นหลายร้อยต้นชัดชัยเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่บนที่ดินทำกินของตัวเองอีกครั้ง
1: ก็เลยขยายพันธุ์เพิ่มจาก3ต้นมาเป็น100ต้นนะพอ100ต้นก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกแล้วขยายไปอีก100ต้นเป็น200นะ200ต้นละนะจนถึงปัจจุบันนะพอเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าน่าจะสร้างอาชีพให้กับครอบครัวแน่นอนผมคิดไปอย่างนั้นเราไม่ต้องใช้แรงมากนะเราใช้นิดๆเราก็อยู่ได้พออยู่พอกินอย่างนี้ครับไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นอย่างนี้

0: และนี่เป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ชักชัยมองเห็นช่องทางในการเปลี่ยนแปลงอาชีพของตัวเองและเพื่อนบ้านที่สนใจในพืชตัวนี
1: ้วิธีการผลิตให้มันออกนอกฤดูไม่ว่าในฤดูกาลเราก็ต้องท็อปยอดเหมือนกันถ้าเราไม่ท็อปยอดถ้าเราปล่อยไปเนี่ยมันจะลูกมันจะเล็กแล้วก็ไม่โตนะมันจะรีบอย่างเงี้ยครับนี่คือวิธีการการ
2: ชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงหรือว่าชุมชนเราก็ได้บอกไปแล้วให้ไปปลูกพืชตัวนี้นะไม่ปลูกละปลูกก็ไม่ได้ขายเขาก็ว่าเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำปุ๊บเขาเห็นน่ะเราทำแล้วเราขายได้เงินขึ้นมาเขามาขอว่าเราขอปลูกได้ไหมอย่างนี้แล้วก็วิธีการปลูกยังไงเขาจะมาถาม
3: ไอ้แต่ก่อนมันก็ทำไร่ทำสวนเนี่ยอยู่แบบลำบากอ่ะเพราะว่าเราไปหาเงินอะไรก็ไม่เคยได้ดิน20กว่าปีเนี่ยทำไร่ไม่ได้ละก็มาดูแปลงของพี่ชัดชัยครับเราก็ไปทดลองของเราปลูกดูเราปลูกมาหลายอย่างแล้วมันไม่ได้ผลผลิตแบบนี้เรามาปลูกตัวนี้รสชาติมันก็อร่อยกินแล้วก็หวานด้วยเรื่องดีที่สุดคือว่าไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้ายาทุกชนิดไม่ได้ใช
1: ้วิธีการเก็บก็ดูแบบลูกดำๆอย่างนี้ครับถ้าแดงไม่ได้เพราะว่าการตลาดลูกค้าเขาจะไม่เอานะดำแบบดำๆเลยนะเวลาไปชงก็ต้องไปคัดอีกทีหนึ่งเพื่อให้ผลผลิตตรงนี้ได้คุณภาพแนะนำเขาต่อนะใครสนใจก็มาหาบางครั้งผมก็ต้องไปบอกเขานะว่าต้องปลูกพืชตัวนี้

0: เพราะฉะนั้นความรู้ตรงนี้ผมก็ต้องให้เขาต่อไป
1: มากไปกว่าการเป็นผู้รับในวันนั้นวันนี้ชัดชัยเป็นผู้ให้ในสิ่งที่เขาพอจะถ่ายทอดความรู้การทำกินให้แก่ชาวบ้านด้วยพืชความหวังใหม่ตัวนี้

0: หม่อนสายพันธุ์เชียงใหม่หนึ่งของที่นี่เป็นหม่อนสำหรับกินลูกหรือที่เรียกว่ามันเบอรี่ซึ่งถือเป็นผลไม้ตระกูลเบอรี่ชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูงและไม่ใช่หม่อนสายพันธุ์ที่นำไปเลี้ยงตัวใหม่ลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้คือปลูกง่ายโตไวในทุกพื้นที่โดยปกติจะให้ผลผลิตปีละหนึ่งรอบแต่ด้วยประสบการณ์ลองผิดลองถูกของชัดชัยทำให้เขาค้นพบวิธีที่ทำให้หม่อนผลิตผลนอกฤดูกาลได
1: ้ก็ลองผิดลองถูกมาตลอดว่าเนื่องจากว่าเพราะว่าเราตัดปุ๊บเราแต่งกิ่งเนี่ยเราสังเกตดูว่ามันจะแตกพร้อมมันออกผลผลิตออกมาเราก็เลยคิดว่าเออกิ่งที่มันเขียวมันค่อยออกแต่ถ้ากิ่งสีน้ำตาลถ้าเราตัดมันจะเป็นลูกออกมาเราก็เลยสังเกตตรงนี้มาตลอดเพราะลองผิดลองถูกมาตลอดนะครับกว่าจะค้นพบวิธีนี้6ปีถึง7ปีเนี่ยนะครับกว่าจะรู้ว่าเออเวลาเราปล่อยลูกหม่อนมันจะลูกเล็กแล้วก็รสชาติจะไม่ได้ถ้าเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยอย่างน้อยกิ่งที่มันขึ้นมาเนี่ยเราก็ให้ดูว่าสังเกตดูที่ตาว่าห้ามเกิน5ตานะในช่วงนี้ถ้านอกฤดูกาล3ตามันจะดีกว่าลูกมันจะติดทุกตาเลยนะเพราะฉะนั้นในการปล่อยกิ่งไปยาวเกินไปมันก็ไม่ดีอีก
2: ถ้าเป็นปกติมันจะให้แค่รอบเดียวครับปีละครั้งมันจะออกดอกไปเดือนกุมภามีนามันจะเริ่มเก็บผลผลิตนะถ้านอกฤดูกาลก็ช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาครับ

เรามามีการเปรียบเทียบระหว่างไม่ตัดแต่งกิ่งกับตัดแต่งกิ่งเนี่ยท็อปยอดเนี่ยลูกจะใหญ่ถ้าเราปล่อยลูกมอนเนี่ยมันจะแดงๆนะมันไม่ค่อยฉุกแล้วก็มันร่วงเพราะฉะนั้นวิธีการตัดแต่งเนี่ยเราต้องตัดทั้งหมดไปเลยไม่ให้มันเหลือนะเวลามันแตกมันจะได้แตกเต็มที่นะ

0: ชัดชัยปลูกหม่อนอย่างเข้าใจธรรมชาติโดยเขามีความเชื่อว่าพืชตัวนี้แข็งแรงและต้านทานโรคได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี
1: ไม่จำเป็นต้องไปดูแลมากครับเนื่องจากมันเบอร์รี่เนี่ยดูแลง่ายเราก็ไม่ต้องใช้ชันเคมีเราเอาจอบแค่ได้หญ้ารอบๆโคนเพื่อให้ไม่แย่งอาหารจากต้นหม่อนนะครับใช้ปุ๋ยหมักใช้รอบโคนต้นนะครับก็ดูแลแค่นี้แต่มันปลูกได้ทุกพื้นที่แต่ผลผลิตแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันบางพื้นที่อาจจะแห้งครับแห้งไม่มีน้ำลูกจะเล็กที่เราเนี่ยลูกอ้วนมีน้ำเยอะก็เราทำมาก็ไม่เคยใช้ชานเคมีอะไรสักอย่างนะเมื่อเราผลิตเราก็ต้องให้ผู้บริโภคปลอดภัยนะต้องได้สุขภาพดีไม่ใช่เราทำไปเพื่อเอาเงินมันไม่ใช่ครับเราทำเพื่อทุกคนบริโภคไปแล้วได้ประโยชน์มากที่สุด
0: สรรพคุณของผลหม่อนสดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงหัวใจบำรุงสายตาบำรุงเส้นผมให้ดกดำและแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีผลผลิตในแปลงหม่อนของฉัตรชัยจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมและนอกฤดูกาลคือช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในพื้นที่2ไร่ถูกจัดสรรเป็นแปลงในการเก็บอย่างเป็นระบบแบบครอบครัว
1: เวลาหม่อนมันชุกเยอะๆก็จะอาศัยแรงงานญาติพี่น้องอย่างนี้ครับก็จะไปช่วยเอามือกันอย่างนี้ครับวันนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันพรุ่งนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันมะรืนไปเก็บของเจ้านี้มันก็จะครบรอบของเราเก็บพอดีอย่างนี้ครับถ้าเราไม่จัดการ50ต้นก็ไม่ทันลูกหม่อนที่จะเก็บขายได้ก็ลูกในลักษณะดำอย่างนี้ครับดำจริงๆครับถ้าเป็นชีแดงเนี่ยมันจะอมเปรี้ยวเวลาเขาไปสกัดทำแบบน้ำหม่อน 100% ไม่ได้ครับถ้าดำในรสชาติจะหวานครับวิธีก็ต้องเก็บเบาๆเราไปกำแรงก็ไม่ได้นะค่อยๆเก็บนะทีละลูกทีละลูกเป็นผลไม้ที่บ่อช้ำง่ายแล้วก็เสียง่ายนะครับการเก็บการบรรจุถุงอะไรอย่างนี้ต้องละเอียดอ่อนครับ

ลผลิตเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณครั้งละกว่า50กิโลกรัมต่อรอบต่อวันซึ่งผลผลิตทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยังโรงรับซื้อหม่อนของกลุ่มต่อไป

0: มื่ออาชีพปลูกหม่อนเข้ามาในหมู่บ้านจนเกิดเป็นอาชีพที่แพร่หลายของคนในชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนผลสดภูพยัคฆ์จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นอีกแรงในการขับเคลื่อนตลาดให้แก่ผู้ปลูก
1: คือว่าทุกคนเนี่ยก็มองเห็นว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นอาชีพที่ว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับทุกคนอ่ะอย่างกลุ่มเนี่ย ก็ต้องจัดระบบตั้งแต่แปลงระบบการเก็บนะเขาจะจัดการกันเองนะหมุนเวียนกันเก็บนะอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ไปส่งที่โรงรับซื้อนะก็เราก็ต้องจัดพนักงานรับซื้อต้องไปคัดเกรดอีกทีนึง
2: งวดนี้ผมกำลังเก็บงวดที่2งวดแรกประมาณ50โลเมื่อก่อนก็ทำข้าวโพดข้าวโพดนี่ต้องใช้สารพิษเยอะและหม่อนนี้ไม่ต้องใช้สาร
3: แต่ก่อนเราทำไรข้าวไรไม่ได้กินเนี่ยเรามาทำหม่อนเนี่ยเราก็เอาเงินนี้มาซื้อข้าวกินไรมันยังอยู่ได้ทั้งปีครับเมื่อกี้นี้60กิโลแล้วก็เพิ่งมาส่งตอนเที่ยงนี่อีก50โลก็ไปเก็บอีกประมาณถึง3โมงหมดพอดีในกลุ่มนี้แล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทั้งแพ็คกิ้งอะไรทั้งก็คั่นที่เม็ดแดงๆออกแล้วก็เอาอันที่เป็นสีดำที่ตลาดต้องการเราก็เอาไว้อันที่ตลาดไม่ต้องการเราก็คัดทิ้งแล้วรูปเราบางครั้งเราอบแห้งแล้วก็ปั่นเป็นน้ำมาแล้วก็แพ็คขวดใส่ขวดบรรจุใส่ขวดเสร็จแล้วก็ส่งขาย

0: ถอนสดก็มีการกระจายตลาดอย่างเช่นตลาดโครงการหลวงที่ดอยคำสองคือว่านายชวนจิตของชวนพระองค์สามคือนครปฐมตลาดเดิมเนาะเขาก็รับซื้ออยู่ดีคือว่าเราต้องไปเจาะตลาดเพิ่มอีกคือว่าตลาดย่อยนะตอนนี
1: ้ผลผลิตเกี่ยวกับหม่อนในชุมชนกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆความตั้งใจของฉัตรชัยที่อยากให้คนในชุมชนเปลี่ยนอาชีพที่เลื่อนลอยเริ่มเห็นผลแต่ในเรื่องของการตลาดยังเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก
0: ไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องไปเบียดเบียนเรื่องป่าจากเมื่อก่อนเนี่ยทำร้ายทรัพยากรมามากนะก็เรามาคิดตอนนี้ว่าพื้นที่

0: เรามีแค่นี้เราก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เราดีใจตรงนี้ชุดท้ายเราก็สามารถกระจายความรู้ตรงนี้ให้ชุมชนหรือว่าบ้านข้างเคียงถ้าเราช่วยคนอื่นได้นะเราสามารถจะช่วยธรรมชาติมากขึ้นนะถ้าเราไม่ช่วยคนอื่นเหมือนกับเราไม่ได้ช่วยธรรมชาติเลยอย่างเงี้ยครับเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะต้องช่วยกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราได้ดีคนเดียวเราไปคนเดียวไม่ได้
1: จะมีกี่สักโอกาสที่เข้ามาท้าทายในชีวิตและจะมีสักกี่คนที่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้ฉัตรชัยพบแล้วว่าพื้นดินทำกินมีค่ามหาศาลและเขายังไม่ลืมที่จะมองกลับไปยังคนข้างหลังที่พร้อมจะเดินไปกับเขาในวันข้างหน้า

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

แห่งสาธารณรัฐฮังการีในโอกาสวันชาติของฮังการีซึ่งตรงกับวันที่20สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอันดราชบาลินบากาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสวันชาติของฮังการีข้าพเจ้าขอส่งความอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีบนรากฐานอันมั่นคงของความปรารถนาดีน้ำใจไมตรีและความเข้าใจที่มีต่อกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยและฮังการีได้สร้างเสริมความร่วมมือสำคัญทางการค้าการลงทุนและการเกษตรให้เข้มแข็งขึ้นในขณะนั้นเราได้ขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะกระชับความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันในทุกๆด้านให้แน่นแฟ้นเพื่อความสำเร็จและประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนของเราทั้งสองพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569วันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมมีพรสวรรค์อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรในการพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดครั้งที่179ของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ที่ออกหน่วยให้บริการขาเทียมในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศปีละ5ครั้งโดยมีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานจำนวน121รายพระราชทานขาเทียมแก่ผู้แทนคนพิการขาขาดที่ได้รับขาเทียมพระราชทานจำนวน6รายและพระราชทานอุปกรณ์ประกอบอาชีพตัดผมและเพาะเห็ดให้แก่ผู้แทนคนพิการขาขาดจำนวน3รายโดยครั้งนี้ร่วมกับจังหวัดพิจิตรวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้สนับสนุนมูลนิธิจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง20สิงหาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอันเป็นการสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการช่วยเหลือผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ทุกเชื้อชาติและศาสนาให้ได้รับขาเทียมที่ดีมีคุณภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามปกติไม่เป็นภาระต่อตนเองหรือครอบครัวมีผู้พิการขาขาดรับบริการ172คนเป็นผู้ที่เคยได้รับขาเทียมมาแล้ว141คนยังไม่เคยได้รับขาเทียม5คนและผู้พิการที่สภาพต่อขายังไม่พร้อมต่อการทำขาเทียมจำนวน25คนทั้งยังให้บริการทำขาเทียมใหม่จำนวน146คนซึ่งสาเหตุของการสูญเสียขาได้แก่อุบัติเหตุจราจรโรคเบาหวานและเส้นเลือดอุดตันการเหยียบกับระเบิดความพิการแต่กำเนิดและอุบัติเหตุอื่นๆนอกจากบริการทำขาเทียมให้แก่คนพิการแล้วมูลนิธิได้ร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดอบรมหลักสูตรขาเทียมให้แก่แพทย์นักกายภาพบำบัดและนักกายอุปกรณ์จำนวน21คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเชื่อมต่อการรักษาสู่การฟื้นฟูระบบบริการผู้สูญเสียแขนขาโรงพยาบาลพิจิตรจากปัญหาผู้ป่วยได้รับการส่งต่อฟื้นฟูไม่เป็นระบบส่งพบแพทย์ล่าช้าแก้ไขโดยเปิดคลินิกฟื้นฟูผู้สูญเสียแขนขาประเมินโดยทีมสหวิชาชีพ
นิทรรศการก้าวใหม่ที่มั่นคงบูรณาการดูแลผู้ป่วยคนพิการคืนคุณค่าสู่สังคมของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินจังหวัดพิจิตรโดยตรีพร้อมของตอขาเสริมสร้างกำลังกล้ามเนื้อการทรงตัว

และการเดินสำหรับการส่งต่อทำขาเทียมให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ได้จัดทำโครงการต่อบ้านเติมสุขเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ในอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรตั้งแต่ปี2566ถึง2569ได้ปรับปรุงที่อยู่อาศัยจำนวน77หลังเทศกาลปันน้ำใจเพื่อก้าวใหม่ด้วยขาเทียมโรงพยาบาลบางบุญนาจังหวัดพิจิตรได้ดำเนินงานโรงงานทำขาเทียมพระราชทานในโรงพยาบาลเริ่มเปิดบริการเมื่อปี2559และให้บริการทำขาเทียมเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการทำขาเทียมช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคนพิการขาขาดและโครงการปันน้ำใจสู่กำลังพลและครอบครัวที่ทุพพลภาพโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมืองมีกำลังพลและครอบครัวที่ทุพพลภาพจำนวน20รายได้ส่งเสริมทักษะอาชีพผ่านโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรและโครงการส่งเสริมอาชีพร้านกาแฟโดยความร่วมมือกันของทีม3ประสานและทีมสหสาขาวิชาชีพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐภคินีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานและนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิขาเทียม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลเวลา 17:33 วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพระพักตร์อิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่2เมษายน2569สิริอายุ89ปีพรรษาที่68พระพรหมวชิรสุธีชื่อเดิมว่าสุคนบุญส่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นอภิพลเกิดวันที่13มีนาคม2480บิดาและมารดาชื่อนายทูบและนางละมูลบุญส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลวัดปลักไม้ลายจังหวัดนครปฐมเมื่อยายถึงแก่กรรมได้บรรพชาเป็นสามเณรบวชหน้าไฟและไม่คิดลาสิกขาจากนั้นไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมต่อมาปี2497ไปศึกษาต่อที่วัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและบรรพชาใหม่โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชุรยานวงศ์ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ในปี2500จึงได้อุปสมบทและศึกษาพระปริยัติธรรมต่อจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกปริญญาธรรม5ประโยคและได้ปฏิบัติภารกิจทางพระศาสนาและการคณะสงฆ์มากขึ้นตามลำดับเป็นกำลังสำคัญในการบุกเบิกและอำนวยการก่อสร้างอาคารและอารามรวมถึงพุทธสถานต่างๆเช่นวัดญาณสังวรารามจังหวัดชลบุรีพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลประสบกิจสนองงานการพระศาสนาการคณะสงฆ์และการพระอารามมาอย่างมั่นคงยาวนานเจริญในสมณศักดิ์และตำแหน่งทางการคณะสงฆ์ได้รับแต่งตั้งที่สำคัญเช่นเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระรองเจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 19:40 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระรองเจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์

นั่งดูสิทธิ์มหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกองเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วอุบาสกโรงเจซัมเป้าจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้านำเสด็จหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีในการนี้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามลงมาอย่างมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงยืนที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานกระดาษเงินกระดาษทองแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จข้ามสะพานโอคสงสาร7 เที่ยวจากหัวสะพานทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกเดินทวนตามเข็มนาฬิกาขณะนี้ทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานและที่หัวสะพานทิศตะวันตกอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวกลับ 3 เที่ยวจากหัวสะพานทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกเดินตามเข็มนาฬิกาขณะนี้ทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานต่อจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้านำเสด็จหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอุบาสกโรงเจซัมเป้ายืนสวดพระพุทธมนต์

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระวิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:49 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพยุรบงสาวาสกรุงเทพมหานครแปดรูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานกรมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกเข็มเกียรติคุณและรางวัลแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา

ในพระอุปถัมภ์วันนี้เวลา 9:35 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปยังหอประชุมเปรม100ปีมหาวชิราวุธในการนี้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ1รายประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีประธานโล่รางวัลแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนดีเด่นครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่นครูผู้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนดีเด่นครูผู้ปฏิบัติงานบริหารจัดการดีเด่นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาดีเด่นและผู้ปกครองปฏิบัติหน้าที่ผู้ปกครองดีเด่นและประธานถ้วยรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มถวายราชสักการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้หัวข้อพระราชปณิธานงานศิลป์มรดกแผ่นดินสยามการแข่งขันสเปลลิ่งบีคอมเพทิชันประจำปี2569ระดับประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6และการแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษ MVSK English Quiz 2026ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2439นับเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกในภาคใต้และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสงขลาโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคติยานีมหาธีรราชธิดาทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์เมื่อพุทธศักราช2552ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 3,955 คนครูและบุคลากร275คนมีนายวัฒนาถนอมศักดิ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโอกาสนี้มีพระดำรัสประทานกำลังใจแก่ครูและบุคลากรเรื่องการดูแลนักเรียนต้องมีความเอาใจใส่และอดทนเสมือนหว่านเมล็ดพันธุ์ลงบนดินหากหมั่นรดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุ์ก็ย่อมเติบโตเป็นกล้าไม้ใหญ่ที่แข็งแรงเป็นเยาวชนที่เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีอย่างมีคุณภาพพร้อมที่จะทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคติยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวรรณาพระวรราชเทวีที่ทรงส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนและราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชาติสืบไปหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์บรรในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 21:08 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีถวายอาลัยหรือซำเฮียงและพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบูชาเทพพยดาฟ้าดินทรงถวายเครื่องสักการะประกอบด้วยดอกไม้น้ำชากับข้าวข้าวผลไม้เครื่องกระดาษและไม้กลองเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วทรงรับไม้กลองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีประธานแก่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปประกอบพิธีเบิกกลองจากนั้นทอดพระเนตรการประกอบพิธีซำเฮียงซึ่งเป็นพิธีกรรมเส้นไหว้บรรพบุรุษ

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามแบบประเพณีจีนโบราณเพื่อแสดงความกตัญญูอุทิศส่วนกุศลและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีนายประสิทธิ์ภักดีพานิชพงศ์เป็นประธานในพิธีเริ่มด้วยพิธีชำระมือมีความหมายถึงการสำรวมกายวาจาใจก่อนเข้าสู่พิธีถวายความอาลัยจากนั้นประธานพิธีและผู้ร่วมพิธีถวายคำนับ3ครั้งเพื่อเป็นการน้อมรับการเสด็จดวงพระวิญญาณที่เสด็จมายังมณฑลพิธีเพื่อทรงเครื่องสักการะที่จัดถวายต่อจากนั้นประธานพิธีจุดเทียนธูปหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายเครื่องสักการะราดเหล้าลงบนต้นไม้มงคลเป็นการเส้นไหว้หรือคารวะแด่ดวงพระวิญญาณและแสดงความเคารพก่อนที่จะประกอบพิธีกรรมใดๆจากนั้นถวายเครื่องสักการะ3ชุดโดยชุดที่1หมายถึงการตั้งจิตด้วยความเคารพสูงสุดประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องคาวข้าวสวยเป็ดไก่ซาลาเปาและพระศรีชุดที่2หมายถึงการน้อมแสดงความกตัญญูกตเวทีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องคาวข้าวสวยเป็ดไก่ขนมเฟื่องฟูและขนมหวานและชุดที่3หมายถึงการน้อมส่งดวงจิตแห่งความอาลัยความจงรักภักดีและความทรงจำอันเทิดทูนไว้ในใจประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องคาวข้าวสวยเป็ดไก่ขนมเปี๊ยะและขนมจันทร์อับเมื่อถวายเครื่องสักการะครบทั้ง3ชุดแล้วประธานพิธีถวายเครื่องสักการะในพิธีถวายคำอาลัยประกอบด้วยดอกไม้น้ำชาผลไม้คำถวายอาลัยเครื่องกระดาษใบเงินใบทองผู้แทนในพิธีอ่านคำถวายอาลัยฉบับภาษาจีนและภาษาไทยจบแล้วผู้ร่วมพิธีสงบนิ่งถวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกันและถวายคำนับพร้อมกัน3ครั้งนั่นเจ้าหน้าที่พิธีเชิญคำถวายอาลัยและเครื่องกระดาษเงินทองไปเผาตามธรรมเนียมจีนต่อจากนั้นหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงรับไม้กลองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีประธานแก่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปประกอบพิธีปิดกลองจากนั้นเสด็จออกจากมณฑลพิธีไปทรงประกอบพิธีเผาเครื่องกระดาษอุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณท่าราชวรดิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยมีคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้า9คนนำเสด็จพร้อมด้วยหม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสฤทธิ์วงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชบรดิตผ่านประตูศรีสุนทรและประตูเทวาภิรมย์ในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์หีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษโดยหนึ่งในเครื่องกระดาษที่สำคัญคือพระตำหนักเตี้ยวหยูไถจำลองสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นพระตำหนักประทับรับรองเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2543ตามคำกราบทูลเชิญของนายเจียงเจ๋อหมินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในสมัยนั้นทางนี้การเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งเข้าของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีโดยมีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟจะเป็นสื่อกลางที่นำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์ได้องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิ

ธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากพระประเชตุพลวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจริญธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบดีราชาวาสและวัดยุรบงสาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยหรือ

0: เรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
0: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
2: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
3: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
4: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม
4: อ๋อรู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
1: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
4: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
3: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
4: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
1: ทำไมต้องเป็นรัสเซียหรอครับ
4: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
1: โอ้โห
0: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
0: ่ใช่เลยจ้ะ
1: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สีพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: ะโพกหมูนะครับทั่วไปราคาอาจจะไม่เท่ากับตัวอื่นเพราะจะมีลักษณะเนื้อเหนียวนุ่มดังนั้นเราสามารถเอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ซึ่งวันนี้เราจะทดลองทำหมูแดดเดียวกับปลาแดดเดียวไปนะครับตรงนี้คือพาราโบลาโดม
1: ใช่ค่ะมันสามารถคุมเวลาได้ค่ะแล้วก็ตากได้ทุกช่วงฤดู
2: แล้วไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของแมลงวัน
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าเป็นระบบแบบปิดตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยในเรื่องย่นระยะเวลาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ในปัจจุบันนะครับสินค้า

0: กษตรอินทรีย์ได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจึงทำให้เกษตรกรรุ่นใหม่หันมาทำสินค้าเกษตรอินทรีย์ซึ่งจะได้ผลผลิตแบบปลอดสารพิษซึ่งดีทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคนะครับวันนี้ผมจะพาผู้ชมไปพบกับหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งในอดีตปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์โดยการใช้สารเคมีแต่ในปัจจุบันนะครับทั้งหมดเขาทำเป็นเกษตรอินทรีย์และประสบความสำเร็จเขาสามารถส่งขายได้ไปทั่วประเทศครับซึ่งวันนี้ผมจะพาไปดูพร้อมๆกันเลยว่าเขาทำได้อย่างไรครับสวัสดีครับพี่เวียครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เมื่อก่อนตรงนี้เขาทำอะไรกันนอกจากทำนาครับ
1: เมื่อก่อนที่นี่เราจะทำนาอย่างเดียวแบบ 100% นะคะแล้วก็เป็นเกษตรเคมีแบบเต็มร้อยเลยค่ะ
0: แล้วจุดเปลี่ยนล่ะครับมันเปลี่ยนไปได้ยังไงครับ
1: เมื่อปี2558อะค่ะตอนนั้นทำงานอยู่ในกรุงเทพค่ะแล้วก็ประสบปัญหากับบริษัทเอาเริ่มเอาคนออกเงี้ยค่ะก็เลยกลับมาอยู่ที่เชียงรายซึ่งเป็นบ้านเกิดของตัวเองตอนนั้นที่เรากลับมาจากกรุงเทพทุนเราก็ไม่มีอะไรก็ไม่มี
0: ครับ
1: เราก็เลยมาคิดว่าเราควรจะทำแผ่นดินเกิดของเราเนี่ยค่ะให้มันมีมูลค่าเพราะตอนนี้ต้นทุนสุดท้ายที่เรามีก็คือแผ่นดินที่พ่อแม่มีเริ่มแรกก็คือเราไม่มีทุนใช่ไหมคะแล้วทีนี้ทางพ่อแม่แฟนนะคะเขาเลี้ยงหมูดำเหมยซานอยู่แล้วค่ะแล้วทีนี้ปีนั้นอ่ะพ่อแม่แฟนจะเลิกเลี้ยงเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาเลี้ยงหมูดำเราไม่มีตลาดก็คือต้องรอชาวเขาหรือกลุ่มเฉพาะอะค่ะลงมาซื้อ
0: พี่เอาหมูมาทั้งหมดกี่ตัวตอนแรกครับ
1: 7แม่ค่ะ
0: 7แม่
1: ใช่ค่ะเป็นแม่พันธุ์ทั้ง7แม่เลยค่ะ
0: ครับ
1: พันธุ์เหมยซานลูกดกมากให้ลูกที่18ถึง21ตัวเลยค่ะในช่วงนั้น
0: โอ้เยอะมากเลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะพอเริ่มเลี้ยงปุ๊บปัญหาใหญ่คือไม่มีตลาดค่ะ
0: จริงๆคําว่าหมูดำเนี่ยเป็นหมูที่มีราคาแพงมากสำหรับคนกรุงหรือว่าคนที่อยู่ในเมืองแต่ทำไมที่นี่ถึงมันขายยากเพราะอะไร
1: เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเกษตรกรไม่ได้เข้าสู่ระบบออนไลน์
0: ครับ
1: เราก็เน้นขายในพื้นที่ในชุมชนแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง
0: จุดเปลี่ยนที่ทำให้เรายืนอยู่ได้เนี่ยเพราะอะไรครับ
1: 1เริ่มพัฒนาสายพันธุ์แบบจริงจังค่ะศึกษาว่าพันธุ์ที่เป็นพันธุ์หมูดำเนี่ยมีพันธุ์อะไรบ้างพอเริ่มศึกษาได้ก็เริ่มหาแหล่ง
0: พ่อพันธุ์มา
1: ใช่แหล่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เข้ามาใช
0: ่ค่ะผสม
1: แล้วก็เริ่มพัฒนาไปสู่กระบวนการอาหารในการเลี้ยงการดูแลโดยที่ไม่ใช้ปฏิชีวนะไม่ใช้วัคซีนไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้สารเร่งโตเลย
0: นั้นเดี๋ยวเราได้ยินเสียงหมูนะครับมาพอสมควรแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเป็นๆของหมูเหมยซานนะครับว่าตัวมันแตกต่างกับหมูที่เรารู้จักทั่วไปยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับโอ้โหหมูตัวใหญ่มากครับคุณผู้ชมครับหมูตัวนี้นะครับน้ำหนักกิโลเนี่ย
1: 250โลได้
0: 250ตัวนี้ก็คือเป็น
1: แม่พันธุ์ใช่ค่ะ
0: เดิมทีก็คือหมูดำเหมยซาน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เอาพ่อพันธุ์ที่เป็นเนื้อเยอะๆมา
1: ใส่สายพันธุ์เนื้อสายกรูบตะเข้ามาใส
0: ่อ๋อไม่ได้ตัดแต่งแต่มีการผสมเพื่อจะให้พัฒนาสายพันธุ์ใหม่แต่สามารถอยู่ในอากาศร้อนๆได้
1: ใช่ค่ะแข็งแรงทนทานไม่ได้ใช้ยาเลยค่ะ
0: ครับลงเรือลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเห็นมีทั้งมุ้งแล้วก็มีทั้งการห้ามเข้าหรือมีการทำรั้วรอบขอบชิดครับ
1: เพราะว่านี่เป็นตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์อะค่ะห้ามเข้าเพราะว่ากันโรคเนาะเพราะว่าที่มาจากข้างนอกเรา
0: คนเราเนี่ยอ๋ออาจจะเอาโรคไปติดแล้วก็เลยปิดเลยเข
1: ้
0: าได้แต่เฉพาะคนที่อยู่ในฟาร์ม
1: คนที่อยู่ในประจำฟาร์มเท่านั้นส่วนมุ้งที่เรากางเพราะว่ากันยุงตอนกลางคืนนะคะ
0: จากตัวเล็กๆนะครับที่เป็นลูกหมูเนี่ยต้องใช้ระยะเวลากี่เดือนครับถึงจะได้แบบโตแบบเต็มวัย
1: เกษตรกรที่เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์จะเลี้ยงอยู่ที่45วันค่ะน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ10กว่าโลถึง15โล
0: แล้ว
1: ก็จะส่งต่อให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงขุน
0: อ๋อก็คือส่งไปยังลูกฟาร์ม
1: ใช่ค่ะ
0: เลี้ยงขุนอีกกี่เดือนครับ
1: ประมาณ4เดือนครึ่งถึง5เดือนค่ะ
0: 4เดือนได้3 4 12
1: รวมๆแล้วก็ตลอดการเลี้ยงตั้งแต่ออกจากแม่มาจนขุนได้ขายอยู่ที่ประมาณ6เดือน
0: 6เดือน6เดือนเนี่ยเราจะได้หมูตัวนึงประมาณ
1: 100กิโลขึ้นค่ะ
0: 100กิโลทุกอย่างนะครับถือว่าเป็นความยั่งยืนในการที่ทำฟาร์มแห่งนี้เลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับในบ่อปลานิลนะครับว่าเขาเลี้ยงปลานิลกันรูปแบบไหนบ้างครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับพี่เบียร์ครับตรงนี้ก็คือเป็นที่เลี้ยงปลานิลใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราเลี้ยงปลาทั้งหมดกี่สายพันธุ์นะเนี่ย
1: ที่นี่จะมีเป็นปลานิลจิรดาค่ะเป็นจิรดา1จิรดา2จิรดา3จิรดา4
0: ในการเลี้ยงของปลานิลเนี่ยเลี้ยงยากไหมครับ
1: ความจริงการเลี้ยงปลานิลอินทรีย์เนี่ยเลี้ยงไม่ยากอยู่ที่ใจค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าปลานิลอินทรีย์เนี่ยมันเร่งระยะเวลาการโตได้ไม่เท่ากับปลานิลที่เขากินอาหารทั่วไปนะคะถ้ากินอาหารทั่วไปรอบนึงเขาจะอยู่ที่4-5 เดือนเขาก็โตแล้วได้ขายแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันมีขบวนการเลี้ยงยังไงบ้างครับ
1: ของที่นี่เราจะมีการเตรียมบ่อนะคะ
0: ครับ
1: การเตรียมบ่อเราก็จะใส่มูลวัวก่อนแล้วก็ปล่อยน้ำเข้า
0: ครับ
1: เสร็จแล้วก็ลูกพันธุ์ปลาลงค่ะ
0: น้ำนะครับมันจะเสียไหมครับ
1: ถ้าเราเลี้ยงเป็นระบบเนี้ยค่ะเราควบคุมปริมาณแบบเนี้ยค่ะมันจะไม่เสีย
0: อ๋อ
1: เพราะว่ามันจะไม่

0: มีพวกสารตกค้างพวกสารเร่งโตยาปฏิชีวนะเราไม่ได้ใช้เลยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วอาหารเราก็เป็นปริมาณที่มันพอกับขนาดบ่อ
1: ตัวนี้พื้นที่ประมาณสักหนึ่งงาน
0: อันนี้ประมาณ1เกือบ2งานนะคะ
1: ครับ
0: เราก็จะปล่อยอยู่ที่ประมาณ500ตัว
1: ปลานิลเวลาจับมาเนี่ยเราแปรรูปยังไงบ้างครับ
0: ตอนนี้ที่เราทำอยู่ก็จะเป็นปลาตัวตัดแต่งแล้วก็มีปลาแร่ค่ะแล้วก็เป็นปลาแดดเดียวค่ะ
1: เราใช้วิธีอะไรตากครับ
0: ลงพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะลงตากพลังงานแสงอาทิตย์
1: พาราโบลาโดมหรือ
0: เปล่าใช่ใช่ค่ะ
1: นั่นเดี๋ยวพาผมไปดูพาราโบลาโดมนะฮะว่าปลาตากเนี่ยเป็นในลักษณะไหนบ้างครับเดี๋ยวไปกันเลยครับตรงนี้คือพาราโบลาโดม
0: ใช่ค่ะ
1: ตัวนี้เอาไว้ทำอะไร
0: ตัวนี้เอาไว้เป็นอาหารสัตว์ค่ะ
1: อ๋อตัวนี้เป็นอาหาร
0: อบปลาหัวปลาก้างปลาเพื่อเป็นอาหารหมูอาหารไก่ค่ะตัวนี้จะเป็นตากปลาแดดเดียวหมูแดดเดียวค่ะ
1: มันช่วยเหลือแล้วมันมีประโยชน์อะไรมากขึ้นกว่าเดิมบ้างครับ
0: มันสามารถคุมเวลาได้ค่ะแล้วก็ตากได้ทุกช่วงฤดูค่ะ
1: แล้วไม่ต้องมันห่วงเรื่องของแมลงวัน
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเป็นระบบแบบปิดนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยในเรื่องของย่นระยะเวลาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: มีตัวอื่นที่เป็นพลังงานสะอาด
0: มีที่ฟาร์มของเราจะใช้เป็นโซลาร์เซลล์ทั้งหมดค่ะเป็นหลอดไฟ
1: นุ่งไงอ๋อก็คือหลอดไฟทั้งหมดที่ติดอยู่นี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วภารกิจของผมในวันนี้นะครับผมจะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ของที่นี่เพื่อเพิ่มมูลของที่มีอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปชิมกันดูว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราวันนี้อร่อยแค่ไหนครับโดยให้พี่เบียร์เป็นคนตัดสินเลยครับเชิญเลยครับ
2: นอกจากจะผลักดันชุมชนให้กลายเป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์แล้วผลผลิตที่ได้ยังเกื้อหนุนกันไปหมดจากส่วนที่เคยเหลือทิ้งก็เก็บมาสร้างเป็นประโยชน์ได้ครบวงจรครอบคลุมจากต้นทางสู่ปลายทางเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ผลิตเองได้ด้วยวันนี้เชฟจะนำเอาผลผลิตอินทรีย์ที่ได้จากชุมชนมาทำเป็นอาหารชิมกันแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นไปชมกันเลยครับ
1: ตอนนี้นะครับเป็นภารกิจของผมที่จะเสริมสร้างนะครับหรือว่าการทำผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับที่ต่อยอดจากหมูแบบเดิมๆนะครับสังเกตเห็นนะว่าคุรุบุตะเดิมนะครับหรือว่าหมูดำเหมยซานนะครับแบบนี้นะครับเนื้อนุ่มนะครับอยู่แล้วเราก็สามารถทำได้แต่จะมีชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนนะครับที่ไม่สามารถใส่แพ็คลักษณะแบบนี้เราก็มาเพิ่มมูลค่าได้นะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นชิ้นส่วนสะโพกหมูนะครับทั่วไปราคาอาจจะไม่เท่ากับตัวอื่นก็ราคาถูกกว่าเพราะจะมีลักษณะเนื้อเหนียวนุ่มฉะนั้นเราสามารถเอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ซึ่งวันนี้เราจะทดลองทำเนื้อหมูแดดเดียวสมุนไพรนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแล่กันถัดจากนั้นครับเดี๋ยวผมจะมาแล่ปลานะครับซึ่งปลานิลที่นี่นะครับมีลักษณะขาวสวยครับนี่เป็นอัตลักษณ์ของตัวปลานิลที่นี่ครับตอนนี้นะครับเราพร้อมที่จะไปตากที่พาราโบลาโดมเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติตากแดดปกติเราอาจจะใช้เวลา1วันแต่ถ้าเกิดใช้พาราโบลาโดมเหลือเวลาแค่ 2-3 ชั่วโมงก็พอได้ปลาแดดเดียวแล้วก็หมูแดดเดียวเดี๋ยวเราไปตากกันเลยครับหลังจากที่เราเอาเนื้อหมูเด็ดเดียวนะครับกับปลาเด็ดเดียวนะครับไปตากที่พาราโบลาโดมแป๊บเดียวนะครับมันก็เริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวเราจะเอามันมาถึงทอดครับเทคนิคการทอดครับน้ำมันก็ต้องร้อนครับแล้วเราทอดปลากับสมุนไพรไปพร้อมๆกันเลยครับอ้าวเนี่ยครับ
2: เตาซูเปอร์อังโลถือเป็นเตามหัศจรรย์ในความธรรมดาถูกออกแบบมาให้เหมาะกับครัวเรือนไทยรูปร่างเพรียวเคลื่อนย้ายสะดวกสูญเสียความร้อนในการเผาไหม้น้อยกว่าเตาทั่วไปให้ความร้อนสูงทำให้ช่วยประหยัดค่าเชื้อเพลิงในครัวเรือนได้ทำให้มีความร้อนที่ดีลดระยะในการประกอบอาหารลดการใช้เชื้อเพลิงอีกด้วยครับ
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับปลานิลแดดเดียวและก็หมูแดดเดียวสมุนไพรทุ่งต้อมครับรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปให้ทุกคนชิมกันดูแล้วเรามารู้ว่าอร่อยแค่ไหนครับ

0: มูเด็ดเดียวนะครับกับตัวปลานิลเด็ดเดียวเดี๋ยวจะให้ทุกๆคนนะครับลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับ
1: ดูซิว่าปลาตัวเองเลี้ยง

0: เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างครับฝั่งนี้ครับ
1: มีความหนึบหนึบ
2: จาก1กลายเป็น2หลอมรวมกลายเป็นกลุ่มช่วยยกระดับและพัฒนาชุมชนกลายเป็นวิถีชีวิตที่ยั่งยืนสร้างงานสร้างรายได้อย่างเป็นระบบส่งต่อเป็นพลังงานดีๆเพื่อขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปครับ
0: วันนี้นะครับมีความสุขมากนะครับเราได้เห็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคครับทริปดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พันธุ์ครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนติดตามได้ที่อีเจอร์นี่วันนี้ลาไปก่อนแล้วมาออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับสเต็กไก่คัชคาราซอสก็คือเปลือกของกาแฟนะครับที่มีเนื้อของตัวของกาแฟนะครับที่ติดเปลือกหรือที่เรียกว่าเชอรี่เนี่ยครับแล้วเราออกมาทำซอสในวันนี้นะครับ
1: คือเรามีโรงตากที่ดีนะครับซึ่งอันนี้แหละทำให้เราสามารถตาก natural process ได้ถ้าความร้อนเกินขึ้นนี่ปุ๊บพัดลมเริ่มทำงานแต่นอกจากตัวโซลาร์โดมีแล้วเนี่ยเราก็จะมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับ
0: ก็คือพลังงานสะอาดเหมือนกันนอกจากตัวนี้ก็คือเอาแสงอาทิตย์มาใช้แสงสว่าง
1: ใช่ครับ
0: รู้ไหมกว่าจะเป็นกาแฟสักแก้วเนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างครับ
2: ง่ายมากครับเชฟร้านค้าครับกาแฟซองฉีกใส่น้ำร้อนแป๊บเดียวยังไงก็ได้กินครับ
0: โอ้ยนั่นมันก็ง่ายไป
3: ต้องเริ่มจากการคัดสรรเมล็ดกาแฟที่สมบูรณ์ส่งต่อให้เกษตรกรปลูกด้วยความใส่ใจเมื่อเติบโตแล้วนำมาแปรรูปในการคั่วและนำมาชงจนได้เป็นกาแฟที่ดีที่สุด
0: โอ้โหซีซั่นหน้าเนี่ยมาเป็นพิธีกรกับเชฟไหมเนี่ยเออมาสุดยอดเลยอ่ะเขาไม่ธรรมดาแล้วล่ะตอนนี้

0: สวัสดีครับพี่พีทครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมจากกล้วยครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมอยู่ในฟาร์มเพาะของต้นกล้าเป็นจุดเริ่มต้นเลยแล้วพนาคอฟฟี่เนี่ยครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับพี
1: ่ผมเริ่มต้นเนี่ยคือตอนนั้นผมเรียนอยู่ต่างประเทศ
0: ครับ
1: แล้วผมชอบดื่มกาแฟแต่ผมก็ลองทำกาแฟทุกวิธีเลยแล้วผมก็ไปไล่ซื้อเมล็ดกาแฟที่ยังไม่ได้คั่วนะครับ
0: ครับ
1: ทั่วโลก
0: คือชิมเพื่อที่จะได้รู้รสความแตกต่าง
1: อยากรู้ว่าคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มมันต่างกันยังไง
0: เราเจอความแตกต่างกันยังไง
1: ถิ่นของกาแฟสายพันธุ์กาแฟวิธีการคั่ววิธีการบ
0: ริ
1: วไม่ได้ทำเอสเปรสโซ่เครื่องเดียวกันเนี่ยถ้าเราบดละเอียดไม่ละเอียดต่างกันเนี่ยหรือใช้น้ำร้อนอุณหภูมิต่างกันรสชาติที่ออกมาก็ไม่เหมือนกัน
0: มันถึงจุดไหนถึงคิดถึงจะมาทำเป็นพนาคอฟฟี
1: ่ก็กลับไปเริ่มต้นที่ตอนมาปลูกนะครับ ก
0: ็
1: คือพอคั่วกาแฟปุ๊บกลับมาก็คิดว่านอกจากคั่วกาแฟขาดอีกอย่างเดียวเลยก็คือเรื่องการบ่มกาแฟ
0: บ่มกาแฟนี่ต้องบ่มด้วยเหรอครับ
1: ใช่ครับเหมือนช็อกโกแลตครับกาแฟต้องหมักก่อน
0: อ๋อเหรอคร
1: ับ ใช่กาแฟนี่อยู่ดีเก็บมาเอามาคั่วเลยไม่ได้ต้องเอามาบ่มมาหมัก
0: ครับ
1: เอาไปตากแห้ง
0: ครับ
1: แห้งเสร็จต้องไปเก็บต่ออีกนิดนึงแล้วก็ค่อยเอามาคั่วแล้วก็อยากลองปลูกกาแฟเองก็เลยเป็นการเริ่มต้นแทนมาทำการปลูกกาแฟนี่แหละครับ
0: แล้วการปลูกต้นไม้กับการชงกาแฟนี่มันแตกต่างกันนะครับ
1: มันคนละเรื่องเลยครับ ก็ผมไม่ใช่เกษตรกรเนาะ
0: ใช่
1: ผมเรียนดีไซน์มาแต่ว่าบังเอิญคุณพ่อมีที่อยู่ที่เชียงดาวบนภูเขานะคร
0: ับ
1: ก็เลยขอที่คุณพ่อหนึ่งไ
0: ร
1: ่ปลูกกาแฟแล้วก็ตั้งใจปลูกไปแบบออร์แกนิกนะครับจากหนึ่งไร่ก็กลายเป็น300ไร
0: ่300ไร่โอ้โห
1: กลายเป็น500ไร
0: ่โอ้โหเยอะมากขนาดนี้
1: ใช่ใช่แล้วตอนนั้นเนี่ยคือเราหาเมล็ดพันธุ์เองไม่ได้ก็เลยต้องไปหามหาลัยต่างๆซึ่งไม่มีใครเพาะให้เราผมก็เลยสร้างเป็นโรงเพาะขึ้นมาครับเราก็บอกว่าเราเป็นโรงงานออร์แกนิกคอฟฟี่เนอร์ซีที่ใหญ่ที่สุดในโลก
0: สายพันธุ์หลักๆที่เราปลูกเนี่ยเป็นสายพันธุ์อะไร
1: เนื่องจากผมปลูกที่เชียงใหม
0: ่ครับ
1: ผมปลูกบนภูเขาผมก็เลยเลือกจะปลูกอาราบิก้า
0: ครับ
1: ซึ่งอาราบิก้าเองก็มีหลายสายพันธุ์เนื่องจากเรารับเมล็ดรับจำนวนมากมาเพาะมหาลัยต่างๆเราได้เป็นคาติมอร์บ้านเราเนี่ยคาติมอร์ก็ถือว่าเหมาะกับสภาพแวดล้อมสภาพอากาศเราที่สุดละคนไทยเองลดนิยมกาแฟก็เปลี่ยนมากนะคร
0: ับ
1: ในช่วงโควิดเนี่ย คนไทยมาชอบกาแฟสเปเชียลตี้เกรดมากขึ้นนะครับซึ่งเราเองทำกาแฟสเปเชียลตี้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: เราก็เลยหันมาเพาะกาแฟที่สายพันธุ์ที่มันหายากขึ้นเช่นเบอร์บอนเกช่าทิปิก้า
0: หลังจากนี้ครับกว่าจะมาเป็นกาแฟสักแก้วนึงฮะมันจะได้อย่างไรบ้างครับ
1: ก็ผมว่าเดี๋ยวเราไปลงไปดูเดินดูในโรงงานดีไหมครับ
0: ดีครับ
1: จะได้ walk through ว่าต้องจะผ่านอะไรบ้าง
0: โอเคครับโอเคครับนะครับคุณพี่ครับตรงนี้จะเป็นส่วนไหนของโรงงาน
1: ตรงนี้ครับผมจะเรียกว่าเวทมิลนะครับเวทมิลคือโรงสีเปียกเวทมิลเนี่ยคือการที่เรารับเชอร์รี่กาแฟจากเกษตรกร
0: ก็คือแบบสดที่ออกแดง
1: ใช่เป็นผลแดงๆเขาเรียก coffee cherry นะครับผลเชอร์รี่มาถึงปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะมาโหลดลงที่ตรงนี้
0: จุดนี้ที่เป็นหลุมๆเนี่ย
1: ใช่ครับจะมีกระเพาะเนี่ยดึงมันขึ้นไปแล้วก็เอามาแยกคัดแยกลูกไหนเสียก็โดนแยกออกส่งต่อไปที่เครื่องนั้นเรียกว่าพาวเปอร์นะครับตัวที่แยกเปลือกออกจากเม็ดซึ่งเปลือกเนี่ยโรงงานส่วนมากก็อาจจะไปทิ้งไว้แต่ของเราเนี่ยแยกเปลือกปุ๊บเราล้างทันทีแล้วเอาไปตากแห้งซึ่งเปลือกเนี้ยเราจะได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าคาสคาร่าก็คือเปลือกกาแฟที่นำไปตากแห้งแล้ว
0: แยกคาสคาร่าออกไปแล้วก็เอา
1: เมล็ดเนี่ยไปหมักในบ่อหมักข้างบนนี้
0: ตรงนี้ก็จะมี
1: บ่อหมักการหมักกาแฟก็มีหลายรูปแบบเหลือเกินจะหมักกับน้ำของมันเองจะหมักกับจุลินทรีย์ที่เราได้มาจากที่ต่าง
0: ๆ
1: เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาที่ต่างกันให้เกิดกลิ่นและรสที่เราต้องการคือกาแฟเราแบ่งเป็น3วิธีได้นะครับนะครับก็คือ washed honey แล้วก็ natural washed เนี่ยก็คือว่าเราขัดเนื้อขัดเปลือกออกหมดเราไปล้างให้สะอาดแล้วตากแห้งอันนี้เราจะรสชาติของเมล็ดกาแฟเพียวๆของมันที่นี่ process ก็คือเราเอาแค่เปลือกออกให้มันเหลือเนื้อนิดนึงเอาเม็ดกับเนื้อเนี่ยมาหมักในน้ำซึ่งรสชาติมันจะหวานมากขึ้นมีความเมโลมากขึ้นวิธีที่3คือ natural เนี่ยก
0: ็
1: คือตามธรรมชาติเลยก็คือเชอร์รี่ทั้งลูกสุกๆเนี่ยเรามาล้างให้สะอาดแล้วตากแห้งเลยรสชาติของเนื้อของเปลือกมันจะเข้าไปในเมล็ดกาแฟแต่สิ่งที่ทำคือเรามีโรงตากที่ดีนะครับซึ่งอันนี้แหละที่ทำให้เราสามารถตากnatural process ได้โดยที
0: ่โรงตากที่อยู่ฝั่งโน้นใช
1: ่ไหมครับใช่ครับซึ่งมีโรงหนึ่งที่เราได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน
0: ครับ
1: ครับ
0: ที่ใช้พาราโบลาโดม
1: ใช่ครับถ้าความร้อนเกินเท่านี้ปุ๊บพัดลมเริ่มทำงาน
0: เป่า
1: ใช่ถ้าความชื้นเกินเท่านี้ปุ๊บพัดลมเริ่มทำงาน
0: อันนี้ถือว่าเป็นโรงงานใหญ่มากเลยครับแต่ยังไงผมก็มาจากกระทรวงพลังงานเนาะเดี๋ยวผมอยากจะดูพาราโบลาโดมว่าตอนนี้ใช้งานได้เป็นอย่างไร
1: ครับได้ครับ
0: เชิญเลยครับอันนี้พาราโบลาโดมเนี่ยคุณพีทได้มาตั้งแต่ตอนไหนครับเนี่ย
1: ก็ตั้งแต่เราเริ่มทำโรงงานเนี่ยครับก็เหมือนกับ แต่เขารู้เราต้องการสร้างโรงตากาแฟนะครับซึ่งกาแฟก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่รัฐบาลไทยพยายามสนับสนุนเนาะแล้วเราก็เลยได้พบมาในการสร้างโซลาร์โดมตัวนี้แต่นอกจากตัวโซลาร์โดมนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี
0: ้ก็คือพลังงานสะอาดเหมือนกันนอกจากตัวนี้ก็คือเอาแสงอาทิตย์มาใช้แสงสว่าง
1: ใช่ครับส่วนน้ำที่เราใช้ในการล้างกาแฟหรือหมักกาแฟเนี่ย
0: ครับ
1: ซึ่งเราต้องใช้ปริมาณเยอะมากเป็นน้ำที่มาจากบ่อที่เรามีอยู่เอง
0: ตรงนี้
1: ใช่ครับซึ่งบ่อนี้เนี่ยเราก็จะเอามาบำบัดก่อน
0: ครับ
1: ให้เป็นน้ำสะอาด
0: ครับ
1: เพียวเพื่อเอามาล้างกาแฟหมักกาแฟแล้วน้ำเนี่ยที่หมักแล้วเนี่ยก็จะถูกไปบำบัดอีกเพื่อลงไปในบ่ออีกรอบนึงเป็นเซอร์เคิลไลท์อีโคโนมีครับ
0: ก็คือแบบว่าเป็นครบวงจรเป็นแบบความยั่งยืนที่เราช่วยกันรักษาไว้
1: ใช่ครับ
0: ใหญ่มากๆเลยครับ
1: ครับ
0: ใหญ่ที่สุดเท่าที่ถ่ายมาเลย
1: จริง
0: เ
1: หรอครับ
0: พาราโบลาโดมนั่นเดี๋ยวเราไปตรงนู้นดีกว่าครับพี่ครับฝั่งนี้นี่คือเป็นส่วนของโรงงานที่เรียกว่า dry เนาะ
1: ครับนี่คือ dry mill หรือโรงสีครับ
0: ครับเป็นโรงสี
1: ครับก็กาแฟเวลาเราเก็บเนี่ยเราจะตากแห้งก
0: ็
1: จะเป็นกาแฟที่อยู่ในกะลา
0: ครับ
1: หรือว่าเหมือนกับข้าวเปลือกครับใช่ไหมครับ
0: ก็คือมีเปลือกของกาแฟหุ้มที่แข็งๆอยู
1: ่
0: แต่เมล็ดกาแฟจริงๆคืออยู่ตรงด้านใน
1: ใช่ครับ
0: ครับตรงนี้ก็คือเป็นโรงสีเลย
1: ใช่ครับเหมือนกับเราเอาข้าวเปลือกมาสีได้เป็นข้าวสาร
0: ครับ
1: กาแฟที่อยู่ในเปลือกพอมาสีเสร็จแล้วก็เป็นกาแฟสาร
0: อ๋อ
1: เดี๋ยวเมื่อก่อนเนี่ยคนบอกไม่ใช่กาแฟเปรี้ยว
0: ใช่
1: แต่ว่าเราก็สอนว่าเฮ้ยกาแฟเปรี้ยวไม่ใช่ไม่ดีนะมันเป็นคาแรคเตอริสติกอันนึงอะไรเงี้ยครับ
0: ก็คืออยู่ที่โรงเรียน
1: โรงเรียนครับ
0: ได้ครับนั่นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ

ความรู้วันนี้นะครับที่เราได้นะครับมากมายเลยนะครับถ้าเกิดใครสนใจที่อยากจะมาเรียนก็สามารถติดต่อได้ที่นี่แต่ตอนนี้ผมก็มีภารกิจของผมนะครับก็คือผมจะเอาเกี่ยวกับกาแฟเนี่ยครับไปทำเมนูในวันนี้นะครับแล้วจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับว่าจะมาเป็นกาแฟพร้อมเสิร์ฟที่มีทั้งกลิ่นและรสชาติที่มีคุณภาพไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องผ่านกระบวนการที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและใส่ใจเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำกลางสายและปลายทางกว่าจะเป็น

0: ตภัณฑ์ที่มีคุณภาพขนาดนี้วันนี้เชฟได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากจึงอยากจะลองสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆขึ้นมาบ้างแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นไปชมกันเลยครับ
1: ครับตอนนี้นะครับเป็นภารกิจของผมที่จะปรุงอาหารนะครับให้กับคุณพีททานนะครับซึ่งวันนี้นะครับตอนที่คุยกับคุณพีทนะครับเรามีโปรดักต์อยู่ตัวนึงครับที่คุณพีทบอกว่าเราจะไม่ทิ้งนะครับเพื่อจะให้สิ่งแวดล้อมเสียนะครับก็คือคาสคาร่านะครับก็คือเปลือกของกาแฟนะครับที่มีเนื้อของตัวของกาแฟนะครับที่ติดเปลือกหรือที่เรียกว่าเชอร์รี่เนี่ยครับเทสกับรสชาติตัวนี้นะครับจะออกเบอร์รี่แล้วเราเอามาทำซอสกับสเต็กไก่ในวันนี้นะครับอ่ะนะครับอันดับแรกครับเดี๋ยวเราจะลวกผักก่อนครับ

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับสเต็กไก่คัสคาราซอสเดี๋ยวเราพาไปให้พี่พีทดูครับว่ารสชาติถูกใจพี่พีทไหมครับมาแล้วครับพี่พีทครับ
1: โอ้น่าสนใจมากเลยครับ
0: ตอนนี้นะครับเห็นอาหารปุ๊บไม่ต้องคุยแล้วครับชิมครับ
1: โอเคนี่คือเอาคัสคารามาทำเป็นซอสใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: เปรี้ยวๆหวานๆ
0: นะครับ
1: เหมือนซอสเบอร์รี่ของฝรั่งเน
0: า
1: ะ
0: ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ด้านกาแฟให้เกษตรกรผู้สนใจปลูกแปรรูปและคั่วกาแฟรวมถึงผู้ที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆอีกทั้งให้ความสุขและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่มาเรียนรู้ถูกส่งต่อเป็นพลังงานดีๆให้กับผู้คนครับสำหรับวันนี้นะครับความรู้ต่างๆที่เรารู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทุกวันนี้นะครับเรียนเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะครับและที่สำคัญนะครับเราภาคภูมิใจในเรื่องของการใช้พลังงานนะครับที่สะอาดและก็การรักสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่พีทมากนะครับทริปสนุกสนุกแบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้นะครับต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทริปหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามได้ที่อีเจนี่แล้วเรามาออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าเจอกันใหม่คราวหน้านะครับบ๊ายบายครับ

หลังจากผ่านวิกฤตพายุทรายที่พัดทลายเต็นท์มาได้แต่ดูเหมือนเรื่องร้ายๆก็ยังไม่หยุดกระหน่ำเข้ามาทำให้เราจำเป็นต้องเบนเข็มการเดินทางเข้าสู่เมืองใหญ่แบบเร่งด่วนขับรถตรงยาวจากนาวาโฮเนชั่นที่รัฐยูทาห์ตอนล่างขึ้นมายังตอนบนที่เมืองซอลต์เลคซิตี้เมืองหลวง

วยแล้วเนี่ยจะเห็นว่าแขนแพทมันเป็นผื่นอย่างเงี้ยขึ้นอย่างเงี้ยแล้วมันคันมากอ่ะคันแบบคันจนไม่ไหวอ่ะคือตอนนอนนี่แบบเหมือนลุกขึ้นมาเกาๆๆๆเหมือนกับว่าตอนเนี้ยผิวหนังทั้งหมดอ่ะมันเป็นผื่นเล็กๆอ่ะแล้วถ้าเกิดเกาตรงไหนอ่ะมันจะขึ้นเป็นตุ่มใหญ่อย่างเงี้ยแพทไม่รู้เป็นไรคือทายากินยาแก้แพ้มา 2-3 วันแล้วมันก็แบบไม่ดีขึ้นเงี้ยมันแล้วมันขึ้นเพิ่มจนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นไรเปล่าเงี้ยกังวลมากก็เลยหาหมอคราวนี้เนี่ยแพทมีประสบการณ์ที่แย่มากๆกับการหาหมอในต่างประเทศตอนนั้นเนี่ยไปแล้วไม่ได้ทำประกันคือมันแพงระดับที่แบบคือเข็ดจนตายเลยบอกทุกคนเอาไว้ตรงนี้เลยว่าถ้าเกิดไปต่างประเทศอะยิ่งเดินทางยาวๆอย่างเงี้ยทำประกันไว้เลยอะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆมันเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือว่าป่วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเงี้ยเราก็ทำประกันเอาไว้เผื่อระบบการหาหมอของเมืองไทยกับต่างประเทศเนี่ยจะไม่เหมือนกันก็คือว่าของเมืองไทยเนี่ยเราเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็รอคิวเข้าห้องพบแพทย์แพทย์ก็จะซักประวัติใช่ไหมว่าเป็นอะไรไปไหนทำยังไงคือแพทย์เป็นคนซักประวัติเองแต่ของที่เนี่ยยังไม่ถึงมือแพทย์คนตะกี้ที่เข้ามาเขาจะแค่ตรวจทั่วไปเหมือนวัดอุณหภูมิวัดความดันต่างๆเนี่ยแล้วก็กรอกประวัติข้อมูลทั้งหมดว่าเรากินยาอะไรเข้าไปบ้างแล้วเรามีอาการยังไงบ้างอะไรเงี้ยประวัติแบบเบื้องต้นกรอกเข้าไปในคอมพิวเตอร์เหมือนกับว่ากรองข้อมูลก่อนหนึ่งชั้นแล้วเดี๋ยวก็รอหมอมาหมอจะเข้ามาอ่านสแกนทีเดียวแล้วก็วินิจฉัยว่าตกลงเป็นอะไรวิธีการรักษาทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยมาแล้วเหรอยามือแรกของเราต้องทำยังไงยากินหรือยาฉีดหรืออะไรเดี๋ยวได้รู้กัน

0: ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วนะคะก็สิ่งที่ได้ติดออกมาก็จะเป็นนี่เลยอันนี้ใบแรกใบแรกเป็นคล้ายๆกับใบสั่งยาเนี่ยเขาจะมีเขียนบอกว่าเนี่ย your meditation นู่นนี่ให้ read attach information ข้างหลังนะใบนี้เนี่ยนำมาใช้ในการซื้อยาระบบการจ่ายยาของเมืองไทยกับต่างประเทศไม่เหมือนกันของไทยเนี่ยสมมติเราไปเข้าโรงพยาบาลปุ๊บก็เดินไปที่แผนกจ่ายยาแล้วก็รับยาซื้อยาเลยเรียบร้อยจ่ายตังค์แต่ของเมืองนอกเนี่ยเขาจะให้ใบนี้มาเพื่อที่จะนำไปซื้อยาที่ไหนก็ได้ฟาร์มาซีที่ไหนก็ได้แต่จริงๆจะเรียกว่าที่ไหนก็ได้ก็คงไม่ขนาดนั้นน่ะคือมันจะมีข้อแม้อยู่นิดนึงก็คือคุณหมอเนี่ยจะมีใบไลเซนส์เฉพาะรัฐอ่ะจะให้ดูใบเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นไลเซนส์คุณหมอถ้าเกิดว่าเราไปหาโรงพยาบาลในรัฐไหนเราก็จะต้องซื้อยาจากฟาร์มาซีในรัฐนั้นห้ามไปซื้อข้ามเขตแดนสมมติอ่ะอยู่ยูทาห์อย่างเงี้ยจะไปซื้อไอดาโฮเนี่ยไม่ได้เพราะว่าไลเซนส์เนี่ยอยู่ที่รัฐยูทาห์ดังนั้นเนี่ยจะไปซื้อฟาร์มาซีไหนก็ได้แหละแต่ขอแค่อย่างเดียวขอให้อยู่ภายในรัฐเดียวกับที่คุณหมอเขาออกใบสั่งยามาสิ่งที่เราจะต้องซื้อเนี่ยหลักๆก็มี2อย่างอย่างแรกคือยาที่แพทย์กินไปตอนที่เขาให้ยาเป็นเม็ดแรกเนี่ยกินเข้าไปแล้วแล้วก็หลังจากนั้นนับไปอีก6ชั่วโมงเขาให้กินทุกๆ6ชั่วโมงประมาณ 2-3 วันอาการก็ควรจะดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องแบบไปติดตามผลต่อเขาก็จะมีแบบ follow up นะ emergency department อะไรเงี้ยแต่ว่าคุณหมอเขาค่อนข้างมั่นใจว่าอาการของแพทเนี่ยมันน่าจะหายไปภายใน 2-3 วันหลังจากที่กินยานี้เข้าไปประกอบกับยาทาอันนี้จะเป็นแบบ one time คือทาครั้งเดียวแล้วก็ชะโลมไปทั่วตัวตั้งแต่คอเนี่ยเขาจะมีแบบมาร์กเอาไว้ให้วิธีการใช้และสิ่งที่แพทรู้สึกแบบชอบมากของที่นี่คือเนี่ยเห็นป่ะเขาจะเขียนไว้ว่า read the attach information เนี่ย2 อย่างนี้อันนี้คือชื่อโลชั่นที่เราต้องใช้ attach information คือนี่เจ้าตัวร้ายคุณหมอบอกว่านี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้แพทขึ้นผื่น
1: My suspicion is that you're suffering from either a scabies or other flea-like infestation. So anytime you're exposed to an environment, especially in an area in the desert, there are going to be a lot of insects around, and you may just be the unlucky one that tends to camp in an area where there are scabies present.
0: Scabby mite หรือตัวหิดจัดเป็นปรสิตที่กินเซลล์ผิวหนังของคนเป็นอาหารเมื่อเราได้รับเชื้อหิดมามันจะขุดผิวหนังชั้นนอกของเราจนกลายเป็นโพรงคดเคี้ยวคล้ายงูเลื้อยแล้วหิดตัวเมียจะวางไข่ในโพรงนี้พอตัวอ่อนฟักไข่

0: มันจะเติบโตเป็นหิดตัวเต็มวัยภายใน 10-15 วันส่วนแม่หิดจะเริ่มขุดผิวหนังที่อื่นต่อเพื่อสร้างโพรงวางไข่แห่งใหม่และสามารถขุดไปได้เรื่อยๆตลอดอายุไขซึ่งนานกว่า 1-2 เดือนดังนั้นถ้าไม่รักษามันก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่บนผิวของเราและเพิ่มจำนวนขึ้นอีก
1: You can't see these things, they're microscopic.
2: Oh, we cannot see.
1: Sometimes you can see fleas, but scabies are very hard to see.
0: เรามองไม่เห็นตัวหิดจึงไม่สามารถเดาได้เลยว่ามันจะขุดผิวส่วนไหนต่อสำหรับวิธีหยุดวงจรที่น่ากลัวนี้คุณหมอสั่งยามา2ขนานก็คือยาแก้แพ้เบเนดริลกินทุก6ชั่วโมงและครีมเพอร์เมทรินซึ่งจะต้องชะโลมให้ทั่วตัวตั้งแต่คอลงมาจนถึงเท้าส่วนใบหน้าแต้มแค่เฉพาะจุดทิ้งเอาไว้ทั้งคืนแล้วค่อยล้างยาออกในตอนเช้านอกจากนี้เสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวอื่นๆก็ต้องพ่นยาฆ่าหิดด้วยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นหรือกลับมาติดเชื้ออีกครั้ง
3: You win
0: หลังจากกินและทายาตามที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดในที่สุดอาการโรคหิดของแพทก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีแรงออกไปลุยต่อได้เรายังอยู่กันที่เมืองซอลเลซิตี้ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของศาสนาจักรมอร์มอนที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
4: Basically, a lot of the early history of the church was in the East, in Ohio, in Nauvoo, Illinois. And you kind of wonder, well, wait a minute, the capital of the Mormon church is basically Salt Lake City. But what happened?
0: สังคมมอร์มอนในเมืองนาวูขยายตัวอย่างรวดเร็วแต่ต่อมาท่านโจเซฟสมิธศาสดาคนแรกถูกสังหารท่านบรีกัมยังจึงกลายเป็นผู้สืบทอดคนต่อไปและได้นำคณะชาวมอร์มอนเดินทางมายังหุบเขาซอลเลคตามภาพนิมิตที่ท่านโจเซฟได้สั่งไว้ก่อนโดนสังหาร
4: But when they went to Salt Lake it wasn't even the American territory anymore it was just free territory so nobody could bug them they couldn't be persecuted againAnd so that's why they were able to flourish and grow and become strong as kind of the capital of the Mormonism and then it spread throughout the world.
5: อาคารนี้เนี่ยมีชื่อว่าอาคาร Tabernacle จุดประสงค์ของการสร้างก็คือสร้างขึ้นมาเหมือนเป็นห้องประชุมอะซึ่งจะจัดขึ้น2ครั้งต่อปีตึกนี้เป็นตึกดั้งเดิมเลยสร้างตั้งแต่ในยุคที่ผู้บุกเบิกเนี่ยเข้ามาที่ Salt Lake City ใหม่ๆจุดที่โดดเด่นที่สุดของตึกนี้ก็คือการที่เราสามารถได้ยินเสียงจากตรงกลางตรงนู้นน่ะโดยไม่ต้องใช้ไมค์ปกติเนี่ยถ้าห้องโถงใหญ่ขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพูดธรรมดาก็อาจจะได้ยินเสียงไม่ชัดแต่ว่าที่นี่เนี่ยได้ยินชัดเจนเลยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาคารที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีมากๆแต่พอเวลาผ่านไปผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสเนี่ยเข้ามาที่ในห้องนี้จำนวนมากยิ่งขึ้นทำให้ห้องประชุมนี้ไม่สามารถที่จะรับคนได้หมดก็เลยมีการสร้างหอประชุมแห่งใหม่ขึ้นมาชื่อว่า Conference Center อาคารเนี่ยตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของอาคารเดิมนี่แหละแต่ว่าตรงนั้นจะใหญ่มากๆใหญ่ถึงขนาดที่ว่าเป็นเจ้าของสถิติ Indoor Auditorium ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา
0: ภายในเขตวัดซอลเลคประกอบไปด้วยหลายอาคารบางอาคารถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จึงไม่เปิดให้คนทั่วไปได้เข้าชมในขณะที่อาคารหลายแห่งเปิดสาธารณะและหนึ่งในนั้นก็คือบ้านหลังนี
5: ้บ้านนี้มีชื่อว่าบ้าน Beehive House เป็นทั้งบ้านแล้วก็เป็นทั้งออฟฟิศของท่านบิงแคมยังซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาจักรมอร์มอนคนที่2ต่อจากท่านโจเซฟสมิธทุกวันนี้เนี่ยเขาก็เปิดเป็นอารมณ์คล้ายๆพิพิธภัณฑ์ให้คนได้เข้าไปดูเข้าไปศึกษาดูเก่าที่ยังคงอนุรักษ์ไว้แต่ย้อนกลับไปในอดีตในช่วงที่ผู้บุกเบิกชาวมอร์มอนได้เข้ามาใหม่ๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นที่รกร้างเป็นดินแดนทะเลทรายแห้งแล้งถามว่าทำไมผู้บุกเบิกถึงจะต้องมาอยู่ที่นี่ด้วยก็เพราะว่าท่านโจเซฟสมิธเนี่ยซึ่งเป็นศาสดาคนแรกเนี่ยได้นิมิตเห็นภาพว่าเนี่ยต้องเป็นที่ตรงนี้แหละที่ที่เคยเห็นในวิชั่นSalt Lake City เท่านั้นแต่ด้วยความที่ภูมิประเทศแถวนี้เนี่ยมันทุรกันดารมากมันแทบจะอยู่ไม่ได้เลยสุดท้ายก็เลยสวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าบอกว่า เนี่ยถ้าเกิดว่าที่เนี่ยใช่อ่ะใช่ในนิมิตจริงๆขอให้มีความช่วยเหลือมีคนมาช่วยเหลือแล้วก็เป็นดังนั้นจริงๆจากนั้นมาไม่นานเนี่ยก็มีชาว Native American เนี่ยเข้ามาหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แนะนำให้รู้จักกับพืชท้องถิ่นเป็นดอกไม้ชื่อว่า Second Lilyดอกไม้เนี้ยเราอาจจะไม่เห็นอยู่แถวนี้เพราะว่าเป็นดอกไม้ที่อยู่บนเขาเขาก็นำพันธุ์มาให้แล้วก็แนะนำให้เอาหัวเนี่ยไปต้มกินได
0: ้เซโกลิลลี่เป็นพืชถิ่นของอเมริกาตะวันตกและถูกกำหนดให้เป็นดอกไม้ประจำรัฐยูทาห์เดิมชาวพาโฮปิมักนำไปใช้ในงานพิธีกรรมและพวกเขายังได้สอนวิธีใช้ประโยชน์ของพืชชนิดนี้ให้กับผู้อพยพชาวมอร์มอนซึ่งมาลงหลักปักฐานใหม่ในเมืองที่ขณะนั้นมีชื่อว่าเกรทซอลต์เลคซิตี้โดยที่มาของชื่อนี้มาจากทะเลสาบเกลือขนาดใหญ่ใกล้ตัวเมืองชื่อว่า Great Salt Lake
5: มองผิวเผินเหมือนหาดทรายธรรมดาแต่ว่าถ้าลงมาเดินแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่ามีสิ่งที่แตกต่างความรู้สึกสัมผัสที่เท้าเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเลยกรอบแกรบกรอบแกรบเราจะเห็นทั้งเป็นรูปแบบของผลึกเป็นแผ่นหรือว่าเป็นคราบอยู่ที่พื้นทรายนี่ไม่ใช่ชายหาดธรรมดาแต่ว่าเป็นชายหาดของทะเลสาบที่นี่คือ Great Salt Lake เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในซีกตะวันตกของอเมริกาใหญ่มากอ่ะจนทำให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่ทะเลสาบอ่ะมันคือทะเลชัดๆเลยเพราะว่าโอ้มองไปรอบทิศเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินอีกอย่างที่รู้สึกได้ก็คือกลิ่นที่ลอยขึ้นมามันเลยทำให้ความรู้สึกเนี่ยเหมือนเป็นทะเลมากขึ้นมันเป็นกลิ่นไอเค็มทุกอย่างเหมือนทะเลเดะเลยทะเลสาบนี้เนี่ยเกิดมาจากการรวมตัวของแม่น้ำหลักๆ3สายก็คือแม่น้ำจอร์แดนแม่น้ำเวเบอร์แล้วก็แม่น้ำแบร์พอแม่น้ำ3สายกับแม่น้ำสายย่อยๆอีกเล็กน้อยเนี่ยไหลลงมาบรรจบปุ๊บเหมือนทุกอย่างถูกเทลงมาในอ่างเดียวกันแล้วอ่างเนี้ยไม่มีรูรั่วไม่มีทางออกก็คือขังอยู่อย่างนี้แหละทำให้ไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุหรือว่าปริมาณความเข้มข้นของเกลือมันสูงมากที่นี่ก็เลยได้ฉายาว่าอเมริกาเดซีมันมีลักษณะอย่างนึงที่เหมือนกันก็คือถ้าเกิดว่ามีใครลงไปว่ายน้ำเนี่ยตัวก็จะลอยไม่จมไม่มีทางจมเลยเพราะว่าปริมาณความเข้มข้นของเกลือในน้ำเนี่ยสูงมาก
0: ความเค็มกินพื้นที่ขึ้นมาถึงชายหาดทรายแทบทุกเม็ดของที่นี่ถูกเคลือบไปด้วยผลึกเกลือลงไปแค่แป๊บเดียวคุณตากล้องของเราก็ได้ของฝากติดขาขึ้นมาอีกแล้วคราวก่อนเป็นหนามกระบองเพชรส่วนคราวนี้ก็อย่างที่เห็นดูภาพรวมแล้วอาจจะเหมือนทะเลแต่มันไม่เคยเป็นทะเลมาก่อนเลยย้อนไปเมื่อ 30,000 ปีที่แล้วไม่มีชื่อ Great Salt Lake ในประวัติศาสตร์มีแต่ทะเลสาบโบราณขนาดยักษ์ที่ชื่อเลคบอนาวิลจนกระทั่ง 17,000 ปีก่อนทะเลสาบเกิดการหดตัวและน้ำเริ่มระเหยไปร่องรอยนั้นสามารถพบได้ที่บอนาวิลซอลต์แฟลตส์ซึ่งห่างจากที่นี่ไปทางตะวันตกราว175กิโลเมตรแต่มีอีกหลายส่วนที่น้ำยังระเหยไม่หมดคงไว้ในรูปแบบทะเลสาบย่อยๆและหนึ่งในนั้นก็คือเกรทซอลต์เลคนั่นเองเกรทซอลต์เลคเริ่มปรากฏขึ้นเมื่อ 10,000 ปีก่อนและแน่นอนว่าผู้ที่ค้นพบทะเลสาบนี้เป็นกลุ่มแรกก็คือชนพื้นเมือง
6: So a lot of people, you know, our native, our Navajo people will come up to the Great Salt Lake to collect the salt and do our prayer offering. So, you know, it's out by 50 miles out of town, and you can stop by the road and just collect some salt, a cup, and then bless it and bring it back. And you can use it on your food.
0: นอกจากนี้ยังมีการใช้เกลือในพิธีกรรมสำหรับเด็กแรกเกิดใครที่ทำให้เด็กทารกหัวเราะขึ้นมาครั้งแรกคนนั้นจะต้องรับหน้าที่จัดงานฉลองครั้งใหญ่เนื่องในโอกาสที่เด็กทารกคนนั้นเดินทางผ่านจากโลกของวิญญาณเข้ามาสู่โลกของเราและเกลือจะถูกใช้ในการโรยหน้าอาหารในพิธีนั้น
6: I remember my grandpa telling me that way back in the day they used to ride the wagons and take a trip upSalt Lake, and this was considered the mother, and that's a big significance of the salt that we bring into our family.
0: Great Salt Lake ไม่ได้มีคุณค่าต่อมนุษย์เท่านั้นสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็ได้ประโยชน์จากระบบนิเวศในบริเวณนี้ด้วยหนึ่งในสถานที่ที่บอกเล่าเรื่องราวนี้ได้ดีคือพื้นที่ชุ่มน้ำทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบ ศูนย์นกอพยพแห่งนี้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ปากแม่น้ำแบ

0: ยู่ที่จุดกึ่งกลางระหว่างเส้นทางนกบิน2แห่งคือขอบตะวันออกของ Pacific Flyway และขอบตะวันตกของ Central Flyway ที่นี่จึงกลายเป็นจุดที่นกจากทั้ง2ฝั่งซึ่งมีมากถึงราว275สายพันธุ์บินอพยพผ่านมาโดยใช้เป็นที่หลบภัยพักผ่อนหาอาหารและทำรัง
1: Bird nests behind me on the wall are built by cliff swallows. They spend most of the year in Mexico, Central America. They come this far north each spring to build a new nest and have babies.
0: ช่วงนี้เราจะได้เห็นนกนางแอ่นผาและลูกนับร้อยตัวอาศัยอยู่ในรังใหม่ของพวกมันซึ่งสร้างอยู่ตามซอกอาคารหรือใต้สะพานพ่อแม่นกจะยุ่งมากกับการป้อนอาหารลูกด้วยแมลงซึ่งจับมาจากบริเวณเหนือน้ำพอถึงช่วงกลางกรกฎาคมลูกนกจะเริ่มหัดบินและเมื่อลูกๆบินได้นกนางแอ่นผาทั้งหมดจะบินอพยพกลับลงใต้อีกครั้งนอกจากนกนางแอ่นผายังมีอีกชนิดที่เราเจอเยอะมากในวันนี้ก็คือสายพันธุ์ Yellowhead Blackbird หรือนกเดินดงหัวเหลืองซึ่งอาจจะสร้างรังอยู่ริมหนองน้ำในบริเวณใกล้เคียงกับ Redwing Blackbird หรือนกเดินดงปีกแดงพวกมันจะอพยพมาที่นี่เพื่อผสมพันธุ์และวางไข่ในฤดูใบไม้ผลิถึงปลายฤดูร้อนตัวผู้จะเกาะอยู่บนต้นอ้อเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของอาณาเขตนั่นคือภาพที่เราจะได้เห็นเป็นส่วนใหญ่ในช่วงฤดูนี้และไม่ต้องไปหาส่องที่ไหนไกลอยู่ริมถนนนี้เลย
2: อ้าวคันนั้นเขาไปแล้วฮะมาจอดก่อนหน้าเราเราก็เลยจอดตามเอาซะเลยระหว่างที่เราขับมาเนี่ยเราเจอนกเยอะมากทั้งข้างๆกำลังหาแมลงกินอยู่หรือว่าบนท้องฟ้าที่นี่เนี่ยเต็มไปด้วยนกมากมายหลากหลายสายพันธุ์มากซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยยังไม่ถึงเขตของออโต้ทัวร์นะออโต้ทัวร์เนี่ยคือการทัวร์ดูนกโดยใช้รถยนต์จะต้องขับไปเป็นลูปดริฟต์นี่แค่ทางเท่านั้นเองเรายังได้เจอนกเยอะขนาดนี้เลย
0: เข้ามาอยู่บนเส้นทางออโต้ทัวร์ก็จะเห็นเลยว่านี่เป็นสวรรค์จริงๆทั้งสวรรค์ของนักดูนกและตัวนกเองด้วยนกส่วนใหญ่จะกินเมล็ดพืชและแมลงเป็นอาหารและถนนเส้นนี้ก็มีแมลงเยอะมากจนเรารู้สึกสยอง

0: พื้นที่ชุ่มน้ำที่ปากแม่น้ำแบเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของนกและถือเป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในระบบนิเวศของ Great Salt Lake แต่นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ชุ่มน้ำในบริเวณทะเลสาบอีกหลายแห่งซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าชนิดอื่นๆโดยเฉพาะเกาะที่ใหญ่ที่สุดบน Great Salt Lake ที่มีชื่อว่า Antelope Island
1: ที่คิดว่าจะมาที่นี่เพราะว่าได้ข่าวว่าที่นี่มีสัตว์ป่าเยอะเขาปล่อยให้เดินกันเพ่นพ่านตามอิสระเลยซึ่งแบบโหสไตล์เรามากเลยพอมาถึงปุ๊บเนี่ยหูเจอตัวแรกตกใจเลยหุยได้เจอจริงๆเหรอแพทว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ที่หาดูได้ยากนะคือแอนติโลปชื่อตรงกับชื่อสถานที่เลยแอนติโลปไอแลนด์อย่างไบซันข้างหลังอันนี้คือแพทเคยเห็นมาแล้วความตื่นเต้นก็จะระดับหนึ่งแต่ไม่มากเท่ากับแอนติโลปตอนแรกเห็นตัวเดียวก็รู้สึกว่าโอ้โหความตื่นเต้นระดับท็อปมากแล้วหลังจากนั้นได้ไปเจออีกเป็นฝูงจากนั้นกลุ่มที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยล่าสุดเลยอ่ะได้เจอลูกของเขาด้วยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอยู่ในระยะของการออกลูกพอดีช่วงประมาณต้นซัมเมอร
2: ์ It's actually kind of fawning season for the antelope and the deer so we actually have some antelope fawns it's really special to get to see a baby when you see them they're really really cute
0: แอนติโลปมักอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าแพรรี่ซึ่งจะพบมากบนที่ราบเกรทเพลนทางตอนกลางของอเมริกาพวกมันมีประสาทการฟังที่ดีและวิ่งเร็วมากเพราะการที่อยู่ในสถานที่เปิดกว้างไม่มีพื้นที่ให้หลบภัยทุ่งหญ้าสูงสี

0: านอ่อนเหมือนทุ่งข้าวสาลีเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้พวกมันสามารถพรางตัวให้กลมกลืนแต่หญ้าทุกแห่งไม่ได้สูงเสมอไปการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือวิ่งให้เร็วเข้าไว้เพื่อหนีนักล่าอย่างพวกหมาป่าหรือสิงโตภูเขา
1: They are our fastest land mammal here in the North Americas. They can maintain speeds up to 55 miles an hour. Pronghorn, they're considered antelope. Neither are right, but neither are wrong. But they're technically not an antelope. They're apparently more closely related to giraffe.
0: ชื่อแอนติโลปที่หลายคนเรียกกันอาจจะไม่ถูกซะทีเดียวที่จริงแอนติโลปเป็นสัตว์ในอันดับกีบคู่ซึ่งพบมากในทวีปแอฟริกาหรือโซนยูเรเชียส่วนพรองฮอร์นเป็นสัตว์พื้นเมืองของอเมริกากลางและตะวันตกซึ่งมีชื่อเรียกมากมายไม่ว่าจะเป็นแอนติโลปแพรี่แอนติโลปอเมริกันแอนติโลปหรือพรองฮอร์นแอนติโลป
1: There's a fair amount of names for them, and you can use any of them. I just call them pronghorn for short, just because then, you know, to say the whole thing, yeah. Mm-hmm. So, pronghorn for short.
0: บอกลาพรองฮอร์นที่เกาะแอนติโลปบนเกรซอลเลคขับขึ้นเหนือต่อไปยังเกาะบนทะเลสาบอีกแห่งหนึ่งที่ชื่อ Flathead Lake ซึ่งบนเกาะนั้นก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเช่นกัน
2: เงียบกริบเลยวันนี้ลมแรงกว่าปกติแล้วก็แหนดูท้องฟ้าโหแสนจะไม่เป็นใจดำมาเชียแผนของวันนี้ตอนแรกเนี่ยเราจะไปเช่าคายักแล้วก็พายข้ามทะเลสาบไปยังเกาะที่อยู่กลางน้ำชื่อว่า White Horse Island เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดใน Flathead Lake แต่ว่าวันนี้เนี่ยความเร็วลมประมาณ24ไมล์เปอร์อาวเวอร์ซึ่งก็ถือว่าพัดแรงมากนะไม่ปลอดภัยต่อการนั่งเรือไปหรือว่าพายเรือไปเองก็เลยผิดหวังคิดว่าน่าจะกลับมาอีกครั้งนึงในวันพรุ่งนี้ฮะถ้าเป็นไปได้ฝนนี่คือเจอลูกเห็บแพทไม่อยากจะจินตนาการเลยถ้าว่าวันนี้แพทตัดสินใจไปพายเรือคายักนี่จะเกิดอะไรขึ้นอยู่กลางทะเลสาบแล้วแบบลูกเห็บตกลงมาขนาดนี้อากาศที่นี่แบบสุดยอดเลยทั้งฝนทั้งลมทั้งลูกเห็บหนาวมากด้วยเขาไปหลบในรถกันเถอะเหนื่อยแล้ว

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้า

แรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันหนึ่งคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองได้ยังไงบ้างครับเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ Cans and Bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ Paper กระดาษนะครับ

0: แล้วก็ trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางนี้อันนี้คือโซล่าเซลล์นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับทั้งขยะมีโซล่าเซลล์เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับหนึ่งเลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็นหนึ่งไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าเช่นเป็นขยะในย่านฟิฟเอเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นเนอะย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้างนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำสองถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสืออ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ยก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยก

0: ประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับนี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะไปสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไปเออแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บอู
1: ้เข้าไปเลยครับ
0: ตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำมันยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นชิ้นต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10 เซนต์นะครับโว้ยอาย
2: เขามีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90 ล้านกิโลกรัมนะครับ90 ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400 กว่าครั้งด้วยกันนะครับ คิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120 ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปุ๊บนี่ด้านหลังนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็มีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี
1: ่ Why you put here
3: anybody and other people can you
1: yeah it's better than throwing it away
3: yeah
1: so let's do it go ahead
3: okay thank you
1: bye bye thank you so much
3: thank you so much
0: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการนำเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
2: Stop and Swap อย่าทิ้งหนู นี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

เบ สวัสดีครับก้องชนะจากกรีนไดอารี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์หนึ่งที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Top and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Stop and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

0: ับตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเรานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสือโยคะแต่นี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับหรือแม้ครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยนี่มีหมดนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องไหมครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานตามาเป็นคู่กันเลยนะวันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณนึงเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสแวปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ Stop and swap Stop and swap อย่าทิ้งหนูเรียกได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากTell us what the Stop and Swap is.
1: Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need and take things home for free and you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
2: How often is this event?
1: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the last fiscal year, and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.
0: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนก็เข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับจะเห็นว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมาแอสไซน์อินที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่างของทุกอย่างต้องผ่านการช่างแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำออกไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของนะครับ

0: What do you do when people bring the stuff here?
1: So my job is I help answer questions, and I also put everything, or I process the donations, so they have to be weighed.
0: Yeah.
1: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning, and at the end, when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them again, so we see how much went out to the community. And that's how we, that's our research too, so that's how we quantify how successful our program is.
0: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับอันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอ้ารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้วนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: So what did you get today? Can you show us?
1: Some glasses. I have four.
0: Wow. Why glasses?
2: I love it. I think it's a great idea. Uh-huh. Oh, and it's fun. It's just, you don't need to really bring anything, but yeah, it's helpful.
0: Yeah.
2: Because, you know, we all have things that we don't need and other people can use them. Mm-hmm. So it's a great thing. It's mm-hmm. fun.
0: Okay, what did you bring today?
3: Oh, a lot.
0: Oh, can I see it?
3: Flower pots, globes, fluffy pants.
0: Wow. You have two of them.
3: You have to go far. Dripping.
0: I see the lamp.
4: A little glass.
3: Yeah, you put a candle.
0: So how do you think about this event?
4: Well, we don't know yet. We're going to go inside. We think it's a great idea.
0: Uh-huh.
4: But we're going to go inside and see uh-huh. how it is.
5: Especially now with all the things you hear about the recycling. China doesn't want to take it and they don't know where to put the landfills.
4: It's better than uh-huh.
0: yeah.
5: It's a great idea.
0: How do you think this event, Stop as Web, can help the city in terms of environment?
6: I think that this event, Stop and Swap, can help the city mm-hmm. By providing a means for them to like give back to their community in a way mm-hmm. that's not as easy with other programs, because you can't see where your donation is going, yeah. you know, with some other drop-offs, you know, mm-hmm. you're like, where is it going? But with Stop and Swap, I've heard from several people, yeah. like they saw their item taken right away when they donated it. So they yeah. know, oh, it went to like a member of my community. Mm-hmm. And it's also helpful if like you want to reuse more and mm-hmm. reuse is, you know, such a great way to help the environment. Mm-hmm. And it's just a great way to help the New York City environment by, yeah. you know, reducing waste.
0: Yeah.
6: Yeah.
0: And stop that, like production, right?
6: Yeah, mm-hmm. definitely. Production mm-hmm. waste, transportation waste, mm-hmm. all of that manufacturing costs. Mm-hmm. So it's just basically let's reuse items.
7: เมืองไทยบ้านเราก็มีโครงการสำหรับส่งต่อสิ่งของเครื่องใช้อยู่หลายโครงการเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยคัดมา5โครงการสำหรับรับบริจาคสิ่งของกันครับ 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ 5. โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
0: โอ้โหลายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่นะครับ Soft and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ

0: วันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ันข้าว
1: ล้า
2: โอ้ยโอ้ย
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ

0: ล่นกันดีๆนะลูก
1: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
2: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
1: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว้อ
2: ่
1: ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้ากำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
1: ครับพ่อ

0: ต่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอา

0: ที่ไหนกินปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
1: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
0: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
2: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
0: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย
3: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเนี่ยมันรับน้ำหนักได้นะไอ้ตัวนี
2: ้เหรอ
3: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะพื้นที
2: ่เฮ้ยเขาแข็งแรงเลยเหรอ
3: ใช่ครับใช่

0: สวัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับเรามาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มๆถูกไหมที่ลุ่มคืออะไร
2: ที่ลุ่มก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำแอ่งน้ำอะไรขนาดนี้ที่มีความชื้นตลอดเวลา
1: ดินนี่มันจะแบบเลนมันจะแบบโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มต้องถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
2: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงเลยทุกที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ถูกต้อง
2: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ
1: ่ครับ
2: เอกก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ย
1: อันนี้แน่นอนเลย
2: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ดินจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสาเข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเท่าไหร่แต่ดินเนี่ยเกิดการซุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
1: ้
2: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเน
1: ี่
2: ยซึ่งก็อาจเกิดอันตรายต่อเรา
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีพิษใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ความชื้นใต้บ้านนู่นนี
2: ่
1: โอ
2: ้
1: โหมันก็จะเรียกว่าสะสม
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายคุณได้กับความเสียหายกับตัวกระเบื้อง
2: ถูกต้องครับ
1: แม้ของในบ้านต่างๆอ่ะโอเคอันนี้คือเรื่องของดินซุดหลังจากสร้างบ้านไปแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วมีปัญหาอะไรอีกครับผม
2: นอกจากดินซุดเนี่ยอย่างที่บอกคือโครงสร้าง

0: พอมันโพรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิดอันตรายกับเราก็มีสูงโครงสร้างของบ้านที่เรามาวันนี้เนี่ย
1: เ
0: ราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีช่องว่างแกลบประมาณฝ่ามือหนึ่ง
2: ไม่เห็นสุดเลยไหนอ่ะไม่เห็นมีแต่กวด
0: อย่างที่บอกโครงสร้างเราไม่ได้สุดแต่ตัวดินข้างใต้มันสุดออกไป
2: เอาเหรอ
0: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้สุดตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นโพรงข้างใต
2: ้เอากวดออกไปนะจะเห็นเลยว่ามันแบบสุดเอางี้ดีกว่า
0: ถูกต้องครับ
2: และตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอัตโต้
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: มีมารยาทไงไม่นานๆเจอที
0: มาร
2: ยาทโอเคอัตโต้วันนี้อุปกรณ์หูอุปกรณ์เพียบเลยเว้ย
3: ใช่ครับพี
2: ่อุปกรณ์เฮ้ยงานใหญ่นะ
3: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
0: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉย
2: ๆใช่โอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที่แบบว่าเอ้ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมอันนี
3: ้
2: แนวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างคร
3: ับ
2: ตอน
3: ก็แนวทางนี้นะครับเราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว้
2: ปกปิดความจริงนะคุณนะเขาของบ้าน
3: แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
2: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า
3: ใช่ครับ
2: มันคือการบอกอุ้ยไม่สวยก็หยิบมาโรย
3: ใช่
2: ไหมซึ่งจริงก็ทำได้แหละ
3: ทำได้ครับ
2: เออแต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทางอยู
3: ่อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี่มันไม่ได้ซุดจากโรงรถมันอาจจะเป็นดินสวยข้างล่าง
2: เฮ้ยเหรอคือใต้บ้านเป็นโพรง
3: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอเปิดหิน
2: ขึ้นมาปึ๊บแล้วก็เราได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไรไอ้เปิดหินก็คือเอาหินออกมาเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
0: มาเทก้อน
2: ซึ่งมันก็คือที่นิยมกันเลยมันกวดกวดแม่น้ำกวดภูเขาโน่นนี่ที่เขาเอามาโรยในสวน
3: ใช่ครับ
2: นะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปึ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
3: ใช่ครับ
2: อ๋อแล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
3: เราก็จะใช้ PU โฟมครับเทเข้าไปครับ
2: เฮ้ย
3: วันนี้เราใช้เทด้วย
0: เทด้วย
2: เทโฟมเหรอ
3: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ใช่
3: แต่เนี้ยเราเอาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีเทเข้าไป
2: เอาละ
3: มันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
2: โอเค
3: ครับ
0: คือทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
3: ทำได้เลยครับ
2: เหรอ
3: ครับผม
2: แล้วโฟมหน้าตาเป็นไง
3: โฟมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
2: อันนี้คือเฮ้ยเป็นของเลวอ่ะ
0: เป็นของเลวครับ
2: อ้าวเหรอ
3: มันจะเป็นตัว A กับตัว B ผสมกันครับ
2: อ๋อมัน A กับ B ผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นโฟมที่เราใช้นะ
3: ใช่มันจะพองประมาณ25เท่าครับ
0: 25เท
3: ่
0: า
3: ใช่25เท่าเลย
2: บึ๊บเลย
3: บึ๊บเลย
2: โอ้ก็ต้องผสมกันก่อนถึงใช้งานได้
3: ใช่คร
2: ับ โฟมคืออย่างนี้นะก็คือเป็นของเหลวแล้วมันผสมกันทำปฏิกิริยากลายเป็นเนื้อโฟมไปพองข้างใน
3: ครับ
2: ถูกไหมประมาณ25เท่าเลยคือหลักๆคือเราไม่อยากให้มันมีช่องว่างถูกไหม
3: ใช่
2: เราอยากจะอุดรอยที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะช่องว่างข้างใต้ดินที่เราไม่เห็นให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้แบบมีสัตว์ร้ายอะไรโผล่แทรกขึ้นมาได้
3: ใช่ครับพ
2: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้อันนี้เป็นหลักเลย
3: ใช
2: ่ครับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงการชุบตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะอันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นแล้วกันครับ
0: งานใหญ
2: ่โอ้ตายเลยทำไม
3: ครับ
2: แต่ไม่ใช่นะฮะอันนี้มาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได
3: ้ครับ
2: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์ร้ายไม่ว่าจะเป็นสัตว์มีพิษงูตะขาบแมงป่องต่างๆที่มันอยู่ใต้บ้านมากมายที่มาจากดินนะฮะขึ้นมาทำร้ายอันตรายกับคุณหร
0: ือ
2: ว่าสัตว์เลี้ยงคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามนะอันนี้เราต้องจัดการป้องกันให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางอย่างที่อาตอมพูดไปสุดยอดมากๆถ้างั้นเราจัดการเลยดีกว่า
3: ครับ
2: ครับผมไป
3: ผมชวนปูสุดเลยผมชวนเอาให้สุดเลย
0: อ่ะนั่นแหละ
3: พยายามเอาให้สุดเลยไปครับ

0: เอาละครับเรามาที่ขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็คือการผสมโฟมแล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1ต่อ1แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนเราจะกวนเป็นของเหลวนะครับประมาณสัก5วิถึง6วิแล้วเราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบโฟมที่เขาใช้พ่นนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่นี้ก็คือเป็นปริมาณมาก
1: ใช่ไ
0: หมแล้วก็มาเทในพื้นที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่คือมันไม่ได้สำเร็จรูปเรามาผสมหน้าไงอีกทีนึง
0: ครับผมอันนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้ในพื้นที่เยอะ
2: ใช่ถ้าเป็นงานเล็กๆน้อยเรามีแบบ

0: มีว่าเป็นสเปรย์ก็มี
1: ใช
0: ่เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเนี่ยมันรับน้ำหนักได้ครับไอ้ตัวนี
1: ้หรอ
0: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2โลต่อตารางเซนนะพื้นที
1: ่เฮ้ย
0: ใช่ครับ
1: แข็งแรงอะดิ
0: ใช่มันแข็งแรงแล้วน้ำหนักได้ระดับนึงไอ้พวกขวดพวกเนี้ยสบาย
1: อ๋อเหรอ
0: ถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ผมว่ายังไงก็สบายสบาย
1: เขาแข็งแรงเลยเหรอ
0: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
1: ครับอ๋อดำเนี่ยอ๋อขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
0: ไหนบอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
1: เพราะเดี๋ยวมันจะฟู
0: อุ้ยถ้ามันเข้ากัน
1: นี่เข้าหน้านะฟูเข้าหน้านะปุ้มปุ้มเฮ้ยเท่งนี่เลยวะมันอร่อยอะ
0: ลักษณะคล้ายมูส
1: ดูดีอะ
0: พี่เริ่มมาแล้วเริ่มแล
1: ้วเฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
0: ใช่ครับ
1: ต้องมีตีนะต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่อย่างนี้
0: แล้วแบบเกลีย
1: ดดึงอู้เอาแล้วมาแล้ว
0: มาแล้ว
1: คือจากเนี้ย25เท่าเลย
0: ครับผมจากที่แบบดูทรานสเกตดูในถ้วย
1: อุ้ยช่วยฟูแล้ว
0: ไม่ฟูแล้วไม่ได้ผสมผงฟูนะครับอันนี้ไม่ม
1: ีโฟม
0: อันนี้โฟม
1: ไม่มีโฟมล้วนเลยนี่ดูดิมาแล้วนี่ดูที่พื้นนี่นี่เห็นมั้ยฮะฟูนี่ก็ฟูนั่นก็ฟู
0: แต่แบบนี้รู้สึกว่าจะเวิร์กกว่าถ้าเป็นพื้นที่ยาวๆอีก
1: ก็ใช่
0: ถ้าสเปรย์เนี่ยผมว่าน่าจะ
1: เป็น
0: ของเปลือง
1: เปลืองนี่โอ้โหนี่มาแบบเยอะเลยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
2: ใช
1: ่ไหมฮะอันนี้ไปเรื่อยให้มันตลอดแนว
2: ใช่ครับ
1: มันก็จะแบบอัดช่องนี้ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเทปูน
2: ใช่ครับ
1: คือบางทีพอเทปูนมันซุดอีก
2: ซุดอีกครับ
1: มันก็จะแตกแคลงนู่นนี่ใช่ไหม
2: ถ้ามีคนถามว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมต้องบอกก่อนว่าตอนผสมตอนแรกมันเป็นของเหลว
1: ครับ
2: เพราะยังไงมันก็
1: ซึมเข้าไปเดี๋ยวมันไปแทรก
2: ใช่ครับ
1: อ๋อมีข้อดี
0: เพราะอย่างนึงถ้าเราเทปูเข้าไปอ่ะมันจะหนักขึ้นเรื่อย
1: ๆอ่ะใช่มีโหลด
0: ตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
1: เออใช่เบา
0: แล้วก็รับแรงได้ประมาณนึง
1: เออก็คือน่าเหมาะสมกับงานประเภทนี้
0: เป็นงานซ่อมแซม
1: ครับจะฟูจังเลยโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อนะครับ
2: ครับเทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนนั่นแหละ
3: ถ้าเทียบกับตัวสเปรย์ต
2: ั
3: ว
2: ยังไงนี่ก็ถูกกว่าพี่น่าตอกสองร้อยกว่าแต่เอาความแข็งแรงอ่ะพี่อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้ตัวนู้นนะ
0: แต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต
1: ้
0: ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
1: โอ้เออครับผมยังไง
0: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศดีพอมันฟองตัวเรียบร้อยตัวเนี้ยระดับแรกของตัว PU โฟมเนี่ยมันจะกันความร้อน
1: PU
0: ใช่ครับ
1: ที่เขาใช้ทำฉนวนนะ PU
0: ต่อมันจะกันความร้อนอันดับที่2คือมันจะกันการดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำ
1: อ๋อก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
0: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับ3คือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช่นมันจะไม
1: ่กัดกร่อนต่างๆ
0: ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
1: ้โอ้ก็แน่นอนอ่ะเพราะโฟมอยู่เป็น100ปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่าง
2: ๆใช่ครับ
1: โอ้โหเรียกว่าฟูฟ่องเลยนะครับแล้วก็แข็งแล้วด้วยนะ
0: โ
1: อ้หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าแข็งยังไงให้ปุ๊บนี่เฮ้ยแข็งจริงว่ะเอาโอเคอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB เนี่ยก
0: ับ
1: ตัวกระป๋องเนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
2: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพงกว่า
1: เออมันสำเร็จรูปเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับจากความสะดวกเนี่ยกระป๋องก็สะดวกกว่า
1: อ่าก็ใช่
2: ใช่ครับ
1: แล้วมัน cover พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหมอ
2: ย่างอันเนี้ยครับผสมหนึ่งส่วนอ่ะจะได้25เท่า
1: 25เท่า
2: ใช่
1: แล้วกระป๋อง
0: กระป๋องอ่ะมันมีปริมาตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วราคาเนี้ยกระป๋องมันจะเหมาะกับในส่วนของพวกงานแนวตั้งมากกว่า
2: ครับ
1: ถูกมันได้สะดวกไง
0: ถ
1: ู
0: กต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
1: เออไปรินมันก็จะแบบ
0: ใช่ครับ
1: บวมไม่ทัน
0: บวมไม่ทัน
1: แต่ว่าคือออกมาจากกระป๋องเพิ่มมันบวมเลยอันนี้คือข้อที่การใช้งานนะครับก
0: ็
1: คือถ้าเกิดว่าเป็นรอยแครกแนวตั้งเราเคยซ่อมไปแล้วท่านผู้ชมบ้านเคยทำนะฮะรอยแครกที่แบบว่าเป็นผนังที่มันแครกออกจังอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นส่วนต่อเติมผนังที่มันแครกตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้ง
0: แนวตั้ง
1: บวมทันที
0: แต่ถามว่าแนวนอนโฟมใช้สเปรย์ใช้ได้ไหมใช้ได้
1: ได
0: ้พื้นที่มันใหญ่ไง
1: ไม่มีความจำเป็น
0: ใช่ครับ
1: คืออันนี้มารินเอาเนี่ยมันก็บวมตามนี้ก็โอเคใช่ไหมฮะแล้วเรื่องของการตัดแต่งอะไรคล้ายกันไหม
2: คล้ายกันครับ
1: เออ
2: ก็คือใช้คัตเตอร์ตัดได้เหมือน
1: คัตเตอร์ตัดได้เลยนะ
0: ง่ายเลย
2: ทั้งกระป๋องทั้งผสม
1: ครับ
2: ครับใช้คัตเตอร์ได้เลย
1: ใช่ครับ

0: เตอร์ในการตัดแต่งให้เรียบให้เป็นรูปทรงแบบไหนอะไร
1: รูปทรงเป็นก้อนเมฆอะไรอย่างไม่ต้องตัดถ้าไม่อยากเป็นก้อนเมฆก็ไม่ต้องตัดก็ได้จินตนาการจินตนาการ
0: เหมือนเดินขึ้นสวรรค์ทุกวัน
2: คร
0: ับอังกฤษกันทำงานกันต่อ

0: มว่ายังไงก็ต้องเช็คละเอียดครับว่ามันเกิดการชุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำรวจรอบๆเลยมันมีอะไรสังเกตได้บ้างไหมว่าเฮ้ยบ้านชุดแล้ว
1: ครับสิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทําสวนไปเนี่ยรู้สึกว่าพื้นเราเรียบเสมอ
0: ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จนะคุณผู้ชมบ้านข้างๆรอบๆบ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบดินมันจะเสมอกันมันดีใจเกรดเรียบร้อย
1: พอผ่านไปปี2ปีเอ้าอยู่นี่มีหลุมขึ้นมาอยู่ดีมีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
0: อาจจะเข้าใจว่าอุ๊ยแฟนอยากทำบ่อน้ำแล้วก็ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เกิดการทรุดตัว
1: ใช่เกิดการทรุดตัวของตัวดิน
0: อ๋อ
1: สันนิษฐานในเบื้องต้น
0: ดับแรก
1: ครับซึ่งลักษณะเนี้ยในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินเดินไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาเราก้าวเดิน
0: เ
1: นี่ยวิธีง่ายสุด
0: โอเค
1: แต่
0: โดยกายภาพเลยสังเกต
1: ใช่ครับแต่โดยสาเหตุหลักๆของตัวดินซุดน่ะพี่ต้องเตะดินซุดกับโครงสร้างซุดมันแตกต่างกัน
0: เออน่าสนใจ
1: คือดินซุดอ่ะมันจะมีทั้งหมดสาเหตุหลักๆทั้งหมด3สิ่ง
0: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ้
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติทำ
1: คนทำ
0: มนุษย์ทำ
1: แล้วก็ถมดิน
0: ถมไม่ดี
1: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจากแต่ละพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละปีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
0: มันซุดอยู่แล้ว
1: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: นิดเดียวสี่เซนอะไรเงี้ย
1: ใช่ประมาณ 2-3 เซนถ้าตามที่ยังได้แต่สมัยก่อนพี่ยองเต้กรุงเทพมหาคอเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง 7-10 เซน
0: เฮ้ย
1: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
0: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนแล้วเราไปชั้นหิน
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
1: ใช่ครับ
0: ที่เหมือนจริงๆแล้วน้ำบาดาลมันเป็นตัวอุ้มด้วยนะ
1: อุ้มพยายามพยุงดิน
0: ใช
1: ่
0: ไหมอุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเลเยอร์ดินขึ้นมา
1: คร
0: ั้งนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะๆน้ำมันจะเป็นเรื่องอาจจะขุดเองขุดบ่อเถื่อนโน่นนี
1: ่ตามสาธารณะ
0: ก็เกิดการสุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวฉันทำบ่อเดียวมันจะไปสุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
1: ใช้น้ำขึ้นไป
0: ก็เรียบร้อยเลยคณะชั้นบ้านเราน้ำบาดาลมันก็ลด
1: เขาเลยมีมาตรการลดการใช้ขุดน้ำมาทำให้ดินมาจากประมาณช่วงปีนั้นปีสมัยก่อนเนี่ย7-10เซนเนี่ยเหลือประมาณ2-3เซน
0: โอ้ก็เลยว่าโอ้ยชั่ว
1: แต่อย่าลืมนะปีละ2-3เซน
0: แต่มันลงเรื่อย
1: ๆ10ปีก็มาบรรทัด
0: อุ้ยก็ไปเป็นฟุต
1: ก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: โอเคอ
1: ันดับที่2คือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างไซต์งานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย
0: เออใช่
1: จะมีทั้งการขุดดิน
0: เมกะโปรเจกต์ต่างๆ
1: ถูกต้องครับขุดแค่เมตร2เมตรนะครับ
0: ไม่ใช่ดิ
1: เป็น10-20เมตร
0: ที่จอดรถคุณอะลงไปกี่ชั้น
1: ถูกต้องครับ
0: มีไม่รู้กี่พีนะโอ้โหเยอะมาก
1: ถ้าสมมติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
0: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนด์มีดินสไลด์ออกไป
1: ถูกต้องแต่ในมุมมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้ในฐานะเจ้าของบ้าน
0: ครับ
1: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองผู้อยู่อาศัยโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3เมตรครับความลึกตัวนี้ระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2เท่าของความลึก
0: อ๋อเออเข้าใจ
1: ใช่แต่ก็ยังมีวิธีครับเพราะยังไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วแล้วจริงๆอ
0: ่
1: ะ
0: เออมันไม่ได้แล้ว
1: มันจะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
0: โอเคชีทพาย
1: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกตพื้นที่ก่อสร้างรอบๆเราเพื่อไม่ให้บ้านเราดินซุด
0: มีข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรอยู
1: ่
0: ใช่ไหมมีดินที่แบบว่าไหลไปทางเขาไหม
1: ยิ่งสังเกตเลย
0: เ
1: นี่ยยิ่งอันตราย
0: กลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนจริงๆแล้วควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการขุดดินฉันจะไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่ฉันให้เรียบร้อยมีชีทพายมีอะไรให้เรียบร้อย
1: เรียกว่าเป็นการมี EIA ของการก่อสร้าง
0: มันคืออะไรมันคืออะไร
1: EIA ก็คือเป็นในส่วนของการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพชุมชน
0: นี่โอ้โหนี่สำคัญมากนะครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยนะมันจำเป็นเนี่ยต้องมีการข้อตกลงกันแบบนี
1: ้
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนทำอะไรได้โดยอุดมพละการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได้คร
0: ับ อยู่กันไม่ได้
1: อันตรายสิ่ง
0: หรือจริงๆปรึกษาพวกวิศวกรหรือ ปรึกษาสถาปนิกก่อนเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ว่าเอ้ยมันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้มันซุดอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขุดไอ้บาสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10คนแล้วขุดไปบางทีมันซุดเลย
1: ซุดเลย
0: ใช่ไหม
1: ไม่ถูกอันดับที่3คือการถมดิน
0: ครับ
1: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างบ้าน เขาเรียกว่าบ้านจัดสรรค
0: ่
1: อนข้างเยอะดังนั้นพื้นที่ตะก่อนอาจจะเป็นทุ่งนาอย่างที่เราบอกไป
0: เป็นทุ่งนาเลย
1: ทุ่งนาสวนมะพร้าวต่างๆ
0: ล่องสวนต่างๆ
1: ล่องสวน
0: บึง
1: แต่เราต้องการใช้พื้นที
0: ่
1: แล้วทำการถมดินเข้าไปบางครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
0: ถูกต้อง
1: หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสักหนึ่งฤดูถึงสองฤด
0: ูมันนานอ่ะต้อง
1: ใช่ครับ
0: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะบ้านเนี่ยเวลาที่มีที่มาแล้วจะปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปรับระดับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
1: ไม่ได้
0: ไม่ใช่นะคร
1: ับยิ่งถ้าเป็นโดนน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยๆโดนทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้นแน่นขึ้น
0: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่ว่ามีบ้านเดิมอยู
1: ่
0: แล้วรื้อบ้านนะทุบบ้านเดิมแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทับช่างเอาพวกเศษปูนเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
1: มาทิ้ง
0: ถมไปถมไป
1: รียูส
0: ไปรียูสมันก็ดูเต็มดีอ่ะพอเอาดินถมหน่อยอู้เต็มง่ายเลยคันนี้เจ้าของบ้านแฮปปี้ใช้รถไม่กี่คันเอง
1: ประหยัดเงิน
0: เออยอดบัดเจ็ต
1: ใช่ประหยัดบัดเจ็ตเรา
0: เลยคันนี้เวลาผ่านไปอายุจัดเลยฮะอันนี
1: ้ดีไม่ดีอาจจะเสียมากกว่าตอนนั้นอีกแล
0: ้
1: ว
0: ใช
1: ่ซ่อมบ้านนี่ยากกว่าสร้างบ้านนะ
0: ถูกต้องเรโนเวทนี่แพงกว่านะครับ
1: คุ
0: ณต้องเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการถมดินเนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่ไหม
1: สำหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะก่อนเป็นอะไรคุยกับโครงการดีๆด้วยว่าเราถมดินเป็นอะไรยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
0: อันนี้บางคนแบบขี้เกรงใจ
1: ไ
0: ปถามเขาจู้จี้เดี๋ยวเขารำคาญหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคุณนะครับ
1: อัน
0: นี้เรื่องจริงเลยอ่ะโอเคการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวังการถมดินมีประมาณนี
1: ้ใช่ครับ
0: นะเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี้
2: ก็คือหลังจากโฟมเสร็จตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่จะเอาแล้วเราก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
0: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
2: ยืดหยุ่นคร
0: ับ เนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอุ้ยเอาปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีก
1: ใช
0: ่เอออีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
2: ใช่คร
0: ับใช่ไหมฮะแล้วก็ปิดสนิทอะใช่ไหมซีลไปเลย
2: ครับผม
0: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
2: ใช่เราทาสีกบให้ใกล้เคียงกับเนื้อปูนครับ
0: เออได้เนียน
1: การแต่งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
0: ครับไม่เสร็จนะไม่เสร็จนะ
2: ใช่
0: ในมือนี่คือเราเอามาปลูกต้นไม้นะ
2: ใช่ครับเราจะเอามา
0: ใช่ใช่
2: คร
0: ับ
2: ใช่ด้วยใช่ครับเราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
0: ้ว
2: ้ายไม่ชายเป็นหิน
0: อะไรทำอะไรอ่ะ
2: เดี๋ยวเราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นนึงแล้วก็เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
0: หินปิดพื้นผิวโอเค
1: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
0: ่เออก็คือมีกรวดทั่วเน
1: ี่
0: ยแล้วก็คือกรวดแม่น้ำใกล้เคียงกับเดิม
1: เราสามารถอะแดปก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ต้องการเป็นกรวดหิน
0: เอออ
1: าจจะเป็น
0: ก็เป็นหินกรวดก็ได
2: ้ครับ
1: ครับครับผมอ่
0: ะวางเลยแล้วกัน
2: ครับครับ
0: มาวางเลยแล้วกันมันกี่เส้นวะ
2: 3เส้น
0: เราก็วางซ้อนกันเนาะแล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่ไหมครับคือตะข่ายมาติดวางทำไม
2: วางเพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่ในบนอีพ็อกซี่เผื่อเวลาอนาคตเราเอาย้ายออกก็เอาออกได้ง่ายขึ้น
0: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไม่งั้นต้องนั่งโกย
2: เหมือนเมื่อเช้า
0: ใช่ครับเหมือนเช้าคือยาก
2: อันนี้ก็ตามอาวุโสกันนะครับคนเดียว
0: ตามอาวุธ
1: ตามอาวุโส
0: เหมือนปล่อยปลาเลยรู้ป่ะเออตายตายตายอ่ะนี่อันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กละเอียดเลย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็มาเราจะทำการอะไรเทลงไปอ
2: ่
0: ะ
2: เทลงไป
0: เทแล้วเกลี่ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
0: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเราเนี่ยก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
2: ครับ
0: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดคนละเรื่องกันหนูไอ้บูม
2: ถูกครับ
1: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันซุดเหมือนพี่คอนเต้มันจะเกิดรอยแยกรอยร้าวรอยแครก
0: อันนี้มีผลเยอะ
1: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแคบจะ 100% เลยอันตราย
0: กับ
1: แรงอันตรายแต่แล้วนี่ดินซุดเนี่ยครับโครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
0: วันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องของดินซุดเนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอยที่มันจะเป็นโพรงแล้วเกิดมีสัตว์ร้ายอะไรขึ้นมาได
1: ้ถูกต้อง
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขตรงนี้
1: ใช่ครับ

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้าน
1: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอารินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: อมรินทร์ทีวี
3: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
4: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
5: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
3: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
5: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
6: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
5: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: ไหวเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่เฮ้ยอ้าวอ้าวนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
0: อยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักเกษตรขั้นเทพวันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับพืชผักอันแสนวิเศษที่สามารถเสกเงินเสกทองและบันดาลความสุขให้กับเกษตรกรอย่างเราได้แต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะพืชที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือเจ้าหน่อไม้ฝรั่งนี่แหละครับนี่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าการส่งออกมหาศาลเลยแหละครับพลิกชีวิตเกษตรกรอย่างพี่ลีให้กลายเป็นเศรษฐินีแบบชั่วพริบตาพูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเจ้าหน่อไม้ฝรั่งที่เราเห็นกันอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยต้นกำเนิดมันเป็นอย่างไรและจะสร้างรายได้มากมายขนาดไหนรวมถึงจะสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นเกษตรกรเงินล้านให้กับคุณผู้ชมได้หรือไม่ติดตามให้ดีนะครับ
1: มีความสุขจริงๆโอ้ยเดี๋ยวไปโชว์ให้คนดูนะตกใจแน่นอนว่าทำไมถึงมีเวทมนต์แบบนี้อะไรเนี่ยโหมีแม่มดหนีมาอยู่ที่นี่เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยนี่อะไร
2: แม่มงแม่มดอะไร
1: ก็นี่ไง
2: ฉันเป็นมนุษย
1: ์ไม่ต้องมาโกหกดิแม่มดแน่นอนนี่มีไม้กายสิทธิ์เหมือนกันมีไม้วิเศษเหมือนกันน่ะ
2: อันนี้ไม่ใช่ไม้วิเศษ
1: มึอย่ามาโกหกนี
2: ่แต่มันเป็นพืชที่วิเศษที่ให้เราได้ตังค
1: ์อันนี้คืออะไรนะฮะ
2: หน่อไม้ฝรั่ง
1: หน่อไม้ฝรั่งเสกตังค์ได
2: ้ได
1: ้เอ้ยพูดเป็นเล่นไป
2: เรื่องจริง
1: ปีนึงเสกได้อะไร
2: ปีนึงเหรอเอาแค่เดือนไปก่อนไหม
1: อ้าววิเคครับ
2: เดี๋ยวนะนับวันก่อน
1: เออจะนับเป็นวัน
2: เดี๋ยวมันไล่ไม่ถูกมันไล่ไม่ถูก
1: โอ้
2: สามถึงห้าพัน
1: วันหนึ่งได้สามถึงห้าพัน
2: ใช่แล้วแต่ช่วงฤดูนะ
1: อาทิตย์หนึ่งเฮ้ย
2: จริง
1: ไอ้นี่สี่ได้เลยแสนสี
2: ่ได้

0: เสกเงินได้มันก็น่าสนใจแล้วเสกเงินเดือนเดือนเป็นแสนได้มันก็โอเคทุกวันนี้ทำอะไรกันอยู่ล่ะฮะเงินเดือน
1: ท่านไปเสกอะไรอาคมอะไรเวทมนต์อะไรมาเสกหน่อไม้ฝรั่งกับเราสิ
0: อะไรไม่ได้หรอกฉันแต่งตัวมาเต็มยศขนาดนี้จะให้ไปเสกหน่อไม้ปลูกผักปลูกหญ้ามันไม่ได้หรอกเออดูไอ้แกชุดนิดนึง
1: ชุดนี้เป็นชุดรับปริญญาหรือชุดอะไรเนี่ย
0: ให้เกียรติสถาบันฮอกวอตส์หน่อยโอ้โหว่าบอกเป็นชุดรับปริญญาไม่ใช่นี่เป็นชุดนักเรียนมาจากฮอกวอตส์นี่มันเสกได้ไงนี่เขาเสกกันนี
1: ้เข้าหลังเอามาเผื่อพี่มั้งสิ
0: เดี๋ยวพี่จะใส่ชุดนี้เสกหน่อไม้ไม่ได้หรอกนะมันไม่ควรเอาไปว่าเยะไปไงมาไงถึงมารู้จักเขาได้นี
1: ่ไปไงมาไงไปบ้านญาติ
0: ไปบ้านญาติก่อน
1: แล้วเห็นเขาทำ
0: คือญาติทำอยู่แล้วที่ไหน
1: ที่ลมสัก
0: ลมสัก
1: เพชรบูรณ์เรานี่ค่ะแต่ที่อีกอำเภอหนึ่ง
0: อำเภอลมสัก
1: ใช
0: ่แล้วเขาทำเยอะไหม
1: เขาทำไม่ค่อยเยอะแต่ว่าแต่ก่อนเขาอยู่กระต๊อบแต่3 4ปีผ่านมาเขามีบ้านไม้บ้านหลังเป็นร้าน2ล้านเงี้ยแล้วก็เลยถามว่าเขาทำอะไรเพราะว่าเขาบ้านน่ะอยู่ในหมู่บ้านแต่พื้นที่ทำการเกษตรไม่มีใครไปเห็นของเขาไง
0: แต่เห็นแล้วว่ามีบ้านแล้วเราก็รู้มาก่อนว่าญาติคนนี้สมัยก่อนกระท็อปเลยแต่เห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาในเรื่องฐานะการเง
1: ิน
0: เราก็เลยสงสัยขึ้นมาว่า
1: อยากได้เหมือนเขา
0: แล้วก
1: ็ได
0: ้เลยขอเขาดูว่าเขาทำอะไรอันนี้ก็เจอเขาปลูกหน่อไม้ฝรั่งอันนี้เรียกหน่อไม้ฝรั่ง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก่อนหน้านั้นเราทำอะไรล่ะก่อนที่จะไปเจอหน่อไม้ฝรั่ง
1: ก่อนหน้านั้นก็ปลูกข้าวโพดตามฤดูกาลปลูกหอมแดงปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาลนะคะ
0: แสดงว่าเราก็เป็นเกษตรกรอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่
1: บ้านเราเป็นเกษตรกร
0: มีอาชีพอื่นไหมที่ตัวพี่อะไรนะ
1: พี่ลี
0: ตัวพี่ลี
1: มีค่ะ
0: ทำอะไร
1: ปลูกดอกไม้
0: ปล
1: ูกดาวเรือง
0: ดอกดาวเรือง
1: ค่ะ
0: แล้วดาวเรืองดีไหม
1: ดี
0: ก็ดีอ
1: ่ะก็มีช่วงที่ไม่ดีก็มีค่ะ
0: แต่รู้สึกว่าอันนี้ราคาดีก็เลยปลูกด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มารู้จักเขาเมื่อสัก
1: 4 ปี
0: ที่แล้วก็เริ่มปลูกมาแสดงว่าเรื่องของความรู้ทั้งหมดก็คือเอามาจากญาติเลย
1: เอามาจากญาติไหมหน่อไม้หรือดอกไม
0: ้หน่อไม้ฝรั่ง
1: หน่อไม้คือไปศึกษาว่าเขาปลูกยังไงแต่ว่าขั้นตอนการปลูกที่เราก็มาคิดเองทำเอง
0: เอ้า
1: เรียนรู้เอง
0: แสดงว่าญาติเขาไม่ได้ถ่ายทอดอะไรมา
1: ให้ไม่ได้ไปถ่ายทอดไม่ได้ไปแค่ไปศึกษาว่าเขาได้รายได้จากตรงนี้จริงไหมอะไรเงี้ยแต่วิธีการขั้นตอนการปลูกหรืออะไรเราทำเองก็กลับมาก็ลงมือหว่านต้นกล้าเลย
0: ปลูกเลยสำเร็จเลยเหรอ
1: สำเร็จเลย
0: ครั้งเดียวเท่านั้นเอง
1: เพราะว่าบ้านเรามีพื้นฐานเกี่ยวกับเกษตรอยู่แล้ว
0: อ๋อก็ใช้ความรู้ที่เคยทำเกษตรนี่แหละมาเริ่มทำเจ้าหน่อไม
1: ้ค่ะ
0: 4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีอะไรเรียนรู้ใหม่จากเขาเลยหรือว่าจริงๆมีความรู้เก่าที่ปลูกอย่างอื่นมาก็ใช้ได้เลย
1: ปลูกอย่างอื่นมาใช้กันได
0: ้ได้เหมือนกัน
1: เพราะว่าเรารู้ว่าระบบน้ำจะวางยังไงเรายังไงอย่างเงี้ยค่ะ
0: สบายหน่อยเพราะว่าเราอ่ะเป็นเกษตรกรอยู่แล้ววันนี้จะพักเรียนเวทมนต์มาเรียนปลูกหน่อไม้ฝรั่งก่อนล่ะ
1: ให้มันจริงเถอะนะ
0: ได้ไหมล่ะได้ไหม
1: ได้ค่ะได
0: ้ไหนลองทำท่าเสกเงินที่เราเอาหน่อไม้ฝรั่งเสกกันไปกันได้แล้วเพราะว่าสมองเราพอๆค่ะเฮ้ยมันกินปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้าให้ทำอะไรก็ทำหมดเลยดีจังแม่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเจ้าหน่อไม้ฝรั่งต้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยเขาจะสามารถสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรได้เพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันสักทีว่าพี่ลีจะใช้ความรู้ทางด้านการเกษตรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมเอามาปรับใช้กับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งได้อย่างไรบ้างคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเจอกันรู้หรือไม่ชนชาติใดปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นชาติแรก

รู้หรือไม่ชนชาติใดปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นชาติแรกแอสพารากัสหรือว่าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเป็นพืชพื้นเมืองแถบยุโรปและแอฟริกาคุณสมบัติสำคัญอยู่ที่ความหวานกรอบและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวรสชาติดีมีคุณค่า

0: ารสูงจากหลักฐานเราพบกันว่าชาวกรีกเป็นชนชาติแรกที่ริเริ่มปลูกเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วโน่นและต่อมาก็เป็นที่นิยมบริโภคกันมากขึ้นสำหรับชาวกรีกโรมันแล้วก็อียิปต์โบราณนั่นเองแหละครับ
1: อันนี้หลุมห่างประมาณน
2: ี้ประมาณนี
1: ้เพราะฉะนั้นเราจะปลูกนี่ก็ง่ายมากก็คือขุดหลุมเตรียมงี
2: ้แล้วเราก็ขุดหลุมแล้วเราก็จะเอาต้นกล้ามาปลูกที่เราเพาะไว
1: ้พี่ต้นกล้าของพี่เนี่ย
2: อันนี้พี่เพาะมาแล้ว4เดือน
1: จากเมล็ด
2: จากเมล็ด
1: โตขึ้นมาเป็นอย่างงี้
2: โตขึ้นมาเป็นอย่างง
1: ี้4เดือนเวลาเอาออกมาก็คือต้องเอามาทั้งเง่ามันอย่างงี
2: ้ค่ะมันจะมีรากมีเง่าเราจะเอามาทั้งหมดเพราะว่าขยายรากเง่าใหญ่ก็จะทำให้หน่อไม้โตเร็ว
1: ถ้าเกิดอยากให้เอาแข็งแรงก็คือทิ้งเขาไว้นานหน่อย
2: ค่ะ
1: อ๋อ
2: แต่ปกติค่ะ4เดือนปกติ3
1: นั่น
2: นี่เราสามารถแบ่งได
1: ้แบ่งได้ด้วย
2: อันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้ที่ก่อนจะปลูกเองไหมคะลองไหม
1: เองสิปลูกเองสิถูกต้องไหม
2: ค่ะ
1: สลายดินให้เขาหน่อยเพราะดินโอ้โหดินเป็นก้อนเลยล่ะ
2: ประมาณนี
1: ้ประมาณนี้แค่นั้นเอง
2: ค่ะแล้วก็รดน้ำดูแลไป
1: ตอนแต่ละต้นนี่ห่างกันประมาณสัก
2: 50เซน
1: 50เซน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่เกินนี
2: ้ค่ะ
1: ไร่นึงนี่เราลงกี่ต้นนะ
2: ไร่นึงใช้ประมาณ 5,000
1: 5,000 ต้น
2: ค่ะ 5,000 ต้นถ้าจำนวนเมล็ดนี่ก็จะประมาณ2ขีด
1: 5,000 ต้นนี่ลงเมล็ดแค่2ขีดได้ 5,000 ต้นเลยเหรอ
2: ค่ะ
1: โอ้โห
2: เม็ดมันเล็กเม็ดติดเดียว
1: พอลงแบบนี้แล้ว
2: รดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลทำหญ้าให้ประมาณ3เดือนพอต้นนี้แก่ใช่ไหมครับพอต้นนี้แก่เราก็จะต้องหักต้นนี้เดี๋ยวก็จะมีหน่อลูกมันขึ้นเพื่อจะเอาแบบ
1: ต้นคือหมายถึงว่าหักตรงนี้เลยเหรอ
2: ค่ะไม่ค่ะถอนคือถอนคือหักถอนแล้วมันก็จะเหลือแต่โคนข้างล่างแล้วก็จะมีหน่อ
1: เขาจะแตกหน่อขึ้นมาใหม
2: ่แตกหน่อขึ้นมาใหม่มาแทนต้นนี
1: ้
2: ทำอยู่3รอบแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้
1: อ๋อได้เป็นแบบไหนพาไปดูหน่อย
2: ค่ะไปเลย
0: คุณผู้ชมครับวิธีการปลูกต้นหน่อไม้ฝรั่งนี่มันไม่ยากจริงๆนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้ขุดหลุมลึกประมาณ20เซนติเมตรห่างกันประมาณ50เซนติเมตรจากนั้นก็ให้นำต้นกล้าที่เกิดจากการเพาะเมล็ดไว้ 3-4 เดือนมาปลูกลงไปครับส่วนวิธีเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์เนี่ยก็ให้ดูจากรากเลยครับเพราะว่าต้นหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเขามีรากมีเง่าใหญ่แค่ไหนต้นหน่อไม้ฝรั่งก็จะโตเร็วมากขึ้นเท่านั้นแหละครับโดยไร่หนึ่งในพี่ลีแนะนำว่าปลูกไปเลยครับปลูกได้ประมาณ 5,000 ต้นแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแหละครับ
1: อ้าวหูพี
2: ่เราต้องแกล้งทำหัก
1: ให
2: ้ต้นหน
1: ่
2: อใหญ่สวมหมวกเลยค่ะสวมหมวกเลยอ
1: ันนี้สวมหมวก
2: เพื่อกันมัน
1: กันมันบาน
2: ใช
1: ่เพราะไอ้นี่คือโบเอแน่นอน
2: ใช่
1: เห็นอนาคตเขาอย่างนี้เลย
2: เห็นเลยถ้าพวกไม่มีอนาคตแบบนี้เราไม่ต้องใส่หมวก
1: อันนี้ไม่มีอนาคต
2: ปล่อยให้ตากแดดไปเลยปล่อยให้ตากแดด
1: เฮ้ยสมน้ำหน้าเกิดมาไม่สมบูรณ์แบบพี่ปัดส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้แหละพวกเกิดมาดูขัดกันเกินพ่อแม่เขาจะไม่ค่อยดูแลเพราะเขาพุ่งปล่อยให้อ้วนบ้างเตี้ยบ้าง
2: เนาะเหมือนพิธีกร
1: นี่นี่ปัด
2: เหมือนเราสองคนตอนนี้ใช่ไหม
1: เดี๋ยวมันเสกเป็น
2: เขาดูแลดีเขาเรียกว่าดูแลดีได้ขนาดนี้
1: อันนี้ก็เก็บไปเรื่อยจนเต็มถ
2: ัง
1: แล้วก็เอาไปเข้ากระบวนการต่อไป
2: ค่ะ
1: ทีนี้ไอ้พวกนี้เองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอายุเท่าไหร่เราถึงได้เก็บเขาได
2: ้หมายถึง
1: หน่อเขาเนี่ยถ้าเขาต้องอายุประมาณเท่าไหร่ขึ้นถึง
2: ได้เก็บทุกวันนะคะ
1: คือดูขนาดไซส์เขาเลย
2: ใช่อย่างวันนี้เราสวมไว้อยู่แค่นี้ใช่พรุ่งนี้เช้าได้เก็บแล
1: ้
2: ว
1: แต่อันนี้โตเป็นโบเอแน่นอน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ
2: เอโบเอโบแล้ว
1: อ๋อแต่อย่างนี้รอก่อนอย่างนี้รอก่อนอ๋อ
2: พรุ่งนี้สามารถเก็บได
1: ้เก็บได้ทุกวัน
2: เพราะว่ามันโตตอนกลางคืนหน่อไม้ฝรั่ง
1: ทำไมอ่ะ
2: ไม่รู้อะค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนพอพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมันจะสูงเท่านี้เลย
1: อ๋อรู้แล้วทำไมโตตอนคืนมันก็โตตามถิ่นกำเนิดมันไงมันเป็นหน่อไม้ฝรั่งไม่ใช่หน่อไม้เอเชียแต่เอเชียก็ต้องโตกลางวันใช่ไหมแต่พอเรากลางคืนเสร็จก็คือกลางวันของฝั่ง
2: บ้าน
1: ฝั่งฝรั่งมันก็เลย
2: โตน่าจะใช่เน
1: า
2: ะ
1: น่าใช่แสดงว่าหลังจากที่เราปลูกลงดินตอนนั้นอีกนานแค่ไหนก็ถึงจะเริ่มให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตได
2: ้3เดือนค่ะ
1: 3เดือน จะออกเป็นหน่อแบบนี้เลย3เดือน
2: ค
1: ่ะอ๋ออันนี้คือต้นๆเค้าเลย
2: อันนี้ต้นๆเลยที่จะได้ผลผลิตที่เราจะได้เก็บ
1: ไซส์นี้
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไปแค่ไหนถึงเค้าถึงจะเริ่มเติบโตเป็น
2: 6เดือน
1: able
2: 6เดือน
1: able มาตอน6เดือน
2: ค่ะ
1: เพราะฉะน
2: ั้น5 6เดือนไปแล้วค่ะจะได้ไซส์แบบนี้ที่เราถอนกันครั้งแรกตอนนี้เราจะเริ่มมีรายได
1: ้การที่ต้นเขายาวต้นเขาสั้นต้นเขาใหญ่ต้นเขาเล็กมีเคล็ดลับทำให้เขาได้มาตรฐานดีไหมฮะเพราะว่าดูแล้วเหมือนเสี่ยงดวงเอาเลยอ่ะบางทีก็ขึ้นหน่อเล็กบ้างบางทีขึ้นอันใหญ่บ้าง
2: ตอนนี้มันอยู่ที่สภาพอากาศด้วย
1: อ
2: ันนี้มันเพิ่งผ่านการฟื้นจากการหน้าฝนมา
1: อ๋อช่วงหน้าฝน
2: ค่ะแต่ถ้าหน้าก่อนฝนนะคะจะหน่อใหญ่สมบูรณ์แบบเสมอ100โลเนี่ยเราจะได้ผลผลิตเอโบเนี่ยประมาณ 70%
1: นั่นคือเป็นเพราะว่าเขาไม่โดนฝน
2: ใช
1: ่แสดงว่าถ้าเทียบฤดูกาลของไทยแล้วเนี่ยฝนนี่คือแย่สุด
2: ใช่หน้าฝนแย่สุดทำให้ผลผลิตเราลดดีไม่ดีได้หยุดพักไม่ได้เก็บเลยประมาณเดือน2เดือน2เดือนนะคะ
1: เพราะว่าเขาไม่ได้มาตรฐานจริงทีนี้หน้าไหนที่พอปลูกได้บ้างหน้าหนาวเป็นไง
2: ผลผลิตน้อยแต่ราคาสูง
1: ผลผลิตน้อยแต่ราคาสูงเพราะว่าม
2: ันเป็นพืชที่เราส่งต่างประเทศนะคะแต่ว่าบ้านเขาอ่ะหนาวบ้านเขาก็ไม่มีหน่อไม้เหมือนกัน
1: แสดงว่าหนาวเราเนี่ยของเขาหนาวกว่าเราเยอะ
2: ใช่หิมะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นพืชผลทางการเกษตรเขาปลูกไม่ได้เลยเขาต้องสั่งจากเราไปกิน
2: ใช
1: ่ช่วงนั้นหนึ่งแพง
2: แพง
1: แต่ว่าพอเราหน้าร้อนจัดของเราเขากำลังวอร์มพอดีปลูกได้พอดี
2: ของเขาก็ขึ้นหน่อให้เขาเก็บ
1: แสดงว่าของเราก็จะถูกลง
2: ของเราก็ถูกลง
1: แต่ผลผลิตเราดีมาก
2: เยอะ
1: ช่วงหน้าร้อนผลผลิตดีมาก
2: วันเป็น100กิโล
1: โอ้โหเพราะมันได้โบเอโบหมดเลยได้อยู่อ่ะไปแล้วเก็บต่อ
3: วันนี้หน่อไม้ฝรั่งต้นกำเนิดเนี่ยมาจากเขตเมดิเตอร์เรเนียนหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเราจะคิดว่ามันชอบอากาศเย็นนะเพราะฉะนั้นเขตนั้นเนี่ยมันจะเป็นเขตร้อนกลางวันเนี่ยร้อนกลางคืนเนี่ยเย็นถามว่าอุณหภูมิของหน่อไม้ฝรั่งที่อุณหภูมิที่ชอบนะครับก็คืออุณหภูมิจะอยู่ที่25-35องศาเราผลิตได้ทั้งปีเนี่ยก็คือเก็บเกี่ยว2เดือนแล้วก็ถอนต้นที่บอกว่าเป็นลำต้นเทียมเป็นต้นแม่เนี่ยออกไปแล้วก็พักต้นเอาไว้ให้ต้นแม่ขึ้นมาใหม่อีก1เดือนเพราะฉะนั้นเก็บ2พัก1เก็บ2พัก1เก็บได้ทั้งปี
1: หลังจากขั้นตอนการเก็บเกี่ยวกันมาแล้วตรงนี้เอามาทำอะไรครับเนี่ย
2: เราเอามาตอนนี้เขาเรียกว่าตอนขั้นตอนการตัด
1: ขั้นตอนการตัดมีเก็บเกี่ยวแล้วก็มีตัด
2: ค่ะ
1: ตัดทำไม
2: ตัดในส่วนที่เราไม่ต้องการเนี่ยค่ะออกเพราะว่าขนาดที่บริษัทรับซื้อเราเนี่ยเขาจะซื้ออยู่ที่25เซนค่ะเราต้องตัดตรงนี้ทิ้งหรือว่าขาวๆตรงนี้คิดว่าพิธีกรท่านกินได้ไหมคะมันกินไม่ได้
1: อันนี้กินไม่ได้เหรอ
2: มันแข็ง
1: อ๋อส่วนที่เกินจาก25เซนส่วนใหญ่จะแข็ง
2: ค่ะเราจะวัดจากยอดลงมาย
1: อดลงมา25เซน
2: ค่ะ
1: ปั๊บแล้วตัดเลยเครื่องตัดนี่ก็ชาญฉลาดมากนะเครื่องตัดนี่ต้องอิมพอร์ตมาจากสเปนนะ ถึงจะได้ขนาดเท่ากันนะเครื่องตัดนี่อิมพอร์ตมาจากประเทศไหนครับสเปนนะ
2: ประเทศลาวนี่แหละ
1: นี่คือภูมิปัญญาฝรั่งงงน
2: ะ
1: ฝรั่งนี่ต้องโอ้ไปซื้อเครื่องนะต้องรอเหล็กขึ้นมาปั๊บพอดีปั๊บเหล็กตัดไม่ต้องอ่ะเอาไม้วัด25เซนทําขอบ
2: ค่ะแล้วก็ใช้มีดตัด
1: เด
2: ี๋
1: ยว
2: ไม่ต้องใช้เครื่องมือทันสมัย
1: ใช้มีดตัดแหละ
2: ค่ะ
1: แรงงานตรงนี้ก็ใช้ครอบครัวในครอบครัวกัน
2: ครอบในครอบครัว
1: เฮ้ยนี
2: ่ตัวเล็กตัวน้อยทําหมด
1: แบบนี้ก็กำล้างก็เสร็จขั้นตอนนี
2: ้แถวนี้กินการแม่ค้ามาซื้อ
1: แม่ค้ามาซื้อซื้อไปขายตามร้านอาหารตามอะไรอย่างงี้ใช้นี้แต่อันนี
2: ้ไม่ได้กิน
1: อันนี้เราไม่ได้กินไปไหน
2: ชาวบ้านไม่ได้กิน
1: นี่ไปไหน
2: เขาทำส่งต่างประเทศ
1: อันนี้ส่งออกเพราะถ้ากินไซส์นี้ต้องไปกินข้างนอกนั่งวินตามไปก
2: ินไม่เป็นงั้นก็ซื้อที่แพงเขาก็ไม่ซื้อกัน
1: ก็กินได้อ่อนๆก็อร่อยดี
2: รสชาติเหมือนกันนะคะจะหน่อเล็กหน่อใหญ่ก็รสชาติเหมือนกัน
1: สรุปแล้วตรงนี้ก็คือมาคัดก่อน
2: ค่ะ
1: เขามีอะไรบ้างนะมี
2: จะเอโบแล้วก็เอเขียวเอขาวเวลาเราคัดแต่ว่าเขาก
1: ็เอโบเอโบนี่คือใหญ่สุด
2: ใหญ่สุดคือแบบนี
1: ้เอโบเอเขียว
2: ใช่
1: เอเขียวคืออะไร
2: เอเขียวคือหน่อเขียวตัดหน่อเขียวถ้าเอขาวมันจะมีตัดขาวปนที่เราถอดสั้นแต่ส่วนมากเอเขียวเอขาวนี่ราคาเดียวกัน
1: แบ่งตามนั้น
2: แบ่งตาม
1: ราคาจะลดหลั่นกันไป
3: สรรพคุณของหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือพูดง่ายว่ามันมีค่อนข้างจะเยอะมากนะครับมันมีธาตุอาหารมีอะไรต่างๆไม่งั้นมันคงไม่จัดลำดับเป็นในเรื่องของราชินีของผักถ้าเกิดกรณีจริงๆหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยมันมีสารวิตามินต่างๆสารฟอสฟอรัสสารแคลเซียมนะฮะแต่ตัวสารสำคัญมีอยู่สารตัวหนึ่งก็คือสารเอสปาจิสจะเป็นตัวที่แบบว่ากระตุ้นในเรื่องของระบบเลือดนะฮะในเรื่องของระบบเลือดก็คือขยายหลอดเลือดนะฮะขยายหลอดเลือดทำให้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ว่างั้นเถอะไม่เป็นอัมพฤกษ์นะแล้วก็มันมีตัวนี้สารตัวนี้มีผลในเรื่องของเป็นอนุมูลอิสระต้านมะเร็งได้ด้วย
2: เล็กบานอะไรเราก็เก็บออกให้หมดที่เป็นบาน
4: อันนี้เล็กนะ
2: ค่ะมันก็จะเหลือแต่ตูมละเดี๋ยวเขาค่อยไปคัดโบ A B C เราเพราะอย่างน้อยบาน
4: บาน
2: ทุกรุ่นเราต้องเอาออก
4: เพราะมันไม่ได้หรอกค
2: ่
4: ะ
2: ใช่
1: ลักษณะวิธีการดูบานคือดูไงดูถ้ามันมี
2: นี่ค่ะเนี่ยเทียบกันเนี่ยค่ะเทียบกันหมายถึงว่ากีบเลี้ยงเนี่ยค่ะมันจะไม่แตกอันนี้มันจะเริ่มแตกออกละ
1: อ๋อถ้าเห็นรูมีรูอากาศเมื่อไหร่คือแสดงว่าใช่ละ
4: อันนี้ต้องเอาออกหมดเลย
2: นี่ต้องเอา
4: ตรงนี้ได
2: ้ได้แล้วก็เอารวมไว้เดี๋ยวคนคัดไซส์จะไปคัดเป็นจัมโบ้ละ
4: ซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมาดูบานอีกทีนึงด้วยตอนนี้เขาคัดจัมโบ
2: ้ถ้าเรามีเวลาเราก็จะดูให้เขาถ้าเราไม่มีเขาก็ทำเองทุกขั้นตอน
1: แสดงว่าคัดเอาให้ได้โบเอจริงๆก็น้อย
2: โบจะน้อยแต่จะเป็นเอเยอะ
1: เนี่ยเนี่ยไอ้พวกนี้บานหมดเลย
2: ค่ะ
1: ขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นการขั้นตอนคัดบาน
2: คัดไซส์คัดบานทุกอย่างเลยเป็นขั้นตอนที่เราจะเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะขึ้นตาช่างเพื่อจะรู้ว่าโบกี่โลเอกี่โลแล้วค่ะตรงนี
0: ้ถือได้ว่าหน่อไม้ฝรั่งนี่เป็นพืชที่มีกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกก่อนส่งขายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกก็น่าจะต้องมีการวางแผนและการจัดการที่ดีครับเพื่อลดความเสียหายนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าไปไหนนะครับช่วงหน้าเราจะไปล้วงเคล็ดลับเหล่านี้จากพี่ลีเราจะได้มีหนทางสู่การเป็นเกษตรกรขั้นเทพและเป็นเกษตรกรเงินล้านได้ในที่สุดรู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่

0: หน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่หน่อไม้ฝรั่งเป็นหนึ่งในผักไม่กี่ชนิดที่ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตชนิดที่เรียกว่าอินูลินซึ่งเป็นสารประเภทฟรุกโตโอลิโกแซคคารด์มีลักษณะเฉพาะคือมีรสชาติที่หวานคล้ายน้ำตาลแต่จะไม่ถูกย่อยในทางเดินอาหารครับจึงไม่ให้พลังงานและไม่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดโดยอินูลินจะไปช่วยแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้เพิ่มจำนวนมากขึ้นพร้อมๆกับการยับยั้งจำนวนการเพิ่มของแบคทีเรียตัวร้ายที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วงได้อีกด้วยนะครับ
1: พูดถึงเรื่องการจัดการสักนิดนึงก็แล้วกันอย่างการปลูกเจ้าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถือว่ามันยากไหม
2: ถามว่ายากไหมไม่ยากนะคะแต่ว่าเราต้องใช้ความอดทนก่อนในช่วงแรก
1: เพราะ
2: เป็นการลงทุนที่ยังไม่ได้ผลผลิตยังไม่ได้จำหน่ายสินค้าเราไม่มีสินค้ามาขายเงี้ยซึ่งมันมีแต่การลงทุนอยู่ช่วง3เดือนแรก
1: 3เดือนแรกเนี่ยอย่างการปลูกถ้าเทียบเป็นต่อไร่อ่ะต้องลงทุนยังไงบ้าง
2: ต้นพันประมาณ 1,000 กว่าบาท
1: ซื้อเม็ดเข้ามาเนี่ย
2: ซื้อเม็ดเข้ามา
1: ไร่นึงต้องลงทุนค่าเม็ด 1,000 กว่าบาท
2: ใช
1: ่หวานเลย
2: หวานทำแปลงหวานเพื่อว่าเราจะได้เอาต้นกล้ามาปลูก
1: อ๋อนี่คือเริ่มจากการหว่านเม็ดเพื่อเอาต้นกล้า
2: หว่านเพาะเม็ดเมล็ดมันก่อน
1: แล้วทำไมอ่ะทำไมไม่ปลูกเสร็จแล้วก็ปลูกปล่อยให้มันขึ้นเลยทำไมต้องให้มันเป็นต้นกล้าต้องขุดมันออกมาอีก
2: เพราะว่าเราจะต้องดูแลในพื้นที่แคบก่อนใช่ไหมคะก่อนที่เราจะมาลงแปลงอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราลงแปลงเลยอ่ะเราจะต้องมาเสียเวลาเดินระบบน้ำใช้ปุ๋ยใช้ยา
1: เข้าใจแล้ว
2: คือกำจัดวัชพืชอะไร
1: คือช่วงแรกอ่
2: ะ
1: มันแค่โตเป็นต้นเล็กๆก็ใช้พื้นที่ไม่ต้องเยอะได้เราไม่ต้องมาดูแลเยอะแต่พอเขาโตมาเต็มวัยที่พร้อมที่จะไปขยายต่อแล้วไอ้เจ้าที่มันเคยปลูกอยู่แปลงเดียวเนี่ยมันสามารถงัดขึ้นมาแล้วมันสามารถ
2: ปลูกได้เป็นไร่สองไร่เลย
1: อ๋อปลูกต้นกล้าหนึ่งไร่เอาไปขยายได้กี่ไร
2: ่ต้นกล้าไม่ถึงไร่ค่ะต้นกล้าเราปลูกเราหว่านไว้ประมาณ10เมตร20เมตรอย่างเงี้ยระยะความยาวของแปลงต้นกล้าแล้วมันก็สามารถถอนมาปลูกได้ประมาณ 2-3 ไร
1: ่โอ้โหแต่ถ้าตอนเริ่มปลูกก็สิต้องมีเรื่องระบบน้ำเข้ามา
2: ใช่ค่ะ
1: ตอน1ไร่ใช้ระบบน้ำลงทุนเท่าไหร่
2: ใช้ระบบน้ำ 5-6,000
1: 5-6,000 ต่อไร
2: ่ค่ะ
1: มีค่าอะไรอีกไหมค่าปุ๋ย
2: ค่าปุ๋ยก็มีค่ะค่าปุ๋ยแต่ว่าช่วงแรกเรายังไม่ได้ใช้เยอะปุ๋ยก็จะเป็นตัวปรับสภาพดินจะเป็นชีวภาพผสมกับปุ๋ยเคมีทั่วไป
1: ปลูกต้นกล้า3เดือน
2: ค่ะ
1: เอาขึ้นมาไปปลูกลงแปลงจริงอีก3เดือน
2: ใช่ค่ะ
1: ถึงจะเริ่มแตกหน่อมาให้เราเก็บได้
2: จ้ะ
1: เพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าความอดทนอย่างแรกเลยก็คืออดทนต่อการลงทุน6เดือนแล้วผลผลิตที่ได้กลับมา
2: ผลผลิตที่ได้กลับมาก็คุ้มนะคะ
1: คุ้มนะคุ้มกับการรอคอย
2: คุ้ม
1: นอกจากเรื่องของการอดทนเรื่องของ3เดือนแล้วเนี่ยมีอะไรที่ยากสำหรับหน่อไม้ฝรั่งอยู่ไหม
2: ยากสำหรับหน่อไม้ฝรั่งก็จะมีช่วงฤดูฝน
1: ฤดูฝน
2: ใช่น้ำฝนตกเยอะจะทำให้ต้นหน่อไม้เราอ่ะเป็นโรคเราก็ต้องปล่อยต้นนี้ไว้เพราะว่าถ้าหมดฝนเราก็จะถอนต้นแม่พักถ้าเราปล่อยไว้เลยมันจะเป็นเหมือนโรคเชื้อราทำให้คนเน่าแล้วจะไม่มีหน่อทำให้ต้นไหม้ตายไปเลย
1: แล้วเราต้องทำยังไงพอเราสมมติว่ามันเชื้อรามันลงเราทำยังไง
2: ใช้ยาฉีดไตรโคเดอร์มาป้องกันโรคเชื้อรา
1: อ๋อทุกวันนี้เราปลูกพื้นที่ประมาณ
2: 5ไร่
1: เราใช้คนงานกี่คน
2: ใช้คนงานเมื่อเช้าถ้าเมื่อเช้านี้ก็ใช้ประมาณ4-5 คนปกติถ้าไม่เกี่ยวกับการทำความสะอาดสวนนะเราก็จะใช้คนประมาณ5คนถอน
1: 5ไร่
2: 3โมงเช้าก็เลิกแล้วค่ะ
1: 9โมงเช้าหรือว่า3โมงเช้าก็เลิกถอนได้ตั้งกี่โมง
2: 6โมงเช้า
1: 6โมงเช้าก็ใช้เวลา3โมงแล้ว5คนไม่ทำอะไรต่อ
2: 5คนไปทำอะไรต่อ2คนก็จะคัดหน่อไม้ที่บ้าน
1: อ
2: ีก2คนหรือ3คนก็จะมาดูหญ้าในสวนให้น้ำบ่ายมาเขาก็จะฉีดปุ๋ยฉีดฮอร์โมนให้หน่อไม้อย่างเงี้ยค่ะเป็นบางวันแล้วแต่ว่ามันจะชนกับเว้นกี่วันจะมาเจอทำอะไรค่ะก็ทำตามหน้าที
1: ่มันเพราะฉะนั้นแบ่งง่ายๆเลยคือ5คนต่อ5ไร่เนี่ยก็คือ ช่วงเช้า5คนช่วยเก็บผลผลิตพอเก็บผลผลิตปั๊บก็เอา2คนแบ่งไปคัดแยกผลผลิตอีก3คนก็คือกลับมาดูงานในไร่จะต้องมีให้น้ำยังไงจะต้องซ่อมมานี่จะต้องเก็บอะไรไปอันนี้ก็คือ1วันตรงนั้นเสร็จก็คือเสร็จกันแล้วก็วนมาอีกทีก็มาเก็บอย่างนี้อีก
2: พรุ่งนี้เช้าก็มาเก็บใหม
1: ่อีกอย่างนึงที่สงสัยก็คือแปลงเราทำไมต้องขึงเชือกหรือว่าถึงไว้กันสองฝั่งไม่ให้ตีกันหรือไง
2: ไม่กันมันล้ม
1: ทำไมอ่ะ
2: กันมันล้มกันลมพัด
1: เพราะที่นี่เราลมแรง
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าลมพัดแล้วเป็นยังไง
2: ก็บอกว่าก็จากที่ไปศึกษามาจากที่เขาบอกว่าถ้ามีต้นไม้มีการโยกคอนโอนเอ็นอยู่ตลอดเวลาน่ะจะทำให้รากเหง้ามันโยกไปโยกมาจะทำให้หนอไม่ค่อยขึ้น
1: อ๋อตอนเขานิ่งๆ
2: ใช
1: ่ก็เลยเอาเชือกหนีบต้นเขาไว
2: ้ใช่
1: ตามหลักการที่ได้ไปศึกษามาแสดงว่าหนีบตั้งแต่แรกเลย
2: หนีบตั้งแต่แรกมาตั้งแต่แรกค่ะถ้าสมมุติว่ามันต้นโอนเอ็นล้มล้มมันไปทับกันอย่างเงี้ย มันก็ยากในการให้ปุ๋ยให้ยาหมายถึงเวลาเราฉีดพ่นฮอร์โมนให้อย่างเงี้ย
1: อ๋อมันจะไม่ทั่วถึงมันจะบังกัน
2: ใช
1: ่อ๋อเพราะฉะนั้นการหนีบแบบนี้โอเค
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ส่วนใหญ่คนที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเกิดจากอะไร
2: เกิดจากการไม่ค่อยใส่ใจ
1: เวลาไม่พูดคำว่าไม่ใส่ใจไม่ต้องต้องน้ำสิ
2: ถ้าเราใส่ใจเราดูแลตลอดเนี่ยแม้แต่ว่ามันมีปัญหาอะไรเราก็จะคอยแ

0: ใครทันนะมันก็ไม่ทันเสียหาย
1: พี่ลีถ้าเกิดเขาเอาไปปลูกมั่งอ่ะแต่เขาไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านการเกษตรเหมือนพี่ลีมาก่อนอ่ะถ้าเกิดเขามีปัญหาเจอปัญหาพี่ลีจะแนะนำให้เขาไปหาข้อมูลหาทางออกของปัญหาเขาได้ยังไง
0: ส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เขาก็จะเจอเหมือนกันว่ามีโรคตอนนี้นะเขาก็จะโทรคุยกันจะปรึกษากันว่าใช้อะไร
1: หมอโทรปรึกษาได้
0: ค่ะ
1: ทุกวันนี้ทำของเราแล้วเรามีลูกสวนมีอะไรอย่างนี้ไหม
0: ม
1: ี
0: ค่ะ
1: มีคนที่เป็นลูกสวนแล้วปลูกหน่อไม้ฝรั่งนี่ก็มีเหมือนกัน
0: มีค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อ
0: มีอยู่ที่สุพรรณแล้วก็อยู่ที่ลำนาลายจังหวัดลพบุรี
1: เหรออันนี้เป็นลูกสวนเราวิธีการลูกสวนมันเป็นยังไงฮะ
0: เขาก็จะมาติดต่อที่เราว่าเขาอยากปลูกกับเราตลาดที่เดียวกับเราเนี่ย
1: ให้เราช่วยหาตลาดให
0: ้เขาจะขอส่งด้วยนะอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ก็แบ่งให้กันไป
0: ก็แบ่งให้กันไป
1: หักนิดหน่อย
0: ไม่หัก
1: เฮ้ย
0: เรื่องจริงไม่หักเราไม่หักของเขาสมมติเราได้โลละร้อยเขาก็ได้โลละร้อยแต่ส่วนต่างนั้นคือบริษัทจะให้เราในการจัดการต่างหาก
2: อ๋อคือบริษัทเขาจะให้เขาเรียกว่าค่าน้ำร้อนน้ำชาในการดูช่วยดูแลของให้เขา
0: ทำบินดูของอย่างเงี้ย
1: อันนี้ก็เราก็ได
0: ้เขาจะส่งที่ไหนก็เรื่องของเขาเขาจะส่งที่ไหนแต่ว่า
1: แต่ผลผลิตเนี่ยคือราคาเท่ากัน
0: เท่ากัน
1: เราจะให้เขาเท่ากัน
0: ใช่เพราะบินบัญชีแต่เราจะเขียนว่าวันนี้ราคาเท่าไหร่ต้องก็แจ้งกันทุกวันค่ะ
1: เดือนนึงต้องให้ปุ๋ยกี่ครั้งครับ
0: เดือนนึงใช้2ครั้ง
1: 2ครั้ง
0: 2ครั้ง
1: สูตร15 15 15บ้างหรือ16 16บ้างแล้วก็ไอ้ปุ๋ยชีวภาพกับปรับปรุงดินอันนี้คือให้พร้อมกัน
0: ให้พร้อมกันผสมกัน
1: ผสมกันแล้วก็หวานเลยหวานเลย
3: แล้วการปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยราคาสูงนะครับราคาสูงแล้วต้องการคุณภาพนำผลผลิตนะยิ่งเวลาเขาขายเขาจะขายเป็นเกรด A ราคาขนาดนี้เกรด B ราคาขนาดนี้อันนี้เกรดจะตามราคาเข้าใจไหมครับยิ่งต้องการคุณภาพเน้นคุณภาพก่อนผลผลิตยิ่งการที่จะปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเกษตรกรจะปลูกโดยที่แบบว่าอ่านตำราหรือฟังเข้ามาแล้วก็ไปเรียนรู้โดยดูแปลงเขาเนี่ยไม่ได้นะจริงๆก็คือต้องผ่านการอบรมแล้วต้องรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็หลังจากนั้นคือศึกษาร่วมกันเป็นระยะเพราะว่าเวลามันเกิดโรคเกิดอะไรจะได้ช่วยเหลือกันนะครับ
1: ไล่หน่อไม้ฝรั่งเราเคยมีอุปสรรคอะไรใหญ่ๆเข้ามาในชีวิตไหม
0: อุปสรรคก็มีโรคเชื้อราหน้าฝนนะโคนเน่า
1: โคนเน่า
0: ค่ะ
1: ต้องทิ้งไหม
0: ไม่ทิ้งค่ะก็ต้องรักษาต้อง
1: รักษาเขาเฉยๆ
0: ค่ะรักษา
1: เสียรายได้ไหมนานแค่ไหน
0: ประมาณ2เดือน
1: 2เดือนที่ไม่มีรายได้จากเขาเลย
0: ใช่
1: เหมือนกับมาอดทนใหม่อีกรอบนึงนะไอ้ที่3เดือนแรก
0: อดทนใหม่เราจะต้องดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยมาพักฟื้นบำรุงมาถึงมีหน่อค่ะ
1: เหมือนคนไข้
0: ใช
1: ่ถ้าเกิดไม่สบายก็พาไปหาหมอเขาก็ให้ยาให้ข้าวให้น้ำตามที่ควรจะต้องให้เสร็จแล้วก็ฟื้นกลับมาได
0: ้มีแปลงที่ไถทิ้งคือแปลงตรงนี้ที่พี่ปลูกกล้วย
1: ทำไม
0: ข้างหลังเนี่ยมันติดใต้ใกล้ต้นไม้ใหญ
1: ่อ๋อแดดมันไม่ถึง
0: ใช่แดดไม่ถึงแล้วรากไม้ใหญ่ก
1: ็แล้วพี่ทำไมพี่ไปปลูกตรงนั้นนะ
0: พี่ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะปลูกก็ลองดูไง
1: ทดลองปลูกก่อน
0: ก็ลองปลูกกับสองไร
1: ่หวานมาตรงนี้ดูสองไร
0: ่สองไร่
1: เจ๊งไหม
0: ไม่เจ๊งแต่ว่าใกล้ใกล้ต้นไม้ใหญ่มันจะไม่ค่อยมีหน่อแล้วก็เลยหยุด
1: แถวบ้านผมเนี่ยเรียกก่อน2ไร่นะเจ๊ง
0: ไม่เจ๊งเพราะว่าพอเราได้เก็บผลผลิตมาแล้ว 2-3 ปีแล้วไง
1: อ๋อก็มีแต่มันไม่ค่อยฉ่ำ
0: มันไม่ดกไงมันไม่ดกไอ้ที่ติดต้นไม้มันไม่ดกแต่ไอ้ที่อยู่ทางเนี้ยมันก็ดกแต่ว่ามันไม่คุ้มมันไม่คุ้มไม่เจ๊งไงแต่ไม่คุ้ม
1: เป็นคนชอบเลยมันไม่เสียมันไม่เจ๊ง
0: มันไม่เจ๊งอ่ะมันไม่แต่มันไม่ได้เยอะมันไม่ได้ผลผลิตเยอะ
1: เจ๊งไหม
0: ไม่เราจะไม่ใช้คำนี
1: ้ใช้คำนี
4: ้คุณผู้ชมที่รักครับหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่เรื่องของโรคนี้ก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับเพียงแต่เกษตรกรผู้ปลูกเนี่ยควรจะต้องให้ความใส่ใจและต้องมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคให้ดีนะครับแต่ถ้าใครพบปัญหาแล้วยังแก้ไม่ได้เนี่ยทางพี่ลีของเราก็ยินดีให้คำปรึกษาทั้งสิ้นเลยล่ะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันสักทีว่าหน่อไม้ฝรั่งของที่นี่เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่าง

0: แรงสมบูรณ์หน่อไม้ฝรั่งจึงเหมาะมากๆเลยล่ะครับสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่โดยเฉพาะในเดือนแรกๆแล้วก็ดีครับสำหรับคนที่เคยมีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคอัมพาตด้วยนะครับ
1: แสดงว่าทุกวันนี้เราขายแม่ค้าสำหรับเกรดที่ตกเกรดแต่ถ้าได้เกรดก็คือจะมีบริษัทมารับซื้อและส่งออกซึ่งเอโวคือใหญ
2: ่
1: ได้ขนาดหัวรีบพอดีไม่มีบานออกถ้า A ธรรมดาคือแบ่งเป็น A ขาวกับ A เขียวถ้า A ขาวคือตัดแล้วยังมีคนขาวๆอยู่แต่ราคาเท่ากัน
2: เท่ากัน
1: มีเกรด B
2: เกรด B
1: แล้วก็เกรด Cส่วนใหญ่คนไทยก็จะได้กินเกรด B กับเกรด C
2: ได้กิน A ก็ได้กินไง A โบ A B C แต่ที่มันได
1: ้แต่ส่วนใหญ่เราคิดว่าเราไม่ต้องจ่ายแพงขนาดกิน A โบก็ได้
2: ใช่รสชาติเหมือนกัน
1: รสชาติเหมือนกันแล้วพวกตลาดพวกนี้เขารู้จักเราได้ยังไงพี่เขาพี่ไปเปิดตัวให้เขารู้จักได้ยังไง
2: เขารู้จักได้ไงก็ส่วนมากเป็นแม่ค้าแถวบ้านเราเนี่ยค่ะออกซื้อผักซื้ออะไรไปขายแล้วก็มาเห็นหน่อไม้ฝรั่งที่จะทำเงินให้เขาคือในช่วงเทศกาลอย่างใกล้ปีใหม่อย่างเงี้ยจองเต็มทั้งที่แบบว่าคนลูกหลานเขากลับมาจากกรุงเทพเขาก็จะซื้อกลับไปฝากเพื่อน
1: อันนี้สำหรับคนที่เป็นแม่ค้าที่มาซื้อแล้วก็คนที่เป็นพื้นที่ซื้อกลับไปเป็นของฝากแล้วส่วนบริษัทครับเขารู้จักพี่ดีได้ไง
2: ส่วนบริษัทเราจะรู้จักตั้งแต่เราเริ่มปลูกเราจะติดต่อ
1: พี่ดีเป็นคนติดต่อไป
2: ติดต่อเขา
1: แล้วไปเอาเบอร์เข้ามาได้ยังไงไปรู้จักเขามาได้ยังไง
2: ดูในเน็ต
1: คลิกในเน็ตดูเลย
2: ค่ะ
1: พิมพ์คำว่าอะไร
2: สุชีรา
1: สุชีราแสดงว่าเราก็ต้องรู้อยู่แล้วสิว่ามีบริษัทนี้เขา
2: ใช่รู้อยู่ได้เคยได้ยินอยู่แต่ว่าเรายังไม่เคยคุยกับเขาแต่นี้เราก็เคยติดต่อเขาโดยตรง
1: ติดต่อบริษัทไปแล้วบอกว่าเรามีผลผลิตเป็นหน่อไม้ฝรั่งเขาต้องส่งสเปคมาให้เราดูไหมว่าสเปคเขาที่เราต้องการคืออะไร
2: เขาก็จะบอกเลยว่าขนาดหน่อเอหน่อโบเขาก็จะมีที่วัดค่ะเขาเรียกว่าเวอร์เนียร์ใช่ไหมคะไอ้ที่เล็กๆเอาไว้วัดว่ามันมีกี่มิล
1: ซึ่งนั่นหมายความว่าง่ายเลยเพราะว่าเราเองอ่ะมีญาติที่ปลูกอยู่แล้วด้วยและเราเองก็มีความรู้เรื่องการเกษตรอยู่แล้วด้วยผลผลิตของเรานอกจากหน่อไม้ฝรั่งนี่เรามีส่งออกเหมือนกันไหม
2: ส่งออกมีหอมแดงนี่ค่ะตอนนี้กำลังผลิตอยู่แต่ช่วงปีใหม่ค่ะถึงจะได้ส่ง
1: นั่นไง
2: แต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนทำเองพี่ชายทำ
1: อ๋อบริษัทเดียวกัน
2: ไม่ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออีก
2: คนละบริ ษ
1: ั
2: ทค่ะคนละบริษัทไปคนละประเทศจะได้ไม่เกี่ยวกับตรงนี
1: ้อ๋อแสดงว่าทุกวันนี้เองผลผลิตออกมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย
2: ไม่พอค่ะ
1: ยังได้อีกเยอะเลย
2: ยังได้เยอะยังขาดอีกเยอะ
1: ยังขาดอีกเยอะแบบนี้เองพี่มองของเรายังไงเราจะไปต่อไปยังไง
2: เราต่อไปยังไงเพราะว่าบางสวนก็ประสบปัญหาที่บอกว่าเป็นโรคในฤดูฝนมาเขาก็ทิ้งเพื่อว่าจะปรับปรุงดินหรือว่าย้ายที่ใหม่ในบริเวณใกล้ๆเขากำลังเพาะใหม่ของเราก็จะขยายเพิ่ม
1: เราจะขยายเพิ่ม
2: ค่ะ
1: จากตอนนี้5ไร
2: ่ค่ะ
1: เพิ่มเป็น
2: อีกสัก3แล้วกัน
1: อีกสัก3
3: ตลาดในประเทศเนี่ยหน่อไม้ฝรั่งก็ถือว่าเป็นผักที่คนไทยนิยมนะเพียงแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยก็คือง่ายว่ามันปลูกในพื้นที่จำกัดแล้วก็เน้นในเรื่องของการส่งออกเพราะฉะนั้นถามว่าคนในเขตภาคกลางเท่านั้นนะที่จะได้บริโภคแล้วก็ชอบในรสชาติถามว่าในเขตต่างจังหวัดเขตอีสานเขตอะไรเนี่ยยังไม่ได้เคยริมรสหน่อไม้ฝรั่งเลยมีเฉพาะบางจุดยังถามว่าจริงๆแล้วตลาดหน่อไม้ฝรั่งภายในประเทศตลาดใหญ่ไหมใหญ่ถ้าเกิดเราส่งเสริมหรือสอนให้คนรู้จักการบริโภคหน่อไม้ฝรั่งมากขึ้นเนี่ยตลาดภายในประเทศก็ใหญ่แต่ตอนที่เราปลูกหน่อไม้ฝรั่งเราเน้นเพื่อการส่งออกซึ่งตลาดการส่งออกยิ่งใหญ่มือมาเลย
1: หน่อไม้ฝรั่งจากสวนพี่ลีไปประเทศไหนบ้าง
2: มีไปไต้หวัน
1: ไต้หวัน
2: ไปจีนค่ะไปเกาหลี
1: อ๋อเพราะอาหารจีนก็มีหน่อไม้ฝรั่ง
2: ค่ะแล้วก็เมืองจีนไม่แน่ใจแต่ไปเยอรมันไปแถวยุโรปก็ไปอะค
1: ่
2: ะ
1: ดีจริงๆมีวิธีการที่จะควบคุมคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่งอย่างไร

0: สามารถที่จะผ่านเกณฑ์แล้วก็ส่งออกได
1: ้ผ่านเกณฑ์ส่งออกได้เพราะว่าส่วนมากนี้เราไม่เน้นเคมียาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงเราแทบจะไม่ได้ใช้เราจะได้ใช้ตอนถ้าเราใช้ยาฆ่าหญ้าเราจะใช้ตอนพักต้นที่เราไม่เก็บเลยที่20กว่าวันนะคะแล้วสารตกค้างมันก็จะหมดพอดีพอต้นมันได้เก็บสารตกค้างก็ไม่เหลือละ
0: เพราะว่าเวลาที่เราทิ้งไว้อยากจะเคลียร์ทีเดียวก็เอายาฆ่าหญ้าลงสักทีนึงก็จะเรียบไปเลยทีนี้
1: เราก็ประหยัดประหยัดค่าแรงในการถอน
0: แต่พอผลผลิตเขาออกแล้วเราก็ไม่ได้ละ
1: ไม่ได้
0: ก็เป็นเก็บด้วยมือหญ้า
1: เก็บด้วยมือทำด้วยมือ
0: ทำด้วยมือเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของสารตกค้างที่มันอยู่ในระยะเวลาที่เขากำหนดไว้มันก็จะผ่านเกณฑ์ปกติไม่มีอะไรเลย
1: ใช่
0: เราก็จะได้ใบแกะของเราอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต่อทุกปี
1: ต่อทุกปี
0: ต้องต่อทุกปีที่นี
1: ่กรมวิชาการเกษตรเขาจะมาต่อให้ทุกปี
0: อนาคตนอกจากการขยายแล้วเรามีแผนอะไรไหมเช่นส่งเสริมให้คนที่มีพื้นที่แถวนี้เริ่มลงมือปลูกเพื่อที่จะเป็นลูกฟาร์มของเราลูกไร่ของเราอีก
1: ส่งเสริมตลอดเวลา
0: ทุกวันนี้ทำอยู่
1: ทำอยู
0: ่วิธีการเป็นยังไง
1: วิธีการเขาก็จะดูจากรู้จักเราจากในเน็ตบ้างในอะไรบ้างในเฟซบ้างเนี่ยเขาก็จะโทรมาอยากได้เมล็ดพันธุ์
0: ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้จำกัดแค่คนเพชรบูรณ
1: ์ไม่ค่ะทุกที่
0: ไม่ใช่แค่หนองไผ่เท่านั้นที่ปลูกได้
1: ไม่ค่ะทุกที่
0: ทุกที่
1: ในประเทศไทยเลย
0: ถ้าอยากเป็นลูกฟาร์มก็คือติดต่อเรามาแบบนี้เองพี่ลีอยากจะฝากอะไรถึงเกษตรกรหน้าใหม่ที่สนใจอยากจะมาเสกหน่อไม้ฝรั่งให้เป็นเงินมั่ง
1: ก็ไม่ยากนะคะในการลงทุนที่จะปลูกหน่อไม้ฝรั่งครั้งแรกเนี่ยคือทุนแรกเลยอ่ะคือต้องมีใจให้กับมันเพราะว่าครั้งแรกเลยอ่ะเหมือนที่เราคุยกันว่ารายได้ไม่เกิด3เดือนทำอะไรบ้างที่ไม่ได้ตังค์อ่ะ3เดือนมันก็นานอยู่แต่เราอดทนผ่านไปอ่ะมันก็จะสามารถสร้างรายได้ให้เราทุกวันแล้วต้นทุนในการปลูกเนี่ยก็ไม่สูงแล้วมันเป็นพืชที่อยู่แบบนาน8ปี
0: ถ้าผ่าน3เดือนนี้ไปได้ดูแลเขาดีๆผลตอบแทนก็จะดีเอง
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือหัวใจหลัก
1: คุยกันมาตั้งนานวันนี้จะให้ผลสรุปการเก็บหน่อไม้ในวันนี้ว่าเป็นแบบไงแบบไหน
0: อันนี้คือหน่อไม้ฝรั่งที่เราเก็บมาอันนี้ไซส์อะไร
1: ไซส์เอโบค่ะเนี่ย
0: เอโบอันนี้คือเอโบเลย
1: ค่ะ
0: อ๋อเก็บมาผมผลิตวันนี้สรุปแล้ว
1: ตัวเลข
0: ได้เงินเท่าไหร
1: ่ตัวเลขได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวดูบินก่อน
0: นี่ดูบินด้วยดูบิน
1: เดี๋ยวเขามีคนทำบัญชีอยู่ทำบิน
0: อยู่อ๋ออันนี้เขาแยกผมผลิตมาแล้วเนาะได้เอโบ 7.1 กิโลใช่ไหม
1: ค่ะ
0: A เขียว 4.8 A ขาว 1.7
1: รวมดีกว่ารวมดีกว่าร
0: วมแล้วทั้งหมด4รวมนี่ 24.8 กิโลกรัมเอารวมหลายอย่างนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วได้เงิน4รวมวันนี้ 3,403 บาท
1: ค่ะ
0: วันเดียว 3,403 บาทแล้วมีให้เก็บอย่างนี้ทุกวัน
1: ทุกวันค่ะ
0: แล้วช่วงนี
1: ้แล้วก็จะเพิ่มแล้วปริมาณก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะตอนนี้มันเพิ่งเริ่มได้เก็บ
0: จะเพิ่มขึ้นอีกทุกวัน
1: เพิ่มทุกวัน
0: โอ้โหมันน่าสนใจจริงๆพี่ลีเอางี้เอางี้เอาอันนั้นนะเออวันนี้ได้ 3,400 มันจะเก็บได้เพิ่มขึ้นอีกอันนี้ไม่เคยได้อะไรจากอันนี้เลย
1: ไม่รักษาไว้ต่อหรอ
0: เอาไว้ให้เป็นที่ระทึก
1: ได้เลย
0: จะเอาเนี่ยไปให้ที่ฮอกวอตส์ดูว่าเลิกใช้ไม้กายสิทธิ์เธอไม่ได้เรื่องอะไรอันนี้ดีกว่าปิ้งเป็นเงินไปแล้ว
2: ต้องขอบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งไปเต็มๆจากเกษตรกรขั้นเทพอย่างพี่ลีที่เขาใช้ความรู้จากการทำเกษตรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมครับแล้วก็นำมาต่อยอดหาพืชผักที่มีราคาดีมาปลูกจนได้มาเจอกับเจ้าหน่อไม้ฝรั่งพืชพลิกชีวิตที่สามารถสร้างรายได้กับพี่ลีอย่างเป็นกอบเป็นกำแต่ทุกอย่างก็คงจะมาถึงความสำเร็จได้ไม่ง่ายถ้าหากคุณมีเฉพาะด้านการเกษตรเท่านั้นเพราะสิ่งสำคัญไม่แพ้กันครับก็คือวิสัยทัศน์ที่พวกเราต้องคอยมองหาช่องทางการขายอยู่เรื่อยๆอย่างพี่ลีเกษตรกรต้นแบบของเราในวันนี้นี่เองล่ะครับ สัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนจะรู้ลึกรู้จริงเรื่องของการเกษตรขั้นเทพอีกบ้างต้องติดตามให้ดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆทราบไปแล้วนะคะว่าดินนั้นมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันและแต่ละประเภทนั้นเหมาะสมสำหรับพืชชนิดใดบ้างเดี๋ยววันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ค่ะว่าสีของดินนั้นจะบอกเราอะไรได้อีกบ้างถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะในสถานที่ต่างๆเราจะพบว่าดินที่เราเหยียบย่ำอยู่ในแต่ละพื้นที่นั้นมีความแตกต่างกันออกไปสีของดินเป็นสมบัติของดินที่เรามองเห็นได้ชัดเจนเช่นสีของดินซึ่งมีทั้งสีดำ

สีน้ำตาลสีแดงหรือสีเหลืองเป็นต้นหรือลักษณะของเนื้อดินที่มีความหยาบละเอียดแข็งนุ่มแตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของแร่ที่เป็นองค์ประกอบในดินสภาพแวดล้อมของการเกิดดินกระบวนการเกิดดินหรือวัสดุอื่นๆที่อยู่ในดินเราสามารถจำแนกสีของดินได้ดังนี้สีดำสีน้ำตาลเข้มหรือสีคล้ำแสดงว่าดินนั้นมีอินทรีย์วัตถุอยู่ในดินมากมักมีความอุดมสมบูรณ์สูงเป็นดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินแร่ที่มีสีเข้มเช่นหินภูเขาไฟพวกบะซอลถ้าเป็นดินในที่ลุ่มต่ำหน้าดินจะมีสีคล้ำและดินชั้นล่างก็จะมีสีเทาเนื่องจากสภาพอับอากาศจะต้องเตรียมการระบายน้ำดินสีขาวหรือสีเทาอ่อนมักเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำมีการระบายน้ำดีเนื่องจากวัตถุต้นกำเนิดเป็นหินแร่สีจางซึ่งมีธาตุอาหารน้อยถ้าดินมีเนื้อเป็นดินทรายจะทำงานง่ายเพราะเป็นดินเบาแต่ต้องระวังเรื่องการซึมลึกของน้ำชลประทานและการช้าละลายธาตุอาหารพืชจนเลยเขตรากพืชดินสีเหลืองหรือสีแดงเป็นดินที่มีอัตราการผุพังสลายตัวสูงเนื่องจากมีพวกออกไซด์ของเหล็กและอลูมิเนียมมาเกิดในบริเวณที่สูงตามเนินเขาหรือที่ราบไหล่เขาดินเหล่านี้มีการระบายน้ำดีถึงดีมากถ้าดินมีการระบายน้ำในหน้าตัดดินดีอยู่เสมอส่วนใหญ่จะมีสีแดงแต่ถ้าการระบายน้ำของดินไม่ดีดินจะมีสีเหลืองดินสีเทาปนน้ำเงินแสดงว่าดินบริเวณนั้นอยู่ในสภาวะที่มีน้ำขังเป็นเวลานานเช่นดินนาในพื้นที่รุ่มหรือดินในพื้นที่ป่าชายเลนที่มีน้ำทะเลท่วมถึงอยู่เสมอมีการระบายน้ำและการถ่ายเทอากาศไม่ดีทำให้สารประกอบของเหล็กอยู่ในรูปที่มีสีเทาดินสีประหรือดินที่มีหลายสีผสมกันเป็นดินที่อยู่ในสภาวะที่มีน้ำแช่ขังสลับกับแห้งโดยทั่วไปมักปรากฏเป็นจุดประสีเหลืองหรือสีแดงบนวัสดุพื้นสีเทาเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบของเหล็กที่จะแสดงสีเทาเมื่ออยู่ในสภาวะที่มีน้ำขังหรือขาดออกซิเจนนั่นเองและเปลี่ยนรูปเป็นสารที่ให้สีแดงเมื่ออยู่ในสภาวะดินแห้งหรือมีออกซิเจนมากเรามักจะพบในดินนาซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลพอสมควรซึ่งน้ำระบายจากหน้าตัดจนแห้งได้ในฤดูแล้งหลังการเก็บเกี่ยวคำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil component S O I L O M P O N E N T soil component แปลว่าองค์ประกอบดิน light soilLIGHT SOIL light soil แปลว่าดินเบา deep percolation DEEP PERCOLATION deep percolation แปลว่าการซึมลึกสีของดินจะทำให้เราทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินว่ามีอินทรีย์วัตถุที่ปะปนและย่อยสลายกลายเป็นฮิวมัสมากแค่ไหนถ้าเกิดว่าดินมีสีจางก็แปลว่ามีฮิวมัสน้อยและอุดมสมบูรณ์น้อยนั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องปัญหาของดินค่ะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าดินแต่ละชั้นนั้นแบ่งตามความลึกของเขานั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าโครงสร้างของดินแต่ละชั้นนั้นมีลักษณะอย่างไรค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปกันเลยค่ะ
1: โครงสร้างของดินเป็นสมบัติทางกายภาพของดินที่เกิดขึ้นจากการเกาะจับกันของอนุภาคที่เป็นของแข็งในดินส่วนที่เป็นแร่ธาตุหรืออนินทรีย์วัตถุและอินทรีย์วัตถุเกิดเป็นเม็ดดินหรือเป็นก้อนดินที่มีขนาดรูปร่างและความคงทนแข็งแรงในการยึดตัวต่างๆกันซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้ค่ะแบบก้อนกลมมีรูปร่างคล้ายทรงกลมเม็ดดินมีขนาดเล็กประมาณ 1-10 มิลลิเมตรมักพบในดินชั้นเอที่คลุกเคล้าด้วยอินทรีย์วัตถุเนื้อดินมีความพรุนมาก

จึงระบายอากาศและน้ำได้ดีแบบก้อนเหลี่ยมมีรูปร่างคล้ายกล่องเม็ดดินมีขนาดประมาณ 1-5 เซนติเมตรมักพบในดินชั้น B มีสภาพที่น้ำและอากาศซึมผ่านไปได้ในเกณฑ์ปานกลางแบบแผ่นก้อนดินมีรูปร่างแบนวางตัวในแนวราบและซ้อนเหลื่อมกันเป็นชั้นขัดขวางการไหลซึมของน้ำการระบายอากาศและการชอนชัยของรากพืชมักเป็นดินชั้นเอที่ถูกบีบอัดจากการบดถ่ายของเครื่องจักรกลการเกษตรแบบแท่งหัวเหลี่ยมก้อนดินแต่ละก้อนเกาะกันมีรูปร่างเป็นแท่งลักษณะคล้ายปริซึมก้อนดินมีขนาดเม็ดดิน 10-100 เซนติเมตรมักพบในดินชั้น B น้ำและอากาศซึมได้ปานกลางแบบแท่งหัวมนมีการจับตัวคล้ายคลึงกันกับแบบแท่งหัวเหลี่ยมแต่ส่วนบนของปลายแท่งมีลักษณะมนกลมปกคลุมด้วยเกลือเม็ดดินมีขนาด 10-100 เซนติเมตรมักพบในดินชั้น B และเกิดได้ในเขตแห้งแล้งน้ำและอากาศซึมผ่านได้น้อยและมีการสะสมของโซเดียมสูงค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil structure S O I L S T R U C T U R E soil structure แปลว่าโครงสร้างของดิน conglomerate C O NG L O M E R A T E conglomerate แปลว่าการจับตัวเป็นก้อน shape S H A P E shape แปลว่ารูปร่างเด็กๆคะโครงสร้างของดินนั่นก็คือการที่ทรายดินตะกอนและดินเหนียวรวมกันเป็นก้อนหรือรวมกันเป็นก้อนเป็นเม็ดดินมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้านะคะเราไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าดินนั้นจะสามารถแบ่งได้ทั้งหมดกี่ประเภทและแต่ละประเภทนั้นสามารถบอกอะไรเราได้บ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอบก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: คะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

0: ชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรหมู่บ้านชาวประมงที่ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเหตุเพราะปัญหาจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
1: ที่ผมทำของเกาะพิทักษ์ให้มีเกิดการท่องเที่ยวขึ้นมาเนี่ยเพราะความล่มสลายของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาก่อนคือคนเกาะพิทักษ์เนี่ยอาชีพหลักๆคือการประมงพอทำการประมงเสร็จแล้วเมื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมันล้มตูมขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านเริ่มออกจากพื้นที
2: ่เมื่อก่อนตอนที่ไม่มีการท่องเที่ยวเยอะก็คือว่าที่นี่หนึ่งมันลำบากอ่ะเอาพวกลงเมื่อก่อนผมออกเรือประมงไอ้นี่ผมไม่กล้าทำวิ่งเรือเนี่ยกลัวของลูกไม่เรียนไม่ทัน
3: มันหาปลาได้น้อยลงค่ะรายได้มันก็หดหาย
1: ความล้มสลายเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาจากคนอีกตัวหนึ่งไม่รู้จักรวมกลุ่มไม่รู้จักการคิดมือยาวสาวได้สาวแล้วก็โกบโกยกันโดยที่ใช้เครื่องมือประมงผิดหมดก็มาจากสาเหตุเรือประมงอวนลากเรือรุนทั้งหลายนะครับอยู่ในอ่าวหมด
4: เรือลำใหญ่ๆอ่ะเข้ามาวางอวนล้อมแถวหน้าแถวหน้าเกาะหรือว่าริมๆขอบเขตเกาะนะรวบทั้งปลาเล็กปลาใหญ่ไปหมดเลย
1: ตอนนี้ประมงเนี่ยใช้ประมงพื้นบ้านเรือประมงพาณิชย์เราห้ามหมดไม่ให้เข้ามานะและ2อุปกรณ์ที่ทำการประมงที่ผิดกฎหมายเราลดเลิกหมดอุปกรณ์ประมงบางตัวที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ทางลายเนี่ยเราก็ไม่ให้ทำนั่น
0: อีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือขยะในชุมชน
5: ตอนเช้ามาเลยเนี่ยเราต้องเก็บถุงพลาสติกทุกวันเลยไม่ว่าจากที่ไหนก็ไม่รู
1: ้ใต้ถุนบ้านเมื่อก่อนในคนเกาะพิทักษ์เนี่ยมันก็ล้มสลายมาจากเรื่องขยะด้วยนะฮะขยะจริงๆนะคนเกาะพิทักษ์รับจากภายนอกประมาณ 98% นะพอขยะมาเนี่ยชาวบ้านมานั่งมองว่าตัวเองไม่ได้ทำก็เลยไม่เก็บปล่อยให้ขยะได้หมักหมมจนเน่าเหม็นหมดเราก็มีเครื่องมือตัวหนึ่งคือจุลินทรีย
0: ์ฟื้นฟูน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ
1: ก็ไปเรียนรู้เรื่องตรงนี้เลยนะว่าทำยังไงให้ปลาเข้ามาใต้ถุนบ้านได้ทำโคลนเน่าโคลนเสียให้เป็นโคลนหมักและให้มีแพลงต้นไรแดนเข้ามาโดยธรรมชาติของวงจรของสัตว์เนี่ยปลาเล็กปลาน้อยมันก็ต้องเข้ามาตามธรรมชาติที่มากินตรงนี้ใช่ไหมพอปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาปลาใหญ่ก็ต้องตามเข้ามากินเนี่ยนั่นหลักง่ายๆเราก็มีผลทดลองทำทุกเรื่องนะจากที่เราเอาทุ่นไปปล่อยแล้วตกแบดกันไม่มีปลานะหลังจากที่เราอิงบอลไปทิ้งจนวันนี้ถึง2ลูกพรุ่งนี้2ลูกมะรืนนี้2ลูกจะทำแบบนี้ตลอดหลังจากนั้นประมาณไม่เกิน20วันนะไปตกปลาตรงนี้ปลาจะเข้ากินมากพอเราเริ่มปรับอนุรักษ์ปุ๊บเนี่ยทำยังไงให้จิตใจเขาเนี่ยทำด้วยหัวใจให้ได้ไงต้องหาเครื่องมือสักตัวหนึ่งที่ถ้าการอนุรักษ์และยั่งยืนได้และชาวบ้านทุกคนเต็มใจจะทำเนี่ยคือการท่องเที่ยวไง
3: ก็เอาการท่องเที่ยวจับเข้ามาช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้มากยิ่งขึ้น
0: การท่องเที่ยวนำผู้คนภายนอกมาเยี่ยมเยือนแต่สิ่งที่ต้องคำนึงคือการรักษาสภาพแวดล้อมควบคู่กันไป
4: ที่นี่เขาจะมีการทำน้ำจุลินทรีย์ครับ
5: บนบ้านเราก็จะมีแยกก็เห็นอยู่แล้วว่ามีถังขยะยังไงของที่ว่าเราใช้มาปรุงอาหารนะส้มจี๊ดมะนาวเปลือกสับปะรดแล้วก็อาหารทะเลก็จะเป็นหัวกุ้งหัวกุ้งก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับเราเลยเราใช้วัตถุดิบพวกนี้เป็นน้ำหมักเศษอาหารของเราเราก็จะเอาไปทำปุ๋ย
4: ทำกับทุกหลังนะครับ
1: ใส่ถังปุ๊บไม่เสร็จขยะเปียกใส่แล้วใช้จุลินทรีย์น้ำ EM น้ำใส่ตามและตั้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็พาไปเท
3: ที่ปลูกมากที่สุดก็คือมะพร้าวก็มีผักสวนครัวค่ะที่เราปลูกไว้เราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้หมดเลยค่ะ
1: ขุดหลุมรอบต้นไม้ใส่เลยณตอนนี้ในคนเกาะพิทักษ์ก็พูดง่ายๆนักท่องเที่ยวหรือใครมาเที่ยวเนี่ยถ้ากินผักบนเกาะพิทักษ์นะปลอดสารแน่นอน 100%
3: แล้วก็ใช้น้ำหมักเนี่ยค่ะในการที่จะบำบัดน้ำเสีย
4: มันเมื่อก่อนมันการหมักหมมดินโคลนเนี่ยเหยียบย่ำลงไปแล้วมันจะมีกลิ่นขึ้นมา
5: ที่อยู่บริเวณใต้บ่อส้วมแล้วก็ตรงที่เราล้างจานอย่างเงี้ยเวลาเราราดน้ำลงไปเยอะๆเนี่ยน้ำมันก็จะดำๆมีกลิ่นพอเราใช้น้ำพวกนี้ไปราดมันก็จะปรับหน้าดินให้กลิ่นมันหายไปแล้วก็สภาพดินก็จะเข้ามาอยู่เหมือนเดิม
0: แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่รักษาสภาพแวดล้อมควบคู่กับการท่องเที่ยว
1: ตัวสุดท้ายที่เราเน้นมากที่คือสังคมต้องอยู่กันให้ได้ เราอยู่ยังไงอยู่ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้ให้ระเบิดจากภายในให้ได้ว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยต้องทำจากใจให้ได้ด้วยก่อน
0: แต่ยังสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรชุมชนที่สร้างผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
6: ปลาไหมคะปลาอะไรเอ่ยปลาหางห่วงค่ะเนาะ700จ้ะ
3: สมัยก่อนก็คือเราจะมีอาชีพประมงค่ะเป็นอาชีพหลักส่วนหนึ่งก็คือเราเอาเพื่อยังชีพใช่ไหมคะแล้วก็ขายกับพ่อค้าคนกลางค่ะแต่พอมีการท่องเที่ยวเข้ามาเสริมเนี่ยค่ะเราก็จะเอามาแปรรูปค่ะ
0: ช่วยให้วิถีประมงพื้นบ้านดำเนินต่อไปท่ามกลางความไม่แน่นอนของทรัพยากร
6: สมัยเด็กๆของมันเยอะแล้วมาตอนหลังน่ะของมันก็ดีแล้วตั้งแต่เรือใหญ่เข้ามาข้างในแล้วช่วงนี้ก็ปิดเรือใหญ่ปลาเนี่ยถ้าได้มาแล้วก็ต้องใส่เกลือไว้กินแต่จะขายยากแต่เดี๋ยวนี้ได้อะไรมาก็ขายได้มาทุกอย่างสมัยก่อนนี่ทิ้งหมดเนี่ยไม่เอาไม่มีใครกิน
3: ป้าพูใช่ไหมคะแกออกปลาหลังเขียวได้แกก็เอามาให้ข้าวกลุ่มเพื่อที่จะแปรรูปเป็นปลาหวานต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: สัตว์น้ำที่ถูกจับได้จะถูกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสร้างรายได้ให้สมาชิกในชุมชนแน่นอนว่ากรรมวิธีนั้นถูกถ่ายทอดมาจากคนรุ่นบรรพบุรุษ
3: ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเราก็คือจะมีภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะก็คือเอาปลาที่เราออกหาจากทะเลได้เนี่ยเอามาฝังไว้ในทรายค่ะเลยก็คือการถนอมอาหารไม่ว่าหาปลาอะไรเราก็สามารถทำได้แต่ที่ตัวเด่นๆของเกาะพิทักษ์เลยก็คือจะเป็นปลาอินทรีฝังทรายค่ะเราล้างทำความสะอาดค่ะเอาไส้ออกแล้วก็เอาเกลือนะคะเกลือเม็ดนะคะก็เอาใส่ไว้ในภูมิค่ะเรามีการพันค่ะพันตัวปลาลองไว้เอาปลาใส่ไว้นึงแล้วก็ใช้ทรายกบค่ะปลาตัวเล็ก2อาทิตย์1อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ตัวใหญ่ก็คืออยู่ที่ประมาณ1เดือนค่ะ
1: พอฝังเสร็จแล้วเนี่ยเอาขึ้นมากินเนี่ยมันจะหอมเปรี้ยวแล้วมันก็ติดจากนู้นเลยแล้วคนโบราณเลยสอนติดต่อกันมา
0: เนื้อของเขาจะเป็นสีชมพูค่ะจะแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนกลิ่นสัมผัสเลยค่ะหอมชวนหิวค่ะเราสามารถที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เรามีอะค่ะให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นน้ำพริกปลาอินทรีย์ฝั่งทรายค่ะคือเอาเนื้อปลาอินทรีย์เนี่ยค่ะนำมาย่างค่ะย่างจนหอมค่ะแล้วก็โขลกให้เนื้อมันฟูขึ้นค่ะเราใช้ตะไคร้หอมกระเทียมใบมะกรูดเอาไปย่างไฟค่ะค่ะแล้วก็เอานำมาโขลกไปผัดค่ะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงค่ะเพราะว่าจะไม่ใช้น้ำมันเลยเขาจะมีรสชาติของปลาอินทรีย์บวกกับเครื่องแกงใต้ค่ะ
2: ภูมิปัญญาของชาวเกาะพิทักษ์ยังคงถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสืบสานวิถีชีวิตเรียบง่ายให้ดำรงต่อไปควบคู่กับสังคมที่เปลี่ยนแปลงหลังการพัฒนาชุมชนขึ้นใหม่เกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีเสน่ห์ของธรรมชาติ
0: ถ้าตามสำนักครัวที่เกาะพิทักษ์ก็อยู่ที่ประมาณ50หลังค่ะทำโฮมสเตย์ทั้งหมด24หลังค่ะของเกาะพิทักษ์คือเราจะกำหนดนักท่องเที่ยวค่ะหลังละประมาณ20คนประมาณนี้ค่ะ
2: เที่ยวได้ทั้งแบบไปกลับและพักบ้านแบบโฮมสเตย
3: ์สองแบบครับแบบพักกับแบบมาเที่ยวแล้วกลับเมื่อแขกโทรมาจะข้ามฟากนี่ห้ามถามเด็ดขาดว่ามากี่คนต้องไปรับคนเดียวก็ต้องรับไปกลับก็คนละ40บาทขาละ20คือว่าเด็กเราจะไม่คิดนั่นมากับพ่อแม่นะถ้าเด็กหนีเที่ยวเจ็บ
2: วิถีชีวิตพื้นบ้านชาวเลแฝงไปด้วยเสน่ห์และประสบการณ์ที่เป็นการเรียนรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
4: บรรยากาศของเรามันก็ไม่ได้มากมายเหมือนกับฝั่งอันดามันแต่ทำไมเข้ามาเขาบอกว่ามันเป็นอัตลักษณ์ที่มีอาหารสด
2: สัตว์น้ำจากทะเลหน้าบ้านสดใหม่มีให้กินตลอดทั้งปี
4: แล้วก็บรรยากาศก็เป็นบรรยากาศเหมือนกับว่าเป็นธรรมชาติจริงๆที่ยังมีให้เหลืออยู
2: ่ธรรมชาติดั้งเดิมและชายหาดหลังเกาะสามารถเดินชมได้ทั่วประมงพื้นบ้านไม่เพียงเพื่อปากท้องของชุมชน
5: เราทำประมงเนี่ยเมื่อก่อนทุกอย่างเอาหัวทุกอย่างหลังๆก็มาช่วยกันอนุรักษ์บ้างการจับที่มีไข่บ้างปล่อยบ้างชายฝั่งเนี่ยเรากั้นเขตไว้เพื่อให้ชุมชนเขาทำอาชีพกัน
2: แต่ยังให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสวิถีชาวเลยามค่ำคืน
6: ตอนนี้เรามาตกปลาตกปลากล้วย
7: ครับผมอ
6: ันนี้เป็นเหยื่อปลอมชื่อว่ายูทากาไม่ต้องโยนไปไกล
7: เฮ้ย
2: เศษวัสดุธรรมชาติยังสร้างสีสันและลวดลายสวยงามบนผืนผ้าให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้และนำกลับไปเป็นที่ระลึก
4: ผ้ามัดย้อมของเราก็จะเป็นผ้ามัดย้อมธรรมชาติเป็นเปลือกของไม้เขี้ยมที่เราเอามาใช้ทำบ้านสร้างบ้านเรือนของเรานี่แหละ
0: เปลือกไม้เขี้ยมใบหูกวางมะพร้าวไฟค่ะอีกอย่างนึงคือมันเป็นการกำจัดขยะได้แล้วนะคะ
4: แล้วก็เป็นสีที่ได้รับความนิยมทั่วไปคือใครเห็นก็ชอบ
0: แทนที่เราจะเผาให้มันเป็นมีฟันนะคะเราจับของอย่างเงี้ยให้เป็นรายได้
2: กิจกรรมทางน้ำมีให้ผ่อนคลายพักผ่อนสบายๆในราคาที่ชุมชนอยู่ได้และจ่ายไม่แพง
4: ตั้งราคาเราก็จะต้องมีการประชุมกันราคานี้จะเป็นราคามาตรฐานของเกาะพิทักษ์เลยต่อหัวถ้าอาหาร3มื้อหัวละ800 พร้อมค่าเรือรับส่งแล้วก็ถ้า2มื้อ2มื้อก็หัวละ600พร้อมค่าเรือรับส่งเหมือนกันต่อวัน
0: เราจะได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยนะคะทุกๆปีค่ะ
4: คือเราเน้นคำว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนจริงๆเรายืนอยู่ได้นักท่องเที่ยวก็เข้ามาเที่ยวได
2: ้รายได้จากการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งถูกแปรมาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสมาชิกในชุมชน
1: เราจะอยู่กันแบบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าคนก่อนไปทักจะถือหุ้นทุกเรื่องภูมิคุ้มกันมันต้องถือหุ้นกันมีเงินออมกันทุกคน
4: เราก็ต้องหัก 3% ให้กับหมู่บ้าน
1: ไอ้เงิน 3% ตัวนี้เนี่ย
3: 60% นี่คือให้กลุ่มเป็นเงินออมเป็นเงินที่ว่าจะมาแบ่งปันผลกันให้กับสมาชิก
1: 40% เราแบ่งเนี่ย1สวัสดิการให้เด็กตั้งแต่แรกเกิดคุณจบปริญญาตรีปริญญาเอกปริญญาโทไม่เกี่ยวถ้าเรียนหนังสือเนี่ยนะเหมือนปีที่แล้วเราให้มา 7,800 ต่อคน
0: มีเงินปันผลให้กับผู้สูงอายุตอนสิ้นปีค่ะ
1: คนเอา60อัพเนี่ยจะให้ปีที่แล้ว 6,200 ต่อคนผู้สูงอายุนะครับ
4: หรือด้านต่างๆที่เราสามารถที่จะช่วยได้ทั้งในชุมชนในเกาะพิทักษ์แล้วก็ชุมชนด้านนอกที่เขาเดือดร้อนแล้วก็เราสามารถที่จะช่วยเขาได
1: ้คือหลักพ่อหลักราชการที่9ผมเชื่อเลยนะว่าคนก่อไปทักยึดจริงๆนะไม่จำเป็นต้องมีเงินมีทองหรอกคือจุดหมายปลายทางคนก่อไปทักเนี่ยตั้งเป้าไปภายใต้วิสัยทัศน์เลยนะว่าความสุขต้องอยู่ข้างหน้า

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
2: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
3: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
1: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ

0: นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
1: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
0: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: สวัสดีครับพี่ไนนะครับวันนี้พี่จะพาน้องๆมารู้จักเกี่ยวกับ50แฟกต์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในม้วนเดียวจบครับข้อแรกนะครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับมีชื่อเต็มว่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ครับมีชื่อย่อว่า EN ครับคณะสิ่งแวดล้อมของพวกเรานะครับก่อตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516นะครับซึ่งเป็นคณะแรกในประเทศไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับเรียนที่สารยาตลอดทั้ง4ปีเลยครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับอยู่ใจกลางม.พอดีเลยครับซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์การเรียนรู้หรือ MLC และยังอยู่ใกล้กับหอพักนักศึกษาและห้องสมุดอีกด้วยครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับจะมีทั้งหมด4ตึกครับโดยตึก1และตึก2นะครับจะอยู่ทางด้านหน้าของคณะครับโดยที่ตึก1และตึก2นะครับจะมีทางเชื่อมอยู่ตรงกลางตึกครับซึ่งบางทีเราอาจจะเห็นว่าเป็นตึกเดียวกันเลยครับและพี่ๆเนี่ยก็จะชอบเรียกรวมๆว่าเป็นตึกอาจารย์นาฏซึ่งตึกเนี้ยจะมีความสำคัญกับพี่ปี3และปี4เป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่าตึกนี้นะครับเป็นตึกทำการเกี่ยวกับงานบริหารของคณะซึ่งจะมีทั้งอาจารย์และพี่ๆเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ที่นี่นะครับพวกพี่ๆปี3และปี4เนี่ยก็จำเป็นต้องมาคุยเกี่ยวกับโปรเจกต์จบซึ่งเราจะเรียกกันว่าซีเนียร์โปรเจกต์ฝึกงานแล้วก็ขอทุนซึ่งเราจะต้องมาคุยกันที่ตึกนี้นะครับตึก3นะครับจะเป็นตึกที่ทำการของศูนย์กิเลนครับจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดอบรมภูมิสารสนเทศนะครับหรือที่เราจะเรียกย่อๆว่าจิสซึ่งถ้าน้องคนไหนมีโอกาสได้มาเรียนในคณะแล้วก็ลองลงวิชานี้ก็ได้นะครับเป็นวิชาการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำครับซึ่งวิชานี้เราจะมีโอกาสได้ลองใช้โดรนด้วยนะครับซึ่งโดรนเนี่ยพี่บอกกับตอนเลยครั้งแรกที่เล่นก็คือตื่นเต้นมากครับแม้จะเล่นในเกมสติมูลเลเตอร์ในโทรศัพท์นะครับแต่ว่าก็ตื่นเต้นแล้วครับเพราะว่าเครื่องค่อนข้างจะราคาแพงเลยครับแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะลองไปเล่นในสนามจริงๆได้ครับตึก4นะครับมีอีกชื่อนึงว่าตึกพาดลนะครับซึ่งตึกนี้เนี่ยพวกพี่จะไปกันบ่อยมากเพราะพี่ต้องไปทั้งเรียนทั้งทำแลบด้วยครับคณะของพวกพี่นะครับก็จะมีต้นไม้ต่างๆมากมายเลยครับโดยเฉพาะต้นไม้ที่เป็นไม้ผลครับเช่นต้นขนุนมะพร้าวรวมถึงตะลิงปิงครับซึ่งพี่บอกเลยเปรี้ยวถึงใจมากครับก็คือจะทำให้เราผ่านช่วงเวลาตอนบ่ายสำหรับการเรียนหนักๆไปได้อย่างดีเลยล่ะครับกลางคณะของเรานะครับก็จะมีจุดที่เป็นแลนด์มาร์คที่เด็กมหิดลต้องรู้จักนะครับก็คือเป็นคลองบุ๋ยครับซึ่งบุ๋ยเนี่ยมันมาจากตัวเงินตัวทองนั่นเองครับที่มันมีอยู่เต็มคลองเลยแหละครับโดยถ้าเกิดน้องๆอยากรู้ว่าคลองบุ๋ยเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงก็ลองไปดูคลิปพี่มาร์คพี่มินได้เลยนะครับว่ามันบรรยากาศเป็นยังไงหรือมีความสำคัญยังไงครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับมีทั้งหมด2หลักสูตรด้วยกันนะครับหลักสูตรที่1นะครับก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมหรือ ES ครับ2นะครับก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลักสูตรนานาชาติหรือตัวย่อ NM ครับพี่ๆเคยโดยเข้าใจผิดกันบ่อยมากเลยครับว่าพวกพี่เนี่ยเรียนสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปเพื่อปลูกต้นไม้หรือปลูกป่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับการปลูกต้นไม้และการปลูกป่าเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติเพื่อจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติให้อยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้นั่นเองนะครับการเรียนที่คณะสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะสาขาไหนนะครับจะต้องเจอเคมีเยอะมากเลยครับทั้งเคมีอินทรีย์และอนินทรีย์เลยครับถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยชอบเคมีเนี่ยถือว่าคณะพี่เนี่ยตอบโจทย์น้องเป็นอย่างมากเลยนะครับตอนปีหนึ่งนะครับพวกพี่ก็จะต้องเรียนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ซึ่งคล้ายๆกับตอนม.ปลายเลยครับแต่เนื้อหาจะค่อนข้างลึกและรวบรัดมากกว่าครับโดยวิชาเหล่านี้นะครับจะเป็นวิชาเพื่อเตรียมพื้นฐานให้แน่นเพื่อที่เราจะไปต่อยอดหรือไปใช้ในวิชาต่างๆที่เราจะได้เรียนในคณะหรือวิชาอื่นๆที่จะได้เรียนในเทอมถัดไปครับน้องๆคนไหนที่เป็นเซียนแคลคูลัสรับรองถูกใจแน่เลยครับเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยเราเรียนกันจุกๆไปเลยเทอม1เทอม2รับรองว่าเก็บ A กันไปรัวๆเลยล่ะครับในปีหนึ่งนะครับจะมีการสอบแลบกิ้งซึ่งอยู่ในวิชาชีววิทยานะครับการสอบในวิชานี้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะโหลดมากเลยครับเพราะว่ามันจะมีเวลาแค่1นาทีเท่านั้นดังนั้นน้องๆเนี่ยจะต้องเตรียมตัวและตั้งสติให้ดีมากๆเลยล่ะครับ ในปีหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องเรียนแล้วเรายังมีกิจกรรมต่างๆให้ทำอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมของคณะที่เป็นซิกเนเจอร์ของคณะเลยนะครับก็เช่นกิจกรรมแตกหน่อและกิจกรรมแตงโมครับกิจกรรมแตกหน่อนะครับชื่อมันมาจากการที่ว่าเป็นต้นไม้กำลังแตกขึ้นมาครับดังนั้นกิจกรรมเนี้ยจึงเป็นกิจกรรมรับน้องของคณะนะครับซึ่งกิจกรรมเนี้ยเราจะได้พบกับทั้งอาจารย์เพื่อนๆและพี่ๆและยังมีกิจกรรมในนั้นอีกเยอะแยะเลยครับเช่นกิจกรรมการเต้นสันทนาการ ENVI อย่างกิจกรรมแตงโมนะครับก็คือกิจกรรมเฉลยสายรหัสและสายโคชื่อว่าแตงโมเนี่ยมันก็มาจากการที่ว่าหลังจากที่เราทำกิจกรรมเสร็จหมดแล้วเราก็จะมาทานแตงโมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นพี่หรือน้องซึ่งประเพณีเนี่ยเราก็ปฏิบัติต่อกันมาทุกปีเลยนะครับซึ่งอบอุ่นมากเลยนะครับน้องอีกกิจกรรมที่ดีต่อใจมากเลยนะครับก็คือกิจกรรม NY Game หรือที่เราจะเรียกกันว่าวิทย์แวดนั่นเองครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราจะได้พบกับนักศึกษาที่เรียนทางด้านสิ่งแวดล้อมเหมือนกับเราเนี่ยทั่วประเทศไทยนะครับจะมาทำกิจกรรมร่วมกันทั้งแข่งกีฬาและสแตนรวมถึงตอนกลางคืนเนี่ยเรายังมีกินเลี้ยงแล้วก็คอนเสิร์ตที่มันมากเลยครับการแต่งกายของเราเนี่ยก็แต่งกายคล้ายๆกับคณะอื่นๆเลยครับก็คือแต่งเป็นชุดนักศึกษานี่แหละครับส่วนปี2เนี่ยเราจะเริ่มมาใส่ช็อปแล้วครับเพราะว่าเราจะต้องมีการออกภาคสนามและปฏิบัติงานจริงซึ่งเราจะเรียกพวกนี้ว่าการออกฟิลด์นั่นเองครับคณะสิ่งแวดล้อมนะครับจะมีช็อปทั้งหมด2สีครับหลักสูตร ES จะใช้ช็อปสีเขียวขี้ม้าครับโดยเราจะได้ใส่กันตอนปี2เทอม1ครับด้านในเราจะใส่เป็นเสื้อยืดคอกลมสวมด้วยเสื้อช็อปติดกระดุม2เม็ดด้านล่างครับกางเกงเราจะใส่กางเกงสแลกหรือไม่ก็กางเกงยีนสีเข้มและไม่มีรอยขาดนะครับเพื่อเวลาเราปฏิบัติงานจริงเราจะได้ไม่ไปเกี่ยวอะไรหรือว่าไปเลอะเทอะครับส่วนหลักสูตร NM นะครับก็จะมีสีช็อปเป็นสีกรมท่าครับโดยจะได้ใส่ตอนปี1เทอม2ครับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับในเสื้อช็อปของทั้ง ES และ NM เนี่ยยังมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆครับตรงบริเวณแขนเสื้อที่แต่ละปีเนี่ยจะไม่ซ้ำกันเลยครับเพราะว่ามันมาจากการออกแบบของนักศึกษาแต่ละชั้นปีนั่นเองครับพอขึ้นปี2นะครับก็จะมีวิชาเฉพาะทางมากขึ้นครับหนึ่งในวิชาที่ดีมากเลยนะครับก็คือวิชานิเวศวิทยาครับวิชานิเวศวิทยานะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับระบบนิเวศต่างๆที่ไม่ใช่แค่ป่านะครับแต่เราจะเรียนเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของชุมชนและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเราจะได้เรียนควบคู่กับวิชาอื่นๆในคณะด้วยนะครับและยังมีวิชาอุทกวิทยาธรณีวิทยาและวิชาอื่นๆในคณะที่เราจะได้เรียนรวมกันทั้ง2หลักสูตรพอขึ้นปี2เทอม2นะครับก็จะมีการแยกวิชาแต่ละหลักสูตรมากยิ่งขึ้นครับ NM จะมีวิชาเฉพาะทางที่ได้เรียนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นวิชาที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการอย่างถูกวิธีและยั่งยืนในด้านต่างๆนั่นเองครับและยังมีวิชาพฤกษศาสตร
4: ์สัตววิทยาสภาพภูมิอากาศและวิชาการสื่อสารต่างๆ
3: ซึ่งเป็นวิชาสำคัญของหลักสูตร NM ด้วยครับส่วนหลักเอสนะครับที่พี่กำลังเรียนอยู่เนี่ยก็จะมีวิชาการจัดการขยะมูลฝอยซึ่งเราจะต้องมาเรียนการจัดการขยะอย่างถูกวิธีไม่ว่าจะเป็นขยะมูลฝอยและขยะชุมชนครับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับเรายังมีวิชามลพิษทางอากาศ
4: มลพิษทางน้ำวิชาภูมิสารสนเทศหรือจิตและวิชามาตรฐานสากลหรือ ISO ด้วยครับ
3: แต่ก็ยังมีวิชาที่เราจะยังได้เรียนกันทั้งสองหลักสูตรกันอยู่นะครับก็คือวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมจริยธรรมสิ่งแวดล้อมและวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมครับซึ่งวิชาทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นวิชาที่เปิดโลกพี่มากเลยครับเพราะว่าเราจะรู้ว่าเราอ่ะเรียนสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปเพื่อทำอะไรนั่นเองครับอย่างที่พี่บอกนะครับว่าคณะพี่เนี่ยเป็นสายเคมีจ๋ามากดังนั้นจึงมีห้องแลบเยอะมากเลยครับซึ่งแบ่งได้เป็น3ประเภทก็คือแลบเคมีแลบชีววิทยาและ

วิเคราะห์มลพิษครับการเรียนการสอนในแต่ละวิชานะครับก็จะมีการใช้แล็บไม่เหมือนกันเลยอย่างเช่นตอนปี2เนี่ยพี่ได้เรียนวิชาการจัดการน้ำเสียซึ่งได้ใช้แล็บเคมีในการวิเคราะห์ผลด้วยครับนอกจากแล็บแล้วเรายังมีการออกภาคสนามนะครับซึ่งเราจะเรียกกันว่าฟิลทิปครับอย่างเช่นฟิลทิปที่พี่ชอบเนี่ยเป็นฟิลทิปนิเวศวิทยาครับฟิลทิปนี้เนี่ยเราจะได้เดินป่าแล้วเราจะได้รู้ว่าในป่าเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างแล้วเราจะได้ดูด้วยว่าการอยู่ร่วมกันของป่าและชุมชนเนี่ยมันเป็นแบบไหนครับหลักสูตร E8 นะครับก็จะมีการออกฟิลใหญ่กันในปี2ส่วนหลักสูตร NM นะครับจะมีการออกฟิลใหญ่กันในปี3ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีการเริ่มออกฟิลกันตั้งแต่ตอนปี1แล้วแล้วแต่บางวิชาครับและถ้ายังไม่จุใจนะครับและอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะสิ่งแวดล้อมก็สามารถไปที่เว็บไซต์ en.mahidol.ac.th

0: ชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรหมู่บ้านชาวประมงที่ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเหตุเพราะปัญหาจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
1: ที่ผมทำของเกาะพิทักษ์ให้มีเกิดการท่องเที่ยวขึ้นมาเนี่ยเพราะความล่มสลายของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาก่อนคือคนเกาะพิทักษ์เนี่ยอาชีพหลักๆคือการประมงพอทำการประมงเสร็จแล้วเมื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมันล้มตูมขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านเริ่มออกจากพื้นที
2: ่เมื่อก่อนตอนที่ไม่มีการท่องเที่ยวเยอะก็คือว่าที่นี่หนึ่งมันลำบากอ่ะเอาพวกลุงเมื่อก่อนผมออกเรือประมงไอ้นี่ผมไม่กล้าทำวิ่งเรือเนี่ยกลัวส่งลูกเรียนไม่ทัน
3: มันหาปลาได้น้อยลงค่ะรายได้มันก็หดหาย
1: ความล้มสลายเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาจากคนอีกตัวหนึ่งไม่รู้จักรวมกลุ่มไม่รู้จักการคิดมือยาวสาวได้สาวแล้วก็โกบโกยกันโดยที่ใช้เครื่องมือประมงผิดหมดก็มาจากสาเหตุเรือประมงอวนลากเรือรุนทั้งหลายนะครับอยู่ในอ่าวหมด
4: เรือลำใหญ่ๆอ่ะเข้ามาวางอวนล้อมแถวหน้าเกาะหรือว่าริมขอบเขตเกาะนะลูกปลาเล็กปลาใหญ่ไปหมดเล
5: ย
1: ตอนนี้ประมงเนี่ยใช้ประมงพื้นบ้านเรือประมงพาณิชย์เราห้ามหมดไม่ให้เข้ามานะและสองอุปกรณ์ที่ทำการประมงที่ผิดกฎหมายเราลดเลิกหมดอุปกรณ์ประมงบางตัวที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ทางลายเนี่ยเราก็ไม่ให้ทำงาน
0: อีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือขยะในชุมชน
6: ตอนเช้ามาเลยเนี่ยเราต้องเก็บถุงพลาสติกทุกวันเลยไม่ว่าจากที่ไหนก็ไม่รู
1: ้ใต้ถุนบ้านเมื่อก่อนในคนเกาะพิทักษ์เนี่ยมันก็ล้มสลายมาจากเรื่องขยะด้วยนะฮะขยะจริงๆนะคนเกาะพิทักษ์รับจากภายนอกประมาณ 98% นะพอขยะมาเนี่ยชาวบ้านมานั่งมองว่าตัวเองไม่ได้ทำก็เลยไม่เก็บปล่อยให้ขยะได้หมักหมมจนเน่าเหม็นหมดเราก็มีเครื่องมือตัวหนึ่งคือจุลินทรีย์ใส่ไปในบ่อดัก
0: มันฟื้นฟูน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ
1: ก็ไปเรียนรู้เรื่องตรงนี้เลยนะว่าทำยังไงให้ปลาเข้ามาใต้ถุนบ้านได้ทำโคลนเน่าโคลนเสียให้เป็นโคลนหมักและให้มีแทงต้นไรแดนเข้ามาโดยธรรมชาติของวงจรของสัตว์เนี่ยปลาเล็กปลาน้อยมันก็ต้องเข้ามาตามธรรมชาติที่มากินตรงนี้ใช่ไหมพอปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาปลาใหญ่ก็ต้องตามเข้ามากินเนี่ยนั่นหลักง่ายๆนะเราก็มีผลทดลองทำทุกเรื่องนะจากที่เราเอาทุ่นไปปล่อยแล้วตกแบดกันไม่มีปลานะหลังจากที่เราอิงบอลไปทิ้งจนวันนี้ถึง2ลูกพรุ่งนี้2ลูกมะรืนนี้2ลูกจะทำแบบนี้ตลอดหลังจากนั้นประมาณไม่เกิน20วันนะไปตกปลาตรงนี้ปลาจะเข้ากินมาก

0: พอเราเริ่มกลับอนุรักษ์ปุ๊บเนี่ยทำยังไงให้จิตใจเขาเนี่ยทำด้วยหัวใจให้ได้ไงต้องหาเครื่องมือสักตัวหนึ่งที่ถ้าการอนุรักษ์และยั่งยืนได้และชาวบ้านทุกคนเต็มใจจะทำเนี่ยคือการท่องเที่ยวไง
1: ก็เอาการท่องเที่ยวจับเข้ามาช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้มากยิ่งขึ้น

0: ที่นี่เขาจะมีการทำน้ำจุลินทรีย์ครับ
1: บนบ้านเราก็จะมีแยกให้เห็นอยู่แล้วว่ามีถังขยะยังไงของที่ว่าเราใช้มาปรุงอาหารนะส้มจี๊ดมะนาวเปลือกสับปะรดแล้วก็อาหารทะเลก็จะเป็นหัวกุ้งหัวกุ้งก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับเราเลยเราใช้วัตถุดิบพวกนี้เป็นน้ำหมักเศษอาหารของเราเราก็จะเอาไปทำปุ๋ย
0: ทำกับทุกหลังนะครับ
2: ใส่ถังปุ๊บไม่เสร็จขยะเปียกใส่แล้วใช้จุลินทรีย์น้ำ EM น้ำใส่ตามและตั้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็พาไปเท
3: ที่ปลูกมากที่สุดก็คือมะพร้าวก็มีผักสวนครัวค่ะที่เราปลูกไว้เราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้หมดเลยค่ะ
2: ขุดหลุมรอบต้นไม้ใส่เลยณตอนนี้เนี่ยคนกรอบไปทักก็พูดง่ายๆนักท่องเที่ยวหรือใครมาเที่ยวเนี่ยถ้ากินผักคนกรอบไปทักนะปลอดสารแน่นอน 100%
3: แล้วก็ใช้น้ำหมักเนี่ยค่ะในการที่จะบำบัดน้ำเสีย
0: มันเมื่อก่อนมันการหมักหมมดินโคลนเนี่ยเหยียบย่ำลงไปแล้วมันจะมีกลิ่นขึ้นมา
1: ที่อยู่บริเวณใต้บ่อส้วมแล้วก็ตรงที่เราล้างจานอย่างเงี้ยเวลาเราราดน้ำลงไปเยอะๆเนี่ยน้ำมันก็จะดำๆมีกลิ่นพอเราใช้น้ำพวกนี้ไปราดมันก็จะปรับหน้าดินให้กลิ่นมันหายไปแล้วก็สภาพดินก็จะเข้ามาอยู่เหมือนเดิม
4: แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่รักษาสภาพแวดล้อมควบคู่กับการท่องเที่ยว
2: ตัวสุดท้ายที่เราเน้นมากที่คือสังคมต้องอยู่กันให้ได้เราอยู่ยังไงอยู่ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้ให้ระเบิดจากภายในให้ได้ว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยต้องทำจากใจให้ได้ด้วยก่อน
4: แต่ยังสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรชุมชนที่สร้างผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
3: สมัยก่อนก็คือเราจะมีอาชีพประมงค่ะเป็นอาชีพหลักส่วนหนึ่งก็คือเราเอาเพื่อยังชีพใช่ไหมคะแล้วก็ขายกับพ่อค้าคนกลางค่ะแต่พอมีการท่องเที่ยวเข้ามาเสริมเนี่ยค่ะเราก็จะเอามาแปรรูปค่ะ
4: ช่วยให้วิถีประมงพื้นบ้านดำเนินต่อไปท่ามกลางความไม่แน่นอนของทรัพยากร
5: สมัยเด็กๆของมันเยอะแล้วมาตอนหลังนะของมันก็ดีแล้วตั้งแต่เรือใหญ่เข้ามาข้างในแล้วช่วงนี้ก็ปิดเรือใหญ่ปลาเนี่ยถ้าได้มาแล้วก็ต้องใส่เกลือไว้กินแต่จะขายยากแต่เดี๋ยวนี้ได้อะไรมาก็ขายได้มาทุกอย่างสมัยก่อนนี่ทิ้งหมดในนี้ไม่เอาไม่มีใครกิน
3: ป้าภูใช่ไหมคะแกออกปลาหลังเขียวได้แกก็เอามาให้เข้ากลุ่มเพื่อที่จะแปรรูปเป็นปลาหวานต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: สัตว์น้ำที่ถูกจับได้จะถูกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสร้างรายได้ให้สมาชิกในชุมชนแน่นอนว่ากรรมวิธีนั้นถูกถ่ายทอดมาจากคนรุ่นบรรพบุรุษ
3: ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเราก็คือจะมีภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะก็คือเอาปลาที่เราออกหาจากทะเลได้เนี่ยเอามาฝังไว้ในทรายค่ะเลยก็คือการถนอมอาหารไม่ว่าหาปลาอะไรเราก็สามารถทำได้แต่ที่ตัวเด่นๆของเกาะพิทักษ์เลยก็คือจะเป็นปลาอินทรีย์ฝังทรายค่ะเราล้างทำความสะอาดค่ะเอาไส้ออกแล้วก็เอาเกลือนะคะเกลือเม็ดนะคะก็เอาใส่ไว้ในภูมิค่ะเรามีการพันค่ะพันตัวปลาลองไว้เอาปลาใส่ไว้นึงแล้วก็ใช้ทรายกบค่ะปลาตัวเล็ก2อาทิตย์1อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะปลาตัวใหญ่ก็คืออยู่ที่ประมาณ1เดือนค่ะ
2: พอฝังเสร็จแล้วเนี่ยเอาขึ้นมากินเนี่ยมันจะหอมเปรี้ยวแล้วมันก็ติดจากนู้นเลยแล้วคนโบราณเลยสอนติดต่อกันมา
3: เนื้อของเขาจะเป็นสีชมพูค่ะจะแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนกลิ่นสัมผัสเลยค่ะหอมชวนหิวค่ะเราสามารถที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เรามีอะค่ะให้มันมีมูลค่าเพิ่ม

0: ากขึ้นน้ำพริกปลาอินทรีย์ฝั่งทรายค่ะคือเอาเนื้อปลาอินทรีย์เนี่ยค่ะนำมาย่างค่ะย่างจนหอมค่ะแล้วก็โขลกให้เนื้อมันฟูขึ้นค่ะเราใช้ตะไคร้หอมกระเทียมใบมะกรูดเอาไปย่างไฟค่ะแล้วก็เอานำมาโขลกไปผัดค่ะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงค่ะเพราะว่าจะไม่ใช้น้ำมันเลยเขาจะมีรสชาติของปลาอินทรีย์บวกกับเครื่องแกงใต้ค่ะ
1: ภูมิปัญญาของชาวเกาะพิทักษ์ยังคงถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสืบสานวิถีชีวิตเรียบง่ายให้ดำรงต่อไปควบคู่กับสังคมที่เปลี่ยนแปลงพัฒนาชุมชนขึ้นใหม่เกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีเสน่ห์ของธรรมชาติ
0: ถ้าตามสำนักครัวที่เกาะพิทักษ์ก็อยู่ที่ประมาณ50หลังค่ะทำโฮมสเตย์ทั้งหมด24หลังค่ะของเกาะพิทักษ์คือเราจะกำหนดนักท่องเที่ยวค่ะหลังละประมาณ20คนประมาณนี้ค่ะ
1: เที่ยวได้ทั้งแบบไปกลับและพักบ้านแบบโฮมสเตย์
2: 2แบบครับแบบพักกับแบบมาเที่ยวแล้วกลับเมื่อแขกโทรมาจะข้ามฟากนี่ห้ามถามเด็ดขาดว่ามากี่คนต้องไปรับคนเดียวก็ต้องรับไปกลับก็คนละ40บาทขาละ20คือว่าเด็กเราจะไม่คิดนั่นมากับพ่อแม่นะถ้าเด็กหนีเที่ยวเจ็บ
1: วิถีชีวิตพื้นบ้านชาวเลแฝงไปด้วยเสน่ห์และประสบการณ์ที่เป็นการเรียนรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
3: บรรยากาศของเรามันก็ไม่ได้มากมายเหมือนกับฝั่งอันดามันแต่ทำไมเข้ามาเขาบอกว่ามันเป็นอัตลักษณ์ที่มีอาหารสด
1: สัตว์น้ำจากทะเลหน้าบ้านสดใหม่มีให้กินตลอดทั้งปี
3: แล้วก็บรรยากาศก็เป็นบรรยากาศเหมือนกับว่าเป็นธรรมชาติจริงๆที่ยังมีให้เหลืออยู
1: ่ธรรมชาติดั้งเดิมและชายหาดหลังเกาะสามารถเดินชมได้ทั่วประมงพื้นบ้านไม่เพียงเพื่อปากท้องของชุมชน
4: เราทำประมงเนี่ยเมื่อก่อนทุกอย่างเอาหมดทุกอย่างหลังๆก็มาช่วยกันอนุรักษ์บ้างการจับที่มีไข่บ้างปล่อยบ้างชายฝั่งเนี่ยเรากั้นเขตไว้เพื่อให้ชุมชนเขาทำอาชีพกัน
1: แต่ยังให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสวิถีชาวเลยามค่ำคืน
5: ตอนนี้เรามาตกปลาตกปลากล้วย
6: ครับผม
5: อันนี้เป็นเหยื่อปลอมชื่อว่ายูทากาไม่ต้องโยนไปไกล
6: เฮ้ย
1: เศษวัสดุธรรมชาติยังสร้างสีสันและลวดลายสวยงามบนผืนผ้าให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้และนำกลับไปเป็นที่ระลึก
3: ผ้ามัดย้อมของเราก็จะเป็นผ้ามัดย้อมธรรมชาติเป็นเปลือกของไม้เขี้ยมที่เราเอามาใช้ทำบ้านสร้างบ้านเรือนของเรานี่แหละ
0: เปลือกไม้เขี้ยมใบหูกวางมะพร้าวไฟค่ะอีกอย่างนึงคือมันเป็นการกำจัดขยะได้แล้วนะคะ
3: แล้วก็เป็นสีที่ได้รับความนิยมทั่วไปคือใครเห็นก็ชอบ
0: แทนที่เราจะเผาให้มันเป็นมีฟันนะคะเราจับของอย่างเงี้ยให้มันเป็นรายได้
1: กิจกรรมทางน้ำมีให้ผ่อนคลายพักผ่อนสบายๆในราคาที่ชุมชนอยู่ได้และจ่ายไม่แพง
3: ตั้งราคาเราก็จะต้องมีการประชุมกันราคานี้จะเป็นราคามาตรฐานของเกาะพิทักษ์เลยต่อหัวถ้าอาหาร3มื้อหัวละ800พร้อมค่าเรือรับส่งแล้วก็ถ้า2มื้อก็หัวละ600พร้อมค่าเรือรับส่งเหมือนกันต่อวัน
0: เราจะได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยนะคะทุกๆปีค่ะ
3: คือเราเน้นคำว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนจริงๆเรายืนอยู่ได้นักท่องเที่ยวก็เข้ามาเที่ยวได้
1: รายได้จากการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งถูกแปรมาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสมาชิกในชุมชน
7: เราจะอยู่กันแบบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าคนเกาะพิทักษ์จะถือ

0: ทุกเรื่อง
1: ภูมิคุ้มกันมันต้องถือหุ้นกันมีเงินออมกันทุกคนทุกคนทุกคน
2: เราก็ต้องหัก 3% ให้กับหมู่บ้าน
1: ไอ้เงิน 3% ตัวนี้เนี่ย
3: 60% นี่คือให้กลุ่มเป็นเงินออมเป็นเงินที่ว่าจะมาแบ่งปันผลกันให้กับสมาชิก
1: 40% เราแบ่งเนี่ย1สวัสดิการให้เด็กตั้งแต่แรกเกิดคุณจบปริญญาตรีปริญญาเอกปริญญาโทไม่เกี่ยวถ้าเรียนหนังสือเนี่ยนะเหมือนปีที่แล้วเราให้มา 7,800 ต่อคน
4: มีเงินปันผลให้กับผู้สูงอายุตอนสิ้นปีค่ะ
1: คนเอา60อัพเนี่ยจะให้ปีที่แล้ว 6,200 ต่อคนผู้สูงอายุนะครับ
2: หรือด้านต่างๆที่เราสามารถที่จะช่วยได้ทั้งในชุมชนในเกาะพิทักษ์แล้วก็ชุมชนด้านนอกที่เขาเดือดร้อนแล้วก็เราสามารถที่จะช่วยเขาได
1: ้คือหลักพ่อหลักรัฐการที่9ผมเชื่อเลยนะว่าคนเกาะพิทักษ์ยึดจริงๆนะไม่จำเป็นต้องมีเงินมีทองหรอกคือจุดหมายปลายทางคนเกาะพิทักษ์เนี่ยตั้งเป้าไปภายใต้วิสัยทัศน์เลยนะว่าความสุขต้องอยู่ข้างหน้า

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าดินแต่ละชั้นนั้นแบ่งตามความลึกของเขานั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าโครงสร้างของดินแต่ละชั้นนั้นมีลักษณะอย่างไรค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปกันเลยค่ะ
1: โครงสร้างของดินเป็นสมบัติทางกายภาพของดินที่เกิดขึ้นจากการเกาะจับกันของอนุภาคที่เป็นของแข็งในดินส่วนที่เป็นแร่ธาตุหรืออนินทรีย์วัตถุและอินทรีย์วัตถุเกิดเป็นเม็ดดินหรือเป็นก้อนดินที่มีขนาดรูปร่างและความคงทนแข็งแรงในการยึดตัวต่างๆกันซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้ค่ะแบบก้อนกลมมีรูปร่างคล้ายทรงกลมเม็ดดินมีขนาดเล็กประมาณ 1-10 มิลลิเมตรมักพบในดินชั้นเอที่คลุกเคล้าด้วยอินทรีย์วัตถุเนื้อดินมีความพรุนมากจึงระบายอากาศและน้ำได้ดีแบบก้อนเหลี่ยมมีรูปร่างคล้ายกล่องเม็ดดินมีขนาดประมาณ 1-5 เซนติเมตรมักพบในดินชั้น B มีสภาพที่น้ำและอากาศซึมผ่านไปได้ในเกณฑ์ปานกลางแบบแผ่นก้อนดินมีรูปร่างแบนวางตัวในแนวราบและซ้อนเหลื่อมกันเป็นชั้นขัดขวางการไหลซึมของน้ำการระบายอากาศและการชอนชัยของรากพืชมักเป็นดินชั้นเอที่ถูกบีบอัดจากการบดถ่ายของเครื่องจักรกลการเกษตรแบบแท่งหัวเหลี่ยมก้อนดินแต่ละก้อนเกาะกันมีรูปร่างเป็นแท่งลักษณะคล้ายปริซึมก้อนดินมีขนาดเม็ดดิน 10-100 เซนติเมตรมักพบในดินชั้นบีน้ำและอากาศซึมได้ปานกลางแบบแท่งหัวมนมีการจับตัวคล้ายคลึงกันกับแบบแท่งหัวเหลี่ยมแต่ส่วนบนของปลายแท่งมีลักษณะมนกลมปกคลุมด้วยเกลือเม็ดดินมีขนาด 10-100 เซนติเมตรมักพบในดินชั้นบีและเกิดได้ในเขตแห้งแล้งน้ำและอากาศซึมผ่านได้น้อยและมีการสะสมของโซเดียมสูงค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Soil structure, S-O-I-L, S-T-R-U-C-T-U-R-E, Soil structure, แปลว่าโครงสร้างของดิน Conglomerate, C-O-N-G-L-O-M-E-R-A-T-E, Conglomerate, แปลว่าการจับตัวเป็นก้อน Shape,H-A-P-E Shape แปลว่ารูปร่างเด็กๆคะโครงสร้างของดินนั่นก็คือการที่ทรายดินตะกอนและดินเหนียวรวมกันเป็นก้อนหรือรวมกันเป็นก้อนเป็นเม็ดดินมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้านะคะเราไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าดินนั้นจะสามารถแบ่งได้ทั้งหมดกี่ประเภทและแต่ละประเภทนั้นสามารถบอกอะไรเราได้บ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

4แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นคอขวดรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: อย่าแกล้งหลานก็สิหาไม่เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่
2: อ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคุณปู่อีกค่ะ
2: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเองต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละใครก็แช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
3: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
3: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

วัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lifebook School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lifebook School นะคะวันนี้พี่เน็ตก็ได้กากกาแฟมาเยอะแยะเลยนะคะเลยจะมาชวนน้องๆทำสบู่สครับจากกากกาแฟกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

าแฟค่ะมีส่วนช่วยในการผัดเซลล์ผิวนะคะน้องๆคนไหนที่ทำแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาอวดพี่เน็ตกันด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน็ตด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50 บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: น่ะเลย
1: แล้วใบหมาน้อยมันอยู่ตรงไหนอะคะ
2: มันจะเกิดตามที่รกร้างว่างเปล่าแบบนี้แหละค่ะ
1: แล้วต้นเครือหมาน้อยนี่มันเป็นยังไงเหรอคะ
2: ลักษณะมันจะเป็นใบคล้ายๆรูปหัวใจอะค่ะคล้ายๆรูปหัวใจแบบนี้เนี่ยแต่มันมีขน
1: อ้าวเฮ้ย
0: เห็นมั้ย
2: ไม่ใช่มันไม่มีขนค่ะ
1: นี่หรือเปล่าคะ
3: ไม่ใช่
4: ไม่มีขน
1: โหมีหลายใบมากที่เป็นรูปหัวใจแต่มันไม่มีขนอะ
2: ใช่มันจะลักษณะคล้ายๆกันเราต้องดูดี
1: ๆค่ะ power หาเจอบ้างไหมครับ
5: ไม่เจอเลย
2: นี่นี่เราว่าหากันอย่างนี้มันหาไม่เจอหรอกเราว่าแยกย้ายกันไปหาดีกว่าหาเป็นแถวแบบนี้ไม่เจอหรอก
1: ได้ค่ะได
5: ้เราหาคนละคนมันจะได้เหรอ
1: แปลว่าพี่ต้องพาพวกเราไปคนใดคนหนึ่งเดี๋ยวพวกเราลงน
2: ะพี่เขาพาไป
5: โอเค
4: เบนนั่นใช่ใบมันน้อยไหมน่ะ
5: น่าจะไม่ใช่ต้องเป็นรูปหัวใจแล้วก็มีขนด้วย
4: นั่นมันไม่ใช่

0: ทำไมไม่เห็นมีเลยแถวนี้ก็ไม่มีเลยเมื่อก่อนยังมีเลย
1: ปกติขึ้นตามต้นไม้แล้ว
2: เจอแล้วพี่ๆใบหมาน้อย
3: เฮ้ยไม่เราไม่เราเจอแล้วเหรอคะ
2: เจอ
4: ต้นนี้ต้นนี
3: ้ต้นนี้ก็ใช่
2: ต้นอะไรแค่นี้หรอ
4: พี่จ๋าทำไมมันต้นเล็กอย่างนี้อ่ะ
3: มันกำลังโตไงต้นเล็กๆอ่ะ
4: นี่คือมันจะโตได้อีก
5: มีขน
3: ใช่มันจะโตได้อีกมันมีขนด้วยเห็นไหม
5: นี่ค่ะ
3: งั้นพี่ว่าเราขุดไปปลูกที่บ้านดีกว่ากันป่ะ
5: ได้ค่ะ
2: มันดึงออกมาไม่ได้หรอ
3: ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวรากมันจะขาดปลูกไม่เกิดนะ
5: แล้วว่าเหรอพี่คะ
4: เราต้องขุดกว้างมากไหมคะเนี่ย
6: กว้างค่ะเพื่อที่จะให้รากมันไม่ขาด
2: แสดงว่ารากมันต้องใหญ่รากมันต้องแบบ
5: แล้วขนมันนิ่มมาก
2: มันขยายพันธุ์ยังไงอะ
7: มันมีเมล็ดของมันแต่ว่า
2: หาได้ที่ไหน
7: อะแต่ว่าเราไม่ค่อยเจอเมล็ดเท่าไหร่เราต้องขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้ไง
6: ตัวเล็กเหมือนพาวเวอร์เลยอ่ะเย
3: ้งั้นเราเอาไปปลูกที่บ้านพี่กันแล้วไปกินข้าวที่บ้านด้วย
2: ได้ค่ะได้ค่ะ
3: อันเลย
2: เอาดินใส่เยอะเลยแหมเพิ่มพลังสักหน่อยหลังจากที่เดินป่ากันมา
3: เหนื่อย
2: ค่ะเหงื่อแตกจื้อ

0: บ่อยไหมคะ
1: ก็เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มหายากแล้วเพราะว่าคนเข้ามาเขาจะมาขุดไปปลูกไว้ที่บ้านอะค่ะยายพี่เคยบอกว่าสมัยก่อนเขาจะปลูกไว้เหมือนกับเราปลูกกล้วยไว้ประจำบ้านอะต้องมีทุกบ้านอะค่ะ
2: แล้วที่บอกว่าเหมือนขนมวุ้นนี่อะไรเนี่ย
3: เหมือนยังไงอะคะ
1: พี่ว่าน้องๆไปพิสูจน์กันที่บ้านพี่กันดีกว่า
2: โอ้ยได้ค่ะ
4: ได้เลยค่ะ
2: อยากรู้แล้วล่ะค่ะว่ามันจะเหมือนวุ้นยังไง
4: ใช่
2: เป็นใบไม้แบบนี
3: ้เหรอ
2: เก่งป่ะ
5: ซื้อ
6: แมนดู
7: ไม่ต้องขยับมา
8: ของใช้มันต้องใช้เวลานานนะกว่าจะปรับตัวจากดินป่ามาอยู่ดินบ้านอีก
2: โอ้แล้วมันชอบอะไรคะชอบแสงชอบน้ำ
8: ชอบน้ำแบบนั้นชอบน้ำหน้าฝนจะสวยแต่ว่าหน้าแล้งนี่จะตายเลยบางต้นใช่
2: เสียดาย
8: ไปดูใบหมาน้อยกันดีกว่ามันมีต้นโตอยู่อ่ะอยู่เนี่ย
2: แถวนี้ได้
9: ไปดู
2: ป่ะไหนเอ่ย
8: ตรงนี
2: ้โอ้ยนี่ใบใหญ่มากอะ
1: คะใช่ค่ะเก็บเลยนี่ใบใหญ่ๆนี
2: ่เก็บใบข้างยังดีกว่าไม่ถึงแบบนี้ได้ไหมอะ
1: ตอนนั้นมันยังอ่อนอยู่นี่เอาใบแก่ๆสีเขียวนี่เห็นไหมยังมี
2: ผลอยู่อันนี้ได้ไหมอะ
1: ได้ค่ะ
2: ต้องขอมาแข็งกว่าเดิมนะโอเค
1: เก็บเลยอันนี้ใบแก่ๆเนี่ย
2: สู้ได้แล้วครับหนึ่งคู่อันนี้ก็อาจจะได้ว่ายมดต่อย
8: เก็บเชือกเขา
2: ได้มดมันอยู่บนต้นไม้นั่นไง
1: เก็บแล้วได้ครับ
2: ได้เหรอ
1: แล้วดูดิเห็นไหมมันเขียวเหมือนกันเลยมันมีเขียวแก
2: ่ยังไม่เห็นมาวัดสีหน่อยดิ
1: อ
2: ันนี้ได้เนาะแต่ใบเล็กมันใบเล็กอะคนน้อยเนาะใบเล็กมันขนเยอะ
1: นี่ใบอ่อนๆคนมันจะเยอะใบแก่ๆไม่มีขน
2: อันนี้น่าจะได
1: ้ได้ครับได้
2: เนาะเล็กแล้วเขียวๆก็ได้ทำไมใบมันงออย่างเงี้ยไอ้ก้านงออย่างเงี้ยโอ้ได้เยอะมาก
1: เยอะได้พาวเวอร์ได้ทดลอง
2: แล้วก็มี
1: ต้นนู้นกัน
2: มีเหมือนกันเหรอคะ
1: มี
2: บ้านที่มีกี่ต้นเนี่ย10กว่าต้นมั้งไม่ถึงอ่ะหอมช่อยมาถึงนี่เลยนะคะ
10: กินข้าวลูกกินข
2: ้าวงั้นเรากินอันนี้ก่อนนะคะ
1: นี่ชิมตัวนี้ก่อนนี่ก็ได้งั้นเขาจะเรียกน้ำพริกเหรอถ้ามันเผ็ดอ
9: ่
1: ะ
9: อร่อยนะเน
2: ี่
9: ย
2: จะลองชิมดูนะคะ
10: มันเผ็ดนิดน
1: ึ
10: ง
1: ใช่ไหมอะไร
10: ตัวนี้ถ้ามีเผ็ดมันจะมีทั้งตะไคร้ทั้งอันนี้นะอะไรอย่างนี้ปลาแตงไ
2: หมเผ็ด
11: กดกันครับ
2: อันนี้เหรอ
9: โอ้ยไม่ได้กินอันนี้เลยอ่ะ
8: พาวเวอร์กินเผ็ดได้ไหม
11: กินได
8: ้ไม่เก่งค่ะ
2: กินได้
1: พี่ไม่ชอบ
2: เร็วจิ้มอะไรนี่คะ
10: จิ้มตัวนี้กับตัวนี้ก็ได้จิ้มตัวไหนก็ได
12: ้ก็คือผมจิ้มไข่ก็คือจิ้มไข
10: ่ชิ้นเล็กๆเยอะค่ะ
2: หูขมอ่ะ
10: ลูกเผ็ดมาให้กินแตงกันไหมจ๊ะ
8: เผ็ด
10: จ
9: ้ะขอบคุณค่ะ
2: กินแตงโมจิ้มรับไหมแตงโมจิ้มเลยขอหน่อยชิ้นหนึ่ง
9: ขายเผ็ดยังไม่เสร็
2: จพี่เผ็ดปกติพี่เผ็ดไม่เผ็ดใช่ไหมอันเนี้ย
1: เป็นไงพาวเวอร์อร่อยไหมทานไงเหมือนกับเด็กที่โรงเรียนพี่เลยเด็กที่โรงเรียนพี่ก็ไม่ชอบอาหารแบบนี้เหมือนกันพี่ก็เลยทำโครงงานมาเป็นโครงงานเกี่ยวกับอาหารแต่ไม่ใช่อาหารแบบนี้นะเป็นขนม
2: แล้วมีขนมอะไรบ้างเหรอคะ
1: จะมีชุบแป้งทอดม
2: ี
1: น้ำปันแล้วก็มีวุ้นใบหมาน้อยด้วย
2: แต่ก็สงสัยอยู่คะจากใบไม้แบบนี้ธรรมดาจะเอามาทำเป็นวุ้นแบบนี้ได้ยังไง
13: ใช่ค่ะแล้วผ่าออกมาก็มีวุ้นด้วยทั้งนั้นบางซะขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราไปทำขนมวุ้นหมาน้อยกันเลยดีกว่าค่ะปันอยากชิมรสชาติแล้ว
1: งั้นเดี๋ยวพี่จะไปเตรียมอุปกรณ์เราจะมาทำกันตรงนี้เดี๋ยวพี่หญิงเก็บพื้นที่ตรงนี้นะคะ
8: ได้ค่ะ

0: ้ำๆมันจะเป็นอะไรไหม
1: เป็นมันจะไม่แข็งเหมือนเดิมไงมันจะ
0: มันจะไม่แข็ง
1: มันจะไม่เป็นวุ้นเป็นอยู่แต่เป็นนิดเดียว
0: เป็นนิดเดียว
1: ต้องขยี้แล้วก็ค่อยเอาน้ำใส
0: ่ขยี้เละเลยนะ
2: ขยี้เปล่าๆแล้วมันมีอะไรออกมาหรือเปล่า
1: ขยี้ก่อนนิดนึงแล้วก็เอาน้ำใส่นะ
0: ว่ายเละ
2: จ๋าหนูลองขยี้หน่อยจ้ะ
1: ลองขยี้ดูเดี๋ยววุ้นมันก็จะออกมาจากใบออกมาพร้อมน้ำ
2: อ๋อขยี้ไม่ใช่ขยำ
1: ขยี้เต็มมือเลยเอาเต็มมือเลยนี่แหละมันจะเป็นแบบนี้ power ขยี้แรงๆเลยให้ใบมันขาดออกจากกันเลยขยี้นะไม่ใช่ฉีกเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เริ่มได้วุ้นแล้วนี
0: ่นี่ไงวุ้น
2: มาดูนะ
1: ลองทำดูดิลองทำดู
2: เอาไหนวุ้น
0: ซักผ้า
1: เหมือนซักผ้าเลย
2: เฮ้ยเ
0: พ้อเอามือมานี่ไงวุ้น
2: อุ้ยวุ้น
0: นี่พาวเวอร์เอามือมา
2: อุ้ยมันจะเป็นแบบ
0: ใบนั้นก่อนโอ้
2: ยอย่างนี้นี่เราใส่น้ำได้เลย
0: มันลื่นอ่ะมันลื่นนะมันลื่น
2: นี
0: ่
2: มันปังโอ้วุ้นมันเหนียวอ่ะ
1: ใช่นี่แหละวุ้นเขาทำกันอย่างนี้แหละต้องใส่ต้องขยี้แล้วก็มาใส่น้ำเราจะได้วุ้น
2: บีบพอขยี้แล้วต้องบีบด้วยนะแล้ววุ้นจะออกมาใช่ไหมคะ
1: ตัวนี้ก็คือทำให้รู้เฉยๆว่า
0: โอ๊ยไม่ได้บุญแล้วได้บุญแล้ว
1: บุญมันได้มาจากไหนอย่างที่น้องสงสัยไงว่าทำไมใบบางๆแบบเนี้ยเราได้ทำไมเราได้บุญมาเยอะอะไรขนาดเนี้ย
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มาขยี้ไงขยี้แล้วก็
0: ใส่ในใบของใบหมาน้อย
2: ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
1: เห็นไหมนั่นออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
0: โอ้ของบุญของพี่ค้นมากเลยของพี่ยังไม่น้ำ
1: ขยี้ดิขยี้เลยขยี้เห็นไหมใบมันยังไม่ข
3: าดเหมือนซักผ้าดูสิจะออก
0: เอาวุ้นไปป้ายได้พอได้แล้ว
1: รู้แล้วใช่ไหมว่าได้มาจากไหน
0: รู้แล้วค่ะได้มาจากใบ
1: งั้นพี่
0: หมาน้อย
1: เรามาทำเป็นวุ้นขนมของกินกันดีกว่าเราใส่น้ำเชื่อมเลยเอาน้ำเชื่อมมาแทนน้ำเลยมันจะหวานเข้ากันกับ
0: อันนี้จะหวานเข้ากันเลย
1: ใช่จะหวานเข้ากันเลย
0: แต่อันนี้เราใส่น้ำเปล่าไปแล้ว
1: ตัวนี้พี่แค่อยากให้
0: ทดลองให้ดู
1: ใช่ทดลองให้ดูเฉยๆว่าวุ้นมันมาจากไหนอย่างที่น้องสงสัยไง
0: แค่ใบไม้ธรรมดาก็นำมาทำอะไรได้หลายประโยชน์เหมือนกันนะ
1: หลายอย่างด้วยมีสรรพคุณเยอะแยะเลย
4: ต้นเครือหมาน้อยเป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านแถบภาคอีสานคุ้นเคยกันดีนะครับซึ่งมักจะขึ้นอยู่ตามป่าและที่รกร้างเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยามากมายชาวบ้านจึงนิยมขุดมาปลูกไว้ในครัวเรือนใช้กินเป็นยาใช้ทำเป็นอาหารและทำขนมอย่างที่เราจะทำกันในวันนี้ยังไงครับเด็กๆโรงเรียนบ้านอีเซจังหวัดศรีสะเกษกลุ่มนี้ช่วยกันคิดค้นนำใบเครือหมาน้อยมาดัดแปลงทำเป็นขนมแซดอร่อยหลายอย่างเลยเช่นวุ้นหมาน้อยน้ำปั่นใบหมาน้อยหมาน้อยขั้วโลกเหนือหมาน้อยฟรุตสลัดเป็นของหวานกินเล่นถูกใจเด็กๆที่พ่วงยาบำรุงร่างกายเอาไว้ด้วยว้าวประโยชน์ท่วมท้นสักขนาดนี้ใครๆก็อยากอนุรักษ์ต้นเครือหมาน้อยให้อยู่คู่ท้องของตนเองตลอดไปครับ
1: ก่อนอื่นเรามาเริ่มทำใบมันวุ้นใบหมาน้อยกันเลย
0: ค่ะ
1: วัตถุดิบจะมีใบหมาน้อย
0: ใบหมาน้อย
1: แล้วก็มีน้ำเชื่อม
0: น้ำเชื่อม
1: นมสด
2: นมสดหอม
1: มีนมสดแล้วก็มีใบเตยน้องปั้นลองคั้นดู
0: คั้นเองก็ลองด้วย
1: เราจะใส่ใบเตยให้มีกินนะให้มีกินไปเตยจะได้หอมขึ้นเพราะหมาน้อยไม่มีกินใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เขาลองคั้นดูขยี้ให้เข้ากัน
0: ทั้งหมดเลย
1: ใช่ขยี้เข้ากันให้เข้ากันน
0: ี้
1: น
0: ะ
1: ลองทำดูลองทำดู
0: เว้ย
1: เอาสั้น
0: คลุกให้เข้ากันแล้วก็ขยี้ด้วย
2: ต้องคลุกให้เข้ากันด้วย
1: ขยี้ก่อนเวลาเราใส่น้ำเชื่อมเราจะใส่พอประมาณถ้าใส่มากเวลาในการแข็งมันจะนาน
2: นี่ถ้าไม่สังเกตนี่ไม่รู้เลยนะคะนี่ว่าเป็นใบหมาน้อย
1: ใช่เห็นไหมเราไปหาเมื่อเช้าอันใบที่มีลักษณะแบบนี้เยอะแยะเลย
2: แต่มันไม่มีขน
1: เดี๋ยวของเราได้ที่แล้วของเราย
0: ังไม่ได
1: ้เปย์คอร
0: ์สอ
2: ันนี้น้ำเชื่อมค่ะใส่น้ำเชื่อมเลยจะได้เข้ากันได้ดี
1: ใช่มันจะได้หวานเข้ากันไง
0: เราก็จะเอานิ้วไปแตะแล้วก็มากินอร่อย
2: คราวนี้มันก็จะเหนียวไปเลย
0: เหนียวขึ้นค่ะ
2: แป๊บเดียวเหนียวแล้วอ่ะ
1: เราจะทำเป็น2ชั้นนะชั้นข้างบนจะเป็นนมชั้นข้างล่างจะเป็นน้ำ
0: ก็เหมือนกับพี่วุ้นธรรมดาที่มีหน้ากะทิด้วย
1: ใช่แต่ตัวนี้เราจะเอานมแทนไง
0: มีประโยชน์
2: แต่กะทิเราก็ใส่ได้ใช่ไ ไหมคะ
1: กะทิก็ใส่ได้
0: ม
1: ัน
0: ไม่เข้ากันมันคลุกเคล้า
2: แอล
1: ขยี้นะไม่ใช่แย่ yeah.
2: ยังใส่ได้เลยไหมคะ
3: ได้เหรออ่
2: ะ power
3: ไม่ต้องใส่เยอะค่ะเดี๋ยวมันจะไม่
1: แล้วจะใส่นมด้วยไงถาดนั้นอ่ะ
2: ควายเหนียว
0: ก็บีบปูด
2: ของบุญก็จะออกมา
1: ของพี่ออกเยอะแล้วนะนี่
2: ยังไม่ออกยังไม่เห็นมาเพราะว่าเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
5: ยังไม่ออกเลยสักนิด
2: เดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
5: ยัง
1: หอมไหมหอมใบเตยไหม
2: กินใบเตยเพิ่มขึ้น
1: ใช่หอมไหมล่ะ
5: ยังไม่ได้กินใบเตย
2: เพราะว่าอยากได้กลิ่นเปล่าถ้าอยากได้กลิ่นต้องรีบขยี้เลยนะขยี้แข่งกันถือว่าฝึกวิธีการซักผ้าไปในตัวไม่ใช่แล้วได้ยังไม่ข้นยังไม่ข้น
5: หอม
3: ค่ะข้นน้ำสดมาใส
2: ่ใส่ไปเลยมันจะได้บีบง่ายใช่ไหมคะ
5: เอาเลย
1: ตอนนั้นเราจะทำเป็นหน้าไง
0: ขยี้หรือเหมือนเดิม
2: ของเรา
1: อยู่ข้างล่างไงเราทำสองชั้นไง
2: อ๋อแต่ของเขานี่คือผสมไปเลย
1: ใช่ผสมมันจะได
2: ้กลิ่นหอมมากเลยอ่ะ
1: พี่ว่าของเราได้ที่แล้วเรามากองอะไร
5: โอ้ยผม
0: มันกินนมรสหวานเลยจริงๆได้กลิ่นอย่างนั้นอ่ะกินนมรสหวาน
1: เอามาไม่ต้องผัดโอเค
5: หยิบขึ้นมาให้
1: เราเอามาใส่มาอีกและเรา
2: จะกินเหมือน
1: อ่ะใส่มาเลย
2: กินจริง
1: ๆเทเลย
0: จริงเหมือน
1: กดลงมาด้วยกดลงมาด้วย
2: ยกมือลื่น
1: นั่นแหละ
2: อึบอ่ะพอแล้วค่ะ
1: โอเคแล้วคันกัน
2: มือลื่นมากพี่แต่ละมือหมดแล้วใบไม้เราจะลงไหม
1: ลง
6: ส้มกันเป็นไงส้มกันเป็นไง
1: เจ้าให้หมดเลยใช่ไหมเนี่ย
0: ค่ะพอแล้วงั้นทำไมต้องทำอีกอ่ะมันก็เสียไปฟรี
1: พอแล้วพอแล
0: ้วก็มันก็จะหลุดออกไป
2: ได้แล้วค่ะ
1: ก็ตัวนี้ไว้ข้างล่างตัวนั้นไว้ข้างบน
2: ค่ะได้ไหม power เอาผ้ามุมนี้ขึ้นไปด้วยนะคะ power ผ้ามุมนี้ด้วยครับ
6: คลุม
2: ขึ้
6: นไป
2: บีบบีบ
1: โอ้โห
2: ได้เยอะมาก
0: หุ่ยแรงเยอะมากเลยอ่ะ
2: เ
0: สร็จแล้วอ่ะเอาวางเลยนิดนึง
2: ได้นิดนึง
0: หัวมันหยดติ้งติ้งติ้งติ้งลงไป
1: ตักใส่เลย
2: อันนี้ก่อนเว้ยตักเลยครับอันนี้แห้งเลยเหรอคะไม่ต้องเอาไปแช่เย็นหรอ
1: ไม่ต้องพอแล้วครับพอแล้วใส่ตัวนี้มา
2: หรือเราจะเอาใส่ถาดใหญ่ๆแล้วก็เราก็เป็นอันนี้ก็ได้นะนี่
1: ใช่
2: แล้วเอาอันนี้มากด
1: ใช่ตัวนี้มาเป็นพิมพ์ไงเอาใส่ใหญ่
2: อันนี้ก็จะเป็นแต่ละรูปแต่ละลักษณะของลาย
1: ใช่แล้วแต่ว่าเราจะทำแบบไหน
2: เวลาไม่สบายเวลาไข้ขึ้นหรือร้อนในแบบกินอะไรไม่ค่อยได้กินขนมวุ้นหมาน้อยได้เลยนะคะเพราะมันจะช่วยลดเทลงมาเลยไหมอาการร้อนในกับไข้ขึ้นเทลงมาเลย
0: ปิ๊บปีดี
2: เทเลยนี่ใช้ช้อนหุยกว่าสักเกี้ยงเลยอุ้ยแล้วพอรอใส่อันนี้เสร็จปุ๊บกินได้เลยเหรอคะ
1: รอให้มันจับตัวกันก่อนแล้วให้มันแข็งก่อนรอไว้สักพักนึงเดี๋ยวเราก็กิน
2: เป็นขนมที่ทำง่ายที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาเลยนะคะ
5: แต่
2: ก็มีประโยชน์มากที่สุดเหมือนกันนี่
5: แ
2: ล้วนี่เครือหมาน้อยนี่ได้ประโยชน์กว่าผงวุ้นธรรมดาด้วยนะคะแถมเราไม่ต้องเอาไปแช่เย็นเราสามารถรอให้มันแห้งได้เลยนี่เทแล้ว
1: แกปวดหลังปวดเอวด้วย
2: อุ้ยแกปวดหลังปวดเอว
1: ใช่สำหรับผู้หญิงอย่างเราเนี่ยก็เป็นยาปรับประจำเดือนด้วย
2: อ๋อ
1: แล้วก็บำรุงผิวพรรณด้วย
2: จริงเหรอคะอย่างนี้พวกเราต้องกินเยอะๆแล้วใช่ค่ะ power ต้องกินเยอะๆนะบำรุงผิวพรรณด้วย
0: นั่นไงเล็กๆ
2: เวลาปวดหัวนะก็แงะไปทำบุญอย่างนี้แล้วอย่างนี้ power ก็กิน
5: แล้วถ้าสมมติจะเอามาทำเป็นยาก็เอาไปต้มน้ำกินนี
1: ้
0: แล้วที่กรุงเทพมันจะขึ้นเหรอเอาไป
2: นี่ไงเดี๋ยวเราไปปลูก
6: ขอพี่เขาปลูกได้ถ้าเราดูแลดีรดน้ำทุกวันก็ปลูกได
2: ้ห้ามขี้เกียจเลยนะจุดจุดอันนี้ก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้ว
1: ใช
2: ่รอให้มันแห้งโอ้ดูดิมันผสมกันไปหมดเลยเนี้ย
1: ตักตอนนี้ใส่แล้ว
7: เป็นเนื้อปลาเลยนะคะ
1: ว้ายพีซถ้ามันไม่สวย
4: ส่วนผสมขนมวุ้นหมาน้อยส่วนผสมตัวขนมใบหมาน้อย250กรัมน้ำเชื่อม2ถ้วยตวงใบเตย100กรัมส่วนผสมหน้าขนมใบหมาน้อย250กรัมนมสด2ถ้วยตวงใบเตย100กรัม
2: นี่เสร็จแล้วใช่ไหมคะ
7: แห้งแล้ว
1: แห้งแล้วกินได้แล้วกินได้แล้ว
7: นี่อันนี้แห้งแล
5: ้วพี่เฟย์เร็วๆค่ะ
2: เป็นยังไงบ้างคะพี่เฟย
5: ์วุ้นที่ทำเป็นข้างหน้าของวุ้นเนี่ยมันมีกลิ่นนมหอมมากๆเลยนะคะ
2: ถือว่ามีประโยชน์
5: กว่าน้องป้าลองชิมดู
2: นางแหมเล่นมุกมีคนรับมุกนี่ดี
5: เราขำกันสองคนไม่มีใครขำเลยป้าเลยเป็นยังไงคะ
2: ใช่ค่ะเหมือนที่พี่เพย์บอกจริงๆด้วยข้างบนมันจะหอมมาก
5: หอมกลิ่นนมมาก
2: แต่ว่าเหมือนข้างล่างมันจะเหนียวกว่าค่ะแต่ข้างบนมันจะร่วนๆ
5: ดำๆเนี่ย
2: เพราะว่าใส่นมไปเนาะ
1: พี่หญิงคะขอน้ำปั่นหน่อยค่ะ
2: โอ้ยแต่จะขออะไร
8: น้ำปั่นใบหมาน้อยแล้วก็หมาน้อยฟรุตสลัดนะคะแล้วก็มีหมาน้อยขั้วโลกเหนือค่ะ
2: หมาน้อยขั้วโลกเหนือนี่แหละค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้กินหมาน้อยคั่วข้างเหนือเย็นเลยนะคะ
5: อันนี้ดีกว่าน
2: ี่ค่ะขอบคุณค่ะงั้นเราชิมอันนี้ก่อนเนาะ
1: เป็นไงคะ
2: มันหวานค่ะแล้วก็กรอบๆของเกล็ดน้ำแข็งแล้วก็เย็นส่วนหมาน้อยฟรุตสลัดใช่ไหมคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อร่อยอันนี้รสชาติหวานหอมมากๆเลยค่ะมันจะกรุบๆกับกรอบแอปเปิ้ลด้วยโอ้เยี่ยมมันต้องชิมไปถึงข้างใน
5: พี่เฟย์ขอชิมหมาน้อยพูดเลย
2: แหนบพี่เฟย์ตลอดมันเป็นเยลลี่อันนี้คือวุ้นหมาน้อยที่พวกเราทำกัน
1: ใช่ค่ะตัวนี้เป็นวุ้นหมาน้อยที่เราทำกันตัวนี้เป็นไอศกรีมเราเอามาแต่งให้มันน่ากินขึ้นไงอร่อยไหมครับ
2: แต่ว่ามันจะหวานหวานเปรี้ยวๆใช่ไหมพาวเวอร์เนาะ
5: อันนี้มีวุ้นข้างในด้วยเหรอคะ
1: ใช่เราปั่นออกมาเป็นวุ้นไงเป็นวุ้นหมาน้อยเลยลองชิมดู
2: งั้นบ้างลองชิมอันนี้บ้างนะคะพาวเวอร์ชิมยัง
7: แข็งมาก
1: หมาน้อยครับชิมดู
7: นี่ควาย
2: หวานหวานนะคะก็จะเย็นของไอศกรีม
5: ที่นี่นี่ดีจังเลยนะคะมีทั้งป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีพืชพันธุ์ที่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะรวมถึงมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำสิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยมาทำให้มีประโยชน์มากขึ้นค่ะ
9: ค่ะแล้วแถมยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีอีกด้วยนะคะ
1: แล้วเท่าที่พี่รู้มาก็คือประเทศไทยเราไม่ต้องนำเข้าวุ้นจากต่างประเทศมากเหมือนแต่ก่อนด้วย
2: การมาเที่ยวของพวกเราครั้งนี้เนี่ยพวกเราก็ได้ความรู้แล้วก็ความสนุกจากพี่ๆในหลายๆเรื่องเลยค่ะขอบคุณพี่เจนแล้วก็พี่พรมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: แล้วเที่ยวหน้าน้องๆจะไปที่ไหนกันอีกล่ะ
2: อ๋อเราจะไปหาขนมไทยอะไรเอ่ยที่เพื่อนๆไม่เคยเห็นมาให้รู้จักกันรวมถึงช่วยกันอนุรักษ์ด้วยค่ะ
1: ดีจังเลยนะเดี๋ยวพี่ๆขอเป็นกำลังใจให้นะคะ
2: ขอบคุณค่ะค่ะ
7: งั้นเดี๋ยวเรามาชิมวุ้นของเราต่อกันดีกว่านะคะ
2: ได้ค่ะนี่อันนี้ก็มีประโยชน์นะคะ
7: ใช่รวมถึงอันนี้ด้วยอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะ
1: น้ำปั่น
2: น้ำปั่นน้ำปั่นหมาน้อยอันนี้ผู้สลัดหมาน้อย
5: คนนี่มันดำมันจะ
2: โอ้โหโอ้โหคนเลยคนเลยโอ้โห

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปาก
0: ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
0: พ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: สุดสยามแดนใต้ดินแดนที่ใครหลายๆคนอาจไม่เคยคิดแม้แต่จะมาสัมผัสแต่หากทุกคนลองเปิดใจเดินออกจากโลกสี่เหลี่ยมที่เราเคยอยู่เราอาจจะได้พบความสวยงามของธรรมชาติผู้คนและวัฒนธรรมที่จะทำให้คนพบว่าดินแดนแห่งนี้สวยงามขนาดไหนสวัสดีค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่อำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราทีมจะพาทุกคนไปเที่ยวชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวกันค่ะซึ่งที่ชุมชนนี้นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ด้วยค่ะ
1: wow.
0: รางวัล นี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับชุมชนในการที่เขาจะนำต้นทุนทางวัฒนธรรมเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์มาพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวชุมชนค่ะแหมขึ้นชื่อว่าได้รับรางวัลระดับประเทศแบบนี้นะคะเชื่อเลยว่าชุมชนเนี่ยต้องพิเศษแน่นอนแต่จะพิเศษยังไงพร้อมไปเที่ยวกับทีมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย

เรามาเปิดทริปยนต์วิถีที่เปี่ยมเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวจังหวัดปัตตานีกันที่นี่ค่ะสถานีรถไฟปัตตานีจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเส้นทางรถไฟร่วมกว่า100ปีแล้วนะคะซึ่งเส้นทางรถไฟเนี่ยมีส่วนสำคัญที่ได้สร้างความเจริญให้กับจังหวัดปัตตานีมาอย่างยาวนานเลยค่ะความสวยงามของอาคารสถานีทรงเรือนไทยภาคกลางผสมผสานกับลวดลายวัฒนธรรมมาลายูจึงทำให้ที่นี่เป็นสถานีรถไฟที่มีสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ

เมื่อพูดถึงชื่อชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวสถานที่ที่ไม่เช็คอินก็เหมือนมาไม่ถึงจะเป็นที่ไหนไม่ได้นะคะนอกจากที่นี่เลยวัดทรายขาวค่ะวัดอันสวยงามแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณพ.ศ. 2300หรือประมาณ265ปีมาแล้วภายในวัดเนี่ยนะคะก็จะมีเจดีย์พระครูธรรมกิจโกศลหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าอาจารย์นองธรรมภูโตอดีตเจ้าอาวาสผู้ที่พุทธศาสนิกชนทั้งใกล้และไกลต่างเลื่อมใส

ชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวนี้นะคะเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมมีการอยู่ร่วมกันของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมมากกว่า300ปีค่ะเราออกจากวัดทรายขาวศูนย์รวมดวงใจของชาวพุทธมาต่อกันที่นี่นะคะศูนย์รวมดวงใจของชาวมุสลิมมัสยิดนัดมุดดีนค่ะมัสยิดนัดมุดดีนชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวเดิมชื่อสุเหร่าบางงวยละงานะคะถือเป็นศาสนสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการก่อสร้างแบบผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมแบบไทยและสถาปัตยกรรมของมุสลิมค่ะทำให้มัสยิดแห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับศาลาการประเรียนของศาสนาพุทธค่ะ

ามาถึงโฮมสเตย์วัดทรายขาวแล้วนะคะแล้วก็ที่เนี่ยมีชื่อว่าโฮมสเตย์บ้านตาทวดค่ะจริงๆในชุมชนมีหลายโฮมสเตย์เลยนะคะเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะไปพักที่ไหนเดี๋ยวทีมขอขึ้นไปเก็บของก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปกินอาหารกันค่ะเพราะว่าเขาทำอาหารไว้ให้ด้วยเสร็จแล้วสำหรับเรานะคะโอ้โหมีหลายอย่างเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าหนำชุบแล้วก็มียำลิงปลิงมีแกงยกกล้วยแล้วก็อันนี้ทีเด็ดของที่นี่เลยบอกว่าเป็นไข่เจียวพอเท้าอันนี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นสูตรที่แบบว่าเป็นอาหารที่แบบทำเร็วๆอ่ะไข่เจียวแล้วก็ผสมกับพริกแกงพวกเป็นแบบพริกแกงกะทิเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวต้องชิมเลยแล้วก็มีอันนี้ขนมจุจุน เหมือนฝักบัวบ้านเราเนี่ยแหละค่ะภาษากลางเรียกฝักบัวกินกว่ามาต้องอันนี้ก่อนเลยไฮไลท์ของโฮมสเตย์ที่นี่

จะดีแค่ไหนคะที่เราสามารถดำรงรักษาวัฒนธรรมที่แตกต่างให้อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนการโยนวิถีในวันแรกนี้คงเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีเลยค่ะคืนนี้เราจะพักค้างกันที่นี่นะคะโฮมสเตย์บ้านทรายขาวบ้านตาทวดก่อนที่จะไปดื่มด่ำกับเสน่ห์แห่งพหุวัฒนธรรมกันต่อในวันพรุ่งนี้คืนนี้ทีมราตรีสวัสดิ์ก่อนนะคะจุดหมายแรกของวันนี้รอเราอยู่แล้วนะคะวันนี้ทีมมีเพื่อนร่วมทริปสุดพิเศษด้วยนั่นก็คือท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วกระโดดขึ้นรถจิ๊บไปด้วยกันเลยที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวอุทยานแห่งชาติขึ้นชื่อของจังหวัดปัตตานีกันค่ะ

0: จะมาอาบน้ำที่นี
1: ่เอาจริงเหรอ
0: ใช่สิหนูชอบอาบน้ำตกมากเลยแล้วน้ำเย็นมากเลยค่ะคุณอาดูสิแบบเย็นสดชื่นเลยค่ะ
1: โอ้ใช่ไม่น่าเชื่อนะว่ารักษาสภาพแวดล้อมไม่ดีขนาดนี
0: ้คือ
1: น้ำตกที่นี่แบบมีความสมบูรณ์มาก
2: ๆคนในชุมชนเขารักษาคืออนุรักษ์ไว้ไม่รักต้นน้ำเพราะที่นี่มันเป็นป่าต้นน้ำคือน้ำตัวนี้จะไปหล่อเลี้ยงพี่น้องชาวตำบลชายขาวคือใช้ในภาคการเกษตรเพราะเราปลูกทุเรียนบ้างรองกองบ้างแต่ก่อนข้างบนนี่มันเป็นปล่องภูเขาไฟแล้วก็มันเป็นกรรมฐานพอกรรมฐานเยอะเนี่ยมันทำให้รสชาติของทุเรียนเนี่ยมีรสชาติดีก็คือกรอบนอกนุ่มในแล้วก็เปลือกจะบาง
0: ช่วยในการที
2: ่
0: แบบว่าดูแลพวกน้ำหรือพวกเยอะครับ
2: ที่เนี่ยมันมีชมรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ
0: เป็นของชาวบ้านที่
2: ใช่ครับผมแต่จริงๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ท่านพระครูศรีรัตนากรเนี่ยหรือว่าพระโทษสีแก้วเนี่ย

0: เป็นคนที่ค้นพบน้ำตกแล้วก็รวมคนระหว่างไทยพุทธกับพี่น้องมุสลิมเนี่ยสร้างทางจากนาประดูขึ้นน้ำตกไทรขาวตอนนั้นแกก็กำกับในการสร้างทางแต่ก่อนทางเป็นแค่นี้แต่ตอนนี้จนมาถึงปัจจุบันก็เลยรวมตัวกันว่าเราเนี่ยมีป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ
1: ์
0: อย่าทำลายจากรุ่นก่อนรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่ทำลายป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ
2: ์ทีนี้เรากลับไปที่เรื่องความเป็นชุมชนต้นแบบของชุมชนบ้านสายขาวหรือชุมชนวัดสายขาวโอเคตอนนี้ทั่วประเทศรู้จักนะพอมันได้รางวัลเนี่ยรู้จักแล้วนะ10ชุมชนต้นแบบเนี่ยแต่ถามจริงๆว่าในฐานะผู้ใหญ่อยู่ที่นี่เกิดที่นี่เนี่ยสิ่งที่อยากให้คนนอกรู้จักชุมชนบ้านสายขาวนี่คืออะไร
0: คือที่เนี่ยเหมือนที่ผมเคยเล่าว่าพี่น้องไทยพุทธกับพี่น้องไทยมุสลิมเนี่ยเราอพยพมาจากประเทศมาเลเซียรากเหง้าเราเป็นรากเหง้าเดียวกันแต่เราต่างศาสนาเราไม่มีการแบ่งแยกเพราะเราเป็นรากเหง้าเดียวกันแล้วก็ภาษาที่เราใช้เนี่ยเราไม่ได้ใช้ภาษามุสลิมหรือว่าภาษาพุทธแต่เราเป็นภาษาเดียวกันภาษาไทยขาวกับเหมือนคนอิสลามไปขายของที่ตลาดนั้นเนี่ยเขาถามว่ามาจากไหนคนถามว่ามาจากไทยขาวเขาเรียกคนไทยขาวไม่ได้เรียกคนมุสลิมไทยขาวไม่มีแต่คนที่ไหนคนไทยขาวแต่เหมือนภาษาใต้ก็คนไทยขาวนี่คือเป็นภาษาไทยขาวแล้วที่มีเอกลักษณ์แล้วก็สามารถหลอมรวมพี่น้องพุทธมุสลิมเนี่ยให้เชื่อมความเป็นพระวจนะธรรมที่มีความแท้จริงและยั่งยืนคือที่เนี่ยผู้ที่ค้นพบน้ำตกนี่ก็คือพระโตสีแก้วเนี่ยหรือว่าพระครูศิรนากรเนี่ยเดิมทีน่ะแกมาจากมาเลเซียแต่แกไม่ได้แฟนที่เป็นมุสลิมลูกแกก็เป็นมุสลิมถึงปัจจุบันเนี่ยแต่พอแฟนแกเสียเนี่ยแกก็มาบวชบวชก็ไม่ได้ศึกก็มาเป็นเจ้าวาดองค์ก่อนจากองค์นี้นะครับผมก็เลยเป็นการเชื่อมความเป็นพระหูมันตั้งแต่โบราณครับชุมชนไทขาวนี่เราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมีกลุ่มอาชีพแล้วก็มีวัดมีมัสยิดคือเหมือนที่ผมเล่าเนี่ยหลวงปู่ต้นหมานเนี่ยเป็นผู้ที่นำสร้างศาลามัสยิด300ปีก็คือทรงของมัสยิด300ปีก็คล้ายกับทรงศาลาการประเรียนพี่น้องมุสลิมก็ยอมรับว่าศาลาละหมาดของมัสยิด300ปีเนี่ยก็ทรงคล้ายกับศาลาการประเรียนของวัดจริง
2: ๆแล้วปัญหาเคยมีไหมในชุมชนเนี่ยแล้วเวลามีปัญหาจัดการเชื่อเลยว่ามันต้องมีปัญหาบ้างนะทุกที่มีปัญหาหมด
1: ในการรวมตัว
2: ใช่แล้วมีปัญหาที่จัดการกันยังไง
0: คือที่อื่นผมไม่รู้นะแต่ที่ชุมชนไทยขาวเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยเราก็จะเชิญด้วยหม่ำกับเจ้าวาดนี่มานั่งแล้วก็คนที่มีปัญหาก็มานั่งที่วัดนี่แหละมุสลิมก็เข้ามาที่วัดต้องไกลเกียร์ไม่อยากให้เกิดการทะเลาะวิวาทไม่อยากให้เกิดความเสื่อมเสียในเรื่องของความเป็นพระหู
2: วันนี้เรามาดูเนี่ยเราเห็นเลยว่าที่นี่มันต้องเกิดมันต้องโตคำว่าเกิดโตเนี่ยหนึ่งนักท่องเที่ยวเข้ามาเงินเข้ามาผลประโยชน์เข้ามาได้เตรียมการเตรียมใจที่จะรองรับรับมือเรื่องพวกนี้ไว้ยังไง
0: คือเราต้อนรับนักท่องเที่ยวมาตั้งนานจากรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นไม่ว่าจะเป็นรถจิ๊บเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยคือเป็นแต่ก่อนมันมีเยอะ
2: ชอบมาก
0: ใช่ครับคือแต่ก่อนมีเยอะรถจิ๊บอ่ะแต่เขาบอกจะไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะว่ารถจิ๊บเนี่ยเขาใช้ขึ้นเขาเราจะทำยังไงดีให้เป็นไฮไลท์ในการท่องเที่ยวคือเอารถจิ๊บเนี่ยนั่งรถจิ๊บชมธรรมชาตินี่คือเป็นจุดประกายแรกๆอ่ะ
1: ก็คือเป็นไอเดียที่นำของที่แบบว่าเราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันในการเกษตรของชาวบ้านอยู่แล้วหารายได้เสริมให้ชาวบ้านได้อีกนะแบบนี
2: ้ที่นี่ถ้าจะสรุปหลักๆเนี่ยสำหรับผู้มาเยือนผู้ใหญ่จุดไหนบ้างที่ไม่ไปไม่ได้เนี่ยถ้าจะมาบ
1: ้
2: านสายขาวเนี่ยมีกี่จุดจุดไหนบ้าง
0: จุดที่ต้องมาอันดับแรกเลยก็คือวัดสายขาวนี่ก็ต้องมากราบสักการะวิหารสามทวดก็คือวิหารสามทวดนี่ก็คือมีประดิษฐานหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดสิทธิชัยแล้วก็หลวงปู่ทวดหมานออกจากวัดสายขาวก
1: ็
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าเชื่อมโยงกัน
0: ถูกต้องเพราะอย่างบางคนก็นักท่องเที่ยวอยากจะไปดูที่ว่ามัสยิดเนี่ย300ปีนี่ที่มีทรงคล้ายกับศาลาการประเรียนเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็เลยพาไปดูมัสยิดก็มันมีลักษณะคล้ายกันเลยมันมีความเชื่อมพอออกจากมัสยิดแล้วก็ขึ้นมาที่น้ำตกเพราะแต่ก่อนมันมีอุทยานเนี่ยน้ำตกเนี่ยมันก็มีไฮไลท์เราก็มีพระใหญ่มีจุดชมวิวมีถ้ำพระมีถ้ำผาพญางูแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเราจะดูทะเลหมอก
2: คนรุ่นใหม่เขาคิดยังไงครั

0: คือการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เขาก็อนุรักษ์ป่าต้นน้ำเพราะเด็กรุ่นใหม่จะเชื่อว่าถ้าเกิดเรามาทำลายป่าเนี่ยเราก็ไม่มีที่ท่องเที่ยวคือไม่มีน้ำตกให้คนดูเพราะข้างบนไม่มีป่าที่อุดมสมบูรณ์พอไม่มีป่าที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยเราก็ไม่มีป่าต้นน้ำที่จะมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่มีป่าต้นน้ำที่จะมาหล่อเลี้ยงพี่น้องชาวตำบลไทยขาวนี่คือเป็นลักษณะเด่นที่เรามองว่าเด็กรุ่นใหม่เขาก็จะสานความเป็นความอุดมสมบูรณ์ไว้ครับผมก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ให้ท่านทั้งสองท่านเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้กับชุมชนเล็กๆชุมชนคุณธรรมวัดไทรขาวเนี่ยซึ่งมีรากเหง้าในความเป็นผู้วัฒนธรรมที่เราโดดเด่นแล้วก็เรารักษาหวงเห็นมาตั้งแต่สมัยคนโบราณแล้วก็มาคนจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วรุ่นหลังจากผมก็พยายามที่จะสืบสานและต่อยอดให้กับให้มันมีความยั่งยืนครับผม
1: ยินดีเป็นกระบอกเสียงมากเลยเดี๋ยวจะไปกับคุณอาไปเที่ยวกันต่อนี่หลายที่ที่เราต้องไปเลยค่ะคุณอา
2: โอเค
1: ขอบคุณด้วยนะคะ
0: คุ
1: ณใหญ่ขอบคุณค่ะไปไหนดีคะมันไปไหนกันต่อดีเล่นน้ำตกแป๊บนึง
2: เดี๋ยวเดินขึ้นเขา
1: เดินขึ้นเขาต่อ

ตลอดเส้นทางขึ้นอุทยานนี้นะคะรับรู้ได้ถึงความเย็นสบายยามเมื่อลมเย็นปะทะหน้ารับรู้ได้ถึงความสดชื่นของเหล่าต้นไม้นานาพันธุ์ค่ะที่นี่เขามีจุดที่น่าสนใจที่ต้องแวะชมด้วยนะคะจุใจจริงๆเลยสำหรับนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติ

ดื่มด่ำกับเสน่ห์ของธรรมชาติสูดอากาศดีๆกันเต็มปอดแล้วนะคะเรามาย้อนเสน่ห์ชุมชนกันที่กลุ่มทอผ้าจวนตานีภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สร้างสรรค์ไว้เป็นมรดกแผ่นดินของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขากันต่อค่ะคำว่าจวนมาจากจูวาในภาษายาวีแปลว่าร่องหรือทางค่ะตานีหมายถึงเมืองปัตตานีส่วนล่องจวนเป็นการเจอกันระหว่างชายผ้ากับตัวผ้าซึ่งนอกจากชื่อนี้แล้วนะคะก็ยังมีชื่ออื่นที่ใช้เรียกอีกอย่างเช่นผ้าลีมาผ้าล่องจวนหรือผ้ายกตานีค่ะผ้าจวนตานีเป็นผ้าลายโบราณของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวเป็นผ้าที่ทอด้วยไหมที่มีอัตลักษณ์ตรงเชิงผ้าด้านซ้ายและด้านขวานะคะลักษณะลวดลายเนี่ยจะมีหลากหลายเลยเช่นลายเข็มขัดทองลายดวงดาวลายปูกะและลายตะเกียงค่ะความปราณีตงดงามอย่างที่สุดส่งผลให้ผ้าจวนตานีเป็นผ้าพื้นเมืองที่นิยมใช้ในชนชั้นสูงซึ่งสืบทอดมากกว่า200ปีเลยค่ะนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวชุมชนที่มีมรดกทางงานหัตถศิลป์ที่งดงามเช่นนี้อยู่นะคะ

ื่อแนวคิดเพื่อความยั่งยืนมาบรรจบกันกับความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นที่มาของจานและภาชนะจากวัสดุธรรมชาติที่อยู่ตรงหน้าทุกคนตรงนี้ค่ะจากกาบหมากธรรมดาซึ่งเป็นส่วนประกอบของต้นหมากที่มีปลูกกันจำนวนมากในพื้นที่นี้นะคะนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นของใช้ในครัวเรือนมีทั้งจานถ้วยแล้วก็ช้อนนอกจากสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยถือเป็นทางเลือกใหม่ให้กับหลายๆคนที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมลดขยะให้โลกอีกด้วยค่ะตระหนักว่าความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินำความสุขมาสู่ทุกๆชีวิตในชุมชนชาวชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวต่างก็เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์ผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นค่ะสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปัตตานีคือหลักฐานอันเป็นรูปธรรมของความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อชุมชนแห่งนี้ค่ะ

ทรายขาวปลูกส้มแขกแปรรูปนะคะเนื่องจากชุมชนวัดทรายขาวมีการปลูกส้มแขกแซมในสวนผลไม้เป็นจำนวนมากแล้วก็ยังมีการปลูกส้มแขกแทบทุกบ้านเลยค่ะการต่อยอดนี้จึงถือเป็นภูมิปัญญาแห่งชุมชนที่น่าสนใจเลยค่ะส้มแขกมีสรรพคุณทางสมุนไพรหลายอย่างเลยนะคะทำให้มีการนำส้มแขกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นส้มแขกแช่อิ่มส้มแขกกวนหรือส้มแขกหยี

จากกล้วยฉาบหวานที่พบเห็นได้ทั่วไปนะคะชาวชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวเขาก็ได้คิดที่จะพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่แล้วก็ทันสมัยยิ่งขึ้นจึงได้ลองผลิตกล้วยเส้นสดมีทั้งรสสมุนไพรรสปาปริก้ารสต้มยำซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดีสู่การต่อยอดที่เพิ่มมูลค่าและมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนค่ะ

เราไปยนต์วิถีอันงดงามของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวกันแล้วไม่ว่าจะเป็นวิถีธรรมชาติวิถีอยู่วิถีกินกันอย่างจุใจเลยนะคะแต่ถ้าไม่มาที่นี่เนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนมาไม่ถึงปัตตานีที่นี่ก็คือวัดราชบูรณะหรือว่าช้างไห้ค่ะวัดช้างไห้เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งสร้างมานานกว่า300ปีแล้วนะคะที่นี่เรียกได้ว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวดเพราะว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐิของท่านก็ถูกบรรจุไว้อยู่ที่วัดแห่งนี้ค่ะวัดช้างไห้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีมีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะ

การรักษาอัตลักษณ์ชุมชนถือเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ยืนยันการเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะโดยเฉพาะการผสมผสานการอยู่ร่วมกันของพหุวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากด้วยจิตใจอันดีและความรักความสามัคคีทำให้ก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์ที่สวยงามของชาวชุมชนแห่งนี้ค่ะ

วิถีชีวิตอันงดงามของชาวชุมชนรอทุกคนอยู่ที่นี่นะคะยังไงมาเที่ยวมายนต์วิถีแห่งชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวกันเยอะๆวันนี้ทีมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะน้องๆเคยได้ยินคำว่า plant tissue culture หรือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไหมคะแล้วน้องๆสงสัยไหมคะว่าเราเพาะเลี้ยงกันไปทำไมเอ๊เราเลี้ยงยังไงนะแล้วขั้นตอนล่ะมีอะไรบ้างวันนี้พี่ฝนจะพามาเรียนรู้เรื่องนี้กันค่ะตามมาเลยค่ะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชวิธีหนึ่งที่จะทำให้ได้ต้นพืชจำนวนมากในระยะเวลาสั้นๆโดยการนำชิ้นส่วนของพืชได้แก่ยอดตาข้างดอกเมล็ดส่วนของลำต้นและใบมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ภายใต้สภาวะที่ควบคุมในเรื่องของอุณหภูมิและแสงในห้องที่สะอาดปลอดเชื้อเพื่อให้เนื้อเยื่อเหล่านั้นสามารถเจริญและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์สามารถนำออกปลูกในสภาพธรรมชาติได้อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นอาหารสังเคราะห์ซึ่งประกอบด้วยธาตุอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดใช้เพื่อเลี้ยงชิ้นส่วนของพืชให้เจริญเติบโตจนเป็นต้นพืชอาหารสังเคราะห์แบ่งออกเป็น2ชนิดได้แก่อาหารแข็งเป็นเพียงการผสมวุ้นลงในอาหารเพื่อช่วยพยุงชิ้นพืชให้สามารถเจริญเติบโตอยู่บนอาหารได้อาหารเหลวเป็นอาหารที่ไม่มีส่วนผสมของวุ้นชิ้นส่วนพืชที่เลี้ยงในอาหารเหลวมักจะมีการเจริญเติบโตที่ดีและค่อนข้างรวดเร็วแต่ต้องระวังเรื่องการถ่ายเทอากาศของพืชถ้าเลี้ยงในอาหารเหลวจำเป็นต้องเลี้ยงบนเครื่องเขย่าวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 1. การคัดเลือกชิ้นส่วนพืชไม่ว่าจะเป็นส่วนของลำต้นตาดอกรากแม้กระทั่งเนื้อเยื่อเซลล์หรือโปรโตพลาสต์สามารถนำมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและพัฒนาให้เกิดเป็นต้นพืชได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดพืชและวัตถุประสงค์ที่ทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 2. ความสะอาดชิ้นส่วนพืชที่นำมาทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อควรเป็นชิ้นส่วนที่สะอาดปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆจึงต้องนำมาผ่านการฟอกฆ่าเชื้อแล้วล้างด้วยน้ำที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 3. การตัดเนื้อเยื่อชิ้นส่วนพืชที่ทำการฆ่าเชื้อแล้วจะถูกนำเข้าตู้ปลอดเชื้อตัดเป็นชิ้นเล็กๆวางลงบนอาหารสังเคราะห์ที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 4. การบ่มเลี้ยงเนื้อเยื่อนำขวดอาหารที่มีชิ้นส่วนพืชวางบนชั้นที่มีแสงสว่าง 2,000 ถึง 4,000 ลักซ์วันละ12ถึง16ชั่วโมงในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ25ถึง28องศาเซลเซียสจนกระทั่งชิ้นส่วนของพืชมีการพัฒนาเป็นต้นที่สมบูรณ์ 5. การตัดแบ่งและเลี้ยงอาหารตัดแบ่งชิ้นส่วนพืชและเปลี่ยนอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณของต้นพืชทุก 1-2 เดือนขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและระยะเวลาการเจริญเติบโตทำการเปลี่ยนอาหารจนกระทั่งพืชเจริญเติบโตเป็นต้นที่สมบูรณ์ 6. การย้ายปลูกในสภาพธรรมชาตินำต้นพืชที่มียอดและรากที่สมบูรณ์ออกจากขวดล้างวุ้นที่ติดกับรากออกให้หมดด้วยน้ำสะอาดและผึ่งลมให้แห้งนำไปปลูกในวัสดุที่โปร่งสะอาดระบายน้ำได้ดีนำไปวางไว้ในที่ร่มและพรางแสง 60% ประมาณ4สัปดาห์หรือจนกระทั่งต้นพืชตั้งต้นได้ค่ะทางสัตว์น่ารู้วันนี้ Tissue Culture TISSUECULTURE Tissue Culture แปลว่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Explant EXPLANT Explant แปลว่าชิ้นส่วนพืช Liquid Media LIQUIDMEDIA Liquid Media แปลว่าอาหารเหลวการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นเทคโนโลยีในการผลิตพืชที่มีการพัฒนาทั้งวิธีการและเทคนิคในการขยายพันธุ์พืชเพื่อให้เราได้พืชต้นใหม่ในปริมาณมากอย่างรวดเร็วในเวลาอันจำกัดและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าขั้นตอนและอุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนั้นมีอะไรบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 3อำเภอจานวันนี้ค่ะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และที่นี่ก็คือบ้านปางควายค่ะชาวบ้านที่บ้านปางควายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าอิวเมียนเชื้อสายจีนยุนนานและวันนี้ค่ะมินนี่จะพาทุกคนมารู้จักกับอาหารท้องถิ่นของคนเชื้อสายจีนยุนนานที่ทำกินกันได้ในเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนั่นก็คือหมูน้ำค้างนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้มินมาถึงบ้านแม่หลวงกอยแล้วนะคะทุกคนกำลังทำหมูน้ำค้างกันอยู่เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหหนูขอดูหน่อยนี่โอ้โหอลังการมากนะคะตรงนี้ที่มินเห็นนี่คือมีแบบเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเยอะมากแล้วก็มีหมู3ชั้นเส้นใหญ่ๆแล้วก็เครื่องเทศก็คือหอมมากนะคะ
3: อย่างหมูน้ำค้างเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรคะ
4: มันเป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวของคนทางนี้นะ
3: ค
4: ือถ้าใกล้ตุ๊จีนเนี่ยคนเมียนเขาจะทำบุญก่อนตุ๊จีนเนาะคือจะล้มหมูทำบุญบ้านก่อนตุ๊จีนพอเนื้อหมูมันเหลือเยอะเนี่ยเราก็จะมาถนอมอาหารทำเป็นตัวนี้จะเป็นหมูน้ำค้างตัวนี้จะเป็นไส้กรอกยูนานน้ำค้างคือถ้าเวลาเราทำเสร็จเราเอาไปตากใช่ไหมกลางวันก็จะโดนแดดพอกลางคืนมามันจะมีน้ำค้างมาเกาะใช่ไหมมันจะอร่อยมันจะอร่อยตรงนั้น
3: เราก็เลยเรียกหมูน้ำค้าง
4: ค่ะ
3: อันนี้ที่เห็นเนี่ยเราทำเป็นหมูความจริงแล้วเนื้อสัตว์อย่างอื่นนี่เราทำได้
4: ทำได้ค่ะถ้าเป็นอิสลามยูนานแถวๆนี้ค่ะก็เห็นเขาทำเป็นเนื้อกันเนาะเขาไม่ทานหมูกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำขิงกับเหล้านะคะที่ปั่นมานะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือเราก็จะใส่เยอะหน่อยเนาะชาวก้อนะคะชาวก้อผงเครื่องเทศจีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปลากรอนะคะปลากรอตัวนี้จะหวานแล้วก็จะใส่น้อยนิดนึง
3: ก็คือปวยกัก
4: ค่ะปวยกักของเนี่ยนะคะเป็นภาษาไทยเนาะเป็นเม็ดผักชีบดนะคะตัวนี้เป็นเม็ดยี่หร่าบดค่ะ
3: อย่างสูตรนี่คือแบบเรามาจากไหนยังไงคะ
4: ตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนเครื่องเทศอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้มันก็ปรับปรุงมาตามยุคตามสมัยถ้าเกิดสมัยนี้ก็เครื่องเทศเยอะหน่อยนะ
3: คะแล้วอย่างนี้พอทำแล้วเราเก็บได้นานแค่ไหนคะ
4: จริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีการทำถ้าเกลือเราพอเราตากให้มันแห้งพอเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณปีค่ะจริงๆแล้ว
3: โอ้เหรอคะ
4: ค่ะก็กินไปเรื่อยๆ
3: แต่หนูว่าน่าจะหมดก่อน
4: ใช่ใช่
3: เพราะที่ได้กลิ่นนี่คือหอมมากนะคะ
4: ค
3: ือน่ากินมากยังไม่สุกแต่มินว่ามันต้องเข้มข้นอ่ะเพราะกลิ่นเครื่องเทศคือฉุนหอมเครื่องเทศคือถึงมาก
4: พอเราตักไปประมาณนึงเราก็ต้องนวดด้วยนะคะ
3: อย่างอันนี้ภาษาไทยเรียกหมูน้ำค้างภาษาถิ่นบ้านเรานี่เรียกว่าอะไรคะ
4: เรียกว่าออนแลบนะคะถ้าภาษาอิวเมียนเลยนะคะบางคนเขามาทานแล้วเขาก็บอกต่อกันไปเนี่ยไปทานแฮมยูนานจากหมู่บ้านนี้มาอย่างเงี้ยนะคะแตกต่างกันที่เครื่องเทศเฉยๆนะคะ
0: จะออลาบกังปาหรือว่าแฮมยูนานนี่ก็เป็นชื่อเรียกของหมูน้ำค้างทั้งนั้นเลยนะคะเพราะการทำหมูน้ำค้างก็คล้ายๆกับการทำแฮมนี่แหละค่ะมักจะเลือกใช้เนื้อหมูติดมันหรือว่าหมู3ชั้น

ถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือแล้วก็อาศัยความเย็นเพื่อไล่ความชื้นทำให้เนื้อหมูนั้นเก็บไว้ได้นานค่ะแต่ว่าความพิเศษของหมูน้ำค้างนะคะคือจะมีการเพิ่มรสชาติด้วยการหมักเครื่องเทศจีนทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและเพื่อให้เครื่องเทศนะคะซึมเข้าเนื้อจนได้รสชาติก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1 คืนแล้วค่อยนำไปตากค่ะ

0: ใช่หมูน้ำค้างแล้วก็หมูน้ำค้างที่เราหมักได้ที่แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอามา
1: ตาก
0: ไว้เนาะ
2: อันนี้มีอันที่แม่ตากไว้แล้วด้วยโอ้อันนี้ตากไว้นานหรือยังอะคะแม
1: ่ก็ตากไว้ประมาณสัก 4-5 วันแล้วค่ะ
2: อันนี้คือหมูน้ำค้างไส้น้ำค้างนะคะตากกันเป็นแผงเลยคือทำราวเอาไว้สำหรับตากหมูน้ำค้างโดยเฉพาะ
1: ใช่ค่ะ
2: เหมือนตากผ้าเลยตากเป็นหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างนะคะแล้วก็ตากบนที่สูงแบบนี้ด้วยอันนี้พี่น้ำฝนต้องตากไว้อีกนานไหมคะกว่าที่เราจะกินได้อะค่ะ
1: ตากไว้ประมาณ 5-7 วันนะคะให้มันแห้งนะคะพอกลางคืนน้ำเหมยเนาะน้ำเหมยจะลงมาเคลือบไว้นะคะ
2: น้ำเหมยคือน้ำค้าง
1: น้ำค้าง
2: อ๋อแล้วเรียกน้ำเหมย
1: ค่ะค่ะกลางคืนน้ำค้างจะลงมาเคลือบไว้และตอนเช้าพอแดดออกมันจะทำให้มันแห้งเนาะแห้งมันจะเคลือบไว้มันจะมีความอร่อยตรงนี้
2: ค
1: ่ะช่วยให้นุ่มขึ้นแล้วก็การมันเสียด้วยภาพปกติถ้าหน้าร้อนเราทำคือแดดอย่างเดียวเนี่ยมันจะเสียเร็วนะคะถ้าเราตากเนี่ยค่ะ
2: การจะทำหมูน้ำค้างหรือไส้น้ำค้างเนี่ยจะต้องได้ทั้งแดดก็สำคัญ
1: ค่ะน
2: ้ำค้างก็
1: สำคัญค่ะ
2: ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่นึกอยากตากก็ตากได้
1: ใช่ถ้างั้นก็ตากได้ทั้งปีเนาะมันต้องเนี่ยถ้าเป็นหมูน้ำค้างก็ทำได้ช่วงเดียวช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะ
2: ค่ะอันนี้ยาวมากอันนี้มินจะให้ดูนะคะอันนี้คือไส้น้ำค้างที่เราเพิ่งตากเลยแล้วก็อันนี้คือไส้น้ำค้างที่พี่น้ำฝนได้ตากไว้แล้ว5วันอันนี้มินขอจับได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะได้มันก็เริ่มแห้งเริ่มแข็งแล้วนะคะ
2: ผิวคือตึงๆแห้งๆแข็งๆเลยนะคะ
1: อีกสัก2วันพอแห้งได้ที่ก็เก็บได้แล้ว
2: นอกจากหมูน้ำค้างนะคะที่เป็นการถนอมอาหารในหน้าหนาวของคนอิวเมียนเชื้อสายจีนยูนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันมีอีกหนึ่งอย่างเนาะพี่น้ำฝนที่ทำกินเหมือนกันแล้วก็เป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เลยแค่นึงนี่ยาวเฟ้ยเลยโอ้โห

0: 3อำเภอจานวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่บ้านปางควายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับการถนอมอาหารของคนไทยเชื้อสายจีนยูนนานช่วงที่แล้วนะคะมินพาไปรู้จักกับอาหารที่ทำได้แค่ช่วงหน้าหนาวอย่างหมูน้ำค้างกันมาแล้วอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เป็นการถนอมอาหารเหมือนกันก็คือการทำผักดองค่ะแต่ว่าผักดองที่นี่นะคะจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงเดี๋ยวเราตามพ่อหลวงวิชัยไปเก็บผักกันก่อนเลยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะพ่อหลวงพามินมาที่แปลงผักของชาวบ้านซึ่งเขาก็จะปลูกระหว่างทางขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็ทำเป็นแปลงแปลงปลูกแซมในสวนลิ้นจี่น่ารักมากอันนี้เป็นสวนของแม่อมพรนี่แม่กำลังตัดผักอยู่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ
2: ดูก่อน
1: ผักที่เห็นเนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะข้างหลังนี่จะมีผักคอสหนูเคยกินในสลัดมีคะน้ากวางตุ้งและอย่างอันนี้ที
2: ่นี่เป็นผักกาดดอย
1: ผักกาดดอย
2: ครับนี่ผักกาดดอยส่วนใหญ
1: ่นี่
2: ต้องมันใหญ่มาก
1: ผักกาดดอยค่ะที่แม่เพิ่งตัดคือแบบสดสดดูกรอบกรอบมากแล้วผักนี่คือเย็นเลยนะคะแล้วใบเขาใหญ่ด้วยค่ะเขียวสดมากคือสวยมากอะค่ะ
2: ส่วนมากก็มาใช้ทำอาหารเป็นผักกาดดองผักกาดส้มนั่นก็ได้ครับ
1: ค่ะผักกาดดอยเนี่ยทำได้หลายอย่างเลย
2: ทำได้หลายอย่าง
1: ทำเป็นผัดผักก็ได้เอาไปทำเป็นผ
2: ัก
1: ดองก็ได้ต้มก็ได้ก็เหมือนผักกาดท
2: ั
1: ่วใบเนี่ยออกเป็นกลางๆกลมๆเขียวๆอยู่นั่นน่ะกรอบมากนะคะโหตัดไม่ยากนะคะก
3: ็
1: ค
3: ือ
1: เนี่ยตัดตรงโคนมาเลยแล้วก็อันนี้ที่แม่ทิ้งนี่คือ
3: ไม่ดีละ
1: ไม่สวยแล้ว
3: ละ
1: อืมนี่แล้วก็ได้ออกมาเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะแล้วอันนี้อย่างผักกาดดอยอ่ะค่ะเรา
3: ผักกาดดอย
1: ได้ตลอดทั้งปีมั้ยคะ
3: ไม่ได้ช่วงหนาวช่วงฤดูหนาวนี่มันจะโตช่วงแล้งมันไม่ใหญ่ต้นมันเล็ก
1: ต้องอากาศหนาวๆทั้งนั้น
3: อากาศหนาวเนี่ยมันจะซวย
1: อ่ะเดี๋ยวแม่พาหนูตัดผักกาดหน่อย
3: ตัด
1: ก้อนไหนดี
3: ตัวก้อนนี้ก็ได้
1: เอาแค่นี
3: ้
1: ค่ะ
3: ได้แล้ว
1: โอ้เสร็จแล้ว มันจะไปยากอะไรตัดผักนี่ค่ะผักกาดดอยค่ะสดสดกรอบกรอบต้นใหญ่มากข้างล่างหนูว่าใหญ่แล้วนะข้างบนนี่ใบใหญ่
3: ข้างบนใหญ่กว่าเนาะ
1: ข้างบนใบใหญ่กว่าค่ะมีให้ดูอันนี้มันก็ผักกาดดอยเหมือนกันค่ะอ๋อมันคนละพันกันเหรอ
3: คนละพันแต่มันก็ดองได
1: ้
3: แม่ก็ดองอยู่แต่มันก็ไม่ขม
1: เป็นผักกาดดอยอีกชนิดนึงค่ะอันข้างล่างเนี่ยใบมันจะกลมกว่าแล้วก็เล็กกว่าแต่ต้นเนี้ยคือใบเนี่ยยาวแล้วก็ใหญ่กว่านะคะนอกจากผักกาดดอยสดๆแล้วนะคะเราจะเก็บยอดถั่วลันเต้าเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างด้วยค่ะ
3: แถวนี้ก็ตัดเดะได้แล้วเนี่ยดูมันยาวหน่อยเราก็เดะได้แล้ว
1: ค่ะดูอันที่ยอดยาวหน่อย
3: ใช่
1: แล้วแล้วก็ต้นแบบขวบหน่อยลักษณะของยอดถั่วลันเต้าเนี่ยเขาก็จะออกเป็นต้นเล็กๆแล้วก็แทงออกมาเป็นใบคู่กันแบบนี้แล้วก็มียอดแหลมๆแบบนี้คือใช้ได้เลยนะคะเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างผักกาดดอยที่เก็บมาสดๆแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปทำอาหารได้ทันทีเหมือนผักทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะแต่สำหรับการทำผักดองแบบจีนยูนนานจะต้องนำผักไปตากแดดไว้ประมาณ 1-2 วันค่ะเพื่อให้น้ำในผักนั้นแห้งที่สุดเพราะถ้าเกิดว่านำผักสดๆแบบนี้มาดองนะคะน้ำในตัวผักกาดนั้นจะออกมาเยอะมากค่ะทำให้ผักดองนั้นเน่าง่ายแล้วก็เก็บได้ไม่นานนั่นเองค่ะ
4: อันดับแรกจะตัดหัวตัดหัวทิ้งไปหน่อยค่ะ
1: ค่ะ
4: ตัดประมาณนิดนึงนิดนึง
1: ประมาณนี
4: ้โอเคค่ะแต่ถ้าต้นมันใหญ่ให้ผ่าหน่อยนะคะ
1: ค่ะ
4: ค่ะผ่าค่ะโอเคโอเคค่ะ
1: ปึ
4: ๊บโอ้ผ่าแล้วค่ะ
1: ค่ะ
4: ซอยเลยค่ะ
1: ซอยเลย
4: หั่น
1: ประมาณนี้เหรอคะแม่
4: ค่ะหั่นบางๆหน่อยเลยค่ะ
1: ผักดองนะคะก็จะมีผักกาดดอยแล้วก็จะมีขิง
4: okay.
1: รากซูมีพริกป่นแล้วก็มีเกลือเท่านี้เลยได้เลยนะคะแล้วปกตินี่ผักดองแล้วนี่คือใช้ผักอะไรบ้างคะแม่นอกจากผักกาด
4: ใช้ผักกาดดอยได้ใช้ผักกาดกวางตุ้งก็ได
1: ้
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ค่ะ
4: ขอเป็นผักกาดต้นเขียวๆคือผักกาดเป็นผักกาดเจ้าหม่อมก็ได้
1: ค่ะคือเป็นผักใบเขียว
4: ผักใบเขียว
1: เป็นตระกูลผักกาด
4: ใช่ค่ะ
1: ได้หมดเนาะจะเป็นผักกาดดอยกวางตุ้งอะไรก็ได้หมดเลย
4: ใช่ค่ะ
0: ราใส่เยอะไหมคะแม่
4: ไม่ต้องเยอะให้ได้กลิ่นพอ
0: แล้วก็หัวสู้หรือว่ารากสู้นะคะกลิ่นก็จะเหมือนกระเทียม
4: ใส่เกลือนวดก่อนนะคะ
0: อันนี้คือแม่ขยำเลยนะคะ
4: ขยำค่ะขยำใช้แรงขยำเลย
0: ผักดองที่เราทำนี่คือเราเอาไปกินกับอะไรยังไงบ้างคะแม่
4: ไม่ได้อย่างว่ากินกับข้าวต้มก็ได้มายำกินแล้วข้าวซอยกินกับก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ขนมจีนก็ได้ค่ะ
0: คือเป็นเครื่องเคียง
4: เครื่องเคียง
0: กินกับเมนูอาหารได้หลายอย่างเลย
4: โอเคนะคะตอนนี้นวดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้นวดแล้วมันจะออกเป็นน้ำ
0: ๆ
4: จะสุกๆช้ำๆเป็นน้ำๆไปแล้วตอนนี้เราก็ใส่พริกค่ะใส่พริกเลยค่ะ
0: อันนี้แล้วเดี๋ยวพอเราขยำเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต่อ
4: ต้องใส่ในถุงมัดไว้ไม่ให้ออกอากาศเลยถ้าออกอากาศมันจะเน่า
0: ไม่ให้ออกอากาศเลยแล้วคุณผู้ชมจะดูได้ไงอ่ะแม่แม่แบงค์ไปละแม่หมายถึง
4: ไม่ให้อากาศ
0: ไม่ให้อากาศเข
4: ้
0: า
4: ใช่ไม่ให้อากาศเข้าออก
1: ผักดองยูนานนะคะจะเน้นเรื่องของรสชาติที่จัดจ้านมีกลิ่นหอมค่ะผักดองที่อร่อยนะคะแม่หลวงบอกว่าจะต้องดองทิ้งไว้ประมาณ15วันโดยที่ไม่ต้องใส่ในตู้เย็นนะคะก็จะได้ผักดองสูตรจีนยูนานรสชาติเปรี้ยวเค็มเป็นเครื่องเคียงที่เพิ่มรสชาติให้อาหารได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้นะคะเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองกันต่อค่ะ
0: อุ้ยหอมมาก
1: วันนี้เราจะมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองยูนานกันค่ะซึ่งหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างที่เห็นอยู่นี้นะคะผ่านการตากจนแห้งมาแล้วประมาณ10วันค่ะ
0: อันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่แม่ตากเอาไว้แล้วมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งไส
4: ้
0: เดี๋ยวมันจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่ทำจากหมู3ชั้นแม่ตากเอาไว้แล้ว10กว่าวันแล้วคือแห้งหนังนี่คือแห้งๆแข็งๆนี่เนื้อหมูคือเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเลยนะคะแต่ว่ายังหอมเหมือนเดิมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำหมูน้ำค้างทอดแล้วก็ทำเป็นผัดผักโอเคเดี๋ยวเราจะหั่นกันเนาะ
4: ตัดเฉียงอะไรอย่าบางเกินแล้วก็อย่าหนาเกิน
0: แบบนี้ได้ไหมคะ
4: โอเคค่ะ
0: พอหั่นดูนี่คือเนื้อข้างในนี่คือแห้งเลยนะคะแล้วก็สีเข้มขึ้น
1: เนื้อหมูน้ำค้างที่เราจะนำไปทอดกินนะคะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนกับไส้น้ำค้างเลยค่ะแต่สำหรับหมูน้ำค้างที่จะนำไปผัดกับยอดถั่วลันเตานะคะแม่หลวงบอกว่าจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อแดงๆเพราะถ้าเกิดว่ามีมันเยอะเนี่ยจะทำให้ผัดผักของเรานั้นมันเกินไปจะไม่อร่อยค่ะ
0: เริ่มทอดกันเลยน้ำมันไม่ต้องเยอะเน
4: าะไม่ต้องเยอะค่ะ
0: เพราะว่าตัวไส้ของเราก็คือมีมันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมินจะให้ดูนะคะว่าตัวไส้เนี่ยพอหั่นออกมาแล้วด้านนอกนี่คือผิวเขาจะตึงเลยส่วนด้านในก็ยังนุ่มๆอยู่แล้วก็แห้งเลยนะคะมีทั้งเนื้อมีทั้งมันคล้ายๆกุนเชียงเหมือนกัน
4: คล้ายกุนเชียงใช่ๆค่ะ
0: กระทะร้อนแล้ว
4: ค่ะกระทะร้อนแล้ว
0: ใส่หมดเลยนะคะ

0: อมมาก
1: หอมมาก
2: อยากให้โทรทัศน์มีกลิ่น
0: เสร็จแล้ว
1: คือจะเสร็จแล้วนะคะ
0: โอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะทอดหมูน้ำค้างกันเลยใส่น้ำมันนิด

0: หรือเอามาซอยใส่จานอย่างเงี้ยแล้วไปนึ่งใส่พริกไทยดำเลยพริกไทยดำข้างบนหอมมาก
1: อีกหนึ่งจานอร่อยจากหมูน้ำค้างที่เราจะทำกันคือหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเตาค่ะ
2: ทีนี้จะลวนหมูก่อนเลยอันนี้แม่จะเตรียมพริกกระเทียมนะคะ
3: ผัดผักของเราเนี่ยก็จะมียอดถั่วลันเตานะคะมีหมูน้ำค้างที่แม่หั่นเอาแต่เฉพาะเนื้อแดงไปส่วนใหญ่แต่ก็ติดมันด้วยซอสหอยนางรมเกลือนะคะแล้วก็มีพริกแห้งมีกระเทียม
2: เดี๋ยวเราใส่กระเทียมกันก่อนนะคะเจียวให้ออกเหลืองๆหน่อยเนาะ
0: ค่ะเจียวให้เหลืองๆหน่อยให้กระเทียมกับพริกมันหอมหน่อยแล้วก็ใส่หมูน้ำค้างลงไปเลยค่ะโอเคลงได้เลยค่ะหมู
2: โอ้จะไหม้แล้วค่ะ

ส่วนจานสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นอาหารจากผักดองยูนานซึ่งผักดองแบบนี้ก็สามารถกินเป็นเครื่องเคียงได้ทันทีค่ะหรือว่าจะนำมาผัดกับหมูสับเต้าหู้หรือว่าถั่วงอกก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มความอร่อยขึ้นอีกด้วยการยำกันแบบง่ายๆสไตล์บ้านปางควายกันค่ะเติมพริกขี้หนูต้นหอมผักชีซอยมา

0: เดี๋ยวก่อนใส่มีขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติประมาณไหนอันนี้ดองไว้15วัน
1: ใช่นี่ดองไว้15วันรสชาติเปรี้ยวจัดจ้าน
0: เค็มเปรี้ยวรสมันจัดมากนะคะแต่ว่าผักนี่คือสดกรอบแล้วก็เผ็ดนิดๆหอมขิงหน่อยๆแต่คือแต่รสจัดหนูว่าอย่างเงี้ยคือกินกับข้าวต้มก็อร่อยเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ที่นี่คือกินหลายอย่าง
1: กินหลายอย่างใส่ผักดองไป
0: ค่ะ
1: ยำหมดเลยนะคะ
0: จ้ะเสร็จแล้วแค่นี
1: ้แค่นี้เอง
0: โอเค
1: ได้เมนูแล้ว

0: ันนี้มินเริ่มจากไส้น้ำค้างก่อนนะคะไส้น้ำค้างทอด
1: ออกเค็มๆนะชิมกับข้าวร้อนๆนะอร่อยนะ
0: เอาเริ่มจากตัวไส้น้ำค้างที่มินชิมก่อนคืออันเนี้ยแม่ตากเอาไว้นี่คือ10กว่าวันแล้วเอามาทอดคือหอมเครื่องเทศมากนะคะหอมมากคือมันเหมือนหมูลมควันผสมหมูแดดเดียวอ่ะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่มินเคยกินส่วนตัวหมูเนี่ยค่ะก็คือเหมือนหมู3ชั้นทอดนี่แหละแต่ว่าเขาก็จะมีรสชาติเค็มนำแล้วก็จะมีความหอมเครื่องเทศที่ใส่ลงไปอร่อยมากนะคะอันเนี้ยยิ่งกินเนี่ยคือยิ่งได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วมันไม่ได้ฉุนหรือเหม็นนะคะคือมันออกหอมๆค่ะมาที่ยำผักดองกันบ้างนะคะเค็มข้นมากค่ะ
1: เค็มข้นจัดจ้าน
0: คือออกเปรี้ยวเค็มเข้มข้นเลยนะคะแล้วอันเนี้ยพอเราเอามายำเพิ่มเนี่ยจะได้กลิ่นของตัวหอมผักชีแล้วก็ได้ความเผ็ดของพริกเพิ่มจัดจ้านมากนะคะมาต่อกันที่ตัวนี้หมูน้ำค้างผัดกับยอดถั่วลันเตาผักนะคะคือกรอบสดมากจริงๆแล้วก็คล้ายๆมันว่ารสชาติเขาคล้ายๆกับผักขมอะค่ะคือไม่เหม็นเขียวไม่ขมไม่ฝาดอะไรเลยออกหวานด้วยหวานกรอบสดแล้วก็หอมเลยนะคะพอผัดกับหมูน้ำค้างคือตัวหมูน้ำค้างเนี่ยเขามีรสชาติเค็มอยู่ในตัวแล้วก็มีความหอมอยู่ในตัวพอผัดแล้วคือจะได้รสชาติแบบกลมกล่อมพอดีเลยเป็นว่าไม่ว่าจะทอดหรือผัดเนี่ยจะออกเป็นแห้งๆหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเขาเอาไปตากน้ำค้างตากแดดเนาะน้ำในหมูมันก็จะออกหมดค่ะอันนี้อร่อยเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือเยี่ยมเลยเราวันนี้อร่อยมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่หลวงมากนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้มีกินนะคะขอบคุณนะคะรวมไปถึงพ่อหลวงแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะคะแม่อมพรเจ้าของสวนผักด้วยขอบคุณนะคะวันนี้นะคะตามเพอร์จานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้มินนี่และแม่หลวงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: อร่อยมากหมูน้ำค้างก็จะมีผักชีต้นหอม
2: ผักชีต้นหอม
0: แต่มินจะให้ดูผักชีต้นหอมบ้านนี
1: ้สวยมากเหมือนเจ้าของ
0: โอ้ยดูชมด้วยชมตัวเองเฉยแม่บอกว่าสวยมากเหมือนเจ้าของเออสวยจริงคือต้นใหญ่มากนะคะอันนี้ปลูกบนดอยเหมือนกัน
1: ปลูกบนดอยเหมือนกัน
0: นี่ก็ผักชีต้นหอมดอยเหมือนกันอมรินทร์ทีวี
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Rajput School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Rajput School นะคะน้องๆคะวันนี้พี่ไซจะมาชวนน้องๆไปเก็บมะเขือเทศกันค่ะมะเขือเทศที่สวนออกเยอะแยะเต็ม

กันบ้างคะน้องๆแยมมะเขือเทศน่าทานกันไหมเอ่ยน้องๆคนไหนไม่ชอบทานมะเขือเทศสามารถนำมาทำเป็นแยมได้นะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ชายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: ษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับเติบโตมากับการทำสวนทุเรียนตั้งแต่เป็นลูกจ้างจนวันนี้ครับกลายเป็นเจ้าของเคยใช้สารเคมีอย่างหนักจนดินเนี่ยเสื่อมสภาพวันนี้เขาก็ฟื้นฟูดินครับจนกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและที่สำคัญครับทุเรียนที่เขาผลิตขึ้นมานั้นได้มาตรฐานส่งออกนอกได้ด้วยเฮ้ออยากรู้ไหมครับว่าเกษตรไทยไอดอลของเราทำได้ยังไงเพราะฉะนั้นไปรู้จักกับเขาเลยดีกว่าไปกันเลยครับ
1: ลุงเศษใจดีปลูกทุเรียนมาตั้งแต่ปี2507นอนนะครับตอนนั้นมีสวนเพียง2ไร่พอหันมาทำสวนแบบไม่ใช้สารเคมีก็ทำให้มีกำไรมากขึ้นจนทุกวันนี้มีสวนกว่า60ไร่และยังเคยได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวนของจังหวัดระยองมาแล้วด้วยนะครับ
0: ลุงเศษครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยคือลูกทุเรียนอายุประมาณเท่าไหร่ฮะเนี่ย
2: ประมาณ3อาทิตย์ในจริงเนี่ยลุงเศษจะเอา3ลูกเนี
0: ่
2: ย
0: แล้วเอาออกดูยังไงฮะ
2: ดูก็ดูติหางแย่เนี่ยหางปิ่นเรียกปิ่นมันเนี่ยปิ่นมันนี่ลูกเนี่ยมันชาวบ้านจะ 100% นะเนี่ยลูกเนี่ย
0: เนี่ยเหรอ
2: เออไม่ใช่ 100% นะมันยังออกมามันยังชี้นิดนี่มันต้องให้เหมือนลูกดิ่งจริงๆอ่ะเคยเห็นลูกดิ่งดิ่งบานดิ่งเท้าบานอ
0: ่ะลูกดิ่งที่แบบว่าห้อย90องศาลงพื้นเนี่ยนะ
2: ใช่ต้องเป๊ะ
0: ก็คือดูจากก้านจนถึง
2: ดูจากก้านจนถึงปลายนี
0: ่อ๋อ
2: ก้าน
0: เอียงอันนี้
2: หัวนี่สำคัญเบาเนี่ย
0: อ๋อ
2: ต้องให้เบานี่ย้ายด้วยถึงว่าลูกจะงาม
0: อ๋อครับ
2: มันอยู่ที่เบาเนี่ยยางลูกเนี่ยโตแน่นอน
0: ต
2: ัดเลยไม่ต้องไปดูอันนี้
1: ถ้าลูกไหนไม่ได้มาตรฐานพูดง่ายๆก็คือรูปทรงไม่สวยไม่เข้าตาลุงเศษเขาก็จะตัดทิ้งแบบไม่มีกั๊กกันเลยล่ะครับ
2: นี่มันลึกที่ลูกนับก่อน1 2 3 4 5 6 7มากไปเอาลูกนี้ออกปัญหามันละเอียดเกินไปไม่ได
1: ้นอกจากดูทรงของลูกแล้วลักษณะการเรียงตัวของน้ำทุเรียนก็เป็นสิ่งที่ลุงเศษให้ความสำคัญ
0: อย่างน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันถี่มากเกินไปเนี่ยไม่ดี
2: ไม่ดีไม่มีเม็ดใน
0: ต้องแบบห่าง
2: ๆต้องห่างๆกิ่งนี่เอาไว้ลูกเดียวพอเอาลูกเดียว5กิโล
0: ทำเพื่อคัดคุณภาพนี่มันต้องละเอียดขนาดนั้นเลย
2: ละเอียดอย่าง
0: น
2: ั้นเลย
1: ลุงเศษบอกว่าช่วงที่ลูกทุเรียนอายุยังไม่ถึง9สัปดาห์ไม่ต้องใส่ปุ๋ยหรือสารบำรุงใดๆทั้งสิ้นครับทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับลูกทุเรียนนั่นเองล่ะครับ
0: เอาไปดูก้านสัปดาห์กันหน่อยดีกว่า
2: ตามไปดูนะ
0: ไปครับตามไปดูฮะดูเสร็จเลย
2: ไปดูไปดูตัวนี
0: ้เฮ้ยลูกใหญ่แล้วอ่ะ
1: ผ่านไป4สัปดาห์เข้าสู่สัปดาห์ที่7ลูกทุเรียนก็จะมีขนาดใหญ่เท่าที่เห็นนี่แหละครับแต่ถึงลูกจะโตขนาดนี้ถ้ายังไม่สวยไม่เข้าตาลุงเศษก็หมดสิทธิ์ไปต่อนะครับ
0: เฮ้ยอย่างนี้ยังมีตัดออกอยู่เหรอ
2: นี่เนี่ยลูกเนี่ยเบาเล็กไหมลูกเด็กลูกต้องตัดออก
0: อ๋อลูกเนี้ย
2: นั่นแหละ
0: อ๋อใช่ว่าคัดครั้งแรกมาแล้วจะรอด
2: ไม่รอดไปตัดเอาที่ที่เก่าที่8
0: เอาทำไมฮะ
2: ดูอีกครั้งนึงว่าพอมาพูดอย่างนี้แล้วเขาจะแสดงบทบาทอะไรมาไหม
0: ให้โอกาส
2: ใช่ให้โอกาส
0: ให้โอกาสไม่ใจและไซส์ที่เรียกว่าส่งออกได้เนี่ยขั้นต่ำๆลูกหนึ่งน่าจะสักกี่กิโล
2: 2กิโล2กิโลไปเรื่อยไปถึง7กิโล
0: 7กิโล
2: 7กิโลก็เอา
0: 7กิโล
2: 7กิโลก็เอาแต่ต้องหาสวยนะไม่ใช่7กิโลภูเดียวมี7กิโลไม่ได้
1: อยากเห็นแล้วล่ะครับว่าเจ้าทุเรียนลูกละ7กิโลกรัมจะใหญ่สักแค่ไหน
2: เวลานี่ยา6กิโลครึ่ง
1: โอ้โหอยู่โน่นครับบนปลายยอดนั่นเลย ใหญ่จริง
0: ๆแล้วไอ้ลูกอย่างนี้แล้วเราไปทำอะไร
2: มันก็นาถึงไปเป็นแผ่นดินเป็นปุ๋ย
0: ที่เราเห็นตามโคนต้นเนี่ยเห็นลูกดำๆอะไรตกอะไรเนี่ยนี่ฮอร์โมนก็ลงดินกันหมด
2: ก็เดี๋ยวพอเอาจุลินทรีย์หลาดไปบนลูกนะรากทุเรียนจะมากิน

0: ี้แล้วผมหยิบติดไม้ติดมือมาทำไมล่ะครับ
1: ไปไม่ถูกแล้วไม่รู้ทำไงดีชีวิต
0: แล้วจะเอาไปคืนที่ต้นไหนล่ะทีเนี้ย
2: ง่ายๆน่ะเออน้องเซตว่าคือปุ๋ย
3: ครับ
2: ปุ๋ยลุงเซตนะ
1: การที่เราจะจัดการสวนทุเรียนให้ได้ดีเนี่ยต้องเริ่มต้นจากอะไรต้อง
2: ตกสร้างดินก่อน
1: ครับ
2: สร้างแผ่นดินให้มีชีวิตก่อนคือสร้างดินด้วยอะไรคือน้ำพื้นที่ท้องถิ่นเนี่ยมาทำแล้วดินจะมีชีวิต
1: จุลินทรีย์ท้องถิ่นเนี่ยมันได้แต่บำรุงดินไหมมันบำรุงอย่างอื่น
2: โอ้ยชีวิตต้นอะชีวิตลูกอะมันทุกอย่างอันเดียงประสงค์
1: บำรุงต้นบำรุงลูก
2: ใช่
1: โอ้ยมันอะไรขนาดนั้น
2: ขนาดนั้นเลยนะ
1: อยากเห็นแล้วว่าจุลินทรีย์ท้องถิ่นนะอยากเห็นแล้วว่า
2: อยากเห็นตามไปดูที่บ้าน
1: ได
2: ้ได้ก็เดี๋ยวจะให้ดูก็ได
1: ้ทำให้ดูเลยนะ
2: เดี๋ยวจะราดให้ดูและจะทำให้ดูด้วย
1: เฮ้ย
0: ครับผมแล้วตอนนี้ก็ได้เรียกว่าเรามาดูว่าเคล็ดลับที่เรียกว่าจุลินทรีย์ท้องถิ่นของคุณลุงเสดเนี่ยทำกันยังไงองค์ประกอบมีอะไรบ้างครับ
2: กล้วยน้ำว้านะ
0: กล้วยน้ำว้าก
2: ล้วยหอมกล้วยไทยเอาไม่ได้
0: ทำไมฮะ
2: มันบูดง่าย
0: ถามจริงๆคุณ
2: ถามจริงๆมันบูดง่ายและอาหารก็น้อย
0: อ๋อธาตุอาหารน้อย
2: ใช่ไม่เหมือนกล้วยน้ำว้า
0: ครับ
2: มันเต็ม
0: วัตถุดิบในการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ท้องถิ่นของลุงเศษก็หาได้ง่ายๆนะครับมีผักบุ้ง3กิโลกรัมส่วนกล้วยน้ำว้าลุงเศษบอกว่าปอกเปลือกทิ้งไปเลยครับเอาเฉพาะเนื้อล้วนๆให้ได้3กิโลกรัมครับและน้ำอ้อย2กิโลกรัมครับน้ำอ้อยน้ำตาลอ้อย
2: ไม่เรียกน้ำตาล
0: ไม่ใช่น้ำตาลด้วย
2: ไม่ใช่ต้องเรียกน้ำอ้อยที่ครึ่งเอามาถ้าพูดว่าเขียวแล้วเป็นแตงเมมันใส่กระบะไม่เพื่อใช้ครึ่งเอา
1: ก็คือโดยส่วนมากถ้าเกิดว่าเขาทำน้ำหมักจุลินทรีย์อะไรกันเขาจะเป็นพวกกากน้ำตาล
2: น้ำตาลลุงเชษไม่ใช่
1: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่เพราะมันมีสารตัวหนึ่งชนิดหนึ่งที่ว่าทำให้ดินเราเสียได้
1: เอาใช่นี่ดีกว่า
2: ใช่ใช่นี่ดีกว่าแน่นอนนะลองมาแล้วยัง
1: ลุยกันเลย
2: ลุยเลยอ้าวเธอลุยไปเลย
0: แล้วครับขั้นตอนต่อไปก็นำส่วนผสมต่างๆมาคลุกเคล้าบดบี้ขยำให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยล่ะครับเมื่อส่วนผสมต่างๆละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เทลงถังหมักก็ปิดฝาให้แน่นหมักทิ้งไว้15วันพอวันที่16ให้เติมน้ำลงไป20ลิตรครับแล้วหมักไว้อีก15วันก็จะได้หัวเชื้อน้ำหมักจุลินทรีย์ท้องถิ่นวันที่16
2: เปิดใส่น้ำ
0: ใส่น้ำ20ลิตร
2: 20ลิตร
0: น้ำที่บอกว่าเป็นน้ำบ่อ
2: น้ำบ่อ
0: โอเค
2: น้ำฝนไม่ใช่น้ำประดานไม่ใช่น้ำประปาไม่ใช่ใช้ได้แต่ต้องเอาตั้งไว
0: ้10วัน
2: 7วันพอ
0: 7วันพอโอเค
2: ลุงเซตเคยแจกมา1เดือนไม่ไหวน้ำอ้อยมาแพงสมัยก่อน15 16บาทเดี๋ยวนี้มันเกินไม่ถึงลุงเซตจำเป็นต้องขายเอาทุนมาทำมาต่อไปใช่ไหมไม่จะขายแล้วรวยไม่จะเอามารวยใส่กระเป๋ารวยสายมาขายใหม่ขายไปเอาเงินนั่นมาซื้อน้ำอ้อยต่อไปทำแล้วก็ให้ถั่วไปเลย
0: เวลาจะใช้ก็ขันเอาเฉพาะน้ำกรองเอากากออกแล้วผสมน้ำในอัตราส่วนน้ำจุลินทรีย์1ลิตรต่อน้ำ100ลิตรถ้าทุเรียนลูกเล็กให้ฉีดพ่นที่ลูกครับแต่ถ้าทุเรียนอายุ9สัปดาห์ให้ราดที่โคนต้นไปเลยครับลุงเศษบอกว่ารดแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วส่วนเคล็ดลับในการบำรุงลูกทุเรียนของลุงเศษก็จะใช้สาหร่ายเขากวางซึ่งเป็นสาหร่ายท้องถิ่นครับจำนวน10กิโลกรัมมาล้างน้ำสะอาด10ครั้งจากนั้นก็จะนำไปต้มในหม้อต้มพลังงานแสงอาทิตย์นาน10วันก็จะได้สารสกัดที่ลุงเศษเรียกว่าฮอร์โมนสาหร่ายรดที่โคนต้นสัปดาห์ละครั้งในอัตราส่วน300 ซีซีต่อน้ำ200ลิตรครับนอกจากเรื่องคุณภาพและความอร่อยแล้วจะทำให้ทุเรียนส่งออกได้เรื่องการตลาดล่ะครับคุณลุงจะต้องทำยังไงกันบ้าง
1: ลุงเศษครับการทำทุเรียนเพื่อการส่งออกได้มาตรฐานทำ

0: พราะว่าต้องดูทรงเนี่ยสำคัญที่สุดจะไปคิดว่างอกกับทรงได้ไม่ใช่นะงอกกับทรงได้มันไม่ใช่แล้วต้องดูให้มีคุณภาพคือต้องดูรูปตรงเหมือนกันดูครัวมาตรฐานคือต้องเอาตูดตรงเนี่ยมาหางแยกดึงตรงแล้วรูปมันจะมี4ภู5ภู
1: ครับ
0: อย่างน้อยๆก็3ภูเม็ดทั้งนี้เราก็ส่งนอกได้ทั้งหมดคือคุณภาพสําคัญอยู่ที่การแต่งรูปเราเป็นผู้ผลิต
1: ครับ
0: เราก็ต้องคุยกับตลาดด้วยตามแล้วก็ต้องการรูปโตมั้ยปีนี้สมมุติว่าใครทําได้3 4 5
1: คน
0: ละก็3 4 5คือ3กก4กก5กกถ้าใครได้3กก4กก5กกจุดนี้ครับราคาจะเด่นเลยเราเป็นผู้ผลิตเราต้องรู้ด้วยนะว่าตลาดต้องการยังไง
1: ลุงเศรษฐคิดว่าปัญหาของเกษตรกรที่ทำสวนผลไม้เอาอย่างทุเรียนเนี่ยหลักๆที่ทำแล้วมีปัญหาไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะอะไร
0: ใช้เคมีเถอะเกินไปเพราะหลากหลายเนี่ยอย่างพันอะไรก็แล้วแต่พันทุเรียนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เป็นหลักที่อ่อนแอมากเลยระบบหลักเนี่ยจะเสียง่ายจะหนาวง่ายจะเปื่อยง่ายจะเฉาง่ายอะไรมันอยู่ที่ระบบหลักสมมติดินเราไม่ดีเนี่ยเราใส่เคมีอะไรนี่มันก็โทรมได้เลยมันไม่มาตรฐานไงเราทำสวนน้อยก็ได้มากได้แต่เราทำให้มีคุณภาพตรงไหนดูแลจัดการสวนให้ดีดูแรงน้ำให้ดีแล้วก็ดูการปรับปรุงดินให้ดีดินนั่นมันทำให้เนื้อเสียดายเนื้ออะไรนั่นก็เลยเจาะคุณภาพไปเนื้อสำคัญดูที่ดินเท่าดินเราดีดินดีเท่าแล้วเนื้อต้องดีเท่าดินดีดินดีน้ำดีเนื้อจะกินอร่อย
1: การทำเกษตรแบบอยู่ได้และมีความสุขต้องยึดหลักอะไรบ้าง
0: โอ้โหอย่างนั้นนะเธอถามมาแบบนี้ลูกเป็ดเฉือดคอดีกว่า
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็ลงทุนประหยัดก็จะอยู่ได้ไงทำให้ประหยัดที่สุดอ่ะจะไปคิดใหญ่โตจะไปคิดว่ากูต้องรวยไปคิดว่ากูต้องทำแบบนี
1: ้
0: ถามว่าทำไมได้ตามเป้าหมายอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมอะไรต้องทำแบบว่าเราลงทุนน้อยๆแต่ได้กำไรเยอะ
1: ๆก็คือเท่าที่ฟังดูเนี่ยเคล็ดลับลุงเสกคือดูแลดินให้ดี
0: ดูแลดิน
1: ประหยัดใส่ใจ
0: เป็นจุดเด่นสำคัญ

0: ลุงเศษใจดีครับทำสวนทุเรียนโดยไม่ได้เอากำไรเป็นที่ตั้งครับแต่คำนึงถึงคุณภาพของสินค้าแล้วก็ความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตซึ่งก็คือตัวลุงเศษแล้วก็ครอบครัวครับอีกทั้งยังบำรุงรักษาพื้นดินให้สามารถทำกินได้อย่างยั่งยืน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภูมิใจให้ลุงเศษใจดีคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอเจ้าปลาช่อนถือว่าเป็นปลาน้ำจืดที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเนื้อแล้วก็รสชาติที่ถูกปากใครหลายคนไม่ว่าจะทำเป็นปลาช่อนแปะซะเผาต้มยำทำสามรสหรือว่าจะพาไปลุยสวนและบนเนื้อที่หลังบ้านกว่า10ไร่ของพี่สมคิดศรีโพงามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับก็ได้แปรสภาพเป็นบ่อเลี้ยงปลาช่อนกว่า11บ่อการเลี้ยงปลาช่อนจะยากง่ายยังไงผมว่าเราไปถามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับร้อนอยากจะลงบ่อซะจริงๆเลย
2: น
0: ี่
2: ค
0: ือ
2: มา
0: เลี้ย
2: งไว้เท่าไหร่ก็ตึกถึงเท่านั้น
1: พี่สมคิดบอกกับเรานะครับว่าพื้นที่แถวๆจังหวัดสุพรรณบุรีนี้เดิมทีชาวบ้านเขายึดอาชีพทำนาเป็นหลักละครับต่อมาก็ได้เปลี่ยนมาเลี้ยงปลาช่อนกันซะส่วนใหญ่ซึ่งก็ทำกันมานานกว่า30ปีเลยทีเดียวครับแต่ในปัจจุบันต่างก็เลิกเลี้ยงกันไปมากแล้วจะเพราะอะไรไปฟังจากปากเกษตรไทยไอดอลของเรากันดีกว่านะครับ
2: เมื่อปี40นั่นน่ะตอนช่วงนั้นบ่อปลาเยอะมากในหมู่บ้านเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยเมื่อปี43 44 45เรื่อยมาเนี่ย
3: ครับ
2: ภาวะของการเลี้ยงยากก็คือต้นทุนจะสูงขึ้นมา
1: ต้นทุนที่สูงขึ้นคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฟาร์มปลาช่อนหลายแห่งในอำเภอ2พี่น้องต้องปิดตัวลงพี่สมคิดบอกว่าการลดต้นทุนและหมุนเวียนให้ระบบการเลี้ยงปลาช่อนอยู่ได้นั้นก่อนอื่นก็ต้องเริ่มจากระบบการจัดการน้ำในบ่อเลี้ยงล่ะครับที่ฟาร์มของพี่สมคิดทุกเช้าก็จะเติมน้ำใหม่จากคลอง2พี่น้องเข้ามาในบ่อเลี้ยงทุกวันเลยล่ะครับ
3: อันนี้ก็คือมันจะเดินรอบบ่อแล้วก็เข้ามา
2: เข้ามาแล้วก็เอาปล่อยออกท้ายบ่อคือเป็นการถ่ายน้ำนู่นน้ำใหม่สุดแล้วก็มาอยู่ในบ่อปลา
1: แม่ได้น้ำมาอย่างนี้เจ้าปลาช่อนเขาก็เพลิดเพลินเรืองร่าแข็งแรงอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับในช่วงบ่ายก็จะเริ่มปล่อยน้ำออกจากบ่อโดยน้ำจากบ่อเลี้ยงทุกบ่อจะไหลเข้าสู่บ่อพักบำบัดซึ่งก็จะมีเจ้าปลาดุกคอยเก็บกินเศษอาหารที่เหลือค้างต่างๆล่ะครับ
2: ปลาดุกเขาจะกินทุกอย่างที่ออกไปให้เขาเจอเขาก็จะจัดการรีไซเคิลไม่มีอาหารเหลือออกไปหรอก
1: นอกจากจะช่วยบำบัดน้ำในส่วนหนึ่งแล้วปลาดุกยังสามารถขายเป็นรายได้เสริมระหว่างการเลี้ยงปลาช่อนได้อีกด้วยนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่ไม่เลวเลยว่าแต่การเลี้ยงปลาช่อนจะต้องมีการถ่ายน้ำเข้าออกทุกวันอย่างนี้เลยหรอครับพี่สมคิด
2: สมัยนี้จะต้องเลี้ยงลักษณะนี้ต้องให้ความเป็นอยู่ที่ดีข้อสำคัญสุดคือหน่วยราชการเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบถ้าเกิดของเราไม่ผ่านเขาก็จะไม่อนุญาตให้เราเนี่ยจับปลาออกไปส่งตลาดได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีใบอนุญาตทุกวันนี้มีใบอนุญาตอยู่จะดูได
3: ้คือมีการตรวจสอบคุณภาพของสัตว์น้ำ
2: ของสัตว์น้ำของน้ำทุกรูปแบบทุกปี
3: เข้าออกทุกวัน
2: ทุกวัน
3: เช้าเข้า
2: ฮะบ่ายก็ถ่ายออก
3: ได้มี
2: ช่วงกลางคืนช่วงคืนก็คือดับเครื่องตอน 5:00 นถึง
1: 17:00 หลังจากได้รู้เกี่ยวกับระบบน้ำในการเลี้ยงปลาช่อนกันไปแล้วต่อมาก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยล่ะครับนั่นก็คืออาหารของปลาช่อนซึ่งพี่สมคิดเขาก็ผสมผสานกันระหว่างอาหารเม็ดกับอาหารสดให้วันละ3เวลาเช้ากลางวันแล้วก็เย็นแต่ข้อดีข้อเสียของอาหารทั้ง2ชนิดเนี่ยมันต่างกันยังไงล่ะครับ
2: ให้อาหารเม็ดชะลอความเน่าของน้ำไปได้ทิ้งไว้เท่าไหร่ก็คือกินเท่านั้น ไม่มีการให้เหลือ
0: คือเช้าอาหารเม็ดก็คือน้ำมันจะไม่ค่อยเสียแต่ให้อาหารเม็ดอย่างเดียวมีข้อเสียไหม
2: มีข้อเสียถ้าเกิดเราให้อาหารเม็ดตลอดเนี่ยอัตราการโตของปลาเนี่ยจะไม่เป็นไปตามที่เรากำหนด
0: เฮ้ยจริงเหรอผมนึกว่าให้อาหารเม็ดแล้วปลามันจะโตเอาเพราะอาหารเม็ดแบบ
2: โอ้โห
0: ธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์เลย
2: ใช่อันนั้นถูกต้องธาตุอาหารสมบูรณ์จริงแต่ปลาเนี่ยอาหารเม็ดเนี่ยเมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะอืดไปอืดในท้องมันเองอะการลักษณะการย่อยจะยากเราเคยเลี้ยงมาแล้วอาหารเม็ดทั้ง3เวลานะฮะอัตราการโตเนี่ยมันสู้เรากินพวกปลาเป็ดอย่างเมื่อก่อนนี้ไม่ได้แล้วทำไมคุณไม่เลี้ยงปลาเป็ดให้ตลอดล่ะ
0: เพื่อ
2: จะได้มันจะได้โต
0: จริงพี่กำลังจะพูดเลย
2: เพราะว่าปลาเป็ดเมื่อตอนก่อนกับสมัยนี้ราคามันแตกต่างครึ่งหนึ่งปลาเป็ดโล7บาทตอนนี้13บาทแล้ว
0: อุ้ยครึ่ง
2: ครับผม
0: ทั้งหมด11บ่อเนี่ยพี่ใช้เท่าไหร
2: ่กินมื้อละตันกว่าม
0: ื้อละตันกว่าพูดเหมือนน้อย
1: มื้อละตันกว่าๆไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับเพ่และที่เห็นกองพะเนินอยู่ตรงนี้ก็คือปลาเป็ดหรือปลาจั๊บซึ่งก็คือปลาตัวเล็กๆหลากหลายชนิดวัตถุดิบสำคัญสำหรับอาหารมื้อเที่ยงของปลาช่อนเขาล่ะครับ
4: สาเหตุที่เราต้องใส่ลำผสมเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยเหยื่อจะเหลวเกินไปเพราะฉะนั้นเราต้องไม่เหนียวเนี่ยพอปั้นแล้วปักออกมาเนี่ยแล้วโยนลงไปน้ำมันจะไม่ละลาย
0: ได้
4: เพื่อนมือหน่อยโยนป้อมมันก็คือไม่ละลายมองลักษณะก็คือไม่ละลาย
5: ก็คือการผสมลำเนี่ยได้ทำให้แบบ
4: มันเหนียวขึ้น
5: มันเหนียวขึ้นอารมณ์เหมือนได้ทำลูกชิ้นเนี่ยก็ใส่แป้ง
4: ใช่ใช่
5: อ
4: ๋
5: อแต่เนี่ยไม่ใช่ลูกชิ้น
1: อาหารมื้อเที่ยงพร้อมแล้วแม่น่าทานไหมล่ะครับคุณผู้ชม
0: อาหารเนี่ย1กระป๋องเนี่ยประมาณ13กิโลฮะปลาช่อน1ตัวจะได้น้ำหนักเนื้อประมาณ1กิโลกรัมเนี่ยจะต้องกินอาหารประมาณ 3-5 กิโลกรัมคิดดู 3-5 พูดง่ายๆอ่ะกินเกือบครึ่งถังเนี่ยกว่าจะได้1กิโลอ่ะว้าวนักไม่ใช่น้ำหนักปลานะถังเนี่ยนักถือนานๆหนักมาก
3: เห็นเขาโดดเนี่ยคือไงเขาโดดขึ้นมากินแล้วก็โดดออก
2: มันงับเหยื่อแล้วโดดออก
0: ขึ้นมาจากข้างล่าง
2: มาจากข้างล่างงับเหยื่อแล้วโดดออก
0: แล้วโดดออก
2: โดดตัวเล็กจากวัวตัวใหญ
0: ่พี่มันไม่เล็กนะที่มันกระโดดไปมันมีใหญ่กว่านี้เหรอ
2: ใหญ่กว่านั้นอีกเนี่ยตัวนี้ตัวกินกิโลกว่าเห็น
1: ที่ฟาร์มแห่งนี้จะให้อาหารปลาช่อนวันละ3มื้อนะครับเช้าก็จะเป็นอาหารเม็ดเที่ยงก็จะเป็นปลาเป็ดผสมกับรำส่วนตอนเย็นจะเป็นหัวปลาบดผสมกับรำซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงทั้งหมดกว่า8เดือนด้วยกันล่ะครับ
0: ผมอยากรู้เลยพี่เลี้ยงปลาครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณที่บอกประมาณ8เดือน
2: นะครับ8เดือนนะ
0: ถ้าเลี้ยงอย่างสูตรพี่เนี่ยฮะก็คืออาหารเม็ดเที่ยงปลาเป็ดเย็นเป็นหัวปลา
2: ใช่ใช
0: ่8เดือนเฉลี่ยเนี่ยไซส์เขาประมาณเท่าไหร
2: ่ไซส์กงตลาดกงตลาดหมายถึงว่ามีทั้งโบ้
0: โบ้คือ
2: ปลาโบ้คือโลกว่า
0: ตัวละโลกว่า
2: ตัวละโลกว่ามีแล้วก็มี78นะครับ
0: จะไปขีด
2: จะไปขีดเป็นปลาเผาอะ
0: ปลาเผา
2: ปลาพิมพ์นิยมสมัยน
0: ี้นี่คือปลาเผา
2: แล้วก็มันเป็นปลาซ่ามาถึง5ขีด
0: ปลาซ่านี่
2: ต้องปลาซ่าแกงเป็ดซ่าอะไรต้องปลาซ่าเนี่ย5แล้วก็มีปลาตัวเล็กลงมาคือมีทุกไซส
0: ์เอ๊ะตัวเล็กเราไม่เลี้ยงต่อก็ขายไปอย่างนั้นเลยเหรอ
2: มันไม่ได้ครับคือปลาช่อนเนี่ยเป็นปลาที่ตื่นง่ายเมื่อเราจับกันต้องจับครั้งเดียวให้หมดแต่ไม่ใช่จับวันเดียวหมดนะ
0: ครับ
2: ก็คือว่าอย่างที่ผมเคยเกริ่นให้ฟังแล้วว่าเอาอวนลากมาวันนี้ใช้2ตันวันนี้ใช้ตัน5อะไรก็ขึ้นมาตามจำนวนนั้นจนกว่าจะหมดบ่อถามว่าบ่อเนี้ยถ้าเกิดว่าจับกันจริงๆแล้วสักกี่วันจริงๆแล้วประมาณ5วัน
0: ต่อ1บ่
2: อ1บ
1: ่อปลาช่อนถือว่าเป็นปลาที่ตกใจง่ายแล้วถ้าวันไหนเขาตกใจไม่กินอาหารที่เตรียมไว้จะทำยังไงล่ะครับพี่สมคิด
2: เนี่ยไม่มีกี่วันเนี้ยมันหลุมพอดอู้มาต้นกล้วยหัก 2-3 ต้นจากนั้นปลาก็ไม่กินเหยื่อเลยไม่กินอาหารเลยพอไม่กินเลยทำไงครับอาหารที่ผมบดมาแล้วเนี่ยเอาไปเก็บก็ไม่ได้เพราะมันละเอียดแล้วเน
0: ี่
2: ยเก็บไปชั่วโมงเดียวมันก็จะอืดแล้วเสียทิ้งก็ต้องวิ่งกลับมาให้ปลาดุก
0: คือพูดง่ายแกจะได้กินอาหารปลาช่อนก็ต่อเมื่อปลาช่อนเขาตกใจกินไม่ได้
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้เลี้ยงไว้เผื่อเหตุการณ์
2: เผื่ออาหารตัวนี้เหลือ
1: ก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีทีเดียวครับดูเหมือนว่าการเลี้ยงปลาดุกควบคู่กับการเลี้ยงปลาช่อนจะได้ประโยชน์มากเลยนะครับพี่แต่ยังไงก็ขออย่าให้ปลาช่อนเขาตกใจบ่อยเลยนะครับเดี๋ยวปลาดุกจะอ้วนไปซะก่อน
0: ที่เห็นต้องมีตะข่ายล้อมๆๆๆเงี้ยกันปลากระโดด
2: กันนกฮะนี่ค่ะที่ไข่นี่คือกันนกเลยนกโดยเฉพาะเลย
1: ในน้ำมีปลาบนฟ้ามีนกบินเต็มไปหมดเลยครับและก็ถือว่าเป็นปัญหาสำหรับปลาช่อนที่ยังมีขนาดเล็กล่ะครับ
2: ตัวที่ร้ายสุดก็คือนกกระน้ำ
3: นกกระน้ำนกกระยางเหรอ
2: นกกระน้ำตัวดำๆ
3: อ๋อเคยเห็น
2: นกกระน้ำเนี่ยเขาบินอยู่ดังอากาศเนี่ยถ้าเห็นปลาตัวเล็กๆผุดเนี่ยเขาจะพุ่งดิ่งลงมาจากน้องตุ้มดาวลงไปขึ้นมาคือคาบนกคาบปลาขึ้นมาเลย
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ากว่าจะได้ปลาช่อนตัวโตๆไปขายได้ชื่นใจคนเลี้ยงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยต้องใช้ความรู้และประสบการณ์อย่างมากเลยทีเดียวจึงจะยืนหยัดอยู่ในยุทธจักรนี้ได้สุดยอดเลยครับพี่สมคิดเห็นวิธีการเลี้ยงปลาช่อนแล้วตอนนี้ก็มาคุยกับพี่เขาหน่อยดีกว่านะครับว่าการตลาดปลาช่อนของพี่สมคิดเขาเป็นยังไงกันบ้าง
3: ตลาดเป็นยังไงบ้างพี
2: ่ตอนนี้เราคือเรามีในญี่ปุ่นทำมาตั้งแต่พ่อยันลูกมีความมาตรฐานพอสมควรมาจับทุกปีทุกครั้งที่เรามีปลา
3: คือเจ้าหลักของเรา
2: เจ้าหลัก
3: กิโลเท่าไหร
2: ่กิโลเท่าไหร่นี่ก็ขึ้นอยู่กับในช่วงเดือนนั้นๆถ้าโดยเฉลี่ยคิดว่าไม่น่าจะต่ำจาก100บาทนี่120เนี่ยได้แน่แต่130เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะไปถึงหรือเปล่า
3: โอ้โหสูงเหมือนกันนะ
2: สูงครับล่าสุดผมจับเมื่อเดือนกันยาจับปลาไป 1,500 ลัง50โลราคาขึ้นไปเลยในเดือนนั้นน่ะพอจะจับ125คนก็ฟังแล้วแล้วทำไมพี่ไม่รอจับ125ทีเดียวจะได้เยอะ
3: เออทำไมไม่รอปลาแพงมีเหตุผลแน่นอน
2: มีเหตุผลคือพ่อค้าเนี่ยเขาก็จะไล่คิวมาถ้าหากผมไม่จับเขาก็ไม่จับเจ้าต่อไปผมก็ตกคิวไปเพราะนั้นถึงคิวต้องไปอีกคำถามนึงทำไมต้องขายพ่อค้าคนเดียวหรอคนอื่นไม่ขายบ้างล่ะ
3: นั่นแหละผมก็เลยจะถามพี่เลยเจ้าอื่นน่ะไม่มีหรอ
2: มีแต่ว่าพ่อค้าบางคนเนี่ยกดราคาถ้าเกิดว่าถึงเวลานั้นเนี่ยเงินทุนหมุนเวียนของเราไม่มีไม่พอ5บาทเขากินไปคิดไปแล้วดีไปกิโลจับไปก็สักบ่อวะเสียดุลไปแล้ว5บาทต่อ1บ่อ200ลัง10,000โล 50,000 หายไป
3: นี่ทำเป็นเล่นมั้ยนะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีกลไกของการทำงานมากมายที่เราจะต้องเลือก
3: เราเลี้ยงปลาช่อนเราขายปลาช่อนล่ะ
2: ใช่ครับ
3: ทีนี้ในระหว่างนั้นเนี่ยเรามีรายได้เสริมอะไรมาจากตรงไหนบ้างไหม
2: รายได้เสริมก็คือบางครั้งเราไปซื้อปลามา
3: เหมือนแพปลา
2: เหมือนแพปลา
3: แต่ถ้ามันนี่ทำตามออเดอร์เลยใช่ไหมออ
2: เดอร์เขาสั่งเขามีไม่ออเดอร์ก็มีมันขึ้นอยู่กับเราหาของได้โทรไปบอกเขาว่าวันนี้มีของอย่างนี้อย่างนี้นะ
3: อ
2: ัน
3: นี้คือทำอะไรให้เขา
2: อันนี้ทำเขาร้านอาหารก็จะไปทำพวกแปซะ
3: นี่มีมาตลอดมีปลาหลากหลายชนิดปลาช่อน
2: มีปลาช่อนมีปลากด
3: ปลาหมอ
2: มี
3: หมดเลยก็คือทำเป็นแพปลาให้ครอบครัวปลา
2: ลักษณะนั้นถ้าใครคิดจะทำเนี่ยก็ลองศึกษาดูก็ต้องคำนวณตัวเองดูว่าคุณจะทำมากทำน้อยทำเล็กทำใหญ่ก็แล้วแต่คือถ้าคุณทำอาชีพอะไรอยู่ได้แล้วก็เอาปลาเนี่ยเป็นอาชีพเสริม
1: แม้ว่าจะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆแต่ก็สามารถพลิกแพลงเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสจนสามารถอยู่ได้ในยุทธจักรการเลี้ยงปลาช่อนมากกว่า30ปีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่สมคิดศรีโพงามคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะค

0: ค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วน้องๆได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการปลูกพืชในวัสดุปลูกหรือ substrate culture นั้นคืออะไรและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์คืออะไรพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาเรียนรู้พร้อมกันตรงนี้เลยค่ะ
1: คำว่าไฮโดรโปนิกส์เป็นคำผสมระหว่างคำสามคำคือไฮโดรหมายถึงน้ำโปโนสเป็นคำที่มาจากภาษากรีกหมายถึงการทำงานและอีกหมายถึงศาสตร์หรือศิลปะรวมกันจึงมีความหมายว่าศาสตร์หรือศิลปะว่าด้วยการทำงานของน้ำการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกบางครั้งอาจเรียกว่า water culture การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกหรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารเป็นหนึ่งในรูปแบบของการปลูกพืชไร้ดินที่ไม่จำเป็นต้องมีวัสดุปลูกซึ่งวิธีนี้พืชจะได้รับสารอาหารหรือสารละลายธาตุอาหารจากทางน้ำที่สัมผัสกับรากโดยตรงโดยในน้ำจะมีการผสมสารละลายธาตุอาหารให้เหมาะสมตามที่พืชต้องการการปลูกแบบนี้มีหลายเทคนิคที่นิยมทำกันทั่วไปได้แก่เทคนิคน้ำไหลบางและเทคนิคการปลูกพืชในน้ำลึกที่ปัจจุบันได้ประยุกต์มาใช้กะละมังกล่องโฟมหรือลังพลาสติกเป็นภาชนะปลูกกันตามบ้านเรือนข้อดีของการปลูกพืชไร้ดิน 1. พืชเจริญเติบโตเร็วผลผลิตสูงสามารถผลิตนอกฤดูกาลได้ 2. ปลูกพืชได้ในเขตที่ดินมีปัญหาเช่นดินเค็มดินลูกรังดินกรวด 3. ใช้แรงงานในการดูแลรักษาน้อย 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีปั่นกำจัดวัชพืชป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช 5. ได้ผลผลิตสะอาดข้อจำกัดของการปลูกพืชไร้ดิน 1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกสูงกว่าการปลูกพืชปกติ 2. ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ความเข้าใจและต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด 3. กรณีเกิดโรคระบาดจะเกิดได้อย่างรวดเร็วค่ะ
0: สับน่ารู้วันนี้ water cultureWaterculture Water Culture แปลว่าการปลูกในน้ำ Solution S-O-L-U-T-I-O-N Solution แปลว่าสารละลาย Plant Nutrient P-L-A-N-TNutrient plant nutrient แปลว่าธาตุอาหารพืชการปลูกพืชไร้ดินเป็นวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้เราปลูกพืชได้ในทุกสถานที่โดยเฉพาะพืชและผักที่นำมาประกอบอาหารเนื่องจากใช้พื้นที่น้อยและไม่ปนเปื้อนสารเคมีในดินจึงทำให้เราได้ผักที่สดและสะอาดค่ะซึ่งในปัจจุบันการปลูกพืชไร้ดินก็มีได้กันในหลายรูปแบบนะคะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปชมเรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ผมนึกถึงชีวิตของผมเองน่ะเมื่อก่อนน่ะเขาก็อาจจะมีคนรวยคนมีเงินอยู่บ้างอย่างผมเนี่ยมันจนอยู่เนาะตอนนั้นอ่ะไม่รู้จะทำยังไงสมัยนั้นน่ะผมลำบากนะแต่ตอนนี้ผมมองอะไรก็เห็นคนมอนเนี่ยคือว่ามหัศจรรย์เราทำไปเราก็กินไปคือว่ามันช่วยเป็นเรื่องสุขภาพของเราด้วยนะมันช่วยเรื่องอาชีพด้วยนะอาชีพที่เราเมื่อก่อนไม่มีทำตอนนี้มันมีอยู่แล้วตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราภูมิใจมากนะครับ

เมื่อความรู้ในการทำเกษตรมีไม่มากทางเลือกในการทำการเกษตรแทบติดลบชัดชัยบัวแสนทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยที่ชีวิตเขามีแต่ขาดทุนและเป็นหนี้เพิ่มขึ้นทุกปี

0: ชีวิตเมื่อสมัยก่อนก็ทำแต่ไร่ปลูกข้าวอย่างเดียวอย่างอื่นเราก็ไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรนะปลูกข้าวพอเลี้ยงอาชีพไปปีๆไปครับเราทำตรงนี้พอดินมันเชื่อมโฉมไปปุ๊บเราก็ไปย้ายทำที่ใหม่มันคือว่าเลื่อนลอยครับตอนนั้นไม่มีความรู้อะไรสักอย่างในด้านการเกษตรไม่มีทางเลือกเลยเพราะว่าเหมือนเราอยู่ในความมืดมองอะไรไม่เห็นอะอย่างเงี้ยครับก็เห็นแต่กินข้าวทุกวันก็ทำแค่นั้นครับ
1: เมื่อหลายคนที่ไม่ใช่แค่ฉัตรชัยมีความคิดเช่นนี้พื้นที่ป่าทางภาคเหนือจึงกลายเป็นไร่ข้าวข้าวโพดและขยายออกไปอย่างไร้ทิศทางและกลายเป็นภูเขาหัวโล้นสุดลูกหูลูกตา

0: ก่อนที่ความคิดเลื่อนลอยจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆชัดชัยโชคดีได้รับโอกาสเข้าร่วมอบรมกับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสครั้งนั้นเหมือนแสงส่องชีวิตใหม่ให้กับชัดชัยให้หยุดความเลื่อนลอยของตัวเองไว้แค่นั้น
1: มีโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าเข้ามาในภูพยัคฆ์พอดีพวกผมนี่ก็ได้เข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ด้านการเกษตรพอดีว่ามาได้เรื่องหม่อนเข้าปลูกเราก็ดูว่าเอ๊ะพื้นที่ตรงนี้ไม่เคยเห็นเลยเราก็อยากปลูกแล้วก็ทดลองมากินเอ๊ะมันก็อร่อยอย่างนี้เราก็เลยเอาต้นพันธุ์เนี่ยมาทดลองแค่3ต้นเพื่อว่าเราจะได้เปลี่ยนชีวิตที่ในอดีตอ่ะที่มันลำบากอ่ะอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่อย่างนี้ครับ
0: ต้นหม่อน3ต้นที่ได้รับจากโครงการพระราชดำริภูพยัคฆ์ชัดชัยนำมาปลูกลงในแปลงโดยหวังว่าพืชตัวใหม่นี้จะทำให้เขาพบทางรอดได้ในอนาคต

ตอนนั้นปีแรกยังไม่คิดว่าจะขายได้ก็แค่อยากมาลองปลูกเราไม่รู้ว่าตลาดเป็นยังไงเราถามทางสถานีว่าผลผลิตมอนที่เราไปปลูกนะมันออกไปแล้วเราจะทำไงก็ลองเอามาขายดูผมปลูกไปแล้วที่จริงผมไม่คิดว่าจะเป็นเงินสุดท้ายผมก็ได้เงินมาโอ้ก็ดีใจ

0: จากต้นหม่อนเพียง3ต้นถูกขยับขยายเป็นหลายร้อยต้นชัดชัยเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่บนที่ดินทำกินของตัวเองอีกครั้ง
1: ก็เลยขยายพันธุ์เพิ่มจาก3ต้นมาเป็น100ต้นนะพอ100ต้นก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกแล้วขยายไปอีก100ต้นเป็น200นะ200ต้นละนะจนถึงปัจจุบันนะพอเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าน่าจะช่างอาชีพให้กับครอบครัวแน่นอนผมคิดไปอย่างนั้นเราไม่ต้องใช้แรงมากนะเราใช้นิดๆแล้วก็อยู่ได้พออยู่พอกินอย่างนี้ครับไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นอย่างนี้

0: และนี่เป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ชักชัยมองเห็นช่องทางในการเปลี่ยนแปลงอาชีพของตัวเองและเพื่อนบ้านที่สนใจในพืชตัวนี
1: ้วิธีการผลิตให้มันออกนอกฤดูไม่ว่าในฤดูกาลเราก็ต้องท็อปยอดเหมือนกันถ้าเราไม่ท็อปยอดถ้าเราปล่อยไปเนี่ยมันจะลูกมันจะเล็กแล้วก็ไม่โตนะมันจะรีบอย่างเงี้ยครับนี่คือวิธีการการ
2: ชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงหรือว่าชุมชนเราก็ได้บอกไปแล้วให้ไปปลูกพืชตัวนี้นะไม่ปลูกละปลูกก็ไม่ได้ขายเขาก็ว่าเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำปุ๊บเขาเห็นอ่ะเราทำแล้วเราขายได้เงินขึ้นมาเขามาขอว่าเราขอปลูกได้ไหมอย่างนี้แล้วก็วิธีการปลูกยังไงเขาจะมาถาม
3: ไอ้แต่ก่อนมันก็ทำไร่ทำสวนเนี่ยอยู่แบบลำบากอ่ะเพราะว่าเราไปหาเงินอะไรก็ไม่ค่อยได้ดิน20กว่าปีเนี่ยทำไร่ไม่ได้ละก็มาดูแปลงของพี่ชัดชัยครับเราก็ไปทดลองของเราปลูกดูเราปลูกมาหลายอย่างแล้วมันไม่ได้ผลผลิตแบบนี้ไอ้เรามาปลูกตัวนี้ไอ้รสชาติมันก็อร่อยกินแล้วก็หวานด้วยเรื่องดีที่สุดคือว่าไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้ายาทุกชนิดไม่ได้ใช
1: ้การเก็บก็ดูแบบลูกดำๆอย่างนี้ครับถ้าแดงไม่ได้เพราะว่าการตลาดลูกค้าเขาจะไม่เอานะดำแบบ

0: ดำๆเลยนะเวลาไปส่งก็ต้องไปคัดอีกทีหนึ่งเพื่อให้ผลผลิตตรงนี้ได้คุณภาพ
1: แนะนำเขาต่อใครสนใจก็มาหาบางครั้งผมก็ต้องไปบอกเขานะว่าเราต้องปลูกพืชตัวนี้นะ
2: เราต้องทำให้ได้เราคิดไป

0: ราะฉะนั้นความรู้ตรงนี้ผมก็ต้องให้เขาต่อไป
1: มากไปกว่าการเป็นผู้รับในวันนั้นวันนี้ชัดชัยเป็นผู้ให้ในสิ่งที่เขาพอจะถ่ายทอดความรู้การทำกินให้แก่ชาวบ้านด้วยพืชความหวังใหม่ตัวนี้

0: หม่อนสายพันธุ์เชียงใหม่หนึ่งของที่นี่เป็นหม่อนสำหรับกินลูกหรือที่เรียกว่ามันเบอร์รี่ซึ่งถือเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูงและไม่ใช่หม่อนสายพันธุ์ที่นำไปเลี้ยงตัวใหม่ลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้คือปลูกง่ายโตไวในทุกพื้นที่โดยปกติจะให้ผลผลิตปีละ1รอบแต่ด้วยประสบการณ์ลองผิดลองถูกของชัดชัยทำให้เขาค้นพบวิธีที่ทำให้หม่อนผลิตผลนอกฤดูกาลได
1: ้ก็ลองผิดลองถูกมาตลอดว่าเนื่องจากว่าเพราะว่าเราตัดปุ๊บเราแต่งกิ่งเนี่ยเราสังเกตดูว่ามันจะแตกพร้อมมันออกผลผลิตออกมาเราก็เลยคิดว่าเออกิ่งที่มันเขียวมันค่อยออกแต่ถ้ากิ่งสีน้ำตาลถ้าเราตัดมันจะเป็นลูกออกมาเราก็เลยสังเกตตรงนี้มาตลอดเพราะเราลองผิดลองถูกมาตลอดนะครับกว่าจะค้นพบวิธีนี้6ปีถึง7ปีนะครับกว่าจะรู้ว่าเออเวลาเราปล่อยลูกหม่อนมันจะลูกเล็กแล้วก็รสชาติจะไม่ได้ถ้าเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยอย่างน้อยกิ่งที่มันขึ้นมาเนี่ยเราก็ให้ดูว่าสังเกตดูที่ตาว่าห้ามเกิน5ตานะในช่วงนี้ถ้านอกฤดูกาล3ตามันจะดีกว่าลูกมันจะติดทุกตาเลยนะเพราะฉะนั้นในการปล่อยกิ่งไปยาวเกินไปมันก็ไม่ดีอีก
2: ถ้าเป็นปกติมันจะให้แค่รอบเดียวครับปีละครั้งมันจะออกดอกไปเดือนกุมภามีนามันจะเริ่มเก็บผลผลิตนะถ้านอกฤดูกาลก็ช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาครับ

0: รามามีการเปรียบเทียบระหว่างไม่ตัดแต่งกิ่งกับตัดแต่งกิ่งเนี่ยท็อปยอดเนี่ยลูกจะใหญ่ถ้าเราปล่อยลูกมอนเนี่ยมันจะแดงๆนะมันไม่ค่อยฉุกแล้วก็มันร่วงเพราะฉะนั้นวิธีการตัดแต่งเนี่ยเราต้องตัดทั้งหมดไปเลยไม่ให้มันเหลือนะเวลามันแตกมันจะได้แตกเต็มที่นะ
1: ชัดชัยปลูกหม่อนอย่างเข้าใจธรรมชาติโดยเขามีความเชื่อว่าพืชตัวนี้แข็งแรงและต้านทานโรคได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี
0: ไม่จำเป็นต้องไปดูแลมากครับเนื่องจากมันเบอร์รี่เนี่ยดูแลง่ายแล้วก็มันต้องใช้ชั้นเคมีเราเอาจอบแค่ไม้หญ้ารอบๆโคนเพื่อให้ไม่แย่งอาหารจากต้นหม่อนนะครับใช้ปุ๋ยหมักใช้รอบโคนต้นนะครับก็ดูแลแค่นี้แต่มันปลูกได้ทุกพื้นที่แต่ผลผลิตแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันบางพื้นที่อาจจะแห้งครับแห้งไม่มีน้ำลูกจะเล็กที่เราเนี่ยลูกอ้วนมีน้ำเยอะก็เราทำมาก็ไม่เคยใช้ชานเคมีอะไรสักอย่างนะเมื่อเราผลิตเราก็ต้องให้ผู้บริโภคปลอดภัยนะต้องได้สุขภาพดีไม่ใช่เราทำไปเพื่อเอาเงินมันไม่ใช่ครับเราทำเพื่อทุกคนบริโภคไปแล้วได้ประโยชน์มากที่สุด

0: สรรพคุณของผลหมั่นสดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงหัวใจบำรุงสายตาบำรุงเส้นผมให้ดกดำและแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีผลผลิตในแปลงหม่อนของฉัตรชัยจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมและนอกฤดูกาลคือช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในพื้นที่2ไร่ถูกจัดสรรเป็นแปลงในการเก็บอย่างเป็นระบบแบบครอบครัว
1: เวลาหม่อนมันชุกเยอะๆก็จะอาศัยแรงงานญาติพี่น้องอย่างนี้ครับก็จะไปช่วยเอามือกันอย่างนี้ครับวันนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันพรุ่งนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันมะรืนไปเก็บของเจ้านี้มันก็จะครบรอบของเราเก็บพอดีอย่างนี้ครับถ้าเราไม่จัดการ50ตนก็ไม่ทันลูกหม่อนที่จะเก็บขายได้กับลูกในลักษณะดำอย่างนี้ครับดำจริงๆครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยมันจะอมเปรี้ยวเวลาเขาไปสกัดทำแบบน้ำหม่อน 100% ไม่ได้ครับถ้าดำในรสชาติจะหวานครับวิธีการเก็บก็ต้องเก็บเบาๆเราไปกำแรงก็ไม่ได้นะค่อยๆเก็บนะทีละลูกทีละลูกเป็นผลไม้ที่บ่อช้ำง่ายแล้วก็เสียง่ายนะครับการเก็บการบรรจุถุงอะไรอย่างนี้ต้องละเอียดอ่อนครับ

ผลผลิตเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณครั้งละกว่า50กิโลกรัมต่อรอบต่อวันซึ่งผลผลิตทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยังโรงรับซื้อหม่อนของกลุ่มต่อไป

0: เมื่ออาชีพปลูกหม่อนเข้ามาในหมู่บ้านจนเกิดเป็นอาชีพที่แพร่หลายของคนในชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนผลสดภูพยัคฆ์จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นอีกแรงในการขับเคลื่อนตลาดให้แก่ผู้ปลูก
1: คือว่าทุกคนเนี่ยก็มองเห็นว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นอาชีพที่ว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับทุกคนอ่ะอย่างกลุ่มเนี่ย ก็ต้องจัดระบบตั้งแต่แปลงระบบการเก็บนะเขาจะจัดการกันเองนะหมุนเวียนกันเก็บนะอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ไปส่งที่โรงรับซื้อนะก็เราก็ต้องจัดพนักงานรับซื้อต้องไปคัดเกรดอีกทีนึง
2: งวดนี้ผมกำลังเก็บงวดที่2ครับงวดแรกประมาณ50โลเมื่อก่อนก็ทำข้าวโพดข้าวโพดนี่ต้องใช้สารพิษเยอะและหม่อนนี้ไม่ต้องใช้สาร
3: แต่ก่อนเราทำไรข้าวไรอะไรไม่ได้กินอ่ะเรามาทำหม่อนเนี่ยเราก็เอาเงินนี้มาซื้อข้าวกินไรมันยังอยู่ได้ทั้งปีครับเมื่อกี้นี้60กิโลแล้วก็เพิ่งมาส่งตอนเที่ยงนี่อีก50โลก็ไปเก็บอีกประมาณถึง3โมงหมดพอดีในกลุ่มนี้แล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทั้งแพ็คกิ้งอะไรทั้งก็คั่นที่เม็ดแดงๆออกแล้วก็เอาอันที่เป็นสีดำที่ตลาดต้องการเราก็เอาไว้อันที่ตลาดไม่ต้องการเราก็คัดทิ้งแต่รูปเราบางครั้งเราอบแห้งแล้วก็ปั่นเป็นน้ำมาแล้วก็แพ็คขวดใส่ขวดบรรจุใส่ขวดเสร็จแล้วก็ส่งขาย

0: อนสดก็มีการกระจายตลาดอย่างเช่นตลาดโครงการหลวงที่ดอยคำสองคือว่าในชวนจิตของชวนพระองค์3คือนครปฐมตลาดเดิมเนาะเขาก็รับซื้ออยู่4คือว่าเราต้องไปเจาะตลาดเพิ่มอีกคือว่าตลาดย่อยนะตอนนี
1: ้ผลผลิตเกี่ยวกับหม่อนในชุมชนกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆความตั้งใจของฉัตรชัยที่อยากให้คนในชุมชนเปลี่ยนอาชีพที่เลื่อนลอยเริ่มเห็นผลแต่ในเรื่องของการตลาดยังเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก
0: ไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องไปเบียดเบียนเรื่องป่าจากเมื่อก่อนเนี่ยทำร้ายทรัพยากรมามากนะก็เรามาคิดตอนนี้ว่าพื้นที่เรามีแค่นี้เราก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เราดีใจตรงนี้สุดท้ายเราก็สามารถกระจายความรู้ตรงนี้ให้ชุมชนหรือว่าบ้านข้างเคียงถ้าเราช่วยคนอื่นได้นะเราสามารถจะช่วยธรรมชาติมากขึ้นนะถ้าเราไม่ช่วยคนอื่นเหมือนกับเราไม่ได้ช่วยธรรมชาติเลยอย่างเงี้ยครับเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะต้องช่วยกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราได้ดีคนเดียวเราไปคนเดียวไม่ได
1: ้จะมีกี่สักโอกาสที่เข้ามาท้าทายในชีวิตและจะมีสักกี่คนที่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้ฉัตรชัยพบแล้วว่าพื้นดินทำกินมีค่ามหาศาลและเขายังไม่ลืมที่จะมองกลับไปยังคนข้างหลังที่พร้อมจะเดินไปกับเขาในวันข้างหน้า

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
1: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
0: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะจอม
2: โอ้ย
0: นี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนไปกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: อนข้าว
1: ฮะ
2: นี่แม่ปูหนีบปูหนีบกลัวปลาปูหนีบ
1: ไอ้ต้มไอ้ต้ม
3: โอ๊ะ

0: ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

0: นักเรียนเคาร
1: พ
2: สวัสดีครับวันนี้ในกิจกรรมที่1เนาะเราจะทำเรื่องอะไรกันชื่อกิจกรรมวันนี้นะครับคร่าวๆแล้วก็จะมีบางส่วนที่เราเคยเรียนไปบ้างแล้วเนาะก็คืออย่างเช่นการแสดงผลเนาะการประมวลผลข้อมูลแล้วก็การใช้สัญญาณวิทยุเคยทำไหมที่สร้างเซตเป็นกรุ๊ปและส่งข้อมูลหากันเคยทดลองแล้วบ้างบางส่วนนะครับแล้วก็เขียนอัลกอริทึมที่เราเคยทำไปแล้วนะครับวันนี้ตามชื่อกิจกรรมเนาะเราก็จะมีสถานการณ์ให้เราลองฟังดูว่าเรื่องไข้เลือดออกมีลักษณะเป็นยังไงนะครับ
3: ถ้ามาดูเรื่องของสถานการณ์การป่วยด้วยโรคไข้ออกตอนนี้ประเทศไทยถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างมากเพราะว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่พบการระบาดของโรคไข้เลือดออกยุงลายจะออกหากินในช่วงกลางวันนะคะจึงทำให้มีโอกาสที่โรคนี้ติดต่อจากคนสู่คนได้ง่ายโดยยุงชนิดนี้พบมากในแถบที่มีอากาศร้อนชื้นซึ่งหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยความเสี่ยงของโรคอยู่ที่อาการของโรคมีความคล้ายคลึงกับโรคไข้หวัดค่ะจึงทำให้ผู้ป่วยเข้าใจคลาดเคลื่อนและไม่รับการรักษาโดยในช่วงแรกจะมีไข้อ่อนเพลียจึงแนะนำให้ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและการกำจัด
2: โอเคทีนี้เราฟังสถานการณ์ไปแล้วนี้จะขอลองถามดูว่าอาการของไข้เลือดออกเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงบ้างใครจะตอบยกมือขึ้นเลยครับครับผม
4: มีไข้สูงกว่า40องศาค่ะ
5: มีอาการผื่นขึ้นค่ะ
2: โอเคเป็นจุดใช่ไหมครับโอเคครับตอบครับ
4: มีอาการอาเจียนร่วมด้วยค่ะ
2: ก็จะเป็นตามที่เพื่อนเราตอบนะครับมีไข้สูงมีจุดตามผิวหนังแล้วก็มีเลือดหรือว่าอาจจะมีอาการอาเจียนเป็นเลือดออกมานะครับนักเรียนคิดว่าพวกเราจะใช้ไมโครบิดแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างครับ
5: ค่ะก็ใช้ไมโครบิดในการวัดไข
2: ้
5: ค
2: ่
5: ะ
2: ใช่ครับเราใช้ไมโครบิดมาวัดอุณหภูมิใช่ไหมครับว่ามีไข้สูงอะไรหรือเปล่าทีนี้เนี่ยก่อนอื่นเรามาทบทวนก่อนว่าที่เราใช้งานไมโครบิดไปเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างเนาะเผื่อใครลืมไปนะครับด้านหน้าที่เราเคยเห็นกันนะครับเห็นชัดเจนเลยก็คือจะมีปุ่มกดใช่ไหมครับอันนี้นะครับ2ปุ่มเนาะปุ่ม A กับปุ่ม B หลังจากนั้นที่มีหลายคนถามว่าไอ้ตัวที่เป็นแผงๆที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมครับมีบางคนบอกว่ามันอาจจะใช้แสดงผลซึ่งมันก็จริงแต่ว่าหลังจากเราเรียนไปแล้วเราก็รู้เพิ่มว่ามันมีตัวเซ็นเซอร์วัดแสงด้วยใช่ไหมครับทีนี้พอเราให้พลิกไปด้านหลังนะครับเราก็จะมาเจออุปกรณ์เยอะแยะมากมายทีนี้เราก็จะมารู้อีกอันว่าตำแหน่งตรงนี้มันคือเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมินะครับแล้วก็มีกลุ่มนึงมีตัวหนังสือบอกร้อยเลยนะครับแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงครูก็เลยจะบอกว่ามันมีอะไรบ้างเนาะมีเข็มทิศมีวัดความเร่งนะครับที่สำคัญที่เราลืมไม่ได้เลยถูกไหมส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่าพอเราเขียนโปรแกรมเสร็จเราก็จะดาวน์โหลดลงโปรแกรมลงช่องเสียบไมโคร USB ใช่ไหมครับและปุ่มนี้ปุ่มรีเซ็ตเนาะเวลาเราอยากจะเริ่มกลับไปเริ่มโปรแกรมใหม่ตั้งแต่ต้นเนาะบางคนใส่รูปหน้ายิ้มไว้ตอนต้นโปรแกรมอยากจะเห็นอีกอ่ะก็กดปุ่มรีเซ็ตปั๊บมันก็จะย้อนกลับไปโปรแกรมนั้นแรกเนาะครับตัวไมโครบิดมีพอร์ตเชื่อมต่อนะครับทั้งดิจิตอลและอนาล็อกบางส่วนเราเคยใช้ไปบ้างแล้ว

ล้วนะครับพอตอนเราเริ่มทำโปรแกรมไมโครบิตใช่ไหมครับครูก็จะให้เปิดเข้าไปใน MakeCode เนาะพอเปิดโปรแกรมขึ้นมาครั้งแรกเราก็จะเจอบล็อกอยู่2ตัวละตัว on start กับตัว forever นะครับจำได้ใช่ไหมครับตรงจุดนี้เป็นจุดที่เราจะต้องกดเลือกเพราะว่าเราจะต้องเลือกแพรีไว้ให้ตัวไมโครบิตนะครับกับตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยรู้จักกันนะครับแต่ถ้าเราใช้เวอร์ชันออฟไลน์บางครั้งเนาะที่เครื่องเราเป็นออฟไลน์ตอนไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตถ้าเราเสียบปั๊บแล้วกดดาวน์โหลดตรงนั้นอ่ะมันจะ

โนมัตินะครับไม่ต้องผ่านตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่อยู่บนเว็บไซต์นะครับแล้วก็ต้องใช้เบราว์เซอร์เป็น Chrome นะครับถึงจะคอนเน็กตัวนี้ได้นะครับโอเคทีนี้กลุ่มบล็อกที่เราเคยเรียนไปนะครับตัวเบสิกจำได้ใช่ไหมครับที่เคยให้แสดงไอคอนแสดงตัวเลขตัวหนังสือได้ใช่ไหมครับถัดมามิวสิกเป็นตัวเสียงหล่นไปนิดนึงตัวอินพุตจำได้ไหมครับมีอะไรบ้างปุ่มกด A B มีเขย่านะครับแล้วก็ในเขย่ามีเยอะแยะเลยนะครับกลุ่มในนั้นเดี๋ยวเราได้กลับมาทวนกันอีกครั้งนะครับโอเคกลุ่มลอจิกที่เราใช้เช็คเงื่อนไข if else ใช่ไหมครับกลุ่ม variable เวลาเราต้องการเก็บค่าข้อมูลบางอย่างไว้เราก็จะสร้างตัวแปรขึ้นมาถูกไหมครับแล้วไว้เก็บข้อมูลนะครับกลุ่ม radio จำได้ใช่ไหมครับที่สร้างเป็นกรุ๊ปแล้วส่งหากันเนาะเป็นข้อมูลส่งหากันโอเคแล้วก็เมื่อมีการคำนวณใช่ไหมครับเราก็จะใช้แมทในการเปรียบเทียบค่าหรือว่ามีการคำนวณบวกลบคูณหารตัวนี้หลายคนน่าจะจำได้ดีเนาะของครูเป็นรูปหัวใจจำได้ใช่ไหมครับตอนเราทำครั้งแรกใช่ไหมโอเคเวลาเราทดสอบเราก็ลากบล็อกเข้ามาใส่ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเรามีการตั้งชื่อไฟล์จำได้นะครับอยู่ตำแหน่งด้านล่างตรงนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมนะครับเดี๋ยวครูจะลองให้นักเรียนจัดกลุ่มนะครับโดยใช้ไมโครบิดนี่แหละคิดว่าเราจะใช้ไมโครบิดมาช่วยจัดกลุ่มได้ไหมได้มีอะไรอีกบ้างครับลองนึกถึงตัว input ดูเรามี input อะไรบ้างที่สามารถจะมาช่วยในการจัดกลุ่มได้ครับให้เขย่าได้เนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราลองใช้ตัวเขย่าเนี้ยมาลองจัดกลุ่มแต่ว่าเขย่าแล้วเนี่ยเราจะใช้อะไรเป็นตัวสื่อว่าเราอยู่กลุ่มเดียวกันเมื่อกี้บอกเป็นตัวเลขใช่ไหมครับโอเคตัวเลขมีตัวอะไรมาช่วยไหมในการจัดกลุ่มใช้การเมื่อกี้คือใครเสียงเบาๆมาจากทางนู้นซูมหรือแรนดอมใช่ไหมครับโอเคครับในกิจกรรมเขย่าหาเพื่อนแท้นะครับ 1.1 เดี๋ยวจะให้นักเรียนทำใบงานนะครับลองดูในใบงานในใบงานจะมี2ข้อข้อแรกก็คือให้ออกแบบอัลกอริทึมนะครับก็สร้างเป็นรูปภาพขึ้นมาเนาะเป็นโฟลว์ชาร์ตแล้วก็เมื่อทำการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราไปทดลองมือเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อจะดาวน์โหลดลงไมโครบิดแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดสอบโปรแกรมครับเริ่มทำได้

0: ทุกกลุ่มออกแบบอัลกอริทึมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาอภิปรายกันนะครับว่าอัลกอริทึมที่เราออกแบบไว้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะมีกลุ่มไหนจะนำเสนอตัวอัลกอริทึมก่อนไหมครับโอเคครับ
1: ค่ะเมื่อวิเคราะห์จากสถานการณ์แล้วนะคะข้อมูลเข้าคือการเขย่าค่ะส่วนข้อมูลออกคือตัวเลขที่สุ่มได้ค่ะอัลกอริทึมจะเริ่มต้นจากเมื่อเขย่านะคะจะสุ่มตัวเลข1ถึง5ตามจำนวนกลุ่มที่มีค่ะและจะแสดงตัวเลขที่สุ่มและเป็นการจบการทำงานเพียงเท่านี้ค่ะ
0: หลังจากฟังแล้วเนี่ยมีจุดเหมือนหรือต่างจากกลุ่มเรามีบ้างไหมครับมีกลุ่มที่ต่างไหมไม่โอเคทุกกลุ่มใช้การเขย่านะเมื่อทุกกลุ่มได้อัลกอริทึมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเขียนโปรแกรมก่อนอื่นเดี๋ยวเรานำอุปกรณ์มาเซตก่อนนะครับแล้วก็เริ่มลงมือเขียนนะครับ

ทุกกลุ่มทดลองโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ลองเขย่าเพื่อลองจับกลุ่มจริงๆนะครับเดี๋ยวกลุ่มที่1ยืนตรงนี้นะ1 2 3 4 5นะครับเดี๋ยวในกลุ่มเนี้ยเริ่มทดลองเขย่าได้เลยครับลองเขย่าได้เลขอะไรเรามายืนตามกลุ่มตามนั้นเลยนะครับเริ่มได้เลยครับเขย่าได้เลยครับเขย่าได้เสร็จแล้วขยับเลยครับไปตั้งกลุ่มเลยได้เลขอะไรไปยืนเลยครับ3มายืนหัวมุมครับอันนี้ได้เท่าไหร่2อยู่ตรงนี้3อยู่ตรงนี้3อยู่กับเพื่อนนั่นแหละหัวมุมเลย

0: โอเคได้ประมาณนี้นะไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคจำสถานการณ์นี้ไว้นะครับลองกลับเข้ากลุ่มได้เลยครับกลุ่มเดิมนะครับกลับกลุ่มเดิมครับโอเคครับโอเคถ้ามีวันหนึ่งแบ่งกลุ่มแบบนี้เอาไหมครับยุติธรรมไหมไม่ยุติธรรมมีเบอร์สองมาแค่คนเดียวเนาะทำงานสนุกเลยทำคนเดียวไม่มีเพื่อนเลยโอเคแสดงว่าใช้วิธีการนี้อาจจะต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมบ้างนะครับเพื่อให้มันเหมาะสมกว่านี้เนาะเพราะว่ายังเกิดความไม่ยุติธรรมในเรื่องด้านจำนวนอยู่นะครับเดี๋ยวจะทำไปกิจกรรมที่ 1.2 เนาะชื่อกิจกรรมว่าอะไรครับ
1: สบายดีไหม
0: โอเคแสดงว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการวัดอุณหภูมิกันนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยเริ่มอ่านสถานการณ์ก่อนนะครับที่นักเรียนได้รับไปในใบงานนะครับลองอ่านดูในนั้นมีการพูดถึงอุณหภูมิใช่ไหมครับถามว่าสบายดีไหมก็มีไข้เป็นระดับทีนี้พอเราเห็นว่ามีไข้เป็นระดับเราต้องการเก็บสถิติใช่ไหมครับว่านับจำนวนว่ามีอุณหภูมิเท่านี้กี่คนกี่คนเนาะทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะนับจำนวนคนเราจะต้องทำยังไงบ้างครับโอเค
2: เราจะสร้างตัวแปรขึ้นมาค่ะแล้วเมื่อเราวัดอุณหภูมิของแต่ละคนได้แล้วค่ะเราก็จะเพิ่มค่าตัวแปรไปทีละหนึ่งค่ะ
0: ถูกต้องครับทีนี้พอเราได้อุณหภูมิมาจำนวนเท่านั้นเท่านี้คนเราจะไปเก็บไว้เนาะเราใช้ไมโครบิด2ตัวได้ใช่ไหมครับทีนี้เราจะสื่อสารกันยังไงเราจะทำยังไงได้บ้างครับ
3: ผ่านสัญญาณเรดิโอค่ะ
0: แสดงว่าต้องใช้ไมโครบิดกี่ตัวครับ
3: 2ค่ะ
0: สองตัวเนาะคุยกันนะโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มทำใบกิจกรรมที่ 1.2 นะครับเดี๋ยวให้ออกแบบอัลกอริทึมนะครับแล้วก็ตอบคำถามตามใบงานแล้วก็ทำยาวจนไปถึงเขียนโปรแกรมให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับทดสอบเลยครับ

0: เราทําใบกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีเกณฑ์อุณหภูมิอยู่พวกเราตั้งเกณฑ์ว่าอะไรกันบ้างเช่นคนที่มีอุณหภูมิปกติน้อยกว่า37แต่ในเกณฑ์ที่อยู่ในสถานการณ์มันเป็น 37.5 ใช่ไหมครับแต่ว่าไมโครบิดเนี่ยมันไม่สามารถแสดงตัวที่เป็นทศนิยมได้นะครับต้องแสดงเป็นเกณฑ์37ที่พวกเราใช้กันเนาะทีนี้ลองดูตัวอื่นต่อนะครับเกณฑ์ถัดไปมันคือเกณฑ์ของอะไรครับมีไข้ต่ำเกณฑ์เท่าไหร่ครับน้อยกว่า38นะครับระดับถัดไปคือ
1: มีไข้
0: ต่ำใช้เกณฑ์อะไรครับน้อยกว่า39ถัดไป
1: มีไข้สูงน้อยกว่า40
0: และสุดท้าย
1: มีไข้สูงมากมากกว่า40
0: ใช้สัญลักษณ์มากกว่า40นะครับหลังจากเราทำกิจกรรมเนาะส่งข้อมูลวัด

0: อุณหภูมิไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราได้อะไรบ้างจากการทำกิจกรรมตัวนี้เนาะ
1: ได้ใช้โปรแกรมไมโครบิดการเซ็นเซอร์อุณหภูมิแล้วก็สวิตช์ค่ะ
0: เมื่อเราใช้สัญญาณเรดิโอนะครับถ้าทุกกลุ่มเนี่ยต่างส่งสัญญาณแล้วไม่ได้ตกลงกันก่อนเนี่ยจะมีปัญหาอะไรมันมีโอกาสชนกันเนาะต้องมีการตกลงกันก่อนว่าถ้าเราจะส่งจากเครื่องนี้ไปเครื่องนี้เราต้องใช้เลขกลุ่มอะไรใช่ไหมครับนอกเหนือจากเรื่องอุณหภูมิเนาะที่เป็นประเด็นหลักเนี่ยถ้าเรื่องเรดิโอเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ทำอะไรอย่างอื่นได้บ้างครับมีไหม
2: คือนำเซ็นเซอร์ของเรดิโอไปควบคุมอุปกรณ์อื่นต้องการค่ะ
0: เป็นสัญญาณสัญญาณวิทยุเนาะไปควบคุมอุปกรณ์ชิ้นอื่นเนาะนอกเหนือจากการส่งข้อมูลแล้วนะครับโอเคครับที่เราได้ไปวันนี้เนาะก็มีการเขียนโปรแกรมใช่ไหมครับมีวัดอุณหภูมิมีส่งข้อมูลด้วยเรดิโอเดี๋ยวเราอาจจะต้องจำไว้ดีๆนะครับเผื่อในอนาคตเราอาจจะมีกิจกรรมอย่างอื่นที่มีการนำเรดิโอไปใช้งานเหมือนอย่างที่เพื่อนพูดไปควบคุมอุปกรณ์บ้างหรือเปล่านะครับกิจกรรมที่เราทำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าเห็นหลายๆกลุ่มแล้วอย่าลืมนะครับก่อนที่จะเริ่มเขียนโปรแกรมเนี่ยให้ออกแบบให้เรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบให้ดีก่อนแล้วค่อยลงมือพัฒนาตัวโปรแกรมนะครับโอเคงั้นคาบนี้ไว้แค่นี้ครับ
3: นักเรียนขอรับ
4: ขอบคุณค่ะ
5: ในกิจกรรมนี้นะคะก็จะเริ่มต้นทบทวนความรู้โดยการให้นักเรียนค่ะเขียนโปรแกรมสุ่มกลุ่มนะคะเมื่อมีการเขย่าไมโครบิดค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะตามด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็ใช้ไมโครบิด2ตัวค่ะซึ่งก็จะแบ่งการทำงานในการเขียนโปรแกรมเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนของเครื่องผู้รับแล้วก็เครื่องผู้ส่งค่ะโดยเครื่องผู้ส่งนะคะก็จะทำหน้าที่ในการรับอุณหภูมิเข้ามานะคะแล้วก็มีการส่งเสียงเตือนกรณีที่อุณหภูมิสูงเกินกำหนดนะคะแต่ว่าในกิจกรรมนะคะเราก็ไม่ได้พบกรณีนี้นะคะเนื่องจากว่าไม่มีนักเรียนคนใดที่อุณหภูมิสูงเกินกำหนดค่ะแล้วหลังจากที่รับค่าอุณหภูมิเข้ามาแล้วนะคะก็จะส่งค่าอุณหภูมิที่วัดมาได้เนี่ยราคาผ่านคลื่นวิทยุหรือว่าเรดิโอนะคะไปให้เครื่องผู้รับค่ะสำหรับเครื่องผู้รับนะคะก็จะทำหน้าที่ประมวลผลอุณหภูมิที่รับเข้ามาค่ะโดยหาค่าร้อยละของอุณหภูมิแต่ละระดับซึ่งในส่วนนี้นะคะถ้านักเรียนยังมีความเข้าใจไม่เพียงพอนะคะอาจจะเริ่มต้นง่ายๆค่ะโดยการให้นักเรียนนะคะได้เขียนโปรแกรมที่เครื่องผู้รับนะคะให้มีการหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิก่อนก็ได้ค่ะสำหรับในกิจกรรมนะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบอัลกอริทึมค่ะเมื่อได้อัลกอริทึมแล้วนะคะนักเรียนก็จะนำไปเขียนเป็นโปรแกรมนะคะสำหรับความรู้ที่นักเรียนจะได้ใช้ในกิจกรรมนะคะก็คือในเรื่องของตัวแปรค่ะตัวดำเนินการนะคะการตรวจสอบเงื่อนไขค่ะแล้วก็การทำงานแบบเป็นฟังก์ชันค่ะสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะในกิจกรรมก็คือในเรื่องของการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องผู้รับนะคะแล้วก็เครื่องผู้ส่งผ่านคลื่นวิทยุนะคะไมโครบิดค่ะก็จะมีการสื่อสารกันโดยใช้คลื่นความถี่ที่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะคะซึ่งก็เป็นความถี่เดียวกับสัญญาณบลูทูธเลยเพราะฉะนั้นค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงการกวนสัญญาณกันนะคะก็ควรจะกำหนดนะคะช่องสัญญาณนะคะของไมโครบิดแต่ละคู่ค่ะไม่ให้ใกล้กันมากจนเกินไปนะคะแล้วก็กำหนดช่องสัญญาณของนักเรียนแต่ละกลุ่มด้วยค่ะ

0: สวัสดีครับพี่ฟอร์ดนะครับวันนี้เราจะมาเล่า50แฟกต์ about โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีไหนใคร FC ตัวจริงติดตามให้จบคลิปนะครับข้อ1คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตที่มีตัวย่อว่า RANS และมีชื่อหนึ่งว่าโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีที่ทุกคนเรียกกันติดปากว่า NR อาจารย์ที่นี่นะครับให้อิสระทางด้านความคิดแก่นักศึกษามากๆนะครับจะคอยรับฟังปัญหาแล้วก็ปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสำหรับนักศึกษานะครับโดยผ่านโครงการต่างๆเช่น Meet the Director ครับโดยโครงการนี้นะครับผอ.โรงเรียนนะครับก็จะลงมารับฟังปัญหากับนักศึกษาด้วยตัวเองนะครับทำให้เราเนี่ยสนิทกับอาจารย์มากการเรียนการสอนที่นี่เป็นแบบ flexible โปรแกรมนอกจากหลักสูตรปกติที่เรียน4ปีแล้วยังเปิดหลักสูตรพยาบาลใหม่อีก3หลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ของพยาบาลยุคใหม่ที่มีความรู้ข้ามศาสตร์และมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นหลักสูตรที่1 double degree เหมาะสำหรับคนที่อยากทำงานพยาบาลทั้งไทยและต่างประเทศโดยหลักสูตรนี้จะเรียนทั้งหมด5ปีโดยเรียนที่รามาธิบดี4ปีและบินไปเรียนที่ Deakin University อีก1ปีเรียนจบปุ๊บได้ปริญญา2ใบเลยทั้งมหาวิทยาลัยมหิดลและ Deakin Universityความพิเศษสุดๆของแท็กนี้ก็คือเราจะได้ลายเส้นจากมหาวิทยาลัยดีคินสามารถทำงานพยาบาลที่ประเทศออสเตรเลียได้เลยเฟี้ยวสุดๆตอบโจทย์ Global Citizen มากๆหลักสูตรที่2 Accelerate Program หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งค้นพบว่าชอบในวิชาชีพพยาบาลหลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จบวิทยาศาสตร์สุขภาพในคณะอื่นๆเช่นคณะกายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์สามารถเทียบโอนหน่วยกิตที่เรียนไปแล้วมาเรียนต่อที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้ในระยะเวลาที่น้อยกว่าหลักสูตรปกติภายใน2ปีครึ่งหลักสูตรที่3 Duo Degree แทร็กนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากเป็นทั้งพยาบาลและอยากเป็นนักวิจัยด้วยโดยจะเรียนควบทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทต่อเนื่อง6ปีโดยปริญญาตรีจะเรียนวิชาการพยาบาล4ปีและเรียนต่อปริญญาโทสาขาวิชาระบาดวิทยาทางคลินิกอีก2ปีหากเรียนจบแทร็กนี้สามารถเป็นพยาบาลนักวิจัยได้เลยถ้าน้องๆอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตรต่างๆติดตามได้ที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนักศึกษาพยาบาลมีโอกาสได้เรียนร่วมกับเพื่อนๆสาขาอื่นๆในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพราะว่าเราอยู่คณะเดียวกันข้อดีก็คือทำให้เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันสนิทกันพอขึ้นไปบนวอร์ดเราก็ทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอื่นๆได้อย่างราบรื่นตลอดทั้ง4ปีของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด3ที่ตอนปี1ปี2เราจะเรียนกันที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาส่วนในปี3ปี4เราจะเรียนและขึ้นวอร์ดกันที่โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพญาไทและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพญาไทเราจะได้อยู่หอพักนักศึกษาและที่สำคัญเราจะได้อยู่หอพักฟรีค่าน้ำฟรีค่าไฟฟรีและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอาหารให้ฟรีอีก3มื้อนอกจากนี้หลังเลิกเรียนเราอยากไปเที่ยวชิลๆก็สามารถใช้บริการรถรับส่งหน้าตึกเรียนไป BTS ได้ฟรีๆด้วยทำเนียมสุดฮิตที่ไม่ทำไม่ได้แล้วนั่นก็คือการขึ้นไปถ่ายรูปเราจะได้เห็นวิวสวยๆของโรงพยาบาลรามาธิบดีนอกจากนายแบบที่เท่ๆแล้ววิวก็ยังทำให้ภาพของเราเท่ขึ้นไปอีกเรียกยอดไลค์ได้กระหน่ำเลยและอีกหนึ่งที่เรียนสุดล้ำนั่นก็คือสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์สถาบันการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกมีทั้งสนามกีฬาสระว่ายน้ำหอพักครบครันสุดๆแล้วน้องคนไหนที่มีโอกาสได้ไปขึ้นวอร์ดที่นี่ฟินกันไปตามๆกันเลยมาเรามาเล่าการเรียนการสอนกันบ้างดีกว่าในชั้นปี1เราจะเรียนวิชาพื้นฐานกับเพื่อนคณะอื่นๆช่วงนี้เนี่ยพี่แนะนำให้น้องๆเก็บคอนเนคชั่นกับเพื่อนๆคณะอื่นๆให้ได้เยอะๆเลยนะครับข้อต่อมาเราจะได้เรียนกับอาจารย์ใหญ่ในวิชาอนาโตมีกันตั้งแต่ในปี1เลยส่วนตัวพี่นะครับพี่ก็ชอบวิชานี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่พี่ได้เรียนเลยพอขึ้นปี2เราก็ได้รู้สึกถึงการเป็นพยาบาลมากขึ้นเพราะว่าเราจะได้เรียนวิชาการพยาบาลพื้นฐานการทำขั้นตอนต่างๆเช่นการฉีดยาเจาะเลือดทำแผลและเราจะได้เริ่มขึ้นวอร์ดครั้งแรกตอนปี2เทอม2ด้วยนะครับหนึ่งในเครื่องมือการเรียนที่สำคัญสำหรับนักศึกษาพยาบาลนั่นก็คือหุ่นฝึกทางการแพทย์หรือ Stimulator ซึ่งเป็นหุ่นที่เราใช้เรียนกันในตอนปี3เนียนเสมือนคนจริงมากๆเพราะเป็นหุ่นที่มีปฏิกิริยาตอบโต้ทั้งร้องเงทั้งไอทั้งหายใจและสามารถฟังสัญญาณชีพได้ด้วยมีทั้งหุ่นคุณแม่หุ่นเด็กหุ่นผู้หญิงหุ่นผู้ชายแต่ที่โดนใจพี่ๆสุดๆนั่นก็คือหุ่นเด็กทารกครับที่เนียนเสมือนจริงขนาดนี้ก็จะทำให้เราคุ้นชินกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงบนวอร์ดครับในปี3ปี4เราจะได้ขึ้นวอร์ดอย่างเต็มตัวได้เจอกับคนไข้จริงๆได้ขึ้นฝึกเวรเช้าเวรบ่ายเวรดึกและในบางวันน้องๆอาจจะเจอเวรเย็นนั่นก็คือวันที่เราขึ้นเวรแล้วเราอาจจะเจองานที่มากกว่าปกติหน่อยคำต้องห้ามเวลาขึ้นเวรนั่นก็คือ วันนี้ว่างจังเลยไม่งั้นอาจจะเป็นเวรเย็นก็เป็นได้แต่ก็เป็นการพูดเล่นขำๆสนุกๆบนบอร์ดนะครับการที่เราขึ้นบอร์ดบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราได้ฝึกนำความรู้ทางการพยาบาลมาใช้กับการทำงานจริงได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นไอเทมลับที่ขาดไม่ได้ตอนขึ้นบอร์ดนั่นก็คือยาดมนั่นเองเพราะว่าจะช่วยเติมพลังระหว่างตอนที่เราขึ้นบอร์ดได้เป็นอย่างดีเลยหลังลงเวรช่วง5ทุ่มสามารถตามหานักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาแพทย์ได้ที่ร้านลูกชิ้นทอดหน้าห้องฉุกเฉินนั่นเองและที่เด็ดของร้านนี้นั่นคือมีอยู่ร้านเดียว
1: ล้อเล่ง
0: ในชั้นปีที่4เราจะได้เรียนสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชนและสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตและทุกคนจะได้เลือกสถานที่ฝึกงานก่อนเรียนจบโดยสถานที่ฝึกงานจะมีให้เลือกเยอะมากๆเลย
2: ทั้งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีศูนย์การแพทย์ศิริกิติ์ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ครับ
0: และไอเทมสำหรับนักศึกษาพยาบาลนั่นก็คือนักศึกษาพยาบาลชายอย่างผมนี่แหละครับเพราะว่าเราจะเนื้อหอมมากตอนแข่งกีฬานะครับผมอย่างตัวพี่เนี่ยลงไปแล้ว4อย่างนะครับตอนกีฬาเฟชชี่หัวหมุนกันเลยทีเดียวนะครับนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีต้องทำคลอดเป็นทุกคนซึ่งเราจะเรียนทำคลอด

0: กันในตอนปีที่4เป็นการคลอดปกติที่คุณแม่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนโดยทุกครั้งเราจะอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆพยาบาลวิชาชีพอย่างใกล้ชิดเราจะมีการสอบที่เรียกว่าออสกี้คล้ายๆสอบแลบกิ้งเลยครับโดยอาจารย์จะกำหนดสถานการณ์และให้เราทำหัตถการภายใน5นาทีและวนฐานไปเรื่อยๆถ้าทำไม่ทันก็ต้องออกจากห้องสอบเลยนะครับและก็ไม่มีการสอบแก้ตัวด้วยถ้าได้ยินนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีพูดว่าเคสแห้งหมายถึงเคสที่อาจารย์สมมติสถานการณ์ขึ้นมาและไปปฏิบัติกับหุ่นทางการแพทย์ไม่ใช่ผู้ป่วยจริงครับนอกจากชุดนักศึกษาและชุดพิธีการของทางมหาวิทยาลัยแล้วนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดียังมีชุดวอร์มชุดพยาบาลหญิงหรือว่าเอี้ยมฟ้าชุดพยาบาลชายสีขาวแบบนี้เลยที่พี่ใส่แล้วก็ชุดลงชุมชนครับและกิจกรรมที่สำคัญสำหรับนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีนั่นก็คือพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีที่จะจัดขึ้นให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่2ก่อนที่จะไปขึ้นวอร์ดและตอนเรียนจบจะมีพิธีมอบขีดพยาบาลและเน็กไทถือได้ว่าเราเป็นพยาบาลวิชาชีพแล้วครับในช่วงปีที่4เราจะได้เลือกวอร์ดทำงานสำหรับใช้ทุน2ปีโดยวอร์ดที่ฮอตที่สุดนั่นก็คือห้องผ่าตัดโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีของเรานะครับมีทุนให้เยอะมากๆจริงๆนะครับอย่างเช่น
1: ทุนมูลนิธิรามาธิบดีทุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทุนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีและทุนศิษย์เก่าเป็นต้น
0: เราสามารถติดตามรายละเอียดทุนได้ที่นี่เลยนอกจากนี้ยังมีโครงการต้นกล้าดอกแก้วเป็นโครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นอาจารย์พยาบาลในอนาคตให้ทุนเรียนปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศเลยนะโดยจะมีการคัดเลือกกันในปีที่3สำหรับใครที่อยากเรียนต่างประเทศและฝันอยากเป็นอาจารย์พยาบาลก็มาสมัครโครงการนี้ได้เลยสำหรับ FC พยาบาลรามาธิบดีนะครับถ้าใครยังไม่จุใจสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้เลยนะครับหวังว่าเราจะได้มาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเยอะๆนะครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

หลังจากผ่านวิกฤตพายุทรายที่พัดทลายเต็นท์มาได้แต่ดูเหมือนเรื่องร้ายๆก็ยังไม่หยุดกระหน่ำเข้ามาทำให้เราจำเป็นต้องเบนเข็มการเดินทางเข้าสู่เมืองใหญ่แบบเร่งด่วนขับรถตรงยาวจากนาวาโฮเนชั่นที่รัฐยูทาห์ตอนล่างขึ้นมายังตอนบนที่เมืองซอลต์เลคซิตี้เมืองหลวง

วยแล้วเนี่ยจะเห็นว่าแขนแพทว่าเป็นผื่นอย่างเงี้ยขึ้นอย่างเงี้ยแล้วมันคันมากอ่ะคันแบบคันจนไม่ไหวอ่ะคือตอนนอนนี่แบบเหมือนลุกขึ้นมาเกาๆๆๆเหมือนกับว่าตอนเนี้ยผิวหนังทั้งหมดอ่ะมันเป็นผื่นเล็กๆอ่ะแล้วถ้าเกิดเกาตรงไหนอ่ะมันจะขึ้นเป็นตุ่มใหญ่อย่างเงี้ยแพทไม่รู้เป็นไรคือทายากินยาแก้แพ้มา 2-3 วันแล้วมันก็แบบไม่ดีขึ้นเงี้ยมันแล้วมันขึ้นเพิ่มจนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นไรเปล่าเงี้ยกังวลมากก็เลยหาหมอคราวนี้เนี่ยแพทมีประสบการณ์มากๆกับการหาหมอในต่างประเทศตอนนั้นเนี่ยไปแล้วไม่ได้ทำประกันคือมันแพงระดับที่แบบคือเข็ดจนตายเลยบอกทุกคนเอาไว้ตรงนี้เลยว่าถ้าเกิดไปต่างประเทศอะยิ่งเดินทางยาวๆเนี่ยทำประกันไว้เลยอะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆมันเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือว่าป่วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยเราก็ทำประกันเอาไว้เผื่อระบบการหาหมอของเมืองไทยกับต่างประเทศเนี่ยจะไม่เหมือนกันก็คือว่าของเมืองไทยเนี่ยเราเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็รอคิวเข้าห้องพบแพทย์แพทย์ก็จะซักประวัติใช่ไหมว่าเป็นอะไรไปไหนทำยังไงคือแพทย์เป็นคนซักประวัติเองแต่ของที่เนี่ยยังไม่ถึงมือแพทย์คนตะกี้ที่เข้ามาเขาจะแค่ตรวจทั่วไปเหมือนวัดอุณหภูมิวัดความดันต่างๆเนี่ยแล้วก็กรอกประวัติข้อมูลทั้งหมดว่าเรากินยาอะไรเข้าไปบ้างแล้วเรามีอาการยังไงบ้างอะไรเงี้ยประวัติแบบเบื้องต้นกรอกเข้าไปในคอมพิวเตอร์เหมือนกับว่ากรองข้อมูลก่อนหนึ่งชั้นแล้วเดี๋ยวก็รอหมอมาหมอจะเข้ามาอ่านสแกนทีเดียวแล้วก็วินิจฉัยว่าตกลงเป็นอะไรวิธีการรักษาทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยมาแล้วเหรอยามือแรกของเราต้องทำยังไงยากินหรือยาฉีดหรืออะไรเดี๋ยวได้รู้กัน

0: ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วนะคะก็สิ่งที่ได้ติดออกมาก็จะเป็นนี่เลยอันนี้ใบแรกใบแรกเป็นคล้ายๆกับใบสั่งยาเนี่ยเขาจะมีเขียนบอกว่าเนี่ย your meditation นู่นนี่ให้ lead attach information ข้างหลังนะใบนี้เนี่ยนำมาใช้ในการซื้อยาระบบการจ่ายยาของเมืองไทยกับต่างประเทศไม่เหมือนกันของไทยเนี่ยสมมติเราไปเข้าโรงพยาบาลปุ๊บก็เดินไปที่แผนกจ่ายยาแล้วก็รับยาซื้อยาเลยเรียบร้อยจ่ายตังค์แต่ของเมืองนอกเนี่ยเขาจะให้ใบนี้มาเพื่อที่จะนำไปซื้อยาที่ไหนก็ได้ฟาร์มาซีที่ไหนก็ได้แต่จริงๆจะเรียกว่าที่ไหนก็ได้ก็คงไม่ขนาดนั้นน่ะคือมันจะมีข้อแม้อยู่นิดนึงก็คือคุณหมอเนี่ยจะมีใบไลเซนส์เฉพาะรัฐอ่ะจะให้ดูใบเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นไลเซนส์คุณหมอถ้าเกิดว่าเราไปหาโรงพยาบาลในรัฐไหนเราก็จะต้องซื้อยาจากฟาร์มาซีในรัฐนั้นห้ามไปซื้อข้ามเขตแดนสมมติอะอยู่ยูทาห์อย่างเงี้ยจะไปซื้อไอดาโฮเนี่ยไม่ได้เพราะว่าไลเซนส์เนี่ยอยู่ที่รัฐยูทาห์ดังนั้นเนี่ยจะไปซื้อฟาร์มาซีไหนก็ได้แหละแต่ขอแค่อย่างเดียวขอให้อยู่ภายในรัฐเดียวกับที่คุณหมอเขาออกใบสั่งยามาสิ่งที่เราจะต้องซื้อเนี่ยหลักๆก็มี2อย่างอย่างแรกคือยาที่แพทกินไปตอนที่เขาให้ยาเป็นเม็ดแรกเนี่ยกินเข้าไปแล้วแล้วก็หลังจากนั้นนับไปอีก6ชั่วโมงเขาให้กินทุกๆ6ชั่วโมงประมาณ 2-3 วันอาการก็ควรจะดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องแบบไปติดตามผลต่อเขาก็จะมีแบบ follow up นะ emergency department อะไรเงี้ยแต่ว่าคุณหมอเขาค่อนข้างมั่นใจว่าอาการของแพทเนี่ยมันน่าจะหายไปภายใน 2-3 วันหลังจากที่กินยานี้เข้าไปประกอบกับยาทาอันนี้จะเป็นแบบ one time คือทาครั้งเดียวแล้วก็ชะโลมไปทั่วตัวตั้งแต่คอเนี่ยเขาจะมีแบบมาร์กเอาไว้ให้วิธีการใช้และสิ่งที่แพทรู้สึกแบบชอบมากของที่นี่คือเนี่ยเห็นป่ะเขาจะเขียนไว้ว่า read the attached information เนี่ยสองอย่างนี้อันนี้คือชื่อโลชั่นที่เราต้องใช้ attached information คือนี่เจ้าตัวลายคุณหมอบอกว่านี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้แพทขึ้นผื่น
1: My suspicion is that you're suffering from either scabies or other flea-like infestation. So anytime you're exposed to an environment, especially in an area in the desert, there are going to be a lot of insects around, and you may just be the unlucky one that tends to camp in an area where there are scabies present.
0: Scabby mite หรือตัวหิดจัดเป็นปรสิตที่กินเซลล์ผิวหนังของคนเป็นอาหารเมื่อเราได้รับเชื้อหิดมามันจะขุดผิวหนังชั้นนอกของเราจนกลายเป็นโพรงคดเคี้ยวคล้ายงูเลื้อยแล้วหิดตัวเมียจะวางไข่ในโพรงนี้พอตัวอ่อนฟักไข่มันจะเติบโตเป็นหิดตัวเต็มวัยภายใน 10-15 วันส่วนแม่หิดจะเริ่มขุดผิวหนังที่อื่นต่อเพื่อสร้างโพรงวางไข่แห่งใหม่และสามารถขุดไปได้เรื่อยๆตลอดอายุไขซึ่งนานกว่า 1-2 เดือนดังนั้นถ้าไม่รักษามันก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่บนผิวของเราและเพิ่มจำนวนขึ้นอีก
1: You can't see these things, they're microscopic.
2: Oh, we cannot see.
1: Sometimes you can see fleas, but scabies are very hard to see.
0: เรามองไม่เห็นตัวหิดจึงไม่สามารถเดาได้เลยว่ามันจะขุดผิวส่วนไหนต่อสำหรับวิธีหยุดวงจรที่น่ากลัวนี้คุณหมอสั่งยามา2ขนาดก็คือยาแก้แพ้เบนาดริลกินทุก6ชั่วโมงและครีมเพอร์เมทรินซึ่งจะต้องชะโลมให้ทั่วตัวตั้งแต่คอลงมาจนถึงเท้าส่วนใบหน้าแต้มแค่เฉพาะจุดทิ้งเอาไว้ทั้งคืนแล้วค่อยล้างยาออกในตอนเช้านอกจากนี้เสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวอื่นๆก็ต้องพ่นยาฆ่าหิดด้วยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นหรือกลับมาติดเชื้ออีกครั้ง
3: You win
0: หลังจากกินและทายาตามที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดในที่สุดอาการโรคหิดของแพทก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีแรงออกไปลุยต่อได้เรายังอยู่กันที่เมืองซอลเลซิตี้ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของศาสนาจักรมอร์มอนที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
4: Basically a lot of the early history of the church was in the east in Ohio in Nauvoo IllinoisAnd you kind of wonder, well, wait a minute, the capital of the Mormon church is basically Salt Lake City. But what happened?
0: สังคมมอร์มอนในเมืองนาวูขยายตัวอย่างรวดเร็วแต่ต่อมาท่านโจเซฟสมิธศาสดาคนแรกถูกสังหารท่านบรูธกัมยังจึงกลายเป็นผู้สืบทอดคนต่อไปและได้นำคณะชาวมอร์มอนเดินทางมายังหุบเขาซอลต์เลคตามภาพนิมิตที่ท่านโจเซฟได้สั่งไว้ก่อนโดนสังหาร
4: But when they went to Salt LakeIt wasn't even the American territory anymore. It was just free territory, so nobody could bug them. They couldn't be persecuted again. And so that's why they were able to flourish and grow and become strong as kind of the capital of the Mormonism, and then it spread throughout the world.
5: มีชื่อว่าอาคาร Tabernacle จุดประสงค์ของการสร้างก็คือสร้างขึ้นมาเหมือนเป็นห้องประชุมซึ่งจะจัดขึ้น2ครั้งต่อปีตึกนี้เป็นตึกดั้งเดิมเลยสร้างตั้งแต่ในยุคที่ผู้บุกเบิกเนี่ยเข้ามาที่ Salt Lake City ใหม่ๆจุดที่โดดเด่นที่สุดของตึกนี้ก็คือการที่เราสามารถได้ยินเสียงจากตรงกลางตรงนู้นน่ะโดยไม่ต้องใช้ไมค์ปกติเนี่ยถ้าห้องโถงใหญ่ขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพูดธรรมดาก็อาจจะได้ยินเสียงไม่ชัดแต่ว่าที่นี่เนี่ยได้ยินชัดเจนเลยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาคารที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีมากๆแต่พอเวลาผ่านไปผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสเนี่ยเข้ามาที่ในห้องนี้จำนวนมากยิ่งขึ้นทำให้ห้องประชุมนี้ไม่สามารถที่จะรับคนได้หมดก็เลยมีการสร้างหอประชุมแห่งใหม่ขึ้นมาชื่อว่า Conference Center อาคารเนี่ยตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของอาคารเดิมนี่แหละแต่ว่าตรงนั้นจะใหญ่มากๆใหญ่ถึงขนาดที่ว่าเป็นเจ้าของสถิติ Indoor Auditorium ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา

0: ายในเขตวัดซอลเล็กประกอบไปด้วยหลายอาคารบางอาคารถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จึงไม่เปิดให้คนทั่วไปได้เข้าชมในขณะที่อาคารหลายแห่งเปิดสาธารณะและหนึ่งในนั้นก็คือบ้านหลังนี
1: ้บ้านนี้มีชื่อว่าบ้าน Beehive Houseเป็นทั้งบ้านแล้วก็เป็นทั้งออฟฟิศของท่านบิงแคมยังซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาจักรมอร์มอนคนที่2ต่อจากท่านโจเซฟสมิธทุกวันนี้เนี่ยเขาก็เปิดเป็นอารมณ์คล้ายๆพิพิธภัณฑ์ให้คนได้เข้าไปดูเข้าไปศึกษาดูของเก่าที่ยังคงอนุรักษ์ไว้แต่ย้อนกลับไปในอดีตในช่วงที่ผู้บุกเบิกชาวมอร์มอนได้เข้ามาใหม่ๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นที่รกร้างเป็นดินแดนทะเลทรายแห้งแล้งถามว่าทำไมผู้บุกเบิกถึงจะต้องมาอยู่ที่นี่ด้วยก็เพราะว่าท่านโจเซฟสมิธเนี่ยซึ่งเป็นศาสดาคนแรกเนี่ยได้นิมิตเห็นภาพว่าเนี่ยต้องเป็นที่ตรงนี้แหละที่ที่เคยเห็นในวิชั่นซอลเลกซิตี้เท่านั้นแต่ด้วยความที่ภูมิประเทศแถวนี้เนี่ยมันทุรกันดารมากมันแทบจะอยู่ไม่ได้เลยสุดท้ายก็เลยสวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าที่เนี่ยใช่อ่ะใช่ในนิมิตจริงๆขอให้มีความช่วยเหลือมีคนมาช่วยเหลือแล้วก็เป็นดังนั้นจริงๆจากนั้นมาไม่นานเนี่ยก็มีชาว Native American เนี่ยเข้ามาหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แนะนำให้รู้จักกับพืชท้องถิ่นเป็นดอกไม้ชื่อว่า Second Lilyดอกไม้เนี้ยเราอาจจะไม่เห็นอยู่แถวนี้เพราะว่าเป็นดอกไม้ที่อยู่บนเขาเขาก็นำพันธุ์มาให้แล้วก็แนะนำให้เอาหัวเนี่ยไปต้มกินได
0: ้เซโกนลิลลี่เป็นพืชถิ่นของอเมริกาตะวันตกและถูกกำหนดให้เป็นดอกไม้ประจำรัฐยูทาห์เดิมชาวเผ่าโฮปิมักนำไปใช้ในงานพิธีกรรมและพวกเขายังได้สอนวิธีใช้ประโยชน์ของพืชชนิดนี้ให้กับผู้อพยพชาวมอร์มอนซึ่งมาลงหลักปักฐานใหม่ในเมืองที่ขณะนั้นมีชื่อว่าเกรทซอลเลกซิตี้โดยที่มาของชื่อนี้มาจากทะเลสาบเกลือขนาดใหญ่ใกล้ตัวเมืองชื่อว่า Great Salt Lake
1: มองผิวเผินเหมือนหาดทรายธรรมดาแต่ว่าถ้าลงมาเดินแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่ามีสิ่งที่แตกต่างความรู้สึกสัมผัสที่เท้าเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเลยกรอบแกรบกรอบแกรบเราจะเห็นทั้งเป็นรูปแบบของผลึกเป็นแผ่นหรือว่าเป็นคราบอยู่ที่พื้นทรายนี่ไม่ใช่ชายหาดธรรมดาแต่ว่าเป็นชายหาดของทะเลสาบที่นี่คือ Great Salt Lake เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในซีกตะวันตกของอเมริกาใหญ่มากอ่ะจนทำให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่ทะเลสาบอ่ะมันคือทะเลชัดๆเลยเพราะว่าโอ้มองไปรอบทิศเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินอีกอย่างที่รู้สึกได้ก็คือกลิ่นที่ลอยขึ้นมามันเลยทำให้ความรู้สึกเนี่ยเหมือนเป็นทะเลมากขึ้นมันเป็นกลิ่นไอเค็มทุกอย่างเหมือนทะเลเดะเลยทะเลสาบนี้เนี่ยเกิดมาจากการรวมตัวของแม่น้ำหลักๆ3สายก็คือแม่น้ำจอร์แดนแม่น้ำเวเบอร์แล้วก็แม่น้ำแบร์พอแม่น้ำ3สายกับแม่น้ำสายย่อยๆอีกเล็กน้อยเนี่ยไหลลงมาบรรจบปุ๊บเหมือนทุกอย่างถูกเทลงมาในอ่างเดียวกันแล้วอ่างเนี้ยไม่มีรูรั่วไม่มีทางออกก็คือขังอยู่อย่างนี้แหละทำให้ไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุหรือว่าปริมาณความเข้มข้นของเกลือมันสูงมากที่นี่ก็เลยได้ฉายาว่าอเมริกาเดซีมันมีลักษณะอย่างนึงที่เหมือนกันก็คือถ้าเกิดว่ามีใครลงไปว่ายน้ำเนี่ยตัวก็จะลอยไม่จมไม่มีทางจมเลยเพราะว่าปริมาณความเข้มข้นของเกลือในน้ำเนี่ยสูงมาก
0: ความเค็มกินพื้นที่ขึ้นมาถึงชายหาดทรายแทบทุกเม็ดของที่นี่ถูกเคลือบไปด้วยผลึกเกลือลงไปแค่แป๊บเดียวคุณตากล้องของเราก็ได้ของฝากติดขาขึ้นมาอีกแล้วคราวก่อนเป็นหนามกระบองเพชรส่วนคราวนี้ก็อย่างที่เห็นดูภาพรวมแล้วอาจจะเหมือนทะเลแต่มันไม่เคยเป็นทะเลมาก่อนเลยย้อนไปเมื่อ 30,000 ปีที่แล้วไม่มีชื่อ Great Salt Lake ในประวัติศาสตร์มีแต่ทะเลสาบโบราณขนาดยักษ์ที่ชื่อ Lake Bonneville จนกระทั่ง 17,000 ปีก่อนทะเลสาบเกิดการหดตัวและน้ำเริ่มระเหยไปร่องรอยนั้นสามารถพบได้ที่ Bonneville Salt Flats ซึ่งห่างจากที่นี่ไปทางตะวันตกราว175กิโลเมตรแต่มีอีกหลายส่วนที่น้ำยังระเหยไม่หมดคงไว้ในรูปแบบทะเลสาบย่อยๆและหนึ่งในนั้นก็คือ Great Salt Lake นั่นเองGreat Salt Lake เริ่มปรากฏขึ้นเมื่อ 10,000 ปีก่อนและแน่นอนว่าผู้ที่ค้นพบทะเลสาบนี้เป็นกลุ่มแรกก็คือชนพื้นเมือง
2: So a lot of people, you know, our native, our Navajo people will come up to the Great Salt Lake to collect the salt and do our prayer offering. So, you know, it's out by 50 miles out of town and you can stop by the road and just collect some salt, a cup, and then bless it and bring it back, and you can use it on your food.
0: นอกจากนี้ยังมีการใช้เกลือในพิธีกรรมสำหรับเด็กแรกเกิดใครที่ทำให้เด็กทารกหัวเราะขึ้นมาครั้งแรกคนนั้นจะต้องรับหน้าที่จัดงานฉลองครั้งใหญ่เนื่องในโอกาสที่เด็กทารกคนนั้นเดินทางผ่านจากโลกของวิญญาณเข้ามาสู่โลกของเราและเกลือจะถูกใช้ในการโรยหน้าอาหารในพิธีนั้น
2: I remember my grandpa telling me that way back in the day they used to ride the wagons and take a trip upSalt Lake, and this was considered a mother, and that's a big significance of the salt that we bring into our family.
0: Great Salt Lake ไม่ได้มีคุณค่าต่อมนุษย์เท่านั้นสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็ได้ประโยชน์จากระบบนิเวศในบริเวณนี้ด้วยหนึ่งในสถานที่ที่บอกเล่าเรื่องราวนี้ได้ดีคือพื้นที่ชุ่มน้ำทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบศูนย์นกอพยพแห่งนี้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ปากแม่น้ำแบร์ตั้งอยู่ที่จุดกึ่งกลางระหว่างเส้นทางนกบิน2แห่งคือขอบตะวันออกของ Pacific Flyway และขอบตะวันตกของ Central Flyway ที่นี่จึงกลายเป็นจุดที่นกจากทั้ง2ฝั่งซึ่งมีมากถึงราว275สายพันธุ์บินอพยพผ่านมาโดยใช้เป็นที่หลบภัยพักผ่อนหาอาหารและทำรัง
3: Bird nests behind me on the wall are built by cliff swallows. They spend most of the year in Mexico, Central America. They come this far north each spring to build a new nest and have babies.
0: ช่วงนี้เราจะได้เห็นนกนางแอ่นพาและลูกนับร้อยตัวอาศัยอยู่ในรังใหม่ของพวกมันซึ่งสร้างอยู่ตามซอกอาคารหรือใต้สะพานพ่อแม่นกจะยุ่งมากกับการป้อนอาหารลูกด้วยแมลงซึ่งจับมาจากบริเวณเหนือน้ำพอถึงช่วงกลางกรกฎาคมลูกนกจะเริ่มหัดบินและเมื่อลูกๆบินได้นกนางแอ่นพาทั้งหมดจะบินอพยพกลับลงใต้อีกครั้งนอกจากนกนางแอ่นพายังมีอีกชนิดที่เราเจอเยอะมากในวันนี้ก็คือสายพันธุ์ Yellowhead Blackbird หรือนกเดินดงหัวเหลืองซึ่งอาจจะสร้างรังอยู่ริมหนองน้ำในบริเวณใกล้เคียงกับ Redwing Blackbird หรือนกเดินดงปีกแดงพวกมันจะอพยพมาที่นี่เพื่อผสมพันธุ์และวางไข่ในฤดูใบไม้ผลิถึงปลายฤดูร้อนตัวผู้จะเกาะอยู่บนต้นอ้อเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของอาณาเขตนั่นคือภาพที่เราจะได้เห็นเป็นส่วนใหญ่ในช่วงฤดูนี้และไม่ต้องไปหาส่องที่ไหนไกลอยู่ริมถนนนี้เลย
1: อ้าวคันนั้นเขาไปแล้วฮะมาจอดก่อนหน้าเราเราก็เลยจอดตามเอาซะเลยระหว่างที่เราขับมาเนี่ยเราเจอนกเยอะมากทั้งข้างๆกำลังหาแมลงกินอยู่หรือว่าบนท้องฟ้าที่นี่เนี่ยเต็มไปด้วยนกมากมายหลากหลายสายพันธุ์มากซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยยังไม่ถึงเขตของออโต้ทัวร์นะออโต้ทัวร์เนี่ยคือการทัวร์ดูนกโดยใช้รถยนต์จะต้องขับไปเป็นลูปดริฟต์นี่แค่ต้นทางเท่านั้นเองเรายังได้เจอนกเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยฟังเสียงข้างๆดูคือเยอะมากจริงๆคนที่ชอบดูนกเนี่ยแพทว่าน่าจะแฮปปี้มีความสุขมากเลยนะ

เมื่อเข้ามาอยู่บนเส้นทางออโต้ทัวร์ก็จะเห็นเลยว่านี่เป็นสวรรค์จริงๆทั้งสวรรค์ของนักดูนกและตัวนกเองด้วยนกส่วนใหญ่จะกินเมล็ดพืชและแมลงเป็นอาหารและถนนเส้นนี้ก็มีแมลงเยอะมากจนเรารู้สึกสยอง

0: ้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในระบบนิเวศของ Great Salt Lake แต่นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ชุ่มน้ำในบริเวณทะเลสาบอีกหลายแห่งซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าชนิดอื่นๆโดยเฉพาะเกาะที่ใหญ่ที่สุดบน Great Salt Lake ที่มีชื่อว่า Antelope Island
1: ที่คิดว่าจะมาที่เนี่ยเพราะว่าได้ข่าวว่าที่นี่มีสัตว์ป่าเยอะเขาปล่อยให้เดินกันเพ่นพ่านตามอิสระเลยซึ่งแบบโหสไตล์เรามากเลยพอมาถึงปุ๊บเนี่ยหูเจอตัวแรกตกใจเลยหุยได้เจอจริงๆเหรอแพทว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ที่หาดูได้ยากนะคือแอนติโลปชื่อตรงกับชื่อสถานที่เลยแอนติโลปไอแลนด์อย่างไบซันข้างหลังอันนี้คือแพทเคยเห็นมาแล้วความตื่นเต้นก็จะระดับนึงแต่ไม่มากเท่ากับแอนติโลปตอนแรกเห็นตัวเดียวก็รู้สึกว่าโอ้โหความตื่นเต้นระดับท็อปมากแล้วหลังจากนั้นได้ไปเจออีกเป็นฝูงจากนั้นกลุ่มที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยล่าสุดเลยอะได้เจอลูกของเขาด้วยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอยู่ในระยะของการออกลูกพอดีช่วงประมาณต้นซัมเมอร
2: ์ It's actually kind of fawning season for the antelope and the deer so we actually have some antelope fawns it's really special to get to see a baby when you see them they're really really cute
0: แอนติโลปมักอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าแพรรี่ซึ่งจะพบมากบนที่ราบเกรทเพลนทางตอนกลางของอเมริกาพวกมันมีประสาทการฟังที่ดีและวิ่งเร็วมากเพราะการที่อยู่ในสถานที่เปิดกว้างไม่มีพื้นที่ให้หลบภัยทุ่งหญ้าสูงสีน้ำตาลอ่อนเหมือนทุ่งข้าวสาลีเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้พวกมันสามารถพลางตัวให้กลมกลืนแต่หญ้าทุกแห่งไม่ได้สูงเสมอไปการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือวิ่งให้เร็วเข้าไว้เพื่อหนีนักล่าอย่างพวกหมาป่าหรือสิงโตภูเขา
3: They are our fastest land mammal here in the North Americas. They can maintain speeds up to 55 miles an hour. Pronghorn, they're considered antelope. Neither are right, but neither are wrong. But they're technically not an antelope. They're apparently more closely related to elk.
0: แอนติโลปที่หลายคนเรียกกันอาจจะไม่ถูกสักทีเดียวที่จริงแอนติโลปเป็นสัตว์ในอันดับกีบคู่ซึ่งพบมากในทวีปแอฟริกาหรือโซนยูเรเชียส่วนพรองฮอร์นเป็นสัตว์พื้นเมืองของอเมริกากลางและตะวันตกซึ่งมีชื่อเรียกมากมายไม่ว่าจะเป็นแอนติโลปแพรี่แอนติโลปอเมริกันแอนติโลปหรือพรองฮอร์นแอนติโลป
3: There's a fair amount of names for them and you can use any of them I just call them pronghorn for short, just because then, you know, to say the whole thing, yeah. Mm-hmm. So, pronghorn for short.
0: บอกลาพรองฮอนที่เกาะแอนติโลปบน Great Salt Lake ขับขึ้นเหนือต่อไปยังเกาะบนทะเลสาบอีกแห่งหนึ่งที่ชื่อ Flathead Lake ซึ่งบนเกาะนั้นก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเช่นกัน
1: เงียบกริบเลยวันนี้ลมแรงกว่าปกติแล้วก็แงนดูท้องฟ้าโหแสนจะไม่เป็นใจดำมาเชียแผนของวันนี้ตอนแรกเนี่ยเราจะไปเช่าคายักแล้วก็พายข้ามทะเลสาบไปยังเกาะที่อยู่กลางน้ำชื่อว่า White Horse Island เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดใน Flathead Lake แต่ว่าวันนี้เนี่ยความเร็วลมประมาณ24 miles per hour ซึ่งก็ถือว่าพัดแรงมากนะไม่ปลอดภัยต่อการนั่งเรือไปหรือว่าพายเรือไปเองก็เลยผิดหวังคิดว่าน่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้ฮะถ้าเป็นไปได
4: ้หนักกว่าฝนนี่คือเจอลูกเห็บแพทไม่อยากจะจินตนาการเลยถ้าว่าวันนี้แพทตัดสินใจไปพายเรือคายักนี่จะเกิดอะไรขึ้นอยู่กลางทะเลสาบแล้วแบบลูกเห็บตกลงมาขนาดนี้อากาศที่นี่แบบสุดยอดเลยทั้งฝนทั้งลมทั้งลูกเห็บหนาวมากด้วยเขาไปหลบในรถกันเถอะเหนื่อยแล้ว

0: ฟันข้าว
1: ล้า
2: โอ้ยโอ้โห
1: เย้
0: ขอบ่าวสิลูก

0: ันข้าวมานี่แล้ว
1: เล่นกันดีๆนะลูก
2: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
3: ก็ตั้งแต่ที่เองมีขวัญข้าวนั่นแหละ
2: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว้อ
3: ่
2: ะ
3: ไม่เป็นไรหรอกเองไม่เห็นหรือว่าขวัญข้ากำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
2: ครับพ่อ
4: ให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
3: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ข้าวเยอะจริงๆนะพ
3: ่อปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
3: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
4: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
3: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

0: ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
2: ่

The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันหนึ่งคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองได้ยังไงบ้างครับเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ Cans and Bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ Paper กระดาษนะครับแล้วก็ Trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางนี้อันนี้คือ Solar Cell นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมี Solar Cell เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับ1เลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็น1ไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าเช่นเป็นขยะในย่านฟิฟท์อเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้างนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำสองถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่ง 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ยก็
สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้

0: ที่ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมและก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขา

0: แบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
1: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะไปสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปผมบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไปเออแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บอู
2: ้เข้าไปเลยครับ
1: เฮ้ยตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำเป็นยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นชิ้นต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10 เซนต์ 10 เซนต์นะครับโอ้ยอาย
0: มีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90 ล้านกิโลกรัมนะครับ90 ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400 กว่าครั้งด้วยกันนะครับคิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120 ล้านต้นนะครับตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปุ๊บนี่ด้านหลังนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี่
3: Anybody and other people can you?
4: Yeah, it's better than throwing it away.
3: Yeah.
4: Right.
3: Yeah.
4: Okay. So let's do it. Go ahead.
3: Okay. Thank you.
4: Bye bye. Thank you so much.
5: Thank you so much.
1: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็ มีอย่างชัด

0: เจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการนำเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นเนี่ยไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: Stop and Swap อย่าทิ้งหนู
2: นี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

สวัสดีครับก้องชนะจากกรีนไดอารี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์หนึ่งที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Top and Swap จัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Stop and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

0: ตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเรานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสื้อโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับหรือแม้ครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยนี่มีหมดนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องไหมครับผมเก็บกลับไปให้เล่นลูกตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะวันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณนึงเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสแวปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ Stop and swap Stop and swap อย่าทิ้งหนูเรียกได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากTell us what the Stop and Swap is.
1: Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need and take things home for free and you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
2: How often is this event?
1: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the last fiscal year, and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.
0: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนก็เข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับจะเห็นว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมาแอสไซน์อินที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่างของทุกอย่างต้องผ่านการช่างแล้วก็ถูกคัดเองนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำเอาไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของของนะครับWhat do you do when people bring the stuff here?
1: So my job is I help answer questions and I also put everything, or I process the donations so they have to be weighed.
0: Yeah.
1: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning, and then at the end when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them again. So we see how much went out to the community, and that's how we, that's our research too. So that's how we quantify how successful our program is.
0: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับวันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอ้ารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้ว
3: อ
0: นี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ 5. โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
1: โอ้โหรายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่แหละครับ Soft and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเราไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย
3: เห็นมันเป็นอะไรเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี
2: ้เหรอ
3: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะพื้นที
2: ่เฮ้ยเขาแข็งแรงเลยเหรอ
3: ใช่ครับใช่

0: สวัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับเรามาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มๆถูกไหมที่ลุ่มคืออะไร
2: ที่ลุ่มก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำแอ่งน้ำอะไรขนาดนี้ที่มีความชื้นตลอดเวลา
1: ดินนี่มันจะแบบเลนมันจะแบบโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มต้องถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
2: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงเลยทุกที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ถูกต้อง
2: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ
1: ่ครับ
2: เอกก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ย
1: อันนี้แน่นอนเลย
2: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ดินจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสาเข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเท่าไหร่แต่ดินเนี่ยเกิดการซุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
1: ้
2: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเนี่ยซึ่งก็อาจเกิดอันตรายกับเรา
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีพิษใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ความชื้นใต้บ้านนู่นนี
2: ่
1: โอ
2: ้
1: โหมันก็จะเรียกว่าสะสม
2: ใช่ครับ
1: ก็อาจจะเป็นอันตรายคุณได้กับความเสียหายกับตัวกระเบื้อง
2: ถูกต้องครับ
1: แม้ของในบ้านต่างๆอ่ะโอเคอันนี้คือเรื่องของดินซุดหลังจากสร้างบ้านไปแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วมีปัญหาอะไรอีกครับผม
2: นอกจากดินซุดเนี่ยอย่างที่บอกคือโครงสร้างข้างใต้มันเป็นโพรง
1: ครับ
2: พอเป็นโพรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิดอันตรายกับเราก็มีสูงโครงสร้างของบ้านที่เรามาวันนี้เนี่ย
1: เ
2: ราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีช่องว่างแกลบครับประมาณฝ่ามือหนึ่ง
1: ไม่เห็นซุดเลยไหนอ่ะไม่เห็นมีแต่กวด
2: อย่างที่บอกโครงสร้างเราไม่ได้ซุดแต่ตัวดินข้างใต้มันซุดออกไป
1: เอาเหรอ
2: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้ซุดตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นโพรงข้างใต
1: ้เอากวดออกไปนะจะเห็นเลยว่ามันแบบซุดเอางี้ดีกว่า
2: ถูกต้องครับ
1: และตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอัตโ
3: ต้สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ สวัสดีคร
3: ับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: มีมารยาทไงไม่นานๆเจอที
2: อ่ะ
1: โอเคอัตโต้วันนี้อุปกรณ์ของพี่เลยเว้ย
3: ใช่ครับพี่อุปกรณ์
1: เฮ้ยงานใหญ่นะ
3: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
2: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉย
1: ๆใช่โอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที่แบบว่าเอ้ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมอันนี
3: ้
1: แนวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างคร
3: ับ
1: ตอน
3: ก็แนวทางนี้นะครับเราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว
2: ้กรวด
1: ปกปิดความจริงนะคุณนะเจ้าของบ้าน
3: แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
1: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า
3: ใช่ครับ
1: มันคือการแบบไม่สวยก็หินมาโรย
3: ใช่
1: ไหมซึ่งจริงก็ทำได้แหละ
3: ทำได้ครับ
1: เออแต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทางอยู
3: ่อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี่มันไม่ได้ซุดจากโรงรถมันอาจจะเป็นดินสไลด์เข้าไปข้างล่าง
1: เฮ้ยเหรอคือใต้บ้านเป็นโพรง
3: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอเปิดหิน
1: เปิดหินขึ้นมาปึ๊บแล้วก็เราได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไรไอ้เปิดหินก็คือเอาหินออกมาเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
2: มาเห็ดก้อน
1: ซึ่งมันก็คือที่นิยมกันเลยมันกวดแม่น้ำกวดภูเขาโน่นนี่ที่เขาเอามาโรยในสวน
3: ใช่ครับ
1: นะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปุ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
3: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
3: เราก็จะใช้ PU โฟมครับเทเข้าไปครับ
1: เฮ้ย
3: วันนี้เราใช้เทด้วย
2: เทด้วย
1: เทโฟมเหรอ
3: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่
3: แต่วันนี้เราเอาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีเทเข้าไป
1: เอาละ
3: เพราะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
1: โอเค
3: ครับ
2: คือทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
3: ทำได้เลยครับ
1: เหรอ
3: ครับผม
1: แล้วโฟมหน้าตาเป็นไง
3: โฟมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
1: อันนี้คือเฮ้ยเป็นของเหลวอ่ะ
2: เป็นของเหลวครับ
1: อ้าวเหรอ
3: มันจะเป็นตัว A กับตัว B ผสมกันครับ
1: อ๋อมัน A กับ B ผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นโฟมที่เราใช้นะ
3: ใช่มันจะพองประมาณ25เท่าครับ
2: 25เท
3: ่
2: า
3: ใช่25เท่าเลย
1: บึ๊บเลย
3: บึ๊บเลย
1: อ๋อต้องผสมกันก่อนถึงใช้งานได้
3: ใช่คร
1: ับ อ๋อโฟมคืออย่างนี้นะก็คือเป็นของเหลวแล้วมันผสมกันทำปฏิกิริยากลายเป็นเนื้อโฟมไปพองข้างใน
3: ครับ
1: ถูกไหมประมาณ25เท่าเลยคือหลักๆคือเราไม่อยากให้มันมีช่องว่างถูกไหมล่ะ
3: ใช่
1: เราอยากจะอุดรอยที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะช่องว่างข้างใต้ดินที่เราไม่เห็นให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้แบบมีสัตว์ร้ายอะไรโผล่แทรกขึ้นมาได้
3: ใช่ครับพ
1: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้อันนี้เป็นหลักเลย
3: ใช่
1: ครับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงการชุดตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะอันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นแล้วกันครับ
2: งานใหญ
1: ่โอ้ตายเลยทำไม
2: ทำไมคร
1: ับ แต่ไม่ใช่นะฮะอันนี้เรามาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได้
3: ครับ
1: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์ร้ายมันจะเป็นสัตว์มีพิษงู ตะขาบแมงป่องต่างๆที่มันอยู่ใต้บ้านมากมายที่มาจากดินนะฮะขึ้นมาทำร้ายอันตรายกับคุณหรือว่าสัตว์เลี้ยงคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามนะอันนี้เราต้องจัดการป้องกันให้เรียบร้อย

0: ซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางดังที่อะตอมพูดไปสุดยอดมาก
1: ๆถ้างั้นจัดการเลยดีกว่า
2: ครับผม
1: ครับผมไป
2: ลงชวนปูสุดเลยลงชวนเอาให้สุดเลย
3: นั่นแหละ
2: พยายามเอาให้สุดเลยไปครับ

0: เอาละครับเรามาที่ขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็คือการผสมโฟม
1: ใช่คร
0: ับแล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1ต่อ1
0: อ๋อ
1: แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนเราจะกวนเป็นของเหลวนะครับประมาณสัก5วิถึง6วิแล้วเราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบโฟมที่เขาใช้แหละ
1: ใช
0: ่แต่นี้ก็คือเป็นในปริมาณมาก
1: ใช่ใช
0: ่ไหมแล้วก็มาเทในพื้นที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่คือมันไม่ได้สำเร็จรูปเรามาผสมหน้าไงอีกทีนึง
0: ครับผมอันนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้ในพื้นที่เยอะ
2: ใหญ่
1: ถ้า
2: เป็นงานเล็กน้อยเรามีแบบกรณีว่าเป็นสเปรย์ก็มี
0: ใช่
2: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้ครับไอตัวนี
0: ้เหรอ
2: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2โลต่อตารางเซนนะพื้นที
0: ่เฮ้ย
2: ใช่ครับ
0: แข็งแรงอะดิ
2: ใช่มันแข็งแรงแล้วน้ำหนักได้ระดับนึงไอ้พวกขวดพวกเนี้ยสบาย
0: อ๋อเหรอ
2: ถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ผมว่ายังไงก็สบายสบาย
0: เขาแข็งแรงเลยเหรอ
2: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
0: ครับอ๋อดำเนี่ยอ๋อขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
2: ไหนบอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
0: เพราะมันจะฟูเลยเหรออ่
2: าอุ้ยถ้ามันเข้ากัน
0: นี่เข้าหน้านะฟูเข้าหน้านะปุ้มปุ้มไม่เทงนี่เลยวะมันอร่อยอะ
2: ลักษณะคล้ายมูส
0: ดูดีอะ
2: อ่ะพี่เริ่มมาแล้วเริ่มแล
0: ้วเฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
2: ใช่ครับ
0: ต้องมีตีฮะต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่อย่างนี้อ่า
2: เริ่มแบบเกลี่ย
0: ดึงหู้เอาแล้วมาแล้ว
2: มาแล้ว
0: คือจากเนี้ย25เท่าเลย
1: ครับผม
2: จากที่แบบดูทรานสเกตอยู่ในถ้วย
0: อุ้ยฟูแล้ว
2: ไม่ได้ผสมผงฟูนะครับอันนี้ไม
0: ่มี
2: ฟู
0: อันนี้โฟมล้วนเลยนี่ดูดิมาแล้วนี่ดูที่พื้นนี่นี่เห็นไหมฮะนี่ก็ฟู
2: แต่แบบนี้รู้สึกว่าจะเวิร์กกว่าถ้าเป็นพื้นที่ยาวๆอย่างเงี้ย
0: ก็ใช่
2: ถ้าสเปรย์เนี่ยผมว่าน่าจะ
0: ของ
2: เปลือง
0: เปลืองนี่โอ้โหนี่มาแบบเยอะเลยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
1: ใช่คร
0: ับใช่ไหมฮะอันนี้ไปเรื่อยให้มันตลอดแนว
1: ใช่คร
0: ับ มันก็จะแบบอัดช่องนี้ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเทปูน
1: ใช่ครับ
0: คือบางทีพอเทปูนมันซุดอีก
1: ซุดอีกคร
2: ับ
0: มันก็จะแตกแคลงนนนี่ใช่ไหม
1: ถ้ามีคนถามว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมต้องบอกก่อนว่าตอนผสมตอนแรกมันเป็นของเหลว
0: ครับ
1: เพราะยังไงมันก็
0: ซึมเข้าไปเดี๋ยวมันไปแทรก
1: ใช่ครับ
0: อ๋อมีข้อดี
2: เพราะอย่างนึงถ้าเราเทปูเข้าไปอ่ะมันจะหนักขึ้นเรื่อย
0: ๆอ่ะใช่มีโหลด
2: ตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
0: เออใช่
2: เบาแล้วก็รับแรงได้ประมาณนึง
0: เออก็คือน่าจะเหมาะสมกับงานประเภทนี้
2: เป็นงานซ่อมแซม
0: โอ้จะฟูจังเลยโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อเลยครับ
1: ครับเทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนนั่นแหละ
3: ถ้าเทียบกับตัว
1: ยังไงนี่ก็ถูกกว่าพี่น่าตอก2กว่าแต่ความแข็งแรงอ่ะพี่อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้ตัวนู้นนะ
2: แต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต
0: ้
2: ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
0: โอ้เหรอครับผมยังไง
2: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศดิพอมันฟองตัวเรียบร้อยตัวเนี้ยระดับแรกของตัว PU โฟมเนี่ยมันจะกันความร้อน
0: PU
2: ใช่ครับ
0: ที่เขาใช้ทำฉนวนนะ PU
2: ต่อมันจะกันความร้อนอันดับที่2คือมันจะกันการดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำ
0: อ๋อก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
2: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับ3คือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช่นมันจะไม
0: ่กัดก่อนต่างๆ
2: ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
0: ้โอ้ก็แน่นอนนะเพราะดูโฟมอยู่เป็นร้อยปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่าง
1: ๆใช่ครับ
0: โอ้โหเรียกว่าฟูฟ่องเลยนะครับแล้วก็แข็งแล้วด้วยนะ
2: โอ้

0: เออหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าแข็งยังไงให้พูดนี่เฮ้ยแข็งจริงว่ะเอาเลยอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB เนี่ยกับตัวกระป๋องเนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
1: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพง
0: เออมันสำเร็จรูปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับจะความสะดวกเนี่ยกระป๋องก็สะดวกกว่า
0: อ่ะก็ใช่
1: ใช่ครับ
0: แล้วมัน cover พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหมอ
1: ย่างอันเนี้ยครับผสมหนึ่งส่วนอ่ะจะได้25เท่า
0: 25เท่า
1: ใช่
0: แล้วกระป๋อง
2: กระป๋องอ่ะมันมีปริมาตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วราคาเนี้ยกระป๋องมันจะเหมาะกับในส่วนของพวกงานแนวตั้งมากกว่า
1: ครับ
0: ถูกมันได้สะดวกไง
2: ถูกต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
0: เออไปรินมันก็จะแบบ
2: ใช่ครับ
0: บวมไม่ทัน
2: บวมไม่ทัน
0: แต่ว่าคือออกมาจากกระป๋องปุ๊บมันบวมเลยอันนี้คือ ข้อที่การใช้งานนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรอยแครกแนวตั้งเราเคยซ่อมไปแล้วท่านผู้ชมบ้านเคยทำนะฮะรอยแครกที่แบบว่าเป็นผนังที่มันแครกออกจากบ้านอย่างเงี้ยเออแล้วแบบเป็นส่วนต่อเติมผนังที่มันแครกตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้ง
2: แนวตั้ง
0: บวมทันที
2: แต่ถามว่าแนวนอนโฟมใช้สเปรย์ใช้ได้ไหมใช้ได้
0: ได
2: ้พื้นที่มันใหญ่ไง
0: เออไม่มีความจำเป็น
2: ใช่ครับ
0: คืออันนี้มารินเอาเนี่ยมันก็บวมตามตามนี้ก็โอเคใช่ไหมฮะอ่ะแล้วเรื่องของการตัดแต่งอะไรคล้ายกันไหม
1: คล้ายกันครับ
0: เออ
1: ก็คือใช้คัตเตอร์ตัดได้เหมือน
0: คัตเตอร์ตัดได้เลยนะ
2: ง่ายเลย
1: ทั้งกระป๋องทั้งผสม
0: ครับ
1: ครับใช้คัตเตอร์ได้เลย
0: ใช้คัตเตอร์ในการตัดแต่งให้เรียบให้เป็นรูปทรงแบบไหนอะไร
2: รูปทรงเป็นก้อนเมฆอะไรอย่างงี้ไม่ต้องตัดถ้าไม่อยากเป็นก้อนเมฆก็ไม่ต้องตัดก็ได้จินตนาการจินตนาการ
0: เหมือนเดินขึ้นสวรรค์ทุกวัน
1: คร
0: ับอังกฤษกันทำงานกัน

0: ว่ายังไงก็ต้องเช็คละเอียดครับว่ามันเกิดการชุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำรวจรอบๆเลยมันมีอะไรสังเกตได้บ้างไหมว่าเฮ้ยบ้านชุดแล้ว
1: ครับสิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทำสวนไปเนี่ยรู้สึกว่าพื้นเราเรียบเสมอ
0: ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จนะคุณผู้ชมบ้านข้างๆเลยรอบๆบ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบดินมันจะเสมอกันมันดีใจเกรดเรียบร้อย
1: พอผ่านไปปีสองปีเอ้าอยู่นี่มีหลุมขึ้นมาอยู่ดีมีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
0: อาจจะเข้าใจว่าอุ้ยแฟนอยากทำบ่อน้ำแล้วก็ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เกิดการซุดตัว
1: ใช่เกิดการซุดตัวของตัวดิน
0: อ๋อ
1: สันนิษฐานในเบื้องต้น
0: ระดับ
1: แร
0: ก
1: ครับซึ่งลักษณะเนี้ยในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินเดินไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาเราก้าวเดินเน
0: ี่
1: ยวิธีง่ายสุด
0: โอเค
1: แต่
0: โดยกายภาพเลยสังเกต
1: ใช่ครับแต่โดยสาเหตุหลักๆของตัวดินซุดน่ะพี่ฮ่องเต
0: ้
1: ดินซุดกับโครงสร้างซุดมันแตกต่างกัน
0: เออน่าสนใจ
1: คือดินซุดอ่ะมันจะมีทั้งหมดสาเหตุหลักๆทั้งหมด3สิ่ง
0: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ้
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติทำ
1: คน
0: มนุษย์ทำ
1: แล้วก็ถมดิน
0: ถมไม่ดี
1: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจากแต่ละพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละปีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
0: มันซุดอยู่แล้ว
1: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: นิดเดียวสี่เซนอะไรเงี้ย
1: ใช่ประมาณ 2-3 เซนถ
0: ้
1: าตามที
0: ่
1: จำได
0: ้
1: แต่สมัยก่อนพี่ฮ่องเต้กรุงเทพมหานครเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง 7-10 เซน
0: เฮ้ย
1: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
0: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนแล้วเราไปชั้นหิน
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
1: ใช่ครับ
0: ที่เหมือนจริงๆแล้วน้ำบาดาลมันเป็นตัวอุ้มด้วยนะ
1: อุ้มพยายามพยุงดิน
0: ใช
1: ่
0: ไหมอุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเลเยอร์ดินขึ้นมา
1: คร
0: ั้งนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะๆน้ำมันจะเป็นเรื่องอาจจะขุดเองขุดบ่อเถื่อนโน่นนี
1: ่ตามสาธารณะ
0: ก็เกิดการซุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวต่อเดียวมันจะไปซุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
1: ใช้น้ำขึ้นไป
0: ก็เรียบร้อยเลยคันดิชันบ้านเราน้ำบาดาลมันก็ลด
1: เขาเลยมีมาตรการลดการใช้ขุดน้ำมาทำให้ดินมาจากประมาณช่วงปีนั้นปีสมัยก่อนเนี่ย7-10เซนเนี่ยเหลือประมาณ2-3เซน
0: โอ้ก็เลยว่าโอ้เคยชั่ว
1: แต่อย่าลืมนะปีละ2-3เซน
0: แล้วมันลงเรื่อยๆ
1: ถ้า10ปีก็มาเป็นทัด
0: อุ้ยก็ไปเป็นฟุต
1: ก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: โอเคอ
1: ันดับที่2คือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างไซต์งานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย

0: เออใช่
1: จะมีทั้งการขุดดิน
0: เมกะโปรเจกต์ต่างๆ
1: ถูกต้องครับขุดทีไม่ได้ขุดแค่เมตร2เมตรนะครับ
0: ไม่ใช่ดิ
1: เป็น10 20เมตร
0: ที่จอดรถคุณน่ะลงไปกี่ชั้น
1: ถูกต้องครับ
0: มีไม่รู้กี่พีเลยโอ้โหเยอะมาก
1: ถ้าสมมุติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
0: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนด์มีดินสไลด์ออกไป
1: ถูกต้องแต่ในมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้นะหาเจ้าของบ้าน
0: ครับ
1: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองผู้อาศัยโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3เมตรครับ
0: ครับ
1: ความลึกตัวนี้ระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2เท่าของความลึก
0: อ๋อเออเข้าใจ
1: ใช่แต่ก็ยังมีวิธีครับกรณีไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วแล้วจริงๆอ่ะ
0: เออมันไม่ได้แล้ว
1: มันจะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
0: โอเคชีทพาย
1: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกตพื้นที่ก่อสร้างรอบๆเราเพื่อไม่ให้บ้านเราดินซุด
0: มีข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรอยู
1: ่
0: ใช่มั้ยมีดินที่แบบว่าไหลไปทางเขาไหม
1: ยิ่งสังเกตเลยเนี่ยยิ่งอันตราย
0: กลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนจริงๆแล้วควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการขุดดินฉันจะไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่ฉันให้เรียบร้อยมีชีทพายมีอะไรให้เรียบร้อย
1: เรียกว่าเป็นการมี EIA ของการก่อสร้าง
0: มันคืออะไรมันคืออะไร
1: EIA ก็คือเป็นในส่วนของการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพชุมชน
0: นี่โอ้โหนี่สำคัญมากนะครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยนะมันจำเป็นเนี่ยต้องมีการข้อตกลงกันแบบนี้ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนทำอะไรได้โดยอุดมพละการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได้
0: เอออยู่กันไม่ได้อ
1: ันตรายอันตรายสิ่ง
0: หรือจริงๆปรึกษาพวกวิศวกรหรือ ปรึกษาสถาปนิกก่อนเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ว่าเอ้ยมันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้มันซุดอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขุดไอ้บาสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10คนแล้วขุดไปบางทีมันซุดเลย
1: ซุดเลย
0: ใช่ไหม
1: ไม่ถูกอันดับที่3คือการถมดิน
0: ครับ
1: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างบ้านเขาเรียกว่าบ้านจัดสรรค
0: ่
1: อนข้างเยอะดังนั้นพื้นที่ตะก่อนอาจจะเป็นทุ่งนาอย่างที่เราบอกไป
0: เป็นทุ่งนาเลย
1: ทุ่งนาสวนมะพร้าวต่างๆ
0: ล่องสวนต่างๆ
1: ล่องสวน
0: บึง
1: แต่เราต้องการใช้พื้นที
0: ่
1: แล้วทำการถมดินเข้าไปบางครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
0: ถูกต้อง
1: หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสักหนึ่งฤดูถึงสองฤดู
0: โอ้โหมันนานอ่ะต้อง
1: ใช่ครับ
0: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะบ้านเนี่ยเวลาที่มีที่มาแล้วจะปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปรับระดับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
1: ไม่ได้
0: ไม่ใช่นะคร
1: ับยิ่งถ้าเป็นโดนน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยๆโดนทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้นแน่นขึ้น
0: แล้วก็อีกปัญหานึงที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่ว่ามีบ้านเดิมอยู
1: ่
0: แล้วรื้อบ้านนะทุบบ้านเดิมแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทับช่างเอาพวกเศษปูนเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
1: มาทิ้ง
0: ถมไปถมไป
1: รียูส
0: รียูสเออมันก็ดูเต็มๆดีอ่ะพอเอาดินถมหน่อยอุ้ยเต็มง่ายเลยคันนี้เจ้าของบ้านแฮปปี้ใช้รถไม่กี่คันเอง
1: ประหยัดเงิน
0: อ่ะเออยอดบัดเจ็ต
1: ใช่ประหยัดบัดเจ็ตเรา
0: เลยคันนี้เวลาผ่านไปอายุจัดเลยฮะอันนี
1: ้ดีไม่ดีอาจจะเสียมากกว่าตอนนั้นอีกก
0: ็
1: ได
0: ้ใช่
1: ซ่อมบ้านนี่ยากกว่าสร้างบ้านนะ
0: ถูกต้องเรโนเวทนี่แพงกว่านะครับต้องเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการถมดินเนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่ไหม
1: สำหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะก่อนเป็นอะไรคุยกับโครงการดีๆด้วยว่าเราถมดินเป็นอะไรยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
0: อันนี้บางคนแบบขี้เกรงใจไปถามเขาจู้จี้เดี๋ยวเขาลำคาหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของ
1: คุณ
0: อันนี้เรื่องจริงเลยนะฮะอ่ะโอเคการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวังการถมดินมีประมาณนี้
1: ใช่ครับ
0: นะเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี
2: ้ก็คือหลังจากโฟมเซตตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่จะเอาแล้วเราก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
0: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
2: ยืดหยุ่นครับ
0: เนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอุ้ยเอาปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีก
1: ใช
0: ่เอออีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
2: ใช
0: ่ไหมฮะแล้วก็ปิดสนิทอะใช่ไหมซีลไปเลย
2: ครับผม
0: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
2: ใช่เราทาสีกบให้ใกล้เคียงกับเนื้อปูนครับ
0: เออเนียนๆ
1: การแต่งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
0: ไม่เสร็จนะไม่เสร็จนะ
2: ใช่
0: ในมือนี่คือเราเอามาปลูกต้นไม้เหรอ
2: ใช่ครับเราจะเอามา
0: ใช่ใช่ครับ
3: ใช่ด้วย
2: ใช่ครับเราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
0: ้ว
2: ้ายไม่ใช่เป็นที
0: ่ทำอะไรอ่ะ
2: เดี๋ยวเราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นนึงแล้วก็เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
0: หินปิดพื้นผิวโอเค
1: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
0: ่เออก็คือมีกรวดทั่วเนี่ยแล้วก็คือกรวดแม่น้ำใกล้เคียงกับเดิม
1: เราสามารถอะแดปต์ก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ต้องการเป็นกรวดหิน
0: เอออ
1: าจจะเป็น
0: ก็เป็นหินกรวดก็ได
2: ้ครับ
1: ครับครับผมอ่
0: ะวางเลยแล้วกัน
2: ครับ
0: มาวางเลยแล้วกันมันกี่เส้นวะ
2: 3เส้นคร
0: ับ เราก็วางซ้อนกันเนาะแล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่ไหมครับ คือสถาปนิกดีกว่า

0: บางเพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่ในบนอีพ็อกซี่เผื่อเวลาอนาคตเราเอาย้ายออกก็ออกได้ง่ายขึ้น
1: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไม่งั้นต้องนั่งโกย
0: เหมือนเช้า
1: ใช่ครับเหมือนเช้าคือยาก
0: อันนี้ก็ตามอาวุโสแล้วกันนะครับคนเดียวเลย
1: ตามอาวุธ
2: ตามอาวุโส
1: เหมือนปล่อยปลาเลยด้วยเออตายตายตายอ่ะนี่อันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กเลยละเอียดเลย
0: ใช่ครับ
1: นะฮะค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็มาเราจะทำการอะไรเทลงไปอ
0: ่
1: ะ
0: เทลงไป
1: เทแล้วเกลี่ยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
1: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเรานี่ก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
0: ครับ
1: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดคนละเรื่องกันถูกไหม
0: ครับถูกครับ
2: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินสุดกับโครงสร้างสุดเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันสุดเหมือนพี่คุณเต้มันจะเกิดรอยแยกรอยร้าวรอยแครก
1: อันนี้มีผลเยอะ
2: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแทบจะ 100% เลยอันตรายแบบแรกอันตรายแต่กรณีดินสุดเนี่ยครับโครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
1: วันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องของดินซุด
2: ถูกต้อง
1: เนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอยที่มันจะเป็นโพรงแล้วเกิดมีสัตว์ร้ายอะไรขึ้นมาได
2: ้ถูกต้อง
1: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขตรงนี
2: ้ใช่ครับ
1: นะครับอ่ะโอเคขอบคุณอาตอมมากครับที่วันนี้มาช่วยกันขอบคุณครับ
0: ครับ

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้าน
1: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: อมรินทร์ทีวี
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักเกษตรขั้นเทพวันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับพืชผักอันแสนวิเศษที่สามารถเสกเงินเสกทองและบันดาลความสุขให้กับเกษตรกรอย่างเราได้แต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะพืชที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือเจ้าหน่อไม้ฝรั่งนี่แหละครับนี่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าการส่งออกมหาศาลเลยแหละครับพลิกชีวิตเกษตรกรอย่างพี่ลีให้กลายเป็นเศรษฐินีแบบชั่วพริบตาพูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเจ้าหน่อไม้ฝรั่งที่เราเห็นกันอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยต้นกำเนิดมันเป็นอย่างไรและจะสร้างรายได้มากมายขนาดไหนรวมถึงจะสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นเกษตรกรเงินล้านให้กับคุณผู้ชมได้หรือไม่ติดตามให้ดีนะครับ
1: มีความสุขจริงๆโอ้ยเดี๋ยวไปโชว์ให้คนดูนะตกใจแน่นอนว่าทำไมถึงมีเวทมนต์แบบนี้อะไรเนี่ยโหมีแม่มดหนีมาอยู่ที่นี่เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยนี่อะไร
2: แม่มงแม่มดอะไร
1: ก็นี่ไง
2: ฉันเป็นมนุษย
1: ์ไม่ต้องมาโกหกแม่มดแน่นอนนี่มีไม้กายสิทธิ์เหมือนกันมีไม้วิเศษเหมือนกันน่ะ
2: อันนี้ไม่ใช่ไม้วิเศษ
1: มึงอย่ามาโกหกนี
2: ่แต่มันเป็นพืชที่วิเศษที่ให้เราได้ตังค
1: ์อันนี้คืออะไรนะฮะ
2: หน่อไม้ฝรั่ง
1: หน่อไม้ฝรั่งเสกตังค์ได
2: ้ได
1: ้เอ้ยพูดเป็นเล่นไป
2: เรื่องจริง
1: ปีนึงเสกได้เท่าไหร
2: ่ปีนึงเหรอเอาแค่เดือนไปก่อนไหม
1: อ๋อโอเคครับ
2: เดี๋ยวนะนับวันก่อน
1: เออจะนับเป็นวัน
2: เดี๋ยวมันไล่ไม่ถูกมันไล่ไม่ถูก
1: โอ้
2: สามถึงห้าพัน
1: วันหนึ่งได้สามถึงห้าพัน
2: ใช่แล้วแต่ช่วงฤดูนะ
1: อาทิตย์หนึ่งเฮ้ย
2: จริง
1: ไอ้นี่เสกได้เลยแสนสี
2: ่ได
1: ้เสกเงินได้มันก็น่าสนใจแล้วเสกเงินเดือนเป็นแสนได้ก็โอเคทุกวันนี้ทำอะไรกันอยู่ล่ะฮะ
2: ท่านไปเสกอะไรอาคมอะไรเวทมนต์อะไรมาเสกหน่อไม้ฝรั่งกับเราสิ
1: อะไรไม่ได้หรอกฉันแต่งตัวมาเต็มยศขนาดนี้จะให้ไปเสกหน่อไม้ปลูกผักปลูกหญ้ามันไม่ได้หรอกเอ๊ะดูไว้แกชุดนิดนึง
2: ชุดนี้เป็นชุดรับปริญญาหรือชุดอะไรเนี่ย
1: ให้เกียรติสถาบันฮอกวอตส์หน่อยโอ้โหมาบอกเป็นชุดรับปริญญาไม่ใช่นี่เป็นชุดนักเรียนมาจากฮอกวอตส์นี่มันเสกได้ไงนี่เขาเสกกันนี้
2: เข้าหลังเอามาเผื่อพี่มั้งสิ
1: เดี๋ยวพี่จะใส่ชุดนี้เสกหน่อไม้ไม่ได้หรอกนะมันไม่ควรมันไม่ควรเอาไปว่าเยะไปไงมาไงถึงมารู้จักเขาได้เนี่ย
2: ไปไงมาไงไปบ้านญาติ
1: ไปบ้านญาติก่อน
2: แล้วเห็นเขาทำ
1: คือญาติทำอยู่แล้วที่ไหน
2: ที่ลมสัก
1: ลมสัก
2: ที่เพชรบูรณ์เรานี่ค่ะแต่ที่อีกอำเภอนึง
1: อำเภอลมสัก
2: ใช
1: ่แล้วเขาทำเยอะไหม
2: เขาทำไม่ค่อยเยอะแต่ว่าแต่ก่อนเขาอยู่กระต๊อบแต่3 4ปีผ่านมาเขามีบ้านไม้บ้านหลังเป็นร้าน2ล้านเงี้ยแล้วก็เลยถามว่าเขาทำอะไรเพราะว่าเขาบ้านน่ะอยู่ในหมู่บ้านแต่พื้นที่ทำการเกษตรไม่มีใครไปเห็นของเขาไง
1: แต่เห็นแล้วว่ามีบ้านแล้วเราก็รู้มาก่อนว่าญาติคนนี้สมัยก่อนกระต๊อบเลยแต่เห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาในเรื่องฐานะการเง
2: ิน
1: เราก็เลยสงสัยขึ้นมาว่า
2: อยากได้เหมือนเขา
1: แล้วก็
2: ได
1: ้เลยขอเขาดูว่าเขาทำอะไรอันนี้ก็เจอเขาปลูกหน่อไม้ฝรั่งอันนี้เรียกหน่อไม้ฝรั่ง
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ก่อนหน้านั้นเราทำอะไรล่ะก่อนที่จะไปเจอหน่อไม้ฝรั่ง
2: ก่อนหน้านั้นก็ปลูกข้าวโพดตามฤดูกาลปลูกหอมแดงปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาลนะคะ
1: แสดงว่าเราก็เป็นเกษตรกรอยู่แล้ว
2: ใช
1: ่อ๋อ
2: บ้านเราเป็นเกษตรกร
1: มีอาชีพอื่นไหมที่ตัวพี่อะไรนะ
2: พี่ลี
1: ตัวพี่ลี
2: มีค่ะ
1: ทำอะไร
2: ปลูกดอกไม้
1: ปลูกดอกไม้
2: ปลูกดาวเรือง
1: ดอกดาวเรือง
2: ค่ะ
1: แล้วดาวเรืองดีไหม
2: ดี
1: ก็ดีอะ
2: ก็มีช่วงที่ไม่ดีก็มี
1: อ๋อ
2: ค่ะ
1: แต่รู้สึกว่าอันนี้ราคาดีก็เลยถูกด้วย
2: ค่ะ
1: มารู้จักเขาเมื่อสักสาม
2: สี่ปี
1: ที่แล้วก็เริ่มปลูกมาแสดงว่าเรื่องของความรู้ทั้งหมดก็คือเอามาจากญาติเลย
2: เอามาจากญาติไหมหน่อไม้หรือดอกไม
1: ้หน่อไม้ฝรั่ง
2: หน่อไม้คือไปศึกษาว่าเขาปลูกยังไงแต่ว่าขั้นตอนการปลูกที่เราก็มาคิดเองทำเอง
1: เอ้า
2: เรียนรู้เอง
1: แสดงว่าญาติเขาไม่ได้ถ่ายทอดอะไรมา
2: ให้ไม่ได้ไปถ่ายทอดไม่ได้ไปแค่ไปศึกษาว่าเขาได้รายได้จากตรงนี้จริงไหมอะไรเงี้ยแต่วิธีการขั้นตอนการปลูกหรืออะไรเราทำเองก็กลับมาก็ลงมือหว่านต้นกล้าเลย
1: ปลูกเลย
2: ปลูกเลย
1: สำเร็จเลยเหรอ
2: สำเร็จเลย
1: ครั้งเดียวเท่านั้นเอง
2: เพราะว่าบ้านเรามีพื้นฐานเกี่ยวกับเกษตรอยู่แล้ว
1: ก็ใช้ความรู้ที่เคยทำเกษตรแหละมาเริ่มทำเจ้าหน่อไม
2: ้ค่ะ
1: 4ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีอะไรเรียนรู้ใหม่จากเขาเลยหรือว่าจริงๆมีความรู้เก่าที่ปลูกอย่างอื่นมาก็ใช้ได้เลย
2: ปลูกอย่างอื่นมาใช้กันได
1: ้ได้เหมือนกัน
2: เพราะว่าเรารู้ว่าระบบน้ำจะวางยังไงเรายังไงอย่างเงี้ยค่ะ
1: สบายหน่อยเพราะว่าเราอ่ะเป็นเกษตรกรอยู่แล้ววันนี้จะพักเรียนเวทมนต์มาเรียนปลูกหน่อไม้ฝรั่งก่อนล่ะ
2: ให้มันจริงเถอะนะ
1: ได้ไหมล่ะได้ไหม
2: ได้ค่ะได
1: ้อ่าไหนลองทำท่าเศษเงินที่เราเอาหน่อไม้ฝรั่งเศษกันติ๊งไปกันได้แล้วเพราะว่าสมองเราพอๆกันไม่ต้องปลูกหน่อไม้ฝรั่ง
2: ก็ได
1: ้บ้าให้ทำอะไรก็ทำหมดเลยเออดีจังแม่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเจ้าหน่อไม้ฝรั่งต้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยเขาจะสามารถสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษ

ากรได้เพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันสักทีว่าพี่ลีจะใช้ความรู้ทางด้านการเกษตรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมเอามาปรับใช้กับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งได้อย่างไรบ้างคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเจอกันรู้หรือไม่ชนชาติใดปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นชาติแรก

0: รู้หรือไม่ชนชาติใดปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นชาติแรกแอสพารากัสหรือว่าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเป็นพืชพื้นเมืองแถบยุโรปและแอฟริกาคุณสมบัติสำคัญอยู่ที่ความหวานกรอบและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวรสชาติดีมีคุณค่าทางอาหารสูงจากหลักฐานเราพบกันว่าชาวกรีกเป็นชนชาติแรกที่ริเริ่มปลูกเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วโน่นและต่อมาก็เป็นที่นิยมบริโภคกันมากขึ้นสำหรับชาวกรีกโรมันแล้วก็อียิปต์โบราณนั่นเองแหละครับ
1: อันนี้หลุมห่างประมาณน
2: ี้ประมาณนี
1: ้เพราะฉะนั้นเราจะปลูกนี่ก็ง่ายมากก็คือขุดหลุมเตรียมงี
2: ้แล้วเราก็ขุดหลุมแล้วเราก็จะเอาต้นกล้ามาปลูกที่เราเพาะไว
1: ้พี่ต้นกล้าของพี่เนี่ย
2: อันนี้พี่เพาะมาแล้ว4เดือน
1: จากเมล็ด
2: จากเมล็ด
1: โตขึ้นมาเป็นอย่างงี
2: ้โตขึ้นมาเป็นอย่างง
1: ี้4เดือนเวลาเอาออกมาคือต้องเอามาทั้งเหง้ามันอย่างงี
2: ้ค่ะมันจะมีรากมีเหง้าเราจะเอามาทั้งหมดเพราะว่าขยายรากเหง้าใหญ่ก็จะทำให้หน่อไม้โตเร็ว
1: ถ้าเกิดอยากให้เอาแข็งแรงก็คือทิ้งเอาไว้นานหน่อย
2: ค่ะ
1: อ๋อ
2: แต่ปกติค่ะ4เดือนปกติ3
1: นั่น
2: นี่เราสามารถแบ่งได
1: ้แบ่งได้ด้วย
2: อันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้พี่คอนจะปลูกเองไหมคะลองไหม
1: ปลูกเองสิปลูกเองสิถูกต้องไหม
2: ค่ะ
1: สลายดินให้เขาหน่อยเพราะดินโอ้โหดินเป็นก้อนเลยล่ะ
2: ประมาณนี
1: ้ประมาณนี้แค่นั้นเอง
2: ค่ะแล้วก็รดน้ำดูแลไป
1: ตอนแต่ละต้นนี่ห่างกันประมาณสัก
2: 50เซน
1: 50เซน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่เกินนี
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: ไร่นึงเราลงกี่ต้นฮะ
2: ไร่นึงใช้ประมาณ 5,000
1: 5,000 ต้น
2: ค่ะ5,000 ต้นถ้าจำนวนเมล็ดนี้ก็จะประมาณ2ขีด
1: 5,000 ต้นนี่ลงเมล็ดแค่2ขีดได้ได้ 5,000 ต้นเลยเหรอ
2: ค่ะ
1: โอ้โห
2: เม็ดมันเล็กเม็ดติดเดียว
1: พอลงแบบนี้แล้ว
2: รดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลทำหญ้าให้ประมาณ3เดือนพอต้นนี้แก่ใช่ไหมครับพอต้นนี้แก่เราก็จะต้องหักต้นนี้เดี๋ยวก็จะมีหน่อลูกมันขึ้นเพื่อจะเอา
1: หักไปถึงว่าหักตรงนี้เลยเหรอ
2: ค่ะไม่ค่ะถอนคือถอนคือหักถอนแล้วมันก็จะเหลือแต่โคนข้างล่างแล้วก็จะมีหน่อ
1: เขาจะแตกหน่อขึ้นมาใหม
2: ่แตกหน่อขึ้นมาใหม่มาแทนต้นนี
1: ้
2: ทำอยู่3รอบแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้
1: อ๋อได้เป็นแบบไหนพาไปดูหน่อย
2: ค่ะไปเลย
0: คุณผู้ชมครับวิธีการปลูกต้นหน่อไม้ฝรั่งนี่มันไม่ยากจริงๆนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้ขุดหลุมลึกประมาณ20เซนติเมตรห่างกันประมาณ50เซนติเมตรจากนั้นก็ให้นำต้นกล้าที่เกิดจากการเพาะเมล็ดไว้ 3-4 เดือนมาปลูกลงไปครับส่วนวิธีเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์เนี่ยก็ให้ดูจากรากเลยครับเพราะว่าต้นหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยยิ่งเขามีรากมีเง่าใหญ่แค่ไหนต้นหน่อไม้ฝรั่งก็จะโตเร็วมากขึ้นเท่านั้นแหละครับโดยไร่หนึ่งในพี่ลีแนะนำว่าปลูกไปเลยครับปลูกได้ประมาณ 5,000 ต้นแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแหละครับ
1: อ้าวหูพี
2: ่เราต้องแกล้งทำหัก
1: ให
2: ้
1: ได
2: ้ต้นหน่อใหญ่สวมหมวกเลยค่ะสวมหมวกเลยอ
1: ันนี้สวมหมวก
2: เพื่อกันมัน
1: กันมันบาน
2: ใช
1: ่เพราะไอ้นี่คือโบเอแน่นอน
2: ใช่
1: เห็นอนาคตเขาอย่างนี้เลย
2: เห็นเลยถ้าพวกไม่มีอนาคตแบบนี้เราไม่ต้องใส่หมวก
1: อันนี้ไม่มีอนาคต
2: ปล่อยให้ตากแดดไปเลยปล่อยให้ตากแดด
1: เฮ้ยสมบูรณ์หน้าเกิดมาไม่สมบูรณ์แบบปัจจัยเป็นอย่างนี้แหละพวกเกิดมาดูขัดขันเกินพ่อแม่เขาจะไม่ค่อยดูแลเพราะเขาผู้หญิงปล่อยให้อ้วนบ้างเตี้ยบ้าง
2: เนาะเหมือนพิธีกรก่อน
1: นี่ไงปัดเดี๋ยวมันเส
2: ียเราสองคนตอนนี้ใช่ไหม
1: เดี๋ยวมันเสียก็เป็น
2: เขาดูแลดีเขาเรียกว่าดูแลดีได้ขนาดนี้
1: อันนี้ก็เก็บไปเรื่อยๆจนเต็มถ
2: ัง
1: แล้วก็เอาไปเข้ากระบวนการต่อไปทีนี้ไอ้พวกนี้เองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอายุเท่าไหร่เราถึงได้เก็บเขาได
2: ้หมายถึง
1: หน่อเขาเนี่ยถ้าเขาต้องอายุประมาณเท่าไหร่ขึ้นถึง
2: ได้เก็บทุกวันนะคะ
1: คือดูขนาดไซส์เขาเลย
2: ใช่อย่างวันนี้เราสวมไว้อยู่แค่นี้แค่

0: เช้าได้เก็บแล
1: ้
0: ว
1: แต่อันนี้โตเป็นโบเอแน่นอน
0: ค่ะ
1: อ๋อเอโบเอโบอ๋อแต่อย่างงี้อย่างงี้รอก่อน
2: รอก่อน
1: อย่างงี้รอก่อนอ๋อ
2: พรุ่งนี้สามารถเก็บได
1: ้เก็บได้ทุกวัน
2: เพราะว่ามันโตตอนกลางคืนหน่อไม้ฝรั่ง
1: ทำไมอ่ะ
2: ไม่รู้อะค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนพอพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมันจะสูงเท่านี้เลย
1: อ๋อรู้แล้วทำไมโตตอนคืนมันก็โตตามถิ่นกำเนิดมันไงมันเป็นหน่อไม้ฝรั่งไม่ใช่หน่อไม้เอเชียแต่เอเชียก็ต้องโตกลางวันใช่ไหมแต่พอเรากลางคืนเสร็จก็คือกลางวันของฝั่ง
2: บ้านเขา
1: ฝั่งฝรั่งมันก็เลย
2: โตน่าจะใช่เน
1: า
2: ะ
1: ใช่ใช่แสดงว่าหลังจากที่เราปลูกลงดินตอนนั้นอีกนานแค่ไหนก็ถึงจะเริ่มให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตได
2: ้3เดือนค
1: ่
2: ะ
1: 3เดือนจะออกเป็นหน่อแบบนี้เลย3เดือน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออันนี้คือต้นๆเค้าเลย
2: อันนี้ต้นๆเลยที่จะได้ผลผลิตที่เราจะได้เก็บ
1: ไซส์นี
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: ไปแค่ไหนถึงเค้าถึงจะเริ่มเติบโตเป็น
2: 6เดือน
1: เอโบ
2: 6เดือน
1: เอโบมาตอน6เดือน
2: ค่ะ
1: เพราะฉะน
2: ั้น5 6เดือนไปแล้วค่ะจะได้ไซส์แบบนี้ที่เราถอนกันครั้งแรกตอนนี้เราจะเริ่มมีรายได
1: ้การที่ต้นเขายาวต้นเขาสั้นต้นเขาใหญ่ต้นเขาเล็กมีเคล็ดลับทำให้เขาได้มาตรฐานดีไหมฮะเพราะว่าดูแล้วเหมือนเสี่ยงดวงเอาเลยอ่ะบางทีก็ขึ้นหน่อเล็กบ้างบางทีขึ้นอันใหญ่บ้าง
2: ตอนนี้มันอยู่ที่สภาพอากาศด้วย
1: อ
2: ันนี้มันเพิ่งผ่านการฟื้นจากการหน้าฝนมา
1: อ๋อช่วงหน้าฝน
2: ค่ะแต่ถ้าหน้าก่อนฝนนะคะจะหน่อใหญ่สมบูรณ์แบบเสมอ100โลเนี่ยเราจะได้ผลผลิตเอโบเนี่ยประมาณ 70%
1: นั่นคือเป็นเพราะว่าเขาไม่โดนฝน
2: ใช
1: ่แสดงว่าถ้าเทียบฤดูกาลของไทยแล้วเนี่ยฝนนี่คือแย่สุด
2: ใช่หน้าฝนแย่สุดทำให้ผลผลิตเราลดดีไม่ดีได้หยุดพักไม่ได้เก็บเลยประมาณเดือน2เดือน2เดือนนะคะ
1: เพราะว่าเขาไม่ได้มาตรฐานจริงทีนี้หน้าไหนที่พอปลูกได้บ้างหน้าหนาวเป็นยังไง
2: ผลผลิตน้อยแต่สูง
1: ผลผลิตน้อยแต่ราคาสูงเพราะว่าม
2: ันเป็นพืชที่เราส่งต่างประเทศนะคะแต่ว่าบ้านเขาอ่ะหนาวบ้านเขาก็ไม่มีหน่อไม้เหมือนกัน
1: แสดงว่าหนาวเราเนี่ยของเขาหนาวกว่าเราเยอะ
2: ใช่หิมะตก
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นพืชผลทางการเกษตรเขาปลูกไม่ได้เลยเขาต้องสั่งจากเราไปกิน
2: ใช
1: ่ช่วงนั้นหนึ่งแพง
2: แพง
1: แต่ว่าพอเราหน้าร้อนจัดของเราเขากำลังวอร์มพอดีปลูกได้พอดี
2: ของเขาก็ขึ้นหน่อให้เขาเก็บ
1: แสดงว่าของเราก็จะถูกลง
2: ของเราก็ถูกลง
1: แต่ผลผลิตเราดีมาก
2: เยอะ
1: ช่วงหน้าร้อนผลผลิตดีมาก
2: วันเป็น100กิโล
1: โอ้โหเพราะมันได้โบเอโบหมดเลยได้อยู่ได้อยู่อ่ะไปแล้วเก็บต่อ
3: วันนี้หน่อไม้ฝรั่งต้นกำเนิดเนี่ยมาจากเขตเมดิเตอร์เรเนียนหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเราจะคิดว่ามันชอบอากาศเย็นนะเพราะฉะนั้นเขตนั้นเนี่ยมันจะเป็นเขตร้อนกลางวันเนี่ยร้อนกลางคืนเนี่ยเย็นถามว่าอุณหภูมิของหน่อไม้ฝรั่งที่อุณหภูมิที่ชอบนะครับก็คืออุณหภูมิจะอยู่ที่25-35องศาเราผลิตได้ทั้งปีเนี่ยก็คือเก็บเกี่ยว2เดือนแล้วก็ถอนต้นที่บอกว่าเป็นลำต้นเทียมเป็นต้นแม่เนี่ยออกไปแล้วก็พักต้นเอาไว้ให้ต้นแม่ขึ้นมาใหม่อีก1เดือนเพราะฉะนั้นเก็บ2พัก1เก็บ2พัก1เก็บได้ทั้งปี
1: หลังจากขั้นตอนการเก็บเกี่ยวกันมาแล้วตรงนี้เอามาทำอะไรครับเนี่ย
2: เราเอามาตอนนี้เขาเรียกว่าตอนขั้นตอนการตัด
1: ขั้นตอนการตัดมีเก็บเกี่ยวแล้วก็มีตัด
2: ค่ะ
1: ตัดทำไม
2: ตัดในส่วนที่เราไม่ต้องการเนี่ยค่ะออกเพราะว่าขนาดที่บริษัทรับซื้อเราเนี่ยเขาจะซื้ออยู่ที่25เซนค่ะเราต้องตัดตรงนี้ทิ้งหรือว่าขาวๆตรงนี้คิดว่าพิธีกรท่านกินได้ไหมคะมันกินไม่ได้
1: อันนี้กินไม่ได้เหรอ
2: มันแข็ง
1: อ๋อส่วนที่เกินจาก25เซนส่วนใหญ่จะแข็ง
2: ค่ะเราจะวัดจากยอดลงมาย
1: อดลงมา25เซน
2: ค่ะ
1: ปั๊บเราตัดเลยอ๋อเครื่องตัดนี่ก็ชาญฉลาดมากนะเครื่องตัดนี่ต้องอิมพอร์ตมาจากสเปนนะฮะถึงจะได้ขนาดเท่ากันนะเครื่องตัดนี่อิมพอร์ตมาจากประเทศไหนครับสเปนฮะ
2: ประเทศลาวนี่แหละค่ะ
1: นี่คือภูมิปัญญาฝรั่งงงน
2: ะ
1: ฝรั่งนี่ต้องโอไปซื้อเครื่องนะต้องรอเหล็กขึ้นมาปั๊บต้องพอดีปั๊บเหล็กตัดไม่ต้องอ่
2: ะ
1: เอาไม้วัด25เซนทําขอบ
2: ค่ะแล้วก็ใช้มีดตัดไม่ต้องใช้เครื่องมือทันสมัย
1: แล้วก็ใช้มีดตัดแหละ
2: ค่ะ
1: แรงงานตรงนี้ก็ใช้ครอบครัวในครอบครัวกัน
2: ครอบในครอบครัว
1: เฮ้ย

0: ตัวเล็กตัวน้อยทำหมด
1: แบบนี้ก็กำล้างล้างล้างก็เสร็จขั้นตอนนี
0: ้แถวนี้กินการแม่ค้ามาซื้อ
1: แม่ค้ามาซื้อซื้อไปขายตามร้านอาหารตามอะไรอย่างนี้ใช้นี้แต่อันนี
0: ้ไม่ได้กิน
1: อันนี้เราไม่ได้กินไปไหน
0: ชาวบ้านไม่ได้กิน
1: นี่ไปไหน
0: เขาทำส่งต่างประเทศ
1: อันนี้ส่งออกเพราะฉะนั้นกินไซส์นี้ต้องไปกินเมืองนอกนั่งบินตามไปก
0: ินไม่งั้นก็ซื้อที่แพงเขาก็ไม่ซื้อกัน
1: เออก็กินได้อ่อนๆก็อร่อยดี
0: รสชาติเหมือนกันนะคะจะหน่อเล็กหน่อใหญ่ก็รสชาติเหมือนกัน
1: สรุปแล้วตรงนี้ก็คือมาคัดก่อน
0: ค่ะ
1: เขามีอะไรบ้างนะมี
0: จะเอโบแล้วก็เอเขียวเอขาวเวลาเราคัดแต่ว่าเขาก
1: ็เอโบเอโบนี่คือใหญ่สุด
0: ใหญ่สุดคือแบบนี
1: ้เอโบเอเขียว
0: ใช่
1: เอเขียวคืออะไร
0: เอเขียวคือหน่อเขียวตัดหน่อเขียวถ้าเอขาวมันจะมีตัดขาวปนที่เราถอดสั้นแต่ส่วนมากเอเขียวเอขาวนี่ราคาเดียวกัน
1: แบ่งตามนั้น
0: แบ่งตาม
1: ราคาจะลดหลั่นกันไป
2: สรรพคุณของหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือพูดง่ายว่ามันมีค่อนข้างจะเยอะมากนะครับมันมีธาตุอาหารมีอะไรต่างๆไม่งั้นมันคงไม่จัดลำดับเป็นในเรื่องของราชินีของผักถ้าเกิดกรณีจริงๆหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยมันมีสารวิตามินต่างๆสารฟอสฟอรัสสารแคลเซียมนะฮะแต่ตัวสารสำคัญมีอยู่สารตัวหนึ่งก็คือสารเอสปาจิสจะเป็นตัวที่แบบว่ากระตุ้นในเรื่องของระบบเลือดนะฮะในเรื่องของระบบเลือดก็คือขยายหลอดเลือดนะฮะขยายหลอดเลือดทำให้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ว่างั้นเถอะไม่เป็นอัมพฤกษ์นะแล้วก็มันมีสารตัวนี้สารตัวนี้มีผลในเรื่องของเป็นอนุมูลอิสระต้านมะเร็งได้ด้วย
0: เล็กบานอะไรเราก็เก็บออกให้หมดที่เป็นบาน
1: อันนี้เล็กนะ
0: ค่ะมันก็จะเหลือแต่ตูมละเดี๋ยวเขาค่อยไปคัดโบ A B C เราเพราะอย่างน้อยบาน บานทุกบานทุกรุ่นเราต้องเอาออก
1: เพราะมันไม่ได้หรอกค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ลักษณะวิธีการดูบานคือดูไงดูถ้ามันมี
0: นี่ค่ะเนี่ยเทียบกันเนี่ยค่ะเทียบกันหมายถึงว่ากีบเลี้ยงเนี่ยค่ะมันจะไม่แตกอันนี้มันจะเริ่มแตกออกละ
1: อ๋อถ้าเห็นรูมีรูอากาศเมื่อไหร่คือแสดงว่าใช่อันนี้ต้องเอาออกหมดเลย
0: อันนี้ต้องเอา
1: ตรงนี้ได
0: ้ได้แล้วก็เอารวมไว้เดี๋ยวคนคัดไซส์จะไปคัดเป็นจัมโบ้ละ
1: ซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมาดูบานอีกทีนึงด้วยตอนนี้เขาคัดจัมโบ
0: ้ถ้าเรามีเวลาเราก็จะดูให้เขาถ้าเราไม่มีเขาก็ทำเองทุกขั้นตอน
1: แสดงว่าคัดเอาให้ได้โบเอจริงๆก็น้อย
0: โบจะน้อยแต่จะเป็นเอเยอะ
1: เนี่ยเนี่ยไอ้พวกนี้บานหมดเลย
0: ค่ะ
1: ขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นการขั้นตอนคัดบาน
0: คัดไซส์คัดบานทุกอย่างเลยเป็นขั้นตอนที่เราจะเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะขึ้นตาช่างเพื่อจะรู้ว่าโบกี่โลเอกี่โลแล้วค่ะตรงนี
3: ้ถือได้ว่าหน่อไม้ฝรั่งนี่เป็นพืชที่มีกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกก่อนส่งขายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกก็น่าจะต้องมีการวางแผนและการจัดการที่ดีครับเพื่อลดความเสียหายนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าไปไหนนะครับช่วงหน้าเราจะไปล้วงเคล็ดลับเหล่านี้จากพี่ลีเราจะได้มีหนทางสู่การเป็นเกษตรกรขั้นเทพและเป็นเกษตรกรเงินล้านได้ในที่สุดรู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่

0: รู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่หน่อไม้ฝรั่งเป็นหนึ่งในผักไม่กี่ชนิดที่ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตชนิดที่เรียกว่าอินูลินซึ่งเป็นสารประเภทฟรุกโตโอลิโกแซคคารายมีลักษณะเฉพาะคือมีรสชาติที่หวานคล้ายน้ำตาลแต่จะไม่ถูกย่อยในทางเดินอาหารครับจึงไม่ให้พลังงานและไม่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดโดยอินูลินจะไปช่วยแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้เพิ่มจำนวนมากขึ้นพร้อมๆกับการยับยั้งจำนวนการเพิ่มของแบคทีเรียตัวร้ายที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วงได้อีกด้วยนะครับ
1: พูดถึงเรื่องการจัดการสักนิดนึงก็แล้วกันอย่างการปลูกเจ้าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถือว่ามันยากไหม
2: ถามว่ายากไหมไม่ยากนะคะแต่ว่าเราต้องใช้ความอดทนก่อนในช่วง
1: เพราะ
2: เป็นการลงทุนที่ยังไม่ได้ผลผลิตยังไม่ได้จำหน่ายสินค้าเราไม่มีสินค้ามาขายเงี้ยซึ่งมันมีแต่การลงทุนอยู่ช่วง3เดือนแรก
1: 3เดือนแรกเนี่ยอย่างการปลูกถ้าเทียบเป็นต่อไร่ต้องลงทุนยังไงบ้าง
2: ต้นพันประมาณ 1,000 กว่าบาท
1: ซื้อเม็ดเข้ามาเนี่ย
2: ซื้อเม็ดเข้ามา
1: ไร่นึงเนี่ยต้องลงทุนค่าเม็ด 1,000 กว่าบาท
2: ใช
1: ่หวานเลย
2: หวานทำแปลงหวานเพื่อว่าเราจะได้เอาต้นกล้ามาปลูก
1: อ๋อนี่คือเริ่มจากการหวานเม็ดเพื่อเอาต้นกล้า
2: หวานเพาะเม็ดเมล็ดมันก่อน
1: แล้วทำไมอ่ะทำไมไม่ปลูกหวานเสร็จแล้วก็ปลูกปล่อยให้มันขึ้นเลยทำไมต้องให้มันเป็นต้นกล้าต้องขุดมันออกมาอีก
2: เพราะว่าเราจะต้องดูแลในพื้นที่แคบก่อนใช่ไหมคะก่อนที่เราจะมาลงแปลงอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราลงแปลงเลยอ่ะเราจะต้องมาเสียเวลาเดินระบบน้ำใช้ปุ๋ยใช้ยา
1: เข้าใจแล้ว
2: คือกำจัดวัชพืชอะไร
1: คือช่วงแรกอ่ะมันแค่โตเป็นต้นเล็กๆก
2: ็
1: ใช้พื้นที่ไม่ต้องเยอะได้เราไม่ต้องมาดูแลเยอะแต่พอเขาโตมาเต็มวัยที่พร้อมที่จะไปขยายต่อแล้วไอ้เจ้าที่มันเคยปลูกอยู่แปลงเดียวเนี่ยมันสามารถงัดขึ้นมาแล้วมันสามารถ
2: ปลูกได้เป็นไร่สองไร่เลย
1: อ๋อปลูกต้นกล้าหนึ่งไร่เอาไปขยายได้กี่ไร
2: ่ต้นกล้าไม่ถึงไร่ค่ะต้นกล้าเราปลูกเราหว่านไว้ประมาณ10เมตร20เมตรอย่างเงี้ยระยะความยาวของแปลงต้นกล้าแล้วมันก็สามารถถอนมาปลูกได้ประมาณ 2-3 ไร
1: ่โอ้โหแต่ถ้าตอนเริ่มปลูกก็สิต้องมีเรื่องระบบน้ำเข้ามา
2: ใช่ค่ะ
1: ตอน1ไร่ใช้ระบบน้ำลงทุนเท่าไหร่
2: ใช้ระบบน้ำ 5-6,000
1: 5-6,000 ต่อไร
2: ่ค่ะ
1: มีค่าอะไรอีกไหมค่าปุ๋ย
2: ค่าปุ๋ยก็มีค่ะค่าปุ๋ยแต่ว่าช่วงแรกเรายังไม่ได้ใช้เยอะปุ๋ยก็จะเป็นตัวปรับสภาพดินจะเป็นชีวภาพผสมกับปุ๋ยเคมีทั่วไป
1: ปลูกต้นกล้า3เดือน
2: ค่ะ
1: เอาขึ้นมาไปปลูกลงแปลงจริงอีก3เดือน
2: ใช่ค่ะ
1: ถึงจะเริ่มแตกหน่อมาให้เราเก็บได้
2: จ้ะ
1: เพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าความอดทนอย่างแรกเลยก็คืออดทนต่อการลงทุน6เดือนแล้วผลผลิตที่ได้กลับมา
2: ผลผลิตที่ได้กลับมาก็คุ้มนะคะ
1: คุ้มนะคุ้มกับการรอคอย
2: คุ้ม
1: นอกจากเรื่องของการอดทนเรื่องของ3เดือนแล้วเนี่ยมีอะไรที่ยากสำหรับหน่อไม้ฝรั่งไหม
2: ยากสำหรับหน่อไม้ฝรั่งก็จะมีช่วงฤดูฝน
1: ฤดูฝน
2: ใช่น้ำฝนตกเยอะจะทำให้ต้นหน่อไม้เราอ่ะเป็นโรคเราก็ต้องปล่อยต้นนี้ไว้เพราะว่าถ้าหมดฝนเราก็จะถอนต้นแม่พักถ้าเราปล่อยไว้เลยมันจะเป็นเหมือนโรคเชื้อราทำให้คนเน่าแล้วจะไม่มีหน่อแล้วทำให้ต้นไม้ตายไปเลย
1: แล้วเราต้องทำยังไงพอเราสมมติว่ามันเชื้อรามันลงเราทำยังไง
2: ใช้ยาฉีดไตโคเดอร์มาป้องกันโรคเชื้อรา
1: อ๋อทุกวันนี้เราปลูกพื้นที่ประมาณ
2: 5 ไร่
1: เราใช้คนงานกี่คน
2: ใช้คนงานเมื่อเช้าถ้าเมื่อเช้านี้ก็ใช้ประมาณ 4-5 คน
1: 4-5 คน
2: ปกติถ้าไม่เกี่ยวกับการทำความสะอาดสวนนะเราก็จะใช้คนประมาณ5คนถอน
1: 5ไร่
2: 3โมงเช้าก็เลิกแล้วค่ะ
1: 9โมงเช้าหรือว่า3โมงเช้าก็เลิกถอนได้ตั้งกี่โมง
2: 6โมงเช้า
1: 6โมงเช้าก็ใช้เวลา3โมงแล้ว5คนไม่ทำอะไรต่อ
2: 5คนไปทำอะไรต่อ2คนก็จะคัดหน่อไม้ที่บ้านอีก2คนหรือ3คนก็จะมาดูหญ้าในสวนให้น้ำบ่ายมาเขาก็จะฉีดปุ๋ยฉีดฮอร์โมนให้หน่อไม้อย่างเงี้ยค่ะเป็นบางวันแล้วแต่ว่ามันจะชนกับเว้นกี่วันจะมาเจอทำอะไรค่ะก็ทำตามหน้าที
1: ่มันเพราะฉะนั้นแบ่งง่ายๆเลยคือ5คนต่อ5ไร่เนี่ยก็คือ ช่วงเช้าช่วยเก็บผลผลิตพอเก็บผลผลิตปั๊บก็เอา2คนแบ่งไปคัดแยกผลผลิตอีก3คนก็คือกลับมาดูงานในไร่จะต้องมีให้น้ำยังไงจะต้องซ่อมไอ้นี่จะต้องเก็บอะไรไปอันนี้ก็คือ1วันตรงนั้นเสร็จก็คือเสร็จกันแล้วก็วนมาอีกทีก็มาเก็บอย่างนี้อีก
2: พรุ่งนี้เช้าก็มาเก็บใหม
1: ่อ๋ออีกอย่างนึงที่สงสัยก็คือแปลงเราทำไมต้องขึงเชือกหรือว่าขึงไว้กันสองฝั่งให้ตีกันหรือไง
2: ไม่กันมันล้ม
1: ทำไมอ่ะ
2: กันมันล้มกันลมพัด
1: เพราะที่นี่เราลมแรง
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าลมพัดแล้วเป็นยังไง
2: ก็บอกว่าก็จากที่ไปศึกษามาจากที่เขาบอกว่าถ้ามีต้นไม้

0: มีการโยกคอนโอนเอ็นอยู่ตลอดเวลาน่ะจะทำให้รากเง่ามันโยกไปโยกมาจะทำให้หนอไม่ค่อยขึ้น
1: ต้อนเขานิ่งๆ
0: ใช
1: ่ก็เลยเอาเชือกหนีต้นเขาไว
0: ้ใช
1: ่ตามหลักการที่ได้ไปศึกษามาแสดงว่าหนีตั้งแต่แรกเลย
0: หนีตั้งแต่แรกมาตั้งแต่แรกค่ะถ้าสมมติว่ามันต้นโอนเอ็นล้มอ่ะล้มมันไปทับกันอย่างเงี้ย มันก็ยากในการให้ปุ๋ยให้ยาหมายถึงเวลาเราฉีดพ่นฮอร์โมนให้อย่างเงี้ย
1: มันจะไม่ทั่วถึงมันจะบางกัน
0: ใช
1: ่อ๋อเพราะการหนีบแบบนี้โอเค
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่คนที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเกิดจากอะไร
0: เกิดจากการไม่ค่อยใส่ใจ
1: เวลาไม่พูดคำว่าไม่ใส่ใจไม่ต้องต้องน้ำ
0: ถ้าเราใส่ใจเราดูแลตลอดเนี่ยแม้แต่ว่ามันมีปัญหาอะไรเราก็จะคอยแก้ไขทันนะมันก็ไม่ทันเสียหาย
1: พี่ลีถ้าเกิดเขาเอาไปปลูกมั่งแต่เขาไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านการเกษตรเหมือนพี่ลีมาก่อนถ้าเกิดเขามีปัญหาเจอปัญหาพี่ลีจะแนะนำให้เขาไปหาข้อมูลหาทางออกของปัญหาเขาได้ยังไง
0: ส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เขาก็จะเจอเหมือนกันว่ามีโรคตอนนี้นะเขาก็จะโทรคุยกันจะปรึกษากันว่าใช้อะไร
1: หมอโทรปรึกษาได้
0: ค่ะ
1: ทุกวันนี้ทำของเราแล้วเรามีลูกสวนมีอะไรอยู่ไหม
0: มีค่ะ
1: มีคนที่เป็นลูกสวนแล้วปลูกหน่อไม้ฝรั่งนี่ก็มีเหมือนกัน
0: มีค่ะ
1: อ๋อ
0: มีอยู่ที่สุพรรณแล้วก็อยู่ที่ลำนาลายจังหวัดลพบุรี
1: เหรออันนี้เป็นลูกสวนเราวิธีการลูกสวนมันเป็นยังไงฮะ
0: เขาก็จะมาติดต่อที่เราว่าเขาอยากปลูกกับเราตลาดที่เดียวกับเราเนี่ย
1: ให้เราช่วยหาตลาดให้เขา
0: จะขอส่งด้วยนะอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ก็แบ่งให้กันไป
0: ก็แบ่งให้กันไป
1: หักนิดหน่อย
0: ไม่หัก
1: เฮ้ย
0: เรื่องจริงไม่หักเราไม่หักของเขาสมมติเราได้โลละร้อยเขาก็ได้โลละร้อยแต่ส่วนต่างนั้นคือบริษัทจะให้เราในการจัดการต่างหาก
1: อ๋อคือบริษัทเขาจะให้เขาเรียกว่าค่าน้ำร้อนน้ำชาในการดูช่วยดูแลของให้เขา
0: หา
1: ของ
0: บินดูของอย่างเงี้ย
1: อันนี้ก็เราก็ได
0: ้เขาจะส่งที่ไหนก็เรื่องของเขาเขาจะส่งที่ไหนแต่ว่า
1: แต่ผลผลิตเนี่ยคือราคาเท่ากัน
0: เท่ากัน
1: เราจะให้เขาเท่ากัน
0: ใช่เพราะบินบัญชีแต่เราจะเขียนว่าวันนี้ราคาเท่าไหร่ต้องก็แจ้งกันทุกวันค่ะ
1: เดือนนึงต้องให้ปุ๋ยกี่ครั้งครับ
0: เดือนนึงใช้2ครั้ง
1: 2ครั้ง
0: 2ครั้ง
1: สูตร15 15 15บ้างหรือ16 16บ้างแล้วก็ไอ้ปุ๋ยชีวภาพกับปรับปรุงดินอันนี้คือให้พร้อมกัน
0: ให้พร้อมกันผสมกัน
1: ผสมกันแล้วก็หวานเลย
0: ค่ะ
1: หวานเลยแล้วการปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยราคาสูงนะครับราคาสูงแล้วต้องการคุณภาพนำผลผลิตนะยิ่งเวลาเขาขายเขาจะขายเป็นเกรด A ราคาขนาดนี้เกรด B ราคาขนาดนี้อันนี้เกรดจะตามราคาเข้าใจไหมครับยิ่งต้องการคุณภาพเน้นคุณภาพก่อนผลผลิตยิ่งการที่จะปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเกษตรกรจะปลูกโดยที่แบบว่าอ่านตำราหรือฟังเข้ามาแล้วก็ไปเรียนรู้โดยดูแปลงเขาเนี่ยไม่ได้นะจริงๆก็คือต้องผ่านการอบรมแล้วรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็หลังจากนั้นคือศึกษาร่วมกันเป็นระยะเพราะว่าเวลามันเกิดโรคเกิดอะไรจะได้ช่วยเหลือกันนะครับ
2: ไล่หน่อไม้ฝรั่งเราเคยมีอุปสรรคอะไรใหญ่ๆเข้ามาในชีวิตไหม
0: อุปสรรคก็มีโรคเชื้อราหน้าฝนนะโคนเน่า
2: โคนเน่า
0: ค่ะ
2: ต้องทิ้งไหม
0: ไม่ทิ้งค่ะก็ต้องรักษาต้อง
2: รักษาเขาเฉย
0: ๆค่ะรักษา
2: เสียรายได้ไหมนานแค่ไหน
0: ประมาณ2เดือน
2: 2เดือนที่ไม่มีรายได้จากเขาเลย
0: ใช่
2: เหมือนกับมาอดทนใหม่อีกรอบนึงนะไอ้ที่3เดือนแรก
0: อดทนใหม่แต่เราก็ต้องดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยมาพักฟื้นบำรุงมันถึงมีหน่อค่ะ
2: เหมือนคนไข้
0: ใช
2: ่ถ้าเกิดไม่สบายก็พาไปหาหมอหมอเขาก็ให้ยาให้ข้าวให้น้ำตามที่ควรจะต้องให้เสร็จแล้วก็ฟื้นกลับมาได
0: ้มีแปลงที่ไถทิ้งคือแปลงตรงเนี้ยที่พี่ปลูกกล้วย
2: ทำไม
0: ข้างหลังเนี้ยมันติดใต้ใกล้ต้นไม้ใหญ
2: ่อ๋อแดดมันไม่ถึง
0: ใช่แดดไม่ถึงแล้วรากไม้ใหญ่ก
2: ็แล้วพี่ทำไมพี่ไปปลูกตรงนั้นนะ
0: พี่ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะปลูกก็ลองดูไง
2: ทดลองปลูกก่อน
0: ก็ลองปลูกกับ2ไร
2: ่หวานมาตรงนี้ดู2ไร
0: ่2ไร่
2: เจ๊งไหม
0: ไม่เจ๊งแต่ว่าใกล้ๆต้นไม้ใหญ่มันจะไม่ค่อยมีหน่อแล้วก็เลยหยุด
2: แถวบ้านผมเนี่ยเรียกว่า2ไร่นะเจ๊ง
0: ไม่เจ๊งเพราะว่าพอเราได้เก็บผลผลิตมาแล้ว 2-3 ปีแล้วไง
2: อ๋อก็มีแต่มันไม่ค่อยฉ่ำ
0: มันไม่ดกไงมันไม่ดกไอ้ที่ติดต้นไม้มันไม่ดกแต่ไอ้ที่อยู่ทางเนี้ยมันก็ดกแต่ว่ามันไม่คุ้ม

0: ุ้มมันไม่คุ้มไม่เจ๊งไงแต่ไม่คุ้ม
1: เป็นคนชอบเลยมันไม่เสียมันไม่เจ๊ง
0: มันไม่เจ๊งอ่ะมันไม่แต่มันไม่ได้เยอะมันไม่ได้ผลผลิตเยอะ
1: เจ๊งไหม
0: ไม่ เราจะไม่ใช้คำนี
1: ้ไม่ใช่คำนี
2: ้คุณผู้ชมที่รักครับหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่เรื่องของโรคนี้ก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับเพียงแต่เกษตรกรผู้ปลูกเนี่ยควรจะต้องให้ความใส่ใจและต้องมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคให้ดีนะครับแต่ถ้าใครพบปัญหาแล้วยังแก้ไม่ได้เนี่ยทางพี่ลีของเราก็ยินดีให้คำปรึกษาทั้งสิ้นเลยล่ะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันสักทีว่าหน่อไม้ฝรั่งของที่นี่เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรถึงได้มาผงาดโดดเด่นอยู่ในตลาดส่งออกหน่อไม้ฝรั่งได้รู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์

0: ู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เพราะหน่อไม้ฝรั่งมีโฟเลตสูงจึงมีฤทธิ์บำรุงเลือดและช่วยยับยั้งโฮโมซิสเตอีนจึงป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและช่วยทารกในครรภ์มีความแข็งแรงสมบูรณ์หน่อไม้ฝรั่งจึงเหมาะมากๆเลยล่ะครับสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่โดยเฉพาะในเดือนแรกๆแล้วก็ดีครับสำหรับคนที่เคยมีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคอัมพาตด้วยนะครับ
1: แสดงว่าทุกวันนี้เราขายแม่ค้าสำหรับเกรดที่ตกเกรดแต่ถ้าได้เกรดก็คือจะมีบริษัทมารับซื้อและส่งออกซึ่งเอโวคือใหญ
2: ่
1: ได้ขนาดหัวรีบพอดีไม่มีบานออกถ้า A ธรรมดาคือแบ่งเป็น A ขาวกับ A เขียวถ้า A ขาวคือตัดแล้วยังมีคนขาวๆอยู่แต่ราคาเท่ากัน
2: เท่ากัน
1: มีเกรด B
2: เก
1: ร
2: ด B
1: แล้วก็เกรด C ส่วนใหญ่คนไทยก็จะได้กินเกือบเกรด C
2: ได้กิน A ก็ได้กินไงเอโวA B C แต่ที่มัน
1: แต่ส่วนใหญ่เราคิดว่าเราไม่ต้องจ่ายแพงขนาดกิน A B O ก็ได้
2: ใช่รสชาติเหมือนกัน
1: รสชาติเหมือนกันแล้วพวกตลาดพวกนี้เขารู้จักเราได้ยังไงพี่เขาพี่ไปเปิดตัวให้เขารู้จักได้ยังไง
2: เขารู้จักได้ยังไงก็ส่วนมากเป็นแม่ค้าแถวบ้านเรานะคะออกซื้อผักซื้ออะไรไปขายแล้วก็มาเห็นหน่อไม้ฝรั่งที่จะทำเงินให้เขาคือในช่วงเทศกาลอย่างใกล้ปีใหม่อย่างเงี้ยจองเต็มทั้งที่แบบว่าคนลูกหลานเขากลับมาจากกรุงเทพเขาก็จะซื้อกลับไปฝากเพื่อน
1: อันนี้สำหรับคนที่เป็นแม่ค้าที่มาซื้อแล้วก็คนที่เป็นพื้นที่ซื้อกลับไปเป็นของฝากแล้วส่วนบริษัทครับเขารู้จักพี่ลีได้ไง
2: ส่วนบริษัทเราจะรู้จักตั้งแต่เราเริ่มปลูกเราจะติดต่อ
1: พี่ลีเป็นคนติดต่อไป
2: ค่ะติดต่อเขา
1: แล้วไปเอาเบอร์เขามาได้ยังไงไปรู้จักเขามาได้ยังไง
2: ดูในเน็ต
1: คลิกในเน็ตดูเลย
2: ค่ะ
1: พิมพ์คำว่าอะไร
2: สุชีรา
1: สุชีราแสดงว่าเราก็ต้องรู้อยู่แล้วสิว่ามีบริษัทนี้เขาส่งออก
2: รู้อยู่ได้เคยได้ยินอยู่แต่ว่าเรายังไม่เคยคุยกับเขาแต่นี้เราก็เคยติดต่อเขาโดยตรง
1: ติดต่อบริษัทไปแล้วบอกว่าเรามีผลผลิตเป็นหน่อไม้ฝรั่งเขาต้องส่งสเปคมาให้เราดูไหมว่าสเปคเขาที่เราต้องการคืออะไร
2: เขาก็จะบอกเลยว่าขนาดหน่อเอหน่อโบเขาก็จะมีที่วัดค่ะเขาเรียกว่าเวอร์เนียร์ใช่ไหมคะไอ้ที่เล็กๆเอาไว้วัดว่ามันมีกี่มิล
1: ซึ่งนั่นหมายความว่าง่ายเลยเพราะว่าเราเองอ่ะมีญาติที่ปลูกอยู่แล้วด้วยและเราเองก็มีความรู้เรื่องการเกษตรอยู่แล้วด้วยผลผลิตของเรานอกจากหน่อไม้ฝรั่งนี่เรามีส่งออกเหมือนกันไหม
2: ส่งออกมีหอมแดงนี่ค่ะตอนนี้กำลังผลิตอยู่แต่ช่วงปีใหม่ค่ะถึงจะได้ส่ง
1: นั่นไง
2: แต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนทำเองพี่ชายทำ
1: อ๋อบริษัทเดียวกัน
2: ไม
1: ่
2: ค่ะ
1: อ๋ออีก
2: คนละบริษัทค่ะคนละบริษ
1: ั
2: ทไปคนละประเทศจะได้ไม่เกี่ยวกับตรงนี
1: ้แสดงว่าทุกวันนี้เองผลผลิตออกมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย
2: ไม่พอค่ะ
1: ยังได้อีกเยอะเลย
2: ยังได้เยอะยังขาดอีกเยอะ
1: ยังขาดอีกเยอะแบบนี้เองพี่มองของเรายังไงเราจะไปต่อไปยังไง
2: เราต่อไปยังไงเพราะว่าบางสวนก็ประสบปัญหาที่บอกว่าเป็นโรคในฤดูฝนมาเขาก็ทิ้งเพื่อว่าจะปรับปรุงดินหรือว่าย้ายที่ใหม่ในบริเวณใกล้ๆเขากำลังเพาะใหม่ของเราก็จะขยายเพิ่ม
1: เราจะขยายเพิ่ม
2: ค่ะ
1: จากตอนนี้5ไร่
2: ค่ะ
1: เพิ่มเป็น

0: อีกสัก3แล้วกัน
1: อีกสัก3
2: ตลาดในประเทศเนี่ยหน่อไม้ฝรั่งก็ถือว่าเป็นผักที่คนไทยนิยมนะเพียงแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยก็คือเมื่อง่ายว่ามันปลูกในพื้นที่จำกัดแล้วก็เน้นในเรื่องการส่งออกเพราะฉะนั้นถามว่าคนในเขตภาคกลางเท่านั้นนะที่จะได้บริโภคแล้วก็ชอบในรสชาติถามว่าในเขตต่างจังหวัดเขตอีสานเขตอะไรเนี่ยยังไม่ได้เคยลิ้มรสหน่อไม้ฝรั่งเลยมีเฉพาะบางจุดยังถามว่าจริงๆแล้วตลาดหน่อไม้ฝรั่งภายในประเทศตลาดใหญ่ไหมใหญ่ถ้าเกิดเราส่งเสริมหรือสอนให้คนรู้จักการบริโภคหน่อไม้ฝรั่งมากขึ้นเนี่ยตลาดภายในประเทศก็ใหญ่แต่ตอนที่เราปลูกหน่อไม้ฝรั่งเราเน้นเพื่อการส่งออกซึ่งตลาดการส่งออกยิ่งใหญ่มือมาเลย
1: หน่อไม้ฝรั่งจากสวนพี่ลีไปประเทศไหนบ้าง
0: มีไปไต้หวัน
1: ไต้หวัน
0: ไปจีน
1: ค่ะ
0: ไปเกาหลี
1: อ๋อเพราะอาหารจีนก็มีหน่อไม้ฝรั่ง
0: ค่ะแล้วก็เมืองจีนไม่แน่ใจแต่ไปเยอรมันไปแถวยุโรปก็ไปอะค่ะ
1: ดีจริงๆมีวิธีการควบคุมคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่งอย่างไรให้สามารถที่จะผ่านเกณฑ์แล้วก็ส่งออกได
0: ้ผ่านเกณฑ์ส่งออกได้เพราะว่าส่วนมากนี้เราไม่เน้นเคมียาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงเราแทบจะไม่ได้ใช้เราจะได้ใช้ตอนถ้าเราใช้ยาฆ่าหญ้าเราจะใช้ตอนพักต้นที่เราไม่เก็บเลยที่20กว่าวันนะคะแล้วสารตกค้างมันก็จะหมดพอดีพอต้นมันได้เก็บสารตกค้างก็ไม่เหลือละ
1: เพราะว่าเวลาที่เราทิ้งไว้อยากจะเคลียร์ทีเดียว
0: ค่ะ
1: ก็เอายาฆ่าหญ้าลงสักทีนึงก็จะเรียบไปเลยทีนี้
0: เหมือนการประหยัดประหยัดค่าแรงในการถอนหญ้า
1: แต่พอผลผลิตเขาออกแล้วเราก็ไม่ได้ละ
0: ไม่ได้
1: ก็เป็นเก็บด้วยมือหญ้า
0: เก็บด้วยมือทำด้วยมือ
1: ทำด้วยมือเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของสารตกค้างที่มันอยู่ในระยะเวลาที่เขากำหนดไว้มันก็จะผ่านเกณฑ์ปกติไม่มีอะไรเลย
0: ใช่
1: เราก็จะได้ใบแกะของเราอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: ต่อทุกปี
0: ต่อทุกปี
1: ต้องต่อทุกปีที่นี
0: ่กรมวิชาการเกษตรเขาจะมาต่อให้ทุกปี
1: อนาคตนอกจากการขยายแล้วเรามีแผนอะไรไหมเช่นส่งเสริมให้คนที่มีพื้นที่แถวนี้เริ่มลงมือปลูกเพื่อที่จะเป็นลูกฟาร์มของเราลูกไร่ของเราอีก
0: ส่งเสริมตลอดเวลา
1: ทุกวันนี้ทำอยู
0: ่ทำอยู
1: ่วิธีการเป็นยังไง
0: วิธีการเขาก็จะดูจากรู้จักเราจากในเน็ตบ้างในอะไรบ้างในเฟซบ้างเนี่ยเขาก็จะโทรมาอยากได้เมล็ดพันธุ์
1: ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้จำกัดแค่คนเพชรบูรณ
0: ์ไม่ค่ะทุกที่
1: ไม่ใช่แค่หนองไผ่เท่านั้นที่ปลูกได้
0: ไม่ค่ะทุกที่
1: ทุกที่
0: ในประเทศไทยเลย
1: ถ้าอยากเป็นลูกฟาร์มก็คือติดต่อเรามาแบบนี้เองพี่ลีอยากจะฝากอะไรถึงเกษตรกรหน้าใหม่ที่สนใจอยากจะมาเสกหน่อไม้ฝรั่งให้เป็นเงินมั่ง
0: ก็ไม่ยากนะคะในการลงทุนที่จะปลูกหน่อไม้ฝรั่งครั้งแรกเนี่ยคือทุนแรกเลยอ่ะคือต้องมีใจให้กับมันเพราะว่าครั้งแรกเลยอ่ะเหมือนที่เราคุยกันว่ารายได้ไม่เกิด3เดือนทำอะไรบ้างที่ไม่ได้ตังค์อ่ะ3เดือนมันก็นานอยู่แต่เราอดทนผ่านไปอ่ะมันก็จะสามารถสร้างรายได้ให้เราทุกวันแล้วต้นทุนในการปลูกเนี่ยก็ไม่สูงแล้วมันเป็นพืชที่อยู่แบบนาน8ปี
1: ถ้าผ่าน3เดือนนี้ไปได้ดูแลเขาดีๆผลตอบแทนก็จะดีเอง
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือหัวใจหลัก
0: คุยกันมาตั้งนานวันนี้จะให้ผลสรุปการเก็บหน่อไม้ในวันนี้ว่าเป็นแบบไงแบบไหน
1: อันนี้คือหน่อไม้ฝรั่งที่เราเก็บมาอันนี้ไซส์อะไร
0: ไซส์เอโบค่ะเนี่ย
1: เอโบอันนี้คือเอโบเลย
0: ค่ะ
1: อ๋อเก็บมาผมผลิตวันนี้สรุปแล้ว
0: ตัวเลข
1: ได้เงินเท่าไหร
0: ่ตัวเลขได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวดูบินก่อน
1: นี่ดูบินด้วยดูบิน
0: แล้วเขามีคนทำบัญชีอยู่ทำบ
1: ิน
0: อย
1: ู่อ๋ออันนี้เขาแยกผมผลิตมาแล้วเนาะได้เอโบ 7.1 กิโลใช่ไหมเอเขียว48 A ขาว 1.7
0: รวม
1: แล้วทั้งหมด4รวมนี่ 24.8 กิโลกรัมเอารวมหลายอย่างน
0: ะ
1: แล้วได้เงิน4รวมวันนี้ 3,403 บาทวันเดียว 3,403 บาทแล้วมีให้เก็บอย่างนี้ทุกวัน
0: ทุกวัน
1: แล้วช่วงนี
0: ้แล้วก็จะเพิ่มแล้วปริมาณก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะตอนนี้มันเพิ่งเริ่มได้เก็บ
1: จะเพิ่มขึ้นอีกทุกวัน

0: พิ่มทุกวัน
1: โอ้โหมันน่าสนใจจริงๆพี่ลีเอางี้เอางี้เอาอันนั้นมาอันนั้นมาเออวันนี้ได้ 3,400 มันจะเก็บได้เพิ่มขึ้นอีกอันนี้ไม่เคยได้อะไรจากอันนี้เลย
0: ไม่รักษาไว้ต่อเหรอ
1: เอาไว้ให้เป็นที่ระทึก
0: ได้เลย
1: จะเอาเนี่ยไปให้ที่ฮอกวอตส์ดูว่าเลิกใช้ไม้กายสิทธิ์เธอไม่ได้เรื่องอะไรอันนี้ดีกว่าเป็นเงินไปแล้ว
2: ขอบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งไปเต็มๆจากเกษตรกรขั้นเทพอย่างพี่ลีที่เขาใช้ความรู้จากการทำเกษตรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมครับแล้วก็นำมาต่อยอดหาพืชผักที่มีราคาดีมาปลูกจนได้มาเจอกับเจ้าหน่อไม้ฝรั่งพืชพลิกชีวิตที่สามารถสร้างรายได้กับพี่ลีอย่างเป็นกอบเป็นกำแต่ทุกอย่างก็คงจะมาถึงความสำเร็จได้ไม่ง่ายถ้าหากคุณมีความรู้เฉพาะด้านการเกษตรเท่านั้นเพราะสิ่งสำคัญไม่แพ้กันครับก็คือวิสัยทัศน์ที่พวกเราต้องคอยมองหาช่องทางการขายอยู่เรื่อยๆอย่างพี่ลีเกษตรกรต้นแบบของเราในวันนี้นี่เองแหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนจะรู้ลึกรู้จริงเรื่องของการเกษตรขั้นเทพอีกบ้างต้องติดตามให้ดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ปเปอร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

พืชทุกชนิดต่างมีความต้องการน้ำเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเป็นตัวละลายธาตุอาหารในดินเพื่อให้รากดูดขึ้นไปสร้างการเจริญเติบโตและคายน้ำเพื่อระบายความร้อนนอกจากนี้น้ำยังเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดปริมาณและผลผลิตของพืชด้วยซึ่งพืชแต่ละชนิดมีความต้องการน้ำที่ต่างขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์และอายุหากให้น้ำน้อยก็จะทำให้โตช้าผลผลิตต่ำแต่ถ้าให้มากไปก็สิ้นเปลืองดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้น้ำอย่างเหมาะสมกับความต้องการของพืชชนิดนั้นๆดังนั้นสิ่งที่เกษตรกรจำเป็นต้องรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือ

จัดการระบบให้น้ำซึ่งจะสามารถควบคุมปริมาณการให้น้ำพืชได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสะดวกซึ่งจะส่งผลดีดังนี้ค่ะทำให้พืชเจริญเติบโตเต็มที่ไม่ชะงักการเติบโตเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตกำหนดเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้การให้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นดวกและประหยัดเวลาระบบการให้น้ำที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแบ่งได้เป็น2ประเภทได้แก่ประเภทแรกคือการให้น้ำแบบฉีดฝอยโดยฉีดน้ำขึ้นไปในอากาศเหนือต้นพืชกระจายเป็นฝอยแล้วตกลงมาบนพื้นที่เพาะปลูกอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบนี้คือสปริงเกอร์ใช้แรงดันน้ำตั้งแต่20เมตรขึ้นไปและมีอัตราการไหลของหัวปล่อยน้ำตั้งแต่250ลิตรต่อชั่วโมงเหมาะกับการให้น้ำในบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่ได้มากระบบสปริงเกอร์เหมาะกับแหล่งน้ำที่มีปริมาณมากคุณภาพน้ำปานกลางหากคุณภาพน้ำมีน้อยจำเป็นต้องมีระบบการกรองเพื่อป้องกันปัญหาอุดตันประเภทที่2คือการให้น้ำแบบเฉพาะจุดเป็นการให้น้ำบริเวณรากของพืชโดยตรงน้ำจะถูกปล่อยลงสู่ดินให้ซึมไปในดินบริเวณรากของพืชระบบนี้ถือได้ว่าเป็นระบบที่ประหยัดน้ำอย่างแท้จริงเนื่องจากเกิดการสูญเสียน้ำจากปัจจัยอื่นน้อยมากและใช้แรงดันต่ำทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายแยกออกได้ดังนี้ระบบมินิสปริงเกอร์เหมาะกับไม้ผลที่มีระยะปลูกตั้งแต่5เมตรขึ้นไปรวมไปถึงพืชผักไมโครสเปรย์และเจ็ตเหมาะกับสภาพแหล่งน้ำที่มีจำกัดรูปล่อยน้ำมีขนาดเล็กดังนั้นจึงต้องมีระบบกรองที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันระบบน้ำหยดอัตราการปล่อยน้ำอยู่ที่ 2-8 ลิตรต่อชั่วโมงโดยปล่อยน้ำจากหัวปล่อยน้ำสู่ดินโดยตรงแล้วซึมผ่านดินบริเวณรากเหมาะสำหรับพืชไร่พืชผักที่ปลูกเป็นแถวชิดหรือผลไม้บางชนิดระบบน้ำหยดเหมาะกับสภาพแหล่งน้ำที่มีปริมาณจำกัดและต้องมีระบบกรองที่ดีเพื่อป้องกันการอุดตันรู้จักระบบการให้น้ำทั้งสองประเภทกันแล้วนะคะลองมาดูตารางเปรียบเทียบของการให้น้ำแต่ละระบบกันดูนะคะ

ำหรับพี่น้องชาวนาเราจะมีวิธีการปลูกข้าวยังไงให้ประหยัดน้ำและได้ผลผลิตที่ดีตามมาดูกันเลยค่ะ

การจัดการน้ำในนาข้าวแบบเปียกสลับแห้งเป็นเทคนิคการใช้น้ำอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของข้าวซึ่งมีวิธีการง่ายๆดังนี้ค่ะ 1. ช่วงเตรียมดินให้ปลูกพืชตระกูลถั่วเช่นปอเทืองลงไปในแปลงนาและไถกลบช่วงออกดอกเพื่อเพิ่มปุ๋ยและอินทรีย์วัตถุหลังจากนั้นปล่อยน้ำเข้านาระดับ5เซนติเมตรนาน20วันแล้วทำเทือกเตรียมหว่านพันธุ์ข้าวหรือโยนกล้า 2. ช่วงเริ่มปลูกระยะข้าว 1-2 วันให้ระบายน้ำออก 3. ช่วงระยะเจริญเติบโต

ระยะข้าว 3-35 วันให้น้ำในระดับ5เซนติเมตรสม่ำเสมอช่วงที่ข้าวอายุ25วันใส่ปุ๋ยสูตรไนโตรเจน6ส่วนฟอสเฟต4ส่วนโพแทสเซียม2ส่วนอัตรา27กิโลกรัมต่อไร่ระยะข้าว 36-45 วันปล่อยน้ำในนาให้แห้งเพื่อส่งเสริมให้รากลงลึกแข็งแรงแตกกอดีและป้องกันโรคและแมลง 4. ช่วงออกดอกและติดรวงระยะข้าว 46-90 วันให้น้ำในระดับ5เซนติเมตรช่วงนี้ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าถ้าน้ำลดหรือแห้งให้เติมน้ำจนถึงช่วงข้าวโน้มรวงหรือข้าวก้ม 5. ช่วงเก็บเกี่ยวระยะข้าว 91-120 วันปล่อยน้ำออกให้แห้งรอการเก็บเกี่ยวเป็นยังไงกันบ้างคะกับเทคนิคการให้น้ำอย่างรู้คุณค่าพี่น้องเกษตรกรสามารถเลือกใช้ระบบการให้น้ำให้เหมาะสมกับพืชที่ปลูกเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตช่วยกันประหยัดน้ำและที่สำคัญยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วยสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับแชร์ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Rajpuk School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Rajpuk School นะคะน้องๆคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่สายจะมาชวนน้องๆไปทำสบู่กวนเย็นกันค่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

บู่กวนเย็นที่เราทำกันเสร็จแล้วน้องๆหลายคนอาจจะคิดว่าสบู่กวนเย็นทำกันยากใช่ไหมคะจริงๆแล้วไม่ยากเลยน้องๆสามารถนำสบู่ไปเป็นของฝากหรือว่าของขวัญก็ได้นะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ทรายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรหมู่บ้านชาวประมงที่ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเหตุเพราะปัญหาจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
1: ที่ผมทำของเกาะพิทักษ์ให้มีเกิดการท่องเที่ยวขึ้นมาเนี่ยเพราะความล่มสลายของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาก่อนคือคนเกาะพิทักษ์เนี่ยอาชีพหลักๆคือการประมงพอทำการประมงเสร็จแล้วเมื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมันล้มตูมขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านเริ่มออกจากพื้นที
2: ่เมื่อก่อนตอนที่ไม่มีการท่องเที่ยวเยอะก็คือว่าที่นี่หนึ่งมันลำบากอ่ะเอาพวกลงเมื่อก่อนผมออกเรือประมงไอ้นี่ผมไม่กล้าทำวิ่งเรือเนี่ยกลัวส่งลูกไม่เรียนไม่ทัน
3: มันหาปลาได้น้อยลงค่ะรายได้มันก็หดหาย
1: ความล้มสลายเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาจากคนอีกตัวหนึ่งไม่รู้จักรวมกลุ่มไม่รู้จักการคิดมือยาวสาวได้สาวแล้วก็โกบโกยกันโดยที่ใช้เครื่องมือประมงผิดหมดก็มาจากสาเหตุเรือประมงอวนลากเรือรุนทั้งหลายนะครับอยู่ในอ่าวหมด
4: เรือลำใหญ่ๆอ่ะเข้ามาวางอวนล้อมแถวหน้าเกาะหรือว่าริมขอบเขตเกาะนะรวบทั้งปลาเล็กปลาใหญ่ไปหมดเลย
5: เครื่องมือหรือ
1: ตอนนี้ประมงเนี่ยใช้ประมงพื้นบ้านเรือประมงพาณิชย์เราห้ามหมดไม่ให้เข้ามา

0: นะและ2อุปกรณ์ที่ทำการประมงที่ผิดกฎหมายเราลดเลิกหมดอุปกรณ์ประมงบางตัวที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ทางลายเนี่ยเราก็ไม่ให้ทำนั่น
1: อีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือขยะในชุมชน
2: ตอนเช้ามาเลยเนี่ยเราต้องเก็บถุงพลาสติกทุกวันเลยไม่ว่าจากที่ไหนก็ไม่รู
0: ้ใต้ถุนบ้านเมื่อก่อนในคนก่อพิทักษ์เนี่ยมันก็ล้มสลายมาจากเรื่องขยะด้วยนะฮะขยะจริงๆนะคนก่อพิทักษ์รับจากภายนอกประมาณ 98% นะพอขยะมาเนี่ยชาวบ้านมานั่งมองว่าตัวเองไม่ได้ทำก็เลยไม่เก็บปล่อยให้ขยะได้หมักหมมจนเน่าเหม็นหมดเราก็มีเครื่องมือตัวหนึ่งคือจุลินทรีย์
1: ฟื้นฟูน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ
0: ก็ไปเรียนตรงนี้เลยนะว่าทำยังไงให้ปลาเข้ามาใต้ถุนบ้านได้ทำโคลนเน่าโคลนเสียให้เป็นโคลนหมักและให้มีแพลงต้นไรแดนเข้ามาโดยธรรมชาติของวงจรของสัตว์เนี่ยปลาเล็กปลาน้อยมันก็ต้องเข้ามาตามธรรมชาติที่มากินตรงนี้ใช่ไหมพอปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาปลาใหญ่ก็ต้องตามเข้ามากินเนี่ยนั่นหลักง่ายๆเราก็มีผลทดลองทำทุกเรื่องนะจากที่เราเอาทุ่นไปปล่อยแล้วตกแบดกันไม่มีปลานะหลังจากที่เราอีมบอลไปทิ้งจนวันนี้ถึง2ลูกพรุ่งนี้2ลูกมะรืนนี้2ลูกจะทำแบบนี้ตลอดหลังจากนั้นประมาณไม่เกิน20วันนะไปตกปลาตรงนี้ปลาจะเข้ากินมากพอเราเริ่มกลับอนุรักษ์ปุ๊บเนี่ยทำยังไงให้จิตใจเขาเนี่ยทำด้วยหัวใจให้ได้ไงต้องหาเครื่องมือสักตัวหนึ่งที่ถ้าการอนุรักษ์และยั่งยืนได้และชาวบ้านทุกคนเต็มใจจะทำเนี่ยคือการท่องเที่ยว
3: ก็เอาการท่องเที่ยวจับเข้ามาช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้มากยิ่งขึ้น
1: การท่องเที่ยวนำผู้คนภายนอกมาเยี่ยมเยือนแต่สิ่งที่ต้องคำนึงคือการรักษาสภาพแวดล้อมควบคู่กันไป
4: ที่นี่เขาจะมีการทำน้ำจุลินทรีย์ครับ
2: บนบ้านเราก็จะมีแยกก็เห็นอยู่แล้วว่ามีถังขยะยังไงของที่ว่าเราใช้มาปรุงอาหารนะส้มจี๊ดมะนาวเปลือกสับปะรดแล้วก็อาหารทะเลก็จะเป็นหัวกุ้งก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับเราเลยเราใช้วัตถุดิบพวกนี้เป็นน้ำหมักเศษอาหารของเราเราก็จะเอาไปทำปุ๋ย
4: ทำเกือบทุกหลังนะครับ
0: ใส่ถังปุ๊บไม่เสียขยะเปียกใส่แล้วใช้จุลินทรีย์น้ำ EM น้ำใส่ตามและตั้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็พาไปเท
3: ที่ปลูกมากที่สุดก็คือมะพร้าวก็มีผักสวนครัวค่ะที่เราปลูกไว้เราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้หมดเลยค่ะ
0: ขุดหลุมรอบต้นไม้ใส่เลยณตอนนี้ในคนก่อพิทักษ์ก็พูดง่ายๆนักท่องเที่ยวหรือใครมาเที่ยวเนี่ยถ้ากินผักคนก่อพิทักษ์นะปลอดสารแน่นอน 100%
3: แล้วก็ใช้น้ำหมักเนี่ยค่ะในการที่จะบำบัดน้ำเสีย
4: มันเมื่อก่อนมันการหมักหมมดินโคลนเนี่ยเหยียบย่ำลงไปแล้วมันจะมีกลิ่นขึ้นมา
2: ที่อยู่บริเวณใต้บ่อส้วมแล้วก็ตรงที่เราล้างจานอย่างเงี้ยเวลาเราราดน้ำลงไปเยอะๆเนี่ยน้ำมันก็จะดำๆมีกลิ่นพอเราใช้น้ำพวกนี้ไปราดมันก็จะปรับหน้าดินให้กลิ่นมันหายไปแล้วก็สภาพดินก็จะเข้ามาอยู่เหมือนเดิม
1: แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่รักษาสภาพแวดล้อมควบคู่กับการท่องเที่ยว
0: ตัวสุดท้ายที่เราเน้นมากที่คือสังคมต้องอยู่กันให้ได้เราอยู่ยังไงอยู่ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้ให้ระเบิดจากภายในให้ได้ว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยต้องทำจากใจให้ได้ก่อน
1: แต่ยังสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรชุมชนที่สร้างผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
5: ปลาไหมคะปลาอะไรเอ่ยปลาหางห่วงข้าวเนาะ700จ้ะ
3: สมัยก่อนก็คือเราจะมีอาชีพประมงค่ะเป็นอาชีพหลักส่วนหนึ่งก็คือเราเอาเพื่อยังชีพใช่ไหมคะแล้วก็ขายกับพ่อค้าคนกลางค่ะแต่พอมีการท่องเที่ยวเข้ามาเสริมเนี่ยค่ะเราก็จะเอามาแปรรูปค่ะ
1: ช่วยให้วิถีประมงพื้นบ้านดำเนินต่อไปท่ามกลางความไม่แน่นอนของทรัพยากร
6: สมัยเด็กๆของมันเยอะแล้วมาตอนหลังน่ะของมันก็ดีแล้วตั้งแต่เรือใหญ่เข้ามาข้างในแล้วช่วงนี้ก็ปิดเรือใหญ่ปลาเนี่ยถ้าได้มาแล้วก็ต้องใส่เกลือไว้กินแต่จะขายยากแต่เดี๋ยวนี้ได้อะไรมา

0: ขายได้มาทุกอย่างสมัยก่อนนี่ทิ้งหมดอย่างเงี้ยไม่เอาไม่มีใครกิน
1: ป้าภูใช่ไหมคะแกออกปลาหลังเขียวได้แกก็เอามาให้ข้าวขุ่มเพื่อที่จะแปรรูปเป็นปลาหวานต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: สัตว์น้ำที่ถูกจับได้จะถูกแปรรูปเป็นผลิต

0: อาหารไม่ว่าหาปลาอะไรเราก็สามารถทําได้แต่ที่ตัวเด่นๆของเกาะพิทักษ์เลยก็คือจะเป็นปลาอินทรีฝังทรายค่ะเราล้างทําความสะอาดค่ะเอาไส้ออกแล้วก็เอาเกลือนะคะเกลือเม็ดนะคะก็เอาใส่ไว้ในปุ่มค่ะเรามีการพันค่ะพันตัวปลารองไว้เอาปลาใส่ไว้นึงแล้วก็ใช้ทรายกบค่ะปลาตัวเล็ก2อาทิตย์1อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะปลาตัวใหญ่ก็คืออยู่ที่ประมาณ1เดือนค่ะ
1: พอฝังเสร็จแล้วเนี่ยเอาขึ้นมากินเนี่ยมันจะหอมเปรี้ยวแล้วมันก็ติดจากนู้นเลยแล้วคนโบราณเลยสอนติดต่อกันมา
0: เนื้อของเขาจะเป็นสีชมพูค่ะจะแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนกลิ่นสัมผัสเลยค่ะหอมชวนหิวค่ะเราสามารถที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เรามีอะค่ะให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นน้ำพริกปลาอินทรีฝังทรายค่ะคือเอาเนื้อปลาอินทรีเนี่ยค่ะนำมาย่างค่ะย่างจนหอมค่ะแล้วก็โขลกให้เนื้อมันฟูขึ้นค่ะเราใช้ตะไคร้หอมกระเทียมใบมะกรูดเอาไปย่างไฟค่ะค่ะแล้วก็เอานำมาโขลกไปผัดค่ะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงค่ะเพราะว่าจะไม่ใช้น้ำมันเลยเขาจะมีรสชาติของปลาอินทรีบวกกับเครื่องแกงใต้ค่ะ
2: ภูมิปัญญาของชาวเกาะพิทักษ์ยังคงถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสืบสานวิถีชีวิตเรียบง่ายให้ดำรงต่อไปควบคู่กับสังคมที่เปลี่ยนแปลงหลังการพัฒนาชุมชนขึ้นใหม่เกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีเสน่ห์ของธรรมชาติ
0: ถ้าตามสำนักครัวที่เกาะพิทักษ์ก็อยู่ที่ประมาณ50หลังค่ะทำโฮมสเตย์ทั้งหมด24หลังค่ะของเกาะพิทักษ์คือเราจะกำหนดนักท่องเที่ยวค่ะหลังละประมาณ20คนประมาณนี้ค่ะ
2: เที่ยวได้ทั้งแบบไปกลับและพักบ้านแบบโฮมสเตย์
3: สองแบบครับแบบพักกับแบบมาเที่ยวแล้วกลับเมื่อแขกโทรมาจะข้ามฟากนี่ห้ามถามเด็ดขาดว่ามากี่คนต้องไปรับคนเดียวก็ต้องรับไปกลับก็คนละ40บาทขาละ20คือว่าเด็กเราจะไม่คิดนั่นมากับพ่อแม่นะถ้าเด็กหนีเที่ยวเจ็บ
2: วิถีชีวิตพื้นบ้านชาวเลแฝงไปด้วยเสน่ห์และประสบการณ์ที่เป็นการเรียนรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
4: บรรยากาศของเรามันก็ไม่ได้มากมายเหมือนกับฝั่งอันดามันแต่ทำไมเข้ามาเขาบอกว่ามันเป็นอัตลักษณ์ที่มีอาหารสด
2: สัตว์น้ำจากทะเลหน้าบ้านสดใหม่มีให้กินตลอดทั้งปี
4: แล้วก็บรรยากาศก็เป็นบรรยากาศเหมือนกับว่าเป็นธรรมชาติจริงๆที่ยังมีให้เหลืออยู
2: ่ธรรมชาติดั้งเดิมและชายหาดหลังเกาะสามารถเดินชมได้ทั่วประมงพื้นบ้านไม่เพียงเพื่อปากท้องของชุมชน
5: เราทำประมงเนี่ยเมื่อก่อนทุกอย่างเอาหมดทุกอย่างหลังๆก็มาช่วยกันอนุรักษ์บ้างการจับที่มีไข่บ้างปล่อยบ้างชายฝั่งเนี่ยเรากั้นเขตไว้เพื่อให้ชุมชนเขาทำอาชีพกัน
2: แต่ยังให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสวิถีชาวเลยามค่ำคืน
6: ตอนนี้เรามาตกปลาตกกล้วย
7: ครับผม
6: อันนี้เป็นเหยื่อปลอมชื่อว่ายูทากาไม่ต้องโยนไปไกล
7: เฮ้ย
2: เศษวัสดุธรรมชาติยังสร้างสีสันและลวดลายสวยงามบนผืนผ้าให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้และนำกลับไปเป็นที่ระลึก
4: ผ้ามัดย้อมของเราก็จะเป็นผ้ามัดย้อมธรรมชาติ เป็นเปลือกของไม้เขี้ยมที่เราเอามาใช้ทำบ้านสร้างบ้านเรือนของเรานี่แหละ
0: เปลือกไม้เขี้ยม

0: ใบหูกวางมะพร้าวไฟค่ะอีกอย่างนึงคือมันเป็นการกำจัดขยะได้แล้วนะคะ
1: แล้วก็เป็นสีที่ได้รับความนิยมทั่วไปคือใครเห็นก็ชอบ
0: แทนที่เราจะเผาให้มันเป็นมีฟันนะคะเราจับของอย่างเงี้ยให้เป็นรายได
2: ้กิจกรรมทางน้ำมีให้ผ่อนคลายพักผ่อนสบายๆในราคาที่ชุมชนอยู่ได้และจ่ายไม่แพง
1: ตั้งราคาเราก็จะต้องมีการประชุมกันราคานี้จะเป็นราคามาตรฐานของเกาะพิทักษ์เลยต่อหัวถ้าอาหาร3มื้อหัวละ800พร้อมค่าเรือรับส่งแล้วก็ถ้า2 มื้อก็หัวละ600พร้อมค่าเรือรับส่งเหมือนกันต่อวัน
0: เราจะได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยนะคะทุกๆปีค่ะ
1: คือเราเน้นคำว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนจริงๆเรายืนอยู่ได้นักท่องเที่ยวก็เข้ามาเที่ยวได
2: ้รายได้จากการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งถูกแปรมาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสมาชิกในชุมชน
3: เราจะอยู่กันแบบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าคนเกาะพิทักษ์จะถือหุ้นทุกเรื่องภูมิคุ้มกันมันต้องถือหุ้นกันมีเงินออมกันทุกคน
1: เราก็ต้องหัก 3% ให้กับหมู่บ้าน
3: ไอ้เงิน 3% ตัวนี้เนี่ย
4: 60% นี่คือให้กลุ่มเป็นเงินออมเป็นเงินที่ว่าจะมาแบ่งปันผลกันให้กับสมาชิก
3: 40% เราแบ่งเนี่ย1สวัสดิการให้เด็กตั้งแต่แรกเกิดคุณจบปริญญาตรีปริญญาเอกปริญญาโทไม่เกี่ยวถ้าเรียนหนังสือเนี่ยนะเหมือนปีที่แล้วเราให้มา 7,800 ต่อคน
0: มีเงินปันผลให้กับผู้สูงอายุตอนสิ้นปีค่ะ
3: คนเอา60อัพเนี่ยจะให้ปีที่แล้ว 6,200 ต่อคนผู้สูงอายุนะครับ
1: หรือด้านต่างๆที่เราสามารถที่จะช่วยได้ทั้งในชุมชนในเกาะพิทักษ์แล้วก็ชุมชนด้านนอกที่เขาเดือดร้อนแล้วก็เราสามารถที่จะช่วยเขาได
3: ้คือหลักพ่อหลักราชการที่9ผมเชื่อเลยนะว่าคนเกาะพิทักษ์ยึดจริงๆนะไม่จำเป็นต้องมีเงินมีทองหรอกคือจุดหมายปลายทางคนเกาะพิทักษ์เนี่ยตั้งเป้าไปภายใต้วิสัยทัศน์เลยนะว่าความสุขต้องอยู่ข้างหน้า

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดขุดขุดขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: คะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดีนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการส

0: ะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent material แปลว่าวัตถุกำเนิดดินclimate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วน้องๆได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการปลูกพืชในวัสดุปลูกหรือ substrate culture นั้นคืออะไรและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์คืออะไรพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาเรียนรู้พร้อมกันตรงนี้เลยค่ะ
1: คำว่าไฮโดรโปนิกส์เป็นคำผสมระหว่างคำสามคำคือไฮโดรหมายถึงน้ำโปโนสเป็นคำที่มาจากภาษากรีกหมายถึงการทำงานและอีกหมายถึงศาสตร์หรือศิลปะรวมกันจึงมีความหมายว่าศาสตร์หรือศิลปะว่าด้วยการทำงานของน้ำการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกบางครั้งอาจเรียกว่า water culture การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกหรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารเป็นหนึ่งในรูปแบบของการปลูกพืชไร้ดินที่ไม่จำเป็นต้องมีวัสดุปลูกซึ่งวิธีนี้พืชจะได้รับสารอาหารหรือสารละลายธาตุอาหารจากทางน้ำที่สัมผัสกับรากโดยตรงโดยในน้ำจะมีการผสมสารละลายธาตุอาหารให้เหมาะสมตามที่พืชต้องการการปลูกแบบนี้มีหลายเทคนิคที่นิยมทำกันทั่วไปได้แก่เทคนิคน้ำไหลบางและเทคนิคการปลูกพืชในน้ำลึกที่ปัจจุบันได้ประยุกต์มาใช้กะละมังกล่องโฟมหรือลังพลาสติกเป็นภาชนะปลูกกันตามบ้านเรือนข้อดีของการปลูกพืชไร้ดิน 1. พืชเจริญเติบโตเร็วผลผลิตสูงสามารถผลิตนอกฤดูกาลได้ 2. ปลูกพืชได้ในเขตที่ดินมีปัญหาเช่นดินเค็มดินลูกรังดินกรวด 3. ใช้แรงงานในการดูแลรักษาน้อย 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืชป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช 5. ได้ผลผลิตสะอาดข้อจำกัดของการปลูกพืชไร้ดิน 1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกสูงกว่าการปลูกพืชปกติ 2. ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ความเข้าใจและต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด 3. กรณีเกิดโรคระบาดจะเกิดได้อย่างรวดเร็วค่ะ
0: สับน่ารู้วันนี้ water cultureWaterculture water culture แปลว่าการปลูกในน้ำ solution solution solution แปลว่าสารละลาย plant nutrient plantNutrient plant nutrient แปลว่าธาตุอาหารพืชการปลูกพืชไร้ดินเป็นวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้เราปลูกพืชได้ในทุกสถานที่โดยเฉพาะพืชและผักที่นำมาประกอบอาหารเนื่องจากใช้พื้นที่น้อย

และไม่ปนเปื้อนสารเคมีในดินจึงทำให้เราได้ผักที่สดและสะอาดค่ะซึ่งในปัจจุบันการปลูกพืชไร้ดินก็มีด้วยกันในหลายรูปแบบนะคะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปชมเรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: าเลย
1: มันจะเกิดตามที่รกร้างว่างเปล่าแบบนี้แหละค่ะ
2: แล้วต้นเครือหมาน้อยนี่มันเป็นยังไงเหรอคะ
1: ลักษณะมันจะเป็นใบคล้ายๆรูปหัวใจอะค่ะคล้ายๆรูปหัวใจแบบนี้เนี่ยแต่มันมีขน
2: เฮ้ย
3: ไม่ใช่
1: มันไม่มีขนค่ะ
2: นี่หรือเปล่าคะ
4: ไม่ใช่
5: ไม่มีขน
2: โหใบมากที่เป็นรูปหัวใจแต่มันไม่มีขนอะ
1: ใช่มันจะลักษณะคล้ายๆกันเราต้องดูดี
2: ๆค่ะพาวเวอร์หาเจอบ้างไหมครับ
6: ไม่เจอเลย
1: นี่นี่เราว่าหากันอย่างนี้มันหาไม่เจอหรอกเราว่าแยกย้ายกันไปหาดีกว่าหาเป็นแถวแบบนี้ไม่เจอหรอก
2: ได้ค่ะได
6: ้เราหาคนละคนมันจะได้เหรอ
2: แปลว่าพี่ต้องพาพวกเราไปคนใดคนหนึ่งเดี๋ยวพวกเราลงนะ
1: พี่เขาพาไป
6: โอเค
5: เบนนั่นใช่เบนมันน้อยไหมล่ะ
4: น่าจะไม่ใช่
6: ก็มี
4: ขนด้วย
5: นั่นมันไม่ใช่

0: ำไมไม่เห็นมีเลยแถวนี้ก็ไม่มีเลยเมื่อก่อนยังมีเลย
1: ปกติขึ้นตามต้นไม้
2: เดี๋ยวแล้วพี่ใบหมาเนาะ

0: ต้นนี้ก็ใช่
1: ต้นเล็กแค่นี้เหรอครับ
2: พี่จ๋าทำไมมันต้นเล็กอย่างนี้อ่ะ
3: มันกำลังโตไงต้นเล็กๆอ่ะ
2: นี่คือมันจะโตได้อีก
4: มีขน
3: ใช่มันจะโตได้อีกมันมีขนด้วยเห็นไหม
4: นี
3: ่
4: ค่ะ
3: งั้นพี่ว่าเราขุดไปปลูกที่บ้านดีกว่ากันป่ะ
4: ได้ค่ะ
2: งั้นดึงออกมาไม่ได้หรอ
3: ไม่ได้เดี๋ยวรากมันจะขาดปลูกไม่เกิดนะ
2: ว่าเหรอพี่เขา
4: เราต้องขุดกว้างมากไหมคะเนี่ย
5: กว้างค่ะเพื่อที่จะให้รากมันไม่ขาด
2: แสดงว่ารากมันต้องใหญ่รากมันต้องแบบ
4: แล้วขนมันนิ่มมาก
2: มันขยายพันธุ์ยังไงอะ
6: มันมีเมล็ดของมัน
2: แต่ว่าหาได้ที่ไหน
6: อะแต่ว่าเราไม่ค่อยเจอเมล็ดเท่าไหร่เราต้องขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้ไง
5: ตัวเล็กเหมือนพาวเวอร์เลย
6: อะ
2: เย
3: ้งั้นเราเอาไปปลูกที่บ้านพี่กันแล้วไปกินข้าวที่บ้านด้วย
2: ได้ค่ะ
3: ไปเลย
2: เอาดินใส่ดีเยอะเลยแหมเพิ่มพลังสักหน่อย
4: หลังจากที่เดินป่ากันมา
3: เหนื่อย
4: จ้ะแตกจุด
1: พี่มาเก็บใบหมาน้อยกันบ่อยไหมคะ
3: ก็เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มหายากแล้วเพราะว่าคนเข้ามาเขาจะมาขุดไปปลูกไว้ที่บ้านอะค่ะยายพี่เคยบอกว่าสมัยก่อนเขาจะปลูกไว้เหมือนกับเราปลูกกล้วยไว้ประจำบ้านอะต้องมีทุกบ้านอะค่ะ
1: แล้วที่บอกว่าเหมือนขนมวุ้นน
2: ี่
1: ม
2: ัน
1: เหม
2: ือ
1: นยังไงอะคะ
3: พี่ว่าน้องๆไปพิสูจน์กันที่บ้านพี่กันดีกว่า
1: โอ้ได้ค่ะ
4: ได้เลยค่ะ
1: อยากรู้แล้วล่ะค่ะว่ามันจะเหมือนวุ้นยังไง
4: ใช่
1: เป็นใบไม้แบบนี้
2: นี่เหรอ
1: เก่งปะ
7: รู้สึก
4: แมนดู
5: ไม่ต้องขยับมา
6: แล้วมันต้องใช้เวลานานนะกว่าจะปรับตัวจากดินป่ามาอยู่ดินบ้านอีก
1: โอ้แล้วมันชอบอะไรคะชอบแสงชอบน้ำ
6: ชอบน้ำแบบนั้นชอบน้ำหน้าฝนจะสวยแต่ว่าหน้าแล้งนี่จะตายเลยบางต้นใช่
4: เสียดาย
6: ไปดูใบหมาน้อยกันดีกว่ามันมีต้นโตอยู่อ่ะอยู่เนี่ยแถวเนี้ย
1: ได้
7: ไปดู
1: ไหนเอ่ย
6: ตรงนี
1: ้โอ้ยนี่ใบใหญ่มากอะค่ะ
3: ใช่เก็บเลยนี่ใบใหญ่ๆนี
1: ่เก็บใบข้างยังดีกว่าไม่ถึงแบบนี้ได้ไหม
3: อะตอนนั้นมันยังอ่อนอยู่นี่เอาใบแก่ๆสีเขียวนี่ได้ไหม
1: อ
3: ัน
1: นี้ได้ไหมอะ
3: ได้ค่ะ
4: ก็ขอมาแข็งกว่าเดิมนะ
1: โอเค
3: เก็บเลยอันนี้ใบแก่ๆ
1: น
3: ี
1: ่สู้ได้แล้วครับป๊าปาราตาอันนี้ก็อาจจะได้ว่ายมดต่อย
3: เก็บเชื้อเขา
1: ได้มดมันอยู่บนต้นไม้นั่นไง
3: เก็บไว้ได้ครับ
1: ได้เหรอ
3: แล้วดูดิเห็นไหมมันเขียวเหมือนกันเลยมันมีเขียวแก่แล้ว
1: ยังไม่เห็นมาวัดสีหน่อยดิ
2: เก็บ
1: อันนี้ได้เนาะแต่ใบเล็ก
3: ได้ครับ
1: มันใบเล็กคนน้อยเนาะใบเล็กมันขนเยอะ
3: นี่ใบอ่อนๆคนมันจะเยอะใบแก่ๆไม่มีขน
1: อันนี้น่าจะได
3: ้ได้ครับได้
1: เนาะเล็กแล้วเขียวๆเนี่ยได้ทำไมใบมันงออย่างเงี้ยไอ้ก้านงออย่างเงี้ยโอ้ได้เยอะมาก
3: เยอะก็ให้พาวเวอร์ได้ทดลอง
1: แล้วก็มีอีก
3: ต้นนู้นกัน
1: มีเหมือนกันเหรอคะ
3: มี
1: โอ้บ้านที่มีกี่ต้นเนี่ย10กว่าต้นมั้งไม่ถึงอ่ะ
4: น่ากินหอมช่อยมาถึงนี่เลยนะ
8: กินข้าวลูกกินข้าว
1: นะงั้นเรากินอันนี้ก่อนนะคะ
3: นี่ชิมตัวนี้ก่อนนี่ก็ได้
4: เผ็ด
3: งั้นเขาจะเรียกน้ำพริกเหรอถ้ามันเผ็ดอ่ะ
7: อร่อยแล้วเนี่ย
4: จะลองชิมดูนะคะ
8: มันเผ็ดนิดน
6: ึ
8: ง
6: ใช่ไหมอะไรบ้าง
8: ตัวนี้ถ้าไม่เผ็ดมันจะมีทั้งตะไคร้ทั้งอันนี้นะนะอย่างนี้ปลาแตงไ
1: หมเผ็ด
2: กดกันครับ
1: อันนี้อันนี้เหรอ
7: พาวเวอร์ยังไม่ได้กินอันนี้เลยอ
6: ่
7: ะ
6: พาวเวอร์กินเผ็ดได้ไหม
1: กินได
6: ้ไม่เก่งอ่ะ
1: นิดหน่อย
6: นิด
3: หน่อย
4: พี่ไม่ชอบ
1: เร็ว
4: จิ้มอะไรนี่คะ
8: จิ้มตัวนี้กับตัวนี้ก็ได้จิ้มตัวไหนก็ได
1: ้เมื่อกี้ผมจิ้มไข่เมื่อกี้จิ้มไข
8: ่เยอะค่ะ
4: ผู้ขมอ่ะพี่เฟย์อ้ำ
8: ลูกเผ็ดไหมกินแตงกันไหมจ๊ะ
6: เผ็ด
8: ขอบคุณค่ะ
1: กินแตงโมจิ้มลาบไหมแตงโมจิ้มลาบขอหน่อยชิ้นหนึ่ง
4: ผัดเผ็ดยังไม่เสร็จพี่เป๊ะปกติพี่เป๊ะไม่เผ็ดใช่ไหมอันเนี้ย
3: เป็นไงพาวเวอร์อร่อยไหมทานไงเหมือนกับเด็กที่โรงเรียนพี่เลยเด็กที่โรงเรียนพี่ก็ไม่ชอบอาหารแบบนี้เหมือนกันพี่ก็เลยทำโครงงานมาเป็นโครงงานเกี่ยวกับอาหารแต่ไม่ใช่อาหารแบบนี้นะเป็นขนม
1: แล้วมีขนมอะไรบ้างเหรอคะ
3: จะมีชุบแป้งทอดม
1: ี
3: น้ำปันแล้วก็มีวุ้นใบหมาน้อยด้วย
1: แต่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะคะจากใบไม้แบบนี้ธรรมดาจะเอามาทำเป็นวุ้นแบบนี้ได้ยังไง
2: ใช่ค่ะแล้วผ่าออกมาก็ไม่มีวุ้นด้วยทั้งนั้นบางซะขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราไปทำขนมวุ้นหมาน้อยกันเลยดีกว่าค่ะปันอยากชิมรสชาติแล้ว
3: งั้นเดี๋ยวพี่จะไปเตรียมอุปกรณ์เราจะมาทำกันตรงนี้เดี๋ยวพี่หญิงเก็บพื้นที่ตรงนี้นะคะ
5: ได้ค่ะ

0: ไปหมาน้อยใช่ไหมเราจะเอามาขยี้ก่อนนะขั้นตอนแรกเราจะเอามาขยี้ก่อนขยี้
1: เปล่าๆ
2: แล้วคั้นแล้วเวลาคั้นซ้ํามันจะเป็นอะไรไหม
0: เป็นมันจะไม่แข็งเหมือนเดิมไงมันจะ
2: มันจะไม่แข็ง
0: มันจะไม่เป็นวุ้นเป็นอยู่แต่เป็นนิดเดียว
2: เป็นนิดเดียว
0: ต้องขยี้แล้วก็ค่อยเอาน้ําใส
2: ่ขยี้เละเลยนะ
1: ขยี้เปล่าๆแล้วมันหมูมาหรือเปล่า
0: ขยี้ก่อนนิดนึงแล้วเราก็เอาน้ําใส่นะ
2: ว้ายเละ
1: จ๋าหนูลองขยี้หน่อยนะ
0: จ๊ะลองขยี้ดูเดี๋ยววุ้นมันก็จะออกมาจากใบออกมาพร้อมน้ำ
1: อ๋อขยี้ไม่ใช่ขยำ
0: ขยี้เต็มมือเลยเอาเต็มมือเลยเนี่ยแหละนี่แหละมันจะเป็นแบบนี้ power ขยี้แรงๆเลยให้ใบมันขาดออกจากกันเลยขยี้นะไม่ใช่ฉีกนั่นเห็นไหมนี่เริ่มได้วุ้นแล้วนี
2: ่นี่ไงวุ้น
0: ลองทำดูดิลองทำดู
1: เอาไหนวุ้น
2: ซักผ้า
0: เหมือนซักผ้าเลย
1: เฮ้ยพ
2: ่อเอามือมานี่ไงวุ้น
1: อุ้ยวุ้น
2: นี่พาวเวอร์เอามือมาม
1: ันจะเป็นแบบ
2: ใบนั้นก่อน
1: โอ้
2: ยนี่เราใส่น้ำได้เลย
1: มันลื่นอ่ะมันลื่นนะมันลื่น
2: นี
1: ่
2: มันปังวุ้นมันเหนียวอ่ะ
0: ใช่นี่แหละวุ้นเขาทำกันอย่างนี้แหละต้องใส
1: ่
0: ต้องขยี้แล้วก็มาใส่น้ำเราจะได้วุ้น
2: บีบพอขยี้แล้วต้องบีบด้วยนะแล้ววุ้นจะออกมาใช่ไหมคะ
0: ตัวนี้ก็คือทำให้รู้เฉยๆว่า
2: โอ้ยมันได้วุ้นแล้วได้วุ้นแล้วว
0: ุ้นมันได้มาจากไหนอย่างที่น้องมันสงสัยไงว่าทำไมใบบางๆแบบเนี้ยเราได้ทำไมเราได้วุ้นมาเยอะอะไรขนาดเนี้ย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มาขยี้ไงขยี้แล้วก็
2: ใส่ในใบของใบหมาน้อยความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
0: เห็นไหมนั่นออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
1: โอ้ผงวุ้นของพี่ค้นมากเลยของพี่ยังไม่น้ำ
0: ขยี้ดิขยี้เลยขยี้เห็นไหมใบมันยังไม่ข
3: าดเหมือนซักผ้านี่เดี๋ยวจะออก
1: เอาวุ้นพี่ป้ายได้เพื่อได้แล้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมว่าได้มาจากไหน
2: รู้แล้วค่ะได้มาจากใบ
0: งั้นพี
2: ่หมาน้อย
0: เรามาทำเป็นวุ้นขนมของกินกันดีกว่าเราใส่น้ำเชื่อมเลยเอาน้ำเชื่อมมาแทนน้ำเลยมันจะหวานเข้ากันกับ
1: อ๋อจะหวานเข้ากันเลย
0: ใช่จะหวานเข้ากันเลย
2: แต่อันนี้เราใส่น้ำเปล่าไปแล้ว
0: ตัวนี้พี่แค่อยากให้
2: ทดลองให้ดู
0: ใช่ทดลองให้ดูเฉยๆว่าวุ้นมันมาจากไหนอย่างที่น้องสงสัยไง
2: แค่ใบไม้ธรรมดาก็นำมาทำอะไรได้หลายประโยชน์เหมือนกัน
0: หลายอย่างด้วยมีสรรพคุณเยอะแยะเลย
4: ต้นเครือหมาน้อยเป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านแถบภาคอีสานคุ้นเคยกันดีนะครับซึ่งมักจะขึ้นอยู่ตามป่าและที่รกร้างเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยามากมายชาวบ้านจึงนิยมขุดมาปลูกไว้ในครัวเรือนใช้กินเป็นยาใช้ทำเป็นอาหารและทำขนมอย่างที่เราจะทำกันในวันนี้ยังไงครับเด็กๆโรงเรียนบ้านอีเซจังหวัดศรีสะเกษกลุ่มนี้ช่วยกันคิดค้นนำใบเครือหมาน้อยมาดัดแปลงทำเป็นขนมแซ่บอร่อยหลายอย่างเลยเช่นวุ้นหมาน้อยน้ำปั่นใบหมาน้อยหมาน้อยขั้วโลกเหนือหมาน้อยฟรุตสลัดเป็นของหวานกินเล่นถูกใจเด็กๆที่พ่วงยาบำรุงร่างกายเอาไว้ด้วยว้าวประโยชน์ท่วมท้นสักขนาดนี้ใครๆก็อยากอนุรักษ์ต้นเครือหมาน้อยให้อยู่คู่ท้องถิ่นของตนเองตลอดไปครับ
0: ก่อนอื่นเรามาเริ่มทำใบมันวุ้นใบหมาน้อยกันเลย
2: ค่ะ
0: วัตถุดิบจะมีใบหมาน้อย
2: ใบหมาน้อย
0: แล้วก็มีน้ำเชื่อม
2: น้ำเชื่อม
0: นี่นมสด
1: น้ำสดหอม
0: มีนมสดแล้วก็มีใบเตยน้องปั้นลองคั้นดู
2: คั้นเลย
1: ลองด้วย
0: เราจะใส่ใบเตยให้มีกลิ่นนะให้มีกลิ่นใบเตยจะได้หอมขึ้นเพราะหมาน้อยไม่มีกลิ่นใช่ไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่เขาลองคั้นดูขยี้ให้เข้ากัน
2: ทั้งหมดเลย
0: ใช่ขยี้เข้ากันให้เข้ากันนี้
2: ค่ะ
0: ลองทำดูลองทำดู
1: เว้ย
0: เอาสั้น
1: ส
0: ั้
1: นสั้นสั้นคลุกให้เข้ากันแล้วก็ขยี้ด้วย
2: ต้องคลุกให้เข้ากันด้วย
0: ขยี้ก่อนเวลาเราใส่น้ำเชื่อมเราจะใส่พอประมาณถ้าใส่มากเวลาในการแข็งมันจะนาน
2: นี่ถ้าไม่สังเกตนี่ไม่รู้เลยนะคะนี่ว่าเป็นใบหมาน้อย
0: ใช่เห็นไหมเราไปหาเมื่อเช้าอันใบมีลักษณะแบบนี้เยอะแยะเลย
2: ใช่แต่มันไม่มีขน
0: เดี๋ยวของเราได้ที่แล้วของ
2: เรายังไม่ได้
0: ไปขอ
2: ยังไม่ได้อันนี้น้ำเชื่อมค่ะใส่น้ำเชื่อมเลยจะได้เข้ากันได้ดี
0: ใช่มันจะได้หวานเข้ากันไง
1: แล้วก็จะเอานิ้วไปแตะแล้วก็มากินอร่อย
2: คราวนี้มันก็จะเหนียวไปเลย
1: เหนียวขึ้นค่ะ
2: ดูสิแป๊บเดียวเหนียวแล้วอ่ะ
0: เราจะทำเป็น2ชั้นนะชั้นข้างบนจะเป็นนมชั้นข้างล่างจะเป็น น
5: ้ำอ๋อก็เหมือนกับพี่วุ้นธรรมดาที่มีหน้ากะทิด้วย
0: ใช่แต่ตัวนี้เราจะเอานมแทนไง
1: มีประโยชน
5: ์แต่กะทิเราก็ใส่ได้ใช่ไหมคะ
0: กะทิก็ใส่ได
1: ้มันไม่เข้ากันมันคลุกเคล้า
5: แอล
0: ขยี้นะไม่ใช่แย่
5: ยิงใส่ได้เลยไหมคะ
3: ได้แล้ว
5: พาวเวอร
3: ์ไม่ต้องใส่เยอะค่ะเดี๋ยวมันจะไม
0: ่แล้วจะใส่นมด้วยไงทานนั้นอ่ะ
5: พอไหม
1: วายเหนียว
5: มันไม่ไปมือเลย
1: แล้วก็บีบปูด
2: ของบุญก็จะออกมา
0: ของพี่ออกเยอะแล้วนะนี
5: ่ยังไม่ออก
2: ยังไม่
5: มาพาวเวอร์เดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
2: ยังไม่ออกเลยสักนิด
5: เดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
2: ยัง
0: หอมไหมหอมใบเตยไหม
2: กินใบเตยเพิ่มขึ้น
0: ใช่หอมไหมล่ะ
1: ยังไม่ได้กินใบเตย
2: พาวเวอร์อยากได้กินเปล่าถ้าอยากได้กลิ่นต้องรีบขยี้เลยนะขยี้แข่งกัน
1: ขยี้
2: ถือว่าฝึกวิธีการซักผ้าไปในตัว ไม่ใช่แล้ว ได้ยังยังไม่ข้น
1: ของ
3: เธอข้นน้ำสดมาใส
2: ่ใส่ไปเลยมันจะได้บีบง่ายใช่ไ
1: ห
2: ม
1: เอาเลย
0: ตอนนั้นเราจะทำเป็นหน้าไง
1: ขยี้หรือเหมือนเดิม
2: ก็ของ
0: ของเราอยู่ข้างล่างไงเราทำสองชั้นไง
2: อ๋อแต่ของเขานี่คือผสมไปเลย
0: ใช่ผสมมันจะได
5: ้กลิ่นหอมมากเลยอ่ะ
0: พี่ว่าของเราได้ที่แล้วเรามากรองอะไร
5: โอ้ยผม
1: มันกินน้ำรสหวานเลยจริงๆได้กลิ่นอย่างนั้นอ่ะกินน้ำมันดิบ
0: เอามาไม่ต้องผัดโอเคเอามาใส่มาอีกและ
2: เราจะ
0: อ่าใส่มาเลย
2: จริงๆ
0: เทเลย
1: จริงเหมือน
0: กดลงมาด้วยกดลงมาด้วย
2: ยกมือลื่น
0: นั่นแหละ
2: อึ๊บอ่ะพอแล้วค่ะ
0: โอเคแล้วคันกัน
2: มือลื่นมากเลยพี่จ๋าแล้วมือหนูแล้วใบไม้เราจะลงไหมอ่ะ
0: ลง
1: ส้มเป็นไง
0: อ่ะ
1: ส้มเป็นไง
0: เจ้าให้หมดเลยใช่ไหมเนี่ย
5: ก็ล้างแล้วทำไมต้องทำอีกอ่ะ
1: มันก็เสียไปฟรี
0: ๆพอแล้วพอแล้ว
1: ล้างปุ๊บมันก็จะหลุดออกไป
2: ได้แล้วค่ะ
0: ก็ตรงนี้ไว้ข้างล่างตรงนั้นไว้ข้างบน
2: ได้ไหมพาวเวอร์เอาผ้ามุมนี้ขึ้นไปด้วยนะคะพาวเวอร์ผ้ามุมนี้ด้วยครับได้เยอะมาก
5: หุยแรงเยอะมากเลยอ่ะ
1: ไหนเสร็จแล้วอ่ะเอาวางเลยมันยังได้อีกนิดนึง
5: ได้นิดนึง
1: หัวมันหยดปิ้งปิ้งปิ้งปิ้งลงไป
0: ตักใส่เลย
2: อันนี้ก่อนเว้ยตักเลยครับ
5: อันนี้แห้งเลยเหรอคะไม่ต้องเอาไปแช่เย็นหรอ
0: ไม่ต้องพอแล้วครับพอแล้วใส่ตัวนี้มา
2: หรือเราจะเอาใส่ถาดใหญ่ๆแล้วก็เราก็เป็นอันนี้ก็ได้นะนี่
0: ใช่
2: แล้วเอาอันนี้มากด
0: ใช่ตัวนี้มาเป็นพิมพ์ไงเอาใส่ใหญ
5: ่อันนี้ก็จะเป็นแต่ละรูปแต่ละลักษณะของลาย
0: ใช่แล้วแต่ว่าเราจะทำแบบไหน
5: เวลาไม่สบายเวลาไข้ขึ้นหรือร้อนในแบบกินอะไรไม่ค่อยได้กินขนมวุ้นหมาน้อยได้เลยนะคะเพราะมันจะช่วยลด
2: เทลงมาเลยไหม
5: อาการกับไข้ขึ้น
2: เทลงมาเลย
1: ปิ๊บปีดี
2: เทเลยนี่ใช้ช้อน
5: หุยกว่าสักเกี้ยงเลย
2: อุ้ย
5: เฮ
2: ้แล้วพอรอใส่อันนี้เสร็จปุ๊บกินได้เลยเหรอคะ
0: รอให้มันจับตัวกันก่อนแล้วให้มันแข็งก่อนรอไว้สักพักนึงเดี๋ยวเราก็กิน
2: เป็นขนมที่ทำง่ายที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาเลยนะคะ
5: แต่ก็มีประโยชน์มากที่สุดเหมือนกัน
2: นี่แล้วนี่เครือหมาน้อยนี
5: ่ได้ประโยชน์กว่าผงวุ้นธรรมดาเลยนะคะแถมเราไม่ต้องเอาไปแช่เย็นเราสามารถรอให้มันแห้งได้เลยนี่ๆๆเทแล้ว
0: แกปวดหลังปวดเอวด้วย
2: อุ๊ยแกปวดหลังปวดเอว
0: ใช่สำหรับผู้หญิงอย่างเราเนี่ยก็เป็นยาปรับประจำเดือนด้วย
5: อ๋อ
0: แล้วก็บำรุงผิวพรรณด้วย
5: หุ้ยจริงเหรอคะอย่างนี้พวกเราต้องกินเยอะๆแล้ว
2: ใช่ค่ะพาวเวอร์ต้องกินเยอะๆนะบำรุงผิวพรรณด้วย
1: นั่นไงเล็กๆ
2: เวลาปวดหัวนะก็เงี้ยไปทำบุญอย่างนี้แล้วอย่างนี้พาวเวอร์ก็กิน
5: แล้วถ้าสมมติจะเอามาทำเป็นยาก็เอาไปต้มน้ำกินอย่างนี
1: ้แล้วที่กรุงเทพมันจะขึ้นเหรอเอาไป
2: นี่ไงเดี๋ยวเราไปปลูก
6: ขอพี่เขาปลูกได้ถ้าเราดูแลดีรดน้ำทุกวันก็ปลูกได
1: ้ห้ามขี้เกียจเลยนะ
2: โอเค
5: นี้ก็ได้ครึ่งนึงแล้วค่ะ
1: ใช่
5: รอให้มันแห้ง
1: โอ้ดูดิมันผสมกันไปหมดเลยเนี่ย
3: ตักตอนนี้ใส่มั้ย
5: เป็นเนื้อปลาเลยนะคะ
1: ว้าย
3: ถ้ามันไม่สุก
4: ส่วนผสมขนมวุ้นหมาน้อยส่วนผสมตัวขนมใบหมาน้อย250กรัมน้ำเชื่อม2ถ้วยตวงใบเตย100กรัมส่วนผสมหน้าขนมใบหมาน้อย250กรัมนมสด2ถ้วยตวงใบเตย100กรัม
5: นี่เสร็จแล้วใช่ไหมคะ
1: เสร็จแล้วแห้งแล้ว
0: ก
1: ิน
0: ได้แล้วกินได้แล้ว
5: นี่ๆอันนี้แห้งแล้ววิ่งไปเร็วๆค่ะ
2: เป็นยังไงบ้างคะพี่เฟย
5: ์วุ้นที่ทำเป็นข้างหน้าของวุ้นเนี่ยมันมีกลิ่นนมหอมมากๆเลยนะคะ
2: ถือว่ามีประโยชน์กว่า
5: อ่ะน้องป้าลองชิมดู
2: นาง แหมเล่นมุกมีคนละมุกเนี่ยดีน
5: ะ เราขำกันสองคนไม่มีใครขำเลยป้าเลยเป็นยังไงคะ
2: ใช่ค่ะเหมือนที่พี่เฟย์บอกจริงๆด้วยข้างบนมันจะหอมมาก
5: หอมกลิ่นนมมาก
2: แต่ว่าเหมือนข้างล่างมันจะเหนียวกว่าค่ะแต่ข้างบนมันจะร่วน
5: ๆดำๆเนี่ย
2: เพราะว่าใส่นมไปเนาะ
0: พี่หญิงคะขอน้ำปั่นหน่อยค่ะ
2: โอ้ยไม่ใส่สักอะไร
0: น้ำปั่นใบหมาน้อยแล้วก็หมาน้อยฟรุตสลัดนะคะแล้วก็มีหมาน้อยขั้วโลกเหนือค่ะ
2: หมาน้อยขั้วโลกเหนือนี่แหละค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้กินมาร้อยคู่น้องเหรอเย็นเลยนะคะ
1: อันนี้ดีกว่าน
2: ี่ค่ะขอบคุณค่ะงั้นเราชิมอันนี้ก่อนเนาะ
0: เป็นไงคะ
2: มันหวานค่ะแล้วก็กรอบๆของเกล็ดน้ำแข็งแล้วก็เย็นส่วนหมาน้อยฟรุตสลัดใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: อันนี้รสชาติหวานหอมมากๆเลยค่ะมันจะกรุบกรอบกรอบแอปเปิ้ลด้วยมันต้องชิมไปถึงข้างใน
5: พี่เฟย์ขอชิมหมาน้อยพูดเลย
2: แหนบพี่เฟย์ตลอด
5: มันเป็นเยลลี
2: ่อันนี้คือวุ้นหมาน้อยที่พวกเราทำกัน
0: ใช่ค่ะตัวนี้เป็นวุ้นหมาน้อยที่เราทำกันตัวนี้เป็นไอศกรีมเราเอามาแต่งให้น่ากินขึ้นไงอร่อยไหมครับ
2: แต่ว่ามันจะหวานหวานเปรี้ยวๆใช่ไหมพาวเวอร์เนาะอันนี้มีวุ้นข้างในด้วยเหรอคะ
0: ใช่แล้วปั่นออกมาเป็นวุ้นไงเป็นวุ้นหมาน้อยเลยลองชิมดู
2: งั้นบ้างลองชิมอันนี้บ้างนะคะพาวเวอร์ชิมยัง
5: มันแข็งมาก
0: มาน้อยครับชิมดู
1: นี่ควาย
2: หวานหวานนะคะก็จะเย็นของไอศกรีม
5: ที่นี่นี่ดีจังเลยนะคะมีทั้งป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีพืชพันธุ์ที่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะรวมถึงมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำสิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยมาทำให้มีประโยชน์มากขึ้นค่ะ
7: ค่ะแล้วแถมยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีอีกด้วยนะคะ
0: แล้วเท่าที่พี่รู้มาก็คือประเทศไทยเราไม่ต้องนำเข้าวุ้นจากต่างประเทศมากเหมือนแต่ก่อนด้วย
2: การมาเที่ยวของพวกเราครั้งนี้เนี่ยพวกเราก็ได้ความรู้แล้วก็ความสนุกจากพี่ๆในหลายๆเรื่องเลยค่ะขอบคุณพี่เจนแล้วก็พี่พรมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางราย

0: าได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย@thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: แล้วเที่ยวหน้าน้องๆจะไปที่ไหนกันอีกล่ะ
2: อ๋อเราจะไปหาขนมไทยอะไรเอ่ยที่เพื่อนๆไม่เคยเห็นมาให้รู้จักกันรวมถึงช่วยกันอนุรักษ์ด้วยค่ะ
1: ดีจังเลยนะเดี๋ยวพี่ๆขอเป็นกำลังใจให้นะคะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาชิมวุ้นของเราต่อกันดีกว่านะคะ
4: ได้ค่ะนี่อันนี้ก็มีประโยชน์นะคะ
2: ใช่รวมถึงอันนี้ด้วยอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะ
1: น้ำปั่น
2: น้ำปั่นน้ำปั่นหมาน้อยอันนี
5: ้ฟุ้งสลัดหมาน้อย
6: คนนี่มันดำมันดำ
2: โอ้โหโอ้โหคนเลยคนเลยโอ้โห

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สุดสยามแดนใต้ดินแดนที่ใครหลายๆคนอาจไม่เคยคิดแม้แต่จะมาสัมผัสแต่หากทุกคนลองเปิดใจเดินออกจากโลกสี่เหลี่ยมที่เราเคยอยู่เราอาจจะได้พบความสวยงามของธรรมชาติผู้คนและวัฒนธรรมที่จะทำให้คนพบว่าดินแดนแห่งนี้สวยงามขนาดไหนสวัสดีค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราทีมจะพาทุกคนไปเที่ยวชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวกันค่ะซึ่งที่ชุมชนนี้นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ด้วยค่ะ
1: wow.
0: รางวัล นี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับชุมชนในการที่เขาจะนำต้นทุนทางวัฒนธรรมเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์มาพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวชุมชนค่ะแหมขึ้นชื่อว่าได้รับรางวัลระดับประเทศแบบนี้นะคะเชื่อเลยว่าชุมชนเนี่ยต้องพิเศษแน่นอนแต่จะพิเศษยังไงพร้อมไปเที่ยวกับทีมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
2: yeah!